ก็จะขอกล่าวถึงความหมายของศพซะก่อนว่าศพเนี่ยนะคะในทางกฎหมายเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดนะคะบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะว่าศพเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะศพเนี่ยหมายถึงซากผีหรือร่างของคนที่ตายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะได้อธิบายความหมายของศพไว้นะคะว่าศพเนี่ยต้องหมายถึงร่างของคนที่ตายแล้วเท่านั้นนะคะก็คือโดยในของคำพิพากษานี้นะคะก็คือว่าก่อนที่จะเป็นศพได้เนี่ยจะต้องเป็นร่างของคนที่มีชีวิตนะคะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของเด็กนะคะทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วเกิดคลอดก่อนกำหนดแล้วตายเนี่ยนะคะไม่เคยมีสภาพบุคคลเลยนะคะหรือมารดาแท้งนะคะกลายเป็นซากของเด็กออกมาเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ถือเป็นศพนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะไม่ถือเป็นศพนะคะต้องเคยมีสภาพบุคคลก่อนแล้วตายนะคะร่างที่ตายนั้นถึงจะเป็นศพตามกฎหมายอาญานี้นะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายของศพแล้วเนี่ยคะเรามาดูมาตราแรกนะคะเป็นเรื่องของการชำเราศพนะคะ366/1เนี่ยนะคะการชำเราศพนี่นะคะก็เรามาดูตัวบทกันตัวบทบัญญัติว่าผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนโดยใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนั่นคือตัวบทนะคะ อาจารย์เนี่ยอ่านเต็มของบทบัญญัตินะคะซึ่งจะมีระวางโทษด้วยแต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำโทษนะคะจำเพียงแต่องค์ประกอบก็พอแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบกันนะคะชำเราศพเนี่ยการกระทำก็คือใช้อวัยวะเพศของตนนะคะล่วงล้ำนะคะล่วงล้ำอะไรบ้างนะคะอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพ3อย่างนี้เท่านั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นนะคะนะต้องเป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนด้วยนะคะหากว่าไม่เป็นการสนองความใคร่แล้วก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะการกระทำตามมาตรานี้เนี่ยเทียบได้กับการกระทำชำเรานะคะอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่ว่ามาตรานี้ไม่ใช้คำว่าชำเราในบทบัญญัติเพราะว่าชำเราเนี่ยใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นศพนะคะแต่ลักษณะการกระทำเนี่ยก็เทียบเคียงกันได้นะคะต่อไปเป็นความผิดฐานที่2อยู่ในมาตรา366/2นะคะเป็นฐานความผิดที่เรียกว่าทำอนาจารศพโดยบัญญัติว่าผู้ใดกระทำอนาจารแก่ศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเช่นเดียวกันนักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำโทษนะคะเรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบก็คือต้องมีศพใช่ไหมคะเราก็รู้ละศพคืออะไรการกระทำที่ต้องห้ามก็คือทำอนาจารอนาจารเนี่ยหมายความว่าอะไรก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับเพศนะคะขอย้ำว่าต้องมีวัตถุประสงค์นะคะที่มุ่งต่อทางเพศเท่านั้นนะคะเช่นการกอดจูบรูปคลำการเปื้อนเสื้อผ้านะคะเหล่านี้นะคะต้องมีวัตถุประสงค์ทางเพศนะคะหากไม่มีวัตถุประสงค์ทางเพศแล้วจะไม่เป็นความผิดนี้เลยเช่นสับปะเลอเนี่ยเปลื้องผ้าศพนะคะเพื่อจะทำการเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเช่นอาบน้ำศพอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานนี้นะคะหรือว่ามารดาเนี่ยกอดนะคะร่างของบุตรที่ตายแล้วด้วยความรักความอาลัยอย่างนี้นะคะก็จะไม่เป็นความผิดฐานอนาจารเพราะว่าขาดนะคะ องค์ประกอบที่เรียกว่าทำด้วยวัตถุประสงค์ทางเพศไปนะคะก็ไม่เป็นความผิดฐานอนาจารนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นความผิดอีก2ฐานสำหรับความผิดเกี่ยวกับศพก็คือการเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายนะคะแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะคะเรามาดูความผิดฐานเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายก่อนบัญญัติไว้ในมาตรา366/3นะคะนะผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพอัดหรือเท่าของศพต้องระวางโทษนะคะอาจารย์ก็ไม่อ่านโทษแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องจำนะคะทีนี้การกระทำที่ต้องห้ามมีอะไรบ้างทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะเหล่านี้สามารถเทียบได้นะคะกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะคะเทียบเคียงกันได้นะคะส่วนสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยมาตรานี้นะคะไม่เฉพาะศพอย่างเดียวนะคะคุ้มครองไปถึงอัด
นะคะก็คือกระดูกของศพนั่นเองหรือเท่าของศพก็คืออัดซึ่งเผาแล้วนะคะกลายเป็นเท่านะคะก็คือคุ้มครองทั้งศพทั้งอัดทั้งเท่าของศพด้วยนะคะถ้าหากมีการทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าทำให้ไร้ประโยชน์ก็จะเป็นความผิดของฐานนี้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นความผิดได้เนี่ยนะคะจะต้องมีพฤติการประกอบการกระทำพฤติการประกอบการกระทำก็คือทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะเช่นอะไรเช่นไปลนศพนะคะเพื่อจะเอาน้ำมันมาทำน้ำมันพลายอย่างเงี้ยจะเป็นความผิดฐานนี้ได้นะคะหรือตัดชิ้นส่วนของศพไปขายนะคะอันนี้ถือว่าไม่มีเหตุอันสมควรนะคะแต่หากมีเหตุอันสมควรเช่นเคลื่อนย้ายศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างนี้นะคะหรือนำเท่ากระดูกไปโปรยในแม่น้ำตามประเพณีอย่างนี้นะคะถือว่ามีเหตุอันสมควรก็จะไม่เป็นความผิดตามฐานนี้นะคะข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199นะคะ199เนี่ยการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการปกปิดการตายหรือสาเหตุการตายแต่ว่าการเคลื่อนย้ายศพตามมาตรา366/3เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีวัตถุประสงค์เช่นนั้นนะคะเพียงแต่ถ้าทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วก็จะเป็นความผิดตามฐานนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะคะเรามาดูนะว่ากฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรนะคะมาตรา366/4ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพต้องระวางโทษนะคะนะกระทำด้วยประการใดๆคืออะไรคือกฎหมายเนี่ยไม่จำกัดลักษณะของการกระทำไว้นะคะจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือเป็นการกระทำทางกายภาพอื่นใดก็ได้นะคะนะคะแต่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะซึ่งก็สามารถเทียบเคียงได้นะคะกับลักษณะของประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นะคะก็คือการดูหมิ่นซึ่งหน้านะคะดูหมิ่นคืออย่างไรนะคะคำพิพากษามีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยอธิบายไว้นะคะก็คือเป็นการทำให้ผู้ถูกดูหมิ่นนั้นเนี่ยอับอายขายหน้านะคะเจ็บใจนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นอาจจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหยาบคายแดกดันสาปแช่งขู่อาฆาตสบประมาทนะคะเช่นกล่าวว่าไอ้ตำรวจหมาตายเสียได้ก็ดีนี่นะคะอย่างนี้ก็เป็นการดูหมิ่นศพก็ได้นะคะหรือบอกว่าไอ้ผีปอบนะคะกล่าวถึงผู้ตายว่าเป็นไอ้ผีปอบนะคะนะคะนอกจากกริยาวาจาแล้วเนี่ยการแสดงอาการก็ได้นะคะเช่นยกเท้านะคะยกเท้าใส่ศพปัสสาวะรดศพถูน้ำลายใส่ศพเหยียบนะคะศพเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นศพได้นะคะหรือจะเป็นการกระทำทางกายภาพในลักษณะอื่นนะคะเช่นตัดคอนะคะของศพแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วนะคะแล้วก็เขียนถ้อยคำเยาะเย้ยเอาไว้นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพเช่นกันนะคะอันนี้ก็ เป็น4ฐานความผิดเกี่ยวกับศพนะคะความผิดและหูโทษนะคะสไลด์ต่อไปนี้ก็จะบอกว่าความผิดและหูโทษเนี่ยนะคะอยู่ในมาตราที่นะคะ367-398นะคะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาศึกษาถึงความหมายและลักษณะของความผิดและหูโทษกันนะคะนะคะความหมายของความผิดและหูโทษเนี่ยนะคะก็มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา102ซึ่งบัญญัติว่านะคะความผิดและหูโทษคือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนะเขาย้ำว่าเป็นโทษที่มีอัตราโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1 เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเหตุที่อาจารย์ได้ย้ำนะคะโทษก็คือก็เป็นเพราะว่านะคะความหมายของความผิดและหูโทษเนี่ยนะคะก็อยู่ที่อัตราโทษนั่นเองนะคะก็คือความหมายของความผิดและหูโทษนั้นก็หมายถึงความผิดที่มีอัตราโทษที่กฎหมายสำหรับความผิดกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดของโทษนั้นของความผิดนั้นเนี่ยโดยใช้โทษเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะก็คือความผิดใดๆก็ตามนะคะที่มีโทษเนี่ยนะคะตามมาตรา102นะคะก็คือ
จำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะคะเราก็จะถือว่าความผิดนั้นเนี่ยเป็นความผิดละหุโทษนะคะซึ่งใช้ในประมวลกฎหมายอาญานี้แล้วก็สำหรับกฎหมายอื่นด้วยนะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายอื่นนั้นเนี่ยจะบัญญัติไว้เป็นการแตกต่างไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วถึงความหมายของความผิดละหุโทษนะคะก็คือความผิดเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูลักษณะนะคะของความผิดละหุโทษนะคะมาตรา102เนี่ยนะคะเป็นความหมายของความผิดละหุโทษต่อไปก็จะเป็นลักษณะของความผิดละหุโทษนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นมาตรา103นะคะซึ่งจะกล่าวถึงละหุโทษลักษณะของความผิดละหุโทษไว้นะคะโดยบัญญัติว่าบทบัญญัติในลักษณะหนึ่งให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดละหุโทษเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะคะลักษณะของความผิดละหุโทษเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องเป็นไปตามลักษณะของความผิดอาญาทั่วไปที่บัญญัติไว้ในลักษณะหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะก็คือกฎหมายใช้คำว่าเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้ก็คือสามมาตราต่อไปนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของความผิดละหุโทษเท่านั้นนะคะสามมาตราต่อไปนี้ก็จะเป็นมาตรา104 105และ106นะคะเรามาดูนะคะว่ามาตรา104 105และ106เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะคะในสไลด์ต่อไปนี้นะคะสไลด์นี้นะคะก็จะมี3มาตราด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของความผิดละหุโทษนะคะมาตรา104เนี่ยนะคะก็บอกว่าบัญญัติว่านะคะการกระทำความผิดละหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้แม้เป็นการกระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดเว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่นนะคะก็แปลว่าอะไรก็โดยสรุปก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยความผิดละหุโทษเนี่ยเป็นความผิดได้แม้กระทำลงไปโดยไม่มีเจตนาก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องขอทวนนักศึกษานะคะถึงหลักทั่วไปนะคะที่เราได้ศึกษากันมาแล้วในมาตรา59นะคะมาตรา59เนี่ยบัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเห็นไหมคะความผิดทางอาญานั้นเนี่ยโดยหลักต้องมีเจตนาแต่ละหุโทษเนี่ยมาตรา104บอกไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษอย่างนึงของความผิดละหุโทษอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการยกเว้นหลักทั่วไปก็ได้นะคะคือไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิดได้นะคะอย่างไรก็ตามกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าเว้นแต่นะคะบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีเป็นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะหมายความว่าความผิดละหุโทษที่มีเจตนาก็มีได้แต่กฎหมายจะต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้งนะคะว่าเป็นความผิดที่ต้องการเจตนานะคะต่อมานะคะลักษณะประการที่2อยู่ในมาตรา105ผู้ใดพยายามกระทำความผิดละหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะคะพยายามนี้ก็เป็นไปตามมาตรา80กับ81นะคะหมายความว่าลงมือแล้วนะคะแต่ทำไปไม่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วนะคะแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลนะคะเช่นอะไรเช่นแดงเนี่ยยกขาจะเตะดำนะคะแต่มีคนมาห้ามไว้ก่อนอันนี้ลงมือแล้วนะคะแต่กระทำไม่ตลอดหรือยกขาจะเตะแต่ดันหกล้มเองอย่างนี้นะคะลงมือแล้วแต่กระทำไม่ตลอดก็เป็นพยายามหรือนะคะกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะคะคือเตะเสร็จนะคะดำกระโดดหลบนะคะอันนี้ก็เป็นพยายามนะคะโดยหลักก็ต้องรับผิดตามสัดส่วนไปนะคะแต่สำหรับกรณีของความผิดละหุโทษมาตรา105บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดละหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นความผิดใดก็ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดละหุโทษนะคะในการผู้กระทำเนี่ยเพียงแต่พยายามนะคะก็ไม่ต้องรับโทษนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญประการที่2ต่อมานะคะลักษณะสำคัญประการที่3อยู่ในมาตรา106นะคะผู้สนับสนุนในความผิดละหุโทษไม่ต้องรับโทษนะคะสนับสนุนแปลว่าอะไรนะคะสนับสนุนก็คือผู้สนับสนุนคือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกแก่ผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำผิดอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ซึ่งก็ต้องรับโทษเหมือนกันนะคะแต่สำหรับความผิดละหุโทษแล้วผู้สนับสนุนในความผิดละหุโทษไม่ต้องรับโทษนะคะเพราะเหตุใดก็เพราะว่าโดยหลักเนี่ยนะคะความผิดละหุโทษเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ต้องการเจตนาเมื่อไม่ต้องการเจตนาเนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยโดยหลักจะต้องทราบนะคะว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเขาเจตนาจะทำอะไรถึงจะสนับสนุนได้นะคะแต่เมื่อความผิดเป็นละหุโทษเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องการ
เจตนาในการกระทำเนี่ยนะคะการสนับสนุนจึงไม่อาจมีได้โดยสภาพนะคะ

ทั้ง3ประการเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญของความผิดลหุโทษแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหลายมาตราที่บัญญัติลักษณะของความผิดลหุโทษไว้นะคะขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเอกสารการสอนได้นะคะเนื่องจากเวลาจำกัดก็จะ

พนักงานนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนอันตรายต่อความต่อความสงบสุขของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะนะคะและกลุ่มที่3ก็คือเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นนะคะการแบ่งเช่นนี้เนี่ยเป็นการแบ่งตามตำราเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ศึกษาอาจจะพบว่าในตำราอื่นเนี่ยมีการแบ่งลักษณะอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าตำราของเราเนี่ยแบ่งแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ทำให้เกิดความแตกต่างใดๆนะคะคือเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างฐานความผิดนะคะแต่ละกลุ่มกันนะคะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะเป็นตัวอย่างความผิดนะคะที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะคะมาตรา307เนี่ยนะคะเอามาเป็นตัวอย่างบัญญัติว่านะคะผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนะคะไม่ยอมบอกนะคะหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต้องระวางโทษนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยยังมีอีกตั้ง3ฐานความผิดนะคะเช่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวอันสมควรทำให้เอกสารที่เจ้าพนักงานแสดงไว้ไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งเรียกให้ช่วยระงับสาธารณภัยแต่ว่าก็จะขอนำมา1บทบัญญัตินะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปได้นะคะในความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจคำว่าเจ้าพนักงานให้ดีซะก่อนนะคะเจ้าพนักงานคือใครนะคะก็คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการนะคะโดยได้รับเงินเดือนในงบประมาณแผ่นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำหรือชั่วคราวนะคะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ต้องมีการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาก็ได้นะคะแต่งตั้งตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะเพื่อให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนั้นๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีการแต่งตั้งโดยตรงนะคะแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจนะคะเช่นกฎหมายเกี่ยวกับรถไฟบัญญัติให้เจ้าพนักงานรถไฟบางตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยก็บัญญัติให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานปกครองเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะความผิดตามมาตรา367นะคะว่าทำอะไรถึงกฎหมายถึงบัญญัติให้เป็นความผิดนะคะก็คือถามชื่อเมื่อถูกถามชื่อหรือที่อยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ตอบนะคะหรือว่าไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จนะคะก็คือผู้ที่ถามที่อยู่เนี่ยต้องเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะคะแล้วมีหน้าแล้วการถามนั้นก็เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะแต่ถ้าหากถามนะแม้จะเป็นเจ้าพนักงานแต่ถามแล้วไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นอะไรคะเช่นบอกว่าเห็นสาวนางนึงสวยมากเดินผ่านมานะคะเจ้าพนักงานตำรวจก็เกิดอยากจะทราบชื่อของเธอขึ้นมาก็ถามว่าชื่ออะไรครับนะคะกรณีนี้นะคะก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เพราะว่าไม่ได้เป็นการถามในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการถามเนี่ยก็ถามได้แต่เรื่องชื่อหรือที่อยู่เท่านั้นนะคะถามอย่างอื่นก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นอาจจะเห็นว่าสวยก็ถามต่อไปว่าแต่งงานหรือยังครับนะคะนะคะสาวนางนั้นก็จะอาจจะตอบไม่ตอบก็ได้นะคะหรือจะตอบแบบว่าเบื่อนะคะจริงๆยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มีใครมาถามเยอะก็บอกแต่งงานแล้วนะคะซึ่งเป็นเท็จนะคะแต่ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้นะคะนะคะเพราะว่ามาตรานี้บอกว่าให้ถามแค่ชื่อกับที่อยู่นะคะอันนี้เป็นสถานะทางการสมรสนะคะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้นะคะหรือว่าถามว่าเพศอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะแต่งกายในเชิงที่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจไม่ถูกว่านี่คือเพศอะไรกันแน่นะคะก็เลยถามนะคะซึ่งผู้ถูกถามก็อาจจะตอบหรือไม่ตรงกับความจริงนะคะตอบเป็นเท็จหรือไม่ตอบก็ได้นะคะก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นกันนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นผ่านไปนะคะในมาตรา367นะคะเรามาดูมาตราต่อไปนะคะมาตรา370อันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดลหุโทษที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรืออันตรายนะคะต่อความสงบสุขของประชาชนนะคะมาตรา370ก็บัญญัติว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำ

ความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษนะคะอันนี้คือฐานความผิดนี้ก็ต้องมีการกระทำ3อย่างนะคะที่ตัวบทกำหนดคือ1คือส่งเสียงนะคะหรือทำให้เกิดเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่ากระทำความอื้ออึงแล้วมันต่างกันยังไงนะกฎหมายจะกำหนดแยกไว้ทำไมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วส่งเสียงเนี่ยนะคะหมายถึงนะคะเป็นการส่งเสียงจากลำคอของผู้กระทำความผิดนั้นเช่นร้องเพลงพูดคุยเมาสุราด่าทอนะคะแต่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากลำคอนะคะเช่นตบมือกระถือเท้าตีกองบีบแตรยิงปืนหรือแม้แต่การยั่วสุนัขให้เห่านะคะก็ถือว่าทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วก็ทำอื้ออึงล่ะอันนี้นะคะเน้นไปในเรื่องทำให้เกิดเสียงดังนะคะหรือกระทำกันหลายคนเช่นอะไรคะซ้อมดนตรีจุดดอกไม้ไฟจุดประทัดทะเลาะวิวาทนะคะโห่ร้องอะไรทำนองนี้นะคะ3การกระทำนี้นะคะต้องเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรด้วยนะคะเช่นแต่ถ้าหากมีเหตุอันสมควรแล้วก็จะไม่เป็นความผิดฐานนี้นะคะเช่นอะไรที่มีเหตุอันสมควรเช่นแห่นาคอย่างนี้นะคะเป็นไปตามประเพณีนะคะไม่เป็นความผิดนะคะหรือว่าคิดว่าไฟไหม้นะคะก็ตะโกนเสียงดังตีกองนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจอย่างนี้ถือว่ามีเหตุอันสมควรแม้จะส่งเสียงหรือทำเสียงอื้ออึงนะคะก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้วอย่างไรล่ะถึงจะถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็เช่นซ้อมดนตรีทั้งคืนนะคะดังมากนะคะจนประชาชนในซอยนั้นไม่ได้นอนกันเลยนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะนะอีกประการหนึ่งนะคะความผิดเนี่ยนะคะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะตกใจด้วยนะคะหรือเดือดร้อนนะคะเพราะถ้าถึงทำเสียงอื้ออึงแต่ไปทำอยู่ในป่านี่ไม่มีใครได้ยินเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นความผิดตามฐานนี้นะคะผลนี้ต้องหมายความว่ามากกว่าหนึ่งนะคะหลายๆคนตกใจก็คือสะดุ้งกลัวนะคะเช่นจุดประทัดเนี่ยนะคะประชาชนแถวนั้นนึกว่าระเบิดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะหากกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะดังนั้นถ้างั้นจุดประทัดในเทศกาลตรุษจีนล่ะเข้าไหมนะคะอย่างนี้นักศึกษาต้องลองวินิจฉัยดูนะคะตรุษจีนก็ถือว่ามีเหตุอันควรใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าจุดเล่นนะคะแล้วประชาชนตกใจนะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะหรือเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตกใจนะคะแต่เขาดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ปกติสุขนะคะเช่นจุดประทัดตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้นะคะนะคะนอนไม่หลับเลยนะคะอย่างนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะเรามาดูความผิดในฐานต่อไปนะคะความผิดฐานต่อไปนะคะก็คือมาตรา380อันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะนะคะเรามาทำความเข้าใจคำว่าทรัพย์สินสาธารณะก่อนนะคะสาธารณะเนี่ยก็หมายความว่านะคะที่ประชาชนเนี่ยไม่ใช่ของประชาชนคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะกฎหมายก็จะคุ้มครองนะคะถ้าเกิดทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็จะต้องมีโทษนะคะมาตราที่เราเอามาเป็นตัวอย่าง1มาตรานี้ก็คือมาตรา380ผู้ใดทำให้เกิดปฏิกูลแก่น้ำในบ่อสระหรือน้ำหรือที่ขังน้ำนะคะอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยต้องระวังโทษนะคะนะทรัพย์สินสาธารณะที่กฎหมายคุ้มครองในมาตรานี้ก็คือน้ำในบ่อสระหรือที่ขังน้ำนะคะอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยนะคะใช้สอยเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ดื่มใช้กินบริโภคอุปโภคนะคะใช้เพื่อการเกษตรใช้เลี้ยงสัตว์ใช้ล้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วทำให้เกิดปฏิกูลนะคือทำอะไรนะคะก็ปฏิกูลเนี่ยนะคะก็มีแนวคำพิพากษาบอกว่าทำให้น่าเกลียดหรือทำให้พึงเกลียดหรือทำให้เกิดโสโครกนะคะรวมความคือทำให้เกิดความสกปรกนั่นเองนะคะนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะอยู่ในมาตรา394นะคะผู้ใดต้อนหรือไล่สัตว์ใดๆเข้าไปในสวนไร่นาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้นะคะหรือเพาะพันธุ์ไว้หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ต้องระวัง

วางโทษนะคะอันนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็คือต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งคือไล่ต้อนหรือทําให้สัตว์เข้าไปนะคะหากว่าลืมนะคะปล่อยปะให้สัตว์มันเข้าไปเองอย่างนี้ไม่ถือเป็นความผิดนะคะและทรัพย์สินนะคะที่ได้รับการคุ้มครองก็คือที่ดินของผู้อื่นแต่ต้องเป็นที่ดินไม่ใช่ที่ดินเปล่านะคะต้องเป็นที่ดินที่ได้มีการแต่งดินไว้เพาะพันธุ์หรือปลูกพืชหรือผลิตผลอยู่นะคะถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะในส่วนของหน่วยที่15นะคะความผิดเกี่ยวกับศพและความผิด

หัวข้อที่จะบรรยายสรุปในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของหน่วยที่15หัวข้อก็คือสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทยผมจะพูดในเชิงสรุปเพราะมีเวลาที่จะพูดได้เพียงไม่มากนักนะครับส่วนเนื้อหาสาระในรายละเอียดนักศึกษาคงจะต้องไปอ่านจากสิ่งที่พิมพ์ของรายวิชาจากหนังสือที่ทางสาขาวิชาเป็นคนทำให้นะครับดังนั้นผมก็จะพูดว่าในประเด็นแรกนะครับก็คือว่าความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรผมก็จะพูดเกริ่นนำว่าสถาบันทางการเมืองก็หมายถึงองค์กรทางการเมืองทั้งหลายเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์คณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เอานโยบายไปปฏิบัติอันได้แก่ระบบราชการครับคราวนี้ในการทำงานของสถาบันทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันมันจะมีพฤติกรรมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันพฤติกรรมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองเช่นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองเป็นอย่างไรและพรรคการเมืองเวลาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐแล้วก็ในขณะเดียวกันเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายกระบวนการเป็นอย่างไรดังนั้นกระบวนการในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขามักจะมีความชัดเจนแน่นอนสถาบันทางการเมืองก็มีความแน่นอนก็คือว่าในประเทศประชาธิปไตยที่มั่นคงโดยเฉพาะเช่นประชาธิปไตยตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกอังกฤษหรือว่าอเมริกาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันชัดเจนก็คือว่าจะมีประชาชนจะมีกลุ่มผลประโยชน์ของประชาชนจะมีพรรคการเมืองจะมีคณะรัฐบาลและก็จะมีระบบราชการพรรคการเมืองและประชาชนแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนโยบายที่สำคัญนะประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้องแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ก็อาจจะดำเนินการเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนต้องการไปสู่พรรคการเมืองพรรคการเมืองก็จะหาทางที่จะเข้าไปสู่อำนาจรัฐโดยอาศัยกระบวนการทางการเมืองที่เรียกว่าการเลือกตั้งและถ้าพรรคใดได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาถ้าเป็นกรณีของอังกฤษหรือว่าพรรคใดได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในกรณีของอเมริกาก็จะสามารถเข้าไปเป็นบริหารงานแล้วก็นำนโยบายของตัวเองไปปฏิบัติก่อให้เกิดผลผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป็นระบบราชการทั้งหลายกระบวนการเช่นนี้จะมีความชัดเจนของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างของความสถาบันของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองระบบราชการแล้วก็ประชาชนกลุ่มผลประโยชน์จะไม่มีปัญหาความชัดเจนแน่นอนนะครับ

แต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันมีความลักษณะที่เรียกว่ามีความเป็นลุ่มรุ่มดอนดอนดังนั้นมันจึงค่อนข้างจะเป็นปัญหาในการศึกษาวิชานี้ก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองของเราเนี่ยในบางช่วงเราก็มีกระบวนการเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกก็คือว่ามีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีกลุ่มผลประโยชน์ดำเนินการต่อสู้เรียกร้องต่างๆแต่ในบางช่วงเราก็มีการยึดอำนาจมีการปฏิวัติมีรัฐประหารมีการปกครองโดยคณะทหารพรรคการเมืองบางทีก็ถูกยุบหรือไม่ถ้าไม่ถูกยุบก็ไม่มีบทบาททางการเมืองการเลือกตั้งก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีการเลือกตั้งหรือว่านานๆจะมีสักคนหนึ่งดังนั้นบทบาทและสถาบันของกลุ่มทางการเมืองของการเมืองไทยเนี่ยผมจึงใช้คำว่าไม่มีความคงที่แน่นอนตายตัวนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใดเป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองกองทัพหรือพรรคการเมืองในช่วงที่กองทัพมีอำนาจทางการเมืองเช่นในช่วงของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับก็กองทัพก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองเช่นในช่วงตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงการยึดอำนาจเมื่อพ.ศ. 2549เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็จะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดการบริหารประเทศด้วยเหตุนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆกับกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันจึงไม่มีความชัดเจนแน่นอนคงที่คงต้องดูกันเป็นเรื่องๆไปคงต้องมีการดูแลเป็นระยะไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงกลุ่มพลังที่มีอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นในช่วงนั้นเช่นกลุ่มพลังที่เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองจากกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าจากกองทัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะครับที่ผมต้องการจะให้เห็นชัดเจนว่าความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองในบริบทที่เปรียบเทียบกันกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกและประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหัวข้อต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือบทบาทของสถาบันและกลุ่มทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองของไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันก็คือในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2558นะครับอันนี้ผมอยากจะย้ำในช่วงเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าวิกฤตอันนี้อาจจะใช้กับนักศึกษาหลังจากปี2558มานานพอสมควรก็ได้ดังนั้นเพื่อจะให้เห็นว่าการเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านคือในช่วงปีพ.ศ. 2558เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะขอตั้งเป็นข้อสังเกตให้นักศึกษาก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2558นั้นกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกได้มีอิทธิพลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนอย่างมากกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกก็คือที่เราเรียกกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์นะครับได้ทะลักเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ขยายของอิทธิพลของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเข้ามาสู่ภาคประชาชนของประเทศไทยมากขึ้นโดยที่ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับเริ่มเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเริ่มเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อประชา

ธิปไตยและในท้ายที่สุดการตื่นตัวดังกล่าวก็ได้กลายมาเป็นการแบ่งขั้วทางการเมืองของประชาชนเป็นสองขั้วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือขั้วหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นเป็นขั้วที่อ้างตัวเองว่าเป็นพวกก้าวหน้าเป็นพวกที่ต้องการปฏิรูปนะครับยกเลิกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สังคมไทยมีมาแต่ดั้งเดิมโดยอ้างว่าวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นนอกจากจะล้าหลังแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมมองว่าอาจจะยังเป็นส่วนใหญ่ของประชาชนก็คือว่ายังเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็คือว่าพวกนี้ต้องการที่จะมีประชาธิปไตยเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องการจะให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยจะยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมระเบียบประเพณีของสังคมไทยที่มีมานานให้ยังคงอยู่เพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันทางประเพณีเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มนี้ก็คิดว่าจะต้องดำรงไว้นะครับไม่ให้มีการล้มล้างมันจะกลายเป็นสองกลุ่มนะครับที่ขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบันนี้และเป็นทำให้การเมืองไทยค่อนข้างจะมีความยากลำบากในการดำเนินงานประเด็นที่สองก็คือพรรคการเมืองนะฮะก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เป็นต้นมาสลับกับการยึดอำนาจของคณะทหารในปี2549แล้วก็กลับมามีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมีการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะในปี2557นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองมีอำนาจมากขึ้นกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจนะครับได้มีผลประโยชน์มากขึ้นในการเข้ามากำหนดบทบาททางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองก็เริ่มที่จะมีการยอมรับมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคการเมืองก็ยังคงมีปัญหามีการแตกแยกกันพอสมควรพรรคการเมืองยังขาดความมั่นคงแม้ว่าจะมีบทบาทและมีอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญประการที่3นะครับส่วนประการที่3ก็คือว่าทหารและระบบราชการซึ่งเคยครองอำนาจทางการเมืองมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475จนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2และก็ต่อจากสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงถึงประมาณปีพ.ศ. 2535เนี่ยก็ปรากฏว่ามีบทบาทน้อยลงนะครับในปี2535เนี่ยก็มีคนตั้งเป็นข้อสังเกตว่าการยึดอำนาจของคณะทหารเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้นจนได้ในปีพ.ศ. 2549แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงของการเมืองไทยอันจะได้แก่พรรคการเมืองก็ดีหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ก็ดีก็ยังคงไม่สามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทยได้ดังนั้นจึงทำให้เกิดการยึดอำนาจครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549และต่อมาโดยการยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับประเด็นที่ผมอยากจะขอพูดในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่อนข้างจะนานหน่อยก็คือว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราสามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับประชาธิปไตยของเราได้อย่างไรผมว่าหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักของการที่จะศึกษาในวิชาที่ว่าด้วยบทบาทของสถาบันทางการเมืองกับความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางการเมือง

ในประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะขอพูดในช่วงเวลานี้นะครับก็คือว่าแนวโน้มของบทบาทของสถาบันและกลุ่มทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างการที่จะคาดคะเนนะครับเมื่อพูดถึงแนวโน้มแต่ผมก็จะพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตนะเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้นำไปพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรแนวโน้มที่สำคัญนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราจะต้องมีความพยายามนะครับในการสร้างความเป็นสถาบันให้กับสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองให้เกิดความมั่นคงในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก็คือผมอยากจะดูอย่างนี้ว่าแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นแนวโน้มที่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยของเราให้มั่นคงประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันมีปัญหาอะไรที่จะสรุปให้เห็นได้ว่าการสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงนั้นเราจะต้องทำในประเด็นใดบ้างผมอยากเสนออย่างนี้ก็คือว่า 1. เราจะต้องมีความมั่นใจและมีความแน่วแน่ว่าระบบการเมืองของบ้านเรานั้นจะต้องดำเนินไปอย่างไรมันต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการก็คือว่าต้องการจะสร้างประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้มีความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอย่างนั้นทีนี้ในการที่จะสร้างระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นเรื่องของการมีความชัดเจนนะฮะในประเด็นแรกก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทางการเมืองหรือว่าสถาบันทางการเมืองทั้งหลายที่เราใช้ขับศัพท์ทางรัฐศาสตร์ว่าเป็นการสร้างความเป็นสถาบันให้กับองค์การหรือว่าสถาบันทางการเมืองพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่ามันหมายความว่าอย่างไรผมอยากจะพูดเป็นรูปธรรมเลยปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ก็คือว่าองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยก็คือพรรคการเมืองคณะรัฐมนตรีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นยังปราศจากความมั่นคงแน่นอนถ้าจะให้มีความชัดเจนก็คือว่าพรรคการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะถือว่าพรรคการเมืองจะต้องเป็นสถาบันหลักถ้าพรรคการเมืองมีความมั่นคงแล้วปัญหาเรื่องคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นประธานาธิบดีรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาเดียวหรือสภาคู่นะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวหลักก็คือพรรคการเมืองปัญหาปัจจุบันที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าพรรคการเมืองแม้ว่าเกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะครับที่มีพระราชบัญญัติว่าโดยการจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทำให้พรรคการเมืองเรามีความมั่นคงแน่นอนจริงๆแล้วพรรคการเมืองไทยเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับอย่างเป็นทางการก็ในปีพ.ศ. 2489ช่วงนั้นก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคสำคัญก็มีพรรคแนวรัฐธรรมนูญ

ก็พรรคสหชีพซึ่งตั้งขึ้นโดยการรวบรวมกลุ่มสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำทางการเมืองหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีนายควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็นโยบายของสองฝากเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันก็คือพรรคแนวรัฐธรรมนูญแล้วก็พรรคสหชีพสนับสนุนผู้นำอย่างปรีดีพนมยงค์ก็จริงแต่พรรคสหชีพมีนโยบายไปในทางสังคมนิยมส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายไปในทางเสรีนิยมนะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยมก็คือว่ายังยอมรับสถาบัน อย่างเป็นสถาบันเจ้านายหรือว่าพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงนั้นสองพรรคเนี่ยจึงเป็นแกนนำในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคทั้งหลายก็มีความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นลงปราศจากความเป็นสถาบันครั้งนี้การสร้างความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมืองนั้นก็คือว่าพรรคจะต้องสามารถปรับปรุงตัวเองให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการปรับตัวที่จะให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ครับเราได้มีความพยายามจะทำกันมานานแล้วเช่นจะสร้างความเป็นสถาบันก็คือความมั่นคงให้กับพรรคการเมืองจะทำอย่างไรนะเรามีระบบพรรคการเมืองซึ่งเป็นระบบหลายพรรคและระบบหลายพรรคเนี่ยมักจะมีปัญหาก่อให้รัฐบาลไม่มีความมั่นคงเพราะว่าในประเทศที่เราใช้ระบบรัฐสภาอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นจะต้องมีการปกครองเป็นระบบรัฐสภาคือรัฐสภาเนี่ยจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดยอาศัยพรรคที่มีเสียงข้างมากจากในรัฐสภาซึ่งจะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ระบบหลายพรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพรรคการเมืองที่ครอบงำที่มีเสียงข้างมากในสภาได้จึงจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยก็มักจะมีความอ่อนแออันนี้เป็นที่ยอมรับกันในประเทศทุกกับทุกประเทศที่มีรัฐบาลผสมนะครับดังนั้นจึงมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นสองพรรคได้ไหมอย่างกรณีของประเทศตะวันตกบางประเทศมีคนพูดถึงบ่อยๆอย่างอังกฤษนะครับก็จะมีพรรคการเมืองสองพรรคจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีอำนาจระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคกรรมกรหรือพรรคเลเบอร์นะครับแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยมันดูดีในทางปฏิบัติทำลำบากการมีสองพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายมันต้องอาศัยประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างกรณีของอังกฤษก็ต้องอาศัยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าจะออกมาเป็นรูปของพรรคการเมืองที่มั่นคงสองพรรคหรืออย่างในกรณีของอเมริกาที่มีพรรคการเมืองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีอำนาจอย่างในกรณีของพรรคเดโมแครตกับพรรคริพับลิกันแต่จะต้องเข้าใจว่ากว่าจะมีระบบสองพรรคที่มั่นคงอย่างพรรคริพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอันยาวนานเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปีพอสมควรอเมริกาเนี่ยปฏิวัติเป็นเอกราชจากอังกฤษมา200กว่าปีแต่กว่าจะมีพรรคการเมืองทั้งสองพรรคที่มีความมั่นคงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบร้อยปีก็ค่อนข้างจะมั่นคงพอแล้วดังนั้นการมีระบบสองพรรคจึงไม่ง่ายก็มีการพูดถึงถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นระบบเอาพรรคเรียกว่าพรรคใหญ่พรรคเดียวดีไหมพรรคใหญ่พรรคเดียวก็คือว่าให้มีพรรคใหญ่เป็นพรรคเดียวที่มีเสียงข้างมากในสภาเป็นระยะเวลาอันต่อเนื่องอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีเสถียรภาพ
แต่ในขณะเดียวกันคนก็กลัวว่าอาจจะนำมาซึ่งการครอบงำของพรรคนี้ค่อนข้างจะยาวนานและก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการยึดโยงอำนาจหรือว่าความต้องการที่จะอยู่ในอำนาจยาวนานจนกลายเป็นเผด็จการทางรัฐสภาก็มีการพูดถึงว่าอย่างกรณีของสิงคโปร์นะพรรค People's Action Party เนี่ยก็คนอยู่เนี่ยอยู่ในอำนาจของ อยู่ในอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ตั้งประเทศจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคเดียวนะครับก็มีคนบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเผด็จการทางรัฐสภาอาจจะไม่เหมาะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยก็มีความพยายามเหมือนกันที่จะให้เกิดพรรคใหญ่ในกรณีของรัฐบาลทักษิณนะครับคนก็กลัวว่าถ้าอย่างนั้นรัฐสภาอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปก็ได้จึงไม่ต้องการที่จะให้มีพรรคใหญ่พรรคเดียวผมเองก็มีความรู้สึกว่าจะไม่มีการกำหนดว่าจะมีระบบหลายพรรคระบบสองพรรคหรือว่าระบบพรรคใหญ่พรรคเดียวแต่ให้มีความพยายามทำพรรคการเมืองให้เกิดความมั่นคงให้มีการยอมรับจากประชาชนแล้วให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าการยอมรับในสิทธิเสรีภาพและก็การมีเสถียรภาพทางการเมืองประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าบางครั้งการมีสิทธิเสรีภาพมากไปก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและท่านในขณะเดียวกันท่านเน้นในแง่ของความมั่นคงและก็เสถียรภาพมากเกินไปก็จะทำให้การเมืองกลายเป็นเผด็จการดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพทางการเมืองกับการมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ถ้าพรรคการเมืองบริหารงานด้วยความมั่นคงอย่างมีสถาบันแล้วปัญหาการมีเสถียรภาพทางการเมืองกับปัญหาความขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะน้อยลงคือประชาชนสามารถมีสิทธิเสรีภาพได้ในระดับหนึ่งผมเน้นระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในขณะเดียวกันเสถียรภาพก็จะต้องมีและคนที่จะควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างเสถียรภาพกับสิทธิเสรีภาพก็คือระบบพรรคการเมืองที่มีความมั่นคงอันนี้ผมคิดว่าสำคัญสุดท้ายที่ผมอยากจะขอตอกย้ำตรงนี้ก็คือว่าการเมืองของเราเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเมืองที่นึกถึงแต่ตัวบุคคลคำนึงถึงแต่ตัวบุคคลเวลาจะพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้นำทางการเมืองขึ้นมานะพรรคการเมืองจะเอาคนไหนมาเป็นผู้นำทางการเมืองก็มักจะนึกถึงตัวบุคคลก่อนนะแสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองก็ดีหรือว่า องค์กรทางการเมืองเช่นรัฐสภาก็ดีหรือว่าฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีก็ดีนั้นน่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอันนี้ผมไม่ปฏิเสธตัวบุคคลมีความสำคัญแต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับตัวคนมากเกินไปนะครับการเมืองของเราก็จะกลายเป็นการเมืองที่ผูกขาดโดยตัวคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขว่าเราอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมองภาพรวมอย่ามองแต่ตัวบุคคลมองถึงองคาพยพทั้งหลายว่าโอเคนะฮะเราควรจะมีผู้นำทางการเมืองเราควรจะมีพรรคการเมืองแต่เราควรจะมีรัฐสภาที่มีความมั่นคงแข็งแรงเรามีกลุ่มผลประโยชน์ที่รับผิดชอบแต่ตัวบุคคลจะต้องมีการเน้นน้อยลงนะครับจะเห็นได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีการพูดว่าใครจะมาเป็นนายกทีก็ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถหรือประสบการณ์แต่ฉันชอบคนนี้ก็อยากจะให้มาเป็นอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันง่ายเกินไปก็อยากจะฝากไว้ทั้งหมดแค่นี้นะครับในแง่ของการ
เปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตยอย่างมีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขขอบคุณครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาที่สวนกระท้อนห่อคุณสิริพันธ์ครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถ้าพูดถึงเมืองนนทบุรีนะครับที่แห่งนี้ครับเป็นที่ที่มีผลไม้มาอย่างยาวนานครับโดยเฉพาะทุเรียนแต่ใครจะรู้ว่าที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งผลไม้ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นคือกระท้อนห่อนั่นเองครับถือว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะครับที่เป็นผลไม้เกิดขึ้นในเมืองร้อนและเชื่อกันว่ากระท้อนห่อนี่แหละครับมีอายุมากว่า100กว่าปีที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีถิ่นกำเนิดที่นี่ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะไปรู้กันว่ากระท้อนห่อที่จังหวัดนนท์นั้นตั้งอยู่ที่ไหนและทำไมนนทบุรีถึงปลูกกระท้อนได้ไปติดตามกับน้องกรีนครับในช่วง Green View

0: คุณผู้ชมเมืองนนท์ได้ชื่อว่าปลูกผลไม้รสชาติอร่อยล้ำทั้งนี้เพราะเมืองนนท์ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำท่วมถึงนะครับซึ่งก็มีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มดินเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ำพัดพามานั่นเองพื้นดินที่นี่จึงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับเหมาะแก่การทำสวนผลไม้ชาวเมืองนนท์จึงมีอาชีพทำสวนผลไม้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วล่ะครับทำสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับผมจากช่วงเวลาอันยาวนานนับจากกำเนิดพันธุ์กระท้อนดั้งเดิมชาวสวนเมืองนนท์ก็ได้พยายามขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆจนทำให้กลายพันธุ์ไปจากเดิมนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อขึ้นมาอีกมากมายกว่าร้อยพันธุ์ทีเดียวจนมาถึงพันธุ์หุยฝ้ายน้องกรีนจะพาไปยังสวนกระท้อนหอคุณสิริพันธุ์บุญชำอยู่ที่ซอยท่าอิฐตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับไปดูกันเลยครับว่าสวนที่นี่เป็นอย่างไร
1: สวนกระท้อนหอคุณสิริพันธ์นับเป็นสวนกระท้อนแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีเดิมปลูกทุเรียนมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนน้ำท่วมในปีพุทธศักราช2538ทุเรียนตายทั้งหมดคุณสิริพันธ์จึงหันมาปลูกกระท้อนเนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยากกินกระท้อนก็ไม่ได้กินและอีกเหตุผลหนึ่งคือไม่ต้องการแข่งขันกับผลไม้อื่นและคนที่ปลูกกระท้อนเริ่มหดหายเนื่องจากกระท้อนต้องนำมาห่อชาวสวนจะเบื่อการห่อกันจึงเริ่มถอดใจกันหลายลายซึ่งจริงๆแล้วกระท้อนโดยธรรมชาติต้องห่อเพื่อให้สีสวยและเปลือกนุ่มทำให้รสชาติหวานหอมตอนนี้เราติดตามคุณเอไปชมสวนกระท้อนหอของคุณสิริพันธ์กันก่อนนะครับ
2: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมยืนอยู่ในสวนกระท้อนหอของคุณสิริพันธ์บุญธรรมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับพี่พันธ์ครับ
3: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมต้องขอเรียกพี่พันธ์เน
3: า
2: ะ
3: ครับได้ครับสะดวกครับ
2: ก่อนอื่นเลยครับผมอยากทราบว่าทำไมถึงจังหวัดนนท์เนี่ยถึงปลูกกระท้อนได้ครับแล้วก็มีรสชาติอร่อย
3: คือมันเป็นพื้นที่ดั้งเดิมเขาปลูกกันมาประมาณ100ปีได้ประวัติมันจะมีพันธุ์เป็นแบบพันธุ์พื้นเมืองลูกเล็กอ่ะ
2: คร
3: ับอันนี้น้ำมันท่วมอะไรมันหายสาบสูญไปหมดแต่จังหวัดนนท์เนี่ยเขาได้จดเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้3อย่างคือ1ทุเรียนนนท์
2: ครับ
3: 2กระท้อนหอแล้วก็3เครื่องปั้นดินเผาของปากเกร็ด
2: เรียกได้ว่าผลไม้ก็คือมีทั้งทุเรียนแล้วก็
3: กระท้อนหอ
2: ก็มีชื่อทั้ง2อย่างเลยใช่มั้ยครับ
3: จดเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้เครื่องหมาย GI
2: ลักษณะทางภูมิศาสตร์นี่คือดินดีหรือว่าอย่าง
3: คือมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยที่เขาจดเนี่ยมันเป็นพื้นที่บางกลางเขาก็ใช้ชื่อคำว่ากระท้อนหอบบางกลางแต่จังหวัดนนท์อำเภอเมืองเนี่ยมันพื้นที่มันถึงกัน
2: เรา
3: เป็นแบบพื้นที่ดินแบบร่องสวนยกร่องอ่ะมันจะทำให้ธาตุอาหารในทั้งร่องเนี่ยละสารเรียนมาหมดหน้าเนี่ยมันจะทำให้รสชาติเนี่ยดีกว่ากระท้อนตามไร่ที่เขาปลูกเป็นพื้นที่ราบอ่ะมันจะไม่มีเลนมีท่านอาหารมาสะสมแต่ละปีมันจะให้รสชาติเนี่ยหวานแตกต่างออกมาเลย
2: แสดงว่าตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน100ต้น
3: 100ต้นนะ
2: แล้วก็เป็นปุ๋ยฝ้ายหมดเลย
3: เป็นปุ๋ยฝ้ายหมดเลย
2: โอ้โห
3: คือเอกลักษณ์ของปุ๋ยฝ้ายเนี่ยคือลูกเขาจะแป้นเป็นทรงแป้นอย่างนี้นะแล้วก้นเขาจะบ่อมก้นตรงนี้จะบ่อมแล้วเวลาสังเกตกระท้อนที่แก่จัดเนี่ยก้นเนี่ยจะหมดสีเขียว
2: อ๋อตอนแรกมีสีเขียวอยู่ใช่มั้ยคร
3: ับคือมันอยู่บนต้นเนี่ยมันเป็นจุดที่รับแสงน้อยที่สุดเขาก็จะเหลืองช้าแต่ถ้าก้นเขาหายเหลืองเนี่ยคือ
2: สุกหมดแล้ว
3: สุกหมดแล้ว
2: ครับ
3: 100% แล้วแล้วก็หูใบเนี่ยหูใบเนี่ยเขาจะชิดเนี่ยหูใบเขาจะชิดกันถ้าเราดูลักษณะใบจะไปซื้อต้นมันยังไม่มีนะแล้วท้องใบเขาจะคายแบบกำมะหยี่มือลูกด้วยมันจะเป็นแผ่นต่างกำมะหยี่หูใบจะชิดเนี่ยลักษณะเด่นของปุ๋ยฝ้าย
2: อ
3: ันนี้ส่วนผมส่งตรวจ DNA ด้วยนะ
2: ครับ
3: อันนี้มีอาจารย์ที่มหาลัยสุโขไม่ใช่ที่ลาดกระบังอ่ะคิงมงกุฎไร่กระบังเขาทำวิจัยเขาไปตรวจให้มันก็เข้ากลุ่มเป็นปุ๋ยฝ้าย แต่ก็เราโทรเราวัดค่าความหวานอะไรออกมาหมดแล้ว
2: คุณผู้ชมครับจากที่ได้คุยกับพี่พันธ์ไปนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์ครับสามารถที่จะปลูกกระท้อนพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายได้ซึ่งก็เป็นกระท้อนที่ผลใหญ่ลูกป้านะครับแล้วก็ก้นบุ๋มซึ่งการที่จะกินกระท้อนที่สุกได้ที่นี่นะครับทางก้นของเขาเนี่ยสีเขียวก็จะหายไปครับให้เป็นสีเหลืองทองอย่างนี้นะครับก็สามารถกินได้รสชาติหวานหอมอร่อยนั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้คุยกับพี่พันธ์ในเรื่องของสาเหตุที่ทำไมถึงปลูกกันไปแล้ว
3: ค
2: ราวนี้ครับในช่วงต่อไปผมอยากจะให้พี่พันธ์พาเข้าไปข้างในว่าสวนแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจอีกครับ
3: ใน
2: เร
3: ื่อง
2: การห่อจะเป็นยังไงใน
3: ช่วงไปติดตาม
2: กรีนช็อตครับต่อครับพี
3: ่เชิญครับ
2: พี่พันธ์ตอนนี้เหมือนว่าจำลองเหตุการณ์เลยตอนที่ได้กิ่งพันธุ์ต้นแรกมา
3: ก็ย้อนหลังไป6 ปีเราจะได้

0: พันธุ์มากิ่งที่ผมซื้อมาว่ากิ่งพันธุ์เนี่ยคือผมเน้นก็คือหนึ่งเป็นกิ่งติดตาเราต้องกระท้อนเนี่ยเราปลูกต้องใช้กิ่งติดตาม ันจะทำให้มีกิ่งแต่งกระดินขึ้นไปแล้วก็มีรากแก้วแล้วก็คือสายพันธุ์จะไม่เปลี่ยนเราได้กิ่งติดตามมาแล้วก็มาฟันดินเป็นกระทะฟั่มเงี้ยให้พูนดินขึ้นมาเนี่ยฮะพูนดินที่เป็นกระทะฟั่มให้เป็นกระทะแล้วก็แหวกแล้วก็เอานี่ปลูกลงไปปลูกแล้วก็ฟันดินกบยับกระท้อนนี่อย่าไปขุดหลุมลึกแล้วฝังลงไปนะฮะ
1: ทำไมล่ะครับ
0: น้ำมันจะขังแฉะแล้วตายกระท้อนนี่จะกลัวแฉะตายแ
1: ห้งให้มันนูนขึ้นมาเป็น
0: ทำเป็นแบบลักษณะเหมือนกระทะฟั่มแล้วก็แหวกกลางแล้วก็เอาแกะถุงออกก่อนนะแล้วก็วางไปแล้วก็ฟันดินล่อมขึ้นมาแล้วก็เอาไม้เนี่ยปักข้างตาไว้เพื่อเวลานกมันมาเกาะเนี่ยมันจะเกาะที่ไม้มันไม่เกาะที่กิ่ง
1: ที่ข้างบนก่อน
0: ถ้ามันเกาะที่กิ่งเนี่ยตามฉีกไปมันก็เสียไปเลย
1: จะหักได
0: ้แล้วก็ไม้เนี่ยมันจะไม้นี่ก็เป็นโดยธรรมชาติต้นไม้มันจะแข็งพอมีอะไรสูงกว่ามันจะแข็งโตขึ้นมาม
1: าพูดถึงการดูแลรักษาครับพี่ปังต้องดูแลรักษายากไหมคร
0: ับ ก็คือกระท้อนเนี่ยแล้วก็รดน้ำอย่าให้แฉะเปียกแล้วก็แห้งอย่าให้น้ำขังอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือถ้าเราขุดหลุมปลูกเนี่ยรดน้ำเป็นน้ำจะขังและแฉะ
1: ขังเข้าไปข้างใน
0: หนึ่งไม่ตายแต่ไม่โตอย่างที่สองคืออาจจะตายไปเลยแต่ถ้าเรายกโคกเป็นกระทะฟั่มเนี่ยเราลดไปมันแฉะมันก็มีโอกาสน้ำตกลงไปได้แล้วกระท้อนเนี่ยรากเขาเป็นรากผิวดินมันจะหากินผิวดินไปเรื่อยมันเหมือนกับก้นถุงมันอยู่กับผิวดินมันก็จะไปเรื่อยไอ้รากแก้วมันก็ลงไปแล้วแนะนำอย่างเวลาปลูกเราอย่าไปซื้อต้นใหญ่มาเพราะต้นใหญ่เนี่ยเราอยู่ในถุงเนี่ยรากมันขดอยู
1: ่
0: พอเรามาปลูกปุ๊บรากมันก็ไม่ไปไหนแล้วพอเรามีลูกแล้วมันโค่นแล้วปลูกก็ต้นนึงมีสัก10กว่าใบก็พอสูงแค่50เซนกับปลูกนี่ก็ประมาณ6เดือนแล้วเนี่ยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีห่อแล้วก็สังเกตว่าสียังไงเป็นยังไงแต่วันนี้ที่เรามาถ่ายทำเนี่ยกระท้อนมันเริ่มแก่แล้วมันจะมีลูกเขียวยากเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู
1: เดี๋ยวไปดูต้นนู้นกันดีกว่าพี่พันว่าวิธีการห่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่พันสอนผมด้วย
0: ไป
1: ก
0: ัน
1: เลยครับ
0: ครับวันนี้เราจะสาธิตการห่อกันแต่สีนี่ไม่ใช่ห่อสีเหลืองนะถ้าเราห่อสีเหลืองนี่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันเยอะคือหนึ่งวันทองมันต่อยไปแล้วแล้วเราไปห่อมันก็ร่วงเราต้องห่อจนกลายเป็นสีเขียวการห่อเราก็ใช้ถุงปูนเนี้ยถุงเป็นกระดาษถุงปูนเนี้ยอันนี้เราสั่งมาที่เด็ดคือกว
1: ้
0: าง25ยาว30
1: ครับผม
0: แล้วเราก็เดินตะเข็บใช้จักรเย็บอันนี้เพื่อประโยชน์เวลามันห่อเนี่ยมันโดนฝนถ้าเราทากาวมันจะหลุดแล้วก็เสียแล้วเราก็จะเว้นรูไว้รูนึงเพื่อน้ำเดรนเวลาน้ำมันขังไว้ในนี้มันจะออกได้แล้วก็ใช้ถุงเนี่ยห่อแล้วก็สวมเข้าไปทางด้านล่างเนี่ยสวมเนี่ยพอสวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รวบเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย
1: ก็คือทำไม่ให้น้ำเข้า
0: พับแล้วก็แม็กเย็บ
1: ครับผม
0: นี่ครับเสร็จแล้วครับ
1: นี่คือห่อไม่ยากนะฮะแล้วการห่อนี่มีกี่ประเภทอะพี
0: ่คือการห่อเนี่ยอย่างนี้ลักษณะนี้ก็คือมันอยู่เตี้ยเรายืนถึงแล้วก็ห่อด้วยมือ
1: เราถึงแล้วก็เอามือห่อได
0: ้ห่อด้วยมือห่อยืนกับดินห่ออย่างที่สองถ้าคนรับจ้างมาเขาจะมีบันไดก็เป็นบันไดปีเนียมเนี่ยฮะแล้วก็แพะขึ้นไปผูกเชือกแล้วก็ปีนขึ้นไปห่ออย่างเงี้ยแล้วอย่างที่3เนี่ยคือหลังจากที่เขาห่อด้วยบันไดแล้วเนี่ยมันจะหลง
1: คือระดับ2เอาบันไดห่อได
0: ้บันไดเขาจะห่อแต่นี่มันจะมีหลงมันจะมีหลงแล้วเราใช้ที่ดีดเอา
1: ที่ดีดนี่เป็นยังไง
0: ไม้ดีดแล้วก็ใช้ท่อ PVC ขนาด4นิ้วยาว25เซน
1: ครับ
0: แล้วก็เจาะรูเชือกร้อยค่ะสำหรับเป็นตัวดีดลั่นหนังแล้วก็ยึดน็อตติดกับดั้มนี่มันก็แข็งหลักการก็คือเราใช้หนังยาง3เส้นนะฮะเนี่ยหนังยาง3เส้นหนังวงเล็กนะ3เส้นรัดเข้าไปที่ฝาเนี่ยทับเชือกนี่ไว้เนี่ยทับเชือกนี่ไว้เวลากลไกคือเวลามันกระเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้หน้าสั้นหลังยาวเนี่ยดึงเชือกมันก็จะดีดขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้เราจะเอาจริงได้ในสาธิตแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ใช้หนังยาง3เส้น
1: ที่3เส้นคือจะให้แน่นใช่มั้ยฮะ
0: เพื่อให้มัน1มันแน่นแล้วก็เป็นเกียร์มันจะทําให้วิ่งคล่องถ้าเส้นเดียวเนี่ยมันจะหุบไม่ทันเนี่ยบางทีมันก็ด้านมันจะกระดาษมันจะแข็งกว่ามันจะด้านเราใช้3เส้นแล้วลากเข้าไปแล้วก็เอาถุงห่อ
1: ให้ทางนี้อยู่ตื้นหน่อย
0: ให้ทางนี้ตื้นนะทางนี้ทับเชือกมันจะกระตุกพร้อมแล้วก็เอาถุงกระดาษถุงอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เราพับครึ่งใส่เข้าไปแล้วก็คลี่ปากมาประมาณ1นิ้วนี่ฮะคลี่ปากประมาณ1นิ้วแล้วก็ทำขอบไว้อันนี้ก็พร้อมห่อแล้วความสำคัญอย่าให้เชือกเราอย่าเหยียบอันนี้นะฮะเราจะห่อลูกเนี่ยนู่นนี่ปลายกิ่งนะ
1: สมมติว่านู่นสูงสุดเลย
0: นี่แหละกิ่งแต่ลักษณะสีนี่ต้องเป็นเน้นว่าเป็นสีเขียวนะแล้วก็ครอบไปเหมือนเนี่ยฮะแล้วก็ตุกเชือกนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วการห่อแล้วก็ปลดออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับลูกที่เนี่ยสังเกตได้ถ้าเป็นหนังรัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเราห่อด้วยวิธีนี
1: ้
0: วันนี้เราจะมาสาธิตการเก็บการเก็บเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้เราก็คือใช้ไม้ไผ่เหลาทำเป็นง่ามปักเป็ดเงี้ย

0: แล้วคีบคั่วเข้าไปแล้วหักฮะเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยลักษณะที่เราสอดลงมาก็จะคีบ
1: ม
0: ต
1: ั
0: ิน ด
1: จะ
0: ม
1: อ
0: าย อย
1: ู
0: ่
1: ่
0: างเง
1: ใ
0: ี้
1: น
0: ยนะฮะ
1: น
0: เ
1: ี
0: น
1: ้
0: ี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็
1: อ๋อ
0: บิดป๊อกลงมาก็จะเก็บลงมา
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ันนี้มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณไงการเก็บกระท้อนเนี่ยต้องหักกิ่งมันลงมาด้วยเพื่อเวลาเขาแตกมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีดอกต่อคือหักกิ่งให้ด้วนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราไม่ต้องกลัวเขาเฉาเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูเนี่ยดูอันนี้อันนี้ลูกเนี้ย
1: อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหม
0: เราจะดูจากสีถุง
1: ครับ
0: สีมันจะมีสีเข้มก็คือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเข้มอันนี้คือมันโดนแดดเรียสีเยอะแล้วเราจะดูว่ามันสีมันเนี่ยมันน่าจะใช้ได้แล้วแล้วก็สอยแล้วก็มาเสียบเข้าไปเสียบไปลึกๆเลยแล้วก็บิดนะ
1: บิดให้หักเลย
0: นิดเดียวเนี่ยมันก็จะติดออกมาแล้วเดี๋ยวมันปลดฮะปลดเวลาปลดก็คือพลิกเวลาบิดเนี่ยคือมันจะล็อกแล้วไอ้นี่มันจะโดยธรรมชาติ
1: มันจะล็อกพอดีของ
0: มันจะล็อกหนีบไว้แต่เราการมันรูดอย่างนี้เรายกไปอย่างนี้เวลาปลดเรายืนหนึ่งก็ดึงออกมาดึงมาเรามาดูก่อนเนี่ยสองแม็กนี่เป็นสัญลักษณ์แล้วมันน่าจะเป็นรุ่นก่อนแล้วก็เก็บกระท้อนเหมือนอย่างที่บอกเหมือนกันตาบอดนี่ใช้ได้สีส้มก้นหมดเขียว
1: ใช
0: ่ก้นบอม
1: ครับ
0: อันนี้เก็บได้แล้วฮะอาจจะลองสอยดูไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เสียบไปลึกๆ
1: ลูกไหนครับผม
0: ลูกไหนก็ได้เสียบได้เลย
1: ได้หมดเลย
0: นี่เนี่ยต้องเห็นตาผมยาวผมจะได้เปรียบกว่าเสียบไปลึก
1: บิดนะฮะ
0: ลึกๆก่อนลึกๆบิดทางขวาดังป๊อกแล้วจะไปหมุนไม้กลับดึงกลับ
1: มันจะหล่นใช่ไหมฮะ
0: ดึงสาวกลับมาแล้วก็บิดไม้กลับปุ๊บมาแล้วดึงออกแล้วแกดูก้อนบอม
1: ใช่เลย
0: อันนี้มีไม่มีกระท้อนผมแกะมาทานได้รับประทานได้เลยนี่
1: จากที่ผมชิมมาแล้วเนี่ยครับต้นตำรับเนี่ยก็ยังหวานอยู่นะครับแล้วก็รสชาติดีมากๆเลย
0: ครับ
1: เอาละครับก่อนที่จะไปถึงช่วงกลิ่นไอเดียครับอยากให้พี่พันนะครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงคนที่อยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่ามาซื้อกระท้อนที่แห่งนี้ครับ
0: ยินดีครับคือสวนเราเนี่ยเราเป็นสวนเปิดคือกระท้อนถ้าจะมาที่มีผลผลิตจะมาชิมผลผลิตก็ต้องเดือนมิถุนาถึงที่เดือนกรกฎาแต่ถ้าจะมาซื้อกิ่งพันธุ์ก็หลังกรกฎาไปแล้วคือว่าฝนไม่ลงก็จะไปปลูกกันกิ่งพันธุ์ของเราก็เป็นพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายแท้ๆแล้วก็เป็นกิ่งติดตาคือไปปลูกนี่ผมรับประกันเลย3ปีออกลูกได้ผลมันจะไว
1: คือถ้าจะมาดูดอกออกก็มาเดือนช่วงมกรา
0: ช่วงเวลากุมภา
1: ถ้าจะมาดูห่อ
0: ช่วงห่อก็
1: เมษา
0: ครับ
1: ถ้าจะมาดู
0: ผลผลิตก็มิถุนายนกรกฎา
1: ถ้าจะมากินก็เดือนนี
0: ้เดือนกรกฎาตอนนี้ฮะถึงขึ้นกรกฎาเลยครับตอนนี้ผลผลิตกำลังออกเต็มที่เลยครับ
1: แล้วติดต่อได้ที่ไหนครับเบอร
0: ์ก็เบอร์โทรผมมีเบอร์เดียวครับ089
1: ครับ
0: 812 1022ผมสิริพันธ์ครับอยู่ที่สวนตลอดครับ
1: ครับยินดีครับวันนี้มาที่สวนทั้งทีครับเจอกระท้อนด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาดูกันว่ากระท้อนแห่งนี้กระท้อนเนี่ยจะเอาไปทำอะไรกินได้บ้าง
0: อ๋อกระท้อนนี่หลังจาก
1: ครับ
0: ที่เราทานสดเนี่ยเราเก็บสดไปมันก็จะมีแบบที่มันหล่นในห่อเนี่ยคือมันแก่จัดแล้วเราเก็บไม่ทันมันหล่นไปแล้วก็จะเก็บเอาไปแปรรูปวันนี้เราจะเน้นเรื่องทำเป็นของหวาน
1: ทำเป็นของหวาน
0: เพราะว่ากระท้อนมันห่อแล้วมันอร่อยเต็มที่แล้ว
1: แต่เดี๋ยวพึ่งบอกว่าเป็นของหวานอะไร
0: เดี๋ยวเรามาเก็บไป
1: ตอนนี้เข้าไปในช่วงกลิ่นไอเดียครับ
2: กระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์สามารถนำมาแปรรูปเป็นกระท้อนลอยแก้วและกระท้อนหยีสดซึ่งมีวิธีการทำเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ
3: ก่อนอื่นเราเตรียมเลยค่ะน้ำเปล่าผสมเกลือนะคะพอประมาณค่ะต่อด้วยเรามาหั่นกระท้อนกันเราหั่นกระท้อนแช่น้ำเกลือเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงให้มันกลมกลืนให้มันเนี่ยแล้วก็เราก็จะแจงขั้นตอนที่2นะคะเพื่อจะทำน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะใส่เกลือไปนิดหน่อย1ช้อนค่ะต่อจากนั้นก็ใส่ใบเตยเพื่อให้มันหอมนะคะแล้วเราก็ไปยกขึ้นตั้งเตาคนให้มันเดือดพอเดือดสักพักหนึ่งเราก็ทิ้งไว้วางไว้เนี่ยต่อจากนั้นมี3ขั้นตอนที่3เราจะมาล้างเนื้อกระท้อนกันเนื้อกระท้อนนี่คะเราต้อง ล้างสัก3น้ำค่ะนะเพื่อให้เกลือที่เราแช่ไว้เนี่ยให้มันออกนะคะพอเราล้างเสร็จเราจะมีเคล็ดลับค่ะหรือว่าเคล็ดไม่ลับก็ได้คือ1เราจะต้องเอาเนื้อกระท้อนเนี่ยจากที่ล้างแล้ว3ครั้งเนี่ยมาบีบยิ่งแห้ง

0: คะสีสวยเราไม่ต้องไปใส่สารอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เวลาเราจะรับประทานเราก็ใส่น้ำแข็ง
1: อันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะฮะการปอกเราก็ปอกเหมือนกับปอกให้เปลือกมันหนาเป็นชั้นหนึ่งฮะปอกเปลือกขั้นแรกก่อนนะนี่ถ้าคนใจไม่เย็นทำไม่ได้อย่างนี้ฮะเมื่อก่อนผมเด็กๆ ดูคุณยายปอกผมทำไม่ได้ยาวขนาดนี้ก็ปอกเปลือกออกมาแล้วอันนี้เราก็จะใส่ที่แดงๆออกเทคนิคมันก็มีอยู่นิดนึงคือเราปาดตรงนี้ปาดหัวปาดท้ายนี่เราจะเห็นแนวทางนี้กันเราจะเห็นแนวเม็ดแล้วนะฮะแนวเม็ดนี้เราก็จะซ้อมาการที่เราทานเนี่ยเราจะทานดูดเม็ดแล้วก็ซ้อให้ชิดเม็ดมันจะออกมาเป็นปั้นนะฮะ

ปุ๋ยมันจะติดมากับเปลือกเลยทีนี้เราก็เอามาหั่นเนี่ยเราก็หั่นตามยาวเนี่ยอย่าครับหั่นปุ๋ยมันก็จะติดมากับเปลือกอยู่ในนี้ด้วยกันอันนี้เราไม่ต้องไปแช่เกลือแช่อะไรเลยนะรีบทำเลยเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะคือเป็นทัพเพอร์แวร์ใส่ตามแนวนอนเนี่ย

0: ันนี้หัวท้าที่เราตัดแล้วก็จะใช้ได้อีกนี่มันเสียแล้วก็ทิ้งไปเราจะเอากระท้อนที่มันแบบเป็นตำหนินิดๆหน่อยๆไงที่เราไม่ผ่านเอาไปขายเงี้ยแล้วก็มาแปรรูปครับเมื่อเราได้เราจะวางให้ได้ตำแหน่งในชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเราก็จะเอาที่มันมีเม็ดด้วยคนชอบเม็ดเราเก็บไม่ได้ก็เอามาใส่ไว้เราจะใช้ได้หมดเลยฮะครับเราใส่ได้ชั้นหนึ่งเราก็จะโรยต่อไปขั้นตอนต่อไปฮะเนี่ยเราทำอย่างนี้ชั้นหนึ่งเราก็จะโรยสดๆเลยไม่ต้องอะไรก็เอาน้ำตาลทรายค่อยๆโรยไปแล้วก็น้ำตาลทรายทัก2ช้อนต่อชั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนิดหน่อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลกับกันน้ำตาลเยอะแล้วก็ชั้นหนึ่งแล้วก็ทำอย่างนี้สลับอีกชั้นหนึ่งครับพอเสร็จแล้วเราก็เข้าห้องฟรีซเก็บเลยปิดฝาผนึกแช่เข้าห้องฟรีซเนี่ยครับเอาไว้1คืนแช่เย็นเข้าห้องฟรีซไว้แล้วมันก็จะรสชาติมันจะกลมกลืนของมันระหว่างน้ำตาลเกลือแล้วก็ความหวานของหอมของกระท้อน
1: กระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์นอกจากจะนำมาแปรรูปเป็นกระท้อนลอยแก้วและกระท้อนหยีสดแล้วยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้อีกหลากหลายเลยนะครับอย่างแกงคั่วกระท้อนหอยแมลงภู่รสชาติกลมกล่อมหอมกระท้อนคุณผู้ชมลองไปทำทานกันได้นะครับ

ระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์กุยฝ้ายแบบยกร่องโดยมีเทคนิคการปลูกก็คือให้ใช้กิ่งติดตานะครับแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันด้วยแถมยังไม่ใช้สารเคมีมีการนำโครงการแก้มลิงมาปรับใช้ในสวนนอกจากนี้ก็ยัง

0: ักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสวนแห่งนี้ด้วยครับซึ่งคุณสิริพันธ์บอกว่ากระท้อนห่อมีขนาดเป็นน้องๆส้มโอได้เลยทีเดียวครับและผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะครับผมส่วนวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามรายการกรีนโฟกัสได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในสวนกระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์กันแล้วครับต้องบอกว่ากระท้อนห่อเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียน GI Thailand ทะเบียนบ่งชี้ภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของกระท้อนเนี่ยที่สวนแห่งนี้ต้องบอกว่ามีการจัดการและกลยุทธ์ที่ดีนะครับทำให้ผลออกมาลูกโตแบบนี้ไงล่ะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus ได้ทางช่อง STOU Channel นะครับรวมถึงสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

Green Focus พาคุณไปดูวิถีของเกษตรอินทรีย์ที่สวนลุงเคราในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีผู้ที่เคยมีรายได้งดงามจากเกษตรเคมีแต่ร่างกายกลับแย่ลงทุกวันเมื่อรักสุขภาพเขาจึงหันไปหาวิถีแห่งเกษตรอินทรีย์และทำฟาร์มครบวงจรจากสารชีวภาพจนสร้างรายได้ที่งดงามและมีความสุขกับพืชผักที่ปลอดภัยของเขาติดตามเรื่องราวของสวนลุงคราวเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ยั่งยืนในรายการ Green Focus ทาง STOU

0: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02 504 8046-9 02 503 3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
4: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพูดกันในเรื่องของกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับซึ่งตอนที่1ของที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงองค์กรในมิติต่างๆนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก่อนเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นเราจะพูดถึงแรงจูงใจนะครับของการเปลี่ยนผ่านกันนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของอุปสรรคเรามีแรงจูงใจแล้วเราจะทำจริงแล้วแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือในเมื่อทุกๆองค์กรเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปดูกันว่ามันมีกี่รูปแบบอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องที่1สำหรับเรื่องที่เราจะพูดกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลกันนะครับเรื่องที่1เลยเนี่ยความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมาระดับหนึ่งนะครับจะต้องรับรู้ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องรับรู้ว่าองค์กรของเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยจะได้รับเผชิญผลลัพธ์อย่างใดบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารจะเล็งเห็นผลประโยชน์และสามารถกำหนดกลยุทธ์ต่างๆได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้กลุ่มลูกค้าเรากำลังจะขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับโดยที่เราไม่เปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนผ่านเราจะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องการสื่อสารอันดีภายในองค์กรเช่นกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีการต่อต้านนะครับเพราะนั้นเราต้องสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างบุคคลในองค์กรนะครับส่วนปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับขององค์กรที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับการเปลี่ยนผ่านจะสร้างกระบวนการการทำงานใหม่นะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมีความจำเป็นนะครับ เราจะได้รับการสอนมาเสมอนะครับว่าเวลาเราเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในองค์กรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราทำงานอย่างไรก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างนั้นนะครับเราจะได้รับการสอนเสมอเลยว่าเมื่อเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งานกับองค์กรเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือกระบวนการทำงานมีการลดขั้นตอนต่างๆนะครับมีการแชร์ข้อมูลนะครับไม่ลักษณะของการที่เราจะต้องเดินไปหรือว่ามีการรอข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องลดออกไปหรือขจัดออกไปนะครับมีการแชร์ข้อมูลอย่างเต็มที่เพราะนั้นกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องการบริหารจัดการที่ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของทักษะความสามารถของบุคลากรนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตอลเนี่ยมันก็จะต้องเอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบุคลากรก็จะต้องมีการอบรมมีการพัฒนาตนเองนะครับให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆคนจะต้องได้ทำงานที่ตนถนัดนะครับถ้ามีการเปลี่ยนลักษณะของงานอะไรบางอย่างไปแล้วไม่ถนัดอันนี้ก็ต้องการบริหารจัดการเช่นกันนะครับเรื่องที่4ก็คือจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับเทคโนโลยีต่างๆมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องการการลงทุนต้องการเม็ดเงินในบางส่วนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยครับที่จะเอามาใช้เนี่ยครับก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วครับก็คือเราจะต้องมีการยกระดับความรู้ให้กับบุคลากรนะครับทักษะต่างๆนะครับที่จำเป็นนะครับอาจจะต้องมีการมาทำการรีสกิลกันนะครับมีการอบรมมีการเทรนกัน

นะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องตัวนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีการดึงดูดความสนใจของบุคลากรภายในองค์กรนะครับให้มีความสนใจให้มีการส่วนให้มีความมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเมื่อบุคลากรมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเขาจะมีความภาคภูมิใจนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเนี่ยชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะลดการต่อต้านลงไปได้รวมทั้งสร้างเป้าหมายเดียวกันได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือถ้าบุคลากรท่านไหนมีปัญหานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนากลยุทธ์ทางด้านธุรกิจดิจิตอลนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับลูกค้ากลุ่มเดิมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าลูกค้ากลุ่มเดิมของเราเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าไปนะครับเราอาจจะไปได้ลูกค้าในบริเวณใหม่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลก็มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงแรงจูงใจของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับอันแรกสุดเลยก็คือเราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์ IT เข้ามาใช้นะครับอันที่2นะครับก็คือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับก็คือเราอาจจะสร้างให้ลูกค้านะครับมี engagement มากขึ้นนะครับด้วยการสะสมแต้มนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินในระบบ e-payment ได้นะครับนี่ระบบ point of sale system นะครับแล้วก็จะมีการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของ e-payment ต่างๆนะครับการติดตามการให้บริการต่างๆนะครับรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับว่าเราจะสั่งสินค้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับมาเก็บสต็อกเอาไว้เป็นต้นนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีโมเดลต่างๆนะครับทางด้าน machine learning เป็นต้นนะครับในการที่เราจะทำนายว่ายอดขายของเราในเดือนต่อไปเนี่ยมันจะมากจะน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของระบบสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสาขาต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคสำหรับอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับก็คือบุคลากรจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีการเรียนรู้กันนะครับบุคลากรอาจจะคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เราไม่ถนัดเนี่ยถ้าเราไปแตะต้องเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายกับองค์กรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องมีการสื่อสารนะครับต้องมีการเทรนนะครับเพื่อให้คุ้นเคยนะครับแล้วก็นอกจากบุคลากรแล้วลูกค้าก็เช่นกันนะครับ เหมือนกับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินlow cost airline กันเนี่ยนะครับเราอาจเบื้องต้นซื้อครั้งแรกเนี่ยอาจจะซื้อไม่ถูกนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการล่อใจอย่างเช่นโปร0บาทเป็นต้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยลองคลิกลองซื้อดูนะครับโดยที่คิดว่าถ้ามัน0บาทก็ไม่เป็นไรคลิกผิดก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการให้ความรู้กับลูกค้าไปในตัวนะครับหลังจากนั้นก็คือลักษณะของความไม่เข้าใจภาพรวมของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับก็คืออย่างที่บอกครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะเกิดการชิ้นงานของเราเนี่ยครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ครับจะพบว่าเมื่อเราทำงานกับชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะไม่เข้าใจภาพรวมว่าไอ้ชิ้นงานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทันทีที่มันพ้นมือของเราออกไปมันจะไปสู่กระบวนการถัดไปอย่างไรบ้างอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยจะไม่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของความเข้าใจในฐานข้อมูลก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับฐานข้อมูลก็คือและวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองนะครับฐานข้อมูลที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งเนี่ยครับอันนี้อาจจะต้องอาศัยนะครับกลวิธีอะไรบางอย่างที่จะให้ข้อมูลมันสอดคล้องต้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเสียแล้วนะครับว่าข้อมูลของเราเก็บแบบนึงข้อมูลของอีกหน่วยงานนึงเก็บแบบนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้นะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของการขาดความร่วมมือของฝ่าย IT และหน่วยธุรกิจนะครับ IT ก็ทำ IT ไปครับหน่วยทางธุรกิจนะหน่วยการขายหน่วยทำมาร์เก็ตติ้งก็ทำไปนะครับโดยที่ IT ก็จะไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยแต่ละส่วนเป็นอย่างไรนะครับนะครับนอกจากนั้นก็คือเราจะต้องลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กรให้ได้นะครับอย่างที่บอกครับทักษะก็มีความจำเป็นนะครับทักษะเราอาจจะให้บุคลากรเนี่ยมีการอบรมสัมมนากันนะครับ

เพื่อให้เสริมทักษะนะครับในการใช้ IT นะครับส่วนโมเดลทางธุรกิจนี่นะครับ เราจะพบว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจค้าปลีกนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับอุตสาหกรรมการผลิตการเงินการธนาคารการประกันภัยนะครับโลจิสติกนะครับแล้วก็การแพทย์และสุขภาพเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยโมเดลทางธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในหนังสือก็จะพูดถึงโมเดลทางธุรกิจต่างๆเช่นการลดราคานะครับแล้วก็การเสนอขายสินค้าด้วยราคาที่สูงที่สุดที่สามารถทำได้นะครับเพื่อที่จะลดความล้าสมัยนะครับแล้วก็เติมความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อนะครับอาจจะให้ผู้ซื้อทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วพอใจแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็จะต้องเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนะครับโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับขององค์กรในมิติต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิตอลครับ

สำหรับเรื่องกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในประเทศกันนะครับว่าในประเทศของเราเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนผ่านลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้กันก็คือเป็นองค์กรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเราจะมาดูเรื่องของในภาคธุรกิจบ้างนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปถึงในภาครัฐกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเรากำลังจะยกตัวอย่างขององค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมกันนะครับในที่นี้นะครับเราบอกว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยครับการซื้อของนะครับหรือว่าการช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเราก็จะช้อปปิ้งออนไลน์เป็นหลักนะครับเหตุผลของการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยครับได้มีการศึกษากันมาแล้วพบว่าเหมือนกับว่าลูกค้าบอกว่าเราสามารถที่จะช้อปปิ้งได้หลายร้านนะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเดินห้างต่างๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมค้าปลีกหรือก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกลยุทธ์หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของนโยบายต่างๆนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเวลาเราเคลมประกันเนี่ยอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยครับซึ่งบางท่านก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าตกใจนะครับแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขั้นตอนการที่เราจะเคลมค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะได้มาซึ่งสินไหมทดแทนนี่ก็จะมีความล่าช้านะครับซึ่งความล่าช้าต่างๆเนี่ยเกิดจากลักษณะของเอกสารที่มีมากมายครับแล้วก็การเดินทางของข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมันจะมีลักษณะของคอขวดอยู่นะครับมันงานอาจจะไปกองอยู่ที่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมากเกินไปนะครับมันทำให้มีการเคลมค่าสินไหมไม่ทันต่อความเดือดร้อนนะครับของผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยครับมาลดคอขวดตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือมีกรณีศึกษาเป็นบริษัท Insurtech นะครับซึ่งให้คำปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบของประกันภัยที่เหมาะสมต่อความต้องการนะครับและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่เหมือนกับว่าเขาใช้โมเดลอาจจะเป็นโมเดลทางด้าน Machine Learning ก็ได้นะครับในการที่จะระบุว่าประกันภัยแบบไหนนโยบายแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนกันบ้างนะครับถ้าเดินเข้ามาปั๊บคนนี้เป็นผู้ชายนะครับคนนี้ขับรถราคาตั้งแต่1ล้านถึง2ล้านบาทนะครับคนนี้มีลูกสาวอะไรนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเป็นคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถที่จะเอามาตัดสินได้ว่าประกันภัยแบบไหนที่เหมาะสมกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ในหนังสือก็จะมีตัวอย่างของบริษัทรับประกันภัยต่อนะครับหรือว่าเป็นไทรีนะครับก็คือนอกจากที่จะบริษัทประกันภัยทั่วไปเนี่ยจะรับประกันด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบริษัทรับประกันภัยต่ออีกทอดนึงนะครับที่เป็นการลดความเสี่ยงกันไปนะครับซึ่งในหนังสือกล่าวเรื่องของ data driven ไว้นะครับก็คือนโยบายต่างๆเนี่ยครับจะถูกสร้างมันขึ้นมาเนี่ยจากการที่เราดูข้อมูลเดิมเป็นหลักนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าประกอบกับเอามาออกแบบนโยบายของบริษัทนะครับในการที่เราจะเอาใจลูกค้าให้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในหนังสือยกตัวอย่างถึงอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์นะครับก็คือเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนัดหมายแพทย์นะครับอาจจะเล็งเห็นว่าในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยครับอยากจะนัดแพทย์เราอาจจะติดกับแพทย์บางคนใช่ไหมครับเวลาเราจะไปหาแพทย์เราไม่สบายอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมีคนแนะนำว่าไปหาหมอท่านนั้นท่านนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยจะทำอย่างไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะนัดแพทย์ได้นะครับคือช้อปปิ้งแพทย์นะครับเราอยากที่จะเจอหมอคนนั้นคนนี้ถ้าหมอคนนั้นไม่ว่างในวันนั้นเราเปลี่ยนหมอได้ไหมอย่างนี้นะครับก็จะดูผ่านแอปพลิเคชันแทนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชัน Health Link นะครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่สบายเนี่ยครับเราสามารถที่จะพิมพ์
ลักษณะของอาการของเราเนี่ยครับเพื่อที่จะปรึกษาแพทย์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งในนั้นก็จะมีโมเดลทางด้านธุรกิจนะครับก็คือมีการที่เราจะหารายได้นะครับมีการเก็บตังค์จากการให้คำปรึกษาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีนโยบายในการคิดเงินในการที่เราจะเก็บค่าปรึกษาจากลูกค้านะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับซึ่งอันนี้ในหนังสือบอกว่าในบริษัท PTT Global Chemical หรือ GC นะครับแล้วเขาจะแบ่งออกDigital Transformation ออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็น People Transformation อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าบุคลากรต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรนะครับรวมทั้งให้ความรู้ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็คืออันนี้ก็คืออาจจะเสียตังค์ซื้อเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานแบบเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไปสู่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้ได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ people เปลี่ยนแปลงแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ business transformation ก็คือเปลี่ยนแปลงลักษณะของการทำธุรกิจนะครับของโมเดลธุรกิจต่างๆนะครับเคยขายของแบบเดิมเคยขายของลูกค้ากลุ่มเดิมอาจจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ไหมนะครับอาจจะมีวิธีการขายแบบใหม่ไหมนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในหนังสือบอกว่ามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า local.bkk นะครับจริงๆเริ่มต้นจากการที่เป็นโฮสเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ให้บริการชาวต่างชาตินะครับแล้วค้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่อาจจะบริโภคสินค้าประเภทอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอาอะไรล่ะคาเฟ่เอาร้านอาหารนะครับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเหมือนคู่ค้ากันนะครับในบริเวณเดียวกันเข้ามาไว้ในที่เดียวกันเพื่อที่จะเสริมนะครับแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าเป็นชุดไปนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับในหนังสือยกตัวอย่างธปท.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชวนกันมาให้ใช้การอนุมัติสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับ alternative data นะครับตัวข้อมูลทางเลือกตัวนี้เหมือนกับเป็นอะไรล่ะเหมือนกับเป็นข้อมูลประเภทอื่นน่ะที่ไม่ใช่ข้อมูลสินเชื่อทั่วไปตัวอย่างเช่นเป็นข้อมูลการจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นนะครับเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ในระดับใดเนี่ยนะครับดูจากข้อมูลทางเรื่องต่างๆดูจากเขามีการจ่ายหนี้อย่างด้านอื่นไหมนะครับมีการใช้บัตรเครดิตเป็นอย่างไรนะครับมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างไรเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในภาคธุรกิจนะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างที่เราเห็นไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจเครื่องประดับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นGarminเป็นบริษัทที่เคยผลิตนาฬิกาที่เป็น GPS นะครับตอนนี้ก็มาทำเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพแทนนะครับมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพไปใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทางด้านGarminเยอะๆขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ KFC McDonald's นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าไปก็จะเห็นว่าพนักงานที่ใช้ในการบริการของเราจะน้อยลงนะครับเราสามารถสั่งอาหารได้ผ่านอะไรล่ะผ่านหน้าจอนะครับของเขานะครับรวมถึงรับอาหารหน้าเคาน์เตอร์นะครับลดการสัมผัสนะครับรวมถึงการจ่ายค่าบริการจ่ายค่าสินค้าผ่านระบบe-payment ต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เราก็จะใช้เงินสดค่อนข้างน้อยมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจประเภทอื่นๆนะครับอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับ 7-Eleven ต่างๆนะครับก็จะมีการชักชวนให้สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็จะใช้การจ่ายเงินด้วยระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นความสำเร็จของประเทศเราอย่างนึงเลยจริงๆนะครับที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วของเราเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ทางด้านอะไรล่ะการใช้สังคมไร้เงินสดเนี่ยครับของเราค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าพอสมควรนะครับในหนังสือยกตัวอย่างอีเกียด้วยนะครับที่เป็นการสร้างระบบการวางสินค้าในบ้านลูกค้านะครับเราเห็นโต๊ะตัวนึง

ครับเราอยากรู้ว่าโต๊ะตัวนี้มันเหมาะสมกับบ้านของเราหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีการจําลองนะครับรูปร่างหน้าตาของห้องนอนของเราขึ้นมาแล้วก็เอาโต๊ะตรงนี้ไปวางว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนของห้องนอนของเราเป็นต้นนะครับส่วนในภาครัฐนะครับมีการจัดตั้ง DGA นะครับเป็นหน่วยงานที่ควบคุมลักษณะของนโยบายต่างๆของ DGA นะครับเพื่อของรัฐนะครับที่เราจะแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับในอนาคตเนี่ยครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะถูกแชร์ไปที่หน่วยงานของรัฐต่างๆมากมายนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องผ่านการรับรองการคอนเซนต์ต่างๆการอนุญาตต่างๆของเราเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับซึ่งทำให้ตรงนี้ครับการประเมินดัชนีคอร์รัปชันเพอร์เซปชันของไทยดีขึ้นนะครับในหนังสือบอกว่าดีขึ้น10อันดับนะครับนอกจากนั้นเรื่องของ e-participation นะครับซึ่งวัดจากใน UN e-government index เนี่ยก็เพิ่มขึ้น10อันดับเช่นกันนะครับแสดงว่ากลไกทางด้านรัฐของเราก็ส่งเสริมการทำ digital transformation พอสมควรเช่นกันนะครับนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของภาครัฐนะครับในการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับสำรองข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีกฎหมาย e-government นะครับมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงการกฎหมายใหม่ของเรานะครับกฎหมายเรื่อง PDPA ของเรานะครับมีการระแวดระวังข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับครับทั้งหมดก็คือเป็นตอนที่2ของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลในประเทศของเราครับครับสำหรับเรื่องของกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่3นะครับจะเป็นกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในต่างประเทศกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะมาดูกัน2ใน2รูปแบบนะครับก็คือองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็องค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีเรื่องขององค์กรในภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคสังคมอยู่ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรในภาครัฐกับภาคสังคมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐเป็นหลักนะครับรวมถึงการส่งเสริมทางด้านสังคมต่างๆนะครับให้เข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในรายการของเราก็คือเราจะพูดกันใน2ส่วนเป็นหลักนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือจะขอพูดถึงองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมก่อนก็แล้วกันนะครับในหนังสือยกตัวอย่างเป็นร้านค้านะครับบริษัทเทสโก้ในประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับที่ทำให้พฤติกรรมของการช้อปปิ้งเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเทสโก้ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้ระบบร้านค้าเสมือนจริงนะครับโดยที่บอกว่าเหมือนกับว่าจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยครับจะซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับระหว่างทางที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปตั้งนะครับเป็นหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอเสมือนจริงนะครับที่เห็นในภาพตรงนี้อาจจะไม่ใช่สินค้าจริงๆนะครับแต่จะเป็นรูปภาพที่เรียนแบบเป็นเหมือนเชลฟ์เป็นตู้แช่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับหรือว่าจะสแกนจ่ายเงินนะครับหรือว่ามีการช้อปปิ้งก่อนหน้าที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะมีการส่งสินค้าต่างๆเนี่ยครับไปที่บ้านของลูกค้านะครับรวดเร็วทันใจนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้ครับจะทำให้อะไรล่ะเขาบอกว่าเทสโก้ประเทศเกาหลีใต้ก็จะเหมือนกับพ้นวิกฤตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาประเด็นที่2ที่ในหนังสือพูดถึงก็คือลักษณะของแอปพลิเคชัน Uber นะครับซึ่งทุกท่านจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า Uber เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนกับเราจะอะไรล่ะฮะสั่งรถใช่ไหมครับว่าจ้างรถนะครับเพื่อที่จะให้ไปส่งที่นั่นที่นี่นะครับUber บอกว่ามันมีไปจับมือนะครับกับ Xiaomi นะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นลูกค้าของ Uber เนี่ยครับจะสามารถสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Xiaomi ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Uber นะครับซึ่งเป็นกรณีพิเศษนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้1วันก่อนวางจำหน่ายในเว็บไซต์ของ Xiaomi อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รับเป็นลักษณะของการร่วมไม้ร่วมมือจับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับXiaomi อาจจะบอกว่า Uber มีลูกค้ามีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เข้าถึงลูกค้าได้เป็นส่วนใหญ่นะครับการที่จะให้ลูกค้านะครับมาซื้อโทรศัพท์ Xiaomi โดยที่ใช้ลักษณะของแอปพลิเคชันของตนเองเนี่ยอาจจะไม่ทันการนะครับก็ไปจับมือกับ Uber นะครับส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับในหนังสือยกตัว

ตัวอย่างของบริษัทประกันภัยของเนเธอร์แลนด์นะครับที่แก้ปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรมประกันภัยไปได้นะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอย่างที่บอกครับการเคลมค่าสินไหมทดแทนต่างๆหรือการที่เราจะเลือกpolicy ของการประกันภัยให้ตรงใจกับลูกค้านะครับอันนี้ก็อาจจะใช้โมเดลนะครับหรือใช้ IT เข้ามาช่วยนะครับในการที่เราจะลดคอขวดต่างๆแล้วก็แนะนำสินค้าหรือ policy, นโยบายการประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับส่วนที่3จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการแพทย์ในต่างประเทศนะครับในหนังสือยกตัวอย่างการบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งอันเนี้ยที่สำคัญเลยก็คือมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับเป็นการแชร์สุขภาพร่วมกันนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแล้วเรามีประวัติที่มีการหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่1นะครับแล้วเราบอกว่าเราจะย้ายนะครับหรือว่าไปหาคุณหมอในอาการถัดไปในโรงพยาบาลอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณหมออาจจะสามารถที่จะดูประวัติการรักษาหรือประวัติผู้ป่วยครับที่ถูกแชร์มาจากโรงพยาบาลแรกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแชร์ข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับคนไข้ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้การ อะไรล่ะเหมือนกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคนไข้ด้วยนะครับข้อมูลไหนที่ถูกแชร์แล้วเหมาะสมข้อมูลไหนที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการยกตัวอย่างโรงพยาบาลของเคมบริดจ์นะครับที่ใช้ IT แล้วก็ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการแชร์ข้อมูลนะครับร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตครับในหนังสือยกตัวอย่างบริษัทชไนเดอร์นะครับที่แต่เดิมเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตเหล็กนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เสริมด้วยเทคโนโลยี IoT หลังจากเหล็กเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็เสริมด้วยเทคโนโลยี IoT ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของบริษัทธุรกิจพลังงานนะครับอย่างเช่นซีเมนต์นะครับหรือว่าออสเทดนะครับที่แต่เดิมเนี่ยสำรวจและผลิตอย่างเดียวนะครับหลังๆก็จะมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน iTourso นะครับที่เราไปเที่ยวเกาหลีใต้กันนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการเงินนะครับ Asian Bank และ JP Morgan อันนี้เนี่ยในหนังสือยกตัวอย่างที่สำคัญก็คือการที่เราจะเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าต่างๆนะครับนโยบายการลงทุนต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายนะครับโดยใช้โมเดลที่เราผลิตขึ้นมาเป็นหลักนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับเหมยท้วนนะครับก็ใช้หลังจากที่ล็อกดาวน์แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารเป็นแอปพลิเคชันสั่งซื้อเวชภัณฑ์นะครับนอกจากนั้นก็จะมี Netflix นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบการดูวิดีโอของเราไปตลอดกาลนะครับAlibaba เป็นต้นนะครับAmazon นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นร้านขายหนังสือนะครับหลังๆเนี่ยก็คือจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาแนะนำบริการและสินค้ากับลูกค้านะครับจนกระทั่งติดอันดับฮิตยอดฮิตไปนะครับในอเมริกาครับทั้งหมดก็คือกรณีศึกษาขององค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในต่างประเทศนะครับ

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ำหรับเนื้อหาสาระในครั้งนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระภายใต้หน่วยที่15วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะตอนที่1นะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะในหัวข้อนะคะที่เกี่ยวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะมีสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องศึกษาด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อหลักนะคะ1แนวคิดแล้วก็ที่มาของการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะ2เขตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะ3อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะและสุดท้ายผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะในการที่เราจะศึกษาเรื่องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2539นะคะเราไปดูหัวข้อแรกนะคะแนวคิดและที่มาทำไมจะต้องมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะเป็นคดีที่มันมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาหรือคดีแพ่งทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจึงต้องการผู้พิพากษาที่มีความรู้และความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นพิเศษนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็มองว่าท่านผู้พิพากษาเองเนี่ยบางทีเนี่ยแม้ว่าท่านจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะบางครั้งมันมีศัพท์เทคนิคมันมีหลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผู้พิพากษาทั่วไปแล้วนะคะก็กำหนดให้มีบุคคลภายนอกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณาแล้วก็พิพากษาคดีด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้พิพากษา2 ส่วนเข้ามานะคะก็ทำให้การพิจารณาคดีเนี่ยเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่ให้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะทีนี้นะคะเขตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะมีอะไรบ้างในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะจะมีทั้งหมด2ศาลด้วยกันนะคะศาลแรกก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศกลางนะคะ2ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปยื่นฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องเลือกให้ถูกศาลด้วยนะคะถัดมานะคะศาลทรัพย์สินทางประการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใดบ้างนะคะถ้าไม่ใช่คดีที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็ไม่สามารถรับพิจารณาได้นะคะคดีแรกคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนะคะคดีที่2คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ถึงมาตรา275นะคะ3คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะและคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะคะ 4. คดีแพ่งนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่มาตรา271ถึง275นะคะนอกจากนั้นนะคะอันที่5คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศหรือการให้บริการระหว่างประเทศการขนส่งระหว่างประเทศนะคะการประกันภัยและก็นิติกรรมอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะการขนส่งระ

ต่างประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกันนะคะอันถัดมานะคะอันที่6คดีแพ่งเกี่ยวกับ letter of credit นะคะที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตามวงเล็บ5ที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นก็คือไม่ว่าจะเป็น letter of credit ที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะการขนส่งระหว่างประเทศอะไรก็ตามนะคะการส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะ trust receipts นะคะรวมทั้งการประกันต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะอันที่7นะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันที่8คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจพิพากษานะคะมีคดีอะไรอีกบ้างนะคะอันที่9คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าชื่อทางภูมิศาสตร์นะคะที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าความลับทางการค้าการคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะอันที่10คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอันสุดท้ายคดีแพ่งที่มีอนุญาโตตุลาการมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะถัดมานะคะผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะกำหนดให้มีผู้พิพากษา2แบบ1คือผู้พิพากษาทั่วไปแล้วก็2ผู้พิพากษาสมทบนะคะตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดนะคะซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้พิพากษาแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบนะคะก็จะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาสาระนะคะภายใต้หน่วยที่15วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะในส่วนของตอนที่2หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะในหัวข้อนะคะในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะจะมีหัวข้อหลักนะคะในการศึกษา3หัวกันหัวข้อแรกนะคะหลักพื้นฐานในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อที่2วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งนะคะและหัวข้อที่3วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญานะคะภายใต้ทั้ง3หัวข้อเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักพื้นฐานหรือวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนแพ่งและอาญานะคะหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะอยู่ภายใต้2ส่วนด้วยกันก็คือ1นะคะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2539นะนอกจากนั้นก็จะมีข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักพื้นฐานในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะหลักพื้นฐานในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นโดยผ่านมาตราหลายๆมาตราได้นะคะเช่นมาตรา26กำหนดว่าในกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ก็คือโดยหลักนะคะเป็นไปตามพรบจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองและข้อกำหนดตามมาตรา30ด้วยนะคะแต่กฎหมายก็บอกว่าแต่ถ้าในกรณีเรื่องใดก็ตามนะคะที่มันไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะหลักใช้พรบจัดตั้งหรือข้อกำหนดนะคะแต่ถ้าภายใต้พรบจัดตั้งหรือข้อกำหนดไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆอยู่ก็ให้ดึงป.วิ.แพ่งป.วิ.อาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะคะ
ถัดมานะคะมาตรา30นะคะบอกว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะภายใต้คดีทรัพย์สินทางปัญญาต้องทำโดยรวดเร็วสะดวกเที่ยงธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะเขาเลยกำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะโดยอนุมัติจากประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานนะคะที่จะนำมาใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแต่ข้อกำหนดดังกล่าวก็บอกว่าจะต้องไม่ทำให้สิทธิในการต่อสู้คดีอาญาของจำเลยลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติในกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องข้อกำหนดนั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนั่นเองนะคะที่เราศึกษามานะคะเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานทีนี้เราจะมาศึกษาหัวข้อใหญ่อีกหนึ่งหัวข้อก็คือวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งเราจะมี2 ส่วนวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งกับในส่วนคดีอาญานะคะอันหัวข้อที่2ใหญ่เนี่ยเราจะมาดูก่อนวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งนะคะอาจารย์ก็จะสรุปมาโดยสังเขปนะคะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะคะอ่ะมาดูนะคะเราจะมีประมาณ8หัวข้อด้วยกันคำคู่ความนะคะการยื่นคำฟ้องการตรวจและสั่งคำฟ้องนะคะการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องการตรวจแล้วสั่งคำให้การนะคะการชี้2สถานและการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีนะคะในชั้นพิจารณาคดีเป็นอย่างไรนะคะการยื่นบัญชีระบุพยาการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและพยานหลักฐานนะคะถัดมาการทำคำพิพากษาและอ่านคำพิพากษาเป็นอย่างไรนะคะถัดมาอ่านคำพิพากษาแล้วมีคำสั่งแล้วการบังคับคดีเป็นอย่างไรนะคะภายใต้วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งมีกระบวนพิจารณาพิเศษอย่างไรหัวข้อ11นะคะการอุทธรณ์เมื่อคู่ความนะคะเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอุทธรณ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาทำอย่างไรนะคะถ้าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้วนะคะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฎีกาอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะลองมาดูอันแรกก่อนเลยในส่วนคดีแพ่งนะคะคำคู่ความนะคะคำฟ้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโจทก์ไม่ต้องบรรยายให้ชัดแจ้งซึ่งข้อหาหรือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตรงนี้เนี่ยจะต่างจากคดีแพ่งทั่วไปถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปโจทก์ต้องบรรยายให้ชัดแจ้งมีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาด้วยนะคะถ้าไม่มีเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบแต่ภายใต้คดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอนุโลมให้มันเบาลงนะคะคำให้การนะคะในคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะต้องเป็นคำให้การรับหรือปฏิเสธโดยชัดแจ้งรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นแปลว่าคุณจะรับหรือคุณจะปฏิเสธข้อหาก็ต้องทำโดยชัดแจ้งและมีเหตุผลด้วยนั่นเองนะคะถัดมาในการยื่นคำฟ้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือถ้าเวลาเราเกิดคดีทรัพย์สินทางปัญญาเราจะก้าวเท้าไปฟ้องที่ศาลไหนนะคะต้องดูตรงนี้ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครนะคะจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีนะคะโจทก์ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะก็คืออยู่แถวถนนแจ้งวัฒนะนั่นเองนะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะเฉพาะจังหวัดที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นนะคะนะถัดมาถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตจังหวัดดังกล่าวนะคะในระหว่างที่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกศาลทรัพย์สินทางปัญญามีกลางกับภาคนะคะแต่ภาคเนี่ยยังไม่ได้จัดตั้งและเปิดทำการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตศาลในท้องที่จังหวัดอื่นด้วยนั่นเองนะคะถัดมานะคะเวลายื่นคำฟ้องแล้วก็จะมีการตรวจและสั่งคำฟ้องนะคะกฎหมายบอกว่าเมื่อโจทยื่นคำฟ้องเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคำฟ้องซึ่งหลักเกณฑ์การตรวจคำฟ้องนะคะก็จะอยู่ภายใต้มาตรา26ประกอบมาตรา18ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะถัดมานะคะตรวจคำฟ้องแล้วก็จะต้องมีการส่งหมายเรียกกับสำเนาคำฟ้องนะคะการส่งหมายเรียกกับสำเนาคำฟ้องก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา33นะคะภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะถัดมาค่ะการตรวจแล้วสั่งคำให้การสำหรับคดีแพ่งที่ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะการตรวจกับสั่งคำฟ้องก็จะปฏิบัติเหมือนกับคดีแพ่งสามัญทั่วๆไปเลยนะคะถ้าจำเลยนะคะให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่เข้าใจคำฟ้องในส่วนใดศาลอาจจะสั่งให้โจทแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้นะคะโดยให้โจทเนี่ยแก้ไขคำฟ้องให้มันละเอียดขึ้นนั่นเองนะคะจำเลยเองก็มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การนะคะในส่วนคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้อีกนั่นเองนะคะถัดมานะคะกระบวนการชี้2สถานและการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะคดีทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายบอกว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีมันรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาสามารถชี้2สถานได้เพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์นะคะหรือแม้กระทั่งกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังตามป.วิแพ่งก็ได้นะคะนอกจากนั้นอันนี้เป็นอีกอันนึงที่แตกต่างนะคะก่อนมีการสืบพยานหลักฐานศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายมาศาลเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดีได้นะคะอันนี้เป็นข้อพิเศษเฉพาะขึ้นมาไปต่อค่ะในชั้นพิจารณาคดีในคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งนะคะในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่มันแตกต่างไปจากคดีแพ่งทั่วไปคือนักศึกษาจะต้องแยกก่อนว่าคดีแพ่งถ้าเป็นคดีแพ่งในส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องมาอยู่ภายใต้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญทั่วๆไปก็ใช้ป.ว.แพ่งนะคะในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างไปจากป.ว.แพ่งนะคะมีอะไรบ้างนะเช่นนะคะให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณานะคะเพราะอะไรตอบสนองว่าควรจะรวดเร็วนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะคะและเมื่อเสร็จการพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศต้องรีบทำคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยเร็วนะคะถ้าเป็นในคดีแพ่งทั่วๆไปก็จะมีกำหนดกรอบระยะเวลาว่าต้องทำคำพิพากษาภายในกี่วันนะคะแต่พอเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาไม่รู้แหละศาลต้องทำโดยเร็วนะคะถัดมานะคะความแตกต่างถัดไปเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความร้องขอนะคะมาตรา37บอกว่าศาลมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปภายใต้ป.ว.พ.ก็จะกำหนดว่าจะกำหนดกรอบเป็นระยะเวลานะคะแต่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเปิดกว้างนะคะเพื่อให้สะดวกรวดเร็วศาลมีอำนาจย่นหรือขยายได้นะคะถัดมานะคะในส่วนของการยื่นบัญชีระบุพยานและพยานหลักฐานนะคะ
ในส่วนของหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตอนต้น

การสืบพยานนะคะในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์บางอย่างที่บัญญัติให้มันมีความเฉพาะแตกต่างออกไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้กับคดีแพ่งทั่วๆไปนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเช่นการขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีที่มันมีความพิเศษต้องการความรู้เฉพาะตัวความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์การขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นมีเรื่องไหนบ้างที่แตกต่างจากปวิแพ่งนะคะการเสนอบันทึกถ้อยคำในการสืบพยานก็แตกต่างนะคะการรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะและวิธีการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพนะคะก็จะมีหลักการที่พิเศษขึ้นมานั่นเองถัดมานะคะการทำและอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำหรืออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะการทำและอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลทั้งสองในคดีทรัพย์สินทางปัญญาส่วนคดีแพ่งจะต้องนำปวิแพ่งมาตรา143อนุมาตรา3วรรค1วรรค2และวรรค3มาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะคะในส่วนของการบังคับคดีนะคะเหมือนกันการบังคับคดีไม่ได้มีบทบัญญัติที่บัญญัติไว้เฉพาะนะคะภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเอาบทบัญญัติภายใต้ปวิแพ่งภาค4ลักษณะ2ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะถัดมาค่ะภายใต้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะมีกระบวนการพิเศษเช่นการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องการขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนนะคะหลักเกณฑ์การกักเรือโดยต้องนำหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการกักเรือพ.ศ.2534มาใช้บังคับด้วยนะคะถัดมาค่ะในกรณีที่ศาลนะคะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วคู่ความไม่พอใจอุทธรณ์ได้นะคะการอุทธรณ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาในการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะต้องระวังนิดนึงอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยให้นำบทบัญญัติแห่งปวิพ.หรือปวิอ.มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะในการพิจารณาแล้วก็ชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะเหมือนเดิมก็ให้นำบทบัญญัติแห่งปวิพ.หรือปวิอ.มาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะในส่วนของการฎีกานะคะเหมือนเดิมคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าไม่พอใจนะคะคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์การฎีกานะคะก็ต้องนำบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งหรืออ.มาใช้บังคับโดยอนุโลมการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะในศาลฎีกาก็เช่นกันให้นำบทบัญญัติของปวิแพ่งหรือปวิอมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะที่อาจารย์กล่าวมาในส่วนข้างต้นนะคะคือวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งทีนี้เรามาดูวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญานะคะจะมีหลักๆอยู่อาจารย์แยกเป็น4หัวข้อ1นะคะกระบวนพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องกระบวนพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มันมีความแตกต่างจากในคดีแพ่งคดีแพ่งจะไม่ค่อยมีตรงนี้นะคะถ้าเป็นคดีอาญาก็จะมีกระบวนพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องนะคะอันที่2ถ้าจะฟ้องคดีอาญาฟ้องที่ศาลไหนนะคะอันที่3ในชั้นพิจารณาคดีอาญาเป็นอย่างไรอันที่4การอุทธรณ์และฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะเป็นอย่างไรอันดับแรกนะคะกระบวนการพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องเช่นอะไรบ้างออกหมายจับออกหมายค้นขอผัดฟ้องฝากขังขอปล่อยชั่วคราวนะคะกฎหมายบอกว่าให้นำบทบัญญัติ

ติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะคะถัดมาเหมือนเดิมนะคะถ้ามีคนมาละเมิดคดีอาญาในส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญาเราจะก้าวเท้าไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนนะคะกฎหมายแยกเป็น2กรณีในคดีที่ความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นหรือจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับได้นะคะหรือท้องที่ที่เจ้าพนักงานทำการสอบสวนจำเลยในเขตกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีหรือปทุมธานีนะคะโจทก์ต้องยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะตรงกันข้ามถ้าเป็นความผิดที่อาจารย์บอกข้างต้นนะคะแต่ว่า อยู่นอกเหนือจังหวัดที่อาจารย์กล่าวมา5จังหวัดเมื่อกี้นะคะให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตตลอดทั่วราชอาณาจักรเพราะว่าภาคยังไม่เปิดนั่นเองนะคะถัดมานะคะในชั้นพิจารณาคดีอาญานะคะก็ไปดูหลักเกณฑ์อยู่ภายใต้พรบจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะทีนี้อันที่4นะคะการอุทธรณ์และฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญานะคะอย่างที่อาจารย์บอกในคดีแพ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้บัญญัติหลักไว้ก็ต้องไปนำเกณฑ์ภายใต้ปวิแพ่งมาบังคับใช้นะคะในส่วนคดีอาญานะคะในการอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะมีความพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นำหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดไว้เป็นพิเศษภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาบังคับใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาหลักพื้นฐานมีอะไรบ้างนะคะวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งมีอะไรบ้างนะคะวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญามีอะไรบ้างนะคะโดยหลักจำง่ายๆถ้าไม่ได้มีบัญญัติไว้ก็ต้องไปอิงปวิหรือปวิอนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับตอนที่1 นะคะประกันภัยในการรับคนค่ะเราจะอธิบายในเรื่องความหมายและลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนและตามด้วยเรื่องอายุความค่ะนะคะเรามาเริ่มเรื่องความหมายของประกันภัยในการรับคนก่อนนะคะประกันภัยในการรับคนนั้นก็เป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างนึงค่ะซึ่งคุ้มถึงวินาศภัยทุกอย่างนะคะที่อาจเกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งนะคะในเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของนะคะไปจนถึงได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่งค่ะสำหรับลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะประกันภัยในการรับคนมีลักษณะประกันแรกเลยก็คือว่าวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือของที่ขนส่งค่ะเช่นสินค้านะคะหรือเครื่องเดินทางของคนโดยสารนะคะแต่ไม่รวมถึงการรับขนคนโดยสารด้วยนะคะแล้วก็ไม่รวมถึงการรับขนของทางทะเลซึ่งเป็นเรื่องประกันภัยทางทะเลค่ะนะคะลักษณะประกันที่2ก็คือคุ้มถึงวินาศภัยทุกอย่างนะคะไม่ว่าวินาศภัยใดๆก็ตามนะคะเช่นสินค้าสูญหายค่ะโดยอาจจะเกิดจากการกระทำของบุคคลเช่นถูกปล้นนะคะหรือโดยเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติเช่นพายุทำให้เรือบรรทุกสินค้าอับปางนะคะเป็นเหตุให้สินค้าที่บรรทุกมาจมสูญหายไปนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุค่ะเป็นเหตุให้สินค้าที่ขนส่งนั้นแตกหักเสียหายเป็นต้นนะคะลักษณะประการที่3ค่ะก็คือคุ้มวินาศภัยในระหว่างการขนส่งค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าวินาศภัยใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของนะคะไปจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับค่ะดังนั้นแล้วค่ะสัญญาประกันภัยในการรับคนนะคะจึงมุ่งคุ้มครองนะคะเฉพาะของที่ขนส่งนะคะก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยนะคะในระหว่างการขนส่งเป็นสำคัญค่ะโดยไม่คำนึงว่าของที่ขนส่งหรือทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้ขนส่งคนใดนะคะหรือขนส่งโดยวิธีใดนะคะหรือโดยยานพาหนะใดค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนบ้างค่ะนะคะในกรณีแรกค่ะก็คือกรณีกรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนนะคะประกันภัยในการรับคนนี้เป็นประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะมาตรา886จึงบัญญัติว่ากรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนนั้นนะคะนอกจากจะต้องมีเนื้อความตามสัญญานะคะและมีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยแล้วนะคะรวมทั้งมีรายการต่างๆตามที่ระบุไว้ในมาตรา867อนุ1ถึงอนุ11นะคะเช่นเดียวกับประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะกรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนยังต้องมีนะคะรายการต่างๆเพิ่มเติมตามมาตรา886นะคะอนุ1ถึงอนุ4อีกนะคะซึ่งได้แก่ค่ะประการแรกค่ะต้องระบุทางและวิธีขนส่งค่ะที่ว่าระบุทางก็เช่นระบุว่าขนส่งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศซึ่งหมายรวมถึงเส้นทางด้วยค่ะเช่นระบุว่าขนส่งทางบกในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะคะส่วนวิธีขนส่งก็เช่นระบุว่าขนส่งโดยรถยนต์หรือเรือยนต์นะคะหมายเรียกจะเป็นอะไรนะคะหรือทางอากาศก็ต้องระบุเที่ยวบินที่ขนส่งสินค้านั้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยทราบนะคะว่าของที่เอาประกันภัยนั้นนะคะถูกขนส่งไปในทางใดค่ะใช้เส้นทางนะคะวิธีการขนส่งที่มีอันตรายมากน้อยเพียงไรนั่นเองค่ะส่วนรายการที่ต้องระบุประกันต่อไปก็คือชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่งค่ะนะคะรายการประกันที่3ก็คือสถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของค่ะซึ่งหมายถึงสถานที่ซึ่งผู้ขนส่งได้รับของไปนะคะเพื่อการขนส่งและสถานที่ซึ่งผู้ขนส่งนะคะส่งมอบของให้แก่ผู้รับตราส่งนะคะคือเป็นการระบุการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเสี่ยงภัยในการรับขนทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั่นเองนะคะส่วนรายการประกันที่4ค่ะก็คือกำหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มีนะคะหมายความว่าโดยหลักแล้วนะคะปกติแล้วไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาขนส่งในกรมธรรม์ก็ได้นะคะเพราะสัญญาประกันภัยในการรับคนนะคะก็มีผลตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไปจนส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่งอยู่แล้วนะคะแต่หากว่ามีการตกลงกำหนดระยะเวลาในการขนส่งไว้นะคะนะคะก็ต้องระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วยค่ะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับขนประกันที่2ค่ะก็คือกรณีมีเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งนะคะกรณีนี้ค่ะกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ค่ะประการแรกเลยคือต้องมีเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งเช่นเกิดพายุหรือน้ำท่วมนะคะประการที่2ก็คือว่าเหตุจำเป็นนั้นค่ะต้องเป็นเหตุให้การขนส่งสะดุดหยุดลงชั่วคราวนะคะเช่นเกิดพายุใหญ่นะคะแล้วก็ต้องหยุดการเดินเรือขนส่งชั่วขณะหนึ่งนะคะเพื่อให้พายุนั้นผ่านพ้นไปก่อนนะคะหรือเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนทางค่ะหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่งนะคะเช่นน้ำท่วมเส้นทางรถยนต์ที่ใช้ขนส่งค่ะจึงต้องเปลี่ยนนะคะไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะคะหรือว่าน้ำท่วมทางรถไฟไม่สามารถขนส่งสินค้าทางไฟได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการขนส่งเป็นวิธีการขนส่งด้วยรถยนต์แทนนะคะหรือว่าอาจจะใช้คนแบกขนนะคะบางช่วงของการขนส่งเป็นต้นนะคะ
ต่อไปค่ะเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วนะคะกฎหมายก็บัญญัติให้สัญญาประกันภัยในการขนส่งนั้นนะคะมีผลสมบูรณ์อยู่นะคะนั่นก็หมายความว่าหากสินค้าที่เอาประกันภัยในการรับขนนั้นค่ะเกิดวินาศขึ้นในขณะที่การขนส่งสะดุดหยุดลงชั่วคราวนะคะหรือในขณะที่มีการเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่งนะคะโดยเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งแล้วนะคะผู้รับประกันภัยก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นอยู่ค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ก็ยกเว้นนะคะหากว่าในสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่ะเช่นถ้าในสัญญาประกันภัยในการรับขนนะคะระบุว่าหากมีการเปลี่ยนทางหรือวิธีการขนส่งนะคะก็ให้สัญญาประกันภัยนั้นสิ้นผลผูกพันไปเช่นนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะนะคะประการต่อไปค่ะคือเป็นเรื่องมูลประกันภัยในการรับขนนะคะการคิดมูลประกันภัยตามสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นนะคะไม่ได้คิดเฉพาะราคาของที่ขนส่งเท่านั้นนะคะหากแต่ว่ามีวิธีการเฉพาะตามมาตรา884ค่ะซึ่งมันจะให้คิดคำนวณมูลประกันภัยในการรับขนนะคะโดยคิดรวมราคาของนะคะณสถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของค่ะนะคะและให้เพิ่มค่าระวางส่งของนะคะไปยังสถานที่ที่ส่งมอบของแก่ผู้รับตาส่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเนื่องด้วยการขนส่งนั้นนะคะเช่นค่าบรรจุหีบห่อค่าภาชนะบรรจุภัณฑ์นะคะและค่าวัสดุหรือสิ่งป้องกันความชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่งค่ะตลอดจนค่าเบี้ยประกันภัยของที่ขนส่งนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังอาจคิดรวมกำไรนะคะซึ่งจะพึงได้ในเวลาที่ส่งมอบของนั้นนะคะซึ่งจะคิดรวมกำไรได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงไว้โดยชัดแจ้งว่าให้คิดรวมกำไรด้วยได้นะคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับขนประกันต่อไปก็คือเรื่องการคิดค่าสินไหมทดแทนค่ะในกรณีประกันภัยในการรับขนนั้นนะคะมาตรา883ให้คิดจำนวนค่าสินไหมทดแทนนะคะโดยคิดตามราคาของเมื่อถึงตำบลอันกำหนดให้ส่งพูดง่ายๆก็คือคิดตามราคาของเมื่อถึงปลายทางนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะการคิดค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยในการรับขนนะคะจึงต่างจากการคิดค่าสินไหมทดแทนในกรณีประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะซึ่งคิดตามราคาณสถานที่และในเวลาที่เกิดวินาศภัยนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องอายุความค่ะในกรณีประกันภัยในการรับขนนะคะโดยที่สัญญาประกันภัยในการรับขนนะคะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้มีกฎหมายกำหนดอายุความนะคะของประกันภัยในการรับขนไว้โดยเฉพาะนะคะจึงต้องใช้อายุความประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะคือในการฟ้องเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะก็ห้ามไม่ให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา2ปีนะคะนับแต่วันวินาศภัยนะคะต่อไปเรามาพูดถึงตอนที่2ค่ะประกันภัยค้ำจุนนะคะซึ่งในส่วนประกันภัยค้ำจุนนี้จะได้พูดถึงความหมายลักษณะของประกันภัยค้ำจุนค่ะและพูดถึงหลักเกณฑ์ของประกันภัยค้ำจุนและตามด้วยหัวข้อที่3คืออายุความค่ะนะคะเรามาดูเรื่องความหมายของประกันภัยค้ำจุนกันนะคะประกันภัยค้ำจุนคือสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งค่ะซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยนะคะเพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลภายนอกนะคะและซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่ะนะคะส่วนลักษณะของประกันภัยค้ำจุนนะคะจากความหมายของสัญญาประกันภัยค้ำจุนที่ดังมาแล้วนะคะเราสามารถอธิบายลักษณะของประกันภัยค้ำจุนได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าวัตถุแห่งการประกันภัยค้ำจุนนั้นก็คือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยค่ะที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะซึ่งความรับผิดดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจจะมีมูลนี้มาจากนิติกรรมสัญญาก็ได้นะคะหรือมีมูลนี้มาจากนิติเหตุเช่นการกระทำละเมิดก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นประกันภัยค้ำจุนค่ะจึงมีลักษณะพิเศษต่างจากประกันวินาศภัยทั่วไปเพราะว่าไม่ได้มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินเช่นประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะส่วนลักษณะของประกันภัยค้ำจุนประการที่2ค่ะก็คือว่าผู้รับประกันภัยนะคะจะต้องรับผิดนะคะตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายค่ะนะคะฉะนั้นแล้วหากผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายแล้วผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันชนด้วยนะคะลักษณะประการที่3ค่ะผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยค่ะซึ่งก็คือเป็นทำนองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดของผู้เอาประกันภัยอันมีต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระด้วยตนเองนั่นเองนะคะค่ะ
ต่อไปเราไปดูเรื่องหลักเกณฑ์ประกันภัยค้ำจุนบ้างนะคะว่ามีสาระสำคัญอย่างไรนะคะประการแรกเลยก็คือว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรงเลยค่ะนะคะหมายความว่าบุคคลภายนอกนั้นนะคะแม้ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยค้ำจุนนะคะแต่ก็มีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับประกันภัยค่ะรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนได้ด้วยตนเองโดยตรงค่ะแม้ว่าบุคคลภายนอกนั้นนะคะจะไม่ได้ฟ้องผู้รับประกันภัยด้วยก็ตามก็สามารถฟ้องผู้รับประกันภัยได้นะคะให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนได้ค่ะค่ะทั้งนี้นะคะในการฟ้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดนะคะบุคคลภายนอกจำเป็นต้องบรรยายฟ้องค่ะแล้วก็นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่าผู้รับประกันภัยนะคะต้องรับผิดต่อตนด้วยมูลเหตุใดนะคะสำหรับสาระสำคัญการที่2ก็คือว่าบุคคลภายนอกนะคะต้องเรียกนะคะผู้รับประกันภัยเข้ามาในคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยด้วยนะคะตามมาตรา887วรรค2ตอนท้ายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อว่าให้มีการพิจารณาคดีรวมเป็นคดีเดียวกันค่ะนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่3ก็คือว่าสำหรับจำนวนค่าเสียหายทดแทนนะคะซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนนั้นนะคะก็คือจำนวนค่าเสียหายนะคะแท้จริงที่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายควรจะได้รับนะคะแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนที่ผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้นะคะตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนนั่นเองนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่4ก็คือว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายทดแทนจำนวนที่ยังขาดอยู่ค่ะจากผู้เอาประกันภัยได้นะคะเป็นกรณีตามมาตรา888ค่ะหมายความว่าถ้าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะได้รับค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยค้ำจุนไปแล้วแต่ยังไม่คุ้มวินาศภัยหรือไม่คุ้มความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับนะคะยังขาดอยู่เท่าไหร่นะคะผู้เอาประกันภัยก็ยังมีหน้าที่ต้องใช้จำนวนที่ยังขาดอยู่ตามมูลหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดค่ะนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเว้นแต่ว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนั้นค่ะละเลยนะคะไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีในระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัยค่ะเช่นนี้บุคคลภายนอกก็ไม่สามารถจะเรียกเอาส่วนที่ยังขาดอยู่ค่ะจากผู้เอาประกันภัยได้อีกค่ะส่วนในเรื่องอายุความกรณีประกันภัยค้ำจุนนะคะโดยที่สัญญาประกันภัยค้ำจุนนะคะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องอายุความสำหรับประกันภัยค้ำจุนไว้โดยเฉพาะนะคะก็จำเป็นต้องบังคับอายุความตามอายุความของสัญญาประกันวินาศภัยทั่วไปค่ะตามมาตรา882คือว่าหากจะฟ้องเรียกให้ผู้รับประกันภัยรับผิดนะคะใช้ค่าเสียหายทดแทนตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนแล้วนะคะก็ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ2ปีนับแต่วันวินาศภัยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องตอนที่3นะคะประกันชีวิตค่ะเราจะพูดในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายลักษณะและประเภทของสัญญาประกันชีวิตนะคะแล้วจึงจะมาพูดกันถึงเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประกันชีวิตนะคะและตามด้วยเรื่องอายุความค่ะนะคะเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องความหมายของสัญญาประกันชีวิตก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยค่ะตกลงจะจำนวนหนึ่งนะคะโดยอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลนะคะดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญาค่ะและในการนี้ค่ะผู้เอาประกันภัยก็ตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทนนะคะส่วนลักษณะของสัญญาประกันชีวิตบ้างค่ะนะคะสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐนะคะโดยมีพระราชบัญญัติประกันชีวิตค่ะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะโดยมีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะต้องจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตนะคะและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐนะคะเช่นผู้รับประกันภัยต้องเสนอแบบและข้อความนะคะของกรมธรรม์ประกันชีวิตรวมทั้งเอกสารประกอบแล้วก็แนบท้ายกรมธรรม์ต่อนายทะเบียนนะคะเพื่อขอความเห็นชอบนะคะตลอดจนอัตราเบี้ยประกันชีวิตนะคะที่ผู้รับประกันชีวิตกำหนดก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วยนะคะเป็นต้นค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะสัญญาประกันชีวิตยังมีลักษณะสำคัญอีกประการคือไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่าเสียหายทดแทนค่ะหากแต่มีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ที่ถึงแก่กรรมนะคะหรือเป็นการลงทุนเพื่อสะสมหรือออมทรัพย์ค่ะนะคะ
ลักษณะประการที่3ก็คือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องประมาณราคาส่วนได้เสียในเหตุประกันชีวิตเป็นเงินค่ะเนื่องจากว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นคือชีวิตซึ่งไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินได้นะคะดังนั้นจำนวนเงินที่เอาประกันชีวิตนะคะตกลงกันไว้เท่าไหร่นะคะก็ผู้รับประกันภัยก็ต้องชดใช้เงินตามจำนวนนั้นค่ะนะคะในส่วนประเภทของสัญญาประกันชีวิตบ้างค่ะโดยที่มาตรา889นะคะบัญญัติว่าในสัญญาประกันชีวิตนั้นนะคะการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะเราจึงอาจจำแนกสัญญาประกันชีวิตออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะคือประเภทแรกก็คือประเภทซึ่งอาศัยความทรงชีพของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินนะคะส่วนสัญญาประกันชีวิตประเภทที่2ก็คือประเภทซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลค่ะเป็นหลักในการใช้เงินนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีสัญญาประกันชีวิตอีกประเภทนึงค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานในระหว่างสัญญาประกันชีวิต2ประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะกลายเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทที่อาศัยกำหนดเวลาเป็นหลักในการใช้เงินนะคะซึ่งเราอาจเรียกสัญญาประเภทนี้ว่าสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทุนหรือสะสมทรัพย์ค่ะนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตนะคะในส่วนของสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตเช่นกันสิทธิเรียกให้ใช้เงินประกันชีวิตค่ะนะคะตามจำนวนแน่นอนตามที่ตกลงกันไว้นะคะเมื่อมีเหตุมรณะหรือความทรงชีพของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนะคะโดยอาจตกลงกันให้ชำระเงินประกันชีวิตนะคะเป็นเงินก้อนเดียวก็ได้ค่ะหรือชำระเป็นรายปีก็ได้นะคะส่วนสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิโอนประโยชน์นะคะแห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่นค่ะนะคะแม้ผู้เอาประกันชีวิตจะได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไว้แล้วนะคะก็ยังมีสิทธิ์ค่ะที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญาให้บุคคลอื่นได้ค่ะทั้งนี้เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้รับประโยชน์นั้นก็ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือนะคะไปยังผู้รับประกันชีวิตแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้นค่ะนะคะสำหรับวิธีการโอนประโยชน์แห่งสัญญาชีวิตประกันชีวิตนะคะก็ต้องทำเป็นหนังสือค่ะจึงจะสมบูรณ์นะคะและต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือด้วยนะคะหรือผู้รับประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือค่ะจึงจะยกขึ้นอ้างแก่ผู้รับประกันภัยได้นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการโอนกรมธรรม์ประเภทให้ใช้เงินตามเขาสั่งนะคะมาตรา309ก็ให้สลักหลังโอนไว้ที่ตัวกรมธรรม์ค่ะแล้วก็มอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ไปนะคะส่วนสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตประกันต่อไปก็คือสิทธิขอลดเบี้ยประกันชีวิตค่ะตาม864นะคะในกรณีที่มีการตกลงกำหนดเบี้ยประกันชีวิตกันไว้โดยอาศัยภัยโดยเฉพาะเช่นการที่ผู้เอาประกันชีวิตเป็นนักบินนะคะซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยนะคะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตและปรากฏว่าต่อมานะคะภายหลังภัยโดยเฉพาะนั้นได้หมดสิ้นไปนะคะเช่นผู้เอาประกันชีวิตอาจจะเลิกประกอบอาชีพเป็นนักบินแล้วนะคะดังนี้กฎหมายก็ให้สิทธิผู้เอาประกันชีวิตที่จะขอลดเบี้ยประกันชีวิตลงได้นะคะแต่ต้องเป็นการขอลดเบี้ยประกันชีวิตภายหน้านับแต่นั้นลงได้ตามส่วนค่ะนะคะสิทธิประกันต่อไปก็คือบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตค่ะนะคะตามมาตรา894นะคะผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะบอกเลิกสัญญานะคะเมื่อใดก็ได้นะคะโดยวิธีการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปนั่นเองนะคะส่วนสิทธิประกันต่อไปก็คือสิทธิได้รับค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จค่ะกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้บอกเลิกสัญญานะคะโดยงดไม่ส่งเบี้ยประกันชีวิตแล้วนะคะหากปรากฏว่าผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นมาแล้วอย่างน้อย3ปีค่ะเช่นนี้ผู้เอาประกันชีวิตก็ยังมีสิทธิได้รับค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จนะคะจากผู้รับประกันภัยด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาพูดเรื่องหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตบ้างนะคะหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตประกันแรกเลยก็คือหน้าที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตค่ะนะคะโดยต้องส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยตามจำนวนนะคะดังที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะหน้าที่ต่อมาก็คือหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงนะคะตามมาตรา865นะคะซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าในเวลาทำสัญญาประกันชีวิตค่ะหากผู้เอาประกันชีวิตก็ดีหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตก็ดีค่ะรู้อยู่แล้วละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงนะคะหรือรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จนะคะหากปรากฏว่าข้อความนั้นเป็นข้อความอันเป็นสาระสำคัญซึ่งหมายถึงว่าเป็นข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นนะคะหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาเช่นข้อความจริงที่ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะ
นะคะกรณีเช่นนี้ค่ะกฎหมายบัญญัติให้มีผลก็คือว่าให้สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมกิยะค่ะนะคะซึ่งผู้รับประกันภัยสามารถที่จะใช้สิทธิ์บอกร้างได้ภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา865นะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงนั้นแล้วค่ะหรือรู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จนะคะหรือควรจะรู้เช่นนั้นได้นะคะหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนนะคะเช่นนี้มาตรา866นะคะก็ให้สัญญาประกันชีวิตนั้นยังเป็นอันสมบูรณ์อยู่นะคะไม่ตกเป็นโมกิยะไปค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่ในส่วนของผู้รับประกันชีวิตบ้างนะคะในเรื่องสิทธิของผู้รับประกันชีวิตนะคะนอกจากสิทธิได้รับเบี้ยประกันชีวิตจากผู้เอาประกันชีวิตเป็นการตอบแทนในการที่รับประกันชีวิตแล้วนะคะผู้รับประกันชีวิตยังมีสิทธิประกันอื่นๆอีกนะคะเช่นสิทธิบอกลาสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมกิยะค่ะในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา865ซึ่งอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็สิทธิประกันที่2ค่ะก็คือสิทธิในกรณีที่มีการแถลงอายุคลาดเคลื่อนค่ะเป็นกรณีตามมาตรา893ค่ะคือเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะแถลงอายุคลาดเคลื่อนนะคะเป็นเหตุให้กำหนดเบี้ยประกันชีวิตไว้ต่ำค่ะกรณีนี้ผู้รับประกันชีวิตก็มีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินที่ตนพึงใช้ลงได้ตามส่วนนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้รับประกันชีวิตนะคะพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญานะคะอายุที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ถูกเอาประกันนะคะอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกตินะคะสัญญาประกันชีวิตเช่นนี้ก็ตกเป็นโมกิยะไปเลยค่ะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา893วรรค2นะคะค่ะหัวข้อต่อไปเรามาพูดเรื่องหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิตกันบ้างนะคะผู้รับประกันชีวิตมีหน้าที่ดังเช่นค่ะประการแรกก็คือว่าหน้าที่ในการใช้เงินประกันชีวิตค่ะนะคะในเมื่อมีเหตุมรณะหรือความทรงชีพดังที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิตนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะที่ผู้รับประกันชีวิตอาจจะไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตก็ได้นะคะตามมาตรา895นะคะหากเป็นกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนะคะอาศัยเหตุมรณะของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินและหากปรากฏว่านะคะประการแรกบุคคลนั้นได้กระทำอัตตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครนั่นก็คือบุคคลนั้นได้ฆ่าตัวตายโดยใจสมัครนะคะภายในเวลา1ปีนับแต่วันทำสัญญานะคะหรือบุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับข้อยกเว้นในกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่บุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานั้นนะคะผู้รับประกันชีวิตยังมีหน้าที่นะคะที่จะต้องคืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหรือทายาทด้วยนะคะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา895วรรคท้ายค่ะนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิตประการต่อไปก็คือหน้าที่คืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะในกรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรกเลยก็คือกรณีที่มีการบอกร้างสัญญาประกันชีวิตนะคะตามความในมาตรา865ซึ่งก็คือเป็นกรณีบอกร้างสัญญาประกันชีวิตในกรณีที่มีการไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญนั่นเองนะคะกรณีนี้ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา892บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยนะคะต้องคืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นค่ะนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือกรณียกเว้นไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตตามมาตรา895อนุ2นะคะซึ่งวรรคท้ายเนี่ยบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยนะคะจำต้องใช้เงินค่าถ่ายถอนกรมธรรม์นะคะให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นด้วยค่ะค่ะสำหรับหน้าที่ประการสุดท้ายของผู้รับประกันภัยนะคะก็คือหน้าที่คืนค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะหรือออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะคะเมื่อผู้เอาประกันภัยนะคะบอกเลิกสัญญาโดยงดส่งเบี้ยประกันภัยนะคะภายหลังจากที่ได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย3ปีค่ะกรณีนี้นอกจากจะมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตแล้วนะคะผู้รับประกันภัยยังมีหน้าที่จะต้องส่งคืนนะคะค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จให้แก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องอายุความในกรณีประกันชีวิตบ้างนะคะในกรณีการฟ้องเรียกให้ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นนะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นแล้วค่ะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะมาตรา193/30ค่ะซึ่งก็คือต้องฟ้องนะคะภายในกำหนดอายุความ10ปีนั่นเองค่ะ
ค่ะที่การมาแล้วนะคะเป็นการบรรยายเนื้อหาในเรื่องของประกันภัยในการรับคนประกันภัยกำจุลและประกันชีวิตค่ะโดยสรุปนะคะโดยในส่วนของประกันภัยในการรับคนนั้นก็ได้อธิบายในเรื่องความหมายลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนตลอดจนอายุความนะคะในส่วนของประกันภัยกำจุลนะคะก็ได้อธิบายในเรื่องของความหมายและลักษณะของประกันภัยกำจุลนะคะแล้วก็สาระสำคัญของประกันภัยกำจุลแล้วก็เรื่องอายุความนะคะส่วนประกันชีวิตนะคะก็ได้มีการบรรยายในเรื่องของความหมายลักษณะแล้วก็ประเภทของสัญญาประกันชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องสิทธิหน้าที่ในระหว่างคู่สัญญาก็คือผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายหนึ่งและผู้รับประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งรวมตลอดทั้งเรื่องอายุความที่เกี่ยวข้องนะคะโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็ดังนั้นแล้วนะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างและคำพิพากษาฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้จากเอกสารการสอนนะคะชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ค่ะในหน่วยที่15ในเรื่องประกันภัยในการรับคนประกันภัยคำชนและประกันชีวิตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะในหน่วยที่3ของเรานะคะเราจะมาพูดถึงค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในหน่วยนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคทำไมถึงมีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในการตลาดในยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่ขอเรียกว่าเป็นร่วมสมัยนะคะเพราะว่ายังมีการถ่ายผ่านค่ะในระบบแบบเก่าเข้าสู่ระบบแบบใหม่ค่ะเรามาดูกันว่าในเชิงทฤษฎีค่ะเขาบอกไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเป็นเหมือนการเรียนรู้ค่ะในการที่จะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจอย่างไรในการที่จะซื้อนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือปัจจัยต่างๆค่ะที่เข้ามามีผลกระทบนะคะและยิ่งคำว่าร่วมสมัยในที่นี้แปลว่าด้วยความที่ยุคปัจจุบันค่ะปัจจัยต่างๆนักศึกษาลองนึกย้อนกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆก็ยังเข้ามารบกวนเราไม่มากพอเท่าปัจจุบันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะหัวใจหลักๆค่ะของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าปัจจัยค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนักศึกษาทำให้เราในฐานะนักการตลาดเองค่ะต้องเข้ามาศึกษาค่ะว่ากระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดมีความคิดมีอิทธิพลอะไรปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบค่ะที่ทำให้แต่ละบุคคลนะคะมีเรียกว่าวิธีการซื้อมีความชอบนะคะที่แตกต่างกันค่ะและเราค่ะในฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองนะคะหรือว่าในฐานะนักการตลาดเองควรที่จะเรียนรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีความคิดความอ่านอย่างไรปัจจัยอะไรบ้างค่ะเข้ามาทำให้ผู้บริโภคแต่ละคนนั้นนะคะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันค่ะอาจารย์ขอสรุปย่อๆนะคะว่าปัจจัยที่มีผลค่ะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดร่วมสมัยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยแรกเป็นปัจจัยภายนอกค่ะถ้าเราพูดถึงภายนอกก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปกระทำเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเรานั้นเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วมันกระทบค่ะเข้ามาที่ตัวเราค่ะปัจจัยภายนอกนะคะรวมไปถึงปัจจัยวัฒนธรรมค่ะและปัจจัยด้านสังคมค่ะอีกประเภทหนึ่งค่ะมีภายนอกแล้วก็จะต้องมีภายในถูกต้องไหมคะปัจจัยภายในค่ะคือปัจจัยอะไรพอเราพูดถึงภายในนึกถึงเราตอนนี้นะคะสวมวิญญาณเป็นผู้บริโภคเองนะคะปัจจัยภายในคืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวของผู้บริโภคนะคะประกอบไปด้วยค่ะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะเดี๋ยวเรามาลงดูกันนะคะว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจารย์พูดถึงแบ่งเป็นอะไรได้บ้างค่ะปัจจัยภายนอกค่ะอย่างแรกประกอบไปด้วยวัฒนธรรมค่ะถ้านักศึกษาเห็นในหนังสือน่าจะรู้กันแล้วค่ะว่าวัฒนธรรมค่ะเป็นอะไรที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการเรียนรู้ด้วยกันและมีการยอมรับกันในกลุ่มนั้นพร้อมกับแสดงออกมาในลักษณะเดียวกันค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศสเราก็มีวัฒนธรรมในการที่จะทักทายที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะคนไทยก็จะไหว้ชาวฝรั่งเศสก็อาจจะมีการคิสกันที่แก้มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะคำว่าวัฒนธรรมก็ยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะวัฒนธรรมพื้นฐานคืออย่างเมื่อกี้ค่ะการทักทายที่เราใช้กันทั่วไปนะคะหรือว่าการกินค่ะนักศึกษาถ้าย้อนกลับไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเมื่อ50ปีที่แล้วชาวไทยของเรานะคะอาจจะมีวัฒนธรรมการกินโดยการที่ยังใช้มืออยู่หรือว่านั่งพื้นนะคะแต่ปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นมาโดยใช้ช้อนส้อมในการกินข้าวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นค่ะว่าในตัววัฒนธรรมเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าในกลุ่มนั้นนะคะมีการยอมรับกันแล้วก็มีการแสดงที่เหมือนกันนะคะนั่นเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะส่วนวัฒนธรรมย่อยค่ะวัฒนธรรมย่อยคือวัฒนธรรมที่เริ่มแบ่งเป็นกลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของการที่คุณพ่อคุณแม่ชอบอาจจะไปเที่ยวไหว้พระเก้าวัดนะคะในการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมการชอบบางคนอาจจะชอบการ์ตูนแนวอะไรนะคะมังงะใช่ไหมเอ่ยการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมย่อย

ในแต่ละกลุ่มชนละกันนะคะในแต่ละวัฒนธรรมค่ะสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาแบบนี้ส่งผลค่ะให้เรานะคะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะและวัฒนธรรมอีกอย่างนึงก็คือชนชั้นทางสังคมค่ะในแต่ละชนชั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่จับจ่ายใช้สอยแตกต่างกันเนาะเพราะอย่างสมมติว่าบางคนที่อยู่ในชนชั้นสูงใช่ไหมคะการซื้อสินค้าก็จะเห็นว่าเขาก็มีการซื้อสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมคะเพราะนอกเหนือจากการซื้อจับจ่ายสินค้าแบบนั้นแล้วนะคะไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีอำนาจซื้ออย่างเดียวแต่การซื้อสินค้าพวกนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะว่าคุณมีสไตล์อย่างไรมีชนชั้นทางสังคมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ค่ะเรียกว่าวัฒนธรรมที่มีปัจจัยค่ะในการที่เข้ามาซื้อปัจจัยอีกด้านนึงค่ะของปัจจัยภายนอกคือปัจจัยด้านสังคมค่ะอย่างแรกเราเรียกกันว่ากลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างอิงในปัจจุบันอาจารย์ขอเรียกเป็นแบบร่วมสมัยเลยละกันนะคะเขาเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้เราเนี่ยสนใจในสิ่งนั้นที่ผู้นั้นนำทางไปนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเนี่ยชอบทำอาหารเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูใน YouTube ก็ดี Instagram หรือ TikTok ก็ดีอาจารย์ก็จะเห็นตาฟีดของคนมาแชร์วิธีการทำอาหารแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์อาจจะมีพฤติกรรมในการที่อ๋อแบรนด์ยี่ห้อนี้ของกระทะดีอาจารย์อยากจะใช้เครื่องครัวชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่ะมันเป็นการส่งออกมาให้เห็นถึงพฤติกรรมในการซื้อนั่นเองค่ะอีกปัจจัยนึงค่ะครอบครัวค่ะปัจจัยครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราแสดงออกในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีเพื่อนค่ะที่ทางบ้านเขาเนี่ยเวลาซื้อรถเรียกว่าซื้อแต่โตโยต้าเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พออาจารย์ถามว่าแล้วเธอจะซื้อรถอะไรเพื่อนก็ตอบว่าก็คงจะซื้อโตโยต้านะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าใช้ดีใช้ทนแล้วก็ทุกๆคนในตระกูลสามารถมาช่วยกันได้ถ้าสมมติว่าเกิดการซ่อมแซมหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะให้คำปรึกษากันได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เรียกว่าปัจจัยครอบครัวค่ะส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อของคุณนะคะหรือบางครอบครัวค่ะออกไปช้อปปิ้งกันในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยติดพฤติกรรมที่เสาร์อาทิตย์ไม่อยากอยู่ติดบ้านแต่อยากจะออกไปจับจ่ายใช้สอยก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่3ค่ะบทบาทและสถานะค่ะในทางนี้นะคะอาจจะหมายถึงบทบาทที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในทางอาชีพด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นบทบาทของผู้ที่ต้องเป็นคุณหมอนะคะก็อาจจะมีการซื้อสินค้าที่แตกต่างกับบางท่านที่อาจจะทำงานในส่วนราชการอื่นๆหรือวิศวกรก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะเรียกว่าปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางด้านสังคมค่ะต่อมาค่ะพูดถึงภายนอกแล้วภายในล่ะคะคืออะไรปัจจัยภายในที่อาจารย์บอกคืออยู่ในตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่บ่งเป็นตัวเราคะแน่นอนค่ะเพศถูกต้องไม่เอ่ยอาชีพนะคะอายุรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งวงจรของครอบครัวค่ะคำว่าวงจรชีวิตหรือว่าวงจรชีวิตครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าช่วงชีวิตของการที่เราเป็นเด็กนะคะเติบโตมาเรียนหนังสือประถมมัธยมเข้ามหาลัยเริ่มทำงานมีครอบครัวมีลูกนะคะจากกลายเป็นคุณแม่ก็กลายเป็นคุณยายนะคะแต่ละช่วงวัยค่ะแต่ละอาชีพแต่ละอายุนะคะแน่นอนค่ะส่งผลอย่างชัดเจนค่ะในการที่จะซื้อสินค้านักศึกษาลองแค่นึกกลับไปที่ตัวเองค่ะว่าสมัยเด็กๆประถมนักศึกษามีความต้องการอะไรอยากได้อะไรนะคะอาจจะได้แค่อยากได้ขนมอยากได้จักรยานในการที่จะปั่นนะคะแต่พอนักศึกษาเริ่มทำงานอาจจะเริ่มอยากมีรถมีบ้านนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและสุดท้ายค่ะปัจจัยภายในอีกอย่างคือเรียกว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาค่ะคืออันนี้แสดงออกให้เห็นค่ะถึงความชอบความเชื่อแรงจูงใจการรับรู้นะคะบางท่านค่ะแน่นอนว่าแบรนด์เดียวกันบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกมีประสบการณ์การใช้แล้วใช้แล้วไม่ดีเลยนะคะบางคนบอกว่าแต่ที่บ้านเราใช้แล้วดีนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตวิทยาคือการรับรู้ค่ะว่าแต่ละคนได้มีการรับรู้ในตัวแบรนด์นั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งทัศนคติบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองค่ะแล้วนี่ค่ะปัจจัยคร่าวๆค่ะที่ส่งผลกระทบให้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตลาดร่วมสมัยค่ะ
ข้ามาถึงในส่วนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะนักศึกษาแน่นอนว่าถ้าในฐานะของผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าการที่เราเป็นนักการตลาดค่ะเราควรที่จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่ผู้บริโภคค่ะจะไปซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคเองอาจจะไม่ซื้อสินค้านั้นก็เป็นไปได้ค่ะเราควรจะรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการคิดอย่างไรคะก่อนที่เขาจะไปตัดสินใจซื้อและเมื่อเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรค่ะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกคือการที่เราต้องรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการนั้นๆค่ะสมมุติค่ะว่าถ้าอาจารย์นะคะรู้สึกร้อนค่ะอาจารย์เริ่มมีปัญหาแล้วว่าฉันร้อนนะคะอาจารย์ก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะในความเป็นจริงฉันอาจจะต้องการซื้อแอร์มาติดที่บ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะต้องรู้ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะพอผู้บริโภครู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือปัญหาของเขาคืออะไรค่ะเขาจะเริ่มไปขั้นที่2ค่ะเขาจะเริ่มแสวงหาข้อมูลค่ะนักศึกษาพออาจารย์รู้ค่ะว่าอาจารย์ร้อนอาจารย์ต้องการซื้อแอร์อาจารย์ก็เริ่มค่ะที่จะไปศึกษาไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีนะคะสอบถามว่าแอร์ยี่ห้อที่ดีที่สุดคืออะไรหรือแอร์ที่ให้ความเย็นแอร์ที่เสียงเบาที่สุดนะคะหรืออาจารย์อาจจะไปถามเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะขั้นที่2ค่ะรู้ความต้องการเสร็จเราจะเริ่มหาข้อมูลกันค่ะพอเราหาข้อมูลเสร็จทีนี้เป็นไงคะข้อมูลเต็มมือเลยค่ะไม่ว่าจะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ดีเพื่อนแนะนำมาอีกยี่ห้อหนึ่งในอินเทอร์เน็ตบอกอีกยี่ห้อหนึ่งผู้บริโภคค่ะเริ่มต้องคิดค่ะมาถึงขั้นที่3ค่ะผู้บริโภคต้องประเมินทางเลือกกันแล้วค่ะว่าผู้บริโภคอาจจะใช้ราคาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าหรือบางท่านบอกว่าขอเสียงเงียบที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกได้ค่ะขั้นที่4ค่ะเข้ามาถึงขั้นที่เรียกว่าตัดสินใจซื้อค่ะทีนี้คณะศึกษาบางครั้งแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อเสมอไปนะคะพอมาถึงหน้าร้านเองอาจจะประกอบไปด้วยผู้ให้บริการหรือผู้ให้คำแนะนำนะคะหรือการบางครั้งแบรนด์ยี่ห้อที่เราจะซื้อไม่มีการเขาเรียกอะไรคะการบริการติดตั้งให้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะนักการตลาดเองสร้างความต้องการไม่พอค่ะเราจะต้องคิดให้ครบค่ะไปถึงการบริการที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าผู้บริโภคข้ามขั้นที่4ไปได้คือตัดสินใจซื้อทีนี้ค่ะจะมีขั้นตอนที่5คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะแน่นอนว่าในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าผู้บริโภคใช้สินค้าไปเสร็จแล้วชอบนักศึกษาเองจะทำอย่างไรคะตัวอาจารย์เองนะคะถ้าชอบแน่นอนค่ะอาจารย์อาจจะมีถ่ายรูปแชร์โพสต์หรืออาจจะบอกในกลุ่มไลน์เพื่อนๆที่สนิทก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็อาจจะมีการให้ฟีดแบคกับสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะอันนี้ในกรณีที่ซื้อนะคะแล้วถ้ากรณีที่ซื้อใช้เสร็จแล้วไม่พึงพอใจจะเป็นอย่างไรคะแน่นอนค่ะทำในอย่างเดียวกันเลยนะคะอาจจะมีการฟีดแบคใช่ไหมคะการแชร์ต่อแต่การเล่าเรื่องราวอาจจะไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของผู้บริหารหรือว่าตัวขององค์ประกอบหรือว่าผู้จัดการเองหรือการนักการตลาดเองก็จะต้องมีการรองรับให้เห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนของกระบวนการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนแต่ในทางที่ดีค่ะเราควรตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ได้นะคะทั้ง5ขั้นนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะทีนี้ค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะสิ่งแรกค่ะผู้บริโภคดูก่อนค่ะถ้าในช่วงของการแก้ปัญหาผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างนะคะค้นหาข้อมูลเราค้นหาจากช่องทางไหนได้บ้างนะคะหรือว่าในการประเมินทางเลือกเทียบค่ะว่าคุณสมบัติที่ต้องการราคานะคะหรือแบรนด์ที่มีเราจะเลือกทางไหนได้บ้างค่ะและในการตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกต้องไหมคะสุดท้ายค่ะพฤติกรรมค่ะแน่นอนว่าต้องมีการประเมินความพึงพอใจนะคะหรือใครที่ชอบอาจจะกลายเป็นเรียกว่าลูกค้า royalty ก็ได้นะคะลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์เลยก็ได้ค่ะสิ่งนี้ค่ะทีนี้ค่ะการพูดถึงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น5ขั้นตอนนั้นแต่ค่ะนักศึกษาคะแต่ในแต่ละพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีการแบ่งตาม generation อีกค่ะแน่นอนค่ะว่า5ขั้นตอนนั้นแต่ละเจนอาจจะมีการแสดงออกมาที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอบอกถึงเจเนเรชันต่างๆที่เกิดขึ้น

ขึ้นในยุคนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ค่ะสำหรับใครที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ก็อาจจะลองมองถึงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราก็ได้นะคะท่านในกลุ่มนี้นะคะจะมีความภักดีต่อแบรนด์ค่ะจะเห็นได้ว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรตามกันมาก็ยังจะใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้บางยี่ห้อนั้นอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกค่ะท่านจะมีความภักดีแล้วก็จะนิยมซื้อแบรนด์แบบดั้งเดิมที่สามารถเชื่อถือได้ค่ะและท่านรับข่าวสารจากทางไหนคะแน่นอนค่ะยังเป็นทีวีหรือบางครั้งอาจจะเป็นวิทยุนะคะแต่Baby Boomer บางท่านปัจจุบันก็เริ่มใช้ไลน์กันแล้วค่ะต่อมาค่ะใน Gen X ค่ะเจนนี้นะคะจะระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะเริ่มมีการหาข้อมูลค่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะคะแล้วก็การรับข่าวสารเขาค่ะเริ่มมีการรับผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆค่ะมาถึงยุคนี้ค่ะGen Y ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Millennial นั่นเองนะคะ Millennial ค่ะเป็นยุคที่หรือว่าเป็นกลุ่ม Generation ที่ชอบความสะดวกสบายเป็นหลักค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นละค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุ่นแรงนะคะไม่ว่าปัจจุบันอาจจะไม่ออกไปซื้อสินค้าแล้วนะคะเริ่มมีการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้คุณค่ากับแบรนด์ที่ให้คุณค่าต่อสังคมมากขึ้นนะคะการรับข้อมูลข่าวสารของเจนนี้ค่ะจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในมือถือนั่นเองค่ะGen Z ค่ะหรือบางคนจะเรียกว่า Gen Z ก็ได้นะคะเจนนี้ค่ะจะมุ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนค่ะอะไรหรือแบรนด์ไหนที่มีความซัสเทนนะคะรักสังคมนะคะเจนนี้จะให้ความสนใจมากขึ้นค่ะโดยโซเชียลมีเดียที่เขาจะใช้หลักๆก็อาจจะมีตั้งแต่ TikTok ค่ะ IG นะคะหรือว่า X ก็ตามค่ะแล้วเจนนี้ค่ะจะ follow influencer เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะเจนสุดท้ายค่ะเจนที่เรียกว่า Gen Alpha ค่ะเติบโตมากับเทคโนโลยีที่เต็มมือเรียบร้อยแล้วค่ะมีตั้งแต่ AI ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเจนนี้ค่ะจะเติบโตมากับเทคโนโลยีทำให้เขาค่ะมีความอินเตอร์แอคทีฟมากนะคะแล้วก็สิ่งสื่อที่เขาได้รับค่ะก็จะเป็นสื่อทั้งหมดเลยนะคะที่ Gen Z มีแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าเขาอาจจะมีการใช้แอปเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR เองนะคะแล้วก็หลักๆค่ะอาจจะไม่ฟังผู้ปกครองมากนักเพราะว่าจะตามอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ลงมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเจนต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้ามาสู่กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่อาจารย์บอก5ขั้นตอนค่ะ2เจนนี้จะมีการเรียกว่าขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ขอเปรียบเทียบระหว่าง Gen X กับ Gen Z แล้วกันนะคะในขั้นแรกค่ะที่บอกไปถึงการรับรู้ถึงปัญหาหรือว่าเรียกว่าความต้องการนั่นเองค่ะ Gen X อาจจะบอกว่าน้ำหอมเดิมที่มีหมดค่ะต้องซื้อใหม่เขาเริ่มมองเห็นปัญหาแล้วว่าของที่มีหมดความต้องการเขาคือต้องการซื้อใหม่นะคะเพื่อที่อาจจะเอาไปใช้ออกงานนะคะส่วน Gen Z ค่ะบอกว่าเจอเขาเรียกว่าคลิปใน TikTok ค่ะเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมจาก TikTok ที่กำลังฮิตค่ะทำให้เกิดความต้องการจะเห็นว่าการรับรู้ปัญหาของ2เจนนี้แตกต่างกันแล้วนะคะต่อมาค่ะพอเขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรค่ะเขาก็จะไปถึงขั้นที่เรียกว่าเริ่มสืบหาข้อมูลนะคะหรือค้นหาข้อมูล Gen X เองค่ะอาจจะออกจากบ้านค่ะไปห้างใช่ไหมเอ่ยไปดูเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆว่าตอนนี้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์มีน้ำหอมกลิ่นใดบ้างแล้วก็ลองดมนะคะแล้วก็อาจจะถามเพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยก็ได้ค่ะส่วน Gen Z ค่ะทำอย่างไรเอ่ยไม่ได้ออกไปไหนค่ะใช้สกอร์อยู่หน้ามือเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะดู TikTok ดู YouTube หรือ Instagram นะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดออกมารีวิวน้ำหอมตัวที่สนใจบ้างนะคะนี่คือการหาข้อมูลค่ะต่อมาในส่วนของการประเมินทางเลือกค่ะ Gen X ค่ะก็จะเอาสิ่งที่เราเห็นตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยแหละค่ะมาเรียกว่าเทียบเคียงราคาเทียบเคียงกลิ่นนะคะแล้วก็อาจจะดูโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นณตอนนั้นแล้วถึงตัดสินใจที่จะซื้อค่ะส่วน Gen Z ค่ะก็เทียบจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มารีวิวเนี่ยแหละค่ะว่าแบรนด์ไหนหรือจะเป็นการจัดอันดับน้ำหอมประจำปีนั้นๆนะคะแล้วถึงจะต
ัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อของ Gen X เนี่ยเวลาซื้ออาจจะซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์เลยหรือบางครั้งอาจจะมีการอยากจะไปดูตี้ฟรีบ้างนะคะเพราะว่ามีการใช้ที่มัธยัสถ์มากกว่า Gen Z นั่นเองค่ะ Gen Z ค่ะถ้าการประหยัดก็อาจจะมีการรอค่ะรอโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นใน Shopee เอง Lazada เองไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอย่าง11 11หรือ12 12แบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะและสุดท้ายค่ะพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะ Gen X เองถ้าพอใจจะซื้อซ้ำค่ะแล้วบอกต่อแค่ในวงเพื่อนค่ะแต่ Gen Z ค่ะถ้าชอบมากเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็รีวิวลงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ก็ด้วยก็ได้ค่ะและนี่ค่ะพฤติกรรมในแต่ละเจนและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ5ขั้น

T แล้วก็ตัว P ค่ะตัว S ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไร S คือในส่วนของ segmentation ค่ะคือการที่เราแบ่งส่วนตลาดค่ะเป็นการแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะออกเป็นตลาดย่อยๆค่ะที่แตกต่างกันโดยที่เขาก็จะมีเกณฑ์ค่ะในการที่เราจะเอามาแบ่งค่ะถามว่าแบ่งทำไมค่ะนึกภาพนะคะนักศึกษาถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะการที่เราผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกมาแล้วเราจะทำการตลาดให้กับคนทั่วโลกค่ะเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราเลยจะต้องแบ่งค่ะแบ่งโลกใบนี้ออกมานะคะเป็นส่วนๆค่ะว่าเราจะเจาะกลุ่มหรือเลือกการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนไหนบ้างนะคะโดยที่การแบ่งนั้นก็จะมีประเภทของการแบ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างที่2ค่ะเราเรียกว่าตัว T ค่ะตลาดเป้าหมายหรือ targeting ค่ะหรือ target นั่นเองนะคะคำว่า target ค่ะบ่งบอกถึงเป้าหมายค่ะแปลว่าเราจะนำค่ะตลาดที่เราแบ่งเมื่อกี้นะคะออกมาค่ะแล้วก็จะเลือกออกมาสัก1ย่อยๆของตลาดแล้วก็มากำหนดเป็นเป้าหมายนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นกิจกรรมค่ะที่เราจะประเมินแล้วก็เลือกส่วนตลาดค่ะที่บริษัทนั้นอาจจะเห็นว่าเหมาะสมนะคะทางด้านทรัพยากรความชำนาญของบริษัทเองนะคะตลอดไปจนเรามองเห็นโอกาสค่ะที่เราจะสามารถทำต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัว T ในที่นี้หมายถึงการกำหนดเป้าค่ะเลือกจากตัว S มาเป็นตัว T ค่ะหลังจากที่เราได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมายของเราเสร็จแล้วค่ะแบรนด์เองจะทำสิ่งที่เรียกว่าตัว P ค่ะ positioning ค่ะ positioning เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะแต่คำว่ากำหนดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปกำหนดตำแหน่งบนเชลสินค้าหรือว่าวันนี้เราจะนำสินค้าไปวางที่จุดไหนไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่คำว่ากำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงว่าเราอยากให้สินค้านั้นแบรนด์นั้นมีจุดยืนในใจของลูกค้าตรงไหนบ้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งในที่นี้หมายถึงจุดยืนหรือตำแหน่งในใจของลูกค้าค่ะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เลยทำให้บริษัทเกิดความพึงพอใจหรือการสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ใดรับรู้หนึ่งนะคะให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าการสร้างความแตกต่างด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะเราย้อนกลับมาดูที่ตัวแรกค่ะตัว S segmentation การแบ่งตลาดกันค่ะโลกใบนี้นึกภาพนะคะเราต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนย่อยๆค่ะแต่ถามว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแบ่งได้บ้างนะคะเกณฑ์แรกค่ะเราใช้ภูมิศาสตร์ค่ะ geographic segmentation ค่ะคือใช้พื้นที่ในการแบ่งค่ะนักศึกษาสมมติโลกใบนี้เราอาจจะแบ่งเป็นภาคเป็นทวีปค่ะเอเชียอเมริกันเหนือยุโรปหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่มองเล็กลงมานิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งภูมิศาสตร์ตามในประเทศเราเราก็อาจจะแบ่งเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคใต้นะคะแบ่งเล็กไปกว่านั้นค่ะเราอาจจะมีการแบ่งที่แบ่งเป็นสัดส่วนในเมืองค่ะกับนอกเมืองหรือเราเรียกกันว่าในเขตชุมชนนอกเขตชุมชนนะคะแต่หลักๆแล้วเราใช้เกณฑ์ของภูมิศาสตร์ในการแบ่งค่ะอย่างที่2ค่ะแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะ demographic segmentation ค่ะประชากรศาสตร์นึกถึงเราที่เป็นหนึ่งในประชากรค่ะอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราได้บ้างคะแน่นอนค่ะเพศอายุอาชีพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราค่ะการศึกษานะคะบทบาททั้งสังคมศาสนานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเอามาแบ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะเห็นสินค้าบางอย่างถูกไหมเอ่ยที่แบ่งเพศเช่นโฟมล้างหน้าคุณผู้ชายหรือว่าสบู่คุณผู้ชายแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าบางประเภทสำหรับวัยเด็กวัยทำงานนะคะหรือว่าผู้สูงวัยก็มีอันนี้เรียกว่าแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะอย่างที่3ค่ะเราจะแบ่งกันตามหลักจิตวิทยาค่ะหรือ physical graphic segmentation ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นการแบ่งโดยใช้จิตวิทยาคือเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนมีความชอบอย่างไรนะคะมีไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นคนเร่งรีบนะคะหรือบางคนบอกว่าเน้นการชอบอยู่แบบเงียบๆสงบนะคะเรียกว่าแบบชิลๆ normal life นะคะก็ขึ้นอยู่ค่ะว่าแต่ละคนมีวิถีชีวิตอย่างไรซึ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เห็นค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าก็ดีหรือบริโภคสินค้านะคะแล้วแบบที่4ค่ะเราใช้เกณฑ์ของพฤติกรรมค่ะแต่คำว่าพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมในการซื้อคณะศึกษาจะเห็นไหมคะว่าบางคนค่ะซื้อสินค้าทีละเยอะๆเลยนะคะ

0: หรือบางคนซื้อโดยเงินสดเป็นหลักนะคะหรืออาจารย์ยังมีเพื่อนบางคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือบางคนนะคะที่ชอบใช้บัตรเครดิตเพราะชอบสะสมแต้มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมในการซื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมแบบนี้กำลังพูดถึงว่าพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ segmentation จบไปแล้วค่ะต่อมาพอตัว estate ต้องเป็นตัวอะไรคะตัว T ค่ะ target นะคะการเลือก target ของเราจะเลือกได้จากอะไรอย่างแรกค่ะเราต้องประเมินตลาดนั้นก่อนค่ะว่าตลาดนั้นมีจำนวนของผู้บริโภคพอไหมนะคะบางคนเลือกออกมาแล้วเหลือลูกค้าเป้าหมายอยู่เพียงแค่100-200คนก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นประเมินส่วนตลาดออกมาก่อนค่ะส่วนที่2ค่ะสร้างฐานข้อมูลหรือกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจจะไม่ได้มี1กลุ่มค่ะเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองได้ด้วยเช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะมาเลือกส่วนตลาดค่ะว่าส่วนตลาดไหนกันแน่ที่คุณอยากจะใช้มาเป็นตลาดเป้าหมายนะคะพอเราได้แล้วค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของเราเป็นใครค่ะทีนี้ค่ะตัวแบรนด์เองค่ะเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าคุณคือใครคุณก็จะต้องมาวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือ P positioning นั่นเองนะคะว่าคุณจะใช้จุดยืนไหนในใจลูกค้าเพื่อที่จะดึงความต้องการของลูกค้าออกมาได้นะคะ3จุดยืนที่อาจจะช่วยให้คุณสามารถดึงสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างกับผู้บริโภคได้ค่ะอย่างแรกค่ะอาจจะใช้จุดอารมณ์เป็นหลักค่ะในการที่จะใช้เป็นจุดที่แตกต่างนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตนะคะที่จะชอบมีโฆษณาที่เรียกน้ำตาทำให้เรารักคนที่เรารักมากขึ้นหรือว่าใส่ใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นจุดยืนโดยใช้อารมณ์นะคะอย่างที่สองค่ะอาจจะใช้เป็นแบบจุดยืนด้านการใช้งานค่ะบางคนอาจจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเมื่อคุณใช้สินค้านี้แล้วอาจจะแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะแบบนี้ก็จะเรียกว่ามองให้เห็นค่ะว่าการใช้งานเป็นอย่างไรใช้ได้ระยะยาวหรือเปล่านะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ะมีอยู่2ยี่ห้อที่อาจจะมีการเรียกว่าแข่งขันกันค่ะยี่ห้อนึงก็พยายามบอกว่าอีกยี่ห้อนึงเนี่ยแบตเตอรี่หมดเร็วเหลือเกินนะคะส่วนอีกยี่ห้อนึงบอกว่าฉันมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งวันนึงต้องชาร์จ 2-3 รอบนะคะนี่เรียกว่าจุดยืนการใช้งานค่ะและอย่างที่3ค่ะจุดยืนของความแตกต่างค่ะคำว่าความแตกต่างในที่นี้อาจจะแตกต่างได้ตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะแพ็กเกจจิ้งสีรูปลักษณะนะคะหรือว่าอาจจะแตกต่างในมุมมองของราคาก็ได้ค่ะข้าจะบอกว่าของเราเป็นราคาที่ถูกอยู่เสมอนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราคานะคะเพราะฉะนั้นดึงออกมาให้ได้ค่ะว่าความแตกต่างของคุณเมื่อแข่งกับคู่แข่งขันแล้วคืออะไรค่ะอาจารย์ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเวลาเราทำการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราจะทำเป็นกราฟกันค่ะกราฟแกน x และแกน y ค่ะเพื่อมองให้เห็นค่ะว่าเมื่อมองในมุมของตลาดแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตลาดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz ค่ะเมื่อพูดถึง Benz คุณนึกถึงอะไรและถ้าเมื่อคุณนึกถึงรถยี่ห้อ Toyota หรือ Hondaคุณนึกถึงอะไรอาจารย์ฝากไว้นะคะในเซกเมนต์ของรถยนต์เหมือนกันเนี่ยตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์วางไว้ก็แตกต่างกันค่ะและนี่ค่ะเป็นหัวใจของการตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วมสมัยค่ะ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับในหน่วยที่5นะครับของชุดวิชา32489นะครับการตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับหน่วยที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัย

ไหนผลิตภัณฑ์นะครับสำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับในการทำธุรกิจสำหรับนักการตลาดเนาะเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะในการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยที่วัตถุประสงค์นะครับก็คือเน้นเรื่องของการอธิบายแนวคิดครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเนาะการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไรครับความคิดก็ได้เนาะเอกลักษณ์ทางกายภาพของสินค้าเนาะนะครับความคิดเอกลักษณ์ทางกายภาพสินค้าหรือบริการนะครับหรือการรวมกันทั้ง3ส่วนเลยเนาะความคิดก็คือที่มาของผลิตภัณฑ์เนาะเอกลักษณ์ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของกายภาพของสินค้าเนาะนะครับการบริการหรือรวมกันทุกส่วนเลยนะครับกลายเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเนาะนะครับเป็นองค์ประกอบเนาะในการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เนาะที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเนาะเพื่อตอบสนองเนาะความต้องการของลูกค้าแล้วก็สร้างผลกำไรนะครับให้กับธุรกิจนะครับโดยที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมี3องค์ประกอบหลักนะครับได้แก่อะไรครับได้แก่องค์ประกอบหลักเนาะองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบการบริการสนับสนุนนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์เองเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับเขามีส่วนประกอบหลักก็คือผลิตภัณฑ์มันคืออะไรเนาะนะครับบรรจุภัณฑ์คืออะไรถามว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรผู้บริโภคเห็นก่อนใช่ไหมสมมุติเราไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเราก็จะเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจใส่ใจนะครับเราเริ่มหยิบมาดูสนใจบรรจุภัณฑ์ก็เหมือนการที่เขาแต่งตัวใช่ไหมให้ลูกของเราเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแต่งตัวให้เขาดูดีเนาะเขาก็จะโดดเด่นเนาะแล้วก็สามารถที่จะเด่นกว่าคู่แข่งที่วางอยู่ข้างๆกันบนเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับแล้วก็มีองค์ประกอบสนับสนุนอะไรของผลิตภัณฑ์เราแล้วมีอะไรสนับสนุนลูกค้าเราบ้างนะครับโดยที่ระดับของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็จะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หลักเนาะซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณค่าคุณประโยชน์นะผลิตภัณฑ์ที่เรามีครับให้กับลูกค้าเนาะเช่นถ้าเราขายเครื่องดื่มคืออะไรครับดับกระหายใช่ไหมครับให้ความสดชื่นเนาะให้ความสดชื่นเนาะผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับผลิตภัณฑ์คาดหวังเนาะเป็นสิ่งที่คนเนี่ยคาดหวังจากเราอยากให้เรามีอะไรเนาะซึ่งในอดีตเองเนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะเน้นเรื่องของอะไรครับรสชาติอร่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์สุขภาพมาแรงใช่ไหมครับคนคาดหวังอะไรครับคาดหวังผลิตภัณฑ์ต้องรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีสิ่งสารเคมีปราศจากน้ำตาลถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มครับเรามีบริการอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างมีเบนฟิตอะไรจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเนาะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ศักยภาพครับอะไรที่เป็นศักยภาพที่เราจะทำได้เพิ่มเติมในอนาคตนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นระดับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทครับถ้าเราแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคแล้วกันเนาะกลุ่มอุปโภคบริโภคที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปกินไปใช้เองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะครับก็หลักๆก็จะมีผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนาะชื่อมันบอกแล้วว่าสะดวกซื้อสะดวกซื้อแปลว่าอะไรเราเจอง่ายๆเลยทั่วๆไปในชีวิตประจำวันหรือมีขายตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับมีขายกันอย่างกว้างขวางเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเจอได้ตามร้านสะดวกซื้อเนาะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อสะดวกในการซื้อหาจะเป็นของกินของใช้น้ำดื่มนะครับข้าวสารนมนะครับผลิตภัณฑ์ขนมสแน็คต่างๆช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าของใช้ภายในบ้านนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนาะของที่เราซื้อบ่อยใช้บ่อยนะครับใช้แล้วหมดไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนาะในเรื่องของการตัดสินใจของผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อก็อาจจะตัดสินใจไม่มากเนาะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยซื้อแบรนด์ที่เราเชื่อถือนะครับที่เรากินแล้วใช้แล้วเราประทับใจใช่ไหมการตัดสินใจก็จะรวดเร็วเนอะใช้เวลาไม่กี่วิใช่ไหมไม่กี่วินาทีที่หน้าเชลฟ์ก็หยิบไปเลยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราเชื่อถือในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับสองก็คือผลิตภัณฑ์เลือกซื้อครับคำว่าเลือกคืออะไรครับเรามีการเปรียบเทียบครับเราเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณสมบัติมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลือกซื้ออาจจะเป็นลักษณะของงานศิลปะเนาะแฟชั่นเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าอาจจะเป็นเลือกซื้อเพราะเราต้องเลือกอะไรครับที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์นะครับคุณสมบัติเพราะแต่ละร้านแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะมีสไตล์ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะจะสลิมฟิตจะเข้ารูปนะครับจะเป็นแบบว่าไซส์ที่เป็นแบบ

หลวมๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะหรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเราอาจจะเลือกดีไซน์เลือกฟังก์ชันนะครับเลือกฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับเรานะครับ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจาะจงซื้อเนาะเจาะจงเลยเจาะจงแปลว่าเราระบุเลยนะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเราภักดีเรารักตราผลิตภัณฑ์นั้นมากๆฉะนั้นเนี่ยเราเจาะจงเลยว่าถ้านาฬิกาเราต้องซื้อยี่ห้อนี้ถ้ากระเป๋าเราต้องซื้อยี่ห้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับแบรนด์เนาะเพราะแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นเนาะเราเจาะจงซื้อเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์แสวงแปลว่าอะไรครับไม่พึงแสวงคือเราอ่ะไม่ค่อยตระหนักเนอะถึงความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมันจำเป็นเช่นประกันชีวิตประกันภัยต่างๆครับในวันที่เราสุขภาพดีใช่ไหมเราก็โอ้ยซื้อทำไมเปลืองเงินซื้อแล้วทิ้งเนอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอหลายคนเริ่มต้องใช้บริการใช่ไหมก็เริ่มสู่อ๋อโอเคมันก็จำเป็นเนอะมันคือการซื้อความสบายใจใช่ไหมมันคืออะไรครับซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างเนอะนะครับก็จะเป็นสะดวกซื้อใช่ไหมผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจาะจงแล้วก็ไม่แสวงซื้อนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมก็คือว่าเขาไม่ได้ซื้อไปกินไปใช้เองครับซื้อไปผลิตไปทำสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคอีกครั้งนึงก็จะประกอบด้วยพวกวัตถุดิบต่างๆครับในการผลิตเนาะนะครับอุปกรณ์สำคัญอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆนะครับสมมติอาจารย์ขายโทรทัศน์แล้วกันเนาะโทรทัศน์เนาะทีวีรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ต้องมีจอนะครับมีน็อตมีองค์ประกอบต่างๆนะครับมีจอภาพมีมอนิเตอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือมีแผงวงจรต่างๆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะเพื่อจะมาประกอบแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคต่อไปนะครับแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆรวมถึงบริการของด้านอุตสาหกรรมเนาะหลายสินค้าที่เป็นอะไรครับเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีบริการหลังการขายนะครับไปเซตเครื่องให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเนี่ยมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักครับขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ analysis สำคัญมากเนาะก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยที่ผ่านมานะครับขอโปรโมทนิดนึงเนาะการวิจัยการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์นะเกี่ยวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคู่ค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ครับภายนอกใช่ไหมมหาภาคเนาะใช้ SWOT analysis เนาะหรือวิเคราะห์ five forces วิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์ระดับการแข่งขันเนาะนะครับพอเราได้การวิเคราะห์เสร็จแล้วเนาะเราก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีที่มาที่ไปของการคิดเนาะเราก็นำไปสู่เรื่องของอะไรครับแนวคิดเรามีคอนเซปต์แล้วเวลาคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เราต้องคิดคอนเซปต์ก่อนเนาะเขียนเป็น product concept ขึ้นมาสร้างเป็นรูป mock up ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะครับหลังจากนั้นก็มีการสังเคราะห์นะครับแนวคิดของเราออกมาอีกทีนึงนะครับเราจะเห็นเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะแนวคิดของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับแนวคิดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเนาะแต่เราจะมีความให้ความสำคัญเนาะกับกระบวนการนะครับรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับให้เราสามารถที่จะทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ขอเน้นย้ำก็คือความเข้าใจเนาะการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภคของเราเนาะเพราะว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมาจากอะไรครับความเข้าใจนะครับในความต้องการผู้บริโภคนะเลยคิดผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับรวมถึงเรื่องของอะไรคุณประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่จะต้องตอบโจทย์ถึงความต้องการของผู้บริโภคนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับในตอนที่1ครับเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนที่2นะครับของเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับในตอนถัดมานะครับเราจะมาเจอกับเรื่องของการตัดสินใจครับด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการตัดสินใจสร้างตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะต้องคิดในใจเลยว่าเราเนี่ยจะสร้างตราผลิตภัณฑ์อะไรแบรนด์เราจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะแบรนด์ positioning เนาะเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยไปอยู่ตรงไหนครับเป็นแบรนด์เราจะเก่งเรื่องอะไรเราอยากให้แบรนด์เราเก่งเรื่องอะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับเพราะว่าคนจะจำแบรนด์เราได้เนาะง่ายๆเลยลองคิดเลยนะครับว่าถ้าขอซ้ำเกี่ยวกับแบรนด์ของเราจะให้3คำนั้นคืออะไรครับให้เป็นคำนิยามเนาะของ positioning แบรนด์เราเนาะเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อะไรครับอยากให้เขาจำเราในลักษณะอย่างไรนะครับ

ครับ2ก็คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับ brand name screening เนาะเราก็ต้อง selecting brand name เนาะที่อะไรครับที่มันเหมาะสมเนาะกับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนาะตั้งชื่อแล้วสำคัญเนาะเหมือนเราตั้งชื่อคนใช่ไหมสมมติเรามีลูกเนี้ยเนาะเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมบางคนก็อาจจะเป็นแบบสายมูใช่ไหมอาจต้องดูเลิกดูยามนะอาจจะไปให้ผู้ที่เราเชื่อถือตั้งไปให้หมอดูตั้งไปให้พระตั้งขึ้นแล้วแต่เลยนะครับก็เป็นการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะมีหลักการแล้วกันเนาะว่าในการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรแล้วก็การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับคือแบรนด์สปอนเซอร์ชิพเนี่ยทำอย่างไรครับที่เราเนี่ยจะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยติดตลาดติดตลาดหมายถึงว่าติดตราตรึงใจลูกค้าให้ลูกค้าจำเราได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะทำอย่างไรครับให้เขาเนี่ยจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์ development เนอะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำแล้วใหจะบอกว่าไงดีครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วกันเนาะให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่นะครับการวางตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรนะครับอันแรกก็คือเราก็ต้องดูคุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนะครับเราควรจะเน้นถึงคุณลักษณะเด่นนะครับแล้วก็ประโยชน์เนาะที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเนื่องจากคุณสมบัติแล้วสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยทำอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราขายเลยครับครีมแล้วกันนะครีมบำรุงผิวครีมกันแดดเนาะคุณสมบัติคืออะไรครับป้องกันอะไรครับป้องกัน UVA UVB นะครับ50บวกนะครับ UVB บวกบวกบวกบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้คือคุณสมบัตินะว่าผลิตภัณฑ์เราทำอะไรได้บ้างแต่ benefit คืออะไรครับ benefit ก็คือลูกค้าก็จะครับได้รับการ protection ครับจากแสงแดดเนาะไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยไม่เกิดฝ้าดะกระจุดด่างดำอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นประโยชน์ครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าลูกค้าใส่ใจคุณสมบัติหรือประโยชน์มากกว่าในความเป็นจริงอ่ะลูกค้าแน่นอนเขาฟังคุณสมบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสนใจประโยชน์ที่เขาได้รับครับภาษาการตลาดเราเรียกว่าเป็น what's in it for me เนาะอะไรที่เขาได้รับอ่ะเขาสนใจนะว่าประโยชน์ถึงตัวเขาคืออะไรบางทีแบรนด์ต่างๆนะคุณสมบัติเยอะเลยแต่ลูกค้ามองไม่เห็นประโยชน์หรือเขาไม่เข้าใจประโยชน์บางทีนักการตลาดเนี่ยตั้งใจดีเลยให้คุณสมบัติเยอะเนาะแต่ว่าพอมันtranslate เนาะมันตีความหมายไปถึงประโยชน์เนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจถึงประโยชน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อค่านิยมเนาะ belief and values นะครับคือนักการตลาดเนี่ยสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่อะไรครับให้ความเชื่อมั่นเนาะบอกเรื่องของความเชื่อของแบรนด์ก็ได้นะสิ่งที่แบรนด์เชื่อแบรนด์เชื่ออะไรเนาะถ้าสิ่งที่แบรนด์เชื่อเนาะมันตรงกับใจผู้บริโภคเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอะไรครับให้คุณค่าเรามีค่านิยมเดียวกันเนาะผู้บริโภคก็จะอะไรครับก็จะหลงรักในแบรนด์นั้นมากขึ้นนะครับ2คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเขาควรแนะนำเนอะก็คือควรแนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์และคุณภาพเนอะชื่อควรจะสื่อถึงประโยชน์สื่อถึงคุณภาพนะครับคุณภาพของอะไรครับคุณภาพของตราผลิตภัณฑ์เราเนอะมันควรจะเป็นอะไรที่มีความและ relate เนอะ relatable เนอะเกี่ยวข้องกับตัวตราผลิตภัณฑ์เราเนอะแล้วก็แน่นอนควรจะออกเสียงง่ายจดจำง่ายครับอันนี้สำคัญเลยเนาะออกเสียงง่ายจดจำง่ายในภาษาเนาะในภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเราพูดนะครับอันนี้สำคัญเนาะถ้าเราใช้ชื่อที่จำยากๆออกเสียงยากเนาะลูกค้าจะพูดไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายเนาะนะครับแล้วก็ชื่อตราผลิตภัณฑ์ควรมีความโดดเด่นเนาะมีสัญลักษณ์มีกราฟิกต่างๆเนาะที่โดดเด่นนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่ภาพจำได้เนาะปัจจุบันคนอาจจะเรียกแอปใช่ไหมแอปส้มแอปส้มแอปฟ้าแอปต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยให้คนจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็สามารถขยายใช้ร่วมกับหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆได้วันดีคืนดีนะครับเราขยายสายผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะเรายังสามารถใช้แบรนด์เดิมได้เนี่ยก็ต้องคิดเนาะอย่าแค่คิดว่าวันนี้เราออกผลิตภัณฑ์นี้แต่คิดว่าอนาคตถ้าเราขยายสายผลิตภัณฑ์เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนี่ยเรายังใช้ชื่อแบรนด์เดิมได้ไหมนะครับเราก็จะมีเรื่องของแบรนด์เฮอริเทจนะไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราได้นะครับ3คือการสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ครับเราอาจจะมีตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผู้ผลิตนะผู้ผลิตเองก็คือเจ้าของแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อตราผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่คิดมาแล้วเป็นอย่างดีนะนะครับแต่ละเจ้าเขาอาจจะมีอะไรครับมีแบรนด์ที่อยู่ภายในบริษัทเขาหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะมีชื่อแบรนด์ต่างกันนอกจากนี้เราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นเรียกว่าเป็น private label เนาะตราผลิตภัณฑ์ส่วนบุคส่วนตัวเนาะส่วนตัวนี้คืออะไรล่ะมันแปลมาจาก private label ก็คือว่าเป็นตราผลิตภัณฑ์ของห้างต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ต

ต่างๆไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็ไปจ้างผลิตเนาะนะครับแล้วก็ติดแบรนด์ของตัวเองครับแล้วอาจจะตั้งราคาแบบถูกกว่าแบรนด์อื่นๆเล็กน้อยนะครับหลายๆครั้งสินค้าเขาก็อาจจะมีคุณภาพดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่วนตัวนะเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองได้นะแบรนด์ของห้างเองนะครับแล้วก็3ก็คือตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เนาะอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาลิขสิทธิ์นั้นมาโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ของเรานะครับหรือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ร่วมเนาะเราอาจจะมีแบรนด์แบบคู่กันคู่กัน2แบรนด์นะแบรนด์นี้เก่งเรื่องนี้อีกแบรนด์นึงเก่งอีกเรื่องนึงเราก็เอาเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะดึงข้อดีดึงจุดเก่งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันครับต่อมาก็คือการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เนาะอย่างที่บอกก็คือตราผลิตภัณฑ์เราไม่ควรอยู่นิ่งครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเช่นการขยายสายผลิตภัณฑ์เนาะอย่างในอดีตน้ำอัดลมก็มีรุ่นเดียวถูกไหมครับอาจจะมีรุ่นที่มีน้ำตาลเนาะรุ่นธรรมดาธรรมดาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเราเริ่มมีอะไรครับน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลเนาะไม่มีน้ำตาลไม่พอเนาะไม่มีน้ำตาลอาจจะแยกย่อยก็ได้ว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเราใช้อะไรเรามีสูตรแบบไหนนะครับหรือในอนาคตเราอาจจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่ไม่มีน้ำตาลนะเราเพิ่มสารอาหารเข้าไปด้วยเนาะอันนี้อาจารย์ก็พูดเองนะเผื่อในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่นอกจากไม่มีสิ่งที่คนไม่พึงประสงค์แล้วเรายังเติมสิ่งที่คนต้องการเข้าไปได้นะครับเราสามารถที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้เรื่อยๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่อะไรครับเทรนเนาะแล้วก็ความต้องการผู้บริโภคด้วยนะครับหรือการขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะก็ทำได้นะครับเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งออกมาก่อนนะเช่นผลิตภัณฑ์แบรนด์ขนมปังแบรนด์หนึ่งเนาะเขาก็มีสับแบรนด์ย่อยๆออกมาเต็มเลยนะครับมีทั้งขนมปังขนมปังที่เป็นแบบว่าสำเร็จรูปนะครับขนมปังที่มีไส้ต่างๆเป็นคุกกี้ต่างๆนะครับเขาก็มีอะไรครับขยายนะตราผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างกว้างขวางเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบรนด์หลักก็เป็นแบรนด์แม่แล้วกันเนาะอาจจะเรียกเป็นมาสเตอร์แบรนด์เนาะแบรนด์คุณแม่เนาะแบรนด์หลักแล้วก็มีลูกๆออกมาเนาะขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะเขาก็จะมีแบรนด์แม่อยู่แล้วก็มีแบรนด์ลูกเนี่ยอยู่ข้างใต้แบรนด์แม่นะครับก็ช่วยขยายนะครับตราผลิตภัณฑ์ออกมาได้เนาะแล้วก็การใช้ตราผลิตภัณฑ์หลายๆชื่อครับเกิดขึ้นได้ครับบางครั้งในบริษัทนึงเนี่ยเขาจะมีผงซักฟอกหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละแบรนด์มี positioning ของตัวเองครับเขาก็ใช้ชื่อไม่เหมือนกันใช้ชื่อไม่เหมือนกันเพราะเขาเก่งคนละเรื่องไงบางอันอาจจะเนี่ยเก่งเรื่องขจัดคราบสกปรกบางผงซักฟอกอาจจะเก่งเรื่องความขาวนะครับหรือตราผลิตภัณฑ์ใหม่วันดีคืนดีเราบอกว่าโอ้positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับแบรนด์ที่เรามีอยู่เราก็อาจจะออกแบรนด์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ต้องตัดสินใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ฉลากเองเพราะว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากการกระแทกการสั่นสะเทือนต่างๆนะครับหรือว่าการผุกร่อนต่างๆนะครับพวกนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราเป็นพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าเรื่องของส่งข้อมูลการให้ข้อมูลกับลูกค้าเนื้อบรรจุภัณฑ์ก็ควรจะมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ควรจะลดการโจรกรรมอันนี้น่ากลัวมากเนาะหลายๆผลิตภัณฑ์ในห้างเข้าถึงต้องติดอะไรครับติดสัญลักษณ์ติดแท็กต่างๆเนาะเพื่อป้องกันการโจรกรรมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เริ่มมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนอะสมัยก่อนเรากินพวกอะไรครับซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับก็จะเป็นขวดเนอะทุกครั้งก็ต้องตบใช่ไหมตบที่ก้นขวดกว่าจะออกมานะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นหลอดบีบเนอะมีรูปแบบต่างๆเป็น squeezable bottle นะขวดแบบบีบได้อะไรเงี้ยก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อของการตลาดด้วยนะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉลากเนี่ยมันควรจะอะไรครับควรจะเป็นเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเป็นพนักงานขายเงียบเนาะช่วยอะไรครับช่วยในการขายเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าเชลฟ์นะครับซึ่งองค์ประกอบของอะไรครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูความต้องการของผู้ค้าปลีกเนาะรีเทลเขาต้องการอะไรนะครับแผนการผลิตเราผลิตยากผลิตง่ายอย่างไรนะครับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการโปรเทคสินค้าป้องกันสินค้าครับไม่ให้เสียไม่ให้หายระหว่างการขนส่งนะครับความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการยั่งยืนครับความยั่งยืนในปัจจุบันเนอะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องพิจารณาถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในวงจรชีวิตช่วงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพัฒนานะครับช่วงแนะนำช่วงเติบโตช่วงอิบตัวหรือช่วงตกต่ำนะครับเราก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างช่วงที่เริ่มอิ่มตัวช่วงตกต่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอะไรครับลดคอสเนอะปรับสูตรนะครับแต่ก็ยังให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะแต่พยายามลดต้นทุนลงนะเพื่อที่จะรักษาผลกำไรของเรานะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอะไรครับผลิตภัณฑ์เนอะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเรามีกลยุทธ์มีปัจจัยต่างๆที่มีผลมากมายนะครับอยากให้ลองเอาไปปรับใช้นะครับจะได้ทำให้เราสามารถที่จะอะไรครับบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับของหน่วยนี้นะครับ

0: สวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3นะครับของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเขามีมากมายหลายประเภทเลยประเภทแรกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโลกนี้นะ New to the World ฟังดูแล้วโอ้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเข้ามาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเพราะลองคิดก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเราเจออะไรบ้างอย่างเช่น AI ก็ได้นะก็ถือว่าเป็น New to the World เนาะ AI ก็เป็นอะไรที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับก็ถูกนำออกสู่ตลาดเนาะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือสายผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอาจจะเป็น New Product Line เนาะจากเดิมที่เรามีสายผลิตภัณฑ์เดิมแล้วออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนาะที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เดิมนะครับอย่างเดิมเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูแล้วกันเนาะเราอาจจะออกอะไรครับออกครีมบำรุงออกเอสเซนส์หรือออกผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมมากขึ้นนะครับก็เราออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเนาะที่อยู่ภายใต้เนาะภายใต้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมนะครับก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับหรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์นะครับaddition to the product line เนาะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่เกิดจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะในช่วงที่เรามีการผลิตอยู่นะเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับนอกจากนี้เนาะผลิตภัณฑ์เราเมื่อผ่านไปสักพักเนาะเขาก็เริ่มมีอายุใช่ไหมเหมือนเราใช่ไหมถ้าเรานึกถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะเขาเริ่มมีอายุแล้วเราก็อาจจะต้องแลปรับปรุงเขาให้ทันสมัยเนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราเรียกเป็น product improvements เนาะก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะให้สูงขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับให้สามารถที่จะอะไรครับตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นปัจจุบันนะถ้าเรามองถึงครีมกันแดดใช่ไหมในอดีตเขาอาจจะมองว่าอะไรครับแค่ protection ป้องกันจากแสงแดดปัจจุบันนี้หลายเจ้าเขาบอกเขาป้องกันอะไรครับป้องกันฝุ่น PM 2.5 ครับป้องกันมลพิษต่างๆเห็นไหมครับว่าครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันแดดแล้วนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันมลพิษครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยก็จะซัฟเฟอร์จากอะไร PM 2.5 เนาะหลายคนเป็นภูมิแพ้นะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของการหายใจสุขภาพอาจจะมีเพื่อนเนาะน่ากลัวมากเลยช่วงไหน PM หนักๆเนี่ยเขาเนี่ยมีการแบบสั่งน้ำมูกออกมาเป็นเลือดเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็เลยออกมาตอบโจทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คือการทำ repositioning เนาะเมื่อผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยเราอาจจะดูไม่ทันสมัยไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับก็มีแบรนด์แบรนด์นึงนะแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่กับประเทศไทยมานานเนาะใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยตัวสอสาราแล้วกันเนาะทุกคนก็ไม่หาเองแล้วกันเนาะเขาก็อยู่มานานในตลาดเนาะเขาก็มองว่าเขามีเจ้าของใหม่เป็นรุ่นหลานนะครับเขาก็มาปรับปรุงแบรนด์ใช่ไหมให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนแบรนด์ positioning ปรับเปลี่ยน packaging ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้ามีการใช้ศิลปินเกาหลีมาด้วยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะอันนี้ก็เลยทำให้อะไรครับทำให้เขาสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะครับแล้วก็6ก็คือลดต้นทุนครับทำไมล่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวอะไรกับลดต้นทุนหลายๆครั้งเราผลิตสินค้าออกมาเนาะแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเลยครับเราเจอปัญหาเงินเฟ้อแน่นอนครับวัตถุดิบก็มีราคาสูงขึ้นครับอันนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรครับที่เราออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมโดยที่ให้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือดีขึ้นแต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนครับก็คือเรื่องของ cost saving เนาะหลายๆธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้แจ้งลูกค้าหรอกแต่เขาพยายามพัฒนาสูตรใหม่ๆเรื่อยๆเลยทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนต่ำลงนะครับเพื่อจะได้ผลกำไรเท่าเดิมนะครับในสถานการณ์ที่เขาไม่อยากขึ้นราคาไงเพราะเขารู้สึกว่าไม่อยากเพราะการขึ้นราคาเนี่ยลูกค้าก็จะลำบากใช่ไหมเขาก็เลยแก้ปัญหาที่ตัวเองก็คือพยายามหาวิธีการลดต้นทุนนะครับหรือ cost reduction นะครับซึ่งแนวคิดนะครับของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมสมัยเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรแน่นอนครับต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาครับถ้าติดตามหน่วยที่4ก็จะจำได้นะครับเรื่องของอะไรครับการวิจัยการตลาดร่วมสมัยนะครับแน่นอนต้องมีการวิจัยและพัฒนาหรือ research and development นะครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่านขั้นตอนทางวิศวกรรมนะโอ้อันนี้ก็ต้องอาศัยทางแบบว่าผู้เชี่ยวชาญในโรงงานใช่ไหมครับ แล้วก็พอมีการออกแบบทางวิศวกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีนําไปสู่การผลิตครับผลิตเสร็จเราก็ได้สินค้าออกมานะครับเราก็พร้อมที่จะอะไรครับทําการตลาดครับทําการขายออกสู่ตลาดเนาะแล้วก็วนกลับไปที่การวิจัยและพัฒนาใหม่เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไม่หยุดยั้งเนาะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคนะครับซึ่งกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เริ่มจากการสร้างความคิดครับเราก็ต้องหาแนวคิดเนาะแนวคิดอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ที่คนสนใจเนาะมาจากผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางใช่ไหมอาจารย์เน้นย้ำแล้วตั้งแต่หน่วยที่1เนาะ2ก็คือการคัดกรองความคิดครับเราค่อยๆสกรีนเนาะสกรีนแนวคิดที่เรามีเนี่ยให้ได้แนวคิดที่แบบมีศักยภาพจริงๆเนาะไม่ต้องทำทั้งหมดเนาะบางทีทำเยอะไปไม่ได้ impact เนาะเลือกเฉพาะอะไรครับเลือกเฉพาะสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดแล้วก็ทดสอบอาจจะทดสอบเป็นเรื่องของการทำคอนเซปต์เทสติ้งก็ได้เนอะใช้การวิจัยมาช่วยนะครับทำเป็นคอนเซปต์บอร์ดทำโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับหรือใช้กระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งเนาะกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับมาช่วยในการอะไรครับสร้างโปรโตไทป์ทดสอบแล้วก็กลับไปแก้เนาะจนได้สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะครับในระดับคอนเซปต์เลเวลนะระดับแนวคิดเนาะเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มพัฒนาครับกลยุทธ์ทางการตลาดครับว่าแล้วเราจะขายสินค้านี้อย่างไร CP 7P ของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรนะครับพอได้กลยุทธ์ทางการตลาดแล้วจบเนาะพอธุรกิจระหว่างผลกำไรใช่ไหมเราต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจครับทำ financial analysis ทำ feasibility analysis ดูว่ามันมีโอกาสในการผลิตได้จริงไหมต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ถึงจะอะไรครับคุ้มทุนเกิด break even ขายกี่ปีถึงจะคุ้มกับการลงทุนที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเราก็ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินใช่ไหมครับในการวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วผ่านแน่นอน product นี้มีกำไรภายใน3ปีเราจะขึ้นทุนหลังจากนี้เราจะได้กำไรแล้วนะครับเราก็นำไปสู่การพัฒนาสินค้าจริงแล้วเนาะเราจะไม่เริ่มพัฒนาสินค้าจริงก่อนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราเฟลเนี่ยเราเฟลในกระดาษเนาะเราเฟลในการวิเคราะห์ดีกว่าเราเฟลทำขึ้นมาจริงแล้วมันขายไม่ได้เนาะพอเรามั่นใจจากการวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเราค่อยเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังนะพัฒนาเสร็จยังไม่จบครับเอากลับไปทดสอบกับลูกค้าอีกครั้งนึงว่าที่คุณบอกมาว่าคุณอยากได้1 2 3 4เหล่าเนี้ยคุณยังจะซื้ออีกไหมทดสอบจริงให้เขาซื้อจริงให้เขาใช้จริงแล้วดูสิว่าเขาตั้งใจจะกลับมาซื้อซ้ำไหมนะครับพอทดสอบตลาดแล้วโอเคเขาเรียกว่าเหมือนเช็คลิสต์ผ่านเนาะพอเราผ่านเราติ๊กถูกได้แล้วเราก็นำไปสู่เรื่องของการ commercialization เนี่ยก็คือการขายต่อในเชิงพาณิชย์ครับขายจริงเลย launch product จริงออกสู่ตลาดนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการพัฒนาเนี่ยผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยก็คือว่าการจัดการความรู้นะในองค์กรของเราให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะการมุ่งเน้นตลาดเนาะมุ่งเน้นลูกค้านะครับให้ความสำคัญในการวิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็การประสานงานทางการตลาดเนาะกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็สำคัญเนาะก็ควรจะมีกระบวนการที่เดี๋ยวนี้เขาจะในเรื่องของอาจารย์ใช่ไหมครับอย่างรวดเร็วนะครับโปรโตไทป์เร็วๆนะครับรีบพัฒนาคอนเซปต์เร็วๆเนาะนะครับเพื่อจะนำมาทดสอบแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนาะความเร็วในการพัฒนาสำคัญมากเพราะว่าถ้าช้าก็คือไม่ทันคู่แข่งนะครับกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทีมพัฒนาก็ต้องเป็นทีมที่เก่งมีประสบการณ์ใช่ไหมเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะครับ AI จะเข้ามาช่วยอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะขาดไปเสียไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้ล้มเหลวมีอะไรบ้างที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือการขาดแคลนความคิดนะที่สำคัญในสาขานั้นๆนะครับถ้าเราขาดเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาก็อาจจะทำให้เกิดกระบวนการที่ขลุกขลักได้นะหรือตลาดมีความแยกส่วนเซกเมนต์เล็กๆเยอะมากเลยเราอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ทุกกลุ่มหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจสังคมนะครับต้นทุนในการพัฒนาที่สูงนะขาดแคลนเงินทุนอันนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานจริงเนาะไม่มีเงินทุนในการพัฒนานะครับหรือเวลาเนาะที่ต้องพัฒนาสั้นลงเนาะสั้นลงบางทีอาจจะมีเวลาไม่กี่เดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์กับตลาดนะครับแล้วก็หรือช่วงในการเปิดตัวไม่ดีเปิดตัวในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี้ยนะครับหรือว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์สั้นเหลือเกินขายออกมาปุ๊บอ้าวเทคโนโลยีเปลี่ยนนะอันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็องค์กรไม่สนับสนุนนะครับซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะดูโฟกัส2ช่วงหลักๆก็คือช่วงแนะนำเนาะทำอย่างไรครับช่วงแนะนำเนี่ยสามารถที่จะสร้างการรับรู้ให้คนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดการทดลองใช้นะครับอันนี้คือช่วงแนะนำเนาะพอช่วงเติบโตเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเรื่องของ ราคากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยให้คนเกิดการทดลองเร็วขึ้นเกิดการซื้อซ้ำนะครับเราก็จะได้เริ่มผลกำไรเนาะเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรครับให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะช่วงเติบโตเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้อะไรครับยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับฝากของหน่วยนี้ไว้นะครับหน่วยที่5นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับในการดำเนินการตลาดในยุคของการตลาดร่วมสมัยนะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะได้มากล่าวถึงในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะคะโดยหัวข้อแรกนะคะเราจะได้พูดถึงในเรื่องของราคาสำหรับตลาดร่วมสมัยในเรื่องของราคาจริงๆมันก็มีความสำคัญอย่างที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดมาแล้วนะคะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะโดยราคาเนี่ยจะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือเหมาะสมกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของราคาในการตลาดร่วมสมัยนะคะราคาในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยก็จะหมายถึงราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการหรือคุณค่าที่ลูกค้าให้กับสินค้าหรือบริการของเรานะคะโดยที่เวลาลูกค้าให้คุณค่ากับตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยลูกค้าก็จะให้โดยเปรียบเทียบจากการรับรู้ที่ลูกค้าได้รับนะจากผลประโยชน์แล้วก็ต้นทุนที่ลูกค้าต้องเสียไปหรือการที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้กับตัวสินค้าหรือบริการนั้นนั่นเองนะคะโดยมุมมองในการกำหนดราคาสำหรับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตลาดในอดีตนะคะที่การตลาดในอดีตเนี่ยเรามองโดยที่เริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังลูกค้านะคะเพราะนั้นผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดโดยตั้งราคาตามราคาต้นทุนที่ผู้ผลิตมีนะคะแล้วก็กำหนดราคาขึ้นมาแต่ปัจจุบันนะคะในมุมมองของการกำหนดราคาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มุมมองในการกำหนดราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากลูกค้าเป็นหลักเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าราคาในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะใช้ราคาที่กำหนดโดยการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อตัวสินค้าบริการหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคุณค่าที่ลูกค้าให้กับตัวสินค้าบริการนั้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาจึงเริ่มต้นตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนนะคะโดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดว่าเขาให้คุณค่ากับตัวสินค้าบริการเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วผู้ผลิตก็จะทำการอะไรคะผลิตสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็จัดจำหน่ายจนกระทั่งมาถึงตัวลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสินค้าบริการนั่นก็คือนำมาสู่กำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะในเรื่องของการกำหนดราคาที่เรามุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าคุณค่าของลูกค้าที่กล่าวถึงเนี้ยก็คือประกอบด้วยในด้านของผลประโยชน์กับในด้านของต้นทุนโดยผลประโยชน์เนี่ยจะประกอบไปด้วยผลประโยชน์หลักและผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะผลประโยชน์หลักคืออะไรนะคะผลประโยชน์หลักก็คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมาบริโภคหรือว่าใช้นั่นก็คือเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็คือลูกค้าได้รับผลประโยชน์หลักก็คือการที่ลูกค้ามีอะไรคะมีพาหนะที่เอาไว้ใช้ในการเดินทางนะหรือว่าถ้าเป็นอาหารก็คือผลประโยชน์หลักก็คือลูกค้าได้รับอะไรคะอาหารมาใช้ในการบริโภคนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมคืออะไรผลประโยชน์เพิ่มเติมก็คือในด้านของจิตใจหรือว่าในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ตามหน้าที่ของตัวสินค้าบริการนั้นๆนะคะเช่นผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มเติมจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นก็คือความภาคภูมิใจหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีระดับนะคะหรือว่าได้รับความพึงพอใจหรือมากกว่าที่เขาคาดหวังนะเพราะอะไรก็ตามที่นำเสนอให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่เหนือกว่าความคาดหวังหรือว่าความต้องการหลักปกติของเขาเนี่ยก็คือนั่นก็คือผลประโยชน์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะสำหรับในด้านต้นทุนนะคะเนื่องจากเราบอกแล้วว่าคุณค่าของลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นคุณค่าที่ลูกค้าเนี่ยให้ในการที่เขาเปรียบเทียบจากผลประโยชน์ที่เขาได้รับกับต้นทุนที่เขาต้องเสียไปนะคะคำว่าต้นทุนเนี่ยในด้านของผู้ผลิตนะคะหรือว่าผู้ขายเนี่ยต้นทุนเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นในด้านเป็นสั้นนะคะก็คือต้นทุนในเรื่องของกระบวนการซื้อหรือกระบวนการที่เกิดการขายเกิดขึ้นนะคะ อันที่2ก็คือต้นทุนในด้านความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือในเรื่องของต้นทุนการใช้งานนะคะเพราะนั้นทั้ง3ต้นทุนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของต้นทุนที่ผู้ผลิตเนี่ยจะเอามาใช้ในการคำนวณหรือว่าในการที่จะคิดในเรื่องของการกำหนดราคาเกิดขึ้นเพราะนั้นผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกันแล้วก็นำไปสู่คุณค่าที่มีต่อลูกค้านั่นเองนะคะปัจจัยในการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัยนะคะเราก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็โดยปกติแล้วก็คือจะประกอบด้วยอันหลักของเรานั่นเองนะคะเราต้องมีสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะว่าเนื่องจากสินค้าหรือบริการนั้นก็คือต้องผ่านกระบวนการในการที่เราต้องขนส่งหรือว่ากระจายสินค้าไปกับลูกค้านะคะก็คือการจัดจำหน่ายก็จะมีผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านคนกลางทางการตลาดนะคะรวมถึงผู้จัดจำหน่ายหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในการจัดจำหน่ายต่างๆนะคะในเรื่องของต้นทุนก็แน่นอนอย่างเรื่องของการกำหนดราคาเราก็ต้องพิจารณาต้นทุนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ได้ทำการประกอบการแล้วจะไม่ได้กำไรนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็คาดหวังถึงกำไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะได้กำไรก็คือต้องอะไรคะได้ยอดขายหรือว่าได้รายได้มากกว่าต้นทุนที่ตัวเองต้องลงทุนไปเพราะฉะนั้นต้นทุนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดราคานะคะนอกจากนี้ในการดำเนินการธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรคะการกำหนดราคาต่างๆนะโดยที่ต้องเปรียบเทียบหรือว่าโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าด้วยเพราะว่าราคาก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก็คือเหมาะสมหรือลูกค้าสามารถจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้าก็จึงเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคู่แข่งขันนะคะในตลาดของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในรายเดียวในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีคู่แข่งขันที่จะต้องมาอยู่ในตลาดเดียวกันกับเราอยู่ในตลาดกลุ่มตลาดเดียวกันก็คือมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคู่แข่งขันการดำเนินการคู่แข่งขันใดๆเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการกำหนดราคาของคู่แข่งก็จะมีผลกับเราเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องหรือว่าเหมาะสมกับกฎหมายที่กำหนดด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเป้าหมายในการกำหนดราคาหรือว่าวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาก็ย่อมส่งผลถึงราคาที่เราจะกำหนดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือเป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคานะในตลาดร่วมสมัยนะก่อนต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการกำหนดราคาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่เรากำลังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของราคานะคะกลยุทธ์ราคานะคะเราอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มก็คือกลยุทธ์สำหรับในธุรกิจใหม่นะคะกับกลยุทธ์ที่เป็นรูปแบบทั่วไปนะแล้วก็กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจใหม่นะคะสำหรับธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจที่ยังไม่เคยอะไรคะอยู่ในตลาดมาก่อนนะก็คือหรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่หรือตลาดเป้าหมายใหม่นะคะแล้วเวลาเรากำหนดราคาเนี่ยเราก็สามารถกำหนดได้หลากหลายนะตามลักษณะของขั้นตอนของวงจรชีวิตก็คือวิธีการที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการกำหนดราคาสูงนะคะในเรื่องช่วงเริ่มต้นของการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเราออกสู่ตลาดใหม่เนี่ยเราก็ย่อมอะไรคะต้องการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยติดตลาดหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักกับตัวลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยซึ่งเรามีต้นทุนสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการออกแบบต้นทุนในการตลาดอื่นๆนะคะที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในการกำหนดราคาเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นของการออกสู่ตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดราคาสูงเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะอะไรคะครอบคลุมต้นทุนที่เราได้เสียไปนะคะเมื่อสินค้าออกจำหน่ายเป็นระยะนึงแล้วนะคะเป็นที่รู้จักแล้วนะคะก็ลูกค้าก็อะไรคะก็ระดับราคาก็อาจจะต่ำลงนะคะที่ทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่ในการทำธุรกิจเนี่ยเรามักจะกำหนดราคาเอาไว้ในระดับสูงเพื่อให้สามารถที่จะอะไรคะได้รับผลตอบแทนที่มาครอบคลุมต้นทุนที่เราต้องเสียไปจำนวนมากนะคะนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆอะไรคะลดระดับราคาลงนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือกลยุทธ์หนึ่งในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะหรืออาจจะใช้อีก วิธีหนึ่งนะคะในการกำหนดราคาก็คือการกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กับพวกธุรกิจที่เป็นสินค้าที่เป็นลักษณะอุปโภคบริโภคทั่วไปนะที่ครอบคลุมตลาดค่อนข้างกว้างหรือว่ามีกลุ่มตลาดเป้าหมายเนี่ยที่จำปริมาณมากนะคะเราก็มักจะกำหนดราคาที่ตรงข้ามกับแบบเมื่อสักครู่นะคะก็คือเราจะกำหนดราคาที่ในระดับที่ต่ำก็คือระดับที่ถูกนะคะเพื่อให้เจาะตลาดนะคะคือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แน่นอนก็นำไปสู่การเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนะแล้วก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่กำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะเพราะนั้นในลักษณะของธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็คือมักจะอะไรคะมักจะใช้ในพวกสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้างที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากนะอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะหรือกลยุทธ์หนึ่งในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะเราก็จะกำหนดตามอะไรคะรุ่นนะหรืออาจจะเรียกว่าพรีเมียมนะคะก็คือเป็นการกำหนดราคาที่ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกสินค้าหรือบริการที่เป็นลักษณะแบบซอฟต์แวร์นะคะที่มีการกำหนดราคาเป็นตามรุ่นของซอฟต์แวร์เช่นสมมุติว่าในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแบบใหม่เนี่ยก็อาจจะกำหนดราคาไว้สูงนะหรือว่าสามารถถ้าซอฟต์แวร์ไหนที่สามารถครอบคลุมการใช้งานที่มากก็กำหนดราคาก็จะสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าครอบคลุมอะไรคะการใช้งานน้อยลงหรือว่าขอบเขตการใช้งานเนี่ยลดลงหรือว่าน้อยลงเนี่ยราคาก็จะต่ำลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการกำหนดราคาตามรุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่วนใหญ่ที่ใช้กับลักษณะแบบนี้ก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือพวกกลุ่มพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะในการกำหนดราคาตามรุ่นนั่นเองนะคะกลยุทธ์แบบนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์นึงนะคะในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะโดยเฉพาะพวกสินค้าที่อะไรคะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายก็ย่อมต้องการกำไรนะเป็นอะไรคะจำนวนมากๆก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนรุ่นไปเนี่ยหรือว่าตกรุ่นไปแล้วเนี่ยก็ทำให้อะไรคะสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็คืออาจจะขายไม่ได้แล้วนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็แน่นอนก็อยากจะได้ของใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามารุ่นใหม่ๆก็มักจะกำหนดราคาให้สูงเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่เนี่ยก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการกำหนดราคาที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะกับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่เป็นค้าที่มีฐานหรือว่าเป็นสินค้าหลักนะแล้วก็จะมีสินค้าอื่นที่ต้องใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่นนะคะพวกสินค้าที่เป็นอย่างเช่นนะคะเป็นตัวสินค้าพวกใบมีดโกนเงี้ยก็คืออย่างเช่นเราจำเป็นต้องมีตัวอะไรคะตัวมีดโกนตัวหลักก่อนแล้วก็ตัวใบมีดโกนก็จะเป็นตัวที่เสริมเข้าไปหรืออย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะก็อย่างเช่นเครื่องพิมพ์เตอร์นะคะก็คือเครื่องพิมพ์ที่เวลาเรากำหนดราคาเนี่ยเราก็จะมีตัวเครื่องพิมพ์แล้วก็จะมีตัวหมึกพิมพ์ที่เพิ่มที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคือกำหนดราคาเครื่องพิมพ์เตอร์เนี่ยที่ราคาที่ถูกนะคะหรือว่าต่ำนะเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยไปแล้วก็แน่นอนลูกค้าใช้งานไปก็ต้องมีการซื้อหมึกพิมพ์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตัวอะไรคะหมึกพิมพ์ก็จะราคาสูงนะเพราะว่ายังไงก็คือลูกค้ามีเครื่องพิมพ์แล้วหรือเครื่องพิมพ์เตอร์แล้วก็จำเป็นต้องใช้ตัวหมึกพิมพ์นะในการใช้งานต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการกำหนดราคาที่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันนะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะต่อไปนะคะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์สำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกลยุทธ์ราคาแบบนี้โดยทั่วไปที่นิยมใช้โดยทั่วไปสำหรับสินค้าหลากหลายประเภทนะคะเช่นนะคะวิธีแรกก็คือการกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันนะคะก็เป็นการกำหนดราคาที่มีอะไรคะเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ นะเป็นหลักนะคะโดยที่เราจะกำหนดราคานะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งในประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ขายสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเรานะคะอันนี้เราก็จะกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันก็คือมีการนะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่นกำหนดราคาให้ใกล้เคียงคู่แข่งนะกำหนดราคาอาจจะต่ำกว่าคู่แข่งนะหรือว่ารวมถึงการกำหนดราคาที่สูงคู่แข่งเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีการนะในการที่กำหนดราคาเพื่อการแข่งขันนั่นเองก็คือการพิจารณาจากคู่แข่งขันเป็นสำคัญนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะที่เราเห็นกันได้โดยทั่วไปก็คือการกำหนดราคาตามคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นะอย่างที่เรากล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะคะว่าแน่นอนการกำหนดราคาก็คือต้องกำหนดราคาให้มันสอดคล้องคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะนั้นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หลักที่เราจะเอามาพิจารณาในการกำหนดราคานะคะในการกำหนดราคาแบบนี้เนี่ยถ้าว่าไปก็คือจะค่อนข้างยากในทางปฏิบัติเพราะว่าเราอาจจะต้องไปค้นหาว่าคุณค่าที่ลูกค้าให้เนี่ยให้เป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้รู้ระดับราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในวิธีนี้ก็คือเรามักที่จะอะไรคะอาจจะใช้อาศัยการวิจัยหรือการที่ไปสอบถามตัวลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อเราจะได้ไปดูว่าเราจะกำหนดราคาเท่าไหร่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีการที่เราอาจจะต้องมีการวิจัยหรือว่ามีการสำรวจนะความต้องการของลูกค้าหรือสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าระดับราคาที่ลูกค้ารับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะหรือระดับราคาที่ลูกค้าเนี่ยให้กับสินค้าหรือบริการก็คือคุณค่าที่ลูกค้าให้เนี่ยเป็นระดับราคาไหนก็คือเราก็จะได้กำหนดราคาให้มันเหมาะสมนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะคือการกำหนดราคาโดยการบวกเพิ่มจากต้นทุนนะแน่นอนเราบอกแล้วว่าในการดำเนินการธุรกิจนะคะเราย่อมต้องการกำไรก็คือไม่ขาดทุนนั่นเองก็คือสามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นทุนก็จะเป็นตัวหลักในการพิจารณานะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดโดยที่ราคาโดยอาศัยพื้นฐานจากต้นทุนที่เราต้องเสียไปในการผลิตสินค้าหรือบริการหรือในการขายสินค้าบริการนั้นต้นทุนที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะต้นทุนก็จะมีทั้งต้นทุนทางตรงนะต้นทุนอะไรคะทางอ้อมต่างๆก็คืออาจจะแบ่งเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปรต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นต้นทุนรวมนะแล้วก็เราก็มาเพิ่มส่วนที่เราต้องการกำไรเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณราคาแบบง่ายๆนะคะเป็นการบวกเพิ่มจากต้นทุนเพราะฉะนั้นในวิธีนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้กับพวกในอุตสาหกรรมหรือในส่วนที่เป็นลักษณะที่มีการผูกขาดหรือว่าเป็นมีผู้ขายน้อยรายนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็อะไรคะอาจจะกำหนดราคาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงถ้าเกิดเป็นลักษณะของตลาดที่เป็นลักษณะการแข่งขันแบบเสรีหรือการแข่งขันแบบผู้ขายจำนวนมากเนี่ยเพราะฉะนั้นในวิธีนี้คือการบวกเพิ่มต้นทุนเนี่ยก็มักจะใช้กับธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดแบบผูกขาดหรือตลาดที่ผู้ขายน้อยรายนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเราเห็นโดยทั่วไปนะคะในสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราได้พบเห็นกันนะก็คือในเรื่องของการกำหนดราคาแบบเชิงจิตวิทยาก็คือเป็นการใช้อะไรคะใช้ความรู้สึกหรือการรับรู้จากลูกค้าเนี่ยว่าควรจะกำหนดราคายังไงให้เป็นที่จูงใจกับลูกค้าเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็มักจะใช้อะไรคะแนวทางทางจิตวิทยาต่างๆในการที่จะทำยังไงให้กำหนดราคาให้สามารถจูงใจให้กับลูกค้าได้นะเช่นตัวอย่างเช่นการกำหนดราคาแบบเป็นเลขคี่นะฮะลงท้ายด้วย9นะฮะก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงอะไรฮะราคาที่ถูกนะหรือลูกค้ารู้สึกว่าเป็นราคาที่ประหยัดเช่นตัวอย่างเช่นราคา99บาทกับราคา100บาทเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นราคา99บาทลูกค้าก็จะรู้สึกว่าถูกกว่าราคา100บาททั้งที่ต่างกันเพียง1บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทางจิตวิทยานั่นเองนะคะการกำหนดราคาเป็นเลขคี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเราในการที่จะกำหนดราคาโดยที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดเราได้นะคะหรือการกำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดราคาสำหรับพวกสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าที่อาจจะมีระดับสูงหน่อยนะคะก็มักจะกำหนดราคาที่เป็นระดับสูงเพื่อที่ผู้ใช้หรือว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นหรือว่าใช้บริการนั้นไปเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจว่าได้ใช้สินค้าที่มีระดับ นะเพราะนั้นก็คือเป็นการกำหนดราคาแบบสำหรับพวกสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆหรือสินค้าที่เป็นราคาแพงที่อาศัยพวกแบรนด์เนมต่างๆพวกนี้มักจะใช้วิธีการนี้นะคะก็คือการกำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรีนะคะหรืออาจจะกำหนดราคาไว้แบบสูงเลยนะก็คือกำหนดราคาแบบที่เรียกว่าพรีเมียมนะคะก็คือกำหนดราคาที่สำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษหรือลูกค้ากลุ่มเฉพาะนะซึ่งอาจจะมีสินค้าที่มีลักษณะแบบอื่นที่อยู่ในสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปแต่ก็จะมีสินค้าที่เป็นพิเศษขึ้นมาหรือสินค้าที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาสำหรับลูกค้ากลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มพิเศษนะซึ่งก็จะกำหนดราคาไว้สูงหรือแพงนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อยู่ภายใต้ที่เรียกว่าการกำหนดราคาแบบเชิงจิตวิทยานะคะสำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะต่อไปเรามาดูอีกวิธีกลุ่มนึงนะคะก็คือการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะคะก็วิธีการในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดที่เราเห็นโดยทั่วไปเพื่อจูงใจลูกค้าเนี่ยที่เราอาจจะรู้จักกันดีก็คืออย่างเช่นการซื้อ1แถม1นะหรือการกำหนดราคาที่อะไรคะช่วยดึงดูดใจนะเช่นกำหนดราคาถูกนะเอาไว้เพื่อเช่นมีสินค้าบางชนิดนะที่กำหนดราคา

0: ค้าอื่นๆขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้นะคะลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าอื่นๆนะคะเพราะนั้นก็เป็นการเรียกว่าเป็นแบบล่อใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือการกำหนดราคาสำหรับกรณีที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับที่เป็นช่วงตกต่ำนะคะหรือกิจการจำเป็นที่จะต้องถึงจุดที่จะต้องเลิกกิจการก็จะใช้วิธีการกำหนดราคาที่ถูกนะหรือว่ากำหนดราคาที่เป็นแบบที่เป็นสินค้าแบบสินค้าพวกล้างสต็อกต่างๆนะเพราะนั้นกำหนดราคาก็จะกำหนดราคาให้ต่ำมากนะคะสำหรับพวกสินค้าที่กำลังจะหมดลงเช่นเราจะเห็นตามพวกร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อทำให้ราคาเนี่ยต่ำมากนะเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรากำลังจะเลิกกิจการนั่นเองนะคะหรือการกำหนดราคาแบบสมาชิกก็คือสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกของร้านนะหรือสมาชิกของธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถได้ระดับราคาที่ต่ำกว่าปกติหรือต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปนะอันนี้เราจะเห็นในพวกร้านค้าปลีกต่างๆที่จะใช้วิธีการนี้ค่อนข้างมากนะคะก็คือจะให้ราคาที่ต่ำกว่าปกติสำหรับลูกค้าหรืออาจจะมีของแถมพิเศษสำหรับลูกค้านะหรืออาจจะเป็นลักษณะการสะสมแต้มหรือสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือว่าใช้สำหรับการรับสิทธิพิเศษต่างๆนะอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันนึงในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะและอีกอันนึงนะคะคือการกำหนดราคาเพื่อการขายควบนะคะก็จะเป็นการรวมสินค้าหรือบริการที่มากกว่าอะไรคะสองชนิดเป็นต้นไปนะคะในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกันนะก็คือเพื่อจะนำเสนอสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าหลักนะที่ลูกค้าต้องการแล้วก็จะมีสินค้าอื่นที่ควบเข้ามานะที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมนะหรืออาจจะขายไม่ได้นะคะเราก็เอามาเป็นเหมือนกับเป็นของแถมนะแต่จริงๆก็คือว่าได้อะไรคะเป็นการลักษณะเป็นการขายควบนะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าหลักที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ขายสินค้าอื่นควบเข้าไปนะที่เป็นสินค้าที่อาจจะขายได้ยากนะหรือไม่ได้รับความนิยมเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็หรือที่เราเห็นในพวกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยก็จะใช้วิธีการในการกำหนดราคาแบบถูกทุกวันนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า everyday low price นะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เราจะทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงว่าธุรกิจหรือร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านค้าที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับราคาที่ถูกกว่าร้านค้าอื่นแน่นอนนะคะเป็นการการันตีว่าได้รับถูกทุกวันแน่นอนเพื่อให้รักษาลูกค้าให้สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดราคาแบบถูกทุกวันนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากนี้ก็จะมีสินวิธีการอื่นเช่นกำหนดราคาแบบแปรผันก็คือกำหนดราคาที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือสถานที่หรือภูมิภาคที่แตกต่างกันหรือกำหนดราคาเป็นระดับเช่น39 49 59อะไรเงี้ยนะที่แตกต่างกันเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็กำหนดราคาตามฤดูกาลก็คือเป็นการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าปกติในช่วงที่อะไรฮะเราต้องการจะกระตุ้นยอดขายนะคะหรือกำหนดราคาแบบแยกกลุ่มตามกลุ่มลูกค้าก็คือตามระดับของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามศักยภาพหรือกำลังซื้อของลูกค้าหรือรายได้ของลูกค้าที่แตกต่างกันก็กำหนดราคาให้มันแตกต่างกันนะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการราคาในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่นะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องอะไรคะรู้ว่าการกำหนดราคาที่เป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้สามารถกำหนดราคาให้มันเหมาะสมและราคาถือเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนั่นเองนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

0: ระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: I returned here for just one reason. I fell in love.
8: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

มาดูกันค่ะเรื่องการส่งเสริมการตลาดนะคะในการตลาดร่วมสมัยค่ะหน่วยที่7ค่ะนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะเรื่องการส่งเสริมการตลาดเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าตรงนี้มีส่วนของการตลาดดิจิทัลเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้นะคะตัดสินใจซื้อเร็วแล้วก็รวมถึงนะคะสร้างภาพลักษณ์นะคะให้กับแบรนด์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่นักการตลาดฉึกฉักกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยค่ะโมดูลแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานค่ะแล้วก็คำที่ทุกคนต้องรู้จักเลยนะคะคือคำว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการค่ะนั่นคือ IMC ค่ะนะไม่รู้จักคำนี้ไม่ได้เลยนะคำนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโมดูล1จะพูดถึงอะไรความหมายก่อนค่ะส่งเสริมการตลาดคืออะไรอาจารย์เน้นย้ำนะคะชื่อมันคือการส่งเสริมการตลาดอย่าไปเขียนผิดนะคะอย่าไปเขียนเป็นการสื่อสารการตลาดอย่าไปเขียนเป็นการส่งเสริมการขายนะคะอันนั้นการส่งเสริมการขายเป็นแค่ subset 1เป็นแค่องค์ประกอบ1ของการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือคำว่าโปรโมชั่นใน 4P นะคะหมายถึงอะไรบ้างนะคะเป็นการสื่อสารการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคค่ะจริงๆการสื่อสารก็อยู่ข้างในการส่งเสริมนี่แหละนะคะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญค่ะนั่นคือโฆษณา advertising โปรโมชั่นประชาสัมพันธ์นะคะ public relations นะคะแล้วก็การขายค่ะส่งเสริมการขายเซลล์โปรโมชั่นนะคะแล้วก็การขายด้วยบุคคลค่ะนะคะนั่นคือ personal selling แล้วก็การตลาดทางตรงค่ะ direct นะคะ direct promotion นะคะดังนั้นมีทั้งหมด5เครื่องมือที่สำคัญของการส่งเสริมการตลาดค่ะที่เราควรจะเอามาใช้ค่ะมาดูกันค่ะความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อกระจายข้อมูล

นะคะให้ผู้บริโภคได้รู้จักนะคะได้สร้างภาพลักษณ์เกิดทัศนคติที่ดีนะคะให้ชอบให้เชื่อให้ใช้นะคะให้ซื้อค่ะนะคะแล้วก็ให้แนะนำต่อนะคะนี่คือการกระจายข้อมูลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นองค์ประกอบนะคะของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ส่วนผสมราคาส่วนผสมการจัดจำหน่ายที่เชื่อมโยงกันกับการส่งเสริมการตลาดค่ะเพื่อทำให้ข้อมูลนี้ไปถึงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อแสดงความแตกต่างค่ะว่าแบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะคะหรือธุรกิจเราแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไงนะคะก็แสดงออกด้วยการส่งเสริมการตลาดนี่แหละค่ะแล้วถ้าการส่งเสริมการตลาดที่เป็นการส่งเสริมการขายค่ะเซลล์โปรโมชั่นจะช่วยกระตุ้นยอดขายหรือกระทั่ง Personal Selling เองก็มีหน้าที่ในการกระตุ้นยอดขายค่ะนะคะเพื่อทำให้เกิดยอดขายมากขึ้นค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดค่ะดังนั้นส่งเสริมให้การตลาดเราเป็นที่รู้จักส่งเสริมการตลาดเราให้คนรักแล้วก็ส่งเสริมการตลาดเราให้สินค้าและบริการเรามียอดขายค่ะจึงมีความสำคัญจริงๆค่ะถ้าถามว่า P ตัวไหนนะคะทางหลังจากวางการตลาดไปเนี่ยหลังจากสินค้าออกสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยใช้เงินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็น P โปรโมชั่นนี่แหละค่ะนะปัจจัยสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการตลาดอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนาะว่าเป็นส่วนที่ถูก disrupt ด้วยดิจิตอลมากที่สุดก็คือเราเอาสื่อดิจิตอลมาใช้ในการทำโปรโมชั่นมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลค่ะเราใช้เวลาอยู่กับสื่อดิจิตอลเนี่ยมากเลยนะคะแล้วแต่เซอร์เวย์เลยนะคะมีตั้งแต่8ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าเจเนเรชันใหม่ๆค่ะที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชัน Z เจเนเรชันอัลฟานะนะเบต้าอะไรอีกก็ตามที่จะมาเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่กับสื่อดิจิตอลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้อะไรคะการส่งเสริมการตลาดต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาค่ะที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลมากขึ้นเพราะมันทำได้เยอะขึ้นกว่าสื่อแอนาล็อกนะคะนี่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นค่ะเมื่อกี้จะได้พูดถึงเจเนเรชันแล้วเนาะนะคะแค่เจเนเรชันต่างกันนะคะเหมือนดูหนังกันมาคนละม้วนเลยอะความคิดความชอบความต้องการนี่ไม่เหมือนกันแล้วค่ะนะดังนั้นลูกค้าแต่ละเจเนเรชันก็ต่างกันแล้วในเจเนเรชันเดียวกันนะคะด้วยแบ็คกราวด์ที่ต่างกันเราก็มีความต้องการที่ต่างกันไงดูตัวอย่างค่ะสมาร์ทโฟนง่ายๆเลยค่ะถ้าเอาทุกคนเอาสมาร์ทโฟนมาแบร์ไว้ด้วยกันนะคะไม่มีใครชอบยี่ห้อเดียวกันเลยไม่มีใครซื้อรุ่นเดียวกันเลยนะคะ10คน10รุ่น10โมเดลค่ะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในการส่งเสริมการตลาดค่ะเราไม่สามารถตอบสนองกลุ่มใหญ่ๆได้อีกต่อไปเราต้องส่งเสริมการตลาดแบบที่แบ่งย่อยค่ะเป็นเซกเมนต์ค่ะซึ่งตรงนี้ทำได้ด้วยการตลาดดิจิตอลค่ะแคมเปญนึงนะคะออกมาเป็นหลายหน้าตามากเลยค่ะเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะเหมือนตัวอย่าง Netflix อย่างเงี้ยค่ะแค่ทำเนลบน Netflix นะคะเวลาที่เราเลือกดูหนังค่ะนะคะ Netflix มีทำเมลหลายรูปแบบมากเลยค่ะคือไอตัวโปสเตอร์หนังที่ทำให้เราคลิกเลือกอะค่ะโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อให้เราดูพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวทำเนลมาเพื่อทำให้เราเลือกได้ตามที่เราชอบค่ะแล้วก็จะนำเสนอแบบนั้นอีกซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการตลาดดิจิทัลเลยค่ะดังนั้นแนะนำคำคำหนึ่งก่อนค่ะที่ร่วมสมัยมากๆที่นักศึกษาต้องรู้จักค่ะเป็นคำที่อยู่ในการจัดการการตลาดด้วยคำคำนี้เขาเรียกว่าการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการค่ะเมื่อก่อนเราก็บูรณาการเดี๋ยวนี้เราก็ยิ่งบูรณาการเข้าไปใหญ่เลยค่ะนะคะ Integrated Marketing Communication เป็นการสื่อสารที่เน้นนะคะการบูรณาการทุกช่องทางเข้าด้วยกันค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนยังไม่มีช่องทางดิจิตอลนะคะก็บูรณาการแค่ช่องทาง Analog ค่ะนะบิลบอร์ดโปสเตอร์นะโฆษณาทีวีนะคะโฆษณาในนิตยสารต่างๆพวกนี้มันต้องพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบโฆษณาทีวีก็ทำเป็นวิดีโอได้นะคะโฆษณาบนนิตยสารนะคะก็ทำเป็นภาพนะคะลงรายละเอียดได้บนบิลบอร์ดนะคะก็ลงรายละเอียดไม่ได้เยอะต้องทำเป็นตัวใหญ่ๆเพราะคนขับรถเราเห็นอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมคะนี่คือเรื่องเดียวกันนะคะแต่เราโฆษณาหลายรูปแบบแต่ยังคงโทนสีโทนอารมณ์นะคะแบรนด์เมสเซจให้มันสอดคล้องกันค่ะพอมาถึงยุคนี้นะคะเป็นยุคของการตลาดแบบนวัตกรรมค่ะเราบูรณาการไม่ใช่แค่เพียงออฟไลน์หรืออนาล็อกอย่างเดียวเราบูรณาการดิจิตอลด้วยให้มันพูดถึงเรื่องเดียวกันค่ะให้มันดรายลูกค้าเข้ามาในช่องทางเดียวกันให้เกิดการซื้อเหมือนกันค่ะนี่คือคำว่า IMC ค่ะซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอาจารย์นี้ก็เลยถือโอกาสอธิบายให้เราฟังค่ะยกตัวอย่างแบรนด์อีกนะคะขออนุญาตยก Netflix อีกรอบนึงนะคะ Netflix เป็นแบรนด์ดิจิตอลเนาะ
ถ้าเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมมิ่ง

ภาพยนตร์ความบันเทิงอยู่ที่บ้านเราสามารถดูได้โดยที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีแผ่น DVD ไม่ต้องมีอะไรหรอกค่ะนั้น Netflix มีให้เราเลือกนะคะแล้วก็อัปเดตได้ตามความชอบของเรานะคะการส่งเสริมการตลาด Netflix ก็ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะในแง่ของดิจิตอลอย่างเดียวไม่ได้มีแค่เรื่องของการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมนะคะหรือผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวนะคะแน่นอนเขาส่งเสริมการตลาดออฟไลน์ด้วยให้มันบูรณาการกันค่ะทำไมต้องบูรณาการคะเพราะถ้าจะหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่ชอบ Netflix ก็อาจจะบางทีไม่ได้อยู่ช่องทางดิจิตอลถูกไหมคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่แอนาล็อกดังนั้นต้องไปบูรณาการโดยการที่ไปโฆษณาให้รู้ว่า Netflix มีหนังใหม่นะคะผ่านบิลบอร์ดนะคะผ่านนิตยสารนะคะผ่านโฆษณาแบบทีวีเพื่อดึงคนเข้ามาที่ดิจิตอลให้มากขึ้นค่ะนี่คือคำว่า IMC ค่ะนะพอจะเข้าใจนะคะพอจะเห็นภาพมีความลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นรูปแบบของ IMC คือการผสมประสานบูรณาการนะคะให้เกิดได้ตามวัตถุประสงค์การตลาดไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกช่องค่ะแค่ให้มันได้ตามวัตถุประสงค์เช่นวัตถุประสงค์จะเพิ่มลูกค้าใหม่วัตถุประสงค์จะเพิ่มยอดขายวัตถุประสงค์จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแบรนด์ให้ชัดเจนเราก็ใช้สื่อที่เหมาะสมแต่ละอย่างเพื่อทำหน้าที่ของมันเพื่อประสานกันให้ไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันค่ะนี่คือความหมายของ IMC นะคะจำไว้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเหมือนกันในทุกช่องทางแค่เราผสมประสานการทำงานร่วมมือกันเพื่อเอาให้ไปสู่วัตถุประสงค์การตลาดที่เราต้องการค่ะดังนั้นรูปแบบใหม่ๆนะคะนอกจากคำว่า IMC นะคะซึ่งดั้งเดิมอภิมหาอมตะนิรันดร์การตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงปัจจุบันแล้วอาจารย์นี่ขอเสนอคำใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดค่ะคำนี้เรียกว่าการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเราค่ะ Customer Co-creation ค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าตอนนี้การตลาดเนี่ยค่ะเรานิยมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำส่งเสริมการตลาดกับเราค่ะเพราะอะไรแบรนด์พูดเขาอาจจะเชื่อดีมั้ยเนาะนี่มันก็โฆษณานี่มันก็ขายของอ่ะแต่พอลูกค้าผู้บริโภคพูดด้วยกันเองนะคะเขารู้สึกว่าเออนี่เพื่อนบอกเรานะคะนี่เขาไปลองใช้จริงแล้วเขามาบอกเรานี่คนที่เราติดตามอยู่บอกเรานะคะดังนั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่ามันให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าค่ะก็เลยเป็นยุคคอนเซปต์ของ Customer Co-creation ค่ะให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเราและนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการโฆษณาการรีวิวอย่างเดียวนะคะลูกค้ามีส่วนร่วมในทุกจุดเลยค่ะที่เป็นส่งเสริมการตลาดนะคะสิ่งที่สำคัญคือการบอกต่อแนะนำต่อค่ะเดี๋ยวนี้มันบอกต่อแนะนำต่อง่ายไงคะจากเดิมเนี่ยการบอกต่อมันต้องเป็น Word of Mouth ใช่มั้ยคะคือมันต้องพูดกันเฉยๆเดี๋ยวนี้มันแนะนำต่อผ่านสื่อสังคมง่ายนิดเดียวเลยค่ะหรือการแนะนำต่อผ่านแชทนะคะผ่านการรีวิวต่างๆดังนั้นทำให้ Customer Co-creation มีบทบาทมากสิ่งที่อาจารย์เนี่ยชอบแนะนำลูกศิษย์ที่ทำธุรกิจนะคะบริการหรือธุรกิจสินค้าใดๆก็ตามค่ะพยายามเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมมาเป็นเซลล์ขายของให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเปิดร้านอาหารคุณมีจุดเช็คอินมีมุมถ่ายรูปให้ลูกค้าได้รีวิวประสบการณ์นะคะหรือมีโปรโมชั่นที่ว่าแค่เช็คอินที่เรานะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอบรรยากาศในร้านนะคะรับส่วนลด 10% เห็นไหมคะแบบนี้ค่ะคือการส่งเสริมการตลาดที่ไปคู่กับ Customer Co-creation อย่าให้ลูกค้าเป็นแค่ลูกค้าเฉยๆค่ะให้เขาเป็นคนที่เป็นเซลล์ขายของให้เราด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าเราเป็นสินค้าค่ะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รีวิวได้คอมเมนต์นะคะนอกจากเรามาปรับปรุงนะคะตัวเราเองแล้วนะคะสิ่งที่เขารีวิวและคอมเมนต์ก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าทั่วไปค่ะมันมีคอนเซปต์อยู่นะคะว่าลูกค้าแบบที่เขาฟังลูกค้าด้วยกันเองผู้บริโภคด้วยกันเองนะคะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นโพซิทีฟ 100% ค่ะเป็นเนกาทีฟเขาก็ยินดีฟังแล้วชอบด้วยแล้วเชื่อถือด้วยเพราะอะไรคะเขาจะรู้ว่าเขารับได้กับส่วนที่เป็นเนกาทีฟหรือเปล่านะคะส่วนที่เป็นโพซิทีฟเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นยิ่งเปิดให้ลูกค้าได้มีโครเคียชันกับเราเรายิ่งขายได้ดีขึ้นค่ะอีกคอนเซปต์นึงค่ะเขาเรียก customer engagement ค่ะนะคะ customer engagement คืออะไรให้ลูกค้ามีการ engage กับแบรนด์ได้อย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะโดยเฉพาะการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลมันเป็นการตลาดแบบสื่อ2ทางค่ะลูกค้าสามารถคอมเมนต์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือสามารถแบบมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเราได้สั่งซื้อโหลดลงตะกร้านะคะติดตามข่าวเราได้นะคะดังนั้นยิ่งเขาได้กดอะไรกับเราเท่าไหร่นะคะเขายิ่งมีโอกาสจะซื้อมากเท่านั้นค่ะนะมีการบทความของ Harvard Business Review ค่ะ The more you tweet the more you buy นะคะตอนนี้ยังมี Twitter ดังอยู่ในอเมริกาก็คือยิ่งเราทวิตข้อความเท่าไหร่เรามีโอกาสจะซื้อมากเท่านั้นดังนั้นคำว่า customer engagement ก็คือว่าดึงให้ลูกค้า

มีส่วนร่วมในรูปแบบที่เขามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับแบรนด์บนสื่อดิจิตอลค่ะดังนั้นในหน่วยนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์เน้นแนะนำนะคะก็คือว่าการส่งเสริมการในยุคสมัยใหม่ค่ะทุกคนผ่านการจัดการการตลาดในส่วนของการส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นมาละนะคะในส่วนนี้โมดูลนี้ทำให้เราเข้าใจนะคะในแง่ของความหมายความสำคัญแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะแนวคิดใหม่ๆของการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะ IMC นะคะรูปแบบใหม่คืออะไรนะคะผสมผสานออฟไลน์ออนไลน์เข้าด้วยกันค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Customer Co-creation หรือ Customer Engagement ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Influencer Marketing ซึ่งนักศึกษาจะได้ฟังต่อนะคะในการตลาดดิจิตอลต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังโมดูล2กันค่ะเครื่องมือ5อย่างในการส่งเสริมการตลาดนะคะมาเกี่ยวข้องกับเรายังไงเราต้องใช้ยังไงบ้างซึ่งอาจารย์จะแคปเจอร์เฉพาะเรื่องใหม่ๆเลยค่ะเพราะเรื่องเดิมๆหลักการเดิมๆนะคะเราได้ฟังมาละในส่วนของการจัดการการตลาดค่ะเดี๋ยวโมดูลนี้นะคะของการส่งเสริมการตลาดในการตลาดร่วมสมัยเราจะมาดูเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่สำคัญและจำเป็นในการส่งเสริมการตลาดค่ะมาดูเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด5ประเภทก่อนมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ได้มีการจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ไว้นะคะตามหนังสือการจัดการการตลาดของคอตเลอร์เลยมี5ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าโฆษณาค่ะหรือ advertising ค่ะเดี๋ยวลองมาดูความหมายนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะซึ่งมันรวมถึงอะไรก็ตามที่เราจ่ายเงินนะเนาะเพื่อซื้อสื่อค่ะอันที่2ค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation จริงๆมันรวมคำว่า public city ด้วยนะคะคืออะไรก็ตามที่เรามีการเผยแพร่เนื้อหาไปแล้วมีสื่อมาทำข่าวหรือมีคนมาเขียนข่าวให้เราค่ะอันที่3ค่ะการขายด้วยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะนะคะอันนี้ก็คืออะไรที่เราอาจจะคุ้นชินนะคะประเภทนอกตามบ้านนะคะหรือนะคะเป็นเซลล์ขายของที่อยู่ตามร้านต่างๆอันที่4ค่ะการส่งเสริมการขายค่ะเซลล์โปรโมชั่นค่ะอันนี้คือการลดแลกแจกแถมต่างๆนะแหมหลายคนฟังอยู่อาจจะชอบสิ่งนี้นะมันกระตุ้นให้เกิดการซื้อค่ะมันเลยชื่อว่าส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องที่ย้ำทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะส่งเสริมการขายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของส่งเสริมการตลาดนะคะเพราะคนชอบเขียนผิดเรื่อยเลยมาเขียนส่งเสริมการขายเป็น P ตัวที่3ค่ะไม่เลยค่ะชื่อใหญ่มันคือส่งเสริมการตลาดค่ะส่งเสริมการขายอยู่ตรงนี้แล้วก็การตลาดทางตรงค่ะ direct marketing นะคะตรงนี้มีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะด้วยสื่อดิจิตอลปัจจุบันเราสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นค่ะแบรนด์ต่างๆลุกขึ้นมาทำการตลาดทางตรงทั้งหมดเลยเดี๋ยวจันนี้มาทวนให้ดูความหมายของตลาดประเภทนะคะประเภทแรกค่ะการโฆษณาค่ะadvertising ค่ะความหมายมันคืออะไรนะคะเป็นการเสนอเนื้อหาของแบรนด์ของธุรกิจนะคะให้เข้าถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคธุรกิจหรือผู้บริโภครายย่อยนะคะโดยมีการจ่ายเงินซื้อสื่อนะคะจ่ายเงินซื้อสื่อแต่ตัวเนื้อหาเราทำเองนะคะอันนี้เรียกว่าโฆษณาค่ะนะดังนั้นโฆษณามันจะมีบทบาทในการที่สร้างทัศนคตินะคะสร้างการยอมรับสร้างการรู้จักนะคะทำให้ชอบทำให้เชื่อทำให้อยากใช้นะคะหรือทำให้ไปซื้อนะคะนี่คือการโฆษณาค่ะดังนั้นจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีการรับรู้ได้มากขึ้นการเลือกสื่อในการโฆษณาก็จะเลือกตามกลุ่มเป้าหมายค่ะสื่อนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไรนะคะเราก็จะเลือกซื้อสื่อตามนั้นนะอย่างเช่นนะคะเราลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะดังนั้นคนที่รับสื่อก็จะเป็นคนทั่วๆไปนะคะโฆษณาในทีวีนะคะก็ดูว่าช่องนั้นเวลานั้นใครเป็นคนรับสื่ออยู่เขาบอกว่าช่วงบ่ายของทีวีในวันธรรมดานะคะเราจะได้กลุ่มที่เป็นแม่บ้านกับคนสูงอายุนะคะช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้กลุ่มที่เป็นคนวัยทำงานนะคะนะซึ่งยังคงตื่นเช้าอยู่นะคะเปิดทีวีนะคะอาจจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงอายุประมาณสัก40อัพนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้รับสารนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะนะคะว่าใครจะเป็นผู้รับสื่อนั้นแล้วเราค่อยซื้อสื่อค่ะมาดูสื่อดิจิตอลบ้างค่ะเขาก็พูดกันว่าถ้าเราจะซื้อโฆษณาในสื่อดิจิตอลนะคะมันมีความแตกต่างกันนะคะอย่าง Generation X นะคะหรือ Generation Baby Boomer นะคะก็คือคนที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปเนี่ยจะอยู่กับ Facebook ค่อนข้างเยอะนะคะถ้า Generation Y นะคะก็คือประมาณสัก35ถึง45พวกนี้ค่ะก็จะอยู่กับ Instagram ค่อนข้างเยอะนะคะนะถ้าเด็กๆนะคะก็จะไปอยู่กับ Discord นะคะTikTok นี่ก็เรียกว่าแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่ามันฟังง่ายเข้าใจง่ายนะคะถ้า YouTube ก็จะเป็นกลุ่มที่

ต้องการสื่อแบบยาวต้องการเรื่องของการศึกษานะคะการเรียนรู้นะคะนะดังนั้นนี่คือความแตกต่างกันนะคะของสื่อกับการซื้อโฆษณาค่ะซึ่งทุกคนสามารถไปซื้อโฆษณาในสื่อดิจิตอลได้เช่นเดียวกันกับสื่อปกติค่ะแล้วก็ไปนำเสนอแอดเวอร์ไทซิ่งบนดิจิตอลได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการโฆษณาปัจจุบันเราเริ่มทำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายแยกย่อยมากขึ้นถ้าเราจำเรื่องแนวคิดได้นะคะดังนั้นเราจะทำโฆษณาที่ถูกใจเขาโฆษณาที่คอนเทนต์แบบดึงดูดเขาเพราะว่าอะไรโฆษณาบนสื่อดิจิตอลสามารถปิดได้สามารถเปลี่ยนช่องได้อันนี้มันง่ายกว่าแบบแอนาล็อกเยอะเลยค่ะมาดูประเภทของการโฆษณาค่ะการโฆษณามีกี่ประเภทประเภทแรกโฆษณาถึงผู้บริโภคที่เป็นสถาบันหรือ B2B ค่ะโฆษณาแบบนี้เรียกว่าโฆษณาสถาบันนะคะเป็นการโฆษณาให้รู้จักนะคะองค์กรสร้างภาพลักษณ์นะคะโฆษณาแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดอิมเมจที่ดีขึ้นนะคะเป็นการโฆษณาให้รู้จักวิสัยทัศน์การบริการความใส่ใจนะคะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าการโฆษณาสถาบันค่ะมาที่อีกอันนึงคือโฆษณาแบบ product advertising ค่ะโฆษณาสินค้าและบริการค่ะโฆษณานี้มีหน้าที่ทำให้รู้จักสินค้าและบริการแบรนด์นี้ชื่ออะไรเนาะนะคะหรือเพื่อการแข่งขันค่ะชิงส่วนแบ่งการตลาดนะคะนะดังนั้นอาจจะมีการเปรียบเทียบนะคะมีการทำให้รู้จักนะคะเปรียบเทียบข้อดีนะคะคุณลักษณะที่ดีต่างๆนะคะนี่คือลักษณะของ product advertising ค่ะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะจะเป็น product advertising ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตามค่ะเพราะเป้าหมายคือเราอยากได้ยอดขายนะคะดังนั้นเราอยากทำให้รู้จักชื่อแบรนด์เราอยากทำให้เกิดทัศนคติที่ดีเข้าใจความแตกต่างนะคะแล้วก็มาซื้อค่ะนี่คือลักษณะของการโฆษณาค่ะในยุคดิจิตอลอย่าลืมนะคะเราจะเลือกมากขึ้นเลือกอะไรบ้างเลือกเนื้อหาค่ะเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาเลือกสื่อให้ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าจริงๆมันมีถึง5 ไรท์เลยค่ะนะคะเลือกให้ถูก5 อย่างเลยค่ะไรท์แรกไรท์คอนเทนต์ก่อนค่ะคอนเทนต์ต้องถูกนะคะไรท์ทาร์เก็ตค่ะเลือกทาร์เก็ตให้ถูกนะคะคอนเทนต์ที่ดีก็จะดึงทาร์เก็ตที่ดีมาเสมอนะคะแล้วคอนเทนต์ก็ต้องทำให้ถูกกับทาร์เก็ตค่ะถ้าเราเข้าใจทาร์เก็ตมากพอเราจะทำไรท์คอนเทนต์ได้ดีแล้วนอกจากนี้ไรท์ไทม์ค่ะเลือกเวลาที่เหมาะสมนะคะเวลาที่เหมาะสมในการทำสื่อดิจิตอลในการเผยแพร่นะคะแล้วก็เลือกไรท์ชานแนลค่ะช่องทางนะคะสื่อดิจิตอลมีหลายช่องทางมากเลยค่ะเลือกให้ถูกนะคะจะใช้ Facebook Instagram นะคะ X นะหรือว่า TikTokนะหรือว่า YouTube โอ้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะทุกคน Discord นะเว็บไซต์นะคะอีเมลนะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะไปเรียนรู้ในการตลาดดิจิทัลได้นะคะเลือก Right Channel แล้วก็เลือก Right Context ค่ะบริบทที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะนำเสนอในบริบทอะไรจริงๆมีถึง5 ไรท์เลยค่ะถ้าเราทำได้ถูกต้องนะคะนะไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะสิ่งที่เราทำโฆษณาเราปังแน่นอนนะคะนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะมีคนบอกว่าถ้าไปโฆษณาใน YouTube นะคะถ้าใครไปขึ้นโฆษณานะคะในช่วงที่ตรงกลางของละครที่กำลังมันๆอยู่อาจจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ดีก็ได้นะเพราะอะไรไปขัดจังหวะเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ไรท์ไทม์ค่ะนะแล้วขณะเดียวกันนะคะถ้าเราเลือกไรท์คอนเทนต์นะคะเคยมีโฆษณาอย่างสมัยก่อนนะคะวิดีโอของบุพเพสันนิวาสตอนนั้นดังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการทำไรท์คอนเทนต์ก็คือสอดแทรกโฆษณาเข้าไปกับตัวเนื้อหาละครนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกชวนพระเอกนะคะชวนพี่ขุนกินหมูกระทะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โฆษณาบาร์บีคอนก็มาอยู่ตรงนั้นพอดีโดยที่ทำในเวลาไม่เยอะไปไม่ไปขัดจังหวะเขานะคะก็กลายเป็นเรื่องที่คนพูดกันจนเป็นไวรัลค่ะเพราะไรท์คอนเทนต์แล้วก็ไรท์ทาร์เก็ตไรท์ไทม์นะคะไรท์ชานแนลไรท์คอนเท็กซ์ค่ะครบหมดเลยเนาะนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์นี้พูดให้เข้าใจนะคะแล้วนอกจากนี้เขาไปทำ IMC ต่อก็คือเอาเนื้อหาตรงนี้ละค่ะไปอยู่ใน Facebook ของ Barbicon ด้วยต่อไปนะคะนี่คือตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพของการโฆษณาในยุคดิจิตอลค่ะมาดูอย่างที่2ค่ะการประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะคือการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านสื่อนะคะผ่านสื่อสาธารณะต่างๆนะคะนี่คือความหมายของ public relation ดังนั้นความหมายก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีพอเราสร้างความสัมพันธ์อันดีปุ๊บเขาก็อยากจะเขียนข่าวให้เราหรือกระทั่งประชาชนเดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวได้ด้วยตัวเองบนสื่อโซเชียลของตัวเองเขาเห็นเราแล้วเขาชอบนะคะเขาถูกใจเขาก็ถ่ายรูปไปเป็นสื่อให้เราอีกนะคะอย่างที่อาจารย์นี้บอกว่า customer co-creation เนาะลูกค้าเดี๋ยวนี้ทำหน้าที่นะคะเป็นนักขายนักประจำพันธ์ให้เราได้ด้วยนะคะดังนั้นการประจำพันธ์ตอนนี้

มีบทบาทมากๆเลยนะคะสามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นสื่อตัวสื่อจริงๆมีเดียจริงๆหรือกระทั่งประชาชนทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปลูกค้าเราก็สามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้มาเลยถึงยุคไงคะที่เราพูดถึงคำว่าสาวกเนาะสาวกก็คือคนที่ชอบเรามากๆจนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เราปกป้องเรานะคะพวกนี้ก็อยู่ใน public relation นะคะดังนั้นประโยชน์คือมันเป็นความน่าเชื่อถืออะเพราะว่าคนที่พูดไม่ใช่เราเขาเชื่อมากกว่าเขาเชื่อสื่อมากกว่าซึ่งสื่อตอนนี้ก็รวมถึงคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเขาเชื่อเพื่อนด้วยกันมากกว่าได้ความน่าเชื่อถือและได้ภาพลักษณ์ด้วยค่ะดังนั้นการสัมพันธ์ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆในยุคนี้นะคะเราต้องเรียนรู้ความหมายที่มันกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะมันรวมเอาสื่อที่เป็นสื่อแบบอินฟอร์มอลอย่างอินฟลูเอนเซอร์รวมเอาผู้บริโภคลูกค้าประชาชนทั่วไปมาเป็นสื่อให้เราด้วยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ดีค่ะไม่งั้นภาพลักษณ์ก็จะเสียได้เช่นเดียวกันหรือถ้าประชาสัมพันธ์ได้ดีปุ๊บเราจะได้มีโอกาสได้ภาพลักษณ์เชิงบวกด้วยค่ะยกตัวอย่างค่ะนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์บางอย่างนะคะอย่างเช่นเรามีการประชาสัมพันธ์ที่ทำได้ดีนะคะทำได้ดีพูดถึงเรื่องนี้ได้ดีนะคะก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยไปยกบอกต่อนะคะเป็นไวรัลเลยนะคะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าชอบนะคะอย่างเช่นเรามีการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกิจกรรม CSR ของเราแล้วเราโพสต์บน Facebook ของเราแล้วปรากฏว่าเราประชาสัมพันธ์ได้ดีค่ะเขาชอบเขาก็จะแชร์ต่อนะคะหรือมีสำนักข่าวต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะมันเป็นอินฟอร์มอลมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเป็นเพจต่างๆนะคะอีซอขยี้ข่าวนะคะเป็นเพจสายใหม่ต้องรอดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเราเข้าไปเพื่อไปแชร์หรือไปเขียนเพิ่มเติมด้วยนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสัมพันธ์ล้วนๆเลยค่ะการขายโดยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะมีกี่ประเภทและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะการขายโดยบุคคลนะคะอันนี้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วค่ะทำหน้าที่ทั้ง take order ทำหน้าที่ทั้งสนับสนุนการขายติดตามการขายให้ข้อมูลค่ะเราสามารถมีพนักงานขายได้หลายรูปแบบเป็นพนักงานขายด้านเทคนิคหรือ customer service นะคะหรือเป็นพนักงานที่ดูแลเขตการขายใหญ่ๆ key account นะคะพวกนี้เป็นการขายโดยบุคคลทั้งหมดอนาคตในยุคดิจิตอลก็ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแชทบอทนะคะอย่างลุงโบของ Air Asia อย่างเงี้ยนะคะแชทบอทเลยเนาะหรือเป็นแชทบอททาง call center นะคะน้องมะลิต่างๆนะพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องค่ะนะคะเป็นการขายโดยบุคคลนะคะช่วยมีประโยชน์คือช่วยติดตามการขายนะคะแล้วก็ช่วยทำการให้บริการนะคะกับลูกค้านะพวกนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมาที่การส่งเสริมการขายค่ะการส่งเสริมการขายมี2แบบนะคะส่งเสริมโดยตรงถึงผู้บริโภคหรือส่งเสริมถึงคนกลางค่ะที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายก็สามารถส่งเสริมการขายได้ทั้งหมดอาจารย์ได้บอกแล้วมันรวมลดแลกแจกแถมเนาะมันมีของพรีเมียมรอยัลตี้โปรแกรมด้วยค่ะพวกนี้สามารถทำผ่านสื่อดิจิตอลได้คูปองดิจิตอลเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเก็บคูปองแล้วนะไม่ต้องมานั่งตัดแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ได้เลยเป็นคูปองดิจิตอลเป็นโค้ดนะคะเป็น UID code ต่างๆที่เคยกดแบบว่า อะไรนะมีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้อีกหน่อยก็จะเอาแล้วเช่นเดียวกันเพราะคนขี้เกียจกดนะคะคนขี้เกียจกด UID code ละนะคะดังนั้นไอ้เรื่องดิจิตอลคูปองก็ยังมีวิวัฒนาการของมันไปอีกแล้วก็รวมถึงป๊อปอัพต่างๆที่เข้ามาออฟเฟอร์เราอย่างเช่นสมมุติเรากด Grab ตอนนี้นะคะก็จะมีป๊อปอัพออฟเฟอร์ขึ้นมานะคะแคมเปญต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิตอลนะคะเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมมากขึ้นนะคะกด SMS นะคะแลกส่วนลดอะไรต่างๆนะคะเก็บสแตมป์นะเก็บสแตมป์การเป็นลูกค้าประจำผ่าน LINE นะคะ LINE ก็จะมี Channel ในการเก็บนะคะเป็น CRM แล้วก็เป็นเรื่องของส่งเสริมการขายด้วยนะคะพวกนี้ก็เข้ามามีบทบาทนะมาที่การตลาดทางตรงค่ะความหมายมีอะไรบ้างนะคะการตลาดทางตรงคืออะไรที่เราทำตรงถึงผู้บริโภคได้เลยแบรนด์ลุกขึ้นมาสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการตลาดเมื่อก่อนสมัยอนาล็อกมันจำกัดมากๆเลยทุกคนเขาต้องทำผ่านนะจดหมายนะจดหมายทางตรงนะคะหรือว่าทีวีไดเรกต่างๆนะหรือนะทำผ่านเรื่องของแคตตาล็อกนะคะแคตตาล็อกอย่างเช่น7 catalog friday catalog นะคะปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนการตลาดทางตรงทุกคนทำได้เลยทุกแบรนด์ทำได้เลยใครๆก็ทำได้ค่ะแบรนด์ลุกขึ้นมาสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลผ่านอีเมลนะคะเราก็เปลี่ยนจดหมายเป็นอีเมลนะคะเปลี่ยนเป็น SMS MMS นะคะหรือเป็นข้อความผ่าน LINE Ad นะคะเห็นไหมคะมันหลากหลายมันทำได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอีเกียเมื่อก่อนจะมีแคตตาล็อกที่มันเป็นกระดาษถูกไหมคะเป็นเล่ม
แล้วก็ไปรษณีย์ส่งไปที่บ้านค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลักเข้ามาในเว็บไซต์ก็มีแคตตาล็อกละแล้วนอกจากนี้นะคะแบรนด์ต่างๆก็ลุกขึ้นมาทำนะคะ LINE แอดเพื่อส่งข้อมูลโดยตรงถึงผู้บริโภคได้เลยค่ะข้อดีคือพอเป็นดิจิตอลแล้วมันสื่อสารแล้วมันวัดผลได้เลยเปิดอ่านแค่ไหนนะคะมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่เมื่อก่อนเป็นไปรษณีย์นะคะหรือว่าเป็นทีวีไดเรกต์แล้วก็ตามมันวัดผลไม่ได้เดี๋ยวนี้วัดผลได้เลยแล้วก็สามารถโต้ตอบ2ทางได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเครื่องมือนะคะการส่งเสริมการตลาด5อย่างค่ะหวังว่าพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดมากขึ้นจากที่เราเรียนมาจากการจัดการการตลาดนะคะเราเห็นรูปแบบใหม่ๆนะคะวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของการส่งเสริมการตลาดเครื่องมือ5อย่างที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็เอาสื่อดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้การส่งเสริมการตลาดมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green นะครับพบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้มนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับเอาละครับเรามาดูกันว่ามาที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรดีๆน่าสนใจนั้นตามไปดูกันเลยครับ

ศูนย์อบรมสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มที่นี่เกิดจากความฝันที่จะสร้างสวนให้เป็นที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของการพึ่งตนเองในด้านต่างๆผ่านการลงมือปฏิบัติและการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่เด็กๆและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

0: โดยเริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆที่สนใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆโดยการพึ่งพาตนเองการปลูกผักกินและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการทางด้านศิลปะดนตรีและการซึมซับธรรมชาติให้เด็กได้เกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: คุยโฉนะคะก็อยู่ที่นี่นะคะสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มก็เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ของโครงการสวนผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็กลับมาอยู่บ้านประมาณ 6-7 ปีแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือจะเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ประเด็นเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับหลายๆที่นะคะที่เขาทำเรื่องการพึ่งตนเองเราก็เป็นวิทยากรให้กับครูกับเด็กด้วยในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็เด็กๆด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบเป็นวิถีที่แบบพึ่งตนเองก็ทำสบู่ใช้เองซึ่งเป็นสบู่ธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมที่วันนี้จะมาสอนแล้วก็ทำผ้าอนามัยเย็บมือที่แบบซักเองได้หรือว่าหมักดองพวกเครื่องปรุงเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีวิถีที่แบบแยกขยะทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักทำอาหารเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่มืออาชีพเรื่องการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแต่ใช้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ก็คือจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่แบบเรียนมหาลัยคือตอนเรียนเนี่ยคืออยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีโอกาสที่จะแบบไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหลงรักในสีเขียวของต้นไม้ใบไม้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมยังไงที่เราจะเบียดเบียนเขาให้น้อยที่สุดให้ยังคงเป็นธรรมชาติที่แบบสวยงามในยุคเราแล้วก็ยุคต่อๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพอเวลาไปทำกิจกรรมกับเด็กๆคือถ้าจะให้เด็กสนุกด้วยแล้วก็แบบเป็นช่องทางในการสื่อสารกับเด็กด้วยเราก็จะแบบมีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างกิจกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเด็กๆจะสนุกมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการลุ้นลวดลายลุ้นเรื่องสีที่จะออกมาว่ามันจะแบบเป็นยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะลุ้นเหมือนกันว่าแบบไอ้ที่เราจินตนาการว่าแบบมันน่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้แต่พอทำออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงบางคนได้สิ่งที่แบบว่าเอ้ยเกินคาดเพราะแบบเพราะมันเป็นเหมือนแบบงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกคือทําซ้ําก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างงี้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักเรื่องราวบางส่วนนะครับของศูนย์อบรมสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มกันพอสมควรครับมาถึงที่นี่ทั้งทีครับเราต้องไปพูดคุยกับเจ้าของศูนย์อบรมแห่งนี้นะครับนั่นก็คือคุณจิตราหิรัญญพฤกษ์นะครับหรือว่าครูโฉนั่นเองไปพบกันเลยครับในช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณจิตตาหิรัญญพฤกษ์นะครับหรือว่าครูโฉนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับพอดีได้มานั่งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรม
1: ค่ะชื่อว่าสวนผักหฤหันต์ปันยิ้ม
2: สวนผักหฤหันต์ปันยิ้ม
1: ค่ะ
2: จากที่ฟังแล้วแบบสะกิดหูมากเลยอ่ะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ล่ะครู
1: ตอนที่เข้ามาอยู่แล้วก็ตอนนั้นไปเหมือนทำกิจกรรมกับเด็กค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าอะไรดีก็อยากตอนแรกจะเน้นเรื่องแบบให้เด็กเนี่ยปลูกผักอินทรีย์ในการพึ่งตนเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสวนผักแล้วอยากให้รู้สึกแบบสนุกด้วยเพราะเราอ่ะใช้กระบวนการแบบศิลปะดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบอยากให้เกิดความสนุกหฤหันต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสวนผัก

0: ฤหัสแล้วก็นอกจากนั้นอยากให้เขาอ่ะได้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยอย่างเอาความรู้ที่ได้ไปสู่ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสวนผักหันหรือหันปันยิ้ม
1: แนวคิดแรกนี่คืออยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหม
0: ค่ะเริ่มต้นคือกลับมาอยู่บ้านที่อยู่ที่บ้านตัวเอง
1: พอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีความรู้หรือว่าเคยทำงานมา
0: ใช่ก็ยังแบบอยากทำเหมือนเดิมค่ะ
1: พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ฟังจากชื่อเนี่ยสะท้อนถึงความหมายหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงหลายกลุ่มเป้าหมายด้วยในนั้นเพราะว่ามีคำว่าหันหรือหันปันยิ้มแสดงว่าก็ต้องมีเด็กมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆที่คาดหวังไว้ครับยินเป็นใครอะฮะ
0: คือแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือเป็นเด็กในชุมชนคือตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำที่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เผอิญจะทำโครงการแล้วมันบังเอิญมากเลยที่แบบว่าคอมพิวเตอร์เสียก็เลยเดินเข้าไปในโรงเรียนจะไปขอใช้แต่คราวนี้พอไปขอเขาใช้ก็ต้องแนะนำตัวเองว่าจะทำอะไรยังไง
1: ปรากฏว่า
0: ครูบอกไหนๆเธอจะทำที่บ้านแล้วเนี่ยช่วยมาสอนที่โรงเรียนให้หน่อยก็คือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยแหละค่ะช่วยไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาทิตย์ละวัน
1: ปรากฏว่าได้เข้าไปในโรงเรียนแล้ว
0: ก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยให้ออกแบบหลักสูตรได้เต็มที่เลยว่าแบบอยากจะสอนอะไรคือเป็นวิชาศิลปะ
1: ครับ
0: เราก็เลยใช้เป็นวิชาศิลปะเพื่อการพึ่งตนเองก็เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้กับเด็กๆทั้งโรงเรียนเลยนะคะ
1: คือแรกๆเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็อาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
0: อาทิตย์ละ
1: 1วันผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ
0: คือเด็กๆแบบมีความสุขมากก็คือแบบเหมือนรอคอยว่าวันนี้ครูโฉจะมาก็จะแบบว่าชะเง้อดูรอครูโฉอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบอกต่อกันอย่างบางทีเราออกมาแล้วน่ะเด็กก็จะบอกต่อกันว่าเนี่ยมีครูโฉมาสอนอันนี้นะหรือว่าแม้แต่ครูที่โรงเรียนเองก็ใช้ชื่อเราเป็นแบบคำขู่ว่าถ้าเกิดว่าทำนิสัยไม่ดีจะไม่ได้เรียนกับครูโฉนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเขาจะรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้เรียนกับเราเพราะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าสอนตรงๆทื่อๆแต่เราเน้นเล่นกับเขาด้วยค
1: ่
0: ะ
1: พอไปสอนที่โรงเรียน
0: ว
1: ัดปทุมใช่ไหมครับวัดปทุมทองหลังจากนั้นก็คือเด็กๆได้ติดตามกลับมาที่บ้านไหมครู
0: พอไปสอนที่โรงเรียนอาทิตย์ละวันแล้วก็เลยถามเด็กๆว่าเด็กๆอยากมาบ้านครูไหมวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเน
1: ี่
0: ย
1: แต่จริงๆเป้าหมายของเราคืออยากให้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ก็ชวนเด็กมาค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ชวนเด็กมาถ้าใครอยากจะมาอาณาจักรของครูเนี่ยมาสร้างอาณาจักรของเด็กๆเนี่ยที่บ้านครูอ
1: ยู่โรงเรียนแล้วนี่แบบว่าโหอยากเรียนขนาดไหนพอมาที่บ้านครูนี่ต้องเจออะไรมากกว่าน
0: ั้นมาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดกิจกรรมเอาแบบเรื่องของเหลือใช้อ่ะค่ะมาประดิษฐ์มาเป็นสิ่งต่างๆเป็นแบบทั้งของกินของใช้หรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของใช้อ่ะเป็นทั้งของใช้ปลูกผักหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ชอบรู้สึกว่าเด็กได้ทำงานศิลปะด้วยได้เล่นได้สนุกด้วยส่วนผู้ปกครองก็รู้สึกดีว่าปกติเสาร์อาทิตย์เด็กๆเขาจะไปขี่จักรยานเล่นแล้วก็ดูอันตรายอะไรอย่างเงี้ยไปติดเกมบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอมาที่บ้านเรารู้สึกเฮ้ยดีเนาะมาบ้านครูโฉแล้วแบบมีประโยชน์ด้วยแล้วไม่ต้องไปเกมด้วยค่ะ
1: คราวนี้นำเด็กเข้ามาแล้วแน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเข้ามาด้วยอย่างนี้ก็ต้องมีกิจกรรมหรือว่ามีหลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหม
0: คือในส่วนของผู้ใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมเด็กเนี่ยนะเด็กจะเป็นตัวไปสื่อสารกับครอบครัวต่
1: อ
0: ส่วนมีหลายคนที่เริ่มรู้จักครูโชทำเรื่องการพึ่งตนเองหลายๆแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองเยอะขึ้นว่ามันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็หลายคนเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าหลายๆปีที่แล้วก็เริ่มติดต่อเข้ามาว่าอยากมาเรียนรู้กับครูโฉก็เลยจัดเป็นหลักสูตรเหมือนแบบนัดกันหันหรือหันกับการพึ่งตนเองในส่วนผักหันหรือหันปันยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นอยากทำสบู่ธรรมชาติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าสบู่ทั่วไปเนี่ยหลายคนเริ่มแพ้ว่าเราก็จะมาเห็นสาเหตุว่าทำไมถึงแพ้สบู่กระบวนการเป็นยังไงและสบู่ธรรมชาติเป็นยังไงไปทำใช้เองหลายคนก็ไปทำใช้เองใช้แล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอย่างวันนี้ก็ทำผ้ามัดย้อมก็พูดถึงเรื่องแบบสารเคมีในชีวิตประจำวันเราอะไรมีผลอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะลดมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็คือสอนหมดตั้งแต่ความเป็นมาความสำคัญวิธีการทำแล้วก็การไปต่อยอดในอนาคตด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับหลักสูตรนี่คือในส่วนของที่เด็กมาเนี่ยเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยเด็กเข้ามาใช้บริการที่บ้านเราเนี่ยฟรีเลยใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในหลักสูตรนี่คือฟรีเหมือนกันไหมหรือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่าง
0: ถ้าเป็นหลักสูตรของผู้ใหญ่แบบนัดกันมาเนี่ยคือจะมีค่าหัวค่ะซึ่งพอบ้านเราอยู่ไกลอ่ะก็โอ้ยต่อให้คุณด้านด้นมาเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายแพงค่ะก็จะค่าหัวจะถูกกว่าที่คนอื่นเขา เขาเปิดคอร์สอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนหนึ่งก็สอนให้ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องมีพวกค่าอุปกรณ์ด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาเราตอนสาธิตอะไรเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ด้วย
0: พอคนมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบคือได้มากกว่าที่เสียหมายถึงเสียเงินแค่นี้แต่ได้ของกลับไปได้แบบฝีมือที่ตัวเองทำแล้วได้ของแถมมันก็คือเท่ากับราคาที่จ่ายนั่นแหละค่ะ
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับผู้ชมช่วงโกกรีนครับช่วงนี้ก็จะนำไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำไปฝากคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นว่าครูโชจะนำเสนอในเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็เราก็ใช้แบบต้นไม้ที่เราปลูกนี่แหละค่ะมาย้อมสี
1: อยากรู้แล้วครับว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณครูโชพาไปชมเลยแล้วกันครับในช
0: ่
1: วงโกกรีนครับ
0: โกกรีน

0: ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติกันใครเคยย้อมผ้ามาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยแต่บางคนเคยย้อมแล้วแต่เป็นสีธรรมชาติใช่ไหมคะสีธรรมชาติเหมือนกันอันดับแรกเลยเนาะที่จะทำเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอันดับแรกเลยเรื่องของผ้าผ้าที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นผ้าใยธรรมชาติถึงจะดูดสีธรรมชาติได้ดีเช่นผ้าอะไรบ้างที่เป็นผ้าใยธรรมชาติผ้าฝ้ายผ้าไหม
1: ผ้าล
0: ิน ินผ้าใยกันชงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะย้อมได้ยิ่งถ้ามีส่วนผสมของใยที่เป็นใยธรรมชาติมากเท่าไหร่เนี่ยการดูดซึมซับสีธรรมชาติก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการผสมใยสังเคราะห์การดูดสีก็จะไม่ดีอันนี้เรื่องผ้าต่อไปเรื่องของสีที่ใช้คิดว่าอะไรน่าจะมาย้อมผ้าได้อัญชัน
2: น้ำปุ่น
1: ใบไม
0: ้ค่ะ
2: น
0: ้
2: ำป
0: ุ่
2: นแดง
0: ขนุนคลั่ง
1: คลาม
0: คลาม
1: ดิน
0: ห้อมคิวก็ถ้าเป็นเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอัญชันใบเตยอะไรที่มันแบบว่าที่เขาเคยกินว่าแบบผสมในขนมบ้างในน้ำดื่มบ้างแต่พวกอัญชันใบเตยพวกเนี้ยเราเห็นสีเขาชัดๆสวยๆตอนคั้นออกมาก็จริงแต่เวลาเราเอาไปย้อมเนี่ยสีจะไม่ได้ติดแน่นทนนานคือเอามาเล่นได้ให้เกิดการเรียนรู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะนำมาใช้แบบว่าใส่เป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันมันอาจจะไม่ได้ติดดีวิธีการแบบหลักของการเลือกว่าอะไรเนี่ยน่าจะติดสีดีนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราไปเดินดูใบไม้ต้นไม้แล้วเอ๊ะมันน่าจะติดสีดีหรือเปล่าก็คือลองเด็ดใบดูเด็ดออกมาปุ๊บถ้ามียางไหลออกมาด้วยเนี่ยเนี้ยแสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะย้อมผ้าติดอย่างเช่นวันนี้เราจะมาย้อมด้วยใบมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่หาง่ายคนในเมืองหรือว่าคนทั่วไปรู้จักนะใบมะม่วงนี่ก็ย้อมได้ดีแล้วก็สีสดใสด้วยนะคะคิดว่าใบมะม่วงน่าจะเป็นสีอะไรคะ
3: เหล
0: ือง
3: เหลืองเขียว
0: เดี๋ยวตอนย้อมเสร็จแล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้แบบนี้หรือเปล่า
3: แล้วมะละกอ
0: มะละกอกล้วยใช่ไหมคือที่แบบว่าเอ้ยยางติดเสื้อเลยมันน่าจะย้อมได้ก็ลองดูพวกนี้เนี่ยน่าจะย้อมได้เหมือนกันแต่สีออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสีแบบไหนก็จะสีคล้ายกับที่มันติดเสื้อเราเนี่ยค่ะออกสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างเมื่อกี้มีพูดถึงคลามถึงห้อมอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเนี่ยจะเป็นย้อมอีกแบบนึงอย่างวันนี้จะเป็นย้อมร้อนย้อมร้อนก็คือตั้งเตาแบบร้อนๆเลยแล้วก็ต้มแต่ถ้าเป็นห้อมกับคลามเนี่ยเขาจะเรียกว่าย้อมเย็นย้อมเย็นเนี่ยกระบวนการจะไปยากตอนเตรียมก็คือเขาจะต้องเหมือนแบบเลี้ยงคลามเลี้ยงห้อมก่อนให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าเลี้ยงเนาะก็คือใช้จุลินทรีย์นะคะแล้วก็อะไรโจกขึ้นมาให้โดนอากาศเตรียมความพร้อมพอย้อมได้แล้วถึงจะย้อมโดยไม่ต้องมาตั้งเตาแบบนี้คือความยุ่งยากจะต่างกันอันนี้คือเราอาจจะยุ่งยากตอนที่แบบว่าตั้งเตาอะไรนิดนึงแต่เราก็สามารถย้อมได้เลยไม่ต้องมาเลี้ยงก่อนค่ะที่พูดถึงเมื่อกี้มีขนุนใช่ไหมคะขนุนนี่ก็สมัยแบบตั้งแต่แบบยุคโบราณเลยที่พระธุดงค์นะเอาเก็บแกนขนุนใช่ไหมคะสีกันขนุนเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมแบบสมัยโบราณเลยที่แบบว่าพระเนี่ยอาจจะย้อมจีวรคือเอาผ้าที่แบบผ้าห่อศพเนาะมาย้อมมาแล้วก็มานุ่งห่มอะไรเงี้ยคือแบบเกิดตั้งแต่แบบสมัยโบราณแล้วแต่สมัยนี้ก็คือแบบมันมีวิวัฒนาการมากขึ้นความต้องการมากขึ้นพออะไรที่มันมีปริมาณเยอะขึ้นเนี่ยพัฒนาการมันก็เข้าสู่เรื่องของแบบเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นดังนั้นพอเพียงทีเสื้อผ้าที่เราใส่อะจากเดิมที่เป็นสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติมันก็จะวิวัฒนาการมาเป็นย้อมสีเคมีแล้วก็เกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราผลิตเยอะๆมันจะมีขั้นตอนที่ใช้เคมีอย่างขั้นตอนที่แบบฟอกสี แล้วก็ย้อมคราวนี้ถ้าเกิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยลงแม่น้ำลำคลองสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเราแล้วก็กลับมาสู่เราคนอาจจะแบบว่าสุขภาพแย่ลงสิ่งแวดล้อมแย่ลงอะไรเงี้ยคือการที่เรามาย้อมสีธรรมชาติมันอาจจะไม่ใช่ทางแก้ทั้งหมดว่าเราคงหลีกเลี่ยงสีเคมีไม่ได้แต่อย่างน้อยมันอาจจะเป็นแค่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบลดสีเคมีแล้วมาใช้สีธรรมชาติมากขึ้นเคารพสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นพอเรื่องสีเสร็จก็ไปเรื่องของการมัดย้อมนะก็เกิดจากการที่เราเอาเนี่ยแหละค่ะหนังยางเชือกฟางไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมามัดให้แน่นพอมัดให้แน่นแล้วอะสีจะเข้าไปไม่ถึงก็เลยเกิดเป็นลวดลายก็เลยเรียกว่าผ้ามัดย้อมคราวนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละคนลองดูนะคะอันนี้เป็นผ้าใยธรรมชาติซึ่งเป็นผ้าดิบเนาะซึ่งถ้าเป็นแบบผลิตแบบโรงงานเนี่ยเขาจะอัดแป้งมาพออัดแป้งมามันก็จะเรียบๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าไปย้อมเลยเนี่ยสีจะติดไม่ดีเพราะนั้นเราก็จะต้องไปขยี้เอาแป้งออกก่อนขยี้ให้นุ่มที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้เพื่อให้สีจะได้ซึมเข้าสู่เส้นได้ดีขึ้นนะคะก็ไปขยี้เสร็จแล้วก็บีบให้หมาดแล้วก็มาลงมือมัดนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนลงมือทำก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาอธิบายเรื่องการฟิกสีอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากที่เราไปต้มเรามัดแล้วเราไปต้มแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะเพื่อให้สีติดดีขึ้นหรือว่าเกิดการเล่นสีเราจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจากนี้จะแจกคนละ2ผืนก่อนนะคะเดี๋ยว

ลังจากที่เราเอาผ้าลงไปต้มแล้วนะคะก่อนที่จะเอาผ้าขึ้นเดี๋ยวเรามารู้วิธีกันที่จะทำให้สีเนี่ยติดดีก่อนโดยจะมีตัวที่เราเรียกว่าตัวกระตุ้นสีหรือว่าฟิกสีนะคะก็จะมีวันนี้มี4ชนิดด้วยกันนะคะมีสัตว์ส้มมีขี้เถ้ามีปูนแดงแล้วก็มีน้ำสนิมนะคะวิธีการทำน้ำสนิมเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเอาเหล็กที่มันขึ้นสนิมแล้วมาแช่น้ำไว้นานๆหรือว่าจะใช้วิธีแช่น้ำแล้วก็เอามะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปเพื่อเป็นการแบบกระตุ้นตัวสนิมนี้ออกมาแล้วเอาเฉพาะน้ำเนี่ยมาใช้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าสมมติว่าผ้าที่เราต้มในหม้อที่เป็นฝางกับหม้อที่เป็น

ใบมะม่วงเวลามาเจอสารกระตุ้นเหล่านี้แล้วอ่ะจะมีการทำปฏิกิริยากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวิธีการบอกเอาผ้าขึ้นแล้วมากระตุ้นสีทำได้ยังไงนะคะ

0: ไงบ้างครับคุณครูโฉจากการที่ได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
1: เห็นผลงานตัวเองหรือยังคะ
0: ก็เป็นอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ก็
1: ตอนทำคิดว่าจะออกมาอย่างนี้แบบเห็นภาพมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ไม่คิดว่าจะออกมาลายดีขนาดนี้เพราะว่าตอนที่มัดนี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นห่วงโซ่ที่ต่อกันอย่างเงี้ยครู
1: ค่ะแต่ละคนที่มาเรียนรู้อ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นความเซอร์ไพรส์ของตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามัดได้สวยขนาดนี้เลยหรือว่าแบบว่าได้แบบลายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นในการแกะในการแบบว่าที่จะเห็นผลงานของตัวเองค่ะแล้วก็แบบว่าก็บางทีก็จะชอบของเพื่อนเนี่ยแอบมองของเพื่อนของคนนู้นคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับเป็นงานศิลปะที่มันมีชิ้นเดียวในโลกบางทีเราจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วอาจจะแบบไม่เหมือนเดิม
0: ซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครดีกว่ากันเพราะว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความภาคภูมิใจของเรา
1: ใช่แล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์ว่าอ๋อเราทำครั้งแรกเป็นแบบนี้แล้วลองทำครั้งต่อไปทดลองใหม่ๆดูว่าเป็นยังไงอะไรนะคะ
0: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับครูโชก็เชื่อแล้วครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าสวนผักหาลือหันตันยิ้มเนา
1: ะ
0: ดังนั้นความหาลือหันนะครับเด็กๆเข้ามาที่นี่สนุกแน่นอนและปันยิ้มก็คือผลงานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะมีรอยยิ้มพอเปิดออกมาแล้วโอ้โหแบบยิ้มเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นมากเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่คุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับครูโชเนา
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่สถานที่ที่มารวมตัวกันเกิดการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมได้ปฏิบัติจริงครับรับรองครับสนุกแน่มากันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูโชมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำและก็สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตและการอยู่อย่างพอเพียงขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับของ STOU Channel และก็ Facebook กับ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อย

0: ครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

น่วยที่15ครับเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับนั้นก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนครับสำหรับหน่วยอันนี้นะครับตอนแรกเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้ตอนที่2เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่และตอนที่3เป็นการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันทั้ง3ตอนนี้นะครับนักศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวข้อใหญ่คือความระงับแห่งหนี้ความระงับแห่งหนี้เนี่ยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่14หรือได้ฟังอาจารย์บรรยายมาแล้วละในหน่วยที่14เป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วก็การปลดหนี้นั่นเป็นเหตุให้หนี้ระงับนะฮะนั้นการชำระหนี้ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นเหตุให้หนี้ระงับการปลดหนี้ที่ถูกต้องนะครับทำถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับนะครับไม่ว่าจะปลดบางส่วนหรือปลดทั้งหมดนะซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้ฝ่ายเดียวนั่นก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับตามจำนวนที่ปลดให้ทีนี้พอหน่วยที่15เนี่ยนะครับที่เราจะว่ากันต่อไปเนี่ยใน3เรื่องเนี้ยก็เป็นเหตุให้หนี้นั้นระงับสิ้นไปด้วยนะครับเรามาดูตอนที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องการหักกลบลบหนี้เป็นยังไงการหักกลบลบหนี้นั้นก็จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา341วรรค1ครับโดยบัญญัติไว้ว่าถ้าบุคคล2คนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและหนี้ทั้ง2รายนั้นถึงกำหนดจะชำระไซท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบหนี้ได้เพียงจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้จากตัวบทกฎหมายเนี่ยอ่านแล้วก็งงนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับนักศึกษาปกติทีนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับอาจารย์ก็จะแยกหลักเกณฑ์ของการหักกลบลบหนี้เป็นข้อ

ดังนี้ครับข้อแรกก็คือว่าเป็นกรณีที่บุคคล2คนต่างมีความผูกพันเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันในหนี้2รายและหนี้ดังกล่าวนั้นฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายตรงนี้ทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าตัวละครจะมี2ตัวนะครับเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะฮะสมมุติถ้าเราตั้งชื่อก็เป็นใน1กับใน2ตัวละคร2ตัวนี้ในเรื่องนี้จะมีหนี้2รายครับมีหนี้2รายหนี้รายแรกใน1เป็นเจ้าหนี้ครับใน2เป็นลูกหนี้หนี้รายที่2ใน2เป็นเจ้าหนี้ส่วนใน1กลับกลายมาเป็นลูกหนี้นะครับมันมีหนี้2รายนะการที่จะหักกลบลบหนี้กันได้เนี่ยต้องมีหนี้2รายแล้วมีบุคคล2คนผูกพันนะซึ่งกันและกันในหนี้ทั้ง2รายนั้นโดยหนี้รายแรกบุคคลคนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้นะอีกคนเป็นลูกหนี้พอไอ้หนี้รายที่2เนี่ยไอ้คนที่เป็นลูกหนี้ในหนี้รายแรกจะกลับกลายมาเป็นเจ้าหนี้นะฮะในหนี้รายที่2ส่วนคนที่เป็นอะไรคนที่เป็นเจ้าหนี้รายแรกก็จะกลายมาเป็นลูกหนี้ในรายที่2นี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่1แล้วนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2หนี้ทั้ง2รายนั้นจะต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะครับนักศึกษาจึงจะหักกลบลบหนี้กันได้เช่นหนี้รายที่1เป็นหนี้เงินครับเป็นหนี้เงินซึ่งอาจจะเกิดจากมูลหนี้ต่างกันก็ได้นะหนี้รายที่1เป็นหนี้เงินเช่นเกิดจากหนี้เงินกู้ส่วนหนี้รายที่2ก็เป็นหนี้เงินเหมือนกันแต่เกิดจากสัญญาซื้อขายอย่างนี้ถือว่าวัตถุเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันแล้วเพราะเงินเป็นเงินเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากันนะนะไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากมูลหนี้แบบเดียวกันนะเกิดจากมูลหนี้กันคนละอย่างก็ได้แต่ขอให้มีวัตถุอย่างเดียวกันเป็นเงินเหมือนกันถ้าเกิดหนี้รายที่1เป็นหนี้ต้องส่งมอบไก่ชนหนี้รายที่2เป็นหนี้เงินอย่างนี้เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าวัตถุมันไม่ใช่กันนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ครับหนี้ทั้ง2รายนั้นต่างต้องถึงกำหนดชำระในเวลาที่มีการขอหักกลบลบหนี้กันแล้วคือการขอหักกลบลบหนี้เนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้อีกฝ่ายไม่ยอมก็ต้องยอมนะครับคือกฎหมายไม่ได้มีเงื่อนไขว่าอีกฝ่ายจะต้องยินยอมด้วยในการหักกลบลบหนี้นั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้แล้วเนี่ยหนี้มันจะระงับตามจำนวนที่ตรงกันเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ข้อ3เนี่ยนะครับหนี้ทั้ง2รายที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องถึงกำหนดแล้วณเวลาที่ขอหักกลบลบหนี้หนี้ทั้ง2รายมันไม่จำเป็นต้องถึงกำหนดชำระพร้อมกันนะครับมันอาจจะถึงกำหนดชำระต่างเวลากันก็ได้แต่เวลาที่แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้นั่นนะทั้ง2รายต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะต้องถึงกำหนดชำระแล้วเช่นหนี้รายที่1อาจจะถึงกำหนดชำระเมื่อ5เดือนที่แล้วหนี้รายที่2ถึงกำหนดชำระวันนี้และในวันนี้แหละครับนะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับและหลักเกณฑ์ข้อที่4สภาพแห่งหนี้ต้องเปิดช่องให้กระทำได้ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้นะเช่นหนี้ที่เกี่ยวกับการกระทำหนี้ที่เกี่ยวกับการงดเว้นการกระทำอย่างเงี้ยมันหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ถือว่าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหักกลบลบหนี้กันได้นะครับนักศึกษาพอจะเห็นภาพหลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้นะครับทีนี้ครับวิธีการในการหักกลบลบหนี้เป็นอย่างไรนะก็มาตรา342ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บัญญัติเอาไว้นะครับว่าการหักกลบลบหนี้นั้นทำได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งการแสดงเจตนานี้ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด้วยหาได้ไหมก็แปลว่าไม่ได้นะครับการแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านว่ามีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้สองฝ่ายนั้นอาจจะหักกลบลบกันได้เป็นครั้งแรกนะครับนั่นในเกี่ยวกับวิธีการหักกลบลบหนี้เนี่ยนะครับผู้ขอหักกลบลบหนี้จะต้องแสดงเจตนาซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นะครับว่าแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องเพราะนี่เป็นเรื่องการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเหมือนกับการปลดหนี้เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายเจ้าหนี้นะครับแต่หักกลบลบหนี้เนี่ยผู้ขอหักกลบลบหนี้นั้นจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้เป็นลูกหนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้ต่างผูกพันซึ่งกันและกันในมูลหนี้ทั้ง2รายอยู่แล้วนั้นเขาแสดงเจตนาได้ครับนะแล้วอีกฝ่ายไม่ต้องยินยอมครับ2การแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้นั้นกฎหมายกำหนดว่าจะมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาไม่ได้เ
ไม่ได้นะครับเพราะว่า

การหักกลบลบหนี้เนี่ยมุ่งที่จะให้หนี้ทั้ง2รายเนี่ยระงับตามจำนวนที่ตรงกันนะครับ 3. การหักกลบลบหนี้นั้นกระทำได้แม้สถานที่ซึ่งจะต้องชำระหนี้ทั้ง2รายนั้นจะต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายบอกฝ่ายที่แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นสำหรับกรณีที่การชำระหนี้ทั้ง2รายนั้นจะต่างกันนะสำหรับในเรื่องของสถานที่ที่ว่าเนี่ยนะสถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ทั้ง2รายนั้นต่างกันเนี่ยนั้นมันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการชำระหนี้นะครับนั้นฝ่ายที่แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้เป็นผู้ต้องออกนะฮะเป็นผู้ต้องออกนะครับหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับทีนี้กรณีที่หักกลบลบหนี้กันไม่ได้มาดูกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะซึ่งกฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักกลบลบหนี้กันได้1สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้ตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะว่าถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้เช่นหนี้ที่เป็นเรื่องของการกระทำหนี้เป็นเรื่องของการงดเว้นการกระทำหรือหนี้ที่ต้องเป็นเรื่องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเงี้ยมันไม่สามารถที่จะหักกลบลบหนี้กับหนี้อีกรายหนึ่งได้เช่นนี้ก็ทำไม่ได้ฮะก็หักกลบลบหนี้ไม่ได้ตามมาตรา341วรรคหนึ่ง2ก็คือคู่กรณีเขาได้แสดงเจตนาไม่ให้มีการหักกลบลบหนี้นั้นบุคคล2ฝ่ายนั้นนะครับบุคคล2คนที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้เนี่ยเขาตกลงกันนะว่าห้ามไม่ให้มีการหักกลบลบหนี้ก็ต้องเคารพตามข้อตกลงนั้นนะครับก็เป็นไปตามนั้นก็แปลว่าหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในมาตรา341วรรค2นะครับกรณีที่3ก็คือสิทธิเรียกร้องมันยังมีข้อต่อสู้อยู่อย่างที่เราได้กล่าวว่าการหักกลบลบหนี้เนี่ยมีหนี้2รายใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดหนี้รายใดเนี่ยนะซึ่งแน่นอนละหนี้มันก็คือสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งนะครับถ้าหนี้รายใดเนี่ยยังมีข้อต่อสู้นะครับเช่นหนี้รายนั้นยังขาดหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะสมมุติว่าเป็นการกู้เงินกว่า 2,000 เนี่ยสมมุติว่าหนี้รายที่1เนี่ยเป็นหนี้เงินกู้กว่า 2,000 แต่ว่ากู้กันด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างเนี้ยมันมีข้อต่อสู้นะครับนั้นก็จะเอามาหักกลบลบหนี้กันเนี่ยไม่ได้ตามมาตรา344นะครับประการที่4ก็คือหนี้อันเกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมายนะครับหนี้ที่เกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมายเช่นหนี้ละเมิดนะเอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ตามมาตรา345เช่นลูกหนี้กู้ยืมเงินเราไป 2,000 บาททวงแล้วไม่จ่ายนั่นหนี้ถึงกำหนดมานานแล้วทวงเช้าทวงเย็นไม่จ่ายเราก็ไปตบลูกหนี้1ทีแล้วก็บอกอ้าวหักกลบกันก็แล้วกันเจ้ากันหายกันอันนี้ไม่ได้นะเพราะการที่เราไปตบไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยมันเป็นหนี้ละเมิดซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้จะมาขอหักกลบไม่ได้ประการที่5สิทธิเรียกร้องที่ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม่ได้อย่างนี้ก็เอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้นะครับเช่นสิทธิในการที่ได้รับที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างเงี้ยนะครับเอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้สิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้นะครับกรณีที่6ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเขายินยอมนะถ้าคู่กรณีเขายินยอมเขาสมยอมกันนะเขาตกลงกันอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการหักกลบลบหนี้ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือมันเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแม้อีกฝ่ายไม่ยอมก็ต้องยอมก็ต้องหักกลบลบหนี้ดังนั้นไอ้กรณีที่สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เนี่ยเอามาหักกลบลบหนี้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าคู่กรณีเขาตกลงยินยอมพร้อมใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคู่กรณีนะครับซึ่ง ก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับกรณีที่6คือกรณีซึ่งศาลสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้แล้วนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาฟ้องลูกหนี้นะครับเป็นคดีต่อศาลอยู่ในชั้นของการบังคับคดีแล้วก็มีคำสั่งศาลห้ามไม่ให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมาชำระหนี้ทีนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับเกิดมีหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหนี้ขึ้นมาอีกแล้วลูกหนี้ของลูกหนี้คนเนี้ยเขาจะมาขอใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ทำไม่ได้ตามมาตรา347ซึ่งนักศึกษาอ่านในรายละเอียดนะครับในเอกสารการสอนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญในตอนที่1เรื่องของการหักกลบลบหนี้ครับสำหรับตอนที่2เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่ครับนะการแปลงหนี้ใหม่ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับ
ระงับสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาเรามาดูหลักเกณฑ์แล้วก็ผลของการแปลงหนี้ใหม่นะครับในเรื่องของการแปลงนะครับมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา349นะฮะ349วรรค1บัญญัติว่าเมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่นะครับด้วยการแปลงหนี้ใหม่นั้นมาตรานี้พูดถึงหลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่อาจารย์แยกเป็นข้อๆเพื่อนักศึกษาได้เข้าใจดียิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์ของการแปลงหนี้ใหม่ข้อแรกก็คือว่าต้องมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกนะฮะหรือระงับหนี้เดิมโดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับโดยกฎหมายมิได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับไอ้เรื่องนี้นะนั้นจะต้องมีสัญญาซะก่อนมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเลิกหรือจะระงับหนี้เดิมนะเดี๋ยวคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะอาจจะเป็นลูกหนี้คนใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยอาจเป็นเจ้าหนี้คนเดิมลูกหนี้คนเดิมนะครับนั้นต้องมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเลิกหรือระงับหนี้เดิมโดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับโดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเรื่องการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยนะครับนักศึกษามันจะมีความแตกต่างกับการปลดหนี้ที่เราศึกษากันมาแล้วในหน่วยที่14นะครับนั่นก็คือว่าการปลดหนี้นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาฝ่ายเดียวนะลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมด้วยหนี้ก็ระงับไปตามจำนวนที่ปลดหนี้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะต้องมาตกลงกันนะต้องมาตกลงกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแปลงหนี้ใหม่ก็จะมีความแตกต่างกับรับช่วงสิทธิ์เพราะว่าในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายนะครับแต่แปลงหนี้ใหม่นั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการเกิดขึ้นโดยข้อตกลงกันของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับและแปลงหนี้ใหม่มีความแตกต่างกับโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องเนี่ยหนี้เดิมมันไม่ได้ระงับครับนักศึกษามันเป็นการรักษาหนี้เดิมโดยการโอนนะไปให้กับผู้รับโอนแต่ถ้าแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหนี้เดิมมันจะระงับครับและมันจะผูกพันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะนั้นแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหนี้เดิมก็จะระงับสิ้นไปแต่ถ้าโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องมันไม่มีมันหนี้เดิมมันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าโอนไปให้กับผู้รับโอนนะครับตอนนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือให้นักศึกษาทราบถึงความแตกต่างกับสิ่งที่เราได้ศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยสุดท้ายนะหน่วยที่15ของชุดวิชานี้นะครับทีนี้ในหลักเกณฑ์ข้อที่2ครับก็คือว่าต้องมีเจตนาที่จะแปลงหนี้ใหม่นะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะแปลงหนี้ใหม่กล่าวคือว่ามีเจตนาที่จะระงับหนี้เก่าเพื่อที่จะมาผูกพันกันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ครับนี่สำคัญมากเลยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นี่คือหัวใจสำหรับการแปลงหนี้ใหม่นะครับนักศึกษาการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ครับตัวหนี้เองตัวหนี้เองนะฮะตัวเจ้าหนี้แล้วก็ตัวลูกหนี้นี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวหนี้นะครับเช่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้นะฮะเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้นะครับในวัตถุแห่งหนี้นั้นเช่นเปลี่ยนจากการส่งมอบทรัพย์สินมาเป็นการกระทำนะฮะหนี้เดิมเป็นการส่งมอบทรัพย์สินเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้มาเป็นการกระทำแทนนะครับอันนี้ก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่เหมือนกันนะครับหรือเปลี่ยนหนี้นะเปลี่ยนมูลหนี้จากเดิมเนี่ยนะครับตีเช็คสั่งจ่ายเพื่อชำระเงินเสร็จแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใหม่เอาเช็คคืนมานะครับไปทำสัญญากู้กันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ผูกพันตามสัญญากู้นะครับหนี้ตามเช็คนั้นก็ระงับสิ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวข้องกับตัวหนี้นะครับนะนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนมูลหนี้นะครับหรือเป็นกรณีที่ทำให้หนี้ที่มันมีเงื่อนไขปราศจากเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของหนี้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในหนี้ที่ไม่เคยมีเงื่อนไขมาก่อนแล้วไปเพิ่มเติมเงื่อนไขขึ้นก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่เ

นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในตัวหนี้นั้นหรือเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเสียเปลี่ยนแปลงเสียใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้โดยเฉพาะในตัวหนี้นอกจากนั้นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในส่วนของตัวเจ้าหนี้ก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่นั่นคือการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราว่ากันอีกทีนึงและในกรณีส่วนที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั่นก็คือมีการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่นะฮะโดยความยินยอมของลูกหนี้เดิมอันนี้ก็สามารถที่จะทำการแปลงหนี้ใหม่ได้นะครับโดยที่ว่าเจ้าหนี้เดิมเนี่ยเขาทำสัญญากับลูกหนี้นะกับลูกหนี้คนใหม่นะครับโดยต้องเป็นการไม่ขืนใจลูกหนี้เดิมด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะทำการแปลงหนี้ใหม่ได้นะครับนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่แปลงหนี้ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ตามข้อ2วงเล็บนั้นนะครับก็คือว่าเจ้าหนี้เดิมก็ต้องยินยอมด้วยในการแปลงหนี้ใหม่นั้นแล้วก็ลูกหนี้ก็ต้องยินยอมด้วยนะครับต้องยินยอมด้วยจึงจะเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ได้นะครับทีนี้ผลของการแปลงหนี้ใหม่ครับนักศึกษานั่นก็คือว่าหนี้เก่าหนี้เก่าก็คือหนี้เดิมเนี่ยก็ต้องเป็นอันระงับสิ้นไปโดยมีหนี้ใหม่เข้ามาผูกพันแทนที่นะครับแต่ถ้าปลดหนี้หนี้นั้นก็ระงับสิ้นไปตามจำนวนที่ปลดให้นะครับนี่จะต่างกันละมาดูตอนที่3นะฮะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับสำหรับหนี้เกลื่อนกลืนกันนั้นเป็นยังไงนะครับชื่อดูเก๋ดีนะครับหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี้ยหลักเกณฑ์และผลของหนี้เกลื่อนกลืนกันเป็นยังไงมาตรา353ครับนะฮะบัญญัติว่าถ้าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปเว้นแต่เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภายนอกหรือเมื่อสลักหลังตัวเงินกลับคืนตามความในมาตรา917วรรค3นะครับเป็นยังไงครับสรุปสาระสำคัญของการกรณีที่เป็นหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับก็คือว่านักศึกษาทราบมาแล้วใช่ไหมครับว่าหนี้คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายใช่ไหมครับบุคคล2ฝ่ายที่ว่านี้ก็คือฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเจ้าหนี้เขาเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องส่วนฝ่ายลูกหนี้นั้นมีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้นั้นถ้าจะกล่าวสั้นๆว่าหนี้เนี่ยนะครับถ้ากล่าวว่ามันเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านเนี่ยนะนั้นหนี้เนี่ยนะครับด้านหนึ่งมันก็คืออะไรครับก็คือสิทธิเรียกร้องถูกไหมครับอีกด้านหนึ่งก็คือหน้าที่ครับสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ไอ้ด้านที่เป็นหน้าก็คือเป็นหน้าที่ของลูกหนี้นะเป็นหน้าที่ความรับผิดลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทีนี้ทั้งสองด้านเนี่ยนะครับทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่เนี่ยถ้ามันมาตกอยู่ที่คนคนเดียวกันอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันนะหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือว่าสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้เนี่ยมันมาอยู่ที่คนคนเดียวกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะอาจารย์พยายามเปรียบเทียบให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจว่าหนี้เนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านมันต้องมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นด้านเจ้าหนี้ก็คือมีสิทธิเรียกร้องอีกด้านหนึ่งเป็นด้านลูกหนี้ก็คือมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีบุคคลสองฝ่ายทีนี้ปรากฏว่าทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้มันตกอยู่ที่คนคนเดียวกันครับนักศึกษาพอมันตกอยู่ที่คนคนเดียวกันเนี่ยมันไม่มีเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีทั้งสิทธิเรียกร้องและมีหน้าที่ต้องชำระหนี้นะครับอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันอันเป็นเหตุให้หนี้นั้นมันระงับสิ้นไประงับสิ้นไปดังนั้นหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือว่าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดถ้ามาตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวแล้วหนี้นั้นก็ระงับสิ้นไปด้วยการเกลื่อนกลืนกันไปนะยกตัวอย่างนะถ้ายกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือว่าสมมุติว่า ในเอกนะในเอกกู้ยืมเงินแม่ของตัวเอง 200,000 ทำสัญญากู้เป็นหนังสือเรียบร้อยอีก5ปีจะชำระหนี้ปรากฏผ่านมา2ปีแม่เสียชีวิตแม่ตายแล้วในเอกเนี่ยคือทายาทที่รับมรดกทั้งหมดของแ
สมมุติว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะนั้นแสดงว่าสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้เนี่ยนายเอกก็รับมรดกมาในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้เรียกจากใครอ่ะก็เรียกจากตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกหนี้ให้ชำระหนี้นั้นดังนั้นเมื่อนายเอกนะขาหนึ่งอยู่ทางด้านเจ้าหนี้อีกขาหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งอยู่ในฐานะลูกหนี้ในหนี้สองแสนหนี้เงินกู้นั้นนั้นทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ความรับผิดที่จะต้องชำระหนี้นั้นตกอยู่ที่นายเอกคนคนเดียวกันนั้นเมื่อตกอยู่ที่นายเอกคนคนเดียวกันแล้วเขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันหนี้สองแสนนั้นจึงเป็นอันระงับสิ้นไปนะตามสัญญากู้ยืมนั้นนะก็ระงับสิ้นไปเลยครับอันนี้ก็คือความหมายของหนี้เกลื่อนกลืนกันดังนั้นผลครับผลของหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี่ยก็คือการที่หนี้เนี่ยมันเกลื่อนกลืนกันไปในบุคคลคนเดียวกันนั่นเองนะครับนักศึกษามันจึงมีผลทำให้หนี้รายนั้นระงับไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนะฮะมันจะไม่มีระงับบางส่วนนะถ้าเป็นเรื่องของการปลดหนี้บางส่วนนะเจ้าหนี้ปลดให้บางส่วนเช่นหนี้เงินกู้ 200,000 เจ้าหนี้ปลดให้สัก 80,000 นะทำถูกต้องตามกฎหมายหนี้มันก็จะระงับไป 80,000 แต่มันยังคงค้างอยู่ 120,000 เห็นไหมครับนั้นเจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ 120,000 แต่ถ้าหนี้เกลื่อนกลืนกันไปเนี่ยมันจะเกลื่อนกลืนกันไปทั้งหมดเลยนะฮะมันจะระงับไปทั้งหมดนะจะไม่มีบางส่วนนั้นนั้นการผลของการหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี่ยก็คือว่าหนี้นั้นก็จะระงับไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดครับนักศึกษานะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะของหน่วยที่15นะครับในรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านในเอกสารการสอนด้วยนะครับเพราะเอกสารการสอนเนี่ยจะเขียนละเอียดมากกว่าที่อาจารย์บรรยายเนี่ยเนื่องจากอาจารย์มีเวลาบรรยายเพียง30นาทีนะครับนั้นจึงเอาเนื้อหาสาระสำคัญหัวใจนะในเรื่องต่างๆในตอนต่างๆมาอธิบายให้พวกเราได้ศึกษาทำความเข้าใจกันนะครับนั้นเมื่อไปอ่านเอกสารการสอนไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมประกอบเป็นตัวอย่างก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้แน่นอนครับคำถามคำตอบหน่วย15การหักหลบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันข้อที่1ครับนายจันเป็นหนี้เงินกู้นายอังคารจำนวน 200,000 บาทและนายอังคารเป็นหนี้ค่าซ่อมรถยนต์นายจันจำนวน 120,000 บาทต่อมาหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดโดยถึงกำหนดภายหลังหนี้เงินกู้ดังนี้นายจันจะขอหักหลบลบหนี้เงินกู้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ได้หรือไม่กไก่ไม่ได้เพราะจำนวนหนี้ไม่เท่ากันขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้คนละประเภทคอควายไม่ได้เพราะหนี้ถึงกำหนดไม่พร้อมกันงองูได้เพราะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องยินยอมจอจานได้เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนักศึกษาเลือกข้อไหนครับให้นึกในใจไว้ก่อนเอาล่ะนะครับหวังว่าคงได้คำตอบกันแล้วเรื่องนี้มาพิจารณาอย่างนี้ครับว่านักศึกษาจะเห็นตัวละครมี2ตัวนะครับคือนายจันทร์กับนายอังคารแล้วก็มีหนี้2รายครับคือหนี้เงินกู้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ซึ่งเป็นหนี้เงินทั้งคู่นะครับหนี้เงินกู้จำนวน 200,000 หนี้ค่าซ่อมรถยนต์จำนวน 120,000 บาทนะมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันก็คือเป็นเงินเหมือนกันนะครับนั้นตัวละครนะมี2คนนะนายจันทร์กับนายอังคารหลักเกณฑ์ในการหักหลบลบหนี้เนี่ยหนี้ทั้ง2รายจะต้องถึงกำหนดชำระในเวลาที่หักหลบลบหนี้กันแล้วนะครับตามปัญหานี้เนี่ยนายจันทร์เขาขอหักหลบลบหนี้ขณะนั้นเป็นไงครับหนี้ 200,000 และหนี้ 120,000 ถึงกำหนดแล้วยังครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์ดูก็ถึงกำหนดแล้วทั้งคู่แม้ว่าจะถึงกำหนดไม่พร้อมกันก็ตามนะครับเพราะว่าในคำถามบอกว่าต่อมาหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดโดยถึงกำหนดภายหลังหนี้เงินกู้แสดงว่าหนี้เงินกู้ 200,000 ถึงกำหนดชำระมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดคู่กรณีเขาสามารถใช้สิทธิ์หักหลบลบหนี้ได้ครับโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วคำตอบที่ถูกก็คือว่าหักหลบลบหนี้ได้ครับเพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช้อยกอไก่เนี่ยไม่ถูกอ่ะเพราะว่าจะบอกช้อยกอไก่บอกว่าหักหลบไม่ได้เพราะจำนวนหนี้ไม่เท่า

กันอันนี้ไม่ถูกอยู่แล้วครับหนี้เท่าหรือไม่เท่าเนี่ยมันหักลบกันได้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะฮะขอให้มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่นเช่นถึงกำหนดชำระแล้วทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องนะครับก็หักลบลบหนี้กันได้ช้อยขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้คนละประเภทอันนี้ก็ไม่ใช่ช้อยที่ถูกนะครับช้อยขอควายไม่ได้เพราะหนี้ถึงกำหนดไม่พร้อมกันอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพียงแต่ว่าณวันที่แสดงเจตนาขอหักลบลบหนี้ต้องถึงกำหนดแล้วทั้งสองรายทั้งหนี้ทั้งสองรายนั้นต้องถึงแล้วไม่แต่ไม่จำเป็นต้องถึงกำหนดพร้อมกันวันเดียวกันไม่จำเป็นนะครับข้ององูได้เพราะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องยินยอมอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าการหักกลบหนี้ไม่จำเป็นต้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายยินยอมด้วยแต่อย่างใดนะครับมาดูข้อที่สองครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่นักศึกษาจำได้นะว่าการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับของหนี้นั้นทีนี้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญมีอะไรบ้างนะครับคำถามบอกว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่กอไก่ตัวลูกหนี้ขอไข่ตัวเจ้าหนี้คอควายวัตถุแห่งหนี้งองูเงื่อนไขแห่งหนี้จอจานกำหนดเวลาชำระหนี้ถ้าอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็คงตอบได้ว่าช้อยที่ถูกก็คือจอจานกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อการแปลงหนี้ใหม่หนี้เดิมยังคงมีอยู่นะครับไม่ได้ทำให้หนี้เดิมระงับแต่กรณีที่เปลี่ยนตัวลูกหนี้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เปลี่ยนเงื่อนไขแห่งหนี้อันนั้นนะครับเป็นการแปลงหนี้ใหม่ทำให้หนี้เดิมระงับแล้วคู่กรณีมาผูกพันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับนั้นสรุปว่ากำหนดเวลาชำระหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่นะครับนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้ศึกษาในชุดวิชานี้อ่านเอกสารการสอนให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่เอกสารการสอนได้ระบุเอาไว้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้สอบผ่านวิชานี้ตามความมุ่งหวังตามความตั้งใจทุกประการก็ขอ

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาของวิชากฎหมายอาญา41216ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่15ความผิดเกี่ยวกับศพและความผิดลหุโทษซึ่งก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนคือความผิดเกี่ยวกับศพและความผิดลหุโทษก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเราก็มาดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ก็จะมี2ข้อด้วยกันในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจและวินิจฉัยองค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับศพและในท้ายสุดนักศึกษาก็จะต้องวิเคราะห์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพได้ในส่วนของความผิดลหุโทษนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจความหมายลักษณะและองค์ประกอบของฐานความผิดลหุโทษและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศพนะคะจะต้องกล่าวถึงที่มานิดนึงนะคะความผิดเกี่ยวกับศพเนี่ยนะคะเป็นฐานความผิดใหม่นะคะซึ่งได้รับการบัญญัติเอาไว้นะคะเพิ่มเติมนะคะโดยจะมี4ฐานความผิดด้วยกันนะคะความเป็นมาก็คือแต่เดิมเนี่ยนะคะกฎหมายอาญาของเราเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาของเราไม่ได้มีบัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับศพไว้โดยตรงนะคะจะมีก็เพียงแต่บัญญัติในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองศพในลักษณะของพยานหลักฐานเท่านั้นนะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา199แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อบริบทของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีการกระทำที่เป็นการไม่เคารพและละเมิดต่อศพมากขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยมีการบัญญัติคุ้มครองศพเอาไว้โดยตรงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญของเราก็ได้บัญญัติรับรองไว้นะคะอันนั้นก็เป็นความเป็นมานะคะของการบัญญัติเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับศพนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูฐานความผิดนะคะของความผิดเกี่ยวกับศพนะคะก็คือมีบัญญัติเอาไว้4มาตรานะคะตั้งแต่มาตรา366ถึงมาตรา1ถึงมาตรา366/4ด้วยกันนะคะก็คือเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะเรามาดูองค์ประกอบของแต่ละมาตรากันนะคะนะคะสไลด์ต่อไปนะคะบอกถึงองค์ประกอบของแต่ละมาตราเรามาดูฐานความผิดกันก่อนนะคะมี4ฐานความผิดนะคะความผิดแรกก็คือกระทำชำเราศพอันที่2ทำอนาจารศพความผิดที่3นะคะเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายและฐานความผิดที่4ก็คือดูหมิ่นและเหยียดหยามศพนะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของแต่ละมาตรากันนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะในเมื่อเป็นความผิดเกี่ยวกับศพนะคะก็จะขอกล่าวถึงความหมายของศพซะก่อนว่าศพเนี่ยนะคะในทางกฎหมายเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดนะคะบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะว่าศพเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะศพเนี่ยหมายถึงซากผีหรือร่างของคนที่ตายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะได้อธิบายความหมายของศพไว้นะคะว่าศพเนี่ยต้องหมายถึงร่างของคนที่ตายแล้วเท่านั้นนะคะก็คือโดยในของคำพิพากษานี้นะคะก็คือว่าก่อนที่จะเป็นศพได้เนี่ยจะต้องเป็นร่างของคนที่มีชีวิตนะคะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของเด็กนะคะทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วเกิดคลอดก่อนกำหนดแล้วตายเนี่ยนะคะไม่เคยมีสภาพบุคคลเลยนะคะหรือมารดาแท้งนะคะกลายเป็นซากของเด็กออกมาเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ถือเป็นศพนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะไม่ถือเป็นศพนะคะต้องเคยมีสภาพบุคคลก่อนแล้วตายนะคะร่างที่ตายนั้นถึงจะเป็นศพตามกฎหมายอาญานี้นะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายของศพแล้วเนี่ยคะเรามาดูมาตราแรกนะคะเป็นเรื่องของการชำเราศพนะคะ366/1เนี่ยนะคะการชำเราศพนี่นะคะก็เรามาดูตัวบทกันตัวบทบัญญัติว่าผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนโดยใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนั่นคือตัวบทนะคะอาจารย์เนี่ยอ่านเต็ม
ของบทบัญญัตินะคะซึ่งจะมีระวางโทษด้วยแต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำโทษนะคะจำเพียงแต่องค์ประกอบก็พอแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบกันนะคะชำเราศพเนี่ยการกระทำก็คือใช้อวัยวะเพศของตนนะคะล่วงล้ำนะคะล่วงล้ำอะไรบ้างนะคะอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพ3อย่างนี้เท่านั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นนะคะนะต้องเป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนด้วยนะคะหากว่าไม่เป็นการสนองความใคร่แล้วก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะการกระทำตามมาตรานี้เนี่ยเทียบได้กับการกระทำชำเรานะคะอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่ว่ามาตรานี้ไม่ใช้คำว่าชำเราในบทบัญญัติเพราะว่าชำเราเนี่ยใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นศพนะคะแต่ลักษณะการกระทำเนี่ยก็เทียบเคียงกันได้นะคะต่อไปเป็นความผิดฐานที่2อยู่ในมาตรา366/2นะคะเป็นฐานความผิดที่เรียกว่าทำอนาจารศพโดยบัญญัติว่าผู้ใดกระทำอนาจารแก่ศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเช่นเดียวกันนักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำโทษนะคะเรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบก็คือต้องมีศพใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วศพคืออะไรการกระทำที่ต้องห้ามก็คือทำอนาจารอนาจารเนี่ยหมายความว่าอะไรก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับเพศนะคะขอย้ำว่าต้องมีวัตถุประสงค์นะคะที่มุ่งต่อทางเพศเท่านั้นนะคะเช่นการกอดจูบรูปคำการเปื้อนเสื้อผ้านะคะเหล่านี้นะคะต้องมีวัตถุประสงค์ทางเพศนะคะหากไม่มีวัตถุประสงค์ทางเพศแล้วจะไม่เป็นความผิดนี้เลยเช่นสับเปลือเนี่ยเปลื้องผ้าศพนะคะเพื่อจะทำการเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเช่นอาบน้ำศพอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานนี้นะคะหรือว่ามารดาเนี่ยกอดนะคะร่างของบุตรที่ตายแล้วด้วยความรักความอาลัยอย่างนี้นะคะก็จะไม่เป็นความผิดฐานอนาจารเพราะว่าขาดนะคะ องค์ประกอบที่เรียกว่าทำด้วยวัตถุประสงค์ทางเพศไปนะคะก็ไม่เป็นความผิดฐานอนาจารนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นความผิดอีก2ฐานสำหรับความผิดเกี่ยวกับศพ

ก็คือการเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายนะคะแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะคะเรามาดูความผิดฐานเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายก่อนบัญญัติไว้ในมาตรา366/3นะคะนะผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพอัดหรือเท่าของศพต้องระวางโทษนะคะอาจารย์ก็ไม่อ่านโทษแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องจำนะคะทีนี้การกระทำที่ต้องห้ามมีอะไรบ้างทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะเหล่านี้สามารถเทียบได้นะคะกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะคะเทียบเคียงกันได้นะคะส่วนสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยมาตรานี้นะคะไม่เฉพาะศพอย่างเดียวนะคะคุ้มครองไปถึงอัดนะคะก็คือกระดูกของศพนั่นเองหรือเท่าของศพก็คืออัดซึ่งเผาแล้วนะคะกลายเป็นเท่านะคะก็คือคุ้มครองทั้งศพทั้งอัดทั้งเท่าของศพด้วยนะคะถ้าหากมีการทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าทำให้ไร้ประโยชน์ก็จะเป็นความผิดของฐานนี้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นความผิดได้เนี่ยนะคะจะต้องมีพฤติการประกอบการกระทำพฤติการประกอบการกระทำก็คือทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะเช่นอะไรเช่นไปลนศพนะคะเพื่อจะเอาน้ำมันมาทำน้ำมันพลายอย่างเงี้ยจะเป็นความผิดฐานนี้ได้นะคะหรือตัดชิ้นส่วนของศพไปขายนะคะอันนี้ถือว่าไม่มีเหตุอันสมควรนะคะแต่หากมีเหตุอันสมควรเช่นเคลื่อนย้ายศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างนี้นะคะหรือนำเท่ากระดูกไปโปรยในแม่น้ำตามประเพณีอย่างนี้นะคะถือว่ามีเหตุอันสมควรก็จะไม่เป็นความผิดตามฐานนี้นะคะข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199นะคะ199เนี่ยการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการปกปิดการตายหรือสาเหตุการตายแต่ว่าการเคลื่อนย้ายศพตามมาตรา366/3เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีวัตถุประสงค์เช่นนั้นนะคะเพียงแต่ถ้าทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วก็จะเป็นความผิดตามฐานนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะคะเรามาดูนะว่ากฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรนะคะมาตรา366/4ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพต้องระวางโทษนะคะนะกระทำด้วยประการใดๆคืออะไรคือกฎหมายเนี่ยไม่จำกัดลักษณะของการกระทำไว้นะคะจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือเป็นการกระทำทางกายภาพอื่นใดก็ได้นะคะแต่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะซึ่งก็สามารถเทียบเคียงได้นะคะกับลักษณะของประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นะคะก็คือการดูหมิ่นซึ่งหน้านะคะดูหมิ่นคืออย่างไรนะคะคำพิพากษามีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยอธิบายไว้นะคะก็คือเป็นการทำให้ผู้ถูกดูหมิ่นนั้นเนี่ยอับอายขายหน้านะคะเจ็บใจนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นอาจจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหยาบคายแดกดันสาปแช่งขู่อาฆาตสบประมาทนะคะเช่นไอ้ตำรวจหมาตายเสียได้ก็ดีนี่นะคะอย่างนี้ก็เป็นการดูหมิ่นศพก็ได้นะคะหรือบอกว่าไอ้ผีปอบนะคะกล่าวถึงผู้ตายว่าเป็นไอ้ผีปอบนะคะนอกจากกริยาวาจาแล้วเนี่ยการแสดงอาการก็ได้นะคะเช่นยกเท้านะคะยกเท้าใส่ศพปัสสาวะลดศพถูน้ำลายใส่ศพเหยียบนะคะศพเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นศพได้นะคะหรือจะเป็นการกระทำทางกายภาพในลักษณะอื่นนะคะเช่นตัดคอนะคะของศพแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วนะคะแล้วก็เขียนถ้อยคำเยาะเย้ยเอาไว้นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพเช่นกันนะคะอันนี้ก็ เป็น4ฐานความผิดเกี่ยวกับศพนะคะความผิดและหูโทษนะคะสไลด์ต่อไปนี้ก็จะบอกว่าความผิดและหูโทษเนี่ยนะคะอยู่ในมาตราที่นะคะ367/398นะคะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาศึกษาถึงความหมายและลักษณะของความผิดและหูโทษกันนะคะความหมายของความผิดและหูโทษเนี่ยนะคะก็มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา102ซึ่งบัญญัติว่านะคะความผิดและหูโทษคือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ

นะขอย้ำว่าเป็นโทษที่มีอัตราโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเหตุที่อาจารย์ได้ย้ำนะคะโทษก็คือก็เป็นเพราะว่านะคะความหมายของความผิดลหุโทษเนี่ยนะคะก็อยู่ที่อัตราโทษนั่นเองนะคะก็คือความหมายของความผิดลหุโทษนั้นก็หมายถึงความผิดที่มีอัตราโทษที่กฎหมายสำหรับความผิดกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดของโทษนั้นของความผิดนั้นเนี่ยโดยใช้โทษเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะก็คือความผิดใดๆก็ตามนะคะที่มีโทษเนี่ยนะคะตามมาตรา102นะคะก็คือจำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะคะเราก็จะถือว่าความผิดนั้นเนี่ยเป็นความผิดลหุโทษนะคะซึ่งใช้ในประมวลกฎหมายอาญานี้แล้วก็สำหรับกฎหมายอื่นด้วยนะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายอื่นนั้นเนี่ยจะบัญญัติไว้เป็นการแตกต่างไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วถึงความหมายของความผิดลหุโทษนะคะก็คือความผิดเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูลักษณะนะคะของความผิดลหุโทษนะคะมาตรา102เนี่ยนะคะเป็นความหมายของความผิดลหุโทษต่อไปก็จะเป็นลักษณะของความผิดลหุโทษนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นมาตรา103นะคะซึ่งจะกล่าวถึงความผิดลหุโทษลักษณะของความผิดลหุโทษไว้นะคะโดยบัญญัติว่าบทบัญญัติในลักษณะหนึ่งให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดลหุโทษเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะคะลักษณะของความผิดลหุโทษเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องเป็นไปตามลักษณะของความผิดอาญาทั่วไปที่บัญญัติไว้ในลักษณะหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะก็คือกฎหมายใช้คำว่าเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้ก็คือสามมาตราต่อไปนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของความผิดลหุโทษเท่านั้นนะคะสามมาตราต่อไปนี้ก็จะเป็นมาตรา104 105และ106นะคะเรามาดูนะคะว่ามาตรา104 105และ106เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะคะในสไลด์ต่อไปนี้นะคะสไลด์นี้นะคะก็จะมี3มาตราด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของความผิดลหุโทษนะคะมาตรา104เนี่ยนะคะก็บอกว่าบัญญัติว่านะคะการกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้แม้เป็นการกระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดเว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่นนะคะก็แปลว่าอะไรก็โดยสรุปก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยความผิดลหุโทษเนี่ยเป็นความผิดได้แม้กระทำลงไปโดยไม่มีเจตนาก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องขอทวนนักศึกษานะคะถึงหลักทั่วไปนะคะที่เราได้ศึกษากันมาแล้วในมาตรา59นะคะมาตรา59เนี่ยบัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเห็นไหมคะความผิดทางอาญานั้นเนี่ยโดยหลักต้องมีเจตนาแต่ละหุโทษเนี่ยมาตรา104บอกไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษอย่างนึงของความผิดละหุโทษอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการยกเว้นหลักทั่วไปก็ได้นะคะคือไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิดได้นะคะอย่างไรก็ตามกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าเว้นแต่นะคะบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีเป็นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะหมายความว่าความผิดลหุโทษที่มีเจตนาก็มีได้แต่กฎหมายจะต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้งนะคะว่าเป็นความผิดที่ต้องการเจตนานะคะต่อมานะคะลักษณะประการที่2 อยู่ในมาตรา105ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะคะพยายามนี้ก็เป็นไปตามมาตรา80กับ81นะคะหมายความว่าลงมือแล้วนะคะแต่ทำไปไม่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วนะคะแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลนะคะเช่นอะไรเช่นแดงเนี่ยยกขาจะเตะดำนะคะแต่มีคนมาห้ามไว้ก่อนอันนี้ลงมือแล้วนะคะแต่กระทำไม่ตลอดหรือยกขาจะเตะแต่ดันหกล้มเองอย่างนี้นะคะลงมือแล้วแต่กระทำไม่ตลอดก็เป็นพยายามหรือนะคะกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะคะคือเตะเสร็จนะคะดำกระโดดหลบนะคะอันนี้ก็เป็นพยายามนะคะโดยหลักก็ต้องรับผิดตามสัดส่วนไปนะคะแต่สำหรับกรณีของความผิดลหุโทษมาตรา105บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นความผิดใดก็ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดลหุโทษนะคะในการผู้กระทำเนี่ยเพียงแต่พยายามนะคะก็ไม่ต้องรับโทษนั่นเอง
นะคะก็เป็นลักษณะสำคัญประการที่2ต่อมานะคะลักษณะสำคัญประการที่3อยู่ในมาตรา106นะคะผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษนะคะสนับสนุนแปลว่าอะไรนะคะสนับสนุนก็คือผู้สนับสนุนคือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกแก่ผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำผิดอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ซึ่งก็ต้องรับโทษเหมือนกันนะคะแต่สำหรับความผิดลหุโทษแล้วผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษนะคะเพราะเหตุใดก็เพราะว่าโดยหลักเนี่ยนะคะความผิดลหุโทษเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ต้องการเจตนาเมื่อไม่ต้องการเจตนาเนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยโดยหลักจะต้องทราบนะคะว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเขาเจตนาจะทำอะไรถึงจะสนับสนุนได้นะคะแต่เมื่อความผิดเป็นลหุโทษเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องการเจตนาในการกระทำเนี่ยนะคะการสนับสนุนจึงไม่อาจมีได้โดยสภาพนะคะทั้ง3ประการเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญของความผิดลหุโทษแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหลายมาตราที่บัญญัติลักษณะของความผิดลหุโทษไว้นะคะขอก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเอกสารการสอนได้นะคะเนื่องจากเวลาจำกัดก็จะเลือกมาเฉพาะมาตราที่ยากแก่การเข้าใจและสำคัญนะคะนี่ก็จบลักษณะของความผิดลหุโทษไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูกันว่านะคะความผิดลหุโทษมีฐานอะไรบ้างนะคะจากสไลด์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดร้อนอันตรายต่อความต่อความสงบสุขของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะนะคะและกลุ่มที่3ก็คือเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นนะคะการแบ่งเช่นนี้เนี่ยเป็นการแบ่งตามตำราเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ศึกษาอาจจะพบว่าในตำราอื่นเนี่ยมีการแบ่งลักษณะอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าตำราของเราเนี่ยแบ่งแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ทำให้เกิดความแตกต่างใดๆนะคะคือเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างฐานความผิดนะคะแต่ละกลุ่มกันนะคะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะเป็นตัวอย่างความผิดนะคะที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะคะมาตรา307เนี่ยนะคะเอามาเป็นตัวอย่างบัญญัติว่านะคะผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนะคะไม่ยอมบอกนะคะหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต้องระวางโทษนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยยังมีอีกตั้ง3ฐานความผิดนะคะเช่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวอันสมควรทำให้เอกสารที่เจ้าพนักงานแสดงไว้ไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งเรียกให้ช่วยระงับสาธารณภัยแต่ว่าก็จะขอนำมา1บทบัญญัตินะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปได้นะคะในความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจคำว่าเจ้าพนักงานให้ดีซะก่อนนะคะเจ้าพนักงานคือใครนะคะก็คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการนะคะโดยได้รับเงินเดือนในงบประมาณแผ่นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำหรือชั่วคราวนะคะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ต้องมีการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาก็ได้นะคะแต่งตั้งตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะเพื่อให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนั้นๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีการแต่งตั้งโดยตรงนะคะแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจนะคะเช่นกฎหมายเกี่ยวกับรถไฟบัญญัติให้เจ้าพนักงานรถไฟบางตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยก็บัญญัติให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานปกครองเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะความผิดตามมาตรา367นะคะว่าทำอะไรถึงกฎหมายถึงบัญญัติให้เป็นความผิดนะคะก็คือถามชื่อเมื่อถูกถามชื่อหรือที่อยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ตอบนะคะหรือว่าไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จนะคะก็คือผู้ที่ถามชื่อหรือที่อยู่เนี่ยต้องเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะคะแล้วมีหน้าแล้วการถามนั้นก็เพื่อเป็นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายด้วยนะคะแต่ถ้าหากถามนะแม้จะเป็นเจ้าพนักงานแต่ถามแล้วไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นอะไรคะเช่นบอกว่าเห็นสาวนางหนึ่งสวยมากเดิน

ผ่านมานะคะเจ้าพนักงานตำรวจก็เกิดอยากจะทราบชื่อของเธอขึ้นมาก็ถามว่าชื่ออะไรครับนะคะกรณีนี้นะคะก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เพราะว่าไม่ได้เป็นการถามในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการถามเนี่ยก็ถามได้แต่เรื่องชื่อหรือที่อยู่เท่านั้นนะคะ

นะคะเพราะว่ามาตรานี้บอกว่าให้ถามแค่ชื่อกับที่อยู่นะคะอันนี้เป็นสถานะทางการสมรสนะคะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้นะคะหรือว่าถามว่าเพศอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะแต่งกายในเชิงที่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจไม่ถูกว่านี่คือเพศอะไรกันแน่นะคะก็เลยถามนะคะซึ่งผู้ถูกถามก็อาจจะตอบหรือไม่ตรงกับความจริงนะคะตอบเป็นเท็จหรือไม่ตอบก็ได้นะคะก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นกันนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นผ่านไปนะคะในมาตรา367นะคะเรามาดูมาตราต่อไปนะคะมาตรา370อันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดระหุโทษที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายนะคะต่อความสงบสุขของประชาชนนะคะมาตรา370ก็บัญญัติว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษนะคะอันนี้คือฐานความผิดนี้ก็ต้องมีการกระทำ3อย่างนะคะที่ตัวบทกำหนดคือ1คือส่งเสียงนะคะหรือทำให้เกิดเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่ากระทำความอื้ออึงแล้วมันต่างกันยังไงนะกฎหมายจะกำหนดแยกไว้ทำไมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วส่งเสียงเนี่ยนะคะหมายถึงนะคะเป็นการส่งเสียงจากลำคอของผู้กระทำความผิดนั้นเช่นร้องเพลงพูดคุยเมาสุราด่าทอนะคะแต่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากลำคอนะคะเช่นตบมือกระถือเท้าตีกองบีบแตรยิงปืนหรือแม้แต่การยั่วสุนัขให้เห่านะคะก็ถือว่าทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วก็ทำอื้ออึงล่ะอันนี้นะคะเน้นไปในเรื่องทำให้เกิดเสียงดังนะคะหรือกระทำกันหลายคนเช่นอะไรคะซ้อมดนตรีจุดดอกไม้ไฟจุดประทัดทะเลาะวิวาทนะคะโห่ร้องอะไรทำนองนี้นะคะ3การกระทำนี้นะคะต้องเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรด้วยนะคะเช่นแต่ถ้าหากมีเหตุอันสมควรแล้วก็จะไม่เป็นความผิดฐานนี้นะคะเช่นอะไรที่มีเหตุอันสมควรเช่นแห่นาคอย่างนี้นะคะเป็นไปตามประเพณีนะคะไม่เป็นความผิดนะคะหรือว่าคิดว่าไฟไหม้นะคะก็ตะโกนเสียงดังตีกองนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจอย่างนี้ถือว่ามีเหตุอันสมควรแม้จะส่งเสียงหรือทำเสียงอื้ออึงนะคะก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้วอย่างไรล่ะถึงจะถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็เช่นซ้อมดนตรีทั้งคืนนะคะดังมากนะคะจนประชาชนในซอยนั้นไม่ได้นอนกันเลยนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะนะอีกประการหนึ่งนะคะความผิดเนี่ยนะคะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะตกใจด้วยนะคะหรือเดือดร้อนนะคะเพราะถ้าถึงทำเสียงอื้ออึงแต่ไปทำอยู่ในป่านี่ไม่มีใครได้ยินเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นความผิดตามฐานนี้นะคะประชาชนนี่ต้องหมายความว่ามากกว่าหนึ่งนะคะหลายๆคนตกใจก็คือสะดุ้งกลัวนะคะเช่นจุดประทัดเนี่ยนะคะประชาชนแถวนั้นนึกว่าระเบิดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะหากกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะดังนั้นถ้างั้นจุดประทัดในเทศกาลตรุษจีนล่ะเข้าไหมนะคะอย่างนี้นักศึกษาต้องลองวินิจฉัยดูนะคะตรุษจีนก็ถือว่ามีเหตุอันควรใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าจุดเล่นนะคะแล้วประชาชนตกใจนะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะหรือเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตกใจนะคะแต่เขาดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ปกติสุขนะคะเช่นจุดประทัดตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้นะคะนะคะนอนไม่หลับเลยนะคะอย่างนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะเรามาดูความผิดในฐานต่อไปนะคะความผิดฐานต่อไปนะคะก็คือมาตรา380อันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดระหุโทษกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะนะคะเรามาทำความเข้าใจคำว่าทรัพย์สินสาธารณะก่อนนะคะสาธารณะเนี่ยก็หมายความว่านะคะที่ประชาชนเนี่ยไม่ใช่ของประชาชนคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะกฎหมายก็จะคุ้มครองนะคะถ้าเกิดทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็จะต้องมีโทษนะคะมาตราที่เราเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งมาตรานี้ก็คือมาตรา380ผู้ใดทำให้เกิดปฏิกูลแก่น้ำในบ่อสระหรือน้ำหรือที่ขังน้ำนะคะอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยต้องระวังโทษนะคะนะทรัพย์สินสาธารณะที่กฎหมายคุ้มครองในมาตรานี้ก็คือน้ำในบ่อสระหรือที่ขังน้ำ

นะคะอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยนะคะใช้สอยเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ดื่มใช้กินบริโภคอุปโภคนะคะใช้เพื่อการเกษตรใช้เลี้ยงสัตว์ใช้ล้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วทำให้เกิดปฏิกูลนะคือทำอะไรนะคะก็ปฏิกูลเนี่ยนะคะก็มีแนวคำพิพากษาบอกว่าทำให้น่าเกลียดหรือทำให้พึงเกลียดหรือทำให้เกิดโสโครกนะคะรวมความคือทำให้เกิดความสกปรกนั่นเองนะคะนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะอยู่ในมาตรา394นะคะผู้ใดต้อนหรือไล่สัตว์ใดๆเข้าไปในสวนไร่นาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้นะคะหรือเพาะพันธุ์ไว้หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ต้องระวางโทษนะคะอันนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็คือต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือไล่ต้อนหรือทำให้สัตว์เข้าไปนะคะหากว่าลืมนะคะปล่อยปะให้สัตว์มันเข้าไปเองอย่างนี้ไม่ถือเป็นความผิดนะคะและทรัพย์สินนะคะที่ได้รับการคุ้มครองก็คือที่ดินของผู้อื่นแต่ต้องเป็นที่ดินไม่ใช่ที่ดินเปล่านะคะต้องเป็นที่ดินที่ได้มีการแต่งดินไว้เพาะพันธุ์หรือปลูกพืชหรือผลิตผลอยู่นะคะถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะในส่วนของหน่วยที่15นะคะความผิดเกี่ยวกับศพและความ

หัวข้อที่จะบรรยายสรุปในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของหน่วยที่15หัวข้อก็คือสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทยผมจะพูดในเชิงสรุปเพราะมีเวลาที่จะพูดได้เพียงไม่มากนักนะครับส่วนเนื้อหาสาระในรายละเอียดนักศึกษาคงจะต้องไปอ่านจากสิ่งพิมพ์ของรายวิชาจากหนังสือที่ทางสาขาวิชาเป็นคนทำให้นะครับดังนั้นผมก็จะพูดว่าในประเด็นแรกนะครับก็คือว่าความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรก็จะพูดเกริ่นนำว่าสถาบันทางการเมืองก็หมายถึงองค์กรทางการเมืองทั้งหลายเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์คณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เอานโยบายไปปฏิบัติอันได้แก่ระบบราชการครับคราวนี้ในการทำงานของสถาบันทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันมันจะมีพฤติกรรมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันพฤติกรรมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองเช่นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองเป็นอย่างไรและพรรคการเมืองเวลาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐแล้วก็ในขณะเดียวกันเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายกระบวนการเป็นอย่างไรดังนั้นกระบวนการในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขามักจะมีความชัดเจนแน่นอนสถาบันทางการเมืองก็มีความแน่นอนก็คือว่าในประเทศประชาธิปไตยที่มั่นคงโดยเฉพาะเช่นประชาธิปไตยตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกอังกฤษหรือว่าอเมริกาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันชัดเจนก็คือว่าจะมีประชาชนจะมีกลุ่มผลประโยชน์ของประชาชนจะมีพรรคการเมืองจะมีคณะรัฐบาลและก็จะมีระบบราชการพรรคการเมืองและประชาชนแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนโยบายที่สำคัญนะประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้องแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ก็อาจจะดำเนินการเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนต้องการไปสู่พรรคการเมืองพรรคการเมืองก็จะหาทางที่จะเข้าไปสู่อำนาจรัฐโดยอาศัยกระบวนการทางการเมืองที่เรียกว่าการเลือกตั้งและถ้าพรรคใดได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาถ้าเป็นกรณีของอังกฤษหรือว่าพรรคใดได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในกรณีของอเมริกาก็จะสามารถเข้าไปเป็นบริหารงานแล้วก็นำนโยบายของตัวเองไปปฏิบัติก่อให้เกิดผลผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป็นระบบราชการทั้งหลายกระบวนการเช่นนี้จะมีความชัดเจนของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างของความสถาบันของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองระบบราชการแล้วก็ประชาชนกลุ่มผลประโยชน์จะไม่มีปัญหาความชัดเจนแน่นอนนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันมีความลักษณะที่เรียกว่ามีความเป็นลุ่มดอนๆ ดังนั้นมันจึงค่อนข้างจะเป็นปัญหาในการศึกษาวิชานี้ก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองของเราเนี่ยในบางช่วงเราก็มีกระบวนการเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกก็คือว่ามีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีกลุ่มผลประโยชน์ดำเนินการต่อสู้เรียกร้องต่างๆแต่ในบางช่วงเราก็มีการยึดอำนาจมีการปฏิวัติมีรัฐประหารมีการปกครองโดยคณะทหารพรรคการเมืองบางทีก็ถูกยุบหรือไม่ถ้าไม่ถูกยุบก็ไม่มีบทบาททางการเมืองการเลือกตั้งก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีการเลือกตั้งหรือว่านานๆจะมีสักคนหนึ่งดังนั้นบทบาทและสถาบันของกลุ่มทางการเมืองของการเมืองไทยเนี่ยผมจึงใช้คำว่าไม่มีความคงที่แน่นอนตายตัวนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใดเป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองกองทัพหรือพรรคการเมืองในช่วงที่กองทัพมีอำนาจทางการเมืองเช่นในช่วงของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับก็กองทัพก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายทุกอย่าง
แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองเช่นในช่วงตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงการยึดอำนาจเมื่อพ.ศ. 2549เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็จะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดการบริหารประเทศด้วยเหตุนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆกับกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันจึงไม่มีความชัดเจนแน่นอนคงที่คงต้องดูกันเป็นเรื่องๆไปคงต้องมีการดูแลเป็นระยะไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงกลุ่มพลังที่มีอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นในช่วงนั้นเช่นกลุ่มพลังที่เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองจากกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าจากกองทัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะครับที่ผมต้องการจะให้เห็นชัดเจนว่าความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองในบริบทที่เปรียบเทียบกันกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกและประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหัวข้อต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือบทบาทของสถาบันและกลุ่มทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองของไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันก็คือในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2558นะครับอันนี้ผมอยากจะย้ำในช่วงเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าวิกฤตอันนี้อาจจะใช้กับนักศึกษาหลังจากปี2558มานานพอสมควรก็ได้ดังนั้นเพื่อจะให้เห็นว่าการเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านคือในช่วงปีพ.ศ. 2558เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะขอตั้งเป็นข้อสังเกตให้นักศึกษาก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วง

ปีพ.ศ. 2558นั้นกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกได้มีอิทธิพลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนอย่างมากกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกก็คือที่เราเรียกกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์นะครับได้ทะลักเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ขยายของอิทธิพลของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเข้ามาสู่ภาคประชาชนของประเทศไทยมากขึ้นโดยที่ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับเริ่มเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเริ่มเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยและในท้ายที่สุดการตื่นตัวดังกล่าวก็ได้กลายมาเป็นการแบ่งขั้วทางการเมืองของประชาชนเป็นสองขั้วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือขั้วหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นเป็นขั้วที่อ้างตัวเองว่าเป็นพวกก้าวหน้าเป็นพวกที่ต้องการปฏิรูปนะครับยกเลิกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สังคมไทยมีมาแต่ดั้งเดิมโดยอ้างว่าวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นนอกจากจะล้าหลังแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมมองว่าอาจจะยังเป็นส่วนใหญ่ของประชาชนก็คือว่ายังเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็คือว่าพวกนี้ต้องการที่จะมีประชาธิปไตยเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องการจะให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยจะยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมระเบียบประเพณีของสังคมไทยที่มีมานานให้ยังคงอยู่เพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันทางประเพณีเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มนี้ก็คิดว่าจะต้องดำรงไว้นะครับไม่ให้มีการล้มล้างมันจึงจะกลายเป็นสองกลุ่มนะครับที่ขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบันนี้และเป็นทำให้การเมืองไทยค่อนข้างจะมีความยากลำบากในการดำเนินงานประเด็นที่สองก็คือพรรคการเมืองนะฮะก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เป็นต้นมาสลับกับการยึดอำนาจของคณะทหารในปี2549แล้วก็กลับมามีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมีการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะในปี2557นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองมีอำนาจมากขึ้นกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจนะครับได้มีผลประโยชน์มากขึ้นในการเข้ามากำหนดบทบาททางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองก็เริ่มที่จะมีการยอมรับมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคการเมืองก็ยังคงมีปัญหามีการแตกแยกกันพอสมควรพรรคการเมืองยังขาดความมั่นคงแม้ว่าจะมีบทบาทและมีอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญประการที่3นะครับส่วนประการที่3ก็คือว่าทหารและระบบราชการซึ่งเคยครองอำนาจทางการเมืองมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475จนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต่อมาจากสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงถึงประมาณปีพ.ศ. 2535เนี่ยก็ปรากฏว่ามีบทบาทน้อยลงนะครับในปี2535เนี่ยก็มีคนตั้งเป็นข้อสังเกตว่าการยึดอำนาจของคณะทหารเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้นจนได้ในปีพ.ศ. 2549แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงของการเมืองไทยอันจะได้แก่พรรคการเมืองก็ดีหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ก็ดีก็ยังคงไม่สามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทยได้
ดังนั้นจึงทำให้เกิดการยึดอำนาจครั้งแรกในปีพ.ศ.2549และต่อมาโดยการยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับประเด็นที่ผมอยากจะขอพูดในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่อนข้างจะหายก็คือว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราสามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับประชาธิปไตยของเราได้อย่างไรผมว่าหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักของการที่จะศึกษาในวิชาที่ว่าด้วยบทบาทของสถาบันทางการเมืองกับความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางการเมืองในประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะขอพูดในช่วงเวลานี้นะครับก็คือว่าแนวโน้มของบทบาทของสถาบันและกลุ่มทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างการที่จะคาดคะเนนะครับเมื่อพูดถึงแนวโน้มแต่ผมก็จะพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตนะเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้นำไปพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรแนวโน้มที่สำคัญนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราจะต้องมีความพยายามนะครับในการสร้างความเป็นสถาบันให้กับสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองให้เกิดความมั่นคงในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก็คือผมอยากจะดูอย่างนี้ว่าแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นแนวโน้มที่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยของเราให้มั่นคงประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันมีปัญหาอะไรที่จะสรุปให้เห็นได้ว่าการสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงนั้นเราจะต้องทำในประเด็นใดบ้างผมอยากเสนออย่างนี้ก็คือว่า 1. เราจะต้องมีความมั่นใจและมีความแน่วแน่ว่าระบบการเมืองของบ้านเรานั้นจะต้องดำเนินไปอย่างไรมันต้องมีเป้าหมายที่คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการก็คือว่าต้องการจะสร้างประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้มีความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอย่างนั้นทีนี้ในการที่จะสร้างระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นเรื่องของการมีความชัดเจนนะฮะในประเด็นแรกก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทางการเมืองหรือว่าสถาบันทางการเมืองทั้งหลายที่เราใช้ขับศัพท์ทางรัฐศาสตร์ว่าเป็นการสร้างความเป็นสถาบันให้กับองค์การหรือว่าสถาบันทางการเมืองพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่ามันหมายความว่าอย่างไรผมอยากจะพูดเป็นรูปธรรมเลยปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ก็คือว่าองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยก็คือพรรคการเมืองคณะรัฐมนตรีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นยังปราศจากความมั่นคงแน่นอนถ้าจะให้มีความชัดเจนก็คือว่าพรรคการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะถือว่าพรรคการเมืองจะต้องเป็นสถาบันหลักถ้าพรรคการเมืองมีความมั่นคงแล้วปัญหาเรื่อง
คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นประธานาธิบดีรั

รัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาเดียวนะหรือสภาคู่นะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวหลักก็คือพรรคการเมืองปัญหาปัจจุบันที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าพรรคการเมืองแม้ว่าเกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะครับที่มีพระราชบัญญัติว่าโดยการจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทำให้พรรคการเมืองเรามีความมั่นคงแน่นอนจริงๆแล้วพรรคการเมืองไทยเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับอย่างเป็นทางการก็ในปีพ.ศ. 2489ช่วงนั้นก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคสำคัญสำคัญก็มีพรรคแนวรัฐธรรมนูญและก็พรรคสหชีพซึ่งตั้งขึ้นโดยการรวบรวมกลุ่มสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำทางการเมืองหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีนายควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็นโยบายของสองฝากเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันก็คือพรรคแนวรัฐธรรมนูญแล้วก็พรรคสหชีพสนับสนุนผู้นำอย่างปรีดีพนมยงค์ก็จริงแต่พรรคสหชีพมีนโยบายไปในทางสังคมนิยมส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายไปในทางเสรีนิยมนะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยมก็คือว่ายังยอมรับสถาบัน อย่างเป็นสถาบันเจ้านายหรือว่าพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงนั้นสองพรรคเนี่ยจึงเป็นแกนนำในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคทั้งหลายก็มีความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงปราศจากความเป็นและสถาบันครั้งนี้การสร้างความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมืองนั้นก็คือว่าพรรคจะต้องสามารถปรับปรุงตัวเองให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการปรับตัวที่จะให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เราได้มีความพยายามจะทำกันมานานแล้วเช่นจะสร้างความเป็นสถาบันก็คือความมั่นคงให้กับพรรคการเมืองจะทำอย่างไรนะเรามีระบบพรรคการเมืองซึ่งเป็นระบบหลายพรรคและระบบหลายพรรคเนี่ยมักจะมีปัญหาก่อให้รัฐบาลไม่มีความมั่นคงเพราะว่าในประเทศที่เราใช้ระบบรัฐสภาอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นจะต้องมีการปกครองเป็นระบบรัฐสภาคือรัฐสภาเนี่ยจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดยอาศัยพรรคที่มีเสียงข้างมากจะในรัฐสภาซึ่งจะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ระบบหลายพรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพรรคการเมืองที่ครอบงำที่มีเสียงข้างมากในสภาได้จึงจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยก็มักจะมีความอ่อนแออันนี้เป็นที่ยอมรับกันในประเทศทุกกับทุกประเทศที่มีรัฐบาลผสมนะครับดังนั้นจึงมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นสองพรรคได้ไหมอย่างกรณีของประเทศตะวันตกบางประเทศมีคนพูดถึงบ่อยๆอย่างอังกฤษนะครับก็จะมีพรรคการเมืองสองพรรคจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีอำนาจระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคกรรมกรหรือพรรคเลเบอร์นะครับแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยมันดูดีในทางปฏิบัติทำลำบากการมีสองพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายมันต้องอาศัยประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างกรณีของอังกฤษก็ต้องอาศัยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าจะออกมาเป็นรูปของพรรคการเมืองที่มั่นคง2พรรคหรืออย่างในกรณีของอเมริกาที่มีพรรคการเมืองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีอำนาจอย่างในกรณีของพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันแต่จะต้องเข้าใจว่ากว่าจะ
มีระบบ2พรรคที่มั่นคงอย่างพรรค Republican แล้วก็พรรคDemocrat นั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอันยาวนานเป็นระยะเวลาเกือบ100ปีพอสมควรอเมริกาเนี่ยปฏิวัติเป็นเอกราชจากอังกฤษมา200กว่าปีแต่กว่าจะมีพรรคการเมืองทั้ง2พรรคนี่มีความมั่นคงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบ100ปีก็ค่อนข้างจะมั่นคงพอแล้วดังนั้นการมีระบบ2พรรคจึงไม่ง่ายก็มีการพูดถึงถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นระบบเอาพรรคเรียกว่าพรรคใหญ่พรรคเดียวดีมั้ยเนี่ยพรรคใหญ่พรรคเดียวก็คือว่าให้มีพรรคใหญ่เป็นพรรคเดียวที่มีเสียงข้างมากในสภาเป็นระยะเวลาอันต่อเนื่องอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีเสถียรภาพแต่ในขณะเดียวกันคนก็กลัวว่าอาจจะนำมาซึ่งการครอบงำของพรรคนี้ค่อนข้างจะยาวนานและก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการยึดโยงอำนาจหรือว่าความต้องการที่จะอยู่ในอำนาจยาวนานจนกลายเป็นประเด็จการทางรัฐสภาก็มีการพูดถึงว่าอย่างกรณีของสิงคโปร์นะพรรค People's Action Party เนี่ยก็ของลีควอนยูเนี่ยอยู่ในอำนาจของ อยู่ในอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ตั้งประเทศจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคเดียวนะครับก็มีคนบอกว่าอันนี้มันเป็นเผด็จการทางรัฐสภาอาจจะไม่เหมาะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยก็มีความพยายามเหมือนกันที่จะให้เกิดพรรคใหญ่ในกรณีของรัฐบาลทักษิณนะครับคนก็กลัวว่าถ้าอย่างนั้นรัฐสภาอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปก็ได้จึงไม่ต้องการที่จะให้มีพรรคใหญ่พรรคเดียวผมเองก็มีความรู้สึกว่าจะไม่มีการกำหนดว่าจะมีระบบหลายพรรคระบบ2พรรคหรือว่าระบบพรรคใหญ่พรรคเดียวแต่ให้มีความพยายามทำพรรคการเมืองให้เกิดความมั่นคงให้มีการยอมรับจากประชาชนแล้วให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าการยอมรับในสิทธิเสรีภาพและก็การมีเสถียรภาพทางการเมืองประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าบางครั้งการมีสิทธิเสรีภาพมากไปก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและทั้งในขณะเดียวกันถ้าเน้นในแง่ของความมั่นคงและก็เสถียรภาพมากเกินไปก็จะทำให้การเมืองกลายเป็นเผด็จการดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพทางการเมืองกับการมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ถ้าพรรคการเมืองบริหารงานด้วยความมั่นคงอย่างมีสถาบันแล้วปัญหาการมีเสถียรภาพทางการเมืองกับปัญหาความขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะน้อยลงคือประชาชนสามารถมีสิทธิเสรีภาพได้ในระดับหนึ่งผมเน้นระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในขณะเดียวกันเสถียรภาพก็จะต้องมีและคนที่จะควบคุมให้เกิดความสมดุลระหว่างเสถียรภาพกับสิทธิเสรีภาพก็คือระบบพรรคการเมืองที่มีความมั่นคงอันนี้ผมคิดว่าสำคัญสุดท้ายที่ผมอยากจะขอตอกย้ำตรงนี้ก็คือว่าการเมืองของเราเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเมืองที่นึกถึงแต่ตัวบุคคลคำนึงถึงแต่ตัวบุคคลเวลาจะพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้นำทางการเมืองขึ้นมานะพรรคการเมืองจะเอาคนไหนมาเป็นผู้นำทางการเมืองก็มักจะนึกถึงตัวบุคคลก่อนนะแสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองก็ดีหรือว่าองค์กรทางการเมืองเช่นรัฐสภาก็ดีหรือว่าฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีก็ดีนั้นน่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอันนี้ผมไม่ปฏิเสธตัวบุคคลมีความสำคัญแต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับตัวคนมากเกินไปนะครับการเมืองของเราก็จะกลายเป็นการเมืองที่ผูกขาดโดยตัวคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขว่าเราอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ย
มองภาพรวม

อย่ามองแต่ตัวบุคคลมองถึงองคาพยพทั้งหลายว่าโอเคนะฮะเราควรจะมีผู้นำทางการเมืองเราควรจะมีพรรคการเมืองแต่เราควรจะมีรัฐสภาที่มีความมั่นคงแข็งแรงเรามีกลุ่มผลประโยชน์ที่รับผิดชอบแต่ตัวบุคคลจะต้องมีการเน้นน้อยลงนะครับจะเห็นได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีการพูดว่าใครจะมาเป็นนายกบางทีก็ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถหรือประสบการณ์แต่ฉันชอบคนนี้ก็อยากจะให้มาเป็นอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันง่ายเกินไปก็อยากจะฝากไว้ทั้งหมดแค่นี้นะครับในแง่ของการเปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตยอย่างมีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขขอบคุณครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัสวิชา41212ค่ะครั้งนี้เป็นรายการในครั้งที่5แล้วนะคะครั้งที่5เนี่ยก็จะมีหน่วยที่13 14แล้วก็15วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อีก2ท่านนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อปัญญาชาญ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลสวัสดีค่ะอาจารย์ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันนะคะในหน่วยที่13ก่อนนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่เคยมีการออกข้อสอบอัตนัยอยู่บ้างเหมือนกันก็เป็นหน่วยที่สำคัญของเรื่องระเมิดนะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นะคะนักศึกษาก็จะเป็นหน่วยเรื่องความรับผิดในความเสียหายนะคะที่เกิดจากทรัพย์นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีมาตราที่สำคัญเนี่ยอยู่4มาตราด้วยกันนะคะไม่ยากก็คือมาตรา433นะคะมาตรา433เนี่ยจะเป็นความรับผิดนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะมาตรา434ก็จะเป็นความรับผิดของผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะคะมาตรา436ความรับผิดของผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะในกรณีของตกหล่นนะคะแล้วก็มาตรา437ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนะคะทีนี้แต่ละเรื่องเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะเรามาเริ่มกันที่มาตรา433กันก่อนนะคะความเสียหายนะคะจากการละเมิดที่เกิดจากสัตว์นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ออกข่าวบ่อยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: ที่แบบว่าอย่างเช่นอาจารย์พงศิษฐ์เป
0: ็
2: นบุรุษผู้ใจดีหน้าตาดีนะคะก็ได้ไปให้ข้าวสุนัข
0: ทำอยู่นะคะพยายามทำอยู
2: ่นะคะปรากฏว่าสุนัขนั้นนะคะเกิดไปกัดนะคะคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่ถูกกัดเนี่ยก็จะเริ่มมาเรียก

0: เรียกร้องแล้วว่าเอ้ยอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยต้องรับผิดชอบเขานะเพราะดูแลแบบนี้อาจารย์พงศิษฐ์จะมีความรับผิดหรือเปล่านะค
1: ะ
0: ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรา433นี้นะ
1: คะ
0: 433เนี่ยชื่อเรื่องก็คือนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะเรามาดูมาตรากันก่อนนะคะมาตราบัญญัติว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องชดใช้นะคะค่าสินไหมทดแทนคีย์เวิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะคะว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาขยายความนะคะว่าประการที่1ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เนี่ยคืออะไรนะคะเช่นก็อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสุนัขที่อาจารย์พงศิษฐ์ให้ข้าวเนี่ยไปกัดนะคะไปขวิดไปควนนะคะแบบนี้ก็คือความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยอ้อมก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าบ้านนะคะที่เป็นหมู่บ้านหรือบ้านติดกันเนี่ยก็จะมีปัญหาในกรณีนี้บ้างก็คือว่าในกรณีที่สุนัขเห่าหอนนะคะสุนัขเห่าหอนเนี่ยก็สร้างความรำคาญถูกไหมที่เราขอบตาค้ำเนี่ยเพราะว่าหมาข้างบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่สวยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ถือได้นะคะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะทีนี้นักศึกษาลองจินตนาการนะคะว่านอกจากกรณีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะยังอาจรวมความไปถึงนะคะพวกสัตว์ติดเชื้อสมมติว่าบ้านอาจารย์นะคะเลี้ยงนกไนติงเกลนะซึ่งนะคะเป็นนกที่สวยมากแต่ว่ามีเชื้อบาดทะยักอยู่นะคะแบบนี้เป็นต้นนะเกิดว่าแพร่ไปนะคะให้คนบ้านใกล้ใกล้เรือนเคียงนะคะแบบนี้ก็เข้ากรณีมาตรา433ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าสัตว์เนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงนะคะหรือว่าโดยอ้อมนะรวมถึงการติดเชื้อต่างๆทีนี้ถามว่าหากมีผู้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้รับผิดนะคะในที่นี้นะคะมาตรา433บอกว่าเจ้าของนะคะหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนักศึกษาสังเกตนะคะบทบัญญัติใช้คำว่าหรือนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าสัตว์อยู่ในความครอบครองของเจ้าของในขณะนั้นนะคะเจ้าของก็จะเป็นผู้รับผิดแต่ถ้าขณะที่สัตว์ก่อให้เกิดความเสียหายสัตว์อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาซึ่งไม่ใช่เจ้าของบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้รับผิดนะคะตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยนะคะวานขอไข่ให้พาสุนัขไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าเพราะบ้านขอไข่เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลสัตว
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้สมมติว่าระหว่างทางนะคะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางที่พาสุนัขไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะสุนัขไปกัดคนอื่นเข้า
1: อ
0: ันเนี้ยนะคะก็จะมีประเด็นให้นักศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าระหว่างกอไก่กับขอไข่นะคะใครเป็นผู้ต้องรับผิดนักศึกษาคิดว่ายังไงคะคำตอบก็คือจะต้องเป็นขอไข่ถูกไหมคะเพราะว่ากอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของในที่นี้คือเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ว่าขอไข่เนี่ยนะคะเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของดังนั้นในกรณีนี้นะคะขอไข่เป็นผู้ต้องรับผิดกอไก่ไม่ต้องนะคะนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะคะให้รับผิดเนื่องจากผู้ดูแลเนี่ยนะคะบกพร่องดังนั้นจึงเป็นกรณีเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องรับผิดเท่านั้นระหว่างเจ้าของกับผู้รับเลี้ยงรับรักษานั่นเองนะคะทีนี้นะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นคำพิพากษาฎีกาบนหน้าจอนี
1: ้ค่ะ
0: ลูกจ้างหรือคนรับใช้ที่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูสัตว์นั้นไม่ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษานะคะหากเกิดความเสียหายจากสัตว์นั้นเจ้าของต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยกับผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันแต่พิเคราะห์แล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจนะคะครอบครองอยู่เนี่ยยังคงเป็นเจ้าของ

0: นะคะเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนั่นเอง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ทีนี้กรณีประเด็นนะคะที่ข้อสอบเนี่ยอาจจะออกได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของสละการครอบครองหรือว่าทิ้งสัตว์นั้นไปแล้วนะคะหรือว่าสัตว์หนีหายไปแล้วเนี่ยก็ถือว่านะคะสละการครอบครองแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนะคะประเด็นต่อมาก็คือนะคะความเป็นเจ้าของเนี่ยดูอย่างไรนะคะในเบื้องต้นในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายพอพูดถึงเจ้าของปุ๊บก็นิยามได้ว่าหมายความว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะคะแต่อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ยกไปว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยเป็นบุรุษใจดีและหน้าตาดีนะคะ
2: บุรุษเลยเนาะ
0: บุรุษ
2: บุรุษเลยโอเคครับ
0: จึงให้ข้าวสุนัขเป็นประจำนะคะเอ็นดูแต่สัตว์เท่านั้น
1: ค่ะ
2: โอเคครับ
0: นะคะ
2: ด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ด
0: ีแบบนี้จะถือได้ไหมนะคะว่าเป็นเจ้าของนะคะ
1: ค่ะ
0: ทางกฎหมายเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าของได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเป็นประจำ
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นอาจิน
1: ให
0: ้เข้าเป็นประจำนะคะหรือเวลาสัตว์ป่วยเนี่ยก็พาสัตว์ไปรักษาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้เช่นกัน
2: อันนี้คือสุนัขที่ยังไม่มีเจ้าของแต่ว่าถ้าสุนัขเป็นของอาจารย์เกวลินแต่ผมไปให้ข้าวไม่ได้แปลว่าสุนัขตัวนี้จะกลายมาเป็นของผม
1: ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะนอกจากใจดีก็ยังขยายความได้ดีอีกด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละนะคะก็คือว่าถ้าสุนัขเนี่ยไม่มีเจ้าของเนี่ยนะคะคนที่ดูแลนะให้ข้าวให้น้ำพาไปรักษาคนนั้นถือว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้าสุนัขมีเจ้าของอยู่แล้วก็พิจารณาตามหลักการเดิมก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเอง
1: ค
0: ่ะต่อมาทีนี้นะคะเคยมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะโยงกับเรื่องที่เราศึกษานี้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: การละครั้งหนึ่ง
2: การละครั้งหนึ่ง
0: นานแค่ไหน นะคะ
1: ค่ะ
0: การละครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเพื่อนตัวเองก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมีสวน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะต้องเข้าไปรดน้ำดอกไม้เป็นประจำนะคะก็เลยวางแผนโดยการปล่อยงู
1: ค่ะ
0: เข้าไปหลายสิบตัวเลยในสวนนั้นนะคะ
1: งูพิษด้วย
0: งูพิษด้วยทีนี้เนี่ยปรากฏว่านะคะงูนั้นเนี่ยก็ไปกัดเพื่อนถึงแก่ความตาย
1: ค่ะ
0: ความรับผิดอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ในด้านของความรับผิดละเมิดเนี่ยนะ
1: คะ
0: เราจะปรับบทมาตรา433หรือมาตรา420มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาตรา420เนี่ยนะคะย้อนไปสักนิดนึงที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะคะที่ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตนะคะร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะคะกรณีที่บุคคลใช้สัตว์เป็นเครื่องมือนะคะให้ปรับตามมาตรา420นะคะเพราะหากเป็นกรณีตามมาตรา433เนี่ยนะคะต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
1: ์ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2กรณีก็คือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะก็คือว่ามาตรา420เนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือจงใจหรือประมาทเลินเล
1: ่
0: อนะคะแต่มาตรา433เนี่ยนะคะไม่ได้พิเคราะห์แบบนั้นนะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาด
0: ถูกต้องนะคะก็คือว่าอาจจะจงใจหรือไม่จงใจอาจจะประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยสามารถมีความรับผิดตามมาตรา433ได
1: ้
2: ขอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
0: ์ถูกต้องนะคะและเข้าเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะต้องรับผิดตลอดเลยแม้จงใจหรือไม่จงใจประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามนะคะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะเช่นฟ้าผ่าทำให้กระบือตกใจนะคะตกใจเสร็จแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งไปควิดคน
1: ข้อยกเว้นให
0: ้ข้อยกเว้นนะคะหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นน่ะย่อมเกิดขึ้นแม้จะใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นนะคะเช่นว่าเลี้ยงไก่ในฟาร์มเนี่ยนะคะแต่ว่าเกิดโรคระบาดแล้วติดเชื
1: ้
0: อ

0: แต่ว่าทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งประเทศนั้นเนี่ยไก่ช่วงนี้ก็ติดเชื้อกันหมดนะคะไม่สามารถใช้ความระมัดระวังได
1: ้
0: นะคะดีกว่านี้แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้หลุดพ้นความลับผิดได้นะคะตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะคะ 867/2492
1: ค่ะ
0: ช้างของจำเลยตกมันเต็มที่ถ้าได้ยินเสียงคนเป็นไล่อาละวาดทันทีช้างของจำเลยได้เพ่นพ่านอยู่ในละแวกบ้านไม่น้อยกว่า20วันนะคะจำเลยเนี่ยก็เฝ้าดูนะคะในเวลากลางวันห่างๆพอเข้าใกล้ไม่ได้ส่วนเวลากลางคืนนะคะไม่ได้เฝ้าดูปรากฏว่าช้างของจำเลยเนี่ยทำลายผู้อื่นนะคะในกรณีนี้นะคะในเวลากลางคืนที่จำเลยไม่ได้เฝ้าดูเนี่ยก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวัง
1: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ
0: นะคะ
1: ไม่ต้องหลับต้อง
0: ไม่ต้องหลับต้องนอน
1: ค่ะแต่ยังไงก็ต้องแบบอาจจะต้องกักบริเวณอะไรอย่างนี
0: ้ใช่
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นกรณีนี้เนี่ยจำเลยก็ต้องรับผิดตามมาตรา433ไป
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้นะคะสิทธิไล่เบี้ยอันนี้ก็ออกข้อสอบช้อยได้นะคะอาจารย์คะกรณีที่สมมุติว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์เนี่ยจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแล้วนะคะสามารถไล่เบี้ยได้กรณีใดบ้างนะคะสามารถไล่เบี้ยนะคะได้กับบุคคลที่เร้าหรือยั่วสัตว
1: ์
0: นะคะหรือเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนะคะดังนั้นในกรณีถ้ามีคนมายั่วสัตว์นะคะเช่นแย่สัตว์แล้วทำให้สัตว์โมโหก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเมื่อเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาได้ใช้เงินไปแล้วก็สามารถไปไล่เบี้ยนะคะจากเจ้าของนะคะหรือบุคคลหรือว่าเจ้าของสัตว์ที่มายั่วนะคะหรือเล้าสัตว์นั้นได้นั่นเองนะคะทีนี้กิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในหนังสือนะคะนักศึกษาลองดูซิว่าเราจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กไก่ยืมสุนัขตัวผู้ของขอไข่มาผสมพันธุ์กับสุนัขของตนที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ต่อมากไก่ไปต่างจังหวัดจึงพาสุนัขที่ยืมมาไปฝากไว้กับคอควาย
1: ค่ะ
0: ระหว่างนั้นสุนัขหนีและไปขโมยของแม่ค้าในตลาดใครเป็นผู้ต้องรับผิดต่อแม่ค้าย
1: ืมไอ้สุนัขที่ไปกัดก็คือสุนัขที่ยืมเข้ามาใช่ไหมคะ
0: ก็ไก่อีกทีหนึ่งนะคะ
2: ก็ไก่ยืมสุนัขของขอไข่มา
1: ใช่
2: แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปต่างจ
1: ังหวัด
2: ก็เลยเอาสุนัขทั้งสองตัวเนี่ยฝากไว้กับขอควาย
1: นี่สุนัข
2: เป็นสุนัขหนี
1: ตัวไหนสองตัวเลย
2: แล้ว
1: ไม่ได้บอกตัวไหนที่
2: ระหว่างนั้นสุนัขหนีโจทย์ไม่ได้บอกว่าสุนัขตัวไหน
1: โอเคไม่ได้บอกสุนัขตัวไหน
2: สันนิษฐานว่าฝากไว้สองตัว
0: มีตัวเดียว
1: แต่ว่าตัวไหน
2: ยืมสุนัข
1: ยืมสุนัขมาผสมพันธุ์กับสุนัขของตัวเอง
0: โอเคโอเคเอาสุนัขตัวไหนสุนัขตัวไหน
1: คิดว่าสุนัขที่ยืม
0: คิดว่าสุนัขที่ยืมมา
1: ค่ะสุนัขที่ยืมมา
0: อันนี้เป็นการฝึกตีโจทย์นะ
1: คะ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะดูว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความครอบครองของใคร
1: ค่ะ
0: นะก็คือคอควาย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไปฝากไว้กับคอควาย
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นกรณีนี้คอควายจึงเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาเมื่อสุนัขก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ
1: ค
0: อควายก็ต้องรับผิดตามมาตรา433นั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นต้องเป็นสุนัขที่ยืมมาแน่ๆเลยเพราะสุนัขตัวเองตัวเองต้องเป็นเจ้าของ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าโจทย์ไม่ชัดนะคะ
1: เ
0: ป็นการฝึกเราตีความ
1: ฝึกลองตีความดูนะคะ
0: นะคะทีนี้ประเด็นทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสมมุติว่ากาลครั้งหนึ่งอีกแล้วนะคะมีสุนัขนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: ค่ะ
0: นอนอืดอยู่ในบ้านนะคะ
1: นอนทำอะไรคะ
0: อืด
1: นอนเล่น
0: ๆนอนเฉย
1: ๆนอนเฉยๆโอเคค่ะ
0: นะคะทีนี้ก็มีโจรเข้ามานะคะขโมยสุนัขตัวนั้นไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโจรเนี่ยรู้ว่าสุนัขตัวนี้มีราคาสุนัขก็ใจง่ายนะคะ
1: ไปกับเขาด้วยค่ะ
0: ปรากฏว่าระหว่างที่สุนัขอยู่กับโจรเนี่ยนะคะสุนัขไปก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือระหว่างโจรกับเจ้าของเดิ
1: ม
0: ใครต้องรับผิดนะคะหรือว่าไม่มีคนต้องรับผิดตามมาตรา433เลยนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดิมนะคะนักศึกษาดูที่ว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความครอบ
1: ครองของใครค่ะ
0: นะคะแม้จะได้ความครอบครองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยง
1: ครอบครอง
0: รับรักษาได้นะคะดังนั้นในกรณีตามปัญหานี้โจรก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนะคะตามมาตรา433นั่นเองทีนี้ต่อมานะคะมาตราที่2แล้วนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะ

0: เรือนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม
1: ้
0: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี
1: 434เนาะ
0: เออโทษค่ะ
2: 434
0: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นนะคะก็เงยหน้าขึ้นไปวรรคข้างบนนะคะให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: มาตานี้นะคะเป็นเรื่องของความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
0: นะคะด้วยเหตุที่ว่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอทำให้นะคะมีชิ้นส่วนของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ครับ
0: โรงเรือนในที่นี้นะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างนะคะอาจจะบนดินหรือใต้ดินก็ได้นะคะทำจากอะไรก็ได้นะคะจากไม้จากปูนอะไรก็ได้นะคะรวมทั้งส่วนประกอบของโรงเรือนนะคะได้แก่ประตูหน้าต่างระเบียงบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะคะทั้งที่ติดกับดินและไม่ติดกับดินนะคะเช่นบ้านกำแพงแผงลอยนะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือนะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย
1: ์
0: นะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย์ดังนั้นถ้าเป็นพวกถ้ำนะคะหรือกรณีจอมปลวกอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับมาตรา434นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะในกรณีที่ป้ายโฆษณานะคะหล่นลงมาสมมติอาจารย์พงศิษฐ
1: ์อาจารย์พงศิษฐ์อีกแล้ว
0: ค่ะพงศิษฐ์นะคะก็เป็นคนดีนะคะก็กวาดบ้านนะคะกวาดเปลือกแ
1: ผ่นให้ภรรยาก
0: วาดให้ภรรยา
1: ค่ะทำทุกวันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะนะคะกวาดบ้านนะคะแล้วก็กวาดเผื่อแผ่มาหน้าบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะคะปรากฏว่าป้ายโฆษณาหล่นใส
1: ่ค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้น
2: ในขณ
0: ะ
2: กำลังผม
0: ใช่
1: กำลังขณะกำลังกวาดบ้านอยู
0: ่เออตายในหน้าที่
1: ตายใน
0: นะคะกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเข้ากรณีมาตรา434ได้นะคะถ้าเป็นกรณีที่ป้ายโฆษณานั้นไม่ได้รับการดูแลรักษาเพียงพอนะคะเช่นตามคำพิพากษาฎีกานี้มีข้อเท็จจริงที่ว่านะคะป้ายเนี่ยนะคะก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อมีพายุธรรมดาพัดมาป้ายนั้นก็หล่นใส่อาจารย์พงศิษฐ์ซะงั้นนะคะกรณีนี้นะก็เข้ากรณีที่ผู้ครอบครองป้ายเนี่ยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะคะทีนี้กรณีตามฎีกานี้นักศึกษาสังเกตนะคะตามฎีกาเนี่ยพิพากษาว่าผู้เช่าต้องรับผิดในฐานะผู้ครองตึกที่ป้ายนั้นตั้งอยู
1: ่
0: เพราะว่ามาตรา434เนี่ยนะคะรวมทั้งเจ้าของและผู้ครอบครองนะคะหากกรณีมีเจ้าของกับผู้ครอบครองเนี่ยผู้ครอบครองเป็นผู้ต้องรับผิดก่อนนะคะ
1: ถ้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
0: ถูกต้องนะคะเว้นแต่ได้ใช้ความระมัดระวังแล้วนั่นเอง
1: เว้นแต
2: ่ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ข้อสอบก็เคยมีออกมากเหมือนกันนะคะผู้เช่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้เช่าน
1: ะคะจะอ้างว่าจะให้ไปไม่ดูแลบ้านให้ดีเท่าที่ควรทำให้คนอื่นเนี่ยเสียหายแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมรับผิดบอกให้ไปเอากับเจ้าของบ้านอย่าง
0: นี้แบบนี้ก็อ้างไม่ได้
1: อ
0: ้
1: างไม่ได้ไม่ได
0: ้นะคะอ้างไม่ได้ก็เน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะนะตาม PowerPoint นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา434เนี่ยมี2ประเภทนะคะก็คือผู้ครองที่อาจารย์เก๋ได้พูดไปนะคะว่าก็คือผู้มีสิทธิครอบครองนะคะคือเจตนายึดถือเพื่อตนแม้สิทธิครอบครองนั้นเนี่ยอาจจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นบุกรุกเข้าไปอยู่ในบ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วครอบครองอยู่ปรากฏว่ากันสาดนั้นหล่นนะคะใส่หัวคนเดินผ่านแบบนี้นะ
1: คะ
0: ก็ต้องรับผิดตามมาตรา434
1: ค่ะ
0: นะคะเจ้าของนะคะก็คือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั่นเองนะคะหลักนะคะอันนี้ อันนี้เลยที่ข้อสอบเคยออกนะคะหลักก็คือว่าความรับผิดเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ครองก่อนนะ
1: คะ
0: เว้นแต่ผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายนั้นนะคะความรับผิดก็จะตกเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะหลักคล้ายๆนะคะกับมาตรา433เรื่องสัตว์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: ทีนี้ต่อมามาตราต่อมานะคะมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะชื่อเรื่องของเขาเนี่ยก็คือว่าเพราะของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือนในที่อันมิควร
1: นี่ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกัน
0: อันนี้ก็เคยออกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะบางกรณีเนี่ยนักศึกษาจะสับสนกับมาตรา434นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนนะคะมาตรา436บัญญัติว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นมูลความรับผิดตามมาตรานี้ก็คือของตกหล่นหรือทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะว่า434เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนหรือสิ่งก่อสร้างนะคะต่างๆหล่นแต่อันเนี้ยมีผู้ทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นบุคคลกระทํานะคะส่งผลให้นะคะผู้ที่อยู่ในโรงเรือนนั้นต้องรับผิดนะคะอันนี้ตัวอย่างดีๆนะคะจะเคลียร์ความเข้าใจของนักศึกษาได้นะคะเช่นในออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่าง
1: ค่ะ
0: เป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่าง
1: ค่ะ
0: ขณะนั้นบอใบไม้เดินผ่านมาพอดีนะคะก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อบอใบไม้มีรอยไหม้บอใบไม้ก็ได้รับความเสียหายดังนี้นะคะใครเป็นผู้รับผิดนะคะคำตอบก็คือนะคะออ่างเนี่ยนะคะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบอใบไม้จึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา420แต่การที่ออ่างเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่ไปในที่ที่มีคนเดินไปมานะคะเป็นการทิ้งในที่ไม่สมควรนะคะดังนี้สอเสือนะคะซึ่งเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้นิดนึงนะคะว่านักศึกษาสังเกตนะคะออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านนะคะการที่ออ่างซึ่งเป็นแขกเนี่ยนะคะทิ้งของในที่อันมิควรส่งผลให้สอเสือเนี่ยมีความรับผิดตามมาตรา436นะคะเพราะเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดจากของที่ทิ้งขว้างออกมาในโรงเรือนของตนทีนี้คำตอบเนี่ยบอกว่ากรณีเนี้ยถ้าออ่างมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา420แต่สอเสือเนี่ยยังคงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: แต่สมมุติข้อเท็จจริงบอกว่าออ่างเนี่ยนะคะประมาทเลินเล่อด้วยก
1: ็
0: อาจจะเป็นได้เช่นนะคะออ่างรู้อยู่แล้วว่าที่ตัวเองจะทิ้งก้นบุหรี่ลงไปเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดแบบนี้ออ่างก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นตัวอย่างนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าสอเสือเนี่ยเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนนะมิได้จงใจมิได้ประมาทเลิกก็มีความรับผิดตามมาตรา436ได้นะคะส่วนบุคคลผู้ทิ้งหรือขว้างในที่อันมิควรเนี่ยจะรับผิดหรือไม่ให้พิจารณาตามมาตรา420ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยยังใช้กับต้นไม้ด้วย
1: ค่ะค่ะก็เข้ามาในช่วงที่2นะคะเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ลองขมวดให้นักศึกษาทราบสิคะว่าเอ๊ะใครจะต้องรับผิดในกรณีมาตราไหนบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวไปกี้นี้นะคะเราอยู่ที่มาตรา436นะคะนักศึกษา436เนี่ยก็คือว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนหรือเพราะทิ้งขว้างของไปในที่อันมิควรนะคะแล้วเราก็พูดถึงตัวอย่างนะคะขอย้อนกลับมาตัวอย่างนิดนึงนะคะว่ากรณีเช่นนายออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่างเป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่างขณะนั้นบอใบไม้เดินมาพอดีก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อนายบอใบไม้มีรอยไหม้ดังนี้ใครเป็นผู้รับผิดนะคะพอเรามาพิจารณาเทียบกับมาตรา436นะคะกรณีนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยคือบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนถูกไหมนะคะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทิ้งออ่างทิ้งก้นบุหรี่การทิ้งก้นบุหรี่เนี่ยก็คืออยู่ในถ้อยคำว่าของตกหล่น

0: หรือเพาะทิ้งขว้างในที่มิควรนะคะซึ่งหมายรวมถึงอาจจะเคลื่อนตกตามธรรมชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเคลื่อนด้วยกำลังกายภาพก็ได้ใช่มีคนทิ้งมีคนขว้างนะคะหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุยกันก็คือว่าแมวเนี่ยนะคะเดินทำให้กระถางต้นไม้ซึ่งเราตั้งอยู่ริมระเบียงเนี่ยตกนะคะส่งผลให้ผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิด
1: ก็อันนั้นก็เป็นกรณีตกหล่นถ้าทิ้งขว้างก็เช่นเราโยนของลงไปโอ๊ยขยะไม่สนใจละโยนลงไปข้างล่างกระป๋องน้ำอารมณ์ไม่อยากทิ้งขยะในบ้านโยนทิ้งไปโดนหัวคนที่สมมติบ้านอยู่ชั้น2โดนไปหัวข้างล่างอันนี้ก็เป็นกรณีทิ้งขว้าง
0: เป็นกรณีทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะขอบคุณค่ะทีนี้ต่อมานะคะกรณีตามโจทย์เนี่ยนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยอยู่ในความหมายของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะทีนี้เราขยายนิดนึงนะคะว่าผู้อยู่ในโรงเรือนคือใครนะคะผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยนะคะเอกสารหนังสือเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบนะคะในพฤติการของโรงเรือนหรือพยันตรายที่ของตกหรือทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้แก่หัวหน้าครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอีกต่างหากนะ
1: คะ
0: จึงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้อ้าวแล้วผู้ที่ทิ้งล่ะน
1: ะ
0: คะอย่างโจทย์เนี่ยก็คืออ่างอ่างเนี่ยเขาจะผิดหรือไม่เนี่ยต้องไปพิจารณาตามหลักการเดิมน
1: ะ
0: คะก็คือตามมาตรา420
1: ค่ะ
0: นะคะในกรณีเนี้ยเขาเฉลยว่านะคะไม่ต้องรับผิดนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มีความเห็นต่างว่ากรณีเนี้ยถ้าอ่างเนี่ยนะคะเห็นอยู่แล้วว่าสถานที่ที่ตัวเองจะทิ้งขว้างลงไปเนี่ยเป็นที่ที่มีคนเดินผ่านกรณีนี้ก็ถือได้ว่าอ่างเนี่ยประมาทเลินเล่อได้
1: ใช่
0: ก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได
1: ้ค่ะ
0: ส่งผลให้บอเปไม้เนี่ยสามารถเรียกร้องทั้งจากอ่างตามมาตรา420และจากสอเสือตามมาตรา436นั่นเอง
1: ค่ะ
2: ครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงครับผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงละกันเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับมาตรานี้นะครับคำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนเนี่ยก็คือบ้านก็ได้คอนโดก็ได้โรงแรมก็ถือว่าเป็นโรงเรือนถ
1: ู
2: กไหมครับเป็นสิ่งปลูกสร้างถ้าเกิดเราเนี่ยไปต่างจังหวัดกัน3คน1 2 3คนละห้องเลยติดกันผมสะเพร่าประมาทเลินเล
1: ่
2: อเอากระป๋องเนี่ยขว้างลงจากชั้น2โดนหัวนายกอไก
1: ่
2: แบบนี้เนี่ยคำถามคือว่าเอ๊ะอาจารย์เลิฟอาจารย์เก๋ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ตรงเนี้ยตอบได้ว่าไม่ใช่แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในโรงแรมซึ่งเป็นโรงเรือนก็ตามแต่ว่าไม่ใช่บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนอย่างที่อาจารย์เลิฟบอกนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนั้น
1: หรือ
2: ว่าเจ้าของกิจการ
1: เจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรม
2: ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนแต่แขกที่มาอาศัยตามโรงแรมเนี่ยไม่ใช
1: ่
2: ตัวผมไม่นับเพราะว่าผมอาจจะผิดเนื่องจากผมเนี่ยอาจจะผิด420เอง
1: 420
2: จงประมาทเดินเล่อทำให้นายกอไก่เสียหายแต่อีกอาจารย์อีก2ท่านเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห้องข้างๆจริง
1: อ
2: าศ
1: ั
2: ยอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในโรงเรือน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์พูดนะคะนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในคำพิพากษาที่5782/2541นะ
1: คะ
0: ก็จะเป็นคำพิพากษาที่บอกเลยนะคะว่าผู้เช่าเจ้าของมีความรับผิดอย่างไรนะ
1: คะ
0: ลองไปศึกษาในเอกสารนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมาตรา436เนี่ยไม่นำมาใช้กับต้นไม
1: ้
0: นะคะอะไรอย่างนั้นไม่เกี่ยวถ้าเป็นกรณีที่นำมาใช้กับต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะไปพิจารณามาตรา434ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะคะมาตรา436เนี่ยเฉพาะ
1: ก็จะมีของ434ก็บัญญัติไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้
0: เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะคะซึ่งก็จะใช้หลักเกณฑ์ที่เราได้คุยกันไปแล้ว
1: นะ
0: คะแต่436เนี่ยเฉพาะแต่มีของตกหล่นหรือทิ้งขว้างนะคะมาจากโรงเรือน
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาตราสุดท้ายนะคะในหน่วยที่13ก็คือความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: อันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันสรุปออกทุกมาตราเลย แต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงถามตอบเราก็จะมีตัวอย่างนะคะ ให้ลองทำดู ันนี้ก็ลองดูสิคะว่า437เป็นยังไงบ้าง
0: มาตรา437นะคะพอนักศึกษาดูในมาตราเนี่ยมาตรา437บัญญัติว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆ

0: เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะวรรคที่2ของมาตรา437เนี่ยบัญญัติว่าความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่อของมาตรา437ก็คือความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลและทรัพย์อันตรายนะคะองค์ประกอบก็คือหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้าง
0: เช่นรถนะคะเรือยนต
1: ์ค่ะรถยนต์เรือยนต
0: ์ดังนั้นในกรณีที่ยานพาหนะไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: เช่นพวกเกวียน
0: เกวียนนะคะ
1: รถม้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องนะคะก็จะไม่เข้ากรณีตามมาตรา437นี
1: ้ค่ะ
0: นะคะความเสียหายเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะยานพาหนะนั้นน่ะเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลด้วยนะคะถ้าจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้ามาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะต่อมาก็คือนะคะหากเป็นกรณีที่เกิดจากรถยนต์นะคะซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลชนกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีเนี้ยเราต้องไปปรับตามมาตรา420
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะ437เนี่ยจะใช้ในกรณีที่มีฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่ใช้ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นถ้ารถชนรถนะคะขณะกำลังแล่นอยู่นะคะ
1: ต้อง
0: ไปปรับตาม420ทีนี้นะคะมาตรา437เนี่ยบอกว่าบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมนะคะก็เช่นเดียวกันกับที่เราศึกษามานะคะว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะเพียงแต่ในขณะเกิดความเสียหายเนี่ยบุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองนะหรือใช้ยานพาหนะนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะอาจารย์พงศิษฐ์มีอะไรเสริมไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: เห็นยิ้ม
0: เห็นยิ้ม
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นผู้ยืมผู้เช่านะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ขโมยรถนะคะที่เคยมีข่าวเนาะขโมยรถเสร็จก็รีบขับนะคะก็ไปชนแบบนี้นะคะผู้ที่ลักรถยนต์เนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา437ได
1: ้นักศึกษาเวลาตอบมานักศึกษาไม่รู้แหละครอบครองควบคุมเขียนมาหมดเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ใจดีก็ให้คะแนนไปนะคะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างคำพิพากษานี้นะคะ 3076/2522 เจ้าของรถเนี่ยนั่งไปด้วยโดยมีเพื่อนขับแล้วไปชนคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแต่เจ้าของเนี่ยเมานอนหลับอยู
1: ่มาด้วยแล้วเพื่อนเป็นคนขับ
0: เพื่อนเป็นคนขับ
1: แต่ก็นั่งอยู่ในนั้นด้วย
0: นั่งอยู่ในนั้นด้วย
1: แต่เมา
0: แต่เมาด้วยหลายอย่างนะคะดังนั้นกรณีนี้ถือไม่ได้ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุ
1: ม
0: นะคะเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเพื่อนเนี่ยเป็นผู้รับผิดตามมาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีความเห็นทางวิชาการนะคะเขาบอกว่า
1: เห็นต่างกัน
0: แล้วถ้าเจ้าของไม่เมาอ่ะได้ไหมได้ไหมคะอาจารย์พงศิษ
2: ฐ์
0: ถ้าไม่เมา
2: ถ้าเจ้าของไม่เมา
1: ถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมานะคะก็เคย
1: อันนี้อันเมื่อสักครู่นี่เมาไม่ได้สติ
0: เมาไม่ได้สติ
1: ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมาอันนี้ก็มีความเห็นทางวิชาการว่าถ้าเจ้าของไม่เมาเนี่ยก็ถือว่าทั้งเจ้าของทั้งเพื่อนเนี่ยเป
1: ็
0: นผู้ครอบครองและควบคุม
1: ครอบคุมค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นน
1: ะ
0: แต่สรุปแล้วนะคะปกติเนี่ยยานพาหนะเนี่ยจะมีแค่คนเดียวนะคะเช่นยืมรถเขามาขับเช่ารถเขามาขับหรือเจ้าของขับรถเองนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดตามมาตรา437ได
1: ้
0: นะคะแต่ก็จะมีกรณีความเห็นเนี่ยเช่นเจ้าของเมานอนอยู่ในรถนะคะ
1: ห
0: รือเจ้าของไม่เมาแล้วนั่งรถไปด้วยแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต่อมานะคะนอกจากนะคะยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลแล้วมาตรา437เนี่ยยังใช้ครอบคลุมถึงทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: อ๋อแต่เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นความรับผิดได้ถ้าเกิดว่าคนที่ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะอ้างเหตุสุดวิสัยและให้พ้นจากความรับผิดคือมีความรับผิดแหละแต่ว่า อ้างเพื่อให้พ้นจากความรับผิดเหตุสุวิสัยก็นักศึกษาก็ลองไปดูตามมาตรา8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรานั่นแหละนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์เก๋ค่ะลืมพูดนะคะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าย้อนไปนิดนึงนะ
1: คะ
0: บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะเนี่ยนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นนะ
1: คะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุวิสัยนะคะหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายเอง
1: ค่ะ
0: นะคะเหตุสุวิสัยก็เช่นดูแลรถอย่างดีแล้วนะคะเพิ่งเข้าอู่มาเมื่อวานนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเบรกแตกนะคะโดยปราศจากสาเหตุนะคะหรือว่ากรณีที่เป็นความรับผิดของผู้ต้องเสียหายเองเช่นผู้เสียหายเนี่ยข้ามถนนนะคะในระยะกระชั้นชิดนะคะแบบนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดได
1: ้
0: นะคะแต่นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยต้องพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: นะคะต้องมีภาระการพิสูจน์
1: ภาระพิสูจน์ก็อยู่ที่ผู้ครอบครองหรือควบคุม
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา437ยังใช้กับนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นพวกกระแสไฟฟ้าดินปืนน้ำกรดแก๊สนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้เช่นพลุ
1: ะ
0: นะคะหรือโดยอาการกลไกนะคะเช่นเลื่อยชิงช้าสวรรค์เครื่องยนต์แบบนี้เป็นต้นนะ
1: คะ
0: ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายต้องรับผิด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา437ก็เป็นกรณีของความรับผิดเด็ดขาดเหมือนกันนะคะคือเขาที่เขาให้เป็นความรับผิดเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่ครอบครองทรัพย์อันตรายหรือว่ายานพาหนะเดินด้วยเครื่องจักรกลมันเป็นอันตรายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องพิสูจน์ถึงว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา420ก็เลยมาเข้ามาตรานี้ได้เลยนะคะนักศึกษาตอบมาเลย437นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นใบอะไรหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ใช่ถ้าเกิดว่าข้อสอบออกนะคะก็ออกทุกมาตราแล้วล่ะนะคะ
0: นะคะ
2: ออกได้ทุกมาตรา
1: ออกได้ทุกมาตรานะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์นะคะทีนี้ก็คือว่านะคะก็เช่นเดียวกันนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพความมุ่งหมายที่จะใช้หรืออาการกลไกของทรัพย์เนี่ยนะ
1: คะ
0: ถ้าผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจะหลุดพ้นความรับผิดเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าตนเนี่ยว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุวิสัยนะคะหรือเพราะเป็นความผิดของผู้เสียหาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาฟ้องเลือกฟ้องมาตราสมมติว่าเข้ามาตรานี้เลือกฟ้องนี้จะง่ายกับเราเพราะว่าคนที่พิสูจน์จะต้องเป็นคนที่ทำให้เราเสียหาย
0: ถูกต้อง
1: สมมติว่าเราได้รับผลเสียหายจากเรื่องทรัพย์อันตรายต้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นกรณีตามคำพิพากษานี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สายไฟฟ้าเนี่ยเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะอยู่ในความครอบครองของใครเนี่ยบุคคลนั้นน่ะต้องรับผิดตามมาตรา437เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุวิสัยหรือเป็นความผิดของผู้เสียหายเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นในกรณีเนี้ยผู้เสียหายเนี่ยนะคะชอช้างเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าดูดตายเจ้าของซึ่งเป็นผู้ครอบครองก็ต้องรับผิดนะคะในฎีกาเนี่ยเขาพิพาทกันระหว่างการไฟฟ้าเจ้าของบ้านนะคะศาลก็บอกว่าก็ต้องดูว่าสายนั้นอยู่เขตใครนะคะถ้าต่อเข้าไปในตัวบ้านแล้วเนี่ยผู้ครอบครองก็จะต้องเป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็คือสาระสำคัญนะคะของมาตรา437
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบ
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาก็แคปหน้าจอไปดูได้นะคะว่า433สาเหตุแห่งความเสียหายก็คือสัตว์คนที่ต้องรับผิดคือเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษา
1: ค่ะ
0: นะคะข้อยกเว้นก็คือใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะความเสียหายต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแม้ใช้ความระมัดระวังนั้นแล้วนะคะ434เป็นเรื่องโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะคะมีผู้ครองกับเจ้าของนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นการข้อยกเว้นนะคะไปดู436เป็นเรื่องของตกหล่นนะคะผู้รับผิดก็คือใช้คำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะสำหรับ437ก็คือเป็นเรื่องยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนะคะอันนี้ช้อยเคยออกนะคะนักศึกษาระวังที่ไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลน
1: ะคะ
0: แล้วก็พวกทรัพย์อันตรายนะคะผู้รับผิดเนี่ยนะคะจะเป็น3บุคคลก็คือผู้ควบคุมผู้ครองแล้วก็เจ้าของ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเหตุยกเว้นเหตุพิสูจน์ว่าไม่ต้องรับผิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่13ค่ะ
1: ค่ะ นี่เราก็มาต่อกันเลยในหน่วยที่14นะคะเมื่อเราได้พูดเรียนกันมาแล้วล่ะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยนะคะเราก็ลองมาสรุปว่าตั้งแต่มาตรา420ถึงมาตรา437ซึ่งอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องกรณีต่างๆที่เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดเรื่อง ละเมิดนะคะ ซึ่งการที่ก่อให้เกิดอาจจะเกิดจากผู้ทำละเมิดเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกระทำของบุคคลอื่นแต่ปรากฏว่าด้วยสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทำให้อีกบุคคลหนึ่งจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ที่ทำละเมิดด้วยแม้ว่าผู้นั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรงนะคะนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยละเมิดเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดว่าอาจจะเกิดจากตัวทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ดูแลทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยตกเป็นผู้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดในเรื่องของละเมิดนะคะแต่ว่าไม่ว่าเหตุที่ทำละเมิดเนี่ยจะเป็นเช่นไรเงื่อนไขประการสำคัญที่เราจะพูดถึงที่จะต้องทำให้เกิดหรือเป็นละเมิดได้เนี่ยก็คือเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีความเสียหายบางครั้งเนี่ยอาจจะผิดอาญาอย่างเช่นการกระทำที่มันเป็นการกระทำที่เป็นผิดอาญาด้วยแต่ว่าไม่มีความเสียหายก็อาจจะผิดอาญาได้เช่นพยายามฆ่าและคนที่ถูกจะถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกนะคะพยายามฆ่าเนี่ยผิดอาญาแต่ถ้าไม่เกิดความเสียหายในทางแพ่ง
2: ก็
1: ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในเรื่องของแพ่งได้นะคะในเรื่องละเมิดได
2: ้แต่ในเรื่องละเมิดโดยหลักเนี่ยก็คือเป็นการกระทำของบุคคลแหละ อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ก็ได้จากโรงเรือนจากพาหนะก็ได้แต่ว่ากระทำต่อบุคคลหนึ่งแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ก็คือเรื่องความเสียหายนี่เราก็มาดูเรื่องความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายอนามัยนะคะหรือว่าเสรีภาพทรัพย์สินอะไรก็ตามหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำละเมิดตลอดจนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ร่วมรับผิดด้วยเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี่เราก็จะได้ยินคำนึงขึ้นมาละก็คือคำว่าค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่นะคะในทางแพ่งเนี่ยเรามาดูซิว่าความหมายของสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็มีความเห็นที่บอกว่าคำว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะเป็นความหมายที่กว้างกว่าคำว่าค่าเสียหายนะคะเพราะว่าสำหรับกฎหมายละเมิดนั้นดูเหมือนจะกว้างกว่านะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438วรรค2นะคะที่บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาจากถ้อยคำตามตัวอักษรตามตัวบทเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดเนี่ย ประกอบด้วย2ประการนะคะ2ประการประการแรกก็คือการคืนทรัพย์นะคะหรือการใช้ราคาทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปเพราะละเมิดนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งการคืนทรัพย์หรือว่าทำให้เขาเนี่ยกลับไปเป็นสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะคะถ้อยคำตาม438วรรค2นั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเรื่องของการคืนทรัพย์การใช้ราคาทรัพย์ตลอดจนค่าเสียหายนั้นเนี่ยไม่ใช่ขอบเขตทั้งหมดของค่าสินไหมทดแทนเป็นเพียงตัวอย่างที่บอกเอาไว้เท่านั้นนะคะว่าค่าเสียหายมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าค่าสินไหมทดแทนจึงมีความหมายที่กว้างกว่าในกฎหมายละเมิดของเรานะคะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอื่นๆอาจจะเหมือนกันหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าของละเมิดเราเนี่ยถือว่ากว้างกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบัญญัติดังกล่าวก็ระบุไว้นะคะชัดเจนนะคะอย่าง447เนี่ยนะคะก็ระบุไว้ชัดเจนถึงวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการอื่นนะคะที่ไม่ใช่การคืนทรัพย์ใช้ราคาก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะต้องมีการทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะแทนการใช้ค่าเสียหายก็ได้เช่นการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ขอโทษว่า สิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยไม่จริง
2: ก็เป็นการเยียวยา
1: เป็นการเยียวยาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นการชดใช้เป็นตัวเงินหรือการคืนทรัพย์
2: จริงๆคนบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเงินก็ได้น
1: ะ
2: มันเคยมีคดีที่ฟ้องกันแบบบาทเดียว2บาทคือฉันไม่ได้ต้องการเงินน่
1: ะ
2: ฉันต้องการชื่อเสียง
1: กับ
2: ต้องการศักดิ์ศรีของฉันกับคืนมา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องละเมิดนะคะก็อย่างที่บอกไว้บางคนก็ถ้ามี

0: ความผิดที่เกี่ยวข้องด้วยกับคดีอาญาก็อาจจะฟ้องทั้งอาญาและฟ้องทั้งแพ่งนะคะเพื่อที่จะได้ชดใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนค่าสินไหมทดแทนในเพื่อละเมิดเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นกรณีเป็น2 ส่วนนะคะใหญ่ๆด้วยกันก็คือค่าสินเสียหายโดยที่ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเรามาดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําที่เป็นละเมิดขึ้นมาสมมุติป้าไปเอาทรัพย์เข้าไปก็คืนทรัพย์เขาซะนะคะใช้ราคาก็คือใช้เงินใช้ทองนะคะหรือว่าทําให้ชื่อเสียงของผู้ถูกทําละเมิดเนี่ยกลับคืนสู่มาสู่ดังเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของในรูปของตัวเงินนะคะก็คือค่าเสียหายนั่นเองนะคะในความหมายของกฎหมายไทยโดยการชดใช้ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่อาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงได้เช่นไปลักขโมยทรัพย์เข้ามาทําให้ทรัพย์เขาเนี่ยเสียหายไปแล้วล่ะไม่สามารถจะเอาทรัพย์นั้นเนี่ยมาคืนกับเขาได้แล้วนะคะก็อาจจะ
1: ชนลูกสุนัขเขาโดนม้าของเขาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
0: คืนไม่
1: ได้แล้ว
0: ค่ะก็จะต้อง
1: ชดใช้เป็
0: นตัวเงินแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือนะคะอันนี้ก็เงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุกลางที่ยอมรับในการที่จะเป็นค่าสินไหมทดแทนนะ
1: ค
0: ะนี้วัตถุประสงค์เรามาดูว่าทำไมวัตถุประสงค์กฎหมายถึงบัญญัติให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกันนะคะก็เพื่อจะเยียวยาให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับคืนสู่สถานะเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากถ้อยคำในกฎหมายเราจะเห็นว่ามาตรา438วรรค2เนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่ว่าเพื่อความเสียหายใดๆที่อาจก่อขึ้นด้วยอ้าวอันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกละอาจจะไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะอาจจะเรียกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดเนี่ยต้องการจะเยียวยานะคะในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้กลับไปสู่สถานะเดิมหรือใกล้เคียงสถานะเดิมมากที่สุดนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถูกละเมิดเนี่ยเขาอาจจะไปทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างเช่นสมมุติถูกทําละเมิดทําให้พิการไปอย่างเงี้ยทําให้ในอนาคตเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําการงานได้นะคะอาจจะเรียกค่าเสียหายที่มากขึ้นไปกว่าที่เป็นค่าเสียหายในปัจจุบันได
1: ้
0: กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของเรื่องละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องของการเยียวยาแต่อย่างอาญาหัวใจก็คือเหมือนกับลงโทษเขานั่นแหละนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเยียวยาเขาให้เขาได้รับค่าสินไหมทดแทนนะคะให้กลับเข้าไปสู่สถานะเดิมนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นในเอกสารการสอนของเรานะคะนายดำเนี่ยขโมยรถนายแดงไปเป็นเวลา5วันเนี่ยเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะในทางละเมิดมองเห็นได้ว่านายแดงเป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะนายแดงต้องได้รถยนต์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยคืนกลับมาจริงๆแล้วในสภาพเดิมมากที่สุดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามีความชำรุดบกพร่องใดๆเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวในที่ขณะที่นายดำเนี่ยขโมยรถของนายแดงไปเนี่ยนะคะเช่นไปใช้ในเบรกเสียก็ต้องซ่อมแซมให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นเนี่ยนายดำแทนที่จะได้ใช้รถของตัวเองไม่ได้ใช้เพราะว่านายแดงนะคะเพราะว่านายดำขโมยไปเกิดต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานระหว่างนั้น
1: เสียหายขึ้น
0: ค่ะต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานก็เรียกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายดำก็มีความผิดในการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับนายแดงด้วยนะคะกล่าวง่ายๆคือก็ชดใช้ให้เหมือนกับว่ารถยนต์ของนายแดงเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยไปเขายังสามารถที่จะใช้รถคันนั้นได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เขาไม่ได้ใช้รถเขาต้องเสียค่าแท็กซี่หรืออะไรต่างๆก็สามารถเรียกได้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเยียวยาผู้ที่เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะก็คือสำหรับที่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เป็นจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอเนี่ยนะคะค่าสินไหมทดแทนเนี่ยในทางละเมิดเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงลงโทษหรือที่เราเรียกว่า punitive damage ก็คือ punitive อาจจะมาแปลจากคำว่า punish นะคะเดี๋ยวเรามาดูเราช่วงนี้เราก็พักกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษเนี่ยว่าศาลต่างประเทศเนี่ยเขาเคยได้มีคำพิพากษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
11: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
10: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
12: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
13: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
14: คร
13: ับ ท่านโทรมาพอดี
15: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
16: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
17: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
18: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
17: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
19: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะเมื่อสักครู่เราได้ทิ้งไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นคดีไลเบกวีแมคโดนัลด์เรสตอรองนะคะก็แอนแมคโดนัลด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็คือคดีเนี่ยเกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในร้านแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะแมคโดนัลด์เนี่ยเป็นผู้ประกอบก็อย่างรู้ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะแมคโดนัลด์เนี่ยชงกาแฟร้อนเกินไปจนทำให้นางไลเบกเนี่ยอายุ79ปีเนี่ยเขาก็ขับรถเนี่ยไปซื้อกาแฟจากร้านดังกล่าวปรากฏว่าได้วางถ้วยกาแฟเอาไว้ที่ตักของตัวเองนะคะแล้วก็พอเปิดต่อมาได้เปิดฝาถ้วยเพื่อเติมครีมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะคะปรากฏว่ากาแฟเนี่ยกระฉอกออกมาเต็มเลยออกมารดหน้าตักทั้งสองข้างแล้วก็เป้านะคะทำให้อวัยวะเสียหายนะคะแล้วก็พองจนไหม้เลยนะคะทำให้นายไลเบกเนี่ยต้องเข้ารับรักษาพยาบาลแล้วก็ทำสัญญกรรมนะคะที่โรงพยาบาลมีผลทำให้นางไลเบกเนี่ยนะคะฟ้องแมคโดนัลด์เพื่อเรียกค่าเสียหายลูกขุนเนี่ยก็ตัดสินให้นางไลเบกเนี่ยชนะคดีนะคะโดยให้ค่าทดแทนเนี่ยเป็นเงิน 160,000 เหรียญสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยได้ค่าทดแทนที่เป็นเรื่องค่าทดแทนแล้วเนี่ยยังได้ค่าเสียหายที่เรียกว่าเป็นการลงโทษนะคะแก่ให้แม็กถือว่าลงโทษแมคโดนัลด์นั่นแหละในฐานะที่ทำให้อุณหภูมิของกาที่ต้มกาแฟเนี่ยมันเกินกว่าบรรทัดฐานทางที่อุตสาหกรร
1: ม
0: ก็คือธรรมดาเนี่ยเวลาเราชงกาแฟเราจะไม่ชงด้วยอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่า100เนี่ยมันร้อนเกินไปเราก็จะอาจจะชงด้วยประมาณ80 75อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แมคโดนัลด์เนี่ยเดือดเลยน้ำเดือดทำให้คนที่มารับประทานเนี่ยได้รับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เงินค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยอีก 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลต่างประเทศเขายอมรับเรื่อง punitive damage หรือว่าค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยนะคะส่วนศาลไทยนะคะเรามาดูเรื่องศาลไทยเราก็ยังคงยึดนะคะแนวคิดที่ว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นเนี่ยก็เพื่อเยียวยานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกละเมิดให้กลับคืนสู่สถานะเดิมหรือสถานะที่ใกล้เคียงเดิมเนี่ยเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็อาจจะมีแนวพิพากษาฎีกาที่ทำให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจในกำหนดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยดูเหมือนจะหนักกว่าความเรื่องของการเยียวยาแล้วล่
1: ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้ศาลผู้พิพากษาศาลไทยก็เริ่มที่จะยอมรับแนวคิดของการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าศาลสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิแก่นอกจากให้สิทธิแก่ผู้เสียหายนะคะผู้ที่ถูกทำละเมิดมากกว่านะคะก็คืออย่างเห็นค่าเสียหายจริงๆเนี่ยแค่106,000
1: ค่ะ
0: แต่ว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษ 2.7 ล้านเหรียญในฐานะที่ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารย่อมจะน่าจะรู้ดีว่าสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราอย่างไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นแก้วกาแฟที่

0: ขาเขียนว่าระวังนะมันร้อน
1: น้ำร้อน
0: หรือว่าถุงพลาสติกที่เขียนว่าไม่ใช่ของเล่นนะ อาจจะเกิดกรณีที่เด็กเอาถุงเนี่ยไปคุมหัวสมมุติว่าถุงพลาสติกที่ใส่ของเล่นเด็กมาแล้วเด็กเอาไปคุมหัวอาจจะเกิดเขาก็เลยต้องเขียนถึงไว
1: ้ครับกรณีนี้เกิดขึ้นเยอะแยะนะแมคโดนัลด์เนี่ยก็เคยได้ยินเคสว่ามีคนเดินเขาทำความสะอาดแล้วก็ลื่นล้มโดยที่ไม่ได้มีป้ายตั้งก็กินการฟ้องเรียกค่าเสียหายกันต่อมาก็เลยต้องมีป้ายตั้งถ้าเราเดินเข้าร้านนะเวลาร้านอาหารไหนทำความสะอาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีป้ายตั้งแล้วว่าระวังพื้นที่ทำความสะอาดอยู
0: ่หรือว่ากรณีพวกมาโบโลหรือว่าบริษัทผลิตบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็จะต้องระวังเพราะว่าเคยมีกรณีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่สูบบุหรี่มาหลายปีแล้วทำให้เขาเป็นมะเร็ง
1: เตือนนิดนึง
0: สูบบุหรี่
1: ต้องเตือนนิดนึง
0: ก็เลยมาเตือนว่าปัจจุบันไทยก็มาเตือนเหมือนกัน
1: สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งสูบบุหรี่แล้วเป็นหมัน
0: เป็นโรคอะไรบ้าง
1: ค่ะคนใกล้ชิด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนะคะก็เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมาดูว่ากฎหมายใดบ้างที่ยอมรับในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีบริโภคซึ่งอาจารย์เกวินก็ได้เขียนพ.ร.บ.วินะคะพ.ศ.2551มาตรา42วรรค2เนี่ยได้บัญญัติถึงอำนาจศาลเนี่ยสามารถกำหนดค่าเสียหายเพื่อลงโทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะโดยไม่เป็นธรรมหรือว่าจงใจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าประมาทเลินเล่อไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจที่ย่อมใช่ไหมคะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเราแบบไปซื้อของเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับไว้วางใจเขาแล้วล่ะแต่เขาเนี่ยประมาทเลินเล่อเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงเห็นไหมคะกฎหมายวิธีพิจารณาความผู้บริโภคเนี่ยก็ได้เริ่มนำหลักคิดของค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในกฎหมายไทยเช่นเดียวกัน
2: ไม่เก
0: ิน
2: ห้าเท่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายไทยก็เริ่มยอมรับในการกำหนดค่าเสียหายทดแทนในเชิงลงโทษแล้วนะคะนี่เรามาดูเรื่องหลักทั่วไปในการกำหนดเรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438นะคะก็บัญญัติว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานะใดเพียงใดนั้นเนี่ยนะคะให้ศาลวินิจฉัยตามสมควรตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะคะวรรค2ก็บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะมาตรานี้ก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายแต่เราก็มาลองดูเป็นกรณีไปนะคะเมื่อเราพิจารณาจากมาตรา438แล้วเนี่ยจะจำแนกได้3ประการนะคะประการแรกก็คือว่าใครเป็นผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนนะคะเพื่อการละเมิดนั้นประการที่2ก็คือปัจจัยที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่มีความเหมาะสมนะคะส่วน3ก็คือเกิดจากการปรับใช้นะคะว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะคะจะปรับใช้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าค่าสินไหมทดแทนมี2รูปแบบก็คือรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงนะคะกับรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือที่เราเรียกว่าค่าเสียหายนะคะนี่เรามาดูองค์กรที่เป็นผู้กำหนดค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตัวบทนี้ก็เขียนไว้ได้ชัดก็คือศาลนะคะบอกให้ศาลวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็คือองค์กรนะคะผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นธรรมดาที่อย่างที่เราบอกไว้ว่าผู้ที่ถูกทำละเมิดจะต้องได้รับการเยียวยานะคะแล้วก็มากที่สุดถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจจะเกินจริงไปหรือว่าอาจจะเกินจริงไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีองค์กรที่กฎหมายกำหนดก็คือศาลนั่นเองศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะให้กันเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะสถานะใดนะคะเป็นรูปแบบใดอาจจะเป็นรูปแบบตัวเงินหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเราก็รู้แล้วว่าองค์กรที่กำหนดค่าสินไหมทดแทนก็คือศาลเป็นผู้พิจารณานะคะนี้ปัจจัยในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนี่ปัจจัยของกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ก็คือมีอยู่ด้วยกัน2ประการประการแรกก็เป็นพฤติการแห่งละเมิดประการหนึ่งแล้วก็เรื่อง

0: ของความร้ายแรงนะคะความร้ายแรงแห่งละเมิดอีกประการหนึ่งนี้เรามาดูพฤติการพฤติการเนี่ยพฤติการละเมิดก็เกี่ยวกับการกระทำของผู้ทำละเมิดเองนะคะอย่างเช่นจงใจนะคะหรือว่าทำโดยปราศจากความระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์รอบข้างนะคะเช่นขับรถในทางที่ในที่หนาแน่นในที่ชุมชนอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าขับรถในที่ที่ไม่ใช่ชุมชนนะคะหรือว่าจุดไฟเผาขยะในที่ชุมชนในหรือว่าในที่ที่มีลมแรงอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นได้อย่างนี้เราก็มาดูพฤติการต่างๆนะคะนี้เรามาดูอีกประการหนึ่งก็คือความร้ายแรงความร้ายแรงแห่งละเมิดก็คือว่าผลของความร้ายแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากเช่นจำเลยทำอุกอาจ
1: อ
0: ุกอาจมากเลยนะคะใช้อาวุธทำร้ายผู้ถูกทำละเมิดในยามวิกาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าได้รับความเสียหายมากหรือว่าทำกับคนที่ไม่มีทางสู้เช่นเก่งกับหมากล้ากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะกล้ากับผู้หญิงเขาผู้ที่อ่อนแอกว่าเก่งกับเด็กอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความร้ายแรงนะคะนี้เหตุต่างๆอีกกรณีนึงก็คือเหตุต่างๆที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นตัวอย่างนะคะก็จะดูจากความร้ายแรงของพฤติการแล้วก็ความร้ายแรงแล้วก็พฤติการของเรื่องละเมิดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ศาลเนี่ยนะคะอาจจะมีกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาในความเสียหายที่เกิดขึ้นศาลก็อาจจะดูด้วยว่าถ้าไม่ช่วยบรรเทาเลยก็อาจจะลดค่าสินไหมทดแทนลงมาได้นะคะกรณีที่หรือว่ากรณีที่ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยนะคะเช่นเรื่องของการต่างขับรถมาด้วยความประมาททั้งคู่นะคะที่ภาษาของตำรวจหรือว่าภาษาของพวกประกันเขาเรียกประมาทร่วมเนี่ยไม่มีนะคะเขาก็เรียกว่าจริงๆแล้วใน
2: ทาง
0: ต่างฝ่ายต่างประมาทนะคะก็คือกรณีนั้นเนี่ยอาจจะอีกฝ่ายนึงอาจจะมีส่วนผิดมากกว่าอันนี้ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจได้นะคะ
2: ครับผม
0: ก็อาจจะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วอาจจะตกเป็นพับอย่างเงี้ยก็มีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วก็ควรจะดูพฤติการเป็นกรณีไปนะคะ
2: ครับ
0: นี้อย่างเช่นนะคะตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกาที่144/2492เจ้าของไร่ได้ใช้ปืนยิงหมูหรือว่าสุกรเนี่ยเข้ามาที่มากินผลไม้ในไร่ปรากฏว่าเป็นสุกรนั้นเนี่ยหมูนั้นไม่ได้ดุร้ายหรอกนะคะแต่ว่ามีทางที่จะอาจจะทำอย่างอื่นได้เช่นไปจับมันมานะคะโดยที่ไม่ต้องไปยิงเขาแต่เจ้าของไร่ยิงไปด้วยโทสะแต่ปรากฏว่าเจ้าของสุกรเจ้าของหมูเนี่ยปล่อยปะละเลยมากให้หมูเนี่ยเข้าไปในไร่เขาหลายครั้งเลยนะคะซึ่งมีเป็นผู้มีการส่วนผิดอยู่ด้วยศาลก็อาจจะลดค่าเสียหายให้นะคะตามสมควรอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลดูเป็นกรณีไปนะคะอันนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาความเสียหายนะคะก็คือผู้เสียหายเนี่ยกรณีนี้ไม่ได้มีส่วนหรอกในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแต่ว่าการที่อยู่เฉยๆเนี่ยทำให้มันเกิดความเสียหายขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะคะแทนที่จะไปช่วยบรรเทาความเสียหายก็กลับไม่ทำก็เป็นเหตุให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะลดนะคะค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำละเมิดได้เหมือนกันนะคะนี่เรามาดูก็กลุ่มที่ใช้ดุลพินิจที่เป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้จะมีจัดเป็นกลุ่มนะคะเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมกับเรื่องของความเป็นจริงในการกระทำละเมิดนะคะถ้าเป็นผู้ที่ทำละเมิดเนี่ยกระทำไปโดยจงใจนะคะแล้วก็ทำไปในลักษณะที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะหรือว่าผู้ละเมิดทำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าทำผิดนะคะศาลย่อมให้ค่าสินไหมทดแทนกำหนดให้สูงกว่าการกระทำประมาทเลินเล่อปกติก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องไม่เกินค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะหรือกรณีที่2เป็นกรณีที่กระทำโดยประมาทเลินเล่อนะคะศาลจะพิจารณาว่าการประมาทเลินเล่อนั้นเนี่ยร้ายแรงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอย่างอ่อนระดับของความประมาทเลินเล่อนี่ก็ต่างกันนะคะเช่นการธรรมดาอย่างอ่อนเนี่ยอาจจะใช้ความปราศจากความระมัดระวังนะคะ ตามสมควรนะคะแต่ว่าไปหมาเลื่อๆอย่างร้ายแรงศาลก็อาจจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนแตก

0: ต่างกันได้ในกรณีนี้นะคะ
1: อ
0: ีกกรณีหนึ่งก็คือการประมาทเลินเล่อที่ได้ถือเป็นความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะจึงไม่ต้องพิจารณาถึงความจงใจหรือว่าหน้าที่หรือความประมาทเลินเล่อเลยก็เป็นได้เช่นพวกนายจ้างที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างอย่างนี้เป็นโทษหรือว่าเจ้าของโรงเรือนเมื่อสักครู่เราได้พูดไว้หรือผู้ควบคุมสัตว์นี้นะคะกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ต้องพิจารณาถึงว่ามีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อศาลก็พิเคราะห์ได้เลยนะคะนี้กรณีความผิดต่อเนื่องเช่นมีความผิดที่ผู้ที่ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะคิดว่าจะมีความประมาทเลินเล่อเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือว่าเกิดทำละเมิดเนี่ยมีการวิตกว่าอาจจะมีการทำละเมิดซ้ำอีกศาลก็อาจจะพิจารณาค่าเสียหายที่ในอนาคตด้วยก็ได้นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่โจทเนี่ยนะคะมีสิทธินะคะไม่ว่าไปด้วยตามสัญญาหรือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะในการที่จะได้รับความเสียหายเยียวยาอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นเหตุที่ให้จำเลยเนี่ยมาอ้างว่าอ้าวคุณได้รับการเยียวยาตามกฎหมายแล้วนี่คุณจะมาเอาอะไรกับฉันอีกโจทก์จำเลยอ้างไม่ได้อาจจะมาอ้างเป็นเหตุลดหย่อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับทั้งการเยียวยาจากทำตามสัญญาตามกฎหมายแล้วก็เป็นการเยียวยาที่จำเลยจะต้องทำไมคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็อย่างเช่นคำพิพากษาฎีกาที่2455/2519เนี่ยนะคะก็บอกว่าจำเลยทำละเมิดโจทเนี่ยเป็นข้าราชการซึ่งจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการอยู่แล้วล่ะนะคะแต่โจทก็ยังจะมีสิทธิที่จะเรียกเอาจากจำเลยได้อีกนะคะจากค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจ่ายค่าจะรักษาพยาบาลให้ราชการเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทของค่าสินไหมทดแทนบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะค่าสินไหมทดแทนเนี่ยประเภทที่บอกเอาไว้ก็บัญญัติเอาไว้ในมาตรา438วรรค2ว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจแบ่งเป็นการคืนทรัพย์นะคะที่ได้เอาของเขามาประการหนึ่งละนะคะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคืนทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้ราคากันตลอดจนค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีการเยียวยาที่เป็นการคืนทรัพย์แล้วก็มีการชดใช้เงินกันอีกประการหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูว่าหลักเกณฑ์ที่ศาลเนี่ยจะใช้คำนวณในการคิดค่าเสียหายนะคะค่าเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ศาลก็จะต้องใช้วิธีการกะประมาณค่าเสียหายนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเงินแน่นอนมันอาจจะง่ายแล้วล่ะคือมันมีค่าเสียหายเท่านี้ค่ารักษาพยาบาลเท่านี้แต่มันอาจจะมีที่คำนวณไม่ได้ที่แน่นอนนะคะแต่กะเอาได้นะคะมีกรณีใดบ้างนะคะเรามาดูค่าเสียหายที่คำนวณได้เป็นเงินแน่นอนนะคะก็คือค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเงินได้แน่นอนศาลก็จะพิจารณาจากพฤติการและก็ความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นสำคัญนะคะแม้ว่าโจทก์อาจจะขอไว้เยอะศาลก็อาจจะมีการปรับลดลงมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาขอส่วนใหญ่เขาก็จะขอมากไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็อาจจะมีการปรับลดกันได้อีกนะคะ
2: ขอไว้น้อยศาลปรับเพิ่มสูงไม่ได้
0: ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นก็ขอไว้มากไว้ก่อนนะคะศาลก็ปรับลดตามพฤติการความร้ายแรงแห่งละเมิดนั่นเองนะคะนี่อีกค่าเสียหายประการนึงก็คือค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้แน่นอนนะคะมีลักษณะดูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมละนะคะแต่อาจจะไปแตกต่างกันไปโดยที่ดูสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะคะศาลก็จะพิจารณาถึงพฤติการแห่งคดีนั้นด้วยนะคะเป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฎีกาที่7673/2550นะผลแห่งการทำละเมิดของจำเลยที่1อันนี้มีการทำละเมิดกันทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเกิดทุพพลภาพนะคะความทุพพลภาพเกิดขึ้นเป็นความเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็บอกว่าโจทก์เนี่ยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะศาลก็ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา438นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณนะคะนี่ขอบเขตเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องคดีของต่างประเทศแล้วนะคะเรามาดูว่าขอบเขตที่ศาลไทยเนี่ยยอมรับได้ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมีอะไรบ้างที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งเลยที่เราเห็นกันในเรื่องที่เราเรียน

0: เป็นกันไปแล้วในครั้งต้นๆ นะคะก็คือเรื่องของหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดนะคะตามมาตรา206นะคะก็บอกว่าหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดลูกหนี้ได้ผิดนัดมาตั้งแต่เวลาทำละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการผิดนัดแล้วเราย้อนกลับไปนักศึกษาไม่รู้จำได้มาถึง ช่วงที่5แล้วลืมไปละนะคะว่าครั้งที่1เราบรรยายไว้ว่ายังไงนะคะเมื่อเกิดผิดนัดลูกหนี้ผิดนัดก็จะต้องเสียดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เสียดอกเบี้ยในที่นี้ก็คือเป็นหนี้เงินนะคะต้องเป็นเงินด้วยนะคะนักศึกษาชอบไปเป็นหนี้อย่างอื่นก็จะมาคิดดอกเบี้ยกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ย224ก็บอกว่าให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนี่เรามาดู206เขาก็บอกแล้วผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทำละเมิดจนถึงขณะที่เรียกร้องเนี่ยนะคะก็อาจจะจะได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะก็คือร้อยละ 7.5ต่อปีนะคะในกรณีที่กรณีนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องนิติเหตุนะคะที่ไม่ได้มีตามสัญญาหรืออะ
1: ไรไม่ได้ตกลงกัน
0: ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นดอกเบี้ยที่ได้ด้วยชอบนะคะมาด้วยชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 7.5 นี้อีกกรณีนึงก็คือขอบเขตของการเรียกค่าเสียหายในอนาคตนะคะค่าเสียหายในอนาคตเนี่ยนะคะไม่จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าในปัจจุบันนี้ศาลก็ยอมรับค่าเสียหายทั้งในปัจจุบันและก็ค่าเสียหายในอนาคตด้วยนะคะก็อาจจะเป็นที่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าเสียหายในการเสียความสามารถอย่างเมื่อสักครู่นี้ทุพพลภาพไปในการประกอบการงานก็จะต้องทำไมคะไม่สามารถทำการงานได้โดยปกติแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยได
0: ้ในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ศาลเนี่ยนะคะหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยจะเรียกผู้ที่ถูกทำละเมิดเรียกได
1: ้
0: ก็คือค่าเสียหายในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา438ก็ใช้ถ้อยโดยชัดแจ้งเลยนะคะว่าเพื่อความเสียหายใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือพูดไว้ในเชิงกว้างนะคะก็เป็นผลการเรียกค่าเสียหายในเชิงที่ทำให้มันกว้างขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็เรามาพูดถึงค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับกันบ้างนะคะค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนะคะที่อันเกิดแต่ละเมื่อศาลไทยจะไม่ยอมรับก็ให้ไปบังคับกันเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีการกระทำความผิดขึ้นเนี่ยมีการจ้างนักสืบไปหาตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้กระทำละเมิดนั่นเองอันนี้เนี่ยศาลก็บอกว่าไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงค่าจ้างนักสืบนะคะไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา443ถึงมาตรา446นะคะถือด้วยว่าเป็นวิธีการเฉพาะในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันทำให้เกิดแก่ความเสียหายต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้เป็นเฉพาะเลยจุดเด่นของบทบัญญัติในกลุ่มนี้ก็คือว่ากฎหมายกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้สำหรับความเสียหายที่เกิดแต่ตัวผู้กระทำละเมิดประการหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าค่าเสียหายนั้นกระทบถึงบุคคลอื่นๆด้วยนะคะเช่นมูลจากเหตุของความสัมพันธ์ของเขาเช่นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของเราเนี่ยนะคะศาลก็จะให้บุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแยกดูอันที่หนึ่งก็คือค่าสินไหมทดแทนเพื่อบุคคลที่ถูกทำละเมิดนั่นเองนะคะก็คืออย่างเช่นค่าเสียหายที่ต้องเสียไปในการรักษาเยียวยาค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหรือว่าค่าเสียหายในความสามารถในถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบการงานได้นะคะแล้วก็ค่าปลงศพนะคะค่าเสียหายอันจำเป็นอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเสียหายในเชิงจิตใจหรือว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายที่ใช้ที่ต้องรักษาในการเยียวยาเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรบ้างค่าเสียหายที่กฎหมายระบุว่าค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปนะคะก็เป็นคำที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละเรามาดูซิว่าศาลจะสโคปเอาไว้เป็นกรณีศึกษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นค่ารักษาพยาบาลการบำบัดการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยด้วยนะคะ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าจะต้องมีความจำเป็นและก็ความสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลละเมิดนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะไปบอกให้เขาแบบไปเข้าแต่โรงพยาบาลรัฐได้ไหมนี้นะคะบอกว่ามันถูกดีทำไมอยู่ถึงไปเข้าเอกชนอันนี้บังคับเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐ

หรือว่าเอกชนก็สามารถที่จะเรียกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปเท่ากับกฎหมายเนี่ยเปิดช่องเอาไว้นะคะให้ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยได้รับการเยียวยาในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลโดยตรงจากถูกทำการถูกทำละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างนะคะฎีกาที่

ว่าเขาเนี่ยเสียโฉมนะคะเพื่อว่าให้เขาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนี้ศาลก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเรียกได้นะคะเห็นไหมคะว่าก็กว้างนะคะเพื่อจะเยียวยาผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ข้อสังเกตประการหนึ่งในมาตรา444วรรค2เขาบอกว่าถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยมีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาเอาไว้นะคะว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะศาลก็ยังให้โอกาสอีกนั่นเองถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยศาลไม่สามารถตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าจะมีความเสียหายใดๆศาลก็สงวนเอาไว้ว่าอีก2ปีเนี่ยนะมาขอให้ศาลเนี่ยแก้คำพิพากษาเพื่อที่ให้จำเลยเนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดต่อชีวิตอันทำให้ผู้ถูกกระทำละเมิดถึงแก่ความตายขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ได้ตายในทันทีนะคะไม่ได้ตายในทันทีก็ยังจะเรียกในระหว่างยังไม่ตายก็เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยนะคะแล้วก็ทายาทเนี่ยก็อาจจะตกทอดถึงทายาทนะคะถึงให้เรียกค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยยังไม่ถึงแก่ความตายด้วยนะคะก็อันนี้ก็เรียกได้ค่าจ้างพยาบาลมาเฝ้าไข้อะไรอย่างนี้เรียกได้หมดนะคะอีกค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงก็คือค่าขาดประโยชน์ในการทำอาหารได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหมายความรวมถึงค่าที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยต้องเสียหายเพราะขาดประโยชน์จากการทำอาหารได้นะคะก็บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ามีการละเมิดต่อชีวิตนะคะให้เขาถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายในทันทีก็สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์อันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าละเมิดต่ออมานไมร่างกายผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยในฐานะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนเองจะต้องเสียไปนะคะกฎหมายก็พูดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะคะนี้อีกค่าเสียหายอีกชนิดหนึ่งก็คือค่าเสียหายในการประกอบการงานนะคะค่าเสียหายในส่วนนี้เนี่ยก็เฉพาะแต่กรณีที่เป็นละเมิดต่อร่างกายแล้วก็อนามัยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียกได้เหมือนกันนะคะเช่นต้องกัดถูกตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะมาต่อกันในช่วงที่4นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของค่าเสียหายนะคะในค่าเสียหายที่จะพูดถึงในสุดท้ายและรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนก็คือค่าเสียหายทางจิตใจหรือว่าค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายในจิตใจเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สามารถระบุเจาะจงเป็นตัวเงินได้แน่นอนหรอกนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของก็ดูในพฤติการประกอบไปนะคะว่าจะให้แค่ไหนเพียงใดนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นค่ารักษาในด้านจิตใจอันนี้ก็อาจจะเป็นค่าเสียหายทางด้านจิตใจด้วยนะคะ นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของฎีกาก็เคยบอกไว้เรื่องค่าเสียหายเพราะร่างกายพิการและทำให้สังคมรังเกียจอับอายขายหน้าไม่ได้สมรสก็อาจจะเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะแต่ก็อาจจะเรียกได้ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายที่แน่นอนนะคะนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องที่สำคัญอีกก็คือเรื่องอายุความอันนี้ก็เป็นเรื่องอายุความนี้ก็สำคัญนะคะในเรื่องละเมิดเนี่ยมีอายุความอย่างไรบ้างมาตรา448ได้กำหนดเอาไว้นะคะว่า1ปีนับแต่วันผู้ที่เสียหายได้รู้ถึงละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน1ปีเนี่ยเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้นั่นเองนะคะรู้อะไรบ้างรู้เรื่องละเมิดแล้วก็รู้ตัวผู้ทำละเมิดก็นับพอรู้ปุ๊บเนี่ยนับไปเลย1ปีถ้าเกิน1ปีก็ฟ้องร้องบังคับคดีก็ไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องอายุความเนี่ยศาลยกเองไม่ได้แต่เราฟ้องไปแล้วก็ฟ้องนะคะถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ศาลก็ไม่ยกเองก็สามารถที่จะฟ้องกันไปได้นะคะอีกกรณีนึงที่กฎหมายกำหนดไว้คือ10ปีนับแต่วันทำละเมิดพอปีหลังจากนั้นในระยะเวลาก่อน10ปีเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวผู้ทำละเมิดแล้วก็ไม่รู้ตัวเรื่องไม่รู้เรื่องของละเมิดเลยว่ามีเรื่องละเมิดอะไรบ้างนะคะก็ยังฟ้องกันได้ในระยะเวลา10ปีนะคะก็คือแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ย1ปีนับจากวันรู้ทีนี้พอเกิน10ปีแล้วพอปีที่11เพิ่งจะรู้นะคะว่ามีรู้ตัวผู้ทำละเมิดกับรู้เรื่องละเมิดก็ไม่ก็ขาดอายุความแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้แล้วก็10ปีนับแต่วันที่มีการกระทำละเมิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง

0: อายุความนะคะเรื่องนิรโทษกรรมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือถ้าจะมีใครบ้างที่ได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องละเมิดก็คือบุคคลที่กระทำการโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ไม่ต้องรับผิดนะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าบุคคลที่ทำบุบสลายทำลายทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อบำบัดป้องภัยอันตรายที่มาเป็นสาธารณะโดยเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะก็ไม่ต้องรับค่าไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือบุคคลที่ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตนนะคะโดยตามพฤติการแล้วเนี่ยไม่สามารถขอให้ศาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีสัตว์ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นะคะผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถจับสัตว์ดังกล่าวยึดไว้เป็นประกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนี่ก็จบเนื้อหาในการบรรยายของหน่วยที่14นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะคะนักศึกษานะคะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะ
1: ครับผม
0: เรียนเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับหน่วยที่15นะครับที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองนะครับคือการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็ลาภมีควรได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับมีอยู่3เรื่องครับคือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งผลของการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็กรณีไหนบ้างที่ไม่ใช่การจัดการงานนอกสั่งนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ถึงมาตรา405
0: ค่ะ
1: อย่างแรกเลยพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเราก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ว่าจัดการงานนอกสั่ง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สั่งแหละแต่ว่าไปจัดการภาษาไทยเขาเรียกว่า
2: คนดี
1: คนดีมีน้ำใจ
0: คนดีคนหรือว่าถ้าเป็นกรณีคำที่มันเป็นเนกาทีฟหน่อยก็คนเผือกอย่างนี้ว่า
1: เ
0: ผือก
2: ค่ะ
1: เผือกเข้าไป
0: เผือก
1: สอดเข้าไปจัดการ
0: ค่ะ
1: ตัวอย่างครับคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าจัดการงานนอกสั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติไปอุบลน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: แล้วก็กอไก่เนี่ยเห็นว่ารถของขอไข่จะถูกน้ำท่วมน้ำป่ามาแล้วกำลังจะท่วมด้วยความหวังดีก็เลยไปจ้างคอควายเนี่ยยกรถของขอไก่ขอไข่ขึ้นไปไว้ในที่สูง
0: ขอไ
1: ข่ไม่ได้สั่งตอนนั้นขอไข่ไม่ได้อยู่อุบลขอไข่ไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอันนี้เนี่ยเรียกว่าการจัดการงานนอกสั่งแต่ผลมันคืออะไรผลมันคือขอไข่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนี
0: ้
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดหนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: หนี้ในการที่กอไก่เนี่ยจ้างคอควายไปยกรถตรงนี้เนี่ยหนี้ตรงนี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เผื่อ
1: นี้เนี่ยแหละสอดเข้าไปจัดการเองจะต้องจ่ายเองไหมหรือว่าขอไข่จะต้องจ่ายคืนกอไก
0: ่
1: เดี๋ยวตรงนี้เรามาลองเรียนดูกันนะครับว่าการจัดการย้อนนอกสั่งเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเรามาดูที่มาตรา395ก่อน
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าผู้ใดเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นนี่ชัดเจนเลยเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ให้ทำ
0: ค่ะ
1: หรือไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีนะ
0: ค่ะ
1: ท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการตามประสงค์อันแท้จริงหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของตัวการจากบทบัญญัติในมาตรา395นี่นะครับสามารถดูลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งได้4ลักษณะ
0: อ
1: ันแรกคือบุคคลใดเนี่ยเข้าทำกิจการเข้าไปช่วยเขาอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนอ
0: ะ
1: เข้าไปช่วยเขายกรถโดยที่เขาไม่ได้สั่งเลย
0: ค
1: ือการเข้าไปทำกิจการเนี่ยแบ่งเป็นที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้เช่นย้ายรถหรือว่าซ่อมหลังคาเห็นว่าพายุจะมาแล้วเขาไม่อยู่บ้านก็ไปช่วยซ่อมหลังคาให้เขาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันฝนตกและน้ำรั่วเข้าไปบ้านเขาเกิดความเสียหายหวังดีไงเข้าไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาหรือว่าที่มันไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็ได้นะครับเช่นจ่ายเงินทดลองให้บุตรของคนอื่นเนี่ยเข้าโรงเรียนไปก่อนเพราะมันจำเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือพ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าไปไหนไม่รู้แหละ
0: คุณครูอาจจะจัดให
1: ้
0: อย่างเงี้ย
1: ก็ทำได้สงสารเด็ก
0: สงสารเด็ก
1: แต่ว่าทำแทนน
0: ะ
1: ทำแทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่ยอมจ่ายทำแทนไปก่อนนะครับหรือว่าออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้สามีภรรยาสามีถูกรถชนตายภรรยาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลยสาหัสมาก ผู้หวังดีก็อาจจะทดลองเงินจ
0: ่าย
1: ค่าทำศ
0: พ
1: จัดพิธีไปก่อนได้เพราะว่าศพค้างนานไม่ดีเนอ
0: ะ
1: ถ้าไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่อะไรเดี๋ยวมันยุ่งจัดการตรงนี้เนี่ยก
0: ็
1: คือต้องเข้าทำกิจการแปลว่าอย่างนึงคือต้องมีกิจการให้เข้าทำนะหลักประการที่สองครับเป็นกิจการที่ทำแทนผู้อื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเจตนาทำแทนผู้อื่นไม่ใช่เจตนาทำเพื่อตนเองต้องช่วยนายกอไก่ช่วยนายขอไข่นี่เจตนาทำแทนนะครับคนที่เข้าไปทำแทนเนี่ยตรงนี้อยากให้จำเลยเราเรียกว่าผู้จัดการคนที่ถูกทำแทนให้ได้รับประโยชน์เนี่ยเราเรียกตัวการสองอย่างนะครับเข้าไปทำแทนเรียกผู้จัดการคนที่ได้รับประโยชน์เรียกตัวการโอเคนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ละกันอย่างที่3การจัดการงานนอกสั่งคือเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้วานหรือว่าเข้าไปโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นต้องเข้าไปในลักษณะนั้นแล้วครับและประการสุดท้ายลักษณะคือต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการอย่างแรกคือต้องสมประโยชน
0: ์
1: อย่างที่สองคือต้องเป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงหรือพึงสันนิษฐานได้ต้องครบทั้งสองอย่างนะ อย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได
0: ้
1: ตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของรถคันหนึ่งจะเอารถไปซ่อมในอู่ของขอไข่ปกติกอไก่ก็ไปร้านขอไข่เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็กอไก่เนี่ยจะเลือกวัสดุที่ราคาย่อมยาวราคาถูกเพราะเห็นว่าแบบไม่สิ้นเปลืองทุกครั้งที่ไปซ่อมก็จะใช้ของราคาถูกเนี่ยวันหนึ่งเอาไปซ่อมบอกว่าช่วยซ่อมพวงมาลัยให้หน่อยมันไม่ดีขอไข่ก็รู้แหละว่ากอไก่เอามาซ่อมใช้ของถูกดันไปตรวจเขาทั้งรถเลยแล้วพบว่าเฮ้ยบางพาร์ทที่ไม่ใช่พวงมาลัยเนี่ยมันมีส่วนเสียอยู
0: ่
1: แล้วก็ด้วยความหวังดีเอาชิ้นส่วนที่แบบเป็นของแท้ราคาแพงใส่เข้าไปให้
0: โดยที่อันนี้เจอประจำเลย
1: หวังดีไงหวังดีว่าแบบมันจะอยู่ได้นานนะมีประโยชน์มากกว่าแต่คุณก็ต้องจ่ายแพงนะ
0: ต้องถามก่อนไหมค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกจัดการงานนอกสั่งแต่ว่ามันไม่สมประโยชน์เนอะจะอ้างได้ไหมว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่งที่สมประโยชน์ของตัวการแล้วก็พึงสันนิษฐานได้แน่นอนว่ามันสมประโยชน์แน่นอนคุณได้ของดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความประสงค์อันแท้จริงการเขาไม่ได้ต้องการของแท้ของดีราคาแพงอย่างนี้อ้างไม่ได
0: ้
1: นะครับนี่คือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งต่อมาเรามาดูผลของการจัดการงานนอกสั่งนิดนึงครับว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างการจัดการงานนอกสั่งนี้ก็เหมือนกับละเมิดเนอะเป็นนิติเหตุไม่ใช่นิติกรรมนิติเหตุคืออะไรย้อนดีไหมเวลาไม่ย้อนแล้วกัน
0: เป็นต้นนะคะเช่นละเมิด
1: เป็นเหตุการณ์ที่มีผลทางกฎหมายนะครับเป็นเรื่องระหว่างผู้จัดการกับตัวการเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่สัญญามันไม่ใช่นิติกรรมอย่างที่ผมบอกผู้จัดการคือใครผู้จัดการคือคนที่ไปดำเนินการจัดการตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน์กอไก่ไปซ่อมหลังคาให้กับขอไข่โดยที่ขอไข่ไม่ได้สั่งกอไก่เป็นผู้จัดการขอไข่ได้รับประโยชน์ขอไข่เป็นตัวการโอเคนะครับผลของการจัดการงานนอกสั่งเนี่ยแยกได้3ประการนะครับอันแรกคือหนี้ของผู้จัดการหนี้ในที่นี้เนี่ยคือการกำหนดหน้าที่ของผู้จัดการอ
0: ัน
1: แรกคือหน้าที่ต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการนะครับถ้าขัดแย้งกับความประสงค์ของตัวการผลจะเป็นยังไงมาตรา396นะครับบอกไว้ว่าท่านว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใดๆที่เกิดขึ้นอันเกิดแต่ที่ได้เข้าทำจัดการนั้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยซื้อรถมาใหม่แล้วขับรถไปชนสีถลอกนิดนึงข้างหน้าเข้าอู่ขอไข่หวังดีอู่มีสีมาใหม่กันน้ำกันสนิมกันเปื้อนเปลี่ยนสีให้ทั้งคันเลยจากสีเทากลายเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยบอกว่าจัดการงานนอกสั่งเพื่อส
0: ม
1: เขาเรียกว่าสมประโยชน์ของตัวการไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทำรถคันนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมชดใช้กับกอไก
0: ่
1: นี่คือหนี้ของผู้จัดการนะครับถ้าสมประโยชน์คงเรียกได้นะแต่ถ้าไม่สมประโยชน์เนี่ยเรียกไม่ได
0: ้
1: อันที่สองหน้าที่ มาตรา399บอกว่า

0: ผู้จัดการมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวไปยังตัวการโดยเร็วแล้วก็รอฟังคำวินิจฉัยของตัวการ
1: ค
0: ำว่าบอกกล่าวไปยังตัวการหมายความว่าอะไรกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าจะบอกกล่าวทางไหนจะบอกกล่าวทางไลน์ก็ได้ส่งอีเมลก็ได
1: ้ค่ะ
0: โทรเลขปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมโทรเลขไม่มีแล้วโอเคจดหมาย
1: จะโทรจิต
0: โทรจิตกฎหมายไม่ยอมรับน
1: ะ
0: โทรจิตไม่ได้แม้ว่าคุณจะทำได้ก็ตามมันไม่มีหลักฐาน
1: ทูบอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะไลน์อีเมลโทรศัพท์ได้หมดเลยการบอกกล่าวนะครับนี่ของผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถมันก็อาจจะมีหนี้ที่เกิดจากผู้ไร้ความสามารถก็ได
1: ้ค่ะ
0: มาตรา400บอกนะครับว่าผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถท่านว่าต้องรับผิดชอบถ้ามันมีความเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรื่องของละเมิดมาใช้
1: ค่ะค่ะ
0: ผู้ไร้ความสามารถคือใครแบ่งได้3อย่างตามหนังสือของเราแพ่ง2บอกว่าเป็นผู้ยาวคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถ3ประเภทนี้นะครับต้องรับผิดชอบหากมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตัวการหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ไก่เป็นผู้ยาวเห็นไฟไหม
1: ้
0: ขอไข่ไม่อยู่บ้านวิ่งเข้าบ้านไปเอาของเนี่ยออกจากบ้านเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายยกของมาหลายอย่างเลยแต่ชอบนาฬิกาของขอไข่มากก็เลยหยิบมาใส่กระเป๋าขโมยแหละพูดง่าย
1: ๆ
0: ละเมิดเนาะละเมิดนั้นเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าในกรณีนี้คำว่าผู้ไร้ความสามารถต้องรับผิดชอบโดยเอาเรื่องละเมิดมาจับพอเอาเรื่องละเมิดมาจับปุ๊บผู้ยาวกรณีเนื่องจากผู้ยาวครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าถ้าผู้ยาวทำละเมิดผลก็คือบิดามารดาผู้อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบรวมด้วยกับผู้ยาวนะครับแต่ถ้าผู้ยาวกระทำการที่มันไม่เกิดความเสียหายเอาเรื่องละเมิดมาจับก็ไม่ต้องชดใช้เช่นเห็นรถขอไข่สกปรกกอไก่ที่เป็นผู้ยาวหวังดีจัดการงานนอกสั่งไปล้างรถให้เขาแบบนี้ถามว่าต้องรับผิดชอบอะไรไหมเอาเรื่องละเมิดมาจับจงใจไหมจงใจไปล้างผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นไม่ว่าทรัพย์สินอนามัยสิทธิเสรีภาพก็ดีทำให้เขาเสียหายกรณีนี้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเรื่องละเมิดมาจับผู้เยาว์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเนื่องจากไม่มีความเสียหายนี่ของตัวการครับตัวการคือใคร
1: ค่ะ
0: อย่างที่3และนี่ของตัวการตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน์เนาะ
1: ค่ะ
0: คนที่ได้รับประโยชน์กฎหมายบอกว่านะครับท่านว่าผู้จัดการเนี่ยจะเรียกให้ชดใช้ในเงินที่ตนได้ส่วนตนที่ออกไปก็ได้พูดง่ายๆคือว่าตัวการเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผู้จัดการเรียกร้องนะคุณก็ต้องชดใช้ไปถ้ามันสมประโยชน์เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยก็คุณก็ต้องใช้คืนไป
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา402บอกว่าหนี้ที่ต้องคืนสิ่งทั้งหลายให้กับผู้จัดการ
1: ค่ะ
0: ถ้าตัวการเนี่ยจำต้องคืนสิ่งทั้งหลายที่ได้มาเพราะเขาได้เข้าจัดการงานนั้นให้แก่ผู้จัดการตามบทบัญญัติด้วยลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ก็เอานำบทบัญญัติเรื่องลาภมีควรได้มาคืนซึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะพูด
0: เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าลาภมีควรได้คืออะไร
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา403อันนี้ก็เป็นมาตราสำคัญอีกมาตรานึงที่บอกว่าถ้าผู้จัดการมิได้มีบุรพเจตนาเรียกให้ตัวการชดใช้คืนผู้จัดการย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเช่นนั้น บุรพเจตนาคืออะไร หมายความว่าเจตนาที่เริ่มต้นเข้าทำการล่
1: ะ
0: ถ้าผู้ที่เริ่มต้นเข้าทำการเนี่ยไม่ได้มีเจตนาให้ตัวการชดใช้เลย
1: คุ
0: ณจะมาเรียกร้องภายหลังไม่ได้นะตัวอย่างเช่นพี่น้องเนี่ยจ่ายเงินให้หลาน
1: ค่
0: าเทอมพ่อแม่หาไม่ทันจ่ายเงินให้ไปก่อนไม่ได้หวังคืนเลยจัดการงานนอกสั่งเนา
1: ะ
0: บอกต่อมาทะเลาะกับพ่อแม่ของหลานจะมาเรียกให้คืนแบบนี้ไม่ได้เพราะเจตนาเริ่มต้นบุรพเจตนาเนี่ยเจตนาเริ่มต้นไม่ได้มีเจตนาให้เอาเงินคืนจ่ายให้เพราะว่าหวังดีช่วยหลานพอถึงเวลามาทะเลาะกันจะมาเรียกให้เอาเงินคืนแบบเนี้ยทำไม่ได้น
1: ะ
0: โอเคมาตรา404ครับอีกมาตรานึงถ้าผู้จัดการทำแทนโดยสำคัญว่าทำแทนผู้อื่นซ้ายท่านว่าตัวการคนก่อนผู้เดียวมีสิทธิ์และหน้าที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือสำคัญผิดทำให้คนนึงแต่ผลคือ
2: ไปได้คน
0: ได้คนนึงเขาบอกว่าใครได้ผลประโยชน์คนนั้นก็มีหน้าที่ชดใช้ ซ่อมรถให้อาจารย์เก๋จริงๆรถคันนี้เป็นของอาจารย์เลิฟ
1: เก๋
2: ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยอาจารย์เลิฟต้องชดใช้ให้ผมเพราะกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะได้อะไรไปฟรีๆน
1: ะ
0: คุณจะต้องตอบแทนบ้างนะครับกรณีนี้ก็คือการจัดการงานนอกสั่ง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เรามาดูเรื่องลาภมิควรได้แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ลาภมิควรได้คืออะไร
1: ค่ะ
0: เก็บลอตเตอรี่ได้แบบนี้ถือเป็นลาภที่มี
1: คว
0: รได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเราเนอะแต่เก็บมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งอ
1: ัน
0: นี้อ้างได้ไหมว่าเป็นลาภมีควรได้หรือว่าเก็บนาฬิกาที่ตกได
1: ้ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยเก็บนาฬิกาอะไรแพงๆยี่ห้ออะไรดี
1: ค่ะ
2: ปาเต้
0: ปาเต้ฟิลิปเก็บได้ราคา2ล้าน
1: ค่ะ
0: ไม่ไปคืนเจ้าของแบบนี้ถือว่าเป็นลาภมีควรได้หรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูเรื่องลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ลาภมีควรได้คืออะไรเหมือนการจัดการงานนอกสั่งคือเป็นนิติเหตุนะครับการมี
1: ค
0: นได้ก็เป็นนิติเหตุแหละหลักของมันก็คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ประสงค์ให้ใครได้ของมาฟรี
1: ๆ
0: นะครับถ้าเอาของคนอื่นมาคุณก็ต้องชดใช้ตอบแทนไปถ้ามาดูเรื่องลาภมี
1: ค
0: นได้จริงๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรให้ไปดูที่มาตรา406
1: ะ
0: นะครับ406บอกไว้นะครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์ใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาโดยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายนะครับและเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบเนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์แก่เขาตัวอย่างเช่นอะไรล่ะตกลงขายรถให้กับขอไข
1: ่
0: สำคัญผิดเอารถกอไก่ตกลงขายส่งมอบรถให้กับขอไข่เข้าใจผิดคิดว่าคอควายเป็นขอไข
1: ่
0: ก็เลยเอารถคันนี้ไปให้กับคอควาย
1: ค
0: อควายไม่มีมูลเหตุที่จะอ้างกฎหมายเลยเนาะกอไก่ทำไปเพื่อคิดว่าเป็นการชำระหนี
1: ้
0: สำคัญผิดคอควายก็ต้องคืนให้เพราะว่าถือว่าเป็นลาภมีควรได้คอควายไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รถคันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับหรือเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้กอไก่เนี่ยถูกขอไข่ทวงหนี
1: ้
0: เข้าใจว่าตัวเองเป็นหนี้ก็เลยรับสภาพหนี้ไปแล้วก็จะจ่ายคืนจริงๆกอไก่กับขอไข่เป็นหนี้กันไหม
1: ไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นหนี้กันขอไข่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทวงหนี้ด้วยซ้ำกอไก่จ่ายไปก็ถือว่าขอไข่ได้ไปเนี่ยเป็นลาภมี
1: ค
0: นได้นะครับหรือในกรณีที่วรรคสองบอกว่าบทบัญญัติอันนี้เนี่ยท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้นหรือเป็นเหตุที่ทำให้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วด้วยนั้นมิได้มีได้เป็นขึ้นหมายถึงอะไรตามวรรคสองนะครับตัวนี้ขอยกตัวอย่างละกันเช่นกอไก่ได้รับมรดกทางพินัยกรรมจากขอไข่มาแต่ว่าพินัยกรรมนั้นน่ะไม่ถูกต้องตามแบบพอไม่ถูกต้องตามแบบปุ๊บผลทางกฎหมายก็คือพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะโมฆะพินัยกรรมเป็นโมฆะเท่ากับมีพินัยกรรมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
1: มรดก
0: ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ได้ทรัพย์มรดกเพราะฉะนั้นทรัพย์นั้นก็มีได้มีได้เป็นขึ้นผลก็คือว่ากอไก่ก็ต้องคืนทรัพย์นั้นเนี่ยในฐานะลาภมีควรได้ให้กับเจ้าของทรัพย์หรือว่าผู้จัดการมรดกนะครับกรณีที่ถือว่าไม่เป็นลาภมีควรได
1: ้
0: ก็มีหลากหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างละกันกรณีแรกคือการชำระหนี้ตามอำเภอใจมาตรา407นะครับบอกว่าบุคคลใดเนี่ยได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยตนรู้ว่าไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี
1: ้
0: ไม่มีสิทธิ์ขอทรัพย์นั้นคืน
1: ค่ะ
0: เช่นอะไรเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 7.5 คนอื่นเขาตั้งดอกเบี้ยมาเลยเก็บร้อยละ 10แบบนี้คุณชำระดอกเบี้ยไปโดยคุณรู้กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่เกิน15เรียกไปร้อยละ25รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องชำระไม่จำเป็นต้องชำระแหละแล้วชำระไปแบบนี้เนี่ยเป็นความสมัครใจไม่สามารถเรียกเงินตัวนั้นคืนในฐานะลาภมีควรได้ได
1: ้ค่ะ
0: ครับเพราะมันเป็นกฎหมาย
1: บอกไว้อยู่แล้วว่า
0: อำเภอใจอ่
1: ะ
0: แต่มันมีกรณีนะครับที่ผิดหลงหรือสำคัญผิดกรณีนี้อ้างได้เช่น
1: ค่ะ

0: เราจ่ายเงินไปแล้วเราทำสลิปไอ้ใบเสร็จที่เราจ่ายหาย
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่แน่ใจเรากลัวติดแบ็คลิสต
1: ์
0: เฮ้ยเดี๋ยวเขามองเราแบบไม่น่าเชื่อถือเลยเราก็เลย
1: ไปจ่ายอีก
0: กรณีแบบนี้เนี่ยเราอ้างได
1: ้
0: เพราะเราสำคัญผิดไงเราเข้าใจผิดเราไม่ได้สมัครใจน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าเราสำคัญผิดเราเลยเอาเงินไป
1: จ่ายอีก
0: แบบนี้เราไปเรียกไอ้คนนั้นคืนได้ว่ามันเป็นลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: หรือในกรณีที่สองที่เป็นการชำระหนี้ที่มันขัดอายุความหรือหนี้ตามศีลธรรมเนี่ยตามมาตรา408นะครับเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเรียกคืนไม่ได
1: ้
0: ตัวอย่างเช่นอนุ3บอกว่าบุคคลผู้ชำระหนี
1: ้
0: ตามหน้าที่ศีลธรรมหรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคมเอาเงินไปให้วัดอยากทำบุญน่ะร้อยนึงหลังจากนั้นทะเลาะเจ้าอาวาสขอร้อยนึงคืนบอกว่าละมีควรได
1: ้
0: อ้างไม่ได้เพราะนิติกรรมคือนิติกรรมการให้เราให้ไปแล้วแบบนี้เราเอาคืนจากเขาไม่ได้นะครับอย่าง
1: นี้ขาดอายุความอย่างเมื่อสักครู่กรณีละเมิดอย่างเงี้ยค่ะขาดอายุความแล้วแต่เราจ่ายไปแต่เราก็ไปเรียกคืนไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคต่อมาสำคัญผิดและทำให้เจ้าหนี้ทำลายหลักฐานกรณีนี้ใช้กับบุคคลหนึ่งผู้ใดซึ่งมีได้เป็นลูกหนี้ตามมาตรา409นะครับ409สำคัญคือใช้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับถ้าคนอื่นเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว
1: ค่ะ
0: โดยสำคัญผิด
1: ค่ะ
0: ท่านว่าเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องคืนทรัพย
1: ์
0: แต่วรรคสองบอกว่าไม่เป็นลาภมีควรได้กฎหมายบอกว่าโอเคคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณไม่เสียสิทธิ์คุณสามารถเอาไปไล่เบี้ยกับลูกหนี
1: ้
0: หรือผู้ค้ำประกันได
1: ้ค่ะ
0: ถ้ามีนะ
1: ถ้ามี
0: ถ้ามีน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเรียกได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคการชำระหนี้กรณีอื่นนะครับก็เช่นถ้าการชำระหนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีบุคคลนั้นอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์นั้นได้ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นการชำระหนี้ดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการติดสินบนเจ้าพนักงาน
1: ค่ะ
0: ไปเอาเรียกเงินคืนฐานละมีควรได้แบบเนี้ยทำไม่ได
1: ้
0: นะครับการเรียกทรัพย์คืนก็มีหลากหลายกรณีนะครับกรณีที่สุจริตแล้วก็ทุจริตตามมาตรา413 414นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของดอกผลอยู่ที่415
1: ก็มีเรื่องการคืนเงินคืนทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงิน
0: ใช่จะคืนยังไงอยู่ที่416
1: แบ
0: บนี้ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับ415 416 417 418มันจะมีกรณีที่นักศึกษาควรจะต้องแยกนะกรณีที่สุจริตกรณีที่ทุจริตผลของการเรียกทรัพย์คืนจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาก็มาดู
1: อายุความ
0: อายุความสุดท้ายเลยมาตรา419นะครับในฐานะลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่ง419ก็บัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในเรื่องของลาภมีควรได้นั้นเนี่ยท่านมีให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เวลาที่ผู้เสียหาย รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เรียกคืน
1: แล้วก็10ปีเหมือนกัน
0: 10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้นตรงนี้ก็คล้ายๆกรณี
1: ละเมิด
0: อายุความละเมิดที่อาจารย์เก๋สอนเมื่อกี้นะครับคือมี1ปีกับ10ปี1ปีนับแต่รู
1: ้
0: หรือ10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้นโอเคครับเวลาเรามีน้อยนะครับก็ตรงนี้ขออนุญาตส่งให้ท่านประธานชุดเป็นคนสรุปทั้งหมดแล้วกัน
1: ค่ะนี่ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการบรรยายในครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยสนใจเอกสารการสอนนะคะของที่อาจารย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายนะคะให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ค่ะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะก็ขอวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: เรียนมสท.ดีอย่างไร
17: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีครับ
1: ขอต้อนรับสู่รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคร
0: ับ
1: วันนี้มากับบรรยากาศที่แปลกใหม่กว่าทุกครั้งนะครับผมมาเปิดรายการกันนอกสถานที
0: ่ใช่แล้ววันนี้นะ
1: แน่นอนปตท.เราอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับดังนั้นวันนี้ก็มาตลาดที่ใหญ่ใหญ่ๆแห่งหนึ่งของจังหวัดนนท์เหมือนกันคือตลาดอะไรครับ
0: ตลาดปากเกร็ดนะคะนะคะสำหรับวันนี้เนาะ
1: วันนี้ทำไมมาที่นี่อาจารย์
0: นะคะจริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือมันจะตรงสอดคล้องกับรายการเราคือการเลือกซื้อนะคะหรือการเลือกบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยนั่นเองนะเราก็เลยพาท่านผู้ชมเนี่ยมาบุกตลาดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับการบริโภคอาหารแต่ละมื้อของเราเนาะใช่ไหมคะการก่อนจะเริ่มปรุงหรือจะเริ่มทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกซื้อผักเนาะหรือส่วนประกอบของอาหารนั้นก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาบุกตลาดกันเลย
1: ว่าเรื่องการเกษตรเนี่ยจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือไม่พ้นผักผลไม้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเมนูอาหารประจำวันของทุกคนนะครับดังนั้นถ้าจะให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกระบวนการในการเลือกซื้อผักหรือการเตรียมผักผลไม้ที่มีความสะอาดปลอดภัยกับพวกเราทุกคนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการเลือกผัก
0: เลือกซื้อ
1: นะวันนี้ก็เลยพามาดูกันตลาดที่จริงเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นยังไง
0: เนาะมาเลือกซื้อผักกันเลยว่าการเลือกซื้อในขั้นตอนแรกก่อนนะคะว่าเราจะเลือกซื้อผักและผลไม้แบบไหนที่มันปลอดภัยกับเรานะคะ
1: นะพร้อมไหมฮะพร้อมนะเดี๋ยวก็เราไปชมบรรยากาศจริ
0: งๆก็ตามกันมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแผงผักจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: มาทางนี้เลยฮะ
0: มาทางนี้เลยค่ะ
2: เกษตรหน้า
0: จะตอนเราก็มาถึงแผงผักแล้วในตลาดปากเกร็ดนะคะ
1: เห็นแล้วรู้สึกว่าแหมน่ากินมากเลยจานนี
0: ้ผักหลากหลายชนิดเลย
1: ผักบุ้งนะครับโหกวางตุ้งคะน้า
0: ใช
1: ่โหผักเต็มหมดเลย
0: เยอะแยะเลยนะคะ
1: ทีนี้อาจารย์มาดูแล้วมันหลากหลายอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจะแบ่งตามหลักวิชาการเนี่ยจริงๆผักที่เรารับประทานเนี่ยมันสามารถจัดกลุ่มได้สักกี่แบบกัน
0: จริงจริงมีหลายแบบนะคะที่หลักๆก็คือ1ผักกินใบนะคะที่เรากินประจำก็คือ
1: ใบ
0: ผักคะน้าน
1: ี่คะน้าคะน้าก
0: วางตุ้งนะคะผักบุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักกินใบก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวอีกประเภทหนึ่งผักกินหัวนะคะก็เป็นพวกผักกะหล่ำนะคะกะหล่ำกะหล่ำดอกบรอกโคลี
1: นี่ครับตรงนี้เลยนะครับ
0: นะคะแล้วก็จะมีผักประเภทกินรากก็จะมีพวกแครอทที่รากอยู่ใต้ดินหัวไชเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกประเภทนี้แล้วก็กินผลก็จะเป็นแตงกวามะเขือหรือฟักที่เรารู้จักกัน
1: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของวิธีการเลือก
0: ใช่
1: ไหมครับผักให้มันเอามาทำแล้วมันปลอดภัยเนี่ย
0: เริ่มแรก
1: มันควรจะเริ่มต้นเนี่ยจากการเลือกซื้อยังไงมากจ้ะ
0: จริงๆเริ่มจากผักใบก่อนเนื่องจากว่าบอกแล้วคะน้าเป็นเมนูหลักนะคะ
1: เมนูยอดฮิตของเมืองไทยเรานะฮะ
0: จานปอนเลือกอย่างแรกนี่ต้องดูก่อนนะเราก็สังเกตใบอาจจะมีเป็นรูพุนนิดนึงหมายถึงว่าประมาณได้ว่าไม่มีการใช้สารเคม
1: ี
0: ฆ่าแมลงใช่
1: ก็คือหยิบได้เลย
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะนะที่ใบมันเป็นมันขาวๆจริงๆมันเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะเป็น
1: มันมีนวลของเขาอยู
0: ่ใช่นะคะ
1: แล้วก็นี่คือเรื่องที่มันมีแมลงเจ
0: าะใช่นะคะส่วนกระหล่ำปีนะคะ
1: ก็
0: เขาบอกว่าให้เลือกหัวหนักๆหน่อยแน่นๆ
1: อันนี้มีรอยที่เขาทานอยู่ด้วย
0: รูพุนใช่ไหมคะ
1: แต่เรามั่นใจได้ว่าเรากินได้เราก็จะกินได้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีสารเคมีสำหรับผักกินรากที่บอกว่าแครอทหัวไชเท้าเนี่ยจะเลือกหัวเรียวเล็กนะคะผิวนวลนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขุกขานะคะนี่คือลักษณะหลักๆที่เราเลือกนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา
1: ต้องหยิบต
0: ้นใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเตรียมกันว่าหลังจากเราเลือกผักเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะคะ

0: เอาไปเตรียม
1: งั้นเดี๋ยวตระกูลตระกูลผักใบก่อนนี่นี่นี่นะมีรูพุนนะ
0: คะเอาคะน้าไปก็อาจจะมีกวางตุ้งด้วย
1: โอ้โห
0: กวางตุ้ง
1: โอ้เมนูหลากหลายวันนี้เมนูหลากหลายนะครับ
0: แล้วก็อาจจะมีกะหล่ำปี
1: กะหล่ำปี
0: ดอกกะหล่ำก็ได้ค่ะจะปอนจะคล้ายกันดอกกะหล่ำจะบอกว่าต้นหอมผักชีที่เรากินโรยหน้าเนี่ยจริงๆก็มีผลนะอาจารย์ปอนเอาต้นหอมผักชีหน่อยต้นหอมผักชีหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการข
1: ั้
0: นตอนการเตร
1: ีย
0: มกันว่ามีอะไรบ้างนะคะขอแตงกวาสักสองลูกก็ได้แตงร้าน
1: แตงกวาต้องเลือกไงครับเดี๋ยวถามใครไม่ถามถามแม่ค้าเลยดีกว่า
0: ใช่เลือกไงคะ
2: ได้แตงกวาก็
0: เลือกไงคะ
2: จะเลือกว่าเนียนๆบางคนก็ถ้าเอาไปต้มจืดก็จะลูกใหญ่ๆหน่อยยัดไส้แต่จิ้มน้ำพริกบางคนก็ชอบเล็กๆ
1: ทีนี้เราต้องดูไอ้ความเหี่ยวความอะไรตรงไหน
2: ความเหี่ยวนะ
1: บางทีพอจะเห็นว่าบางหัวเนี่ยมันจะมีลายๆริ้วๆบางหัวก็จะมีจุดๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นตุ่มขึ้นมาในยังไง
2: ตุ่มๆอย่างเงี้ยคือนั่นแหละคือสดมาจากต้นเลยคือเป็นธรรมชาติของแตง
1: ร้านนี่ดูยังไงแตงร้าน
2: แตงร้านก็เหมือนกัน
0: ไซส์ใหญ่กว่า
2: ไซส์ใหญ่กว่ารสชาติเหมือนกันแต่เนื้อเยอะกว่ากัน
0: เนื้อเยอะกว่าแล้วแต่ความชอบจ
2: ัน
0: ปอใครนิยมแตงร้านหรือแตงกวาแต่มันจันนี่ชอบแตงกว
1: า
0: เพราะมันจะกรอบกว่า
1: ส่วนนี้เราเลือกที่เป็นใบไปแล้ว
0: ใบไปแล้ว
1: ใบกับผลบางส่วนไหม
0: ผลไปแล้วดอกไปแล้ว
1: เดี๋ยวไปดูนี่ปะผักที่เป็นร่าแล้วก็ที่เป็นหัวต่างๆ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจ่ายตังค์แม่ค้าก่อน
1: จากที่เมื่อกี้เราซื้อผักใบมาแล้วนะฮะไม้ผักอีกตระกูลนึงนะครับก็คือเรื่องของผักที่เราทานผลทานหัวนั่นเองนะครับ
0: หลักนะคะ
1: วันนี้ร้านอีกร้านนึงนะครับนี่คือร้านเจ๊หมวยนะครับ
0: ใช่เนี่ยมีป้ายรับรองเลยนะจ๊ะปอน
1: เป็นร้านที่ได้รับรางวัลรับรองในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับของทางจังหวัดนนทบุรีนั่นเอง
0: มาที่นี่รับรองนะผักปลอดภัยแน่นอน
1: แน่นอนนะครับวันนี้ดูจานมีหลายอย่างเลยนะ
0: ใช่
1: ดูจากการจัดร้านนะฮะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหลายแหละเนี่ยสังเกตว่าร่วมสะอาดมากๆเลย
0: จัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเนาะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะเจ๊หมวยนั่นเอง
1: จากที่เจ๊หมวยได้รางวัลในเรื่องของอาหารปลอดภัยเนี่ยตอนนั้นส่งอะไรไปตรวจครับ
3: ขิงค่ะ
0: มีขิง
3: มีอะไรบ้าง
0: ค
3: ะกระชาย
0: กระชาย
3: ถั่วงอก
0: นะคะ
3: น้ำพริกแกงเผ็ด
0: น้ำพริกแกงเผ็ด
3: ของเรานี่ใช้แท้ล้วนๆเราไม่มีปนแม้แต่ยาพอกขาวอย่างเดียวก็ไม่มี
0: แสดงว่าปลอดภัยแน่นอน
1: แสดงว่าขิงทั่วไปที่เราซื้อกันพวกขิงซอยเนี่ยอาจจะมีการปลอมปนในเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นแล้วก็เรื่องของยาอื่นๆนะครับแล้วเรื่องถั่วงอกครับถั่วงอกดูยังไง
0: เออนะ
3: ถั่วงอกเขาจะเพราะเขาจะดูสีน่าทานกว่ากันแล้วก็ไม่มีสารคือฟอกแล้วมันจะมีช้ำๆตัวยาคมเข้าไปในเนื้อถั่วงอก
0: นะคะ
3: แต่อย่างเงี้ยมันจะถูกอนามัยโดยตรง
0: อ๋อนี่คือเพาะเอง
3: สารบอแล็กไม่มีทุกอย่างยาฟอกขาวเราก็ไม่มีเราไม่ใส่ถั่วงอก
1: ไม่มีต้องหลายสารมีเรื่องของผงกรอบมี
0: ใช่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยผักหนึ่งตัวนี่มีสารละมากมายหลายชนิดเลย
1: แต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าจะมายืนดูมันก็คงจะบอกยากเนาะว่ามันมีสารอีกสารแต่ว่าถ้ามีเครื่องหมายอยู
0: ่รับรองนะคะก็สามารถเชื่อใจได
1: ้เลือกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมีขิงมีถั่วงอก
0: อ
1: ย่างอื่นอาจารย์ชาญอยากได้อะไรไป
0: จริงๆวันนี้จริงจะมาคืออยากได้พริกนะคะเพราะว่าจริงๆพริกก็คือเป็นวัตถุดิบที่คู่ครัวคนไทยนะเพราะว่าประเทศไทยเรากินเผ็ดนะวันนี้อยากได้พริกอยากได้มะเขือเทศหอมใหญ่แครอทนะคะเดี๋ยวให้เจ๊หมวยจัดให้เลย
1: พริกเนี่ยเลือกยังไงสมมติเราเป็นคนจะซื้อ
3: สวยอ้วน
0: ๆไม่สวยสวยอ้วนๆนะตรงป่องอ้วนๆอุ่นๆใช่ไหมคะ
3: จะดูน่าทาน
0: นะหนูพริกก่อนนะคะ
1: หอมใหญ่หอมใหญ่ครับ
0: หอมใหญ่เลือกไงคะถ้าเป็นหอมใหญ
3: ่ก็เลือกแข็งๆดูผิวสวย
1: ๆดูแข็งนะฮะดูแข็งผิวสวย
0: ผิวเนียน
1: ๆอันนี้ดีไหมถือว่าทานได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
3: มันเป็นผิวเขาเอง
0: ข้างนอก
1: ลอกได้
3: แล้วมันแข็งแล้วเนี่ยมันจะออกอาการนิ่ม
1: อย่าให้นิ่ม
3: บีบถ้าแข็งแล้วมันจะไม่สวย
0: อ๋อก็เลือกแข็งๆนะคะแล้วมะเขือเทศล่ะคะเรื่องไง
3: ก็ดูผิว
0: ดูผิวไม่แผล
1: มันมีแผล
3: ใช่ค่ะแผลเป็นรูเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะดูให้มันจิ้มเกลี้ยงเนี่ย
0: ผิวนุ่นนวลไม่มีรูนะคะมะเขือเทศก็เลือกแบบนี
3: ้
0: นะคะ
3: เราจะไม่มีแผลไม่มีอะไร
0: ผิวต้องเนียนเกลี้ยงนะคะก็คือไม่มีรูถือว่าใช้ได้อีกตัวสุดท้าย
1: เจ๊หมวยพูดถึงของที่ทำให้เจ๊หมวยได้รางวัลในเรื่องการรับรองของ
0: เขาเน
1: าะไม่ขิงกระชายครับกระชายที่ดีเป็นยังไง
3: ก็ต้องดูที่มันดูเง่าให้สวย
0: เง่าสวย
3: อมน้ำเข้าไป
0: ไม่อมน้ำ
1: ไม่อมน้ำ
3: น
1: ี่
3: เป็นกระชายแห้ง
0: เอื้อมหน่อยเอื้อมหน่อยจะบอล
3: นี่กระชายแห้งใช่ไหมคะเราไม่อมน้ำ
0: มันแห้งสนิทเนาะนะคะมันก็จะแห้งสนิทประมาณนี้นะคะหัวสวยๆอ๋อนี่คือการเลือกกระชาย
1: ร้านเจ๊ดูสะอาด
0: สะอาดมากกระชายแบบสะอาดขัดเลยอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นพริกหอมใหญ่มะเขือเทศกระแทหลอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าหลังจากซื้อไปแล้วเรามีขั้นตอนในการทำความสะอาดมันยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ

0: คลิกก่อนนะคะนี่เราซื้อผักไปแล้ว
1: ได้อาหารคาวแล้วต่อไปเป็นอาหาร
0: ใช่อาหารหวาน
1: ของหวานล้างปากเป็นผลไม้
0: ใช่เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าจะซื้อผลไม้ไงค่ะ
1: ในที่สุดเรากลับมาหาสิ่งที่เราชอบกินที่สุดเรื่องผลไม้นะครับแล้ววันนี้มาที่ร้านดังของปากเกร็ดนะครับป้าอึ่ง
0: ปากเกร็ด
1: ตลาดปากเกร็ดนะครับผมร้านนี้ก็เรียกได้ว่ามีผลไม
0: ้มากมายเลยชนิด
1: ทั้งไทยเทศ
0: ไทยเทศรวมกัน
1: อยู่กับป้าด้วยนะสวัสดีครับป้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ป้าวันนี้มีอะไรนำเสนอมั่ง
2: ร้
1: านของเราม
0: ีอะไรบ้างคะ
2: จะมีส้มค่ะส้มตรงนี้อร่อย
0: ส้มเปรี้ยว
2: หวาน
0: นะคะหน้านี้ส้มออกนะจันปอเลือกยังไงคะส้มนี่เวลาเราจะเลือก
2: ก็จะเลือกลูกแป้นๆค่ะ
0: แป้นๆกลม
1: ๆถ้าแป้นๆจะหวาน
2: ค่ะ
1: แล้วพวกสีแล้วพวกสีพวกลอยๆบนผิวเนี่ยมัน
2: อันนี้ก็หวานมันจะเป็นลายๆ
0: ถ
2: ้
0: าเป็นลายๆอย่างนี้จะหวาน
2: ค่ะแสดงว่าส้มมันแก่จัดค่ะ
0: มันแก่จ
2: ั
0: ด
2: ลายๆขาแตกลายเงี้ยค่ะ
0: อย่
2: าง
0: นั้นอาจารย์จ้ะนะคะนอกจากส้มแล้วมีตัวอื่นนำเสนอไหมคะ
2: จะมีองุ่นองุ่นไร้เม็ด
0: ไร้เมล็ด
1: ส้มนี่เป็นไทยแล้วกินกันตลอดมาที่องุ่นองุ่นน
0: ี่
1: เวลาเลือกไงป้า
2: เลือกสีออกเหลืองๆคือจะสุก
0: อ๋อนี่ไงเหลืองๆเหลืองหน่อยไม่ได้เขียวจัดนะคะก็จะหวาน
2: ก็จะหวานกรอบอร่อย
0: แต่ตัวนี้ก็คือจะมีเมล็ดนะคะ
2: อันนั้นมีเมล็ดลูกสีแดงมีเมล็ด
1: เวลาถ้าสีแดงเลือกไงครับ
2: ก็เลือกลูกแดงๆอะไร
0: แดง
2: แดงเข้มเข้ม
1: อ๋อสีเข้มของเพื่อน
2: ค่ะค่ะ
1: เลือกส้มเลือก
0: องุ่นละแล้วฝรั่งล่ะคะ
1: เออฝรั่งนี่ก
0: ็บ้านเราเลย
2: ถ้ากรอบฟูก็สีขาวๆลูก
0: กรอบฟูสีขาว
2: ๆค่ะนั่นแหละนั่นเองนั่นแหละค่ะ
0: ขาวจันปอน
2: ค่ะคือแก่จัดถ้าเขียวอยู่แสดงว่ายังไม่แก่
0: เห็นใกล้ๆจันปอนแล้วแตงโม
1: นี่เลยแตงโม
2: แตงโม
1: บางที่เนี่ยเลือกไปบางอันก็หวานบางอันก็ไม่หวานป้ามีวิธีเลือกแตงโม
2: อ๋อเวลาเราจะขายให้ลูกค้าเราต้องเพาะลูกก่อนค่ะถ้ามันดังแบบใสๆก็คือกรอบอร่อยอย่าง
1: น
2: ี้นะคะถ้ารังแบบตุบๆก็แกะมันก็จะสุกไปอย่าง
1: น
2: ี้นะคะ
1: เดี๋ยวอุ่นป้าหน่อย
0: อุ่นนุ่นนะวันนี้เดี๋ยวหนูจะเอาไป3อย่าง
2: จ้า
0: ก็มีส้มเนาะส้มเดี๋ยวจะเลือก
2: ตามจะเลือกส้มไปหาเลือกเลย
0: แป้นๆนะคะกลมๆ
2: แป้นๆออกลายๆหน่อยก็ได้อย่าง
0: นี้ลายใช่ไหมคะเนื่องจากว่าหน้านี้ส้มมันออกแล้ว
1: นะครับ
0: นะคะเราก็กินส้มกันเพิ่มวิตามินซีให้ร่าง
1: กายเลือกผลไม้ตามฤดูกาลนะ
0: ใช่ค่ะตามหลักเนาะมันจะได้ไม่จะได้สะดวกเราด้วยนะคะแล้วจริงๆอ่ะหลักการในการบริโภคผักปลอดภัยคือให้เลือกตามฤดูกาลเท่านี้พอแล้วมันจะปลอด
1: เนาะได้ๆอ่ะ
0: สำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้ทั้งของคาวไปแล้วนะคะคือผักนะคะแล้วก็ได้ของหวานแล้วคือผลไม้
1: นะครับสุขภาพดีมากเลย
0: ใช่นะกินต้องให้ครบ5หมู่ใช่มั้ยคะทั้งผักและผลไม้นะ
1: คะเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอของเรานะครับเพื่อจะคุยกันถึงเรื่องต่อไปคือเรื่องของการล้าง
0: การล้างการทำความสะอาดการเตรียมนะคะ
1: การซื้อวิธีเรื่องต่างมาถึงตลาดแล้วนะจอมาเก็ตนะครับเดี๋ยวต่อไปวิธีการล้างนะครับผมว่าวิธ
0: ี
1: การอย่างไรแบบไหนยังไงนะแตกต่างกันยังไงนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันที่สตูดิโอเลยค่ะ
1: นะคะไปเลยครับ
0: ไปแล้วนะคะ
3: รู้ลึกเรื่องเกษตร
1: กลับมาจากตลาดปลาเกร็ดนะ
0: ครับ
1: พาไปชมมาหลายร้านเลยนะครับกับผักผลไม้ที่น่ากินน่าทานนะครับผมก็เป็นขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้เลือกผักผลไม้ที่ดูแล้วน่าจะมีความปลอดภัยมาแล้วก็ต้องสู่ขั้นตอนการเตรียมการ
0: ถูกต้องนะคะก็คือการทำความสะอาดผักและผลไม้ที่เราซื้อมานั่นเองนะคะว
1: ่
0: า
1: ไปประกอบอาหาร
0: ใช่ให้มันสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าการปรุงอาหารเนี่ยยังไงทุกอย่างนะคะหรือว่าแม้กระทั่งส่วนประกอบทุกอย่างก็ต้องสะอาดและปลอดภัยนะ
1: ครับทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้แหละอาจารย
0: ์ใช่
1: ต้องจัดเตรียมอะไรกันบ้าง
0: อย่างแรกเลยก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดผักและผลไม้นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็หาซื้อนะคะน้ำยาทำความสะอาดผักและผลไม้ได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าซึ่งปกติในปัจจุบันก็มีจำหน่ายมากมายหลากหลายยี่ห
1: ้อ
0: นะคะถ้าใครสะดวกก็สามารถไปซื้อได
1: ้
0: นะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะเราสามารถหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวของเรานะคะ
1: อยากประหยัดไม่อยากเสียตังค์เพิ่ม
0: นะคะก็หาได้นะคะอย่างแรกที่จะแนะนำก่อนก็คือน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะ
1: น้ำส้มสายชูกลั่น
0: ใ
1: สๆนะครับ
0: ใช่ค่ะสำหรับน้ำส้มสายชูเนี่ยก็สามารถช่วยลดสารตกค้างหรือสารเคมีได้ประมาณ 20-30% นะคะ
1: 20-30% ทีเดียว
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดแค่น้ำส้มสายชูนะเรามีอีกตัวนึงที่เราหาได้ตามครัวทั่วไปก็คือเกลือที่เราใช้ทำกับข้าวนั่นเองนะคะ ัวนี้ก็ใช้ลดสารตกค้างหรือสารเคมีได้ประมาณ 20-30% เหมือนกันประสิทธิภาพพอๆกับน้ำส้มสายชูแล้วก็อีกอันนึงนะคะตัวนี้ประสิทธิภาพจะดีกว่าน้ำส้มสายชูและเกลือนะคะก็คือตัวนึงก็คือผงฟูนะคะนะคะหรือว่าเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะหาซื้อได้ตามร้านทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเบเกอรี่ขนมหรือร้านค้าทั่วไปก็ได้นะคะ บ้านไหนที่ทำขนมเป็นหลักอยู่แล้วเขาจะมีติดบ้านอยู่แล้วค่ะมันจะดีกว่าน้ำส้มสายชูและเกลือคือประสิทธิภาพในการลดสารค้างหรือสารเคมีพวกจุลินทรีย์นี่ได้ถึง 80-90% เลย
1: นะคะ
0: ใช่
1: ได้เนาะกับสิ่งตกค้างต่างๆที่เราไม่ต้องการให้ติดอยู่บนผักผลไม้ของเราเนี่ย
0: นะนะคะถ้าบ้านไหนมีอะไรก็ใช้ตัวนั้นนะคะเพื่อความสะดวกกับเราเองนะคะประหยัดด้วยนะคะมาเริ่มแรกนะคะเริ่มต้นเรารู้อุปกรณ์ไปแล้วนะคะสารที่จะใช้ในการทำความสะอาดผักและผลไม้ไปแล้วนะคะ
1: เมื่อเช้าคุยกันนะคะว่าผัก
0: มีหลากหลายแบบหลากหลายประเภทใช่ไหมคะ
1: ผลไม้มีหลายแบบนะครับทีนี้การล้างผักผลไม้แต่ละแบบมีวิธีการเตรียมการแตกต่างกันไหม
0: ถ้าสำหรับผักที่ประเภททานผลนะคะที่บอกไปเมื่อเช้าอย่างเช่นมะเขือเทศพริกแตงกวาพวกนี้เนี่ยเป็นผักที่ประเภทกินผลนะคะพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีเตรียมอะไรมากมายนะก็สามารถนำไปทำความสะอาดได้เลยนะคะสำหรับผักบางชนิดที่จำเป็นต้องมีการปอกเปลือกก่อนไปทำความสะอาดนะเช่นหอมใหญ่นะเรายกตัวอย่างให้ดูเนาะก็ต้องมีการปอกเปลือกด้านนอกลอกออกก่อนนะคะเพราะบางทีบางบ้านคิดว่าลอกแค่นี้เสร็จแล้วก็แกว่งในน้ำแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้เลยจริงไม่ใช่นะ
1: คือจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยมันเราสายเกษตรอยู่แล้วเนาะมันมีการฉีดยาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสารบางประกาศบางอย่างติดอยู่บนผิวแล้วซึ่งต้องบอกนี้ครับสารที่มีเกษตรเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกหลักการจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอันตรายมากนะครับ
0: ก็
1: เพียงแต่ว่าแน่นอนเราไม่มีทางทราบได้ครับว่าเขา
0: เกษตรกรใช้แบบไหน
1: ใช้ถูกไม่ถูกอย่าง
0: นะคะทั้งจริงใช้พวกสารกำจัดแมลงเนี่ยถ้าใช้ในถูกอัตราถูกชนิดถูกเวลาเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะแต่เกษตรกรบางรายเขาก็ใช้เกินบ้างอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยเนาะอยากให้ผลผลิตมีคุณภาพดีนะคะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันก็อาจจะมีการใช้เกินไปบ้างอะไรงั้นเดี๋ยวมาดูในส่วนของน้ำที่แช่ก่อนเนาะดีไหมคะการปอนปอกปุ๊บจะได้แช่เลยนะคะสำหรับนะคะเหมือนที่บอกแล้วประสิทธิภาพของผงฟูเนี่ยจะเยอะที่สุดนะคะลดสารตกค้างได้ถึง 80-90% เนี่ยอัตราส่วนปกติเขาใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนี่คือเลี้ยงล้างผักขนาดใหญ่นะปริมาณมากๆแต่วันนี้น้ำเราไม่ได้เยอะมากนะคะก็ใช้ประมาณ1ช้อนชากับน้ำประมาณ5ลิตรนะแต่วันนี้น้ำเราไม่ถึง5ลิตรเราก็อาจจะตักสักนิดนึงนะคะประมาณเท่านี้เนาะใส่ลงไปนะคะในอ่างน้ำเนี่ยนะคะมีกะละมังใส่น้ำหรืออะไรก็ได้แล้วก็คน
1: เดี๋ยวมาช่วยตัวนี้ก่อน
0: ได้เอาคนค่ะอาจารย
1: ์จริงๆหลักการก็คือการเตรียมสารให้มีความพร้อมนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติที่เราใช้ถ้าได้ทำงานล้างผักอาจจะไม่ต้องเตรียมเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นคนละลายอยู่แล้วแต่ว่าพอคราวนี้เป็นผงฟูเนี่ยมันมีเรื่องของการละลายซึ่งผงฟูเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าตัวเขาเองมันจะช่วยเพิ่มอากาศในน้ำที่จะสามารถทำให้พวก
0: สารต่างๆ
1: อากาศช่วย
0: ใช่มั้ย
1: พานะครับเอาสารเคมีเนี่ยให้หลุดออกจากผักได้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ประสิทธิภาพก็เลยเยอะกว่าในส่วนน้ำส้มสายชูและก็เกลือนะคะ
1: จริงๆแล้วในกรณีของหอมเนี่ยมันก็คือแช่ได้เลยแหละไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าอีกแบบนึงที่อยากจะพูดกันตรงนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมผักที่มักจะล้างกันผิดนะเสี่ยงกรณีของกะหล่ำดอกบางคนไม่ล้างบางคนหั่นไปเลยครึ่งหัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แช่ไปซึ่งจริงๆแล้วการหั่นเนี่ยมันเป็นการเปิดเซลล์อยู่แล้วซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันจะล้างสะอาดขึ้นครับแต่ว่าคุณค่าอาหารก็ไปเหมือนกัน
0: นะ
1: บางทีนะครับน้ำที่เราล้างเนี่ยมันก็พาเอาสารเคมีกลับเข้าไปในผิวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องแกะแต่พอดีในกรณีของกะหล่ำดอกนะครับเรา
0: จะปอนสาธิตให้ดู
1: เอามือนะง่ายสุดนะครับ
0: นะคะสำหรับระยะเวลาในการแช่นะคะก็แช่ประมาณ 10-15 นาทีนะคะแช่ไปนะคะอันนี้คือผักที่ไม่มีการปอกเปลือกเนาะแต่ถ้าอะไรที่ปอกเปลือกได้ก็ปอกแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่เรามีมากมายหลายชนิดนะ
1: ก็นี่กะหล่ำเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการหั่นเฉพาะส่วนที่เราทานออกมานะครับแล้วก็เหลือไว้ก่อนก็ได้นะครับ
0: ก้านนิดหน่อย
1: ใช่
0: สักหน่อยก็คือหั่นตัดมาเป็นดอกไซส์ขนาดใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็แช่นะคะ
1: หั่นเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเราต้องหั่นออกไปอีกเราแค่ต้องการที่จะนำเค้าออกมานะครับเพื่อจะให้มีพื้นที่
0: รับประทานในส่วนของดอกมันเท่านั้นนะคะส่วนอื่นเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยสำหรับผักกินใบนะคะปกติเราจะเห็นคนร้านนี่คือแช่ทั้งก้านเลยใช่ไหมคะตามหลังจริงแล้วเขาบอกว่าต้องเด็ดทีละก้านออกมาอย่างนี้เลยทีละใบนะคะแล้วก็แช
1: ่
0: นะคะเด็ดเลยนะคะสำหรับคะน้าอะไรเง
1: ี้ยทำไมถึงต้องเด็ดทีละใบออกมา
0: เขาบอกว่าเนื่องจากว่าถ้าสังเกตดูนะคะผักที่มันเป็นใบเนี่ยมันจะมีในส่วนของก้านส่วนอะไรเนี่ย ถ้าสมมุติเราไม่เด็ดออกมาล้างทีละใบพวกเศษดินเศษทรายมันที่จันบอกค่ะ

0: จุลินทรีย์ก็อยู่ตามซอกใบพวกเนี้ยนะคะบางทีเราแช่ไปเนี่ยมันไม่ได้ทำความสะอาดออกอ่ะมันก็จะติดอยู่ตามผิวตามก้านใบเนี่ยมันก็ไม่สะอาดนะคะ
1: วิธีการก็คือคลี่เขาออกมา
0: คลี่ออกนะ
1: แล้วก็ใช้มือเราเนี่ย
0: ใช้มือ
1: ถ
0: ูเบาๆนะคะ
1: ผักที่มีนวลบนใบเช่นกรณีของ
0: คะน้าเนี่ยเวลาสุกแก่เขาจะมีนวลนะคะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ใช่ยานะคะจริงๆเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของเขานะที่เขาจะมีนวลอยู่บนผิวใบอยู่แล้ว
1: ซึ่งจะบอกให้ว่าถ้าเกิดเราล้างผักอย่างดีนะครับล้างอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับพาเอาสารเคมีที่เป็นส่วนเกินทั้งหลายออกไปได้นะครับแล้วก็มีการดูแลเสด็จน้ำให้ดีเนี่ยผักที่เราล้างสำเร็จแล้วเนี่ยครับสามารถเก็บได้นานกว่าผักที่ไม่
0: ปกติ
1: ได้อาจจะสัก 3-4 วันเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าเก็บในช่องแช่ผักดีเนี่ยอาจจะถึงสัปดาห์เลยนะครับ
0: ก็ถือว่านานกว่า
1: จุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
0: ผักที่กินใบนะคะก็ใช้ได้หลากหลายอย่างเนาะคะน้ากวางตุ้งนะคะ
1: ล้างไปนี่กรณีของผักนะคร
0: ับ ต่อไปเป็นผลไม
1: ้ผลไม้นี่ยังไงเท่าไหร่อาจารย์เพราะว่าผมเจอมาเพื่อนๆบางคนเนี่ยรู้สึกว่า
0: ทำไม
1: ซื้อมาเนี่ยผลมันสวยอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไม่เป็นไรหรอกปลอดภัยนะครับวันนี้ก็เลยตอนที่ไปตลาดเนี่ยก็เลยนำผลไม้ที่เป็นไฮไลท
0: ์ไฮไลท์
1: ที่คนนิยมรับประทานกัน
0: แล้วก็คนล้างผิดด้วยนะคะไม่ค่อยล้างอ่ะ
1: ผลไม้ตระกูลส้มเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีการเคลือบแว็กซ์ที่ผ่าไขมันนะครับเพื่อจะช่วย
0: ให้มันสวยผิวมันวาว
1: แล้วก
0: ็ดูน่าทาน
1: ยืดอายุการเก็บรักษา
0: ด้วย
1: นะครับซึ่งจะบอกว่าไอการเคลือบแว็กซ์เนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฟู้ดเกรดอยู่แล้ว
0: ใช่ล้างไปก็ออก
1: เพียงแต่ว่าสารเคมีที่มีการฉีดเนี่ยมันมีการฉีดกันหนักมากๆเพราะว่าพืชตระกูลเนี้ยไวก็น่าจะไวต่อ
0: มันก็อ่อนแอต่อโรคดัง
1: น
0: ั้นโรคแคนเกอร์เนี่ยจะเยอะ
1: สารพัดสารอยู่บนน
0: ี้ใช
1: ่จะทานส้มเมื่อใดต้อง
0: ล้างก่อนนะ
1: ครับ
0: ก็จะเหมือนกันนะคะในการแช่นะในกระบวนการแช่การล้างก็ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีอ่ะส้มนะก็จะถูเลยนะคะรอบๆผลนะคะถูรอบๆไปนะคะฝรั่งนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนส้มเลยก็คือล้างผิวนะคะแล้วก็แช่ 10-15 นาทีไม่ยากมากผลไม้ที่ไทยนิยมบริโภคแล้วล้างผิวก็คือองุ่นเพราะทุกคนจะเหมือนกันจะบอกเห็นสารขาวๆนวลๆอ่ะ
1: สำหรับคนที
0: ่
1: ซื้อองุ่นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ๊ยไอผิวข้างนอกที่เป็นสีนวลๆอย่างเงี้ยมันคืออะไร
0: มันคือแว็ก
1: มีหลายอย่างเลยจริงๆอ่ะมัน
0: เป็นยากันราค่ะ
1: มียากันรา
0: ก็มี
1: สารเคมีเกษตรก็มีนะครับแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นลักษณะตามพันธุ์ของเขาดังนั้นนะครับในกรณีของการล้างองุ่นซึ่งจริงๆเป็นผลไม้ที่ผิวบางๆเนาะนะครับเราปอกเปลือกทิ้งไม่ได้เนี่ยเราจะต้องแกะล้างนะครับ
0: ใช่
1: คือถ้ากลัวเนี่ย
0: เสียเวลาม
1: ันจะเสียเวลา
0: คนไทยนะ
1: คนไทยเนี่ยเขย่าใช่ไหม
0: จุ่มทั้งพวงเลย
1: เสด็จน้ำแต่พอดีแล้วกินเลยผิดนะครับอันตรายมากก็ควรจะ
0: แกะมานะคะ
1: ถ้ากลัวอะไรมันเข้าไปจะแกะทีละช่อก็ได้
0: ทีละช่อก็ได้แต่ต้องล้างทุกลูก
1: ดีที่สุดล้างทุกลูก
0: ถูกต้อง
1: ทำให้ดูมันทำนี้ครับนะครับ
0: เสียเวลาหน่อยแต่ปลอดภัยนะคะ
1: จุ่มลงไปเลยนะครับ
0: จุ่ม
1: แล้วระหว่างนั้นเราก็ค่อยๆล้าง
0: ล้างเหมือนกันค่ะใช้นิ้วเรานี่แหละค่ะหรือฟองน้ำนะคะถูไปนะคะรอบๆผลนะคะ
1: จะต้องเบามือนะครับผิวค่อนข้างจะ
0: บาง
1: บอบบางนะคร
0: ับแล้วเราทานเปลือกด้วยนะเน
1: า
0: ะ
1: ล้างให้ดีนะครับเห็นไหมก็ในกรณีตอนนี้เราล้างด้วยเบกกิ้งโซดาเนี่ยอาจจะเห็นผลระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลของยาล้างผักเนี่ยจะเห็นผลชัดมากถ้าเกิดมีการล้างนี้ปุ๊บแล้วมีการนำไปผ่านน้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผิวจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสมมติว่า
0: แช่ครบแล้ว
1: แช่ครบแล้วเราถูล้างเสร็จแล้ว
0: ถูล้างเสร็จแล้ว
1: ขั้นต่อไปครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเอาไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะคะไม
1: ่
0: ใช่แบบแช่เสร็จแล้วก
1: ็กินเลย
0: ไม่ใช่นะเอาไปเสด็จน้ำกินแล้วไม่ได้ต้องล้างออกนะคะเนื่องจากว่าเบกกิ้งโซดาบางส่วนเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับผิวของผักและผลไม้เราก็ต้องล้างออกก่อน
1: น้ำที่อยู่ตรงนี้มันคือน้ำที่เต็มไปด้วยสารเคม
0: ี
1: ดังนั้นเราจึงควรจะนำมาไปทิ้งนะฮะและก็ล้างผักนี้ครับด้วยการล้างผ่านน้ำ
0: น้ำไหล
1: เปิดก๊อกเลยนะครับ
0: เดี๋ยวเขางงว่าน้ำไหล
1: เลย
0: ก็คือเปิดก๊อก
1: น้ำไหลเราต้องออกไปทำให้น้ำลำคอ
0: ไม่ใช่เปิดก๊อกน้ำนะคะไหลให้มันทิ้งเนาะแล้วเราก็ล้างผักนะคะโดยใช้น้ำไหลจะสะอาดกว่า
1: แล้วก็จะเสด็จน้ำเลยก็ได้หรือจะไปแช่ในน้ำเปล่าที่เป็นน้ำที่อาจจะพร้อมรับประทานอีกสักทีก็ได้น้ำกินแล้วหรือว่าจะเป็นน้ำก๊อกก็ได้ครับแล้วค่อยมาทำให้แห้งจริงก็จะได้ผักที่มีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้นสำหรับพวกนี้เหมือนกันผ
0: ัก
1: ช
0: ี
1: ต้นหอมนะครับชัดมากถ้าล้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น
0: เก็บได้นานกว่า
1: เก็บรักษาได้นานมากกว่าอาทิตย์เลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ทุกคนก็ได้ความรู้ไปแล้วเนาะตั้งแต่หนึ่งการเลือกซื้อผักผลไม้ในตลาดเบื้องต้นว่าเลือกลักษณะผักแต่ละชนิดเลือกยังไงใช่ไหมคะแล้วมาถึงวันนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าขั้นตอนการทำความสะอาดผักและผลไม้นะก่อนนำไปรับประทานไม่ว่าจะไปก่อนนำไปประพุงอาหารหรือบริโภคสดก็ตามนะคะทำยังไงบ้างนะยังไงสุดท้ายนะอยากจะฝากไว้ก็คือการล้างผักและผลไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับการ

0: ล้างมือของเรามันจำปอนนะเราก็ต้องทำความสะอาดมือเราทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารถูกไหมคะเพื่อสุขภาพของเราเองเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ป้องกันพวกโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ในฐานะลงทุนไปเดินเลือกผักผลไม้ด้วยตัวเองแล้วนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยได้รับประทานผักผลไม้อย่างปลอดภัยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพูดกันในเรื่องของกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับซึ่งตอนที่1ของที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงองค์กรในมิติต่างๆนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยองค์กรเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นเราจะพูดถึงแรงจูงใจนะครับของการเปลี่ยนผ่านกันนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของอุปสรรคเรามีแรงจูงใจแล้วเราจะทำจริงแล้วแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือในเมื่อทุกๆองค์กรเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปดูกันว่ามันมีกี่รูปแบบอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องที่1สำหรับเรื่องที่เราจะพูดกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลกันนะครับเรื่องที่1เลยเนี่ยความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมาระดับหนึ่งนะครับจะต้องรับรู้ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องรับรู้ว่าองค์กรของเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยจะได้รับเผชิญผลลัพธ์อย่างใดบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารจะเล็งเห็นผลประโยชน์และสามารถกำหนดกลยุทธ์ต่างๆได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้กลุ่มลูกค้าเรากำลังจะขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับโดยที่เราไม่เปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนผ่านเราจะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องการสื่อสารอันดีภายในองค์กรเช่นกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีการต่อต้านนะครับเพราะนั้นเราต้องสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างบุคคลในองค์กรนะครับส่วนปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับขององค์กรที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับการเปลี่ยนผ่านจะสร้างกระบวนการการทำงานใหม่นะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมีความจำเป็นนะครับเราจะได้รับการสอนมาเสมอนะครับว่าเวลาเราเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในองค์กรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราทำงานอย่างไรก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างนั้นนะครับเราจะได้รับการสอนเสมอเลยว่าเมื่อเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งานกับองค์กรเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือกระบวนการทำงานมีการลดขั้นตอนต่างๆนะครับมีการแชร์ข้อมูลนะครับไม่ลักษณะของการที่เราจะต้องเดินไปหรือว่ามีการรอข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องลดออกไปหรือขจัดออกไปนะครับมีการแชร์ข้อมูลอย่างเต็มที่เพราะนั้นกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องการบริหารจัดการที่ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของทักษะความสามารถของบุคลากรนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตอลเนี่ยมันก็จะต้องเอาอุปกรณ์มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบุคลากรก็จะต้องมีการอบรมมีการพัฒนาตนเองนะครับให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆคนจะต้องได้ทำงานที่ตนถนัดนะครับถ้ามีการเปลี่ยนลักษณะของงานอะไรบางอย่างไปแล้วไม่ถนัดอันนี้ก็ต้องการบริหารจัดการเช่นกันนะครับเรื่องที่4ก็คือจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับเทคโนโลยีต่างๆมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องการการลงทุนต้องการเม็ดเงินในบางส่วนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยครับที่จะเอามาใช้เนี่ยครับก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วครับก็คือเราจะต้องมีการยกระดับความรู้ให้กับบุคลากรนะครับทักษะต่างๆนะครับที่จำเป็นนะครับอาจจะต้องมีการมาทำการรีสกิลกันนะครับมีการอบรมมีการเทรนกันนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องตัวนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีการดึงดูดความสนใจของบุคลากรภายในองค์กรนะครับให้มีความสนใจให้มีการส่วนให้มีความมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเมื่อบุคลากรมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเขาจะมีความภาคภูมิใจนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเนี่ยชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ครับเรามีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะลดการต่อต้านลงไปได้รวมทั้งสร้างเป้าหมายเดียวกันได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือถ้าบุคลากรท่านไหนมีปัญหานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องนะครับส
ุดท้ายนะครับก็คือพัฒนากลยุทธ์ทางด้านธุรกิจดิจิตอลนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับลูกค้ากลุ่มเดิมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าลูกค้ากลุ่มเดิมของเราเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าไปนะครับเราอาจจะไปได้ลูกค้าในบริเวณใหม่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลก็มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงแรงจูงใจของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับอันแรกสุดเลยก็คือเราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์ IT เข้ามาใช้นะครับอันที่2นะครับก็คือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับก็คือเราอาจจะสร้างให้ลูกค้านะครับมี engagement มากขึ้นนะครับด้วยการสะสมแต้มนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินในระบบ e-payment ได้นะครับมีระบบ point of sale system นะครับแล้วก็จะมีการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของ e-payment ต่างๆนะครับการติดตามการให้บริการต่างๆนะครับรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับว่าเราจะสั่งสินค้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับมาเก็บสต็อกเอาไว้เป็นต้นนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีโมเดลต่างๆนะครับทางด้าน machine learning เป็นต้นนะครับในการที่เราจะทำนายว่ายอดขายของเราในเดือนต่อไปเนี่ยมันจะมากจะน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของระบบสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสาขาต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคสำหรับอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านนี่นะครับก็คือบุคลากรจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีการเรียนรู้กันนะครับบุคลากรอาจจะคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เราไม่ถนัดเนี่ยถ้าเราไปแตะต้องเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายกับองค์กรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องมีการสื่อสารนะครับต้องมีการเทรนนะครับเพื่อให้คุ้นเคยนะครับแล้วก็นอกจากบุคลากรแล้วลูกค้าก็เช่นกันนะครับ เหมือนกับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินlow cost airline กันเราอาจจะเบื้องต้นซื้อครั้งแรกเนี่ยอาจจะซื้อไม่ถูกนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการล่อใจอย่างเช่นโปร0บาทเป็นต้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยลองคลิกลองซื้อดูนะครับโดยที่คิดว่าถ้ามัน0บาทก็ไม่เป็นไรคลิกผิดก็ไม่เป็นไรนี่เป็นต้นนะครับเป็นการให้ความรู้กับลูกค้าไปในตัวนะครับหลังจากนั้นก็คือลักษณะของความไม่เข้าใจภาพรวมของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับก็คืออย่างที่บอกครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะเกิดการชิ้นงานของเราเนี่ยครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ครับจะพบว่าเมื่อเราทำงานกับชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะไม่เข้าใจภาพรวมว่าไอ้ชิ้นงานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทันทีที่มันพ้นมือของเราออกไปมันจะไปสู่กระบวนการถัดไปอย่างไรบ้างอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างนึงเหมือนกันนะครับในการที่พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยจะไม่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของความเข้าใจในฐานข้อมูลก็เป็นเรื่องนึงนะครับฐานข้อมูลก็คือวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองนะครับฐานข้อมูลที่นึงกับอีกที่นึงเนี่ยครับอันนี้อาจจะต้องอาศัยนะครับกลวิธีอะไรบางอย่างที่จะให้ข้อมูลมันสอดคล้องต้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเสียแล้วนะครับว่าข้อมูลของเราเก็บแบบนึงข้อมูลของอีกหน่วยงานนึงเก็บแบบนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขาดความร่วมมือของฝ่าย IT และหน่วยธุรกิจนะครับ IT ก็ทำ IT ไปครับหน่วยทางธุรกิจนะหน่วยการขายหน่วยทำมาร์เก็ตติ้งก็ทำไปนะครับโดยที่ IT ก็จะไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยแต่ละส่วนเป็นอย่างไรนะครับนะครับนอกจากนั้นก็คือเราจะต้องลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กรให้ได้นะครับอย่างที่บอกครับทักษะก็มีความจำเป็นนะครับทักษะเราอาจจะให้บุคลากรเนี่ยมีการอบรมสัมมนากันนะครับเพื่อให้เสริมทักษะนะครับในการใช้ IT นะครับส่วนโมเดลทางธุรกิจนี่นะครับเราจะพบว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจค้าปลีกนะครับสื่อสินพิมพ์ต่างๆนะครับอุตสาหกรรมการผลิตการเงินการธนาคารการประกันภัยนะครับโลจิสติกนะครับแล้วก็การแพทย์และสุขภาพเป็นต้นนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลทางธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในหนังสือก็จะพูดถึงโมเดลทางธุรกิจต่างๆเช่นการลดราคานะครับแล้วก็การเสนอขายสินค้าด้วยราคาที่สูงที่สุดที่สามารถทำได้นะครับเพื่อที่จะลดความล้าสมัยนะครับแล้วก็เติมความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อนะครับอาจจะให้ผู้ซื้อทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วพอใจแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็จะต้องเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนะครับโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับขององค์กรในมิติต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิตอลครับ

สำหรับเรื่องกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในประเทศกันนะครับว่าในประเทศของเราเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนผ่านลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้กันก็คือเป็นองค์กรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเราจะมาดูเรื่องของในภาคธุรกิจบ้างนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปถึงในภาครัฐกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเรากำลังจะยกตัวอย่างขององค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมกันนะครับในที่นี้เนี่ยครับเราบอกว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยครับการซื้อของนะครับหรือว่าการช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเราก็จะช้อปปิ้งออนไลน์เป็นหลักนะครับเหตุการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยครับได้มีการศึกษากันมาแล้วพบว่าเหมือนกับว่าลูกค้าบอกว่าเราสามารถที่จะช้อปปิ้งได้หลายร้านนะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเดินห้างต่างๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมค้าปลีกหรือก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกลยุทธ์หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของนโยบายต่างๆนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเวลาเราเคลมประกันนะครับอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยครับซึ่งบางท่านก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าตกใจนะครับแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขั้นตอนการที่เราจะเคลมค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะได้มาซึ่งสินไหมทดแทนนี่ก็จะมีความล่าช้านะครับซึ่งความล่าช้าต่างๆเนี่ยเกิดจากลักษณะของเอกสารที่มีมากมายครับแล้วก็การเดินทางของข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมันจะมีลักษณะของคอขวดอยู่นะครับมันงานอาจจะไปกองอยู่ที่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมากเกินไปนะครับมันทำให้มีการเคลมค่าสินไหมไม่ทันต่อความเดือดร้อนนะครับของผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยครับมาลดคอขวดตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือมีกรณีศึกษานะครับเป็นบริษัท Insurtech นะครับซึ่งให้คำปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบของประกันภัยที่เหมาะสมต่อความต้องการนะครับและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาใช้โมเดลอาจจะเป็นโมเดลทางด้าน Machine Learning ก็ได้นะครับในการที่จะระบุว่าประกันภัยแบบไหนนโยบายแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนกันบ้างนะครับถ้าเดินเข้ามาปั๊บคนนี้เป็นผู้ชายนะครับคนนี้ขับรถราคาตั้งแต่1ล้านถึง2ล้านบาทนะครับคนนี้มีลูกสาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเป็นคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถที่จะเอามาตัดสินได้ว่าประกันภัยแบบไหนที่เหมาะสมกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ในหนังสือก็จะมีตัวอย่างของบริษัทรับประกันภัยต่อนะครับหรือว่าเป็นไทรีนะครับก็คือนอกจากที่จะบริษัทประกันภัยทั่วไปเนี่ยจะรับประกันด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบริษัทรับประกันภัยต่ออีกทอดนึงนะครับที่เป็นการลดความเสี่ยงกันไปนะครับซึ่งในหนังสือกล่าวเรื่องของ data driven ไว้นะครับก็คือนโยบายต่างๆเนี่ยครับจะถูกสร้างมันขึ้นมาเนี่ยจากการที่เราดูข้อมูลเดิมเป็นหลักนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าประกอบกับเอามาออกแบบนโยบายของบริษัทนะครับในการที่เราจะเอาใจลูกค้าให้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในหนังสือยกตัวอย่างถึงอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์นะครับก็คือเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนัดหมายแพทย์นะครับอาจจะเล็งเห็นว่าในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยครับอยากจะนัดแพทย์เราอาจจะติดกับแพทย์บางคนใช่ไหมครับเวลาเราจะไปหาแพทย์เราไม่สบายอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมีคนแนะนำว่าไปหาหมอท่านนั้นท่านนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยจะทำอย่างไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะนัดแพทย์ได้นะครับคือช้อปปิ้งแพทย์นะครับเราอยากที่จะเจอหมอคนนั้นคนนี้ถ้าหมอคนนั้นไม่ว่างในวันนั้นเราเปลี่ยนหมอได้ไหมอย่างนี้นะครับก็จะดูผ่านแอปพลิเคชันแทนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชัน Health Link นะครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่สบายเนี่ยครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลักษณะของอาการของเราเนี่ยครับเพื่อที่จะปรึกษาแพทย์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งในนั้นก็จะมีโมเดลทางด้านธุรกิจนะครับก็คือมีการที่เราจะหารายได้นะครับมีการเก็บตังค์จากการให้คำปรึกษาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีนโยบายในการคิดเงินในการที่เราจะเก็บ
ค่าปรึกษาจากลูกค้านะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับซึ่งอันนี้ในหนังสือบอกว่าในบริษัท PTT Global หรือ GC นะครับแล้วเขาจะแบ่งออก Digital Transformation ออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็น People Transformation อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าบุคลากรต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรนะครับรวมทั้งให้ความรู้ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็คืออันนี้ก็คืออาจจะเสียตังค์ซื้อเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานแบบเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไปสู่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้ได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ people เปลี่ยนแปลงแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ business transformation ก็คือเปลี่ยนแปลงลักษณะของการทำธุรกิจนะครับของโมเดลธุรกิจต่างๆนะครับเคยขายของแบบเดิมเคยขายของลูกค้ากลุ่มเดิมอาจจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ไหมนะครับอาจจะมีวิธีการขายแบบใหม่ไหมนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในหนังสือบอกว่ามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า local.bkk นะครับจริงๆเริ่มต้นจากการที่เป็นโฮสเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ให้บริการชาวต่างชาตินะครับแล้วค้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่อาจจะบริโภคสินค้าประเภทอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอาอะไรล่ะคาเฟ่เอาร้านอาหารนะครับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเหมือนคู่ค้ากันนะครับในบริเวณเดียวกันเข้ามาไว้ในที่เดียวกันเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าเป็นชุดไปนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับในหนังสือยกตัวอย่างธปท.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชวนกันมาให้ใช้การอนุมัติสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับ alternative data นะครับตัวข้อมูลทางเลือกตัวนี้เหมือนกับเป็นอะไรล่ะเหมือนกับเป็นข้อมูลประเภทอื่นน่ะที่ไม่ใช่ข้อมูลสินเชื่อทั่วไปตัวอย่างเช่นเป็นข้อมูลการจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นนะครับเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ในระดับใดเนี่ยนะครับดูจากข้อมูลทางเลือกต่างๆดูจากเขามีการจ่ายหนี้อย่างด้านอื่นไหมนะครับมีการใช้บัตรเครดิตเป็นอย่างไรนะครับมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างไรเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างที่เราเห็นไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจเครื่องประดับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นGarminเป็นบริษัทที่เคยผลิตนาฬิกาที่เป็น GPS นะครับตอนนี้ก็มาทำเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพแทนนะครับมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพไปใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทางด้านGarminเยอะๆขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ KFC McDonald's นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าไปก็จะเห็นว่าพนักงานที่ใช้ในการบริการของเราจะน้อยลงนะครับเราสามารถสั่งอาหารได้ผ่านผ่านหน้าจอนะครับของเขานะครับรวมถึงรับอาหารหน้าเคาน์เตอร์นะครับลดการสัมผัสนะครับรวมถึงการจ่ายค่าบริการจ่ายค่าสินค้าผ่านระบบe-payment ต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เราก็จะใช้เงินสดค่อนข้างน้อยมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจประเภทอื่นๆนะครับอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับ 7-Eleven ต่างๆนะครับก็จะมีการชักชวนให้สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็จะใช้การจ่ายเงินด้วยระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นความสำเร็จของประเทศเราอย่างหนึ่งเลยจริงๆนะครับที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วของเราเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ทางด้านอะไรล่ะการใช้สังคมไร้เงินสดเนี่ยครับของเราค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าพอสมควรนะครับในหนังสือยกตัวอย่างอีเกียด้วยนะครับที่เป็นการสร้างระบบการวางสินค้าในบ้านลูกค้านะครับเราเห็นโต๊ะตัวนึงเนี่ยครับเราอยากรู้ว่าโต๊ะตัวนี้มันเหมาะสมกับบ้านของเราหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีการจำลองนะครับรูปร่างหน้าตาของห้องนอนของเราขึ้นมาแล้วก็เอาโต๊ะตรงนี้ไปวางว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนของห้องนอนของเราเป็นต้นนะส่วนในภาครัฐนะครับมีการจัดตั้ง DGA นะครับเป็นหน่วยงานที่ควบคุมลักษณะของนโยบายต่างๆของ DGA นะครับเพื่อของรัฐนะครับที่เราจะแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับในอนาคตเนี่ยครับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะถูกแชร์ไปที่หน่วยงานของรัฐต่างๆมากมายนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องผ่านการรับรองการคอนเซนต์ต่างๆการอนุญาตต่างๆของเราเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับ
ซึ่งทำให้ตรงนี้ครับการประเมินดัชนีคอร์รัปชันเพอร์เซปชันของไทยดีขึ้นนะครับในหนังสือบอกว่าดีขึ้น10อันดับนะครับนอกจากนั้นเรื่องของ e-participation นะครับซึ่งวัดจากใน UN e-government index เนี่ยก็เพิ่มขึ้น10อันดับเช่นกันนะครับแสดงว่ากลไกทางด้านรัฐของเราก็ส่งเสริมการทำ digital transformation พอสมควรเช่นกันนะครับนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของภาครัฐนะครับในการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับสำรองข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีกฎหมาย e-government นะครับมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงการกฎหมายใหม่ของเรานะครับกฎหมายเรื่อง PDPA ของเรานะครับมีการระแวดระวังข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับครับทั้งหมดก็คือเป็นตอนที่2ของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลในประเทศของเราครับครับสำหรับเรื่องของกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่3นะครับจะเป็นกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในต่างประเทศกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะมาดูกัน2 รูปแบบนะครับก็คือองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็องค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีเรื่องขององค์กรในภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคสังคมอยู่ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรในภาครัฐกับภาคสังคมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐเป็นหลักนะครับรวมถึงการส่งเสริมทางด้านสังคมต่างๆนะครับให้เข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้มากที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าในรายการของเราก็คือเราจะพูดกันใน2ส่วนเป็นหลักนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือจะขอพูดถึงองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมก่อนก็แล้วกันนะครับในหนังสือยกตัวอย่างเป็นร้านค้านะครับบริษัทเทสโก้ในประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับที่ทำให้พฤติกรรมของการช้อปปิ้งเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเทสโก้ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้ระบบร้านค้าเสมือนจริงนะครับโดยที่บอกว่าเหมือนกับว่าจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยครับจะซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับระหว่างทางที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปตั้งนะครับเป็นหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอเสมือนจริงนะครับที่เห็นในภาพตรงนี้อาจจะไม่ใช่สินค้าจริงๆนะครับแต่จะเป็นรูปภาพที่เรียนแบบเป็นเหมือนเชลฟ์เป็นตู้แช่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับหรือว่าจะสแกนจ่ายเงินนะครับหรือว่ามีการช้อปปิ้งก่อนหน้าที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะมีการส่งสินค้าต่างๆเนี่ยครับไปที่บ้านของลูกค้านะครับรวดเร็วทันใจนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้ครับจะทำให้อะไรล่ะเขาบอกว่าเทสโก้ประเทศเกาหลีใต้ก็จะเหมือนกับพ้นวิกฤตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาประเด็นที่2ที่ในหนังสือพูดถึงก็คือลักษณะของแอปพลิเคชัน Uber นะครับซึ่งทุกท่านจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า Uber เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนกับเราจะอะไรล่ะฮะสั่งรถใช่ไหมครับว่าจ้างรถนะครับเพื่อที่จะให้ไปส่งที่นั่นที่นี่นะครับUber บอกว่ามันมีไปจับมือนะครับกับ Xiaomi นะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นลูกค้าของ Uber เนี่ยสามารถสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Xiaomi ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Uber นะครับซึ่งเป็นกรณีพิเศษนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้เนี่ย1วันก่อนวางจำหน่ายในเว็บไซต์ของ Xiaomi อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รับเป็นลักษณะของการร่วมไม้ร่วมมือจับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับXiaomi อาจจะบอกว่า Uber มีลูกค้ามีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เข้าถึงลูกค้าได้เป็นส่วนใหญ่นะครับการที่จะให้ลูกค้านะครับมาซื้อโทรศัพท์ Xiaomi โดยที่แบบใช้ลักษณะของแอปพลิเคชันของตนเองเนี่ยอาจจะไม่ทันการนะครับก็ไปจับมือกับ Uber นะครับส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับในหนังสือยกตัวอย่างของบริษัทประกันภัยของเนเธอร์แลนด์นะครับที่แก้ปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรมประกันภัยไปได้นะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอย่างที่บอกครับการเคลมค่าสินไหมทดแทนต่างๆหรือการที่เราจะเลือกpolicy ของการประกันภัยให้ตรงใจกับลูกค้านะครับอันนี้ก็อาจจะใช้โมเดล

ลนะครับหรือใช้ IT เข้ามาช่วยนะครับในการที่เราจะลดคอขวดต่างๆแล้วก็แนะนำสินค้าหรือนโยบายการประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับส่วนที่3จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการแพทย์ในต่างประเทศนะครับในหนังสือยกตัวอย่างการบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งอันเนี้ยที่สำคัญเลยก็คือมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับเป็นการแชร์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแล้วเรามีประวัติที่มีการหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่1นะครับแล้วเราบอกว่าเราจะย้ายนะครับหรือว่าไปหาคุณหมอในอาการถัดไปในโรงพยาบาลอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณหมออาจจะสามารถที่จะดูประวัติการรักษาหรือประวัติผู้ป่วยครับที่ถูกแชร์มาจากโรงพยาบาลแรกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแชร์ข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับคนไข้ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้การ อะไรล่ะเหมือนกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคนไข้ด้วยนะครับข้อมูลไหนที่ถูกแชร์แล้วเหมาะสมข้อมูลไหนที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการยกตัวอย่างโรงพยาบาลของเคมบริดจ์นะครับที่ใช้ IT แล้วก็ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการแชร์ข้อมูลนะครับร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตครับในหนังสือยกตัวอย่างบริษัทชไนเดอร์นะครับที่แต่เดิมเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตเหล็กนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เสริมด้วยเทคโนโลยี IoT หลังจากเหล็กเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็เสริมด้วยเทคโนโลยี IoT ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของบริษัทธุรกิจพลังงานนะครับอย่างเช่นซีเมนต์นะครับหรือว่าออสเทดนะครับที่แต่เดิมเนี่ยสำรวจและผลิตอย่างเดียวนะครับหลังๆก็จะมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน iTour Seoul นะครับที่เราไปเที่ยวเกาหลีใต้กันนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการเงินนะครับ Asian Bank และ JP Morgan อันนี้เนี่ยในหนังสือยกตัวอย่างที่สำคัญก็คือการที่เราจะเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าต่างๆนะครับนโยบายการลงทุนต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายนะครับโดยใช้โมเดลที่เราผลิตขึ้นมาเป็นหลักนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับเหมยทวนนะครับก็ใช้หลังจากการที่ล็อกดาวน์แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารเป็นแอปพลิเคชันสั่งซื้อเวชภัณฑ์นะครับนอกจากนั้นก็จะมี Netflix นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบการดูวิดีโอของเราไปตลอดกาลนะครับAlibaba เป็นต้นนะครับAmazon นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นร้านขายหนังสือนะครับหลังๆเนี่ยก็คือจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาแนะนำบริการและสินค้ากับลูกค้านะครับจนกระทั่งติดอันดับฮิตยอดฮิตไปนะครับในอเมริกาครับทั้งหมดก็คือกรณีศึกษาขององค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับประเทศนะครับ

0: มเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ำหรับเนื้อหาสาระในครั้งนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระภายใต้หน่วยที่15วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะตอนที่1นะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะในหัวข้อนะคะที่เกี่ยวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะมีสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องศึกษาด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อหลักนะคะ1แนวคิดแล้วก็ที่มาของการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะ2เขตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะ3อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะและสุดท้ายผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะในการที่เราจะศึกษาเรื่องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2539นะคะเราไปดูหัวข้อแรกนะคะแนวคิดและที่มาทำไมจะต้องมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะเป็นคดีที่มันมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาหรือคดีแพ่งทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจึงต้องการผู้พิพากษาที่มีความรู้และความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นพิเศษนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็มองว่าท่านผู้พิพากษาเองเนี่ยบางทีเนี่ยแม้ว่าท่านจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะบางครั้งมันมีศัพท์เทคนิคมันมีหลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผู้พิพากษาทั่วไปแล้วนะคะก็กำหนดให้มีบุคคลภายนอกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณาแล้วก็พิพากษาคดีด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้พิพากษา2ส่วนเข้ามานะคะก็ทำให้การพิจารณาคดีเนี่ยเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็เลยมีแนวคิดที่ให้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะทีนี้นะคะเขตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะมีอะไรบ้างในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะจะมีทั้งหมด2ศาลด้วยกันนะคะศาลแรกก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศกลางนะคะ2ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปยื่นฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องเลือกให้ถูกศาลด้วยนะคะถัดมานะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใดบ้างนะคะถ้าไม่ใช่คดีที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็ไม่สามารถรับพิจารณาได้นะคะคดีแรกคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนะคะคดีที่2คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ถึงมาตรา275นะคะ3คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะและคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะคะ 4. คดีแพ่งนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่มาตรา271ถึง275นะคะนอกจากนั้นนะคะอันที่5คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศหรือการให้บริการระหว่างประเทศการขนส่งระหว่างประเทศนะคะการประกันภัยและก็นิติกรรมอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะการขนส่งระหว่างประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกันนะคะอันถัดมานะคะอันที่6คดีแพ่งเกี่ยวกับ letter of credit นะคะที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตามวงเล็บ5ที่อาจารย์กล่าวมาครั้งต้นก็คือไม่ว่าจะเป็น letter of credit ที่

กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะการขนส่งระหว่างประเทศอะไรก็ตามนะคะการส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะ trust receipts นะคะรวมทั้งการประกันต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะอันที่7นะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันที่8คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจพิพากษานะคะมีคดีอะไรอีกบ้างนะคะอันที่9คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าชื่อทางภูมิศาสตร์นะคะที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าความลับทางการค้าการคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะอันที่10คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศนะคะอันสุดท้ายคดีแพ่งที่มีอนุญาโตตุลาการมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะถัดมานะคะผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะกำหนดให้มีผู้พิพากษา2แบบ1คือผู้พิพากษาทั่วไปแล้วก็2ผู้พิพากษาสมทบนะคะตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดนะคะซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้พิพากษาแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบนะคะก็จะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาสาระนะคะภายใต้หน่วยที่15วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะในส่วนของตอนที่2หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะในหัวข้อนะคะในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะจะมีหัวข้อหลักนะคะในการศึกษา3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะคะหลักพื้นฐานในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อที่2วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งนะคะและหัวข้อที่3วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญานะคะภายใต้ทั้ง3หัวข้อเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักพื้นฐานหรือวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนแพ่งและอาญานะคะหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะอยู่ภายใต้2ส่วนด้วยกันก็คือ1นะคะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพ.ศ.2539นะนอกจากนั้นก็จะมีข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักพื้นฐานในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะหลักพื้นฐานในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นโดยผ่านมาตราหลายๆมาตราได้นะคะเช่นมาตรา26กำหนดว่าในกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ก็คือโดยหลักนะคะเป็นไปตามพรบจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองและข้อกำหนดตามมาตรา30ด้วยนะคะแต่กฎหมายก็บอกว่าแต่ถ้าในกรณีเรื่องใดก็ตามนะคะที่มันไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะหลักใช้พรบจัดตั้งหรือข้อกำหนดนะคะแต่ถ้าภายใต้พรบจัดตั้งหรือข้อกำหนดไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆอยู่ก็ให้ดึงป.วิ.แพ่งป.วิ.อาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะคะถัดมานะคะมาตรา30นะคะบอกว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณานะคะภายใต้คดีทรัพย์สินทางปัญญาต้องทำโดยรวดเร็วสะดวกเที่ยงธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะเขาเลยกำหนดให้อธิบดี

ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะโดยอนุมัติจากประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานนะคะที่จะนำมาใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแต่ข้อกำหนดดังกล่าวก็บอกว่าจะต้องไม่ทำให้สิทธิในการต่อสู้คดีอาญาของจำเลยลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติในกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องข้อกำหนดนั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนั่นเองนะคะที่เราศึกษามานะคะเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานทีนี้เราจะมาศึกษาหัวข้อใหญ่อีกหนึ่งหัวข้อก็คือวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งเราจะมี2 ส่วนวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งกับในส่วนคดีอาญานะคะอันหัวข้อที่2ใหญ่เนี่ยเราจะมาดูก่อนวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งนะคะอาจารย์ก็จะสรุปมาโดยสังเขปนะคะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะคะอ่ะมาดูนะคะเราจะมีประมาณ8หัวข้อด้วยกันคำคู่ความนะคะการยื่นคำฟ้องการตรวจและสั่งคำฟ้องนะคะการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องการตรวจแล้วสั่งคำให้การนะคะการชี้2สถานและการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีนะคะในชั้นพิจารณาคดีเป็นอย่างไรนะคะการยื่นบัญชีระบุพยาการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและพยานหลักฐานนะคะถัดมาการทำคำพิพากษาและอ่านคำพิพากษาเป็นอย่างไรนะคะถัดมาอ่านคำพิพากษาแล้วมีคำสั่งแล้วการบังคับคดีเป็นอย่างไรนะคะภายใต้วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งมีกระบวนพิจารณาพิเศษอย่างไรหัวข้อ11นะคะการอุทธรณ์เมื่อคู่ความนะคะเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอุทธรณ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาทำอย่างไรนะคะถ้าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้วนะคะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฎีกาอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยในส่วนคดีแพ่งนะคะคำคู่ความนะคะคำฟ้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโจทก์ไม่ต้องบรรยายให้ชัดแจ้งซึ่งข้อหาหรือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตรงนี้เนี่ยจะต่างจากคดีแพ่งทั่วไปถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปโจทก์ต้องบรรยายให้ชัดแจ้งมีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาด้วยนะคะถ้าไม่มีเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบแต่ภายใต้คดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอนุโลมให้มันเบาลงนะคะคำให้การนะคะในคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะต้องเป็นคำให้การรับหรือปฏิเสธโดยชัดแจ้งรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นแปลว่าคุณจะรับหรือคุณจะปฏิเสธข้อหาก็ต้องทำโดยชัดแจ้งและมีเหตุผลด้วยนั่นเองนะคะถัดมาในการยื่นคำฟ้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือถ้าเวลาเราเกิดคดีทรัพย์สินทางปัญญาเราจะก้าวเท้าไปฟ้องที่ศาลไหนนะคะต้องดูตรงนี้ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครนะคะจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีนะคะโจทย์ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะก็คืออยู่แถวถนนแจ้งวัฒนะนั่นเองนะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะเฉพาะจังหวัดที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นนะคะนะถัดมาถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตจังหวัดดังกล่าวนะคะในระหว่างที่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกศาลทรัพย์สินทางปัญญามีกลางกับภาคนะคะแต่ภาคเนี่ยยังไม่ได้จัดตั้งและเปิดทำการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตศาลในท้องที่จังหวัดอื่นด้วยนั่นเองนะคะถัดมานะคะเวลายื่นคำฟ้องแล้วก็จะมีการตรวจและสั่งคำฟ้องนะคะก
ฎหมายบอกว่าเมื่อโจทยื่นคำฟ้องเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคำฟ้องซึ่งหลักเกณฑ์การตรวจคำฟ้องนะคะก็จะอยู่ภายใต้มาตรา26ประกอบมาตรา18ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะถัดมานะคะตรวจคำฟ้องแล้วก็จะต้องมีการส่งหมายเรียกกับสำเนาคำฟ้องนะคะการส่งหมายเรียกกับสำเนาคำฟ้องก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา33นะคะภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะถัดมาค่ะการตรวจแล้วสั่งคำให้การนะคะสำหรับคดีแพ่งที่ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะการตรวจกับสั่งคำฟ้องก็จะปฏิบัติเหมือนกับคดีแพ่งสามัญทั่วๆไปเลยนะคะถ้าจำเลยนะคะให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่เข้าใจคำฟ้องในส่วนใดศาลอาจจะสั่งให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้นะคะโดยให้โจทก์เนี่ยแก้ไขคำฟ้องให้มันละเอียดขึ้นนั่นเองนะคะจำเลยเองก็มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การนะคะในส่วนคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้อีกนั่นเองนะคะถัดมานะคะกระบวนการชี้2สถานและการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะคดีทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายบอกว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีมันรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะศาลทรัพย์สินทางปัญญาสามารถชี้2สถานได้เพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์นะคะหรือแม้กระทั่งกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังตามป.วิแพ่งก็ได้นะคะนอกจากนั้นอันนี้เป็นอีกอันนึงที่แตกต่างนะคะก่อนมีการสืบพยานหลักฐานศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายมาศาลเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดีได้นะคะอันนี้เป็นข้อพิเศษเฉพาะขึ้นมาไปต่อค่ะในชั้นพิจารณาคดีในคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งนะคะในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่มันแตกต่างไปจากคดีแพ่งทั่วไปคือนักศึกษาจะต้องแยกก่อนว่าคดีแพ่งถ้าเป็นคดีแพ่งในส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องมาอยู่ภายใต้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญทั่วๆไปก็ใช้ป.ว.แพ่งนะคะในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างไปจากป.ว.แพ่งนะคะมีอะไรบ้างนะเช่นนะคะให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณานะคะเพราะอะไรตอบสนองว่าก็รวดเร็วนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะคะและเมื่อเสร็จการพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศต้องรีบทำคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยเร็วนะคะถ้าเป็นในคดีแพ่งทั่วๆไปก็จะมีกำหนดกรอบระยะเวลาว่าต้องทำคำพิพากษาภายในกี่วันนะคะแต่พอเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาไม่รู้แหละศาลต้องทำโดยเร็วนะคะถัดมานะคะความแตกต่างถัดไปเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความร้องขอนะคะมาตรา37บอกว่าศาลมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปภายใต้ป.ว.พ.ก็จะกำหนดว่าจะกำหนดกรอบเป็นระยะเวลานะคะแต่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเปิดกว้างนะคะเพื่อให้สะดวกรวดเร็วศาลมีอำนาจย่นหรือขยายได้นะคะถัดมานะคะในส่วนของการยื่นบัญชีระบุพยานและพยานหลักฐานนะคะในส่วนของหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตอนต้นเมื่อพ.ร.บ.จัดตั้งไม่ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์ใดไว้โดยเฉพาะ
ก็ให้นำนะคะบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะคะถัดมานะคะการสืบพยานการสืบพยานนะคะในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์บางอย่างที่บัญญัติให้มันมีความเฉพาะแตกต่างออกไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้กับคดีแพ่งทั่วๆไปนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเช่นการขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีที่มันมีความพิเศษต้องการความรู้เฉพาะตัวความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์การขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นมีเรื่องไหนบ้างที่แตกต่างจากปวิแพ่งนะคะการเสนอบันทึกถ้อยคำในการสืบพยานก็แตกต่างนะคะการรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะและวิธีการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพนะคะก็จะมีหลักการที่พิเศษขึ้นมานั่นเองถัดมานะคะการทำและอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำหรืออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะการทำและอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลทั้งสองในคดีทรัพย์สินทางปัญญาส่วนคดีแพ่งจะต้องนำปวิแพ่งมาตรา143อนุมาตรา3วรรค1วรรค2และวรรค3มาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะคะในส่วนของการบังคับคดีนะคะเหมือนกันการบังคับคดีไม่ได้มีบทบัญญัติที่บัญญัติไว้เฉพาะนะคะภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเอาบทบัญญัติภายใต้ปวิแพ่งภาค4ลักษณะ2ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะมาค่ะภายใต้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะมีกระบวนการพิเศษเช่นการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องการขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนนะคะหลักเกณฑ์การกักเรือโดยต้องนำหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการกักเรือพ.ศ.2534มาใช้บังคับด้วยนะคะถัดมาค่ะในกรณีที่ศาลนะคะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วคู่ความไม่พอใจอุทธรณ์ได้นะคะการอุทธรณ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาในการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะต้องระวังนิดนึงอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยให้นำบทบัญญัติแห่งปวิพหรือปวิอมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะในการพิจารณาแล้วก็ชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะเหมือนเดิมก็ให้นำบทบัญญัติแห่งปวิพหรือปวิอมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะในส่วนของการฎีกานะคะเหมือนเดิมคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าไม่พอใจนะคะคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์การฎีกานะคะก็ต้องนำบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งหรือปวิอมาใช้บังคับโดยอนุโลมการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะในศาลฎีกาก็เช่นกันให้นำบทบัญญัติของปวิแพ่งหรือปวิอมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะที่อาจารย์กล่าวมาในส่วนข้างต้นนะคะคือวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งทีนี้เรามาดูวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญานะคะจะมีหลักๆอยู่อาจารย์แยกเป็น4หัวข้อ1นะคะกระบวนพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องกระบวนพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มันมีความแตกต่างจากในคดีแพ่งคดีแพ่งจะไม่ค่อยมีตรงนี้นะคะถ้าเป็นคดีอาญาก็จะมีกระบวนพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องนะคะอันที่2ถ้าจะฟ้องคดีอาญาฟ้องที่ศาลไหนนะคะอันที่3ในชั้นพิจารณาคดีอาญาเป็นอย่างไรอันที่4การอุทธรณ์และฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะเป็นอย่างไร
อันดับแรกนะคะกระบวนการพิจารณาชั้นก่อนยื่นคำฟ้องเช่นอะไรบ้างออกหมายจับออกหมายค้นขอผัดฟ้องฝากขังขอปล่อยชั่วคราวนะคะกฎหมายบอกว่าให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา

กรณีในคดีที่ความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นหรือจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับได้นะคะหรือท้องที่ที่เจ้าพนักงานทำการสอบสวนจำเลยในเขตกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีหรือปทุมธานีนะคะโจทก์ต้องยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะตรงกันข้ามถ้าเป็นความผิดที่อาจารย์บอกข้างต้นอะนะนะคะแต่ว่า อยู่นอกเหนือจังหวัดที่อาจารย์กล่าวมา5จังหวัดเมื่อกี้นะคะให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตตลอดทั่วราชอาณาจักรเพราะว่าภาคยังไม่เปิดนั่นเองนะคะถัดมานะคะในชั้นพิจารณาคดีอาญานะคะก็ไปดูหลักเกณฑ์อยู่ภายใต้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะทีนี้อันที่4นะคะการอุทธรณ์และฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญานะคะอย่างที่อาจารย์บอกในคดีแพ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้บัญญัติหลักไว้ก็ต้องไปนำเกณฑ์ภายใต้ป.ว.แพ่งมาบังคับใช้นะคะในส่วนคดีอาญานะคะในการอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะมีความพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นำหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดไว้เป็นพิเศษภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาบังคับใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาหลักพื้นฐานมีอะไรบ้างนะคะวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีแพ่งมีอะไรบ้างนะคะวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนคดีอาญามีอะไรบ้างนะคะโดยหลักจำง่ายๆถ้าไม่ได้มีบัญญัติไว้ก็ต้องไปอิงป.ว.แพ่งหรือป.ว.อ.นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ประกันภัยในการรับคนก่อนนะคะประกันภัยในการรับคนนั้นก็เป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งค่ะซึ่งคุ้มถึงวินาศภัยทุกอย่างนะคะที่อาจเกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งนะคะในเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของนะคะไปจนถึงได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่งค่ะสำหรับลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะประกันภัยในการรับคนมีลักษณะประกันแรกเลยก็คือว่าวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือของที่ขนส่งค่ะเช่นสินค้านะคะหรือเครื่องเดินทางของคนโดยสารนะคะแต่ไม่รวมถึงการรับขนคนโดยสารด้วยนะคะแล้วก็ไม่รวมถึงการรับขนของทางทะเลซึ่งเป็นเรื่องประกันภัยทางทะเลค่ะนะคะลักษณะประกันที่2ก็คือคุ้มถึงวินาศภัยทุกอย่างนะคะไม่ว่าวินาศภัยใดๆก็ตามนะคะเช่นสินค้าสูญหายค่ะโดยอาจจะเกิดจากการกระทำของบุคคลเช่นถูกปล้นนะคะหรือโดยเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติเช่นพายุทำให้เรือบรรทุกสินค้าอับปางนะคะเป็นเหตุให้สินค้าที่บรรทุกมาจมสูญหายไปนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุค่ะเป็นเหตุให้สินค้าที่ขนส่งนั้นแตกหักเสียหายเป็นต้นนะคะลักษณะการที่3ค่ะก็คือคุ้มวินาศภัยในระหว่างการขนส่งค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าวินาศภัยใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของนะคะไปจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่งค่ะดังนั้นแล้วค่ะสัญญาประกันภัยในการรับคนนะคะจึงมุ่งคุ้มครองนะคะเฉพาะของที่ขนส่งนะคะก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยนะคะในระหว่างการขนส่งเป็นสำคัญค่ะโดยไม่คำนึงว่าของที่ขนส่งหรือทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้ขนส่งคนใดนะคะหรือขนส่งโดยวิธีใดนะคะหรือโดยยานพาหนะใดค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนบ้างค่ะนะคะในกรณีแรกค่ะก็คือกรณีกรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนนะคะประกันภัยในการรับคนนี้เป็นประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะมาตรา886จึงบัญญัติว่ากรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนนั้นนะคะนอกจากจะต้องมีเนื้อความตามสัญญานะคะและมีรายมือชื่อผู้รับประกันภัยแล้วนะคะรวมทั้งมีรายการต่างๆตามที่ระบุไว้ในมาตรา867อนุ1ถึงอนุ11นะคะเช่นเดียวกับประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะกรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนยังต้องมีนะคะรายการต่างๆเพิ่มเติมตามมาตรา886นะคะอนุ1ถึงอนุ4อีกนะคะซึ่งได้แก่ค่ะประการแรกค่ะต้องระบุทางและวิธีขนส่งค่ะที่ว่าระบุทางก็เช่นระบุว่าขนส่งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศซึ่งหมายรวมถึงเส้นทางด้วยค่ะนะคะเช่นระบุว่าขนส่งทางบกในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะคะส่วนวิธีขนส่งก็เช่นระบุว่าขนส่งโดยรถยนต์หรือเรือยนต์นะคะหมายเลขจะเป็นอะไรนะคะหรือทางอากาศก็ต้องระบุเที่ยวบินที่ขนส่งสินค้านั้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยทราบนะคะว่าของที่เอาประกันภัยนั้นนะคะถูกขนส่งไปในทางใดค่ะใช้เส้นทางนะคะวิธีการขนส่งที่มีอันตรายมากน้อยเพียงไรนั่นเองค่ะส่วนรายการที่ต้องระบุประการต่อไปก็คือชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่งค่ะนะคะรายการประกันที่3ก็คือสถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของค่ะซึ่งหมายถึงสถานที่ซึ่งผู้ขนส่งได้รับของไปนะคะเพื่อการขนส่งและสถานที่ซึ่งผู้ขนส่งนะคะส่งมอบของให้แก่ผู้รับตราส่งนะคะคือเป็นการระบุการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเสี่ยงภัยในการรับขนทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั่นเองนะคะส่วนรายการประกันที่4ค่ะก็คือกำหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มีนะคะหมายความว่าโดยหลักแล้วนะคะปกติแล้วไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาขนส่งในกรมธรรม์ก็ได้นะคะเพราะสัญญาประกันภัยในการรับคนนะคะก็มีผลตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไปจนส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่งอยู่แล้วนะคะแต่หากว่ามีการตกลงกำหนดระยะเวลาในการขนส่งไว้นะคะนะคะก็ต้องระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วยค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับขนประการที่2ค่ะก็คือกรณีมีเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งนะคะกรณีนี้ค่ะกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ค่ะประการแรกเลยคือต้องมีเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งเช่นเกิดพายุหรือน้ำท่วมนะคะประการที่2ก็คือว่าเหตุจำเป็นนั้นค่ะต้องเป็นเหตุให้การขนส่งสะดุดหยุดลงชั่วคราวนะคะเช่นเกิดพายุใหญ่นะคะแล้วก็ต้องหยุดการเดินเรือขนส่งชั่วขณะหนึ่งนะคะเพื่อให้พายุนั้นผ่านพ้นไปก่อนนะคะหรือเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนทางค่ะหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่งนะคะเช่นน้ำท่วมเส้นทางรถยนต์ที่ใช้ขนส่งค่ะจึงต้องเปลี่ยนนะคะไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะคะหรือว่าน้ำท่วมทางรถไฟไม่สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการขนส่งเป็นวิธีการขนส่งด้วยรถยนต์แทนนะคะหรือว่าอาจจะใช้คนแบกคนนะคะบางช่วงของการขนส่งเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วนะคะกฎหมายก็บัญญัติให้สัญญาประกันภัยในการขนส่งนั้นนะคะมีผลสมบูรณ์อยู่นะคะนั่นก็หมายความว่าหากสินค้าที่เอาประกันภัยในการรับขนนั้นค่ะ

สำหรับตอนที่1 นะคะประกันภัยในการรับคนค่ะเราจะอธิบายในเรื่องความหมายและลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนและตามด้วยเรื่องอายุความค่ะนะคะเรามาเริ่มเรื่องความหมายของประกัน

เกิดวินาศขึ้นในขณะที่การขนส่งสะดุดหยุดลงชั่วคราวนะคะหรือในขณะที่มีการเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่งนะคะโดยเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งแล้วนะคะผู้รับประกันภัยก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยในการรับผลนั้นอยู่ค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นนะคะหากว่าในสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่ะเช่นถ้าในสัญญาประกันภัยในการรับผลนะคะระบุว่าหากมีการเปลี่ยนทางหรือวิธีการขนส่งนะคะก็ให้สัญญาประกันภัยนั้นสิ้นผลผูกพันไปเช่นนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะนะคะประการต่อไปค่ะคือเป็นเรื่องมูลประกันภัยในการรับผลนะคะการคิดมูลประกันภัยตามสัญญาประกันภัยในการรับผลนั้นนะคะไม่ได้คิดเฉพาะราคาของที่ขนส่งเท่านั้นนะคะหากแต่ว่ามีวิธีการเฉพาะตามมาตรา884ค่ะซึ่งมันจะให้คิดคำนวณมูลประกันภัยในการรับผลนะคะโดยคิดรวมราคาของนะคะณสถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของค่ะนะคะและให้เพิ่มค่าระหว่างส่งของนะคะไปยังสถานที่ที่ส่งมอบของแก่ผู้รับตาส่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเนื่องด้วยการขนส่งนั้นนะคะเช่นค่าบรรจุหีบพอค่าภาชนะบรรจุภัณฑ์นะคะและค่าวัสดุหรือสิ่งป้องกันความชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่งค่ะตลอดจนค่าเบี้ยประกันภัยของที่ขนส่งนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังอาจคิดรวมกำไรนะคะซึ่งจะพึงได้ในเวลาที่ส่งมอบของนั้นนะคะซึ่งจะคิดรวมกำไรได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงไว้โดยชัดแจ้งว่าให้คิดรวมกำไรด้วยได้นะคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับผลประกันต่อไปก็คือเรื่องการคิดค่าสินไหมทดแทนค่ะในกรณีประกันภัยในการรับผลนั้นนะคะมาตรา883ให้คิดจำนวนค่าสินไหมทดแทนนะคะโดยคิดตามราคาของเมื่อถึงตำบลอันกำหนดให้ส่งพูดง่ายๆก็คือคิดตามราคาของเมื่อถึงปลายทางนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะการคิดค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยในการรับผลนะคะจึงต่างจากการคิดค่าสินไหมทดแทนในกรณีประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะซึ่งคิดตามราคาณสถานที่และในเวลาที่เกิดวินาศภัยนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องอายุความค่ะในกรณีประกันภัยในการรับผลนะคะโดยที่สัญญาประกันภัยในการรับผลนะคะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้มีกฎหมายกำหนดอายุความนะคะของประกันภัยในการรับผลไว้โดยเฉพาะนะคะจึงต้องใช้อายุความประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะคือในการฟ้องเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะก็ห้ามไม่ให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา2ปีนะคะนับแต่วันวินาศภัยนะคะต่อไปเรามาพูดถึงตอนที่2ค่ะประกันภัยค้ำจุนซึ่งในส่วนประกันภัยค้ำจุนนี้จะได้พูดถึงความหมายลักษณะของประกันภัยค้ำจุนค่ะและพูดถึงหลักเกณฑ์ของประกันภัยค้ำจุนและตามด้วยหัวข้อที่3คืออายุความค่ะนะคะเรามาดูเรื่องความหมายของประกันภัยค้ำจุนกันนะคะประกันภัยค้ำจุนคือสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งค่ะซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยนะคะเพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลภายนอกนะคะและซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่ะนะคะส่วนลักษณะของประกันภัยค้ำจุนนะคะจากความหมายของสัญญาประกันภัยค้ำจุนที่กล่าวมาแล้วนะคะเราสามารถอธิบายลักษณะของประกันภัยค้ำจุนได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าวัตถุแห่งการประกันภัยค้ำจุนนั้นก็คือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยค่ะที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะซึ่งความรับผิดดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจจะมีมูลนี้มาจากนิติกรรมสัญญาก็ได้นะคะหรือมีมูลนี้มาจากนิติเหตุเช่นการกระทำละเมิดก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นประกันภัยค้ำจุนค่ะจึงมีลักษณะพิเศษต่างจากประกันวินาศภัยทั่วไปเพราะว่าไม่ได้มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินเช่นประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะส่วนลักษณะของประกันภัยค้ำจุนประการที่2ค่ะก็คือว่าผู้รับประกันภัยนะคะจะต้องรับผิดนะคะตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายค่ะนะคะฉะนั้นแล้วหากผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายแล้วผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนด้วยนะคะลักษณะประการที่3ค่ะผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยค่ะซึ่งก็คือเป็นทำนองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดของผู้เอาประกันภัยอันมีต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะสมมติว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระด้วยตนเองนั่นเองนะคะค่ะต่อไปเราไปดูเรื่องหลักเกณฑ์ประกันภัยค้ำจุนบ้างนะคะว่ามีสาระสำคัญอย่างไรนะคะประการแรกเลยก็คือว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสีย

ทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรงเลยค่ะนะคะหมายความว่าบุคคลภายนอกนั้นนะคะแม้ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยค้ำชุนนะคะแต่ก็มีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับประกันภัยค่ะรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำชุนได้ด้วยตนเองโดยตรงค่ะแม้ว่าบุคคลภายนอกนั้นนะคะจะไม่ได้ฟ้องผู้รับประกันภัยด้วยก็ตามก็สามารถฟ้องผู้รับประกันภัยได้นะคะให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำชุนได้ค่ะค่ะทั้งนี้นะคะในการฟ้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดนะคะบุคคลภายนอกจำเป็นต้องบรรยายฟ้องค่ะแล้วก็นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่าผู้รับประกันภัยนะคะต้องรับผิดต่อตนด้วยมูลเหตุใดนะคะสำหรับสาระสำคัญการที่2ก็คือว่าบุคคลภายนอกนะคะต้องเรียกนะคะผู้รับประกันภัยเข้ามาในคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยด้วยนะคะตามมาตรา887วรรค2ตอนท้ายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อว่าให้มีการพิจารณาคดีรวมเป็นคดีเดียวกันค่ะนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่3ก็คือว่าสำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนะคะซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำชุนนั้นนะคะก็คือจำนวนค่าเสียหายนะคะแท้จริงที่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายควรจะได้รับนะคะแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนที่ผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญาประกันภัยค้ำชุนนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้นะคะตามสัญญาประกันภัยค้ำชุนนั่นเองนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่4ก็คือว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายทดแทนจำนวนที่ยังขาดอยู่ค่ะจากผู้เอาประกันภัยได้นะคะเป็นกรณีตามมาตรา888ค่ะหมายความว่าถ้าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะได้รับค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยค้ำชุนไปแล้วแต่ยังไม่คุ้มวินาศภัยหรือไม่คุ้มความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับนะคะยังขาดอยู่เท่าไหร่นะคะผู้เอาประกันภัยหน้าที่ต้องใช้จำนวนที่ยังขาดอยู่ตามมูลหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดค่ะนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเว้นแต่ว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนั้นค่ะละเลยนะคะไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีในระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัยค่ะเช่นนี้บุคคลภายนอกก็ไม่สามารถจะเรียกเอาส่วนที่ยังขาดอยู่ค่ะจากผู้เอาประกันภัยได้อีกค่ะส่วนในเรื่องอายุความกรณีประกันภัยค้ำชุนนะคะโดยที่สัญญาประกันภัยค้ำชุนนะคะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องอายุความสำหรับประกันภัยค้ำชุนไว้โดยเฉพาะนะคะก็จำเป็นต้องบังคับอายุความตามอายุความของสัญญาประกันวินาศภัยทั่วไปค่ะตามมาตรา882คือว่าหากจะฟ้องเรียกให้ผู้รับประกันภัยรับผิดนะคะใช้ค่าเสียหายทดแทนตามสัญญาประกันภัยค้ำชุนแล้วนะคะก็ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ2ปีนับแต่วันวินาศภัยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องตอนที่3นะคะประกันชีวิตค่ะเราจะพูดในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายลักษณะและประเภทของสัญญาประกันชีวิตนะคะแล้วจึงจะมาพูดกันถึงเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประกันชีวิตนะคะและตามด้วยเรื่องอายุความค่ะนะคะเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องความหมายของสัญญาประกันชีวิตก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยค่ะตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งนะคะโดยอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลนะคะดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญาค่ะและในการนี้ค่ะผู้เอาประกันภัยก็ตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทนนะคะส่วนลักษณะของสัญญาประกันชีวิตบ้างค่ะนะคะสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐนะคะโดยมีพระราชบัญญัติประกันชีวิตค่ะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะโดยมีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะต้องจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตนะคะและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐนะคะเช่นผู้รับประกันภัยต้องเสนอแบบและข้อความนะคะของกรมธรรม์ประกันชีวิตรวมทั้งเอกสารประกอบแล้วก็แนบท้ายกรมธรรม์ต่อนายทะเบียนนะคะเพื่อขอความเห็นชอบนะคะตลอดจนอัตราเบี้ยประกันชีวิตนะคะที่ผู้รับประกันชีวิตกำหนดก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วยนะคะเป็นต้นค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะสัญญาประกันชีวิตยังมีลักษณะสำคัญอีกประการคือไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่าเสียหายทดแทนค่ะหากแต่มีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ที่ถึงแก่กรรมนะคะหรือเป็นการลงทุนเพื่อสะสมหรือออมทรัพย์ค่ะนะคะลักษณะประการที่3ก็คือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องประมาณราคาส่วนได้เสียในเหตุประกันชีวิตเป็นเงินค่ะเนื่องจากว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นคือชีวิตซึ่งไม่อาจประมาณ

นะคะเป็นกันได้นะคะดังนั้นจำนวนเงินที่เอาประกันชีวิตนะคะตกลงกันไว้เท่าไหร่นะคะก็ผู้รับประกันภัยก็ต้องชดใช้เงินตามจำนวนนั้นค่ะนะคะในส่วนประเภทของสัญญาประกันชีวิตบ้างค่ะโดยที่มาตรา889นะคะบัญญัติว่าในสัญญาประกันชีวิตนั้นนะคะการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะเราจึงอาจจำแนกสัญญาประกันชีวิตออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะคือประเภทแรกก็คือประเภทซึ่งอาศัยความทรงชีพของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินนะคะส่วนสัญญาประกันชีวิตประเภทที่2ก็คือประเภทซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลค่ะเป็นหลักในการใช้เงินนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีสัญญาประกันชีวิตอีกประเภทนึงค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานในระหว่างสัญญาประกันชีวิต2ประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะกลายเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทที่อาศัยกำหนดเวลาเป็นหลักในการใช้เงินนะคะซึ่งเราอาจจะเรียกสัญญาประเภทนี้ว่าสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทุนสะสมทรัพย์ค่ะนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตนะคะในส่วนของสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตเช่นกันสิทธิเรียกให้ใช้เงินประกันชีวิตค่ะนะคะตามจำนวนแน่นอนตามที่ตกลงกันไว้นะคะเมื่อมีเหตุมรณะหรือความทรงชีพของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนะคะโดยอาจตกลงกันให้ชำระเงินประกันชีวิตนะคะเป็นเงินก้อนเดียวก็ได้ค่ะหรือชำระเป็นรายปีก็ได้นะคะส่วนสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิโอนประโยชน์นะคะแห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่นค่ะนะคะแม้ผู้เอาประกันชีวิตจะได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไว้แล้วนะคะก็ยังมีสิทธิค่ะที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญาให้บุคคลอื่นได้ค่ะทั้งนี้เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้รับประโยชน์นั้นก็ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือนะคะไปยังผู้รับประกันชีวิตแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้นค่ะนะคะสำหรับวิธีการโอนประโยชน์แห่งสัญญาชีวิตประกันชีวิตนะคะก็ต้องทำเป็นหนังสือค่ะจึงจะสมบูรณ์นะคะและต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือด้วยนะคะหรือผู้รับประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือค่ะจึงจะยกขึ้นอ้างแก่ผู้รับประกันภัยได้นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการโอนกรมธรรม์ประเภทให้ใช้เงินตามเขาสั่งนะคะมาตรา309ก็ให้สลักหลังโอนไว้ที่ตัวกรมธรรม์ค่ะแล้วก็มอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ไปนะคะส่วนสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตประกันต่อไปก็คือสิทธิขอลดเบี้ยประกันชีวิตค่ะตามมาตรา864นะคะในกรณีที่มีการตกลงกำหนดเบี้ยประกันชีวิตกันไว้โดยอาศัยภัยโดยเฉพาะเช่นการที่ผู้เอาประกันชีวิตเป็นนักบินนะคะซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยนะคะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตและปรากฏว่าต่อมานะคะภายหลังภัยโดยเฉพาะนั้นได้หมดสิ้นไปนะคะเช่นผู้เอาประกันชีวิตอาจจะเลิกประกอบอาชีพเป็นนักบินแล้วนะคะดังนี้กฎหมายก็ให้สิทธิผู้เอาประกันชีวิตที่จะขอลดเบี้ยประกันชีวิตลงได้นะคะแต่ต้องเป็นการขอลดเบี้ยประกันชีวิตภายหน้านับแต่นั้นลงได้ตามส่วนค่ะนะคะสิทธิประกันต่อไปก็คือบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตค่ะนะคะตามมาตรา894นะคะผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะบอกเลิกสัญญานะคะเมื่อใดก็ได้นะคะโดยวิธีการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปนั่นเองนะคะส่วนสิทธิประกันต่อไปก็คือสิทธิได้รับค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จค่ะกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้บอกเลิกสัญญานะคะโดยงดไม่ส่งเบี้ยประกันชีวิตแล้วนะคะหากปรากฏว่าผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นมาแล้วอย่างน้อย3ปีค่ะเช่นนี้ผู้เอาประกันชีวิตก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จนะคะจากผู้รับประกันภัยด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาพูดเรื่องหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตบ้างนะคะหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตประการแรกเลยก็คือหน้าที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตค่ะนะคะโดยต้องส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยตามจำนวนนะคะดังที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะหน้าที่ต่อมาก็คือหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงนะคะตามมาตรา865นะคะซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าในเวลาทำสัญญาประกันชีวิตค่ะหากผู้เอาประกันชีวิตก็ดีหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตก็ดีค่ะรู้อยู่แล้วละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงนะคะหรือรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จนะคะหากปรากฏว่าข้อความนั้นเป็นข้อความอันเป็นสาระสำคัญซึ่งหมายถึงว่าเป็นข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นนะคะหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาเช่นข้อความจริงที่ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะกรณีเช่นนี้หากกฎหมายบัญญัติให้มีผลก็คือว่าให้สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมกิยะค่ะ
นะคะซึ่งผู้รับประกันภัยสามารถที่จะใช้สิทธิ์บอกร้างได้ภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา865นะคะมีข้อยกเว้นนะคะเว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงนั้นแล้วค่ะหรือรู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จนะคะหรือควรจะรู้เช่นนั้นได้นะคะหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนนะคะเช่นนี้มาตรา866นะคะก็ให้สัญญาประกันชีวิตนั้นยังเป็นอันสมบูรณ์อยู่นะคะไม่ตกเป็นมุขยาไปค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่ในส่วนของผู้รับประกันชีวิตบ้างนะคะในเรื่องสิทธิของผู้รับประกันชีวิตนะคะนอกจากสิทธิได้รับเบี้ยประกันชีวิตจากผู้เอาประกันชีวิตเป็นการตอบแทนในการที่รับประกันชีวิตแล้วนะคะผู้รับประกันชีวิตยังมีสิทธิประกันอื่นๆอีกนะคะเช่นสิทธิบอกร้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆะค่ะในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา865ซึ่งอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็สิทธิประกันที่2ค่ะก็คือสิทธิในกรณีที่มีการแถลงอายุคลาดเคลื่อนค่ะเป็นกรณีตามมาตรา893ค่ะคือเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะแถลงอายุคลาดเคลื่อนนะคะเป็นเหตุให้กำหนดเบี้ยประกันชีวิตไว้ต่ำค่ะกรณีนี้ผู้รับประกันชีวิตก็มีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินที่ตนพึงใช้ลงได้ตามส่วนนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้รับประกันชีวิตนะคะพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญานะคะอายุที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกตินะคะสัญญาประกันชีวิตเช่นนี้ก็ตกเป็นโมฆะไปเลยค่ะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา893วรรค2นะคะค่ะหัวข้อต่อไปเรามาพูดเรื่องหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิตกันบ้างนะคะผู้รับประกันชีวิตมีหน้าที่ดังเช่นค่ะประการแรกก็คือว่าหน้าที่ในการใช้เงินประกันชีวิตค่ะนะคะในเมื่อมีเหตุมรณะหรือความทรงชีพดังที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิตนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะที่ผู้รับประกันชีวิตอาจจะไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตก็ได้นะคะตามมาตรา895นะคะหากเป็นกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนะคะอาศัยเหตุมรณะของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินและหากปรากฏว่านะคะประการแรกบุคคลนั้นได้กระทำอัตตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครนั่นก็คือบุคคลนั้นได้ฆ่าตัวตายโดยใจสมัครนะคะภายในเวลา1ปีนับแต่วันทำสัญญานะคะหรือบุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับข้อยกเว้นในกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่บุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานั้นนะคะผู้รับประกันชีวิตยังมีหน้าที่นะคะที่จะต้องคืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหรือทายาทด้วยนะคะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา895วรรคท้ายค่ะนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิตประการต่อไปก็คือหน้าที่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะในกรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรกเลยก็คือกรณีที่มีการบอกร้างสัญญาประกันชีวิตนะคะตามความในมาตรา865ซึ่งก็คือเป็นกรณีบอกร้างสัญญาประกันชีวิตในกรณีที่มีการไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญนั่นเองนะคะกรณีนี้ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา892บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยนะคะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นค่ะนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือกรณียกเว้นไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตตามมาตรา895อนุ2นะคะซึ่งวรรคท้ายเนี่ยบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยนะคะจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์นะคะให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นด้วยค่ะค่ะสำหรับหน้าที่ประการสุดท้ายของผู้รับประกันภัยนะคะก็คือหน้าที่คืนค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะหรือออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะคะเมื่อผู้เอาประกันภัยนะคะบอกเลิกสัญญาโดยงดส่งเบี้ยประกันภัยนะคะภายหลังจากที่ได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย3ปีค่ะกรณีนี้นอกจากจะมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตแล้วนะคะผู้รับประกันภัยยังที่จะต้องส่งคืนนะคะค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จให้แก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องอายุความในกรณีประกันชีวิตบ้างนะคะในกรณีการฟ้องเรียกให้ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นนะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นแล้วค่ะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะมาตรา193/30ค่ะซึ่งก็คือต้องฟ้องนะคะภายในกำหนดอายุความ10ปีนั่นเองค่ะ
ค่ะที่กล่าวมาแล้วนะคะเป็นการบรรยายเนื้อหาในเรื่องของประกันภัยในการรับผลประกันภัยค้ำจุนและประกันชีวิตค่ะโดยสรุปนะคะโดยในส่วนของประกันภัยในการรับผลนั้นก็ได้อธิบายในเรื่องความหมายลักษณะของประกันภัยในการรับผลนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับผลตลอดจนอายุความนะคะและในส่วนของประกันภัยค้ำจุนนะคะก็ได้อธิบายในเรื่องของความหมายและลักษณะของประกันภัยค้ำจุนนะคะแล้วก็สาระสำคัญของประกันภัยค้ำจุนแล้วก็เรื่องอายุความนะคะส่วนประกันชีวิตนะคะก็ได้มีการบรรยายในเรื่องของความหมายลักษณะแล้วก็ประเภทของสัญญาประกันชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องสิทธิหน้าที่ในระหว่างคู่สัญญาก็คือผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายหนึ่งและผู้รับประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งรวมตลอดทั้งเรื่องอายุความที่เกี่ยวข้องนะคะโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็ดังนั้นแล้วนะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างและคำพิพากษาฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ค่ะจากเอกสารการสอนนะคะชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ค่ะในหน่วยที่15ในเรื่องประกันภัยในการรับผลประกันภัยค้ำจุนและประกันชีวิตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green นะครับพบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้มนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับเอาละครับเรามาดูกันว่ามาที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรดีๆน่าสนใจนั้นตามไปดูกันเลยครับ

ศูนย์อบรมสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มที่นี่เกิดจากความฝันที่จะสร้างสวนให้เป็นที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของการพึ่งตนเองในด้านต่างๆผ่านการลงมือปฏิบัติและการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่เด็กๆและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

0: โดยเริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆที่สนใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆโดยการพึ่งพาตนเองการปลูกผักกินและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการทางด้านศิลปะดนตรีและการซึมซับธรรมชาติให้เด็กได้เกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ครูโฉนะคะก็อยู่ที่นี่นะคะสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มก็เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ของโครงการสวนผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็กลับมาอยู่บ้านประมาณ 6-7 ปีแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือจะเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ประเด็นเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับหลายๆที่นะคะที่เขาทำเรื่องการพึ่งตนเองเราก็เป็นวิทยากรให้กับครูกับเด็กด้วยในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็เด็กๆด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบเป็นวิถีที่แบบพึ่งตนเองก็ทำสบู่ใช้เองซึ่งเป็นสบู่ธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมที่วันนี้จะมาสอนแล้วก็ทำผ้าอนามัยเย็บมือที่แบบซักเองได้หรือว่าหมักดองพวกเครื่องปรุงเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีวิถีที่แบบแยกขยะทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักทำอาหารเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่มืออาชีพเรื่องการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแต่ใช้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ก็คือจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่แบบเรียนมหาลัยคือตอนเรียนเนี่ยคืออยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีโอกาสที่จะแบบไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหลงรักในสีเขียวของต้นไม้ใบไม้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมยังไงที่เราจะเบียดเบียนเขาให้น้อยที่สุดให้ยังคงเป็นธรรมชาติที่แบบสวยงามในยุคเราแล้วก็ยุคต่อๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพอเวลาไปทำกิจกรรมกับเด็กๆคือถ้าจะให้เด็กสนุกด้วยแล้วก็เ

0: แบบเป็นช่องทางในการสื่อสารกับเด็กด้วยเราก็จะแบบมีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างกิจกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเด็กๆจะสนุกมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการลุ้นลวดลายลุ้นเรื่องสีที่จะออกมาว่ามันจะแบบเป็นยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะลุ้นเหมือนกันว่าแบบไอ้ที่เราจินตนาการว่าแบบมันน่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้แต่พอทําออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงบางคนได้สิ่งที่แบบว่าเอ้ยเกินคาดเพราะแบบเพราะมันเป็นเหมือนแบบงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกคือทำซ้ำก็ไม่เหมือนเดิมและอะไรอย่างนี้
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักเรื่องราวบางส่วนนะครับของศูนย์อบรมสวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้มกันพอสมควรครับมาถึงที่นี่ทั้งทีครับเราต้องไปพูดคุยกับเจ้าของศูนย์อบรมแห่งนี้นะครับนั่นก็คือคุณจิตราหิรัญพฤกษ์นะครับหรือว่าครูโฉนั่นเองไปพบกันเลยครับในช่วงซูมอิน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณจิตตาฮิรัญพฤกษ์นะครับหรือว่าโคนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับพอดีได้มานั่งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรม
1: ค่ะชื่อว่าสวนผักหฤหันปันยิ้ม
0: สวนผักหฤหันปันยิ้ม
1: ค่ะ
0: จากที่ฟังชื่อแล้วแบบสะกิดหูมากเลยอ่ะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ล่ะครู
1: ตอนที่เข้ามาอยู่แล้วก็ตอนนั้นไปเหมือนทำกิจกรรมกับเด็กค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าอะไรดีก็อยากตอนแรกจะเน้นเรื่องแบบให้เด็กเนี่ยปลูกผักอินทรีย์ในการพึ่งตนเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสวนผักแล้วอยากให้รู้สึกแบบสนุกด้วยเพราะเราอ่ะใช้กระบวนการแบบศิลปะดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบอยากให้เกิดความสนุกหฤหันต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสวนผักหฤหันต์แล้วก็นอกจากนั้นอยากให้เขาอ่ะได้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยอย่างเอาความรู้ที่ได้ไปสู่ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสวนผักหฤหันต์ปันยิ้ม
0: แนวคิดแรกนี่คืออยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหม
1: ค่ะเริ่มต้นคือกลับมาอยู่บ้านที่อยู่ที่บ้านตัวเองค่ะ
0: พอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีความรู้หรือว่าเคยทำงานมา
1: ใช่ก็ยังแบบอยากทำเหมือนเดิมค่ะ
0: พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ฟังจากชื่อเนี่ยสะท้อนถึงความหมายหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงหลายกลุ่มเป้าหมายด้วยในนั้นเพราะว่ามีคำว่าหฤหันต์ปันยิ้มแสดงว่าก็ต้องมีเด็กมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆที่คาดหวังไว้ครับยินเป็นใครอะฮะ
1: คือแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือเป็นเด็กในชุมชนคือตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำที่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เผอิญจะทำโครงการแล้วมันบังเอิญมากเลยที่แบบว่าคอมพิวเตอร์เสียก็เลยแบบเดินเข้าไปในโรงเรียนจะไปขอใช้แต่คราวนี้พอไปขอเขาใช้ก็ต้องแนะนำตัวเองว่าจะทำอะไรยังไงปรากฏว่าครูบอกไหนเธอจะทำที่บ้านแล้วเนี่ยช่วยมาสอนที่โรงเรียนให้หน่อยก็คือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยแหละค่ะช่วยไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาทิตย์ละวัน
0: ปรากฏว่าได้เข้าไปในโรงเรียนแล้ว
1: ก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยให้ออกแบบหลักสูตรได้เต็มที่เลยว่าแบบอยากจะสอนอะไรคือเป็นวิชาศิลปะ
0: ครับ
1: เราก็เลยใช้เป็นวิชาศิลปะเพื่อการพึ่งตนเองก็เข้าไปจัดกิจกระบวนการเรียนรู้กับเด็กๆทั้งโรงเรียนเลยนะคะ
0: คือแรกๆเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็อาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
1: อาทิตย์ละ1
0: วันผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: คือเด็กๆแบบมีความสุขมากก็คือแบบเหมือนรอคอยว่าวันนี้ครูโฉจะมาก็จะแบบว่าชะเง้อดูรอครูโฉอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบอกต่อกันอย่างบางทีเราออกมาแล้วเนี่ยเด็กก็ยังบอกต่อกันว่าเนี่ยมีครูโฉมาสอนอันนี้นะหรือว่าแม้แต่ครูที่โรงเรียนเองก็ใช้ชื่อเราเป็นแบบคำขู่ว่าถ้าเกิดว่าทำนิสัยไม่ดีจะไม่ได้เรียนกับครูโฉนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเขาจะรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้เรียนกับเราเพราะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าสอนตรงๆทื่อๆแต่เราเน้นเล่นกับเขาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: พอไปสอนที่โรงเรียน
1: ว
0: ัดปฐุมใช่ไหมครับวัดปฐุมทองหลังจากนั้นก็คือเด็กๆได้ติดตามกลับมาที่บ้านไหมครู
1: พอไปสอนที่โรงเรียนอาทิตย์ละวันเราก็เลยถามเด็กๆว่าเด็กๆอยากมาบ้านครูไหมวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเน
0: ี่
1: ย
0: แต่จริงๆเป้าหมายของเราคืออยากให้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ก็ชวนเด็กมาค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ชวนเด็กมาถ้าใครอยากจะมาอาณาจักรของครูเนี่ยมาสร้างอาณาจักรของเด็กๆเนี่ยที่บ้านครู
0: แล้วนี่แบบว่าโหอยากเรียนขนาดไหนพอมาที่บ้านครูนี่ต้องเจออะไรมาก
1: มาทำก
0: ิ
1: จกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดกิจกรรมเอาแบบเรื่องของเหลือใช้อ่ะค่ะมาประดิษฐ์มาเป็นสิ่งต่างๆเป็นแบบทั้งของกินของใช้หรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของใช้อ่ะเป็นทั้งของใช้ปลูกผักหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ชอบรู้สึกว่าเด็กได้ทำงานศิลปะด้วยได้เล่นได้สนุกด้วยส่วนผู้ปกครองก็รู้สึกดีว่าปกติเสาร์อาทิตย์เด็กๆเขาจะไปขี่จักรยานเล่นก็ดูอันตรายอะไรเงี้ยไปติดเกมบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอมาที่บ้านเรารู้สึกเฮ้ยดีเนาะมาบ้านครูโฉแล้วแบบมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปติดเกมด้วยค่ะ
0: คราวนี้นำเด็กเข้ามาแล้วแน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเข้ามาด้วยอย่างนี้ก็ต้องมีกิจกรรมหรือว่ามีหลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: คือในส่วนของผู้ใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมเด็กเนี่ยนะเด็กจะเป็นตัวไปสื่อสารกับครอบครัวต่
0: อ
1: ส่วนมีหลายคนที่เริ่มรู้จักครูโชทำเรื่องการพึ่งตนเองในหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองเยอะขึ้นว่ามันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็หลายคนเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มากขึ้นกว่าหลายๆปีที่แล้วก็เริ่มติดต่อเข้ามาว่าอยากมาเรียนรู้กับครูโฉก็เลยจัดเป็นหลักสูตรเหมือนแบบนัดกันหาลือหันกับการพึ่งตนเองในส่วนภาคหาลือหันปันยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นอยากทำสบู่ธรรมชาติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าสบู่ทั่วไปเนี่ยหลายคนเริ่มแพ้ว่าเอ้ยเราก็จะมาเห็นสาเหตุว่าทำไมถึงแพ้สบู่กระบวนการเป็นยังไงและสบู่ธรรมชาติเป็นยังไงไปทำใช้เองหลายคนก็ไปทำใช้เองใช้แล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอย่างวันนี้ก็ทำผ้ามัดย้อมก็พูดถึงเรื่องแบบสารเคมีในชีวิตประจำวันเราอะไรมีผลอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะลดมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็คือสอนหมดตั้งแต่ความเป็นมาความสำคัญวิธีการทำแล้วก็การไปต่อยอดในอนาคตด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับหลักสูตรนี่คือในส่วนของที่เด็กมาเนี่ยเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยเด็กเข้ามาใช้บริการที่บ้านเราเนี่ยฟรีเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในหลักสูตรนี่คือฟรีเหมือนกันไหมหรือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่าง
1: ถ้าเป็นหลักสูตรของผู้ใหญ่แบบนัดกันมาเนี่ยคือจะมีค่าหัวค่ะซึ่งพอบ้านเราอยู่ไกลอ่ะก็โอ้ยต่อให้คุณด้านด้นมาเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายแพงค่ะก็จะค่าหัวจะถูกกว่าที่คนอื่นเขาเปิดคอร์สอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วคนนึงก็สอนให้ค่ะ
0: เพราะว่ามันต้องมีพวกค่าอุปกรณ์ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเราตอนสาธิตอะไรเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ด้วย
1: พอคนมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบคือได้มากกว่าที่เสียหมายถึงเสียเงินแค่นี้แต่ได้ของกลับไปได้แบบฝีมือที่ตัวเองทำแล้วได้ของแถมมันก็คือเท่ากับราคาที่จ่ายนั่นแหละค่ะ
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับผู้โชว์ช่วงโกกีนครับช่วงนี้ก็จะนำไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำไปฝากคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นว่าครูโชว์จะนำเสนอในเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็เราก็ใช้แบบต้นไม้ที่เราปลูกนี่แหละค่ะมาย้อมสี
0: อยากรู้แล้วครับว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณครูโชว์พาไปชมเลยแล้วกันครับในช่วงโกกีนครับ
1: โกกีน

0: ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติกันใครเคยย้อมผ้ามาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยแต่บางคนเคยย้อมแล้วแต่เป็นสีธรรมชาติใช่ไหมคะสีธรรมชาติเหมือนกันอันดับแรกเลยเนาะที่จะทำเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอันดับแรกเลยเรื่องของผ้าผ้าที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นผ้าใยธรรมชาติถึงจะดูดสีธรรมชาติได้ดีเช่นผ้าอะไรบ้างที่เป็นผ้าใยธรรมชาติผ้าฝ้ายผ้าไหม
1: ผ้าล
0: ินินผ้าใยกันชงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะย้อมได้ยิ่งถ้ามีส่วนผสมของใยที่เป็นใยธรรมชาติมากเท่าไหร่เนี่ยการดูดซึมซับสีธรรมชาติก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการผสมใยสังเคราะห์การดูดสีก็จะไม่ดีอันนี้เรื่องผ้าเนาะต่อไปเรื่องของสีที่ใช้คิดว่าอะไรน่าจะมาย้อมผ้าได้อัญชัน
2: น้ำปูน
3: ใบไม
0: ้ค่ะ
2: น
0: ้
2: ำป
0: ู
2: นแดง
3: คลั่ง
0: ขนุนคลั่ง
3: คลาม
0: คลาม
3: ดิน
0: ห้อมคิวก็ถ้าเป็นเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอัญชันใบเตยอะไรที่มันแบบว่าที่เขาเคยกินว่าแบบผสมในขนมบ้างในน้ำดื่มบ้างแต่พวกอัญชันใบเตยพวกเนี้ยเราเห็นสีเขาชัดๆสวยๆตอนคั้นออกมาก็จริงแต่เวลาเราเอาไปย้อมเนี่ยสีจะไม่ได้ติดแน่นทนนานคือเอามาเล่นได้ให้เกิดการเรียนรู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะนำมาใช้แบบว่าใส่เป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันมันอาจจะไม่ได้ติดดีวิธีการแบบหลักของการเลือกว่าอะไรเนี่ยน่าจะติดสีดีนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราไปเดินดูใบไม้ต้นไม้แล้วเอ๊ะมันน่าจะติดสีดีหรือเปล่าก็คือลองเด็ดใบดูเด็ดออกมาปุ๊บถ้ามียางไหลออกมาด้วยเนี่ยเนี้ยแสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะย้อมผ้าติดอย่างเช่นวันนี้เราจะมาย้อมด้วยใบมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่หาง่ายคนในเมืองหรือว่าคนทั่วไปรู้จักนะใบมะม่วงนี่ก็ย้อมได้ดีแล้วก็สีสดใสด้วยนะคะคิดว่าใบมะม่วงน่าจะเป็นสีอะไรคะ
4: เหลือง
0: เหลืองเหลืองเขียวเขียวเดี๋ยวตอนย้อมเสร็จแล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้แบบนี้หรือเปล่า
4: แล้วมะละกอ
0: มะละกอกล้วยใช่ไหมคือที่แบบที่แบบว่าเอ้ยยางติดเสื้อเลยมันน่าจะย้อมได้ก็ลองดูพวกนี้เนี่ยน่าจะย้อมได้เหมือนกันแต่สีออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสีแบบไหนก็จะสีคล้ายกับที่มันติดเสื้อเราเนี่ยค่ะออกสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างมันเมื่อกี้มีพูดถึงคลามถึงห้อมอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเนี่ยจะเป็นย้อมอีกแบบนึงอย่างวันนี้จะเป็นย้อมร้อนย้อมร้อนก็คือตั้งเตาแบบร้อนๆเลยแล้วก็ต้มแต่ถ้าเป็นห้อมกับคลามเนี่ยเขาจะเรียกว่าย้อมเย็นย้อมเย็นเนี่ยกระบวนการจะไปยากตอนเตรียมก็คือเขาจะต้องเหมือนแบบเลี้ยงคลามเลี้ยงห้อมก่อนให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าเลี้ยงเนาะก็คือใช้จุลินทรีย์นะคะแล้วก็อะไรโจกขึ้นมาให้โดนอากาศเตรียมความพร้อมพอย้อมได้แล้วถึงจะย้อมโดยไม่ต้องมาตั้งเตาแบบนี้คือความยุ่งยากจะต่างกันอันนี้คือเราอาจจะยุ่งยากตอนที่แบบว่าตั้งเตาอะไรนิดนึงแต่เราก็สามารถย้อมได้เลยไม่ต้องมาเลี้ยงก่อนค่ะที่พูดถึงเมื่อกี้มีขนุนใช่ไหมคะขนุนนี่ก็สมัยแบบตั้งแต่แบบยุคโบราณเลยที่พระธุดงค์นะเอาเก็บแกนขนุนใช่ไหมคะสีกันขนุนเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมแบบสมัยโบราณเลยที่แบบว่าพระเนี่ยอาจจะย้อมจีวรคือเอาผ้าที่แบบผ้าห่อศพเนาะมาย้อมมาแล้วก็มานุ่งห่มอะไรเงี้ยคือแบบเกิดตั้งแต่แบบสมัยโบราณแล้วแต่สมัยนี้ก็คือแบบมันมีวิวัฒนาการมากขึ้นความต้องการมากขึ้นพออะไรที่มันมีปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยพัฒนาการมันก็เข้าสู่เรื่องของแบบเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นดังนั้นพอเพียงทีเสื้อผ้าที่เราใส่อะจากเดิมที่เป็นสีธรรมชาติย้อมชาติมันก็จะวิวัฒนาการมาเป็นย้อมสีเคมีแล้วก็เกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราผลิตเยอะๆมันจะมีขั้นตอนที่ใช้เคมีเยอะเนอะอย่างขั้นตอนที่แบบฟอกสี แล้วก็ย้อมคราวนี้ถ้าเกิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยลงแม่น้ำลำคลองสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเราแล้วก็กลับมาสู่เราคนอาจจะแบบว่าสุขภาพแย่ลงสิ่งแวดล้อมแย่ลงอะไรเงี้ยคือการที่เรามาย้อมสีธรรมชาติมันอาจจะไม่ใช่ทางแก้ทั้งหมดว่าเราคงหลีกเลี่ยงสีเคมีไม่ได้แต่อย่างน้อยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบลดสีเคมีแล้วมาใช้สีธรรมชาติมากขึ้นเคารพสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นพอเรื่องสีเสร็จก็ไปเรื่องของการมัดย้อมนะก็เกิดจากการที่เราเอาเนี่ยแหละค่ะหนังยางเชือกฟางไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมามัดให้แน่นพอมัดให้แน่นแล้วอ่ะสีจะเข้าไปไม่ถึงก็เลยเกิดเป็นลวดลายก็เลยเรียกว่าผ้ามัดย้อมคราวนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละคนลองดูนะคะอันนี้เป็นผ้าใยธรรมชาติซึ่งเป็นผ้าดิบเนาะซึ่งถ้าเป็นแบบผลิตแบบโรงงานเนี่ยเขาจะอัดแป้งมาพออัดแป้งมามันก็จะเรียบๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าเอาไปย้อมเลยเนี่ยสีจะติดไม่ดีเพราะนั้นเราก็จะต้องไปขยี้เอาแป้งออกก่อนขยี้ให้นุ่มที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้เพื่อให้สีจะได้ซึมเข้าสู่เส้นได้ดีขึ้นนะคะก็ไปขยี้เสร็จแล้วก็บีบให้หมาดแล้วก็มาลงมือมัดนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนลงมือทำก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาอธิบายเรื่องการฟิกสีอีกรอบนึงว่าหลังจากที่เราไปต้มเรามัดแล้วเราไปต้มแล้วหลังจากนั้นน่ะเพื่อให้สีติดดีขึ้นหรือว่าเกิดการเล่นสีเราจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจากนี้จะแจกคนละ2ผืนก่อนนะคะ

ลังจากที่เราเอาผ้าลงไปต้มแล้วนะคะก่อนที่จะเอาผ้าขึ้นเดี๋ยวเรามารู้วิธีกันที่จะทำให้สีเนี่ยติดดีก่อนโดยจะมีตัวที่เราเรียกว่าตัวกระตุ้นสีหรือว่าฟิกสีนะคะก็จะมีวันนี้มี4ชนิดด้วยกันนะคะมีสันส้มมีขี้เถ้ามีปูนแดงแล้วก็มีน้ำสนิมนะคะวิธีการทำน้ำสนิมเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเอาเหล็กที่มันขึ้นสนิมแล้วมาแช่น้ำไว้นานๆหรือว่าจะใช้วิธีแช่น้ำแล้วก็เอามะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปเพื่อเป็นการแบบกระตุ้นตัวสนิมนี้ออกมาแล้วเอาเฉพาะน้ำเนี่ยมาใช้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าสมมติว่าผ้าที่เราต้มในหม้อที่เป็นฝางกับหม้อที่เป็นใบมะม่วงเวลามาเจอสารกระตุ้นเหล่านี้แล้วอ่ะจะมีการทำปฏิกิริยากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวิธีการแบบเอาผ้าขึ้นแล้วมากระตุ้นสีทำได้ยังไงนะคะ

0: ไงบ้างครับคุณครูโฉจากการที่ได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
1: เห็นผลงานตัวเองหรือยังคะ
0: ก็เป็นอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ก็
1: ตอนทำคิดว่าจะออกมาอย่างนี้แบบเห็นภาพมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ไม่คิดว่าจะออกมาลายดีขนาดนี้เพราะว่าตอนที่มัดนี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นห่วงโซ่ที่ต่อกันอย่างเงี้ยครู
1: ค่ะแต่ละคนที่มาเรียนรู้อ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นความเซอร์ไพรส์ของตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามัดได้สวยขนาดนี้เลยหรือว่าแบบว่าได้แบบลายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นในการแกะในการแบบว่าที่จะเห็นผลงานของตัวเองค่ะแล้วก็แบบว่าก็บางทีก็จะชอบของเพื่อนเนี่ยแอบมองของเพื่อนของคนนู้นคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับเป็นงานศิลปะที่มันมีชิ้นเดียวในโลกบางทีเราจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วอาจจะแบบไม่เหมือนเดิม
0: ซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครดีกว่ากันเพราะว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความภาคภูมิใจของเรา
1: ใช่แล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์ว่าอ๋อเราทำครั้งแรกเป็นแบบนี้แล้วลองทำครั้งต่อไปทดลองใหม่ๆดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผู้ชมก็เชื่อแล้วครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าสวนผักหาลือหันปันยิ้มเนา
1: ะ
0: ดังนั้นความหาลือหันนะครับเด็กๆเข้ามาที่นี่สนุกแน่นอนและปันยิ้มก็คือผลงานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะมีรอยยิ้มพอเปิดออกมาแล้วโอ้โหแบบยิ้มเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นมากเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่คุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับครูโชเนา
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่สถานที่ที่มารวมตัวกันเกิดการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมได้ปฏิบัติจริงครับรับรองครับสนุกแน่มากันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูโฉมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำและก็สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตและการอยู่อย่างพอเพียงขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับของ STOU Channel และก็ Facebook กับ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่15ครับเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับนั้นก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนครับสำหรับหน่วย15นี้นะครับตอนแรกเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้ตอนที่2เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่และตอนที่3เป็นการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันทั้ง3ตอนนี้นะครับนักศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวข้อใหญ่คือความระงับแห่งหนี้ความระงับแห่งหนี้เนี่ยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่14หรือได้ฟังอาจารย์บรรยายมาแล้วละในหน่วยที่14เป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วก็การปลดหนี้นั่นเป็นเหตุให้หนี้ระงับนะฮะนั้นการชำระหนี้ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นเหตุให้หนี้ระงับการปลดหนี้ที่ถูกต้องนะครับทำถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับนะครับไม่ว่าจะปลดบางส่วนหรือปลดทั้งหมดนะซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้ฝ่ายเดียวนั่นก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับตามจำนวนที่ปลดให้ทีนี้พอหน่วยที่

5เนี่ยนะครับที่เราจะว่ากันต่อไปเนี่ยใน3เรื่องเนี้ยก็เป็นเหตุให้หนี้นั้นระงับสิ้นไปด้วยนะครับเรามาดูตอนที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องการหักกลบลบหนี้เป็นยังไงการหักกลบลบหนี้นั้นก็จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา341วรรค1ครับโดยบัญญัติไว้ว่าถ้าบุคคล2คนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและหนี้ทั้ง2รายนั้นถึงกำหนดจะชำระไซท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบหนี้ได้เพียงจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้จากตัวบทกฎหมายเนี่ยอ่านแล้วก็งงนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับนักศึกษาปกติทีนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับอาจารย์ก็จะแยกหลักเกณฑ์ของการหักกลบลบหนี้เป็นข้อดังนี้ครับข้อแรกก็คือว่าเป็นกรณีที่บุคคล2คนต่างมีความผูกพันเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันในหนี้2รายและหนี้ดังกล่าวนั้นฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายตรงนี้ทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าตัวละครจะมี2ตัวนะครับเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะฮะสมมุติถ้าเราตั้งชื่อก็เป็นใน1กับใน2ตัวละคร2ตัวนี้ในเรื่องนี้จะมีหนี้2รายครับมีหนี้2รายหนี้รายแรกใน1เป็นเจ้าหนี้ครับใน2เป็นลูกหนี้หนี้รายที่2ใน2เป็นเจ้าหนี้ส่วนใน1กลับกลายมาเป็นลูกหนี้นะครับมันมีหนี้2รายนะการที่จะหักกลบลบหนี้กันได้เนี่ยต้องมีหนี้2รายแล้วมีบุคคล2คนผูกพันนะซึ่งกันและกันในหนี้ทั้ง2รายนั้นโดยหนี้รายแรกบุคคลคนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้นะอีกคนเป็นลูกหนี้พอไอ้หนี้รายที่2เนี่ยไอ้คนที่เป็นลูกหนี้ในหนี้รายแรกจะกลับกลายมาเป็นเจ้าหนี้นะฮะในหนี้รายที่2ส่วนคนที่เป็นอะไรคนที่เป็นเจ้าหนี้รายแรกก็จะกลายมาเป็นลูกหนี้ในรายที่2นี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่1แล้วนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2หนี้ทั้ง2รายนั้นจะต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะครับนักศึกษาจึงจะหักกลบลบหนี้กันได้เช่นหนี้รายที่1เป็นหนี้เงินครับเป็นหนี้เงินซึ่งอาจจะเกิดจากมูลหนี้ต่างกันก็ได้นะหนี้รายที่1เป็นหนี้เงินเช่นเกิดจากหนี้เงินกู้ส่วนหนี้รายที่2ก็เป็นหนี้เงินเหมือนกันแต่เกิดจากสัญญาซื้อขายอย่างนี้ถือว่าวัตถุเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันแล้วเพราะเงินเป็นเงินเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากันนะไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากมูลหนี้แบบเดียวกันนะเกิดจากมูลหนี้กันคนละอย่างก็ได้แต่ขอให้มีวัตถุอย่างเดียวกันเป็นเงินเหมือนกันถ้าเกิดหนี้รายที่1เป็นหนี้ต้องส่งมอบไก่ชนหนี้รายที่2เป็นหนี้เงินเป็นหนี้เงินอย่างนี้เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าวัตถุมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ครับหนี้ทั้ง2รายนั้นต่างต้องถึงกำหนดชำระในเวลาที่มีการขอหักกลบลบหนี้กันแล้วคือการขอหักกลบลบหนี้เนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้อีกฝ่ายไม่ยอมก็ต้องยอมนะครับคือกฎหมายไม่ได้มีเงื่อนไขว่าอีกฝ่ายจะต้องยินยอมด้วยในการหักกลบลบหนี้นั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้แล้วเนี่ยหนี้มันจะระงับตามจำนวนที่ตรงกันเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ข้อ3เนี่ยนะครับหนี้ทั้ง2รายที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องถึงกำหนดแล้วณเวลาที่ขอหักกลบลบหนี้ทั้ง2รายมันไม่จำเป็นต้องถึงกำหนดชำระพร้อมกันนะครับมันอาจจะถึงกำหนดชำระต่างเวลากันก็ได้แต่เวลาที่แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้นั่นน่ะทั้ง2รายต้องกำหนดชำระแล้วนะต้องถึงกำหนดชำระแล้วเช่นหนี้รายที่1อาจจะถึงกำหนดชำระเมื่อ5เดือนที่แล้วหนี้รายที่2ถึงกำหนดชำระวันนี้และในวันนี้แหละครับนะฮะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับและหลักเกณฑ์ข้อที่4สภาพแห่งหนี้ต้องเปิดช่องให้กระทำได้ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้นะเช่นหนี้ที่เกี่ยวกับการกระทำหนี้ที่เกี่ยวกับการงดเว้นการกระทำอย่างเงี้ยมันหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ถือว่าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหักกลบลบหนี้กันได้นะครับนักศึกษาพอจะเห็นภาพหลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้นะครับทีนี้ครับวิธีการในการหักกลบลบหนี้เป็นอย่างไรนะก็มาตรา342ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บัญญัติเอาไว้นะครับว่าการหักกลบลบหนี้นั้นทำได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
การแสดงเจตนานี้ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด้วยหาได้ไหมหาได้ไหมก็แปลว่าไม่ได้นะครับการแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านว่ามีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งนี่สองฝ่ายนั้นอาจจะหักลบลบกันได้เป็นครั้งแรกนะครับนั่นในเกี่ยวกับวิธีการหักลบลบหนี้เนี่ยนะครับผู้ขอหักลบลบหนี้จะต้องแสดงเจตนาซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นะครับว่าแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องเพราะนี่เป็นเรื่องการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเหมือนกับการปลดหนี้เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายเจ้าหนี้นะครับแต่หักลบลบหนี้เนี่ยผู้ขอหักลบลบหนี้นั้นจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้เป็นลูกหนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ต่างผูกพันซึ่งกันและกันในมูลหนี้ทั้งสองรายอยู่แล้วนั้นเขาแสดงเจตนาได้ครับนะแล้วอีกฝ่ายไม่ต้องยินยอมครับสองการแสดงเจตนาหักลบลบหนี้นั้นกฎหมายกำหนดว่าจะมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าการหักลบลบหนี้เนี่ยมุ่งที่จะให้หนี้ทั้งสองรายเนี่ยระงับตามจำนวนที่ตรงกันนะครับสามการหักลบลบหนี้นั้นกระทำได้แม้สถานที่ซึ่งจะต้องชำระหนี้ทั้งสองรายนั้นจะต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายบอกฝ่ายที่แสดงเจตนาขอหักลบลบหนี้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นสำหรับกรณีที่การชำระหนี้ทั้งสองรายนั้นจะต่างกันนะสำหรับในเรื่องของสถานที่ที่ว่าเนี่ยนะสถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ทั้งสองรายนั้นต่างกันเนี่ยนั้นมันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการชำระหนี้นะครับนั้นฝ่ายที่แสดงเจตนาขอหักลบหนี้เป็นผู้ต้องออกนะฮะเป็นผู้ต้องออกนะครับหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับทีนี้กรณีที่หักลบหนี้กันไม่ได้มาดูกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะซึ่งกฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักลบหนี้กันได้หนึ่งสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักลบหนี้กันได้ตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะว่าถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักลบหนี้กันได้เช่นหนี้ที่เป็นเรื่องของการกระทำหนี้เป็นเรื่องของการงดเว้นการกระทำหรือหนี้ที่ต้องเป็นเรื่องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเงี้ยมันไม่สามารถที่จะหักลบหนี้กับหนี้อีกรายหนึ่งได้เช่นนี้ก็ทำไม่ได้ฮะก็หักกลบลบหนี้ไม่ได้ตามมาตรา341วรรคหนึ่งสองก็คือคู่กรณีเขาได้แสดงเจตนาไม่ให้มีการหักกลบลบหนี้งั้นบุคคลสองฝ่ายนั้นนะครับบุคคลสองคนที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้เนี่ยเขาตกลงกันนะว่าห้ามไม่ให้มีการหักกลบลบหนี้ก็ต้องเคารพตามข้อตกลงนั้นนะครับก็เป็นไปตามนั้นก็แปลว่าหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในมาตรา341วรรค2นะครับกรณีที่3ก็คือสิทธิเรียกร้องมันยังมีข้อต่อสู้อยู่อย่างที่เราได้กล่าวว่าการหักกลบลบหนี้เนี่ยมีหนี้2รายใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดหนี้รายใดเนี่ยนะซึ่งแน่นอนละหนี้มันก็คือสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งนะครับถ้าหนี้รายใดเนี่ยยังมีข้อต่อสู้นะครับเช่นหนี้รายนั้นยังขาดหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะสมมุติว่าเป็นการกู้เงินกว่า 2,000 เนี่ยสมมุติว่านี่รายที่1เนี่ยเป็นหนี้เงินกู้กว่า 2,000 แต่ว่ากู้กันด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างเนี้ยมันมีข้อต่อสู้นะครับนั้นก็จะเอามาหักกลบลบหนี้กันเนี่ยไม่ได้ตามมาตรา344นะครับประการที่4ก็คือหนี้อันเกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมายนะครับหนี้ที่เกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมายเช่นหนี้ละเมิดนะเอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ตามมาตรา345เช่นลูกหนี้กู้ยืมเงินเราไป 2,000 บาททวงแล้วไม่จ่ายนั่นนี่ถึงกำหนดมานานแล้วทวงเช้าทวงเย็นไม่จ่ายเราก็ไปตบลูกหนี้1ทีแล้วก็บอกอ้าวหักกลบกันก็แล้วกันเจ้ากันหายกันอันนี้ไม่ได้นะเพราะการที่เราไปตบไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยมันเป็นหนี้ละเมิดซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้จะมาขอหักกลบไม่ได้ประการที่5สิทธิเรียกร้องที่ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม่ได้อย่างนี้ก็เอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้นะครับเช่นสิทธิ์ในการที่ได้รับที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างเงี้ยนะครับเอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้สิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้นะครับกรณีที่6ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเขายินยอมนะถ้าคู่กรณีเขายินยอมเขาสมยอมกันนะเขาตกลงกันอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการหักกลบลบหนี้ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือมันเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแม้อีกฝ่ายไม่ยอม
ก็ต้องยอมก็ต้องหักกลบหนี้ดังนั้นไอ้กรณีที่สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เนี่ยเอามาหักกลบหนี้เนี่ยไม่ได้

แต่ถ้าคู่กรณีเขาตกลงยินยอมพร้อมใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคู่กรณีนะครับซึ่ง ก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับกรณีที่6คือกรณีซึ่งศาลสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้แล้วนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาฟ้องลูกหนี้นะครับเป็นคดีต่อศาลอยู่ในชั้นของการบังคับคดีแล้วแล้วก็มีคำสั่งศาลห้ามไม่ให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมาชำระหนี้ทีนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับเกิดมีหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหนี้ขึ้นมาอีกแล้วลูกหนี้ของลูกหนี้คนเนี้ยเขาจะมาขอใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ทำไม่ได้ตามมาตรา347ซึ่งนักศึกษาอ่านในรายละเอียดนะครับในเอกสารการสอนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญในตอนที่1เรื่องของการหักกลบลบหนี้ครับสำหรับตอนที่2เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่ครับการแปลงหนี้ใหม่ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาเรามาดูหลักเกณฑ์แล้วก็ผลของการแปลงหนี้ใหม่นะครับในเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่นะครับมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา349นะฮะ349วรรค1บัญญัติว่าเมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่นะครับด้วยการแปลงหนี้ใหม่นั้นมาตรานี้พูดถึงหลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่อาจารย์แยกเป็นข้อๆเพื่อนักศึกษาได้เข้าใจดียิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์ของการแปลงหนี้ใหม่ข้อแรกก็คือว่าต้องมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกนะฮะหรือระงับหนี้เดิมโดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับโดยกฎหมายมิได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับไอ้เรื่องนี้นะนั้นจะต้องมีสัญญาซะก่อนมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะเลิกหรือจะระงับหนี้เดิมนะเดี๋ยวคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะอาจจะเป็นลูกหนี้คนใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยอาจเป็นเจ้าหนี้คนเดิมลูกหนี้คนเดิมนะครับนั้นต้องมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเลิกหรือระงับหนี้เดิมโดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับโดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเรื่องการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยนะครับนักศึกษามันจะมีความแตกต่างกับการปลดหนี้ที่เราศึกษากันมาแล้วในหน่วยที่14นะครับนั่นก็คือว่าการปลดหนี้นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาฝ่ายเดียวนะลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมด้วยหนี้ก็ระงับไปตามจำนวนที่ปลดหนี้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะต้องมาตกลงกันนะต้องมาตกลงกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแปลงหนี้ใหม่ก็จะมีความแตกต่างกับรับช่วงสิทธิ์เพราะว่าในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายนะครับแต่แปลงหนี้ใหม่นั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการเกิดขึ้นโดยข้อตกลงกันของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับและแปลงหนี้ใหม่มีความแตกต่างกับโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องเนี่ยหนี้เดิมมันไม่ได้ระงับครับนักศึกษามันเป็นการรักษาหนี้เดิมโดยการโอนนะไปให้กับผู้รับโอนแต่ถ้าแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหนี้เดิมมันจะระงับครับและมันจะผูกพันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะนั้นแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหนี้เดิมก็จะระงับสิ้นไปแต่ถ้าโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องมันไม่มีมันหนี้เดิมมันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าโอนไปให้กับผู้รับโอนนะครับตอนนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือให้นักศึกษาทราบถึงความแตกต่างกับสิ่งที่เราได้ศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยสุดท้ายนะหน่วยที่15ของชุดวิชานี้นะครับทีนี้ในหลักเกณฑ์ข้อที่2ครับก็คือว่าต้องมีเจตนาที่จะแปลงหนี้ใหม่นะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะแปลงหนี้ใหม่กล่าวคือว่ามีเจตนาที่จะระงับหนี้เก่าเพื่อที่จะมาผูกพันกันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ครับนี่สำคัญมากเลยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นี่คือหัวใจสำหรับการแปลงหนี้ใหม่นะครับนักศึกษาการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ครับตัวหนี้เองนะฮะตัวเจ้าหนี้แล้วก็ตัวลูกหนี้นี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวหนี้นะครับเช่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้นะฮะเปลี่ยนวัตถุ

แห่งหนี้นะครับในวัตถุแห่งหนี้นั้นเช่นเปลี่ยนจากการส่งมอบทรัพย์สินมาเป็นการกระทำนะหนี้เดิมเป็นการส่งมอบทรัพย์สินเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้มาเป็นการกระทำแทนนะครับอันนี้ก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่เหมือนกันนะครับหรือเปลี่ยนมูลหนี้นะเปลี่ยนมูลหนี้จากเดิมเนี่ยนะครับตีเช็คสั่งจ่ายเพื่อชำระเงินเสร็จแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใหม่เอาเช็คคืนมานะครับไปทำสัญญากู้กันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ผูกพันตามสัญญากู้นะครับหนี้ตามเช็คนั้นก็ระงับสิ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวข้องกับตัวหนี้นะครับนะนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนมูลหนี้นะครับหรือเป็นกรณีที่ทำให้หนี้ที่มันมีเงื่อนไขปราศจากเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของหนี้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในหนี้ที่ไม่เคยมีเงื่อนไขมาก่อนแล้วไปเพิ่มเติมเงื่อนไขขึ้นก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหนี้ในตัวหนี้นั้นหรือเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซะเปลี่ยนแปลงซะใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้โดยเฉพาะในตัวหนี้นอกจากนั้นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในส่วนของตัวเจ้าหนี้ก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่นั่นคือการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราว่ากันอีกทีนึงและในกรณีส่วนที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั่นก็คือมีการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่นะฮะโดยความยินยอมของลูกหนี้เดิมอันนี้ก็สามารถที่จะทำการแปลงหนี้ใหม่ได้นะครับโดยที่ว่าเจ้าหนี้เดิมเนี่ยเขาทำสัญญากับลูกหนี้นะกับลูกหนี้คนใหม่นะครับโดยต้องเป็นการไม่ขืนใจลูกหนี้เดิมด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะทำการแปลงหนี้ใหม่ได้นะครับนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่แปลงหนี้ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ตามข้อ2วงเล็บนั้นนะครับก็คือว่าเจ้าหนี้เดิมก็ต้องยินยอมด้วยในการแปลงหนี้ใหม่นั้นแล้วก็ลูกหนี้ก็ต้องยินยอมด้วยนะครับต้องยินยอมด้วยจึงจะเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ได้นะครับทีนี้ผลของการแปลงหนี้ใหม่ครับนักศึกษานั่นก็คือว่าหนี้เก่าก็คือหนี้เดิมเนี่ยก็ต้องเป็นอันระงับสิ้นไปโดยมีหนี้ใหม่เข้ามาผูกพันแทนที่นะครับแต่ถ้าปลดหนี้นั้นก็ระงับสิ้นไปตามจำนวนที่ปลดให้นะครับนี่จะต่างกันละมาดูตอนที่3นะฮะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับสำหรับหนี้เกลื่อนกลืนกันนั้นเป็นยังไงนะครับชื่อดูเก๋ดีนะครับหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี้ยหลักเกณฑ์และผลของหนี้เกลื่อนกลืนกันเป็นยังไงนะมาตรา353ครับนะฮะบัญญัติว่าถ้าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปเว้นแต่เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหรือเมื่อสลักหลังตัวเงินกลับคืนตามความในมาตรา917วรรค3นะครับเป็นยังไงครับสรุปสาระสำคัญของการกรณีที่เป็นหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับก็คือว่านักศึกษาทราบมาแล้วใช่ไหมครับว่าหนี้คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายใช่ไหมครับบุคคล2ฝ่ายที่ว่านี้ก็คือฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเจ้าหนี้เขาเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องส่วนฝ่ายลูกหนี้นั้นมีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้นั้นถ้าจะกล่าวสั้นๆว่าหนี้เนี่ยนะครับถ้ากล่าวว่ามันเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านเนี่ยนะนั้นหนี้เนี่ยนะครับด้านหนึ่งมันก็คืออะไรครับก็คือสิทธิเรียกร้องถูกไหมครับอีกด้านหนึ่งก็คือหน้าที่ครับสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ไอ้ด้านที่เป็นหน้าที่นั้นก็คือเป็นหน้าที่ของลูกหนี้นะเป็นหน้าที่ความรับผิดลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทีนี้ทั้งสองด้านเนี่ยนะครับทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่เนี่ยถ้ามันมาตกอยู่ที่คนคนเดียวกันอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันนะหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือว่าสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้เนี่ยมันมาอยู่ที่คนคนเดียวกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะอาจารย์พยายามเปรียบเทียบให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจว่าหนี้เนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านมันต้องมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นด้านเจ้าหนี้ก็คือมีสิทธิเรียกร้อง
อีกด้านหนึ่งเป็นด้านลูกหนี้ก็คือมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีบุคคลสองฝ่ายทีนี้ปรากฏว่าทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้มันตกอยู่ที่คนคนเดียวกันครับนักศึกษาพอมันตกอยู่ที่คนคนเดียวกันเนี่ยมันไม่มีลูกหนี้แล้วเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีทั้งสิทธิเรียกร้องและมีหน้าที่ต้องชำระหนี้นะครับอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันอันเป็นเหตุให้หนี้นั้นมันระงับสิ้นไประงับสิ้นไปดังนั้นหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือว่าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดถ้ามาตกอยู่แต่อยู่แก่บุคคลคนเดียวแล้วหนี้นั้นก็ระงับสิ้นไปด้วยการเกลื่อนกลืนกันไปนะยกตัวอย่างนะถ้ายกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือว่าสมมุติว่า ในเอกนะในเอกกู้ยืมเงินแม่ของตัวเอง 200,000 ทำสัญญากู้เป็นหนังสือเรียบร้อยอีก5ปีจะชำระหนี้ปรากฏผ่านมา2ปีแม่เสียชีวิตแม่ตายแล้วในเอกเนี่ยคือทายาทที่รับมรดกทั้งหมดของแม่สมมุติว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะนั้นแสดงว่าสิทธิที่เรียกร้องในหนี้เงินกู้เนี่ยในเอกก็รับมรดกมาในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้เรียกจากใครอ่ะก็เรียกจากตัวเองอ่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกหนี้ให้ชำระหนี้นั้นดังนั้นเมื่อในเอกนะขาหนึ่งอยู่ทางด้านเจ้าหนี้อีกขาหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งอยู่ในฐานะลูกหนี้ในหนี้สองแสนหนี้เงินกู้นั้นนั้นทั้งสิทธิที่เรียกร้องและหน้าที่ความรับผิดที่จะต้องชำระหนี้นั้นตกอยู่ที่ในเอกคนคนเดียวกันนั้นเมื่อตกอยู่ที่นายเอกคนคนเดียวกันแล้วเขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันหนี้สองแสนนั้นจึงเป็นนั้นระงับสิ้นไปนะตามสัญญากู้ยืมนั้นนะก็ระงับสิ้นไปเลยครับอันนี้ก็คือความหมายของหนี้เกลื่อนกลืนกันดังนั้นผลครับผลของหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี่ยก็คือการที่หนี้เนี่ยมันเกลื่อนกลืนกันไปในบุคคลคนเดียวกันนั่นเองนะครับนักศึกษามันจึงมีผลทำให้หนี้รายนั้นระงับไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนะฮะมันจะไม่มีระงับบางส่วนนะถ้าเป็นเรื่องของการปลดหนี้บางส่วนนะเจ้าหนี้ปลดให้บางส่วนเช่นหนี้เงินกู้ 200,000 เจ้าหนี้ปลดให้สัก 80,000 นะทำถูกต้องตามกฎหมายหนี้มันก็จะระงับไป 80,000 แต่มันยังคงค้างอยู่ 120,000 เห็นมั้ยครับนั้นเจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ 120,000แต่ถ้าหนี้เกลื่อนกลืนกันไปเนี่ยมันจะเกลื่อนกลืนกันไปทั้งหมดเลยนะฮะมันจะระงับไปทั้งหมดนะจะไม่มีบางส่วนนั้นมันการผลของการหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี่ยก็คือว่าหนี้นั้นก็จะระงับไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดครับนักศึกษานะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะของหน่วยที่15นะครับในรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านในเอกสารการสอนด้วยนะครับเพราะเอกสารการสอนเนี่ยจะเขียนละเอียดมากกว่าที่อาจารย์บรรยายเนี่ยเนื่องจากอาจารย์มีเวลาบรรยายเพียง30นาทีนะครับนั้นจึงเอาเนื้อหาสาระสำคัญหัวใจนะในเรื่องต่างๆในตอนต่างๆมาอธิบายให้พวกเราได้ศึกษาทำความเข้าใจกันนะครับนั้นเมื่อไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมประกอบเป็นตัวอย่างก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้แน่นอนครับคำถามคำตอบหน่วย15การหักลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันข้อที่1ครับนายจันเป็นหนี้เงินกู้นายอังคารจำนวน 200,000 บาทและนายอังคารเป็นหนี้ค่าซ่อมรถยนต์นายจันจำนวน 120,000 บาทต่อมาหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดโดยถึงกำหนดภายหลังหนี้เงินกู้ดังนี้นายจันจะขอหักลบหนี้เงินกู้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ได้หรือไม่กอไก่ไม่ได้เพราะจำนวนหนี้ไม่เท่ากันขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้คนละประเภทขอควายไม่ได้เพราะหนี้ถึงกำหนดไม่พร้อมกันงองูได้เพราะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องยินยอมจอจานได้เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนักศึกษาเลือกข้อไหนครับให้นึกในใจไว้ก่อนเอาล่ะนะครับหวังว่าคงได้คำตอบกันแล้วเรื่องนี้มาพิจารณาอย่างนี้ครับว่านักศึกษาจะเห็นตัวละครมี2ตัวนะครับคือนายจันกับนายอังคารแล้วก็มีหนี้2รายครับคือหนี้เงินกู้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ซึ่งเป็นหนี้เงินทั้งคู่นะครับหนี้เงินกู้จำนวน 200,000 หนี้ค่าซ่อมรถยนต์จำนวน 120,000 บาท
นะมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันก็คือเป็นเงินเหมือนกันนะครับนั้นตัวละครนะมี2คนนะนายจันทร์กับนายอังคารหลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้เนี่ยหนี้ทั้ง2รายจะต้องถึงกำหนดชำระในเวลาที่หักกลบลบหนี้กันแล้วนะครับตามปัญหานี้เนี่ยนายจันทร์เขาขอหักกลบลบหนี้ขณะนั้นเป็นไงครับหนี้ 200,000 และหนี้ 120,000 ถึงกำหนดแล้วยังครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์ดูก็ถึงกำหนดแล้วทั้งคู่แม้ว่าจะถึงกำหนดไม่พร้อมกันก็ตามนะครับเพราะว่าในคำถามบอกว่าต่อมาหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดโดยถึงกำหนดภายหลังหนี้เงินกู้แสดงว่าหนี้เงินกู้ 200,000 ถึงกำหนดชำระมาก่อนหน้านี้แล้วพอหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดคู่กรณีเขาสามารถใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้ได้ครับโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วคำตอบที่ถูกก็คือว่าหักกลบลบหนี้ได้ครับเพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช้อยกอไก่เนี่ยไม่ถูกอ่ะเพราะว่าจะบอกช้อยกอไก่บอกว่าหักกลบไม่ได้เพราะจำนวนหนี้ไม่เท่ากันอันนี้ไม่ถูกอยู่แล้วครับหนี้เท่าหรือไม่เท่าเนี่ยมันหักกลบกันได้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะขอให้มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่นเช่นถึงกำหนดชำระแล้วทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องนะครับก็หักกลบลบหนี้กันได้ช้อยขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้คนละประเภทอันนี้ก็ไม่ใช่ช้อยที่ถูกนะครับช้อยขอควายไม่ได้เพราะหนี้ถึงกำหนดไม่พร้อมกันอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพียงแต่ว่าณวันที่แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ต้องถึงกำหนดแล้วทั้งสองรายทั้งหนี้ทั้งสองรายนั้นต้องถึงแล้วไม่แต่ไม่จำเป็นต้องถึงกำหนดพร้อมกันวันเดียวกันไม่จำเป็นนะครับข้ององูได้เพราะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องยินยอมอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าการหักกลบลบหนี้ไม่จำเป็นต้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายยินยอมด้วยแต่อย่างใดนะครับมาดูข้อที่สองครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่นักศึกษาจำได้นะว่าการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับของหนี้นั้นทีนี้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญมีอะไรบ้างนะครับคำถามบอกว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่กอไก่ตัวลูกหนี้ขอไข่ตัวเจ้าหนี้คอควายวัตถุแห่งหนี้งองูเงื่อนไขแห่งหนี้จอจานกำหนดเวลาชำระหนี้ถ้านักศึกษาอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็คงตอบได้ว่าช้อยที่ถูกก็คือจอจานกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อการแปลงหนี้ใหม่หนี้เดิมยังคงมีอยู่นะครับไม่ได้ทำให้หนี้เดิมระงับแต่กรณีที่เปลี่ยนตัวลูกหนี้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เปลี่ยนเงื่อนไขแห่งหนี้อันนั้นนะครับเป็นการแปลงหนี้ใหม่ทำให้หนี้เดิมระงับแล้วคู่กรณีมาผูกพันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับนั้นสรุปว่ากำหนดเวลาชำระหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่นะครับนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้ศึกษาในชุดวิชานี้อ่านเอกสารการสอนให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับตามคำแนะนำตามที่เอกสารการสอนได้ระบุเอาไว้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้สอบผ่านวิชานี้ตามความมุ่งหวังตามความตั้งใจทุกประการก็ขอ

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาของวิชากฎหมายอาญา41216ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่15ความผิดเกี่ยวกับศพและความผิดลหุโทษซึ่งก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนคือความผิดเกี่ยวกับศพและความผิดลหุโทษก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเราก็มาดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ก็จะมี2ข้อด้วยกันในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจและวินิจฉัยองค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับศพและในท้ายสุดนักศึกษาก็จะต้องวิเคราะห์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพได้ในส่วนของความผิดลหุโทษนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจความหมายลักษณะและองค์ประกอบของฐานความผิดลหุโทษและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศพนะคะจะต้องกล่าวถึงที่มานิดนึงนะคะความผิดเกี่ยวกับศพเนี่ยนะคะเป็นฐานความผิดใหม่นะคะซึ่งได้รับการบัญญัติเอาไว้นะคะเพิ่มเติมนะคะโดยจะมี4ฐานความผิดด้วยกันนะคะความเป็นมาก็คือแต่เดิมเนี่ยนะคะกฎหมายอาญาของเราเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาของเราไม่ได้มีบัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับศพไว้โดยตรงนะคะจะมีก็เพียงแต่บัญญัติในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองศพในลักษณะของพยานหลักฐานเท่านั้นนะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา199แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อบริบทของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีการกระทำที่เป็นการไม่เคารพและละเมิดต่อศพมากขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยมีการบัญญัติคุ้มครองศพเอาไว้โดยตรงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญของเราก็ได้บัญญัติรับรองไว้นะคะอันนั้นก็เป็นความเป็นมานะคะของการบัญญัติเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับศพนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูฐานความผิดนะคะของความผิดเกี่ยวกับศพนะคะก็คือมีบัญญัติเอาไว้4มาตรานะคะตั้งแต่มาตรา366ถึงมาตรา1ถึงมาตรา366/4ด้วยกันนะคะก็คือเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะเรามาดูองค์ประกอบของแต่ละมาตรากันนะคะนะคะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะบอกถึงองค์ประกอบของแต่ละมาตราเรามาดูฐานความผิดกันก่อนนะคะมี4ฐานความผิดนะคะความผิดแรกก็คือกระทำชำเราศพอันที่2ทำอนาจารศพความผิดที่3นะคะเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายและฐานความผิดที่4ก็คือดูหมิ่นและเหยียดหยามศพนะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของแต่ละมาตรากันนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะในเมื่อเป็นความผิดเกี่ยวกับศพนะคะก็จะขอกล่าวถึงความหมายของศพซะก่อนว่าศพเนี่ยนะคะในทางกฎหมายเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดนะคะบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะว่าศพเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะศพเนี่ยหมายถึงผีหรือร่างของคนที่ตายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะได้อธิบายความหมายของศพไว้นะคะว่าศพเนี่ยต้องหมายถึงร่างของคนที่ตายแล้วเท่านั้นนะคะก็คือโดยในของคำพิพากษานี้นะคะก็คือว่าก่อนที่จะเป็นศพได้เนี่ยจะต้องเป็นร่างของคนที่มีชีวิตนะคะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของเด็กนะคะทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วเกิดคลอดก่อนกำหนดแล้วตายนะคะไม่เคยมีสภาพบุคคลเลยนะคะหรือมารดาแท้งนะคะกลายเป็นซากของเด็กออกมาเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ถือเป็นศพนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะไม่ถือเป็นศพนะคะต้องเคยมีสภาพบุคคลก่อนแล้วตายนะคะร่างที่ตายนั้นถึงจะเป็นศพตามกฎหมายอาญานี้นะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายของศพแล้วเนี่ยคะเรามาดูมาตราแรกนะคะเป็นเรื่องของการชำเราศพนะคะ366/1เนี่ยนะคะการชำเราศพนี่นะคะก็เรามาดูตัวบทกันตัวบทบัญญัติว่าผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนโดยใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนั่นคือตัวบทนะคะอาจารย์เนี่ยอ่านเต็ม
ของบทบัญญัตินะคะซึ่งจะมีระวางโทษด้วยแต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำโทษนะคะจำเพียงแต่องค์ประกอบก็พอแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบกันนะคะชำเราศพเนี่ยการกระทำก็คือใช้อวัยวะเพศของตนนะคะล่วงล้ำนะคะล่วงล้ำอะไรบ้างนะคะอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพ3อย่างนี้เท่านั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นนะคะนะต้องเป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนด้วยนะคะหากว่าไม่เป็นการสนองความใคร่แล้วก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะการกระทำตามมาตรานี้เนี่ยเทียบได้กับการกระทำชำเรานะคะอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่ว่ามาตรานี้ไม่ใช้คำว่าชำเราในบทบัญญัติเพราะว่าชำเราเนี่ยใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นศพนะคะแต่ลักษณะการกระทำเนี่ยก็เทียบเคียงกันได้นะคะต่อไปเป็นความผิดฐานที่2อยู่ในมาตรา366/2นะคะเป็นฐานความผิดที่เรียกว่าทำอนาจารศพโดยบัญญัติว่าผู้ใดกระทำอนาจารแก่ศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเช่นเดียวกันนักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำโทษนะคะเรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบก็คือต้องมีศพ

ใช่ไหมคะเราก็รู้ละศพคืออะไรการกระทำที่ต้องห้ามก็คือทำอนาจารอนาจารเนี่ยหมายความว่าอะไรก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับเพศนะคะขอย้ำว่าต้องมีวัตถุประสงค์นะคะที่มุ่งต่อทางเพศเท่านั้นนะคะเช่นการกอดจูบรูปคำการเปื้องเสื้อผ้านะคะเหล่านี้นะคะต้องมีวัตถุประสงค์ทางเพศนะคะหากไม่มีวัตถุประสงค์ทางเพศแล้วจะไม่เป็นความผิดนี้เลยเช่นสับเปลือเนี่ยเปลื้องผ้าศพนะคะเพื่ จะทำการ เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเช่นอาบน้ำศพอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานนี้นะคะหรือว่ามารดาเนี่ยกอดนะคะร่างของบุตรที่ตายแล้วด้วยความรักความอาลัยอย่างนี้นะคะก็จะไม่เป็นความผิดฐานอนาจารเพราะว่าขาดนะคะ องค์ประกอบที่เรียกว่าทำด้วยวัตถุประสงค์ทางเพศไปนะคะก็ไม่เป็นความผิดฐานอนาจารนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นความผิดอีก2ฐานสำหรับความผิดเกี่ยวกับศพก็คือการเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายนะคะแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะคะเรามาดูความผิดฐานเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายก่อนบัญญัติไว้ในมาตรา366/3นะคะนะผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะทำให้เสียหายย้ายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพอัดหรือเท่าของศพต้องระวางโทษนะคะอาจารย์ก็ไม่อ่านโทษแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องจำนะคะทีนี้การกระทำที่ต้องห้ามมีอะไรบ้างทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะเหล่านี้สามารถเทียบได้นะคะกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะคะเทียบเคียงกันได้นะคะส่วนสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยมาตรานี้นะคะไม่เฉพาะศพอย่างเดียวนะคะคุ้มครองไปถึงอัดนะคะก็คือกระดูกของศพนั่นเองหรือเท่าของศพก็คืออัดซึ่งเผาแล้วนะคะกลายเป็นเท่านะคะก็คือคุ้มครองทั้งศพทั้งอัดทั้งเท่าของศพด้วยนะคะถ้าหากมีการทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าทำให้ไร้ประโยชน์ก็จะเป็นความผิดของฐานนี้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นความผิดได้เนี่ยนะคะจะต้องมีพฤติการประกอบการกระทำพฤติการประกอบการกระทำก็คือทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะเช่นอะไรเช่นไปลนศพนะคะเพื่อจะเอาน้ำมันมาทำน้ำมันพลายอย่างเงี้ยจะเป็นความผิดฐานนี้ได้นะคะหรือตัดชิ้นส่วนของศพไปขายนะคะอันนี้ถือว่าไม่มีเหตุอันสมควรนะคะแต่หากมีเหตุอันสมควรเช่นเคลื่อนย้ายศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างนี้นะคะหรือนำเท่ากระดูกไปโปรยในแม่น้ำตามประเพณีอย่างนี้นะคะถือว่ามีเหตุอันสมควรก็จะไม่เป็นความผิดตามฐานนี้นะคะข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199นะคะ199เนี่ยการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการปกปิดการตายหรือสาเหตุการตายแต่ว่าการเคลื่อนย้ายศพตามมาตรา 366/3 เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีวัตถุประสงค์เช่นนั้นนะคะเพียงแต่ถ้าทำไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วก็จะเป็นความผิดตามฐานนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะคะเรามาดูนะว่ากฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรนะคะมาตรา 366/4 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพต้องระวางโทษนะคะนะกระทำด้วยประการใดๆคืออะไรคือกฎหมายเนี่ยไม่จำกัดลักษณะของการกระทำไว้นะคะจะเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือเป็นการกระทำทางกายภาพอื่นใดก็ได้นะคะนะคะแต่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะซึ่งก็สามารถเทียบเคียงได้นะคะกับลักษณะของประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นะคะก็คือการดูหมิ่นซึ่งหน้านะคะดูหมิ่นคืออย่างไรนะคะคำพิพากษามีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยอธิบายไว้นะคะก็คือเป็นการทำให้ผู้ถูกดูหมิ่นนั้นเนี่ยอับอายไขหน้านะคะเจ็บใจนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นอาจจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหยาบคายแดกดันสาปแช่งขู่อาฆาตสบประมาทนะคะเช่นกล่าวว่าไอ้ตำรวจหมาตายเสียได้ก็ดีนี่นะคะอย่างนี้ก็เป็นการดูหมิ่นศพก็ได้นะคะหรือบอกว่าไอ้ผีปอบนะคะกล่าวถึงผู้ตายว่าเป็นไอ้ผีปอบนะคะนอกจากกริยาวาจาแล้วเนี่ยการแสดงอาการก็ได้นะคะเช่นยกเท้านะคะยกเท้าใส่ศพปัสสาวะรดศพถูน้ำลายใส่ศพเหยียบนะคะศพเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็น

การดูหมิ่นศพได้นะคะหรือจะเป็นการกระทำทางกายภาพในลักษณะอื่นนะคะเช่นตัดคอนะคะของศพแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วนะคะแล้วก็เขียนถ้อยคำเยาะเย้ยเอาไว้นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพเช่นกันนะคะอันนี้ก็ เป็น4ฐานความผิดเกี่ยวกับศพนะคะความผิดและหูโทษนะคะสไลด์ต่อไปนี้ก็จะบอกว่าความผิดและหูโทษเนี่ยนะอยู่ในมาตราที่นะคะ367ถึง398นะคะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาศึกษาถึงความหมายและลักษณะของความผิดและหูโทษกันนะคะนะคะความหมายของความผิดและหูโทษนี้นะคะก็มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา102ซึ่งบัญญัติว่านะคะความผิดและหูโทษคือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนะเขาย้ำว่าเป็นโทษที่มีอัตราโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเหตุที่อาจารย์ได้ย้ำนะคะโทษก็คือก็เป็นเพราะว่านะคะความหมายของความผิดและหูโทษเนี่ยนะคะก็อยู่ที่อัตราโทษนั่นเองนะคะก็คือความหมายของความผิดและหูโทษนั้นก็หมายถึงความผิดที่มีอัตราโทษที่กฎหมายสำหรับความผิดกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดของโทษนั้นของความผิดนั้นเนี่ยโดยใช้โทษเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะก็คือความผิดใดๆก็ตามนะคะที่มีโทษเนี่ยนะคะตามมาตรา102นะคะก็คือจำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะคะเราก็จะถือว่าความผิดนั้นเนี่ยเป็นความผิดละหูโทษนะคะซึ่งใช้ในประมวลกฎหมายอาญานี้แล้วก็สำหรับกฎหมายอื่นด้วยนะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายอื่นนั้นเนี่ยจะบัญญัติไว้เป็นการแตกต่างไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วถึงความหมายของความผิดละหูโทษนะคะก็คือความผิดเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูลักษณะนะคะของความผิดละหูโทษนะคะมาตรา102เนี่ยนะคะเป็นความหมายของความผิดละหูโทษต่อไปก็จะเป็นลักษณะของความผิดละหูโทษนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นมาตรา103นะคะซึ่งจะกล่าวถึงความผิดละหูโทษลักษณะของความผิดละหูโทษไว้นะคะโดยบัญญัติว่าบทบัญญัติในลักษณะหนึ่งให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดละหูโทษเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะคะลักษณะของความผิดละหูโทษเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องเป็นไปตามลักษณะของความผิดอาญาทั่วไปที่บัญญัติไว้ในลักษณะหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะก็คือกฎหมายใช้คำว่าเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้ก็คือสามมาตราต่อไปนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของความผิดละหูโทษเท่านั้นนะคะสามมาตราต่อไปนี้ก็จะเป็นมาตรา104 105และ106นะคะเรามาดูนะคะว่ามาตรา104 105และ106เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะคะในสไลด์ต่อไปนี้นะคะสไลด์นี้นะคะก็จะมี3มาตราด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของความผิดละหูโทษนะคะมาตรา104เนี่ยนะคะก็บอกว่าบัญญัติว่านะคะการกระทำความผิดละหูโทษตามประมวลกฎหมายนี้แม้เป็นการกระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดเว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่นนะคะก็แปลว่าอะไรก็โดยสรุปก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยความผิดละหูโทษเนี่ยเป็นความผิดได้แม้กระทำลงไปโดยไม่มีเจตนาก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องขอทวนนักศึกษานะคะถึงหลักทั่วไปนะคะที่เราได้ศึกษากันมาแล้วในมาตรา59นะคะมาตรา59เนี่ยบัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเห็นไหมคะความผิดทางอาญานั้นเนี่ยโดยหลักต้องมีเจตนาแต่ละหูโทษเนี่ยมาตรา104บอกไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษอย่างนึงของความผิดละหูโทษอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการยกเว้นหลักทั่วไปก็ได้นะคะคือไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิดได้นะคะอย่างไรก็ตามกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าเว้นแต่นะคะบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีเป็นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะหมายความว่าความผิดละหูโทษที่มีเจตนาก็มีได้แต่กฎหมายจะต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้งนะคะว่าเป็นความผิดต้องการเจตนา
นะคะต่อมานะคะลักษณะประการที่2อยู่ในมาตรา105ผู้ใดพยายามกระทำความผิดและหูโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะคะพยายามนี้ก็เป็นไปตามมาตรา80กับ81นะคะหมายความว่าลงมือแล้วนะคะแต่ทำไปไม่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วนะคะแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลนะคะเช่นอะไรเช่นแดงเนี่ยยกขาจะเตะดำนะคะแต่มีคนมาห้ามไว้ก่อนอันนี้ลงมือแล้วนะคะแต่กระทำไม่ตลอดหรือยกขาจะเตะแต่ดันหกล้มเองอย่างนี้นะคะลงมือแล้วแต่กระทำไม่ตลอดก็เป็นพยายามหรือนะคะกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลนะคะคือเตะเสร็จนะคะดำกระโดดหลบนะคะอันนี้ก็เป็นพยายามนะคะโดยหลักก็ต้องรับผิดตามสัดส่วนไปนะคะแต่สำหรับกรณีของความผิดละหุโทษมาตรา105บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดละหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นความผิดใดก็ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดละหุโทษนะคะในการผู้กระทำเนี่ยเพียงแต่พยายามนะคะก็ไม่ต้องรับโทษนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญประการที่2ต่อมานะคะลักษณะสำคัญประการที่3อยู่ในมาตรา106นะคะผู้สนับสนุนในความผิดละหุโทษไม่ต้องรับโทษนะคะสนับสนุนแปลว่าอะไรนะคะสนับสนุนก็คือผู้สนับสนุนคือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกแก่ผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำผิดอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ซึ่งก็ต้องรับโทษเหมือนกันนะคะแต่สำหรับความผิดละหุโทษแล้วผู้สนับสนุนในความผิดละหุโทษไม่ต้องรับโทษนะคะเพราะเหตุใดก็เพราะว่าโดยหลักเนี่ยนะคะความผิดละหุโทษเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ต้องการเจตนาเมื่อไม่ต้องการเจตนาเนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยโดยหลักจะต้องทราบนะคะว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเขาเจตนาจะทำอะไรถึงจะสนับสนุนได้นะคะแต่เมื่อความผิดเป็นละหุโทษเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องการเจตนาในการกระทำเนี่ยนะคะการสนับสนุนจึงไม่อาจมีได้โดยสภาพนะคะทั้ง3ประการเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญของความผิดละหุโทษแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหลายมาตราที่บัญญัติลักษณะของความผิดละหุโทษไว้นะคะขอก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเอกสารการสอนได้นะคะเนื่องจากเวลาจำกัดก็จะเลือกมาเฉพาะมาตราที่ยากแก่การเข้าใจและสำคัญนะคะนี่ก็จบลักษณะของความผิดละหุโทษไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูกันว่านะคะความผิดละหุโทษมีฐานอะไรบ้างนะคะจากสไลด์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนอันตรายต่อความต่อความสงบสุขของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะนะคะและกลุ่มที่3ก็คือเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นนะคะการแบ่งเช่นนี้เนี่ยเป็นการแบ่งตามตำราเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ศึกษาอาจจะพบว่าในตำราอื่นเนี่ยมีการแบ่งลักษณะอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าตำราของเราเนี่ยแบ่งแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ทำให้เกิดความแตกต่างใดๆนะคะคือเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างฐานความผิดนะคะแต่ละกลุ่มกันนะคะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะเป็นตัวอย่างความผิดนะคะที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะคะมาตรา307เนี่ยนะคะเอามาเป็นตัวอย่างบัญญัติว่านะคะผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนะคะไม่ยอมบอกนะคะหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต้องระวางโทษนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยยังมีอีกตั้ง3ฐานความผิดนะคะเช่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวอันสมควรทำให้เอกสารที่เจ้าพนักงานแสดงไว้ไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งเรียกให้ช่วยระงับสาธารณภัยแต่ว่าก็จะขอนำมา1บทบัญญัตินะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปได้นะคะในความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจคำว่าเจ้าพนักงาน
ให้ดีซะก่อนนะคะเจ้าพนักงานคือใครนะคะก็คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการนะคะโดยได้รับเงินเดือนในงบประมาณแผ่นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำหรือชั่วคราวนะคะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ต้องมีการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาก็ได้นะคะแต่งตั้งตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะเพื่อให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนั้นๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีการแต่งตั้งโดยตรงนะคะแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจนะคะเช่นกฎหมายเกี่ยวกับรถไฟบัญญัติให้เจ้าพนักงานรถไฟบางตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยก็บัญญัติให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานปกครองเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะความผิดตามมาตรา367นะคะว่าทำอะไรถึงกฎหมายถึงบัญญัติให้เป็นความผิดนะคะก็คือถามชื่อเมื่อถูกถามชื่อหรือที่อยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ตอบนะคะหรือว่าไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จนะคะก็คือผู้ที่ถามชื่อหรือที่อยู่เนี่ยต้องเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะคะแล้วมีหน้าแล้วการถามนั้นก็เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะแต่ถ้าหากถามนะแม้จะเป็นเจ้าพนักงานแต่ถามแล้วไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นอะไรคะเช่นบอกว่าเห็นสาวนางนึงสวยมากเดินผ่านมานะคะเจ้าพนักงานตำรวจก็เกิดอยากจะทราบชื่อของเธอขึ้นมาก็ถามว่าชื่ออะไรครับนะคะกรณีนี้นะคะก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เพราะว่าไม่ได้เป็นการถามในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการถามเนี่ยก็ถามได้แต่เรื่องชื่อหรือที่อยู่เท่านั้นนะคะถามอย่างอื่นก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นอาจจะเห็นว่าสวยก็ถามต่อไปว่าแต่งงานหรือยังครับนะคะนะคะสาวนางนั้นก็จะอาจจะตอบไม่ตอบก็ได้นะคะหรือจะตอบแบบว่าเบื่อนะคะจริงๆยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มีใครมาถามเยอะก็บอกแต่งงานแล้วนะคะซึ่งเป็นเท็จนะคะแต่ก็ไม่ผิดตามมาตรานี้นะคะนะคะเพราะว่ามาตรานี้บอกว่าให้ถามแค่ชื่อกับที่อยู่นะคะอันนี้เป็นสถานะทางการสมรสนะคะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้นะคะหรือว่าถามว่าเพศอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะแต่งกายในเชิงที่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจไม่ถูกว่านี่คือเพศอะไรกันแน่นะคะก็เลยถามนะคะซึ่งผู้ถูกถามก็อาจจะตอบหรือไม่ตรงกับความจริงนะคะตอบเป็นเท็จหรือไม่ตอบก็ได้นะคะก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นผ่านไปนะคะในมาตรา367นะคะเรามาดูมาตราต่อไปนะคะมาตรา370อันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดลหุโทษที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายนะคะต่อความสงบสุขของประชาชนนะคะมาตรา370ก็บัญญัติว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอึ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวางโทษนะคะอันนี้คือฐานความผิดนี้ก็ต้องมีการกระทำ3อย่างนะคะที่ตัวบทกำหนดคือ1คือส่งเสียงนะคะหรือทำให้เกิดเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่ากระทำความอื้ออึงแล้วมันต่างกันยังไงนะคะกฎหมายจะกำหนดแยกไว้ทำไมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วส่งเสียงเนี่ยนะคะหมายถึงนะคะเป็นการส่งเสียงจากลำคอของผู้กระทำความผิดนั้นเช่นร้องเพลงพูดคุยเมาสุราด่าทอนะคะแต่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากลำคอนะคะเช่นตบมือกระทืบเท้าตีกองบีบแตรยิงปืนหรือแม้แต่การยั่วสุนัขให้เห่านะคะก็ถือว่าทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วก็ทำอื้ออึงล่ะอันนี้นะคะเน้นไปในเรื่องทำให้เกิดเสียงดังนะคะหรือกระทำกันหลายคนเช่นอะไรคะซ้อมดนตรีจุดดอกไม้ไฟจุดประทัดทะเลาะวิวาทนะคะโห่ร้องอะไรทำนองนี้นะคะ3การกระทำนี้นะคะต้องเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรด้วยนะคะเช่นแต่ถ้าหากมีเหตุอันสมควรแล้วก็จะไม่เป็นความผิดฐานนี้นะคะเช่นอะไรที่มีเหตุอันสมควรเช่นแห่นาคอย่างนี้นะคะเป็นไปตาม
ประเพณีนะคะไม่เป็นความผิดนะคะหรือว่าคิดว่าไฟไหม้นะคะก็ตะโกนเสียงดังตีกองนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจอย่างนี้ถือว่ามีเหตุอันสมควรแม้จะส่งเสียงหรือทำเสียงอื้ออึงนะคะก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้วอย่างไรล่ะถึงจะถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็เช่นซ้อมดนตรีทั้งคืนนะคะดังมากนะคะจนประชาชนในซอยนั้นไม่ได้นอนกันเลยนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะนะอีกประการหนึ่งนะคะความผิดเนี่ยนะคะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะตกใจด้วยนะคะหรือเดือดร้อนนะคะเพราะถ้าถึงทำเสียงอื้ออึงแต่ไปทำอยู่ในป่านี่ไม่มีใครได้ยินเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นความผิดตามฐานนี้นะคะประชาชนนี่ต้องหมายความว่ามากกว่าหนึ่งนะคะหลายๆคนตกใจก็คือสะดุ้งกลัวนะคะเช่นจุดประทัดเนี่ยนะคะประชาชนแถวนั้นนึกว่าระเบิดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะคะหากกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะดังนั้นถ้างั้นจุดประทัดในเทศกาลตรุษจีนล่ะเข้าไหมนะคะอย่างนี้นักศึกษาต้องลองวินิจฉัยดูนะคะตรุษจีนก็ถือว่ามีเหตุอันควรใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าจุดเล่นนะคะ

ต่อไปนะคะความผิดฐานต่อไปนะคะก็คือมาตรา380อันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะนะคะ เรามาทำความเข้าใจคำว่าทรัพย์สินสาธารณะก่อนนะคะสาธารณะเนี่ยก็หมายความว่านะคะที่ประชาชนเนี่ยไม่ใช่ของประชาชนคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะกฎหมายก็จะคุ้มครองนะคะถ้าเกิดทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็จะต้องมีโทษนะคะมาตราที่เราเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งมาตรานี้ก็คือมาตรา380ผู้ใดทำให้เกิดปฏิกูลแก่น้ำในบ่อสระหรือน้ำหรือที่ขังน้ำนะคะอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยต้องระวังโทษนะคะนะทรัพย์สินสาธารณะที่กฎหมายคุ้มครองอันนี้ก็คือน้ำในบ่อสระหรือที่ขังน้ำนะคะอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอยนะคะใช้สอยเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ดื่มใช้กินบริโภคอุปโภคนะคะใช้เพื่อการเกษตรใช้เลี้ยงสัตว์ใช้ล้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วทำให้เกิดปฏิกูลนะคือทำอะไรนะคะก็ปฏิกูลเนี่ยนะคะก็มีแนวคำพิพากษาบอกว่าทำให้น่าเกลียดหรือทำให้พึงเกลียดหรือทำให้เกิดโสโครกนะคะรวมความคือทำให้เกิดความสกปรกนั่นเองนะคะนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะอยู่ในมาตรา394นะคะผู้ใดต้อนหรือไล่สัตว์ใดๆเข้าไปในสวนไร่นาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้นะคะหรือเพาะพันธุ์ไว้หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ต้องระวางโทษนะคะอันนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็คือต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือไล่ต้อนหรือทำให้สัตว์เข้าไปนะคะหากว่าลืมนะคะปล่อยปะให้สัตว์มันเข้าไปเองอย่างนี้ไม่ถือเป็นความผิดนะคะและทรัพย์สินนะคะที่ได้รับการคุ้มครองก็คือที่ดินของผู้อื่นแต่ต้องเป็นที่ดินไม่ใช่ที่ดินเปล่านะคะต้องเป็นที่ดินที่ได้มีการแต่งดินไว้เพาะพันธุ์หรือปลูกพืชหรือผลิตผลอยู่นะคะถึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะในส่วนของหน่วยที่15นะคะความผิดเกี่ยวกับศพและความผิด

ข้อที่จะบรรยายสรุปในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของหน่วยที่15หัวข้อก็คือสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทยผมจะพูดในเชิงสรุปเพราะมีเวลาที่จะพูดได้เพียงไม่มากนักนะครับส่วนเนื้อหาสาระในรายละเอียดนักศึกษาคงจะต้องไปอ่านจากสิ่งพิมพ์ของรายวิชาจากหนังสือที่ทางสาขาวิชาเป็นคนทำให้นะครับดังนั้นผมก็จะพูดว่าในประเด็นแรกนะครับก็คือว่าความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรผมก็จะพูดเกริ่นนำว่าสถาบันทางการเมืองก็หมายถึงองค์กรทางการเมืองทั้งหลายเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์คณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เอานโยบายไปปฏิบัติอันได้แก่ระบบราชการครับคราวนี้ในการทำงานของสถาบันทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันมันจะมีพฤติกรรมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันพฤติกรรมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองเช่นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมืองเป็นอย่างไรและพรรคการเมืองเวลาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐแล้วก็ในขณะเดียวกัน

ามาเป็นรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายกระบวนการเป็นอย่างดังนั้นกระบวนการในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขามักจะมีความชัดเจนแน่นอนสถาบันทางการเมืองก็มีความแน่นอนก็คือว่าในประเทศประชาธิปไตยที่มั่นคงโดยเฉพาะเช่นประชาธิปไตยตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกอังกฤษหรือว่าอเมริกาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันชัดเจนก็คือว่าจะมีประชาชนจะมีกลุ่มผลประโยชน์ของประชาชนจะมีพรรคการเมืองจะมีคณะรัฐบาลและก็จะมีระบบราชการพรรคการเมืองและประชาชนและก็กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนโยบายที่สำคัญนะประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้องแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ก็อาจจะดำเนินการเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนต้องการไปสู่พรรคการเมืองพรรคการเมืองก็จะหาทางที่จะเข้าไปสู่อำนาจรัฐโดยอาศัยกระบวนการทางการเมืองที่เรียกว่าการเลือกตั้งและถ้าพรรคใดได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาถ้าเป็นกรณีของอังกฤษหรือว่าพรรคใดได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในกรณีของอเมริกาก็จะสามารถเข้าไปเป็นบริหารงานแล้วก็นำนโยบายของตัวเองไปปฏิบัติก่อให้เกิดผลผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป็นระบบราชการทั้งหลายกระบวนการเช่นนี้จะมีความชัดเจนของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างของความสถาบันของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองระบบราชการแล้วก็ประชาชนกลุ่มผลประโยชน์จะไม่มีปัญหาความชัดเจนแน่นอนนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันมีความลักษณะที่เรียกว่ามีความเป็นลุ่มดอนดังนั้นมันจึงค่อนข้างจะเป็นปัญหาในการศึกษาวิชานี้ก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองของเราเนี่ยในบางช่วงเราก็มีกระบวนการเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกก็คือว่ามีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองมีกลุ่มผลประโยชน์ดำเนินการต่อสู้เรียกร้องต่างๆแต่ในบางช่วงเราก็มีการยึดอำนาจมีการปฏิวัติมีรัฐประหารมีการปกครองโดยคณะทหารพรรคการเมืองบางทีก็ถูกยุบหรือไม่ถ้าไม่ถูกยุบก็ไม่มีบทบาททางการเมืองการเลือกตั้งก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีการเลือกตั้งหรือว่านานๆจะมีสักคนหนึ่งดังนั้นบทบาทและสถาบันของกลุ่มทางการเมืองของการเมืองไทยเนี่ยผมจึงใช้คำว่าไม่มีความคงที่แน่นอนตายตัวนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใดเป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองกองทัพหรือพรรคการเมืองในช่วงที่กองทัพมีอำนาจทางการเมืองเช่นในช่วงของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับก็กองทัพก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองเช่นในช่วงตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงการยึดอำนาจเมื่อพ.ศ. 2549เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็จะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดการบริหารประเทศด้วยเหตุนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆกับกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันจึงไม่ความชัดเจนแน่นอนคงที่คงต้องดูกันเป็นเรื่องๆไปคงต้องมีการดูแลเป็นระยะไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงกลุ่มพลังที่มีอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นในช่วงนั้นเช่นกลุ่มพลังที่เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองจากกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าจากกองทัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะครับที่ผมต้องการจะให้เห็นชัดเจนว่าความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองในบริบทที่เปรียบเทียบกันกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกและประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ

ในหัวข้อต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือบทบาทของสถาบันและกลุ่มทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองของไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันก็คือในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2558นะครับอันนี้ผมอยากจะย้ำในช่วงเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าวิกฤตอันนี้อาจจะใช้กับนักศึกษาหลังจากปี2558มานานพอสมควรก็ได้ดังนั้นเพื่อจะให้เห็นว่าการเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านคือในช่วงปีพ.ศ. 2558เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะขอตั้งเป็นข้อสังเกตให้นักศึกษาก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2558นั้นกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกได้มีอิทธิพลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนอย่างมากกระแสประชาธิปไตยในสังคมโลกก็คือที่เราเรียกกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์นะครับได้ทะลักเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ขยายของอิทธิพลของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเข้ามาสู่ภาคประชาชนของประเทศไทยมากขึ้นโดยที่ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับเริ่มเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเริ่มเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยและในท้ายที่สุดการตื่นตัวดังกล่าวก็ได้กลายมาเป็นการแบ่งขั้วทางการเมืองของประชาชนเป็น2ขั้วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือขั้วหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นเป็นขั้วที่อ้างตัวเองว่าเป็นพวกก้าวหน้าเป็นพวกที่ต้องการปฏิรูปนะครับยกเลิกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สังคมไทยมีมาแต่ดั้งเดิมโดยอ้างว่าวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นนอกจากจะล่าหลังแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมมองว่าอาจจะยังเป็นส่วนใหญ่ของประชาชนก็คือว่ายังเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็คือว่าพวกนี้ต้องการที่จะมีประชาธิปไตยเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยจะยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมระเบียบประเพณีของสังคมไทยที่มีมานานให้ยังคงอยู่เพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันทางประเพณีเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มนี้ก็คิดว่าจะต้องดำรงไว้นะครับไม่ให้มีการล้มล้างมันจึงจะกลายเป็นสองกลุ่มนะครับที่ขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบันนี้และเป็นทำให้การเมืองไทยค่อนข้างจะมีความยากลำบากในการดำเนินงานประเด็นที่สองก็คือภาคการเมืองนะฮะก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เป็นต้นมาสลับกับการยึดอำนาจของคณะทหารในปี2549แล้วก็กลับมามีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมีการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งในปี2557นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองมีอำนาจมากขึ้นกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจนะครับได้มีผลประโยชน์มากขึ้นในการเข้ามากำหนดบทบาททางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองก็เริ่มที่จะมีการยอมรับมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคการเมืองก็ยังคงมีปัญหามีการแตกแยกกันพอสมควรพรรคการเมืองยังขาดความมั่นคงแม้ว่าจะมีบทบาทและมีอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญประการที่3นะครับส่วนประการที่3ก็คือว่า
ทหารและระบบราชการซึ่งเคยครองอำนาจทางการเมืองมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475จนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2และก็ต่อมาจากสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงถึงประมาณปีพ.ศ. 2535เนี่ยก็ปรากฏว่ามีบทบาทน้อยลงนะครับในปี2535เนี่ยก็มีคนตั้งเป็นข้อสังเกตว่าการยึดอำนาจของคณะทหารเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้นจนได้ในปีพ.ศ. 2549แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงของการเมืองไทยอันจะได้แก่พรรคการเมืองก็ดีหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ก็ดีก็ยังคงไม่สามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทยได้ดังนั้นจึงทำให้เกิดการยึดอำนาจครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549และต่อมาโดยการยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับประเด็นที่ผมอยากจะขอพูดในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่อนข้างจะนานหน่อยก็คือว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราสามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับประชาธิปไตยของเราได้อย่างไรผมว่าหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักของการที่จะศึกษาในวิชาที่ว่าด้วยบทบาทของสถาบันทางการเมืองกับความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางการเมืองในประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะขอพูดในช่วงเวลานี้นะครับก็คือว่าแนวโน้มของบทบาทของสถาบันและกลุ่มทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยอย่างไรนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างการที่จะคาดคะเนนะครับเมื่อพูดถึงแนวโน้มแต่ผมก็จะพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตนะเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้นำไปพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรแนวโน้มที่สำคัญนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราจะต้องมีความพยายามนะครับในการสร้างความเป็นสถาบันให้กับสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองให้เกิดความมั่นคงในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก็คือผมอยากจะดูอย่างนี้ว่าแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นแนวโน้มที่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยของเราให้มั่นคงประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันมีปัญหาอะไรที่จะสรุปให้เห็นได้ว่าการสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงนั้นเราจะต้องทำในประเด็นใดบ้างผมอยากเสนออย่างนี้ก็คือว่า 1. เราจะต้องมีความมั่นใจและมีความแน่วแน่ว่าระบบการเมืองของบ้านเรานั้นจะต้องดำเนินไปอย่างไรมันต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการก็คือว่าต้องการจะสร้างประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้มีความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอย่างนั้นทีนี้ในการที่จะสร้างระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นเรื่องของการมีความชัดเจนนะฮะในประเด็นแรกก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทางการเมืองหรือว่าสถาบันทางการเมืองทั้งหลายที่เราใช้ขับศัพท์ทางรัฐศาสตร์ว่าเป็นการสร้างความเป็นสถาบันให้กับองค์การหรือว่าสถาบันทางการเมืองพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะเกิดความสับสน
ว่ามันหมายความว่าอย่างไรผมอยากจะพูดเป็นรูปธรรมเลยปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ก็คือว่าองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยก็คือพรรคการเมืองคณะรัฐมนตรีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นยังปราศจากความมั่นคงแน่นอนถ้าจะให้มีความชัดเจนก็คือว่าพรรคการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะถือว่าพรรคการเมืองจะต้องเป็นสถาบันหลักถ้าพรรคการเมืองมีความมั่นคงแล้วปัญหาเรื่องคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นประธานาธิบดีรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาเดียวหรือสภาคู่นะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวหลักก็คือพรรคการเมืองปัญหาปัจจุบันที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าพรรคการเมืองแม้ว่าเกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะครับที่มีพระราชบัญญัติว่าโดยการจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทำให้พรรคการเมืองเรามีความมั่นคงแน่นอนจริงๆแล้วพรรคการเมืองไทยเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับอย่างเป็นทางการก็ในปีพ.ศ. 2489ช่วงนั้นก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคสำคัญก็มีพรรคแนวรัฐธรรมนูญและก็พรรคสหชีพซึ่งตั้งขึ้นโดยการรวบรวมกลุ่มสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำทางการเมืองหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีนายควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็นโยบายของสองฝากเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันก็คือพรรคแนวรัฐธรรมนูญแล้วก็พรรคสหชีพสนับสนุนผู้นำอย่างปรีดีพนมยงค์ก็จริงแต่พรรคสหชีพมีนโยบายไปในทางสังคมนิยมส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายไปในทางเสรีนิยมนะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยมก็คือว่ายังยอมรับสถาบัน อย่างเป็นสถาบันเจ้านายหรือว่าพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงนั้นสองพรรคเนี่ยจึงเป็นแกนนำในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคทั้งหลายก็มีความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นๆลงๆปราศจากความเป็นสถาบันครั้งนี้การสร้างความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมืองนั้นก็คือว่าพรรคจะต้องสามารถปรับปรุงตัวเองให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการปรับตัวที่จะให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ครับเราได้มีความพยายามจะทำกันมานานแล้วเช่นจะสร้างความเป็นสถาบันก็คือความมั่นคงให้กับพรรคการเมืองจะทำอย่างไรนะเรามีระบบพรรคการเมืองซึ่งเป็นระบบหลายพรรคและระบบหลายพรรคเนี่ยมักจะมีปัญหาก่อให้รัฐบาลไม่มีความมั่นคงเพราะว่าในประเทศที่เราใช้ระบบรัฐสภาอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นจะต้องมีการปกครองเป็นระบบรัฐสภาคือรัฐสภาเนี่ยจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดยอาศัยพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งจะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ระบบหลายพรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพรรคการเมืองที่ครอบงำที่มีเสียงข้างมากในสภาได้จึงจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยก็มักจะมีความอ่อนแออันนี้เป็นที่ยอมรับกันในประเทศทุกประเทศที่มีรัฐบาลผสมนะครับดังนั้น
จึงมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นสองพรรคได้ไหมอย่างกรณีของประเทศตะวันตกบางประเทศมีคนพูดถึงบ่อยๆอย่างอังกฤษนะครับก็จะมีพรรคการเมืองสองพรรคจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีอำนาจระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคกรรมกรหรือพรรคเลเบอร์นะครับแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยมันดูดีในทางปฏิบัติทำลำบากการมีสองพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายมันต้องอาศัยประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างกรณีของอังกฤษก็ต้องอาศัยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าจะออกมาเป็นรูปของพรรคการเมืองที่มั่นคงสองพรรคหรืออย่างในกรณีของอเมริกาที่มีพรรคการเมืองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีอำนาจอย่างในกรณีของพรรคเดโมแครตกับพรรคริพับลิกันแต่จะต้องเข้าใจว่ากว่าจะมีระบบสองพรรคที่มั่นคงอย่างพรรคริพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอันยาวนานเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปีพอสมควรอเมริกาเนี่ยปฏิวัติเป็นเอกราชจากอังกฤษมา200กว่าปีแต่กว่าจะมีพรรคการเมืองทั้งสองพรรคที่มีความมั่นคงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบร้อยปีก็ค่อนข้างจะมั่นคงพอแล้วดังนั้นการมีระบบสองพรรคจึงไม่ง่ายก็มีการพูดถึงถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นระบบเอาพรรคเรียกว่าพรรคใหญ่พรรคเดียวดีไหมพรรคใหญ่พรรคเดียวก็คือว่าให้มีพรรคใหญ่เป็นพรรคเดียวที่มีเสียงข้างมากในสภาเป็นระยะเวลาอันต่อเนื่องอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีเสถียรภาพแต่ในขณะเดียวกันคนก็กลัวว่าอาจจะนำมาซึ่งการครอบงำของพรรคนี้ค่อนข้างจะยาวนานและก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการยึดโยงอำนาจหรือว่าความต้องการที่จะอยู่ในอำนาจยาวนานจนกลายเป็นประเด็จการทางรัฐสภาก็มีการพูดถึงว่าอย่างกรณีของสิงคโปร์นะพรรค People's Action Party เนี่ยก็ของลีกวนยูเนี่ยอยู่ในอำนาจของอยู่ในอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ตั้งประเทศจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคเดียวนะครับก็มีคนบอกว่าอันนี้มันเป็นเผด็จการทางรัฐสภาอาจจะไม่เหมาะดังนั้นของประเทศไทยเนี่ยก็มีความพยายามเหมือนกันที่จะให้เกิดพรรคใหญ่ในกรณีของรัฐบาลทักษิณนะครับคนก็กลัวว่าถ้าอย่างนั้นรัฐสภาอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปก็ได้จึงไม่ต้องการที่จะให้มีพรรคใหญ่พรรคเดียวผมเองก็มีความรู้สึกว่าจะไม่มีการกำหนดว่าจะมีระบบหลายพรรค

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวรโอกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้ง2หน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาหารที่จะได้ช่วยต่อ
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนไทยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนไทยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-303-2666และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่229-4299-777หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตปรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบ

ื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้นณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ทรมาน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
2: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการ

0: ผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head

ในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพูดกันในเรื่องของกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับซึ่งตอนที่1ของที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงองค์กรในมิติต่างๆนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยองค์กรเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นเราจะพูดถึงแรงจูงใจนะครับของการเปลี่ยนผ่านกันนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของอุปสรรคเรามีแรงจูงใจแล้วเราจะทำจริงแล้วแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือในเมื่อทุกๆองค์กรเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปดูกันว่ามันมีกี่รูปแบบอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องที่1สำหรับเรื่องที่เราจะพูดกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลกันนะครับเรื่องที่1เลยเนี่ยความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมาระดับหนึ่งนะครับจะต้องรับรู้ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องรับรู้ว่าองค์กรของเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยจะได้รับเผชิญผลลัพธ์อย่างใดบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารจะเล็งเห็นผลประโยชน์และสามารถกำหนดกลยุทธ์ต่างๆได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้กลุ่มลูกค้าเรากำลังจะขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับโดยที่เราไม่เปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนผ่านเราจะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องการสื่อสารอันดีภายในองค์กรเช่นกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีการต่อต้านนะครับเพราะนั้นเราต้องสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างบุคคลในองค์กรนะครับส่วนปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับขององค์กรที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับการเปลี่ยนผ่านจะสร้างกระบวนการการทํางานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมีความจําเป็นนะครับเราจะได้รับการสอนมาเสมอนะครับว่าเวลาเราเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในองค์กรเนี่ยนะครับไม่ใช่เราจะบอกว่าเราทํางานอย่างไรก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างนั้นนะครับเราจะได้รับการสอนเสมอเลยว่าเมื่อเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งานกับองค์กรเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานหรือกระบวนการทํางานมีการลดขั้นตอนต่างๆนะครับมีการแชร์ข้อมูลนะครับไม่ลักษณะของการที่เราจะต้องเดินไปหรือว่ามีการรอข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องลดออกไปหรือขจัดออกไปนะครับมีการแชร์ข้อมูลอย่างเต็มที่เพราะนั้นกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องการบริหารจัดการที่ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของทักษะความสามารถของบุคลากรนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตอลเนี่ยมันก็จะต้องเอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบุคลากรก็จะต้องมีการอบรมมีการพัฒนาตนเองนะครับให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆคนจะต้องได้ทำงานที่ตนถนัดนะครับถ้ามีการเปลี่ยนลักษณะของงานอะไรบางอย่างไปแล้วไม่ถนัดอันนี้ก็ต้องการบริหารจัดการเช่นกันนะครับเรื่องที่4ก็คือจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับเทคโนโลยีต่างๆมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องการการลงทุนต้องการเม็ดเงินในบางส่วนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยครับที่จะเอามาใช้เนี่ยครับก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วครับก็คือเราจะต้องมีการยกระดับความรู้ให้กับบุคลากรนะครับทักษะต่างๆนะครับที่จำเป็นนะครับอาจจะต้องมีการมาทำการรีสกิลกันนะครับมีการอบรมมีการเทรนกันนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องตัวนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีการดึงดูดความสนใจของบุคลากรภายในองค์กรนะครับให้มีความสนใจให้มีการส่วนให้มีความมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเมื่อบุคลากรมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเขาจะมีความภาคภูมิใจนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเนี่ยชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ครับเรามีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะลดการต่อต้านลงไปได้รวมทั้งสร้างเป้าหมายเดียวกันได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือถ้าบุคลากรท่านไหนมีปัญหานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนากลยุทธ์ทางด้านธุรกิจดิจิตอลนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับลูกค้ากลุ่มเดิมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าลูกค้ากลุ่มเดิมของเราเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าไปนะครับเราอาจจะไปได้ลูกค้าในบริเวณใหม่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลก็มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงแรงจูงใจของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลกันนะครับอันแรกสุดเลยก็คือเราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์ IT เข้ามาใช้นะครับอันที่สองนะครับก็คือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับก็คือเราอาจจะสร้างให้ลูกค้านะครับมี engagement มากขึ้นนะครับด้วยการสะสมแต้มนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินในระบบ e-payment ได้นะครับมีระบบ point of sale system นะครับแล้วก็จะมีการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของ e-payment ต่างๆนะครับการติดตามการให้บริการต่างๆนะครับรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับว่าเราจะสั่งสินค้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับมาเก็บสต็อกเอาไว้เป็นต้นนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีโมเดลต่างๆนะครับทางด้าน machine learning เป็นต้นนะครับในการที่เราจะทำนายว่ายอดขายของเราในเดือนต่อไปเนี่ยมันจะมากจะน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของระบบสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสาขาต่างๆอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับก็คือบุคลากรจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีการเรียนรู้กันนะครับบุคลากรอาจจะคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เราไม่ถนัดเนี่ยถ้าเราไปแตะต้องเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายกับองค์กรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องมีการสื่อสารนะครับต้องมีการเทรนนะครับเพื่อให้คุ้นเคยนะครับ
แล้วก็นอกจากบุคลากรแล้วลูกค้าก็เช่นกันนะครับ เหมือนกับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินlow cost airline กันเนี่ยนะครับเราอาจเบื้องต้นซื้อครั้งแรกเนี่ยอาจจะซื้อไม่ถูกนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการล่อใจอย่างเช่นโปร0บาทเป็นต้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยลองคลิกลองซื้อดูนะครับโดยที่คิดว่าถ้ามัน0บาทก็ไม่เป็นไรคลิกผิดก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการให้ความรู้กับลูกค้าไปในตัวนะครับหลังจากนั้นก็คือลักษณะของความไม่เข้าใจภาพรวมของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับบอกเราเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะเกิดการชิ้นงานของเราเนี่ยครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ครับจะพบว่าเมื่อเราทำงานกับชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะไม่เข้าใจภาพรวมว่าไอ้ชิ้นงานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทันทีที่มันพ้นมือของเราออกไปมันจะไปสู่กระบวนการถัดไปอย่างไรบ้างอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างนึงเหมือนกันนะครับในการที่พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยจะไม่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของความเข้าใจในฐานข้อมูลก็เป็นเรื่องนึงนะครับฐานข้อมูลก็คือและวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองนะครับฐานข้อมูลที่นึงกับอีกที่นึงเนี่ยครับอันนี้อาจจะต้องอาศัยนะครับกลวิธีอะไรบางอย่างที่จะให้ข้อมูลมันสอดคล้องต้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเสียแล้วนะครับว่าข้อมูลของเราเก็บแบบนึงข้อมูลของอีกหน่วยงานนึงเก็บแบบนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขาดความร่วมมือของฝ่าย IT และหน่วยธุรกิจนะครับ IT ก็ทำ IT ไปครับหน่วยทางธุรกิจนะหน่วยการขายหน่วยทำมาร์เก็ตติ้งก็ทำไปนะครับโดยที่ IT ก็จะไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยแต่ละส่วนเป็นอย่างไรนะครับนะครับนอกจากนั้นก็คือเราจะต้องลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กรให้ได้นะครับอย่างที่บอกครับทักษะก็มีความจำเป็นนะครับทักษะเราอาจจะให้บุคลากรเนี่ยมีการอบรมสัมมนากันนะครับเพื่อให้เสริมทักษะนะครับในการใช้ IT นะครับส่วนโมเดลทางธุรกิจนี่นะครับเราจะพบว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจค้าปลีกนะครับสื่อสินพิมพ์ต่างๆนะครับอุตสาหกรรมการผลิตการเงินการธนาคารการประกันภัยนะครับโลจิสติกนะครับแล้วก็การแพทย์และสุขภาพเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยโมเดลทางธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในหนังสือก็จะพูดถึงโมเดลทางธุรกิจต่างๆเช่นการลดราคานะครับแล้วก็การเสนอขายสินค้าด้วยราคาที่สูงที่สุดที่สามารถทำได้นะครับเพื่อที่จะลดความล้าสมัยนะครับแล้วก็เติมความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อนะครับอาจจะให้ผู้ซื้อทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วพอใจแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็จะต้องเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนะครับโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับขององค์กรในมิติต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิตอลครับ

สำหรับเรื่องกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในประเทศกันนะครับว่าในประเทศของเราเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนผ่านลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งเรากำลังจะเรียนรู้กันก็คือเป็นองค์กรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเราจะมาดูเรื่องของในภาคธุรกิจบ้างนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปถึงในภาครัฐกันบ้างนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับเรากำลังจะยกตัวอย่างขององค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมกันนะครับในที่นี้นะครับเราบอกว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยครับการซื้อของนะครับหรือว่าการช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเราก็จะช้อปปิ้งออนไลน์เป็นหลักนะครับเหตุผลของการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยครับได้มีการศึกษากันมาแล้วพบว่าเหมือนกับว่าลูกค้าบอกว่าเราสามารถที่จะช้อปปิ้งได้หลายร้านนะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเดินห้างต่างๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมค้าปลีกหรือก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกลยุทธ์หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของนโยบายต่างๆนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเวลาเราเคลมประกันเนี่ยอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยครับซึ่งบางท่านก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าตกใจนะครับแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขั้นตอนการที่เราจะเคลมค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะได้มาซึ่ง

บายทดแทนนี่ก็จะมีความล่าช้านะครับซึ่งความล่าช้าต่างๆเนี่ยเกิดจากลักษณะของเอกสารที่มีมากมายครับแล้วก็การเดินทางของข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมันจะมีลักษณะของคอขวดอยู่นะครับมันงานอาจจะไปกองอยู่ที่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมากเกินไปนะครับมันทำให้มีการเคลมค่าสินไหมไม่ทันต่อความเดือดร้อนนะครับของผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยครับมาลดคอขวดตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือมีกรณีศึกษานะครับเป็นบริษัท Insurtech นะครับซึ่งให้คำปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบของประกันภัยที่เหมาะสมต่อความต้องการนะครับและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาใช้โมเดลอาจจะเป็นโมเดลทางด้าน Machine Learning ก็ได้นะครับในการที่จะระบุว่าประกันภัยแบบไหนนโยบายแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนกันบ้างนะครับถ้าเดินเข้ามาปั๊บคนนี้เป็นผู้ชายนะครับคนนี้ขับรถราคาตั้งแต่1ล้านถึง2ล้านบาทนะครับคนนี้มีลูกสาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเป็นคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถที่จะเอามาตัดสินได้ว่าประกันภัยแบบไหนที่เหมาะสมกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ในหนังสือก็จะมีตัวอย่างของบริษัทรับประกันภัยต่อนะครับหรือว่าเป็นไทรีนะครับก็คือนอกจากที่จะบริษัทประกันภัยทั่วไปเนี่ยจะรับประกันด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบริษัทรับประกันภัยต่ออีกทอดนึงนะครับที่เป็นการลดความเสี่ยงกันไปนะครับซึ่งในหนังสือกล่าวเรื่องของ data driven ไว้นะครับก็คือนโยบายต่างๆเนี่ยครับจะถูกสร้างมันขึ้นมาเนี่ยจากการที่เราดูข้อมูลเดิมเป็นหลักนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าประกอบกับเอามาออกแบบนโยบายของบริษัทนะครับในการที่เราจะเอาใจลูกค้าให้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในหนังสือยกตัวอย่างถึงอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์นะครับก็คือเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนัดหมายแพทย์นะครับอาจจะเล็งเห็นว่าในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยครับอยากจะนัดแพทย์เราอาจจะติดกับแพทย์บางคนใช่ไหมครับเวลาเราจะไปหาแพทย์เราไม่สบายอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมีคนแนะนำว่าไปหาหมอท่านนั้นท่านนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยจะทำอย่างไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะนัดแพทย์ได้นะครับชื่อช้อปปิ้งแพทย์นะครับเราอยากที่จะเจอหมอคนนั้นคนนี้ถ้าหมอคนนั้นไม่ว่างในวันเปลี่ยนหมอได้ไหมอย่างนี้นะครับก็จะดูผ่านแอปพลิเคชันแทนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีApplication Health Link นะครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่สบายเนี่ยครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลักษณะของอาการของเราเนี่ยครับเพื่อที่จะปรึกษาแพทย์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งในนั้นก็จะมีโมเดลทางด้านธุรกิจนะครับก็คือมีการที่เราจะหารายได้นะครับมีการเก็บตังค์จากการให้คำปรึกษาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีนโยบายในการคิดเงินในการที่เราจะเก็บค่าปรึกษาจากลูกค้านะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับซึ่งอันนี้ในหนังสือบอกว่าในบริษัท PTT Global Chemical หรือ GC นะครับแล้วเขาจะแบ่งออก Digital Transformation ออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็น People Transformation อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าบุคลากรต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรนะครับรวมทั้งให้ความรู้ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็คืออันนี้ก็คืออาจจะเสียตังค์ซื้อเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานแบบเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไปสู่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้ได้นะครับหลังจากที่ people เปลี่ยนแปลงแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ business transformation ก็คือเปลี่ยนแปลงลักษณะของการทำธุรกิจนะครับของโมเดลธุรกิจต่างๆนะครับเคยขายของแบบเดิมเคยขายของลูกค้ากลุ่มเดิมอาจจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ไหมนะครับอาจจะมีวิธีการขายแบบใหม่ไหมนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในหนังสือบอกว่ามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า local.bkk นะครับจริงๆเริ่มต้นจากการที่เป็นโฮสเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ให้บริการชาวต่างชาตินะครับแล้วค้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่อาจจะบริโภคสินค้าประเภทอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอาอะไรล่ะคาเฟ่เอาร้านอาหารนะครับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเหมือนคู่ค้ากันนะครับในบริเวณเดียวกันเข้ามาไว้
ในที่เดียวที่เดียวกันเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าเป็นชุดไปนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับในหนังสือยกตัวอย่างธปท.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชวนกันมาให้ใช้การอนุมัติสินเชื่อโดยใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับ alternative data นะครับตัวข้อมูลทางเลือกตัวนี้เหมือนกับเป็นอะไรล่ะเหมือนกับเป็นข้อมูลประเภทอื่นน่ะที่ไม่ใช่ข้อมูลสินเชื่อทั่วไปตัวอย่างเช่นเป็นข้อมูลการจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นนะครับเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ในระดับใดนี่นะครับดูจากข้อมูลทางเลือกต่างๆดูจากเขามีการจ่ายหนี้อย่างด้านอื่นไหมนะครับมีการใช้บัตรเครดิตเป็นอย่างไรนะครับมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างไรเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในภาคธุรกิจนะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างที่เราเห็นไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจเครื่องประดับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นการบินเป็นบริษัทที่เคยผลิตนาฬิกาที่เป็น GPS นะครับตอนนี้ก็มาทำเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพแทนนะครับมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพไปใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทางด้านการบินเยอะๆขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ KFC McDonald's นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าไปก็จะเห็นว่าพนักงานที่ใช้ในการบริการของเราจะน้อยลงนะครับเราสามารถสั่งอาหารได้ผ่านผ่านหน้าจอนะครับของเขานะครับรวมถึงรับอาหารหน้าเคาน์เตอร์นะครับลดการสัมผัสนะครับรวมถึงการจ่ายค่าบริการจ่ายค่าสินค้าผ่านระบบe-payment ต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เราก็จะใช้เงินสดค่อนข้างน้อยมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจประเภทอื่นๆนะครับอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับ 7-Eleven ต่างๆนะครับก็จะมีการชักชวนให้ใช้ให้สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็จะใช้การจ่ายเงินด้วยระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นความสำเร็จของประเทศเราอย่างนึงเลยจริงๆนะครับที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วของเราเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ทางด้านอะไรล่ะการใช้สังคมไร้เงินสดเนี่ยครับของเราค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าพอสมควรนะครับในหนังสือยกตัวอย่างอีเกียด้วยนะครับที่เป็นการสร้างระบบการวางสินค้าในบ้านลูกค้านะครับเราเห็นโต๊ะตัวนึงเนี่ยครับเราอยากรู้ว่าโต๊ะตัวนี้มันเหมาะสมกับบ้านของเราหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีการจำลองนะครับรูปร่างหน้าตาของห้องนอนของเราขึ้นมาแล้วก็เอาโต๊ะตรงนี้ไปวางว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนของห้องนอนของเราเป็นต้นนะครับส่วนในภาครัฐนะครับมีการจัดตั้ง DGA นะครับเป็นหน่วยงานที่ควบคุมลักษณะของนโยบายต่างๆของ DGA นะครับเพื่อของรัฐนะครับที่เราจะแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับในอนาคตเนี่ยครับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะถูกแชร์ไปที่หน่วยงานของรัฐต่างๆมากมายนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องผ่านการรับรองการคอนเซนต์ต่างๆการอนุญาตต่างๆของเราเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับซึ่งทำให้ตรงนี้ครับการประเมินดัชนีคอร์รัปชันเพอร์เซปชันของไทยดีขึ้นนะครับในหนังสือบอกว่าดีขึ้น10อันดับนะครับนอกจากนั้นเรื่องของ e-participation นะครับซึ่งวัดจากใน UN e-government index เนี่ยก็เพิ่มขึ้น10อันดับเช่นกันนะครับแสดงว่ากลไกทางด้านรัฐของเราก็ส่งเสริมการทำ digital transformation พอสมควรเช่นกันนะครับนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของภาครัฐนะครับในการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับสำรองข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีกฎหมาย e-government นะครับมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงการกฎหมายใหม่ของเรานะครับกฎหมายเรื่อง PDPA ของเรานะครับมีการระแวดระวังข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับครับทั้งหมดก็คือเป็นตอนที่2ของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลในประเทศของเราครับครับสำหรับเรื่องของกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่3นะครับจะเป็นกรณีศึกษาองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในต่างประเทศกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะมาดูกัน2รูปแบบนะครับก็คือองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็องค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับในหนังสือเนี่ยจะมีเรื่องขององค์กรในภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคสังคมอยู่ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรในภาครัฐกับภาคสังคมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐเป็นหลักนะครับรวมถึงการส่งเสริมทางด้านสังคมต่างๆนะครับให้เข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในรายการของเราก็คือเราจะพูดกันในสองส่วนเป็นหลักนะครับ
ในส่วนแรกนะครับก็คือจะขอพูดถึงองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมก่อนก็แล้วกันนะครับในหนังสือยกตัวอย่างเป็นร้านค้านะครับบริษัทเทสโก้ในประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับที่ทำให้พฤติกรรมของการช้อปปิ้งเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเทสโก้ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้ระบบร้านค้าเสมือนจริงนะครับโดยที่บอกว่าเหมือนกับว่าจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยครับจะซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับระหว่างทางที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปตั้งนะครับเป็นหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอเสมือนจริงนะครับที่เห็นในภาพตรงนี้อาจจะไม่ใช่สินค้าจริงๆนะครับแต่จะเป็นรูปภาพที่เรียนแบบเป็นเหมือนเชลฟ์เป็นตู้แช่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับหรือว่าจะสแกนจ่ายเงินนะครับหรือว่ามีการช้อปปิ้งก่อนหน้าที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วหลังจากครับก็จะมีการส่งสินค้าต่างๆเนี่ยครับไปที่บ้านของลูกค้านะครับรวดเร็วทันใจนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้ครับจะทำให้อะไรล่ะเขาบอกว่าเทสโก้ประเทศเกาหลีใต้ก็จะเหมือนกับพ้นวิกฤตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาประเด็นที่2ที่ในหนังสือพูดถึงก็คือลักษณะของแอปพลิเคชัน Uber นะครับซึ่งทุกท่านจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า Uber เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนกับเราจะอะไรล่ะฮะสั่งรถใช่ไหมครับว่าจ้างรถนะครับเพื่อที่จะให้ไปส่งที่นั่นที่นี่นะครับUber บอกว่ามันมีไปจับมือนะครับกับ Xiaomi นะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นลูกค้าของ Uber เนี่ยครับจะสามารถสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Xiaomi ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Uber นะครับซึ่งเป็นกรณีพิเศษนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้1วันก่อนวางจำหน่ายในเว็บไซต์ของ Xiaomi อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รับเป็นลักษณะของการร่วมไม้ร่วมมือจับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับXiaomi อาจจะบอกว่า Uber มีลูกค้ามีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เข้าถึงลูกค้าได้เป็นส่วนใหญ่นะครับการที่จะให้ลูกค้านะครับมาซื้อโทรศัพท์ Xiaomi โดยที่ใช้ลักษณะของแอปพลิเคชันของตนเองเนี่ยอาจจะไม่ทันการนะครับก็ไปจับมือกับ Uber นะครับส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับในหนังสือยกตัวอย่างของบริษัทประกันภัยของเนเธอร์แลนด์นะครับที่แก้ปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรมประกันภัยไปได้นะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอย่างที่บอกครับการเคลมค่าสินไหมทดแทนต่างๆหรือการที่เราจะเลือกpolicy ของการประกันภัยให้ตรงใจกับลูกค้านะครับอันนี้ก็อาจจะใช้โมเดลนะครับหรือใช้ IT เข้ามาช่วยนะครับในการที่เราจะลดคอขวดต่างๆแล้วก็แนะนำสินค้าหรือนโยบายการประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับส่วนที่3จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการแพทย์ในต่างประเทศนะครับในหนังสือยกตัวอย่างการบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งอันเนี้ยที่สำคัญเลยก็คือมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับเป็นการแชร์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแล้วเรามีประวัติที่มีการหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่1นะครับแล้วเราบอกว่าเราจะย้ายนะครับหรือว่าไปหาคุณหมอในอาการถัดไปในโรงพยาบาลอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณหมออาจจะสามารถที่จะดูประวัติการรักษาหรือประวัติผู้ป่วยครับที่ถูกแชร์มาจากโรงพยาบาลแรกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแชร์ข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับคนไข้ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้การ อะไรล่ะเหมือนกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคนไข้ด้วยนะครับข้อมูลไหนที่ถูกแชร์แล้วเหมาะสมข้อมูลไหนที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการยกตัวอย่างโรงพยาบาลของเคมบริดจ์นะครับที่ใช้ IT แล้วก็ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการแชร์ข้อมูลนะครับร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตครับในหนังสือยกตัวอย่างบริษัทชไนเดอร์นะครับที่แต่เดิมเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตเหล็กนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เสริมด้วยเทคโนโลยี IoT หลังจากเหล็กเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็เสริมด้วยเทคโนโลยี IoT ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของบริษัทธุรกิจพลังงานนะครับอย่างเช่นซีเมนต์นะครับหรือว่าออสเทดนะครับที่แต่เดิมเนี่ยสำรวจและผลิตอย่างเดียวนะครับหลังๆก็จะมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนนะครับ
นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน iTourso นะครับที่เราไปเที่ยวเกาหลีใต้กันนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการเงินนะครับ Asian Bank และ JP Morgan อันนี้เนี่ยในหนังสือยกตัวอย่างที่สำคัญก็คือการที่เราจะเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าต่างๆนะครับนโยบายการลงทุนต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายนะโดยใช้โมเดลที่เราผลิตขึ้นมาเป็นหลักนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจนะครับเหมยท้วนนะครับก็ใช้หลังจากที่ล็อกดาวน์แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารเป็นแอปพลิเคชันสั่งซื้อเวชภัณฑ์นะครับนอกจากนั้นก็จะมี Netflix นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบการดูวิดีโอของเราไปตลอดกาลนะครับอาลีบาบาเป็นต้นนะครับAmazon นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นร้าน

ขายหนังสือนะครับหลังๆเนี่ยก็คือจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาแนะนำบริการและสินค้ากับลูกค้านะครับจนกระทั่งติดอันดับฮิตยอดฮิตไปนะครับในอเมริกาครับทั้งหมดก็คือกรณีศึกษาขององค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในต่างประเทศนะครับ

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอ้กิติพันธ์นาคมงคลนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาที่สวนกระท้อนห่อคุณสิริพันธ์ครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถ้าพูดถึงเมืองนนทบุรีนะครับที่แห่งนี้ครับเป็นที่ที่มีผลไม้มาอย่างยาวนานครับโดยเฉพาะทุเรียนแต่ใครจะรู้ว่าที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งผลไม้ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือกระท้อนห่อนั่นเองครับถือว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะครับที่เป็นผลไม้เกิดขึ้นในเมืองร้อนและเชื่อกันว่าต้นห่อนี่แหละครับมีอายุมากว่า100กว่าปีที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีถิ่นกำเนิดที่นี่ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะไปรู้กันว่ากระท้อนห่อที่จังหวัดนนทบุรีนั้นตั้งอยู่ที่ไหนและทำไมนนทบุรีถึงปลูกกระท้อนได้ไปติดตามกับน้องกรีนครับในช่วง Green View

คุณผู้ชมเมืองนนท์ได้ชื่อว่าปลูกผลไม้รสชาติอร่อยล้ำทั้งนี้เพราะเมืองนนท์ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำท่วมถึงนะครับซึ่งก็มีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มดินเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ำพัดพามานั่นเองพื้นดินที่นี่จึงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับเหมาะแก่การทำสวนผลไม้ชาวเมืองนนท์จึงมีอาชีพทำสวนผลไม้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วล่ะครับทำสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับผม

0: จากกำเนิดพันธุ์กระท้อนดั้งเดิมชาวสวนเมืองนนท์ก็ได้พยายามขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆจนทำให้กลายพันธุ์ไปจากเดิมนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อขึ้นมาอีกมากมายกว่าร้อยพันธุ์ทีเดียวจนมาถึงพันธุ์หุยฝ้ายน้องกรีนจะพาไปยังสวนกระท้อนห่อคุณสิริพันธ์บุญชำอยู่ที่ซอยท่าอิฐตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับไปดูกันเลยครับว่าสวนที่นี่เป็นอย่างไร
1: สวนกระท้อนห่อคุณสิริพันธ์นับเป็นสวนกระท้อนแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีเดิมปลูกทุเรียนมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนน้ำท่วมในปีพุทธศักราช2538ทุเรียนตายทั้งหมดคุณสิริพันธ์จึงหันมาปลูกกระท้อนเนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยากกินกระท้อนก็ไม่ได้กินและอีกเหตุผลหนึ่งคือไม่ต้องการแข่งขันกับผลไม้อื่นและคนที่ปลูกกระท้อนเริ่มหดหายเนื่องจากกระท้อนต้องนำมาห่อชาวสวนจะเบื่อการห่อกันจึงเริ่มถอดใจกันหลายลายซึ่งจริงๆแล้วกระท้อนโดยธรรมชาติต้องห่อเพื่อให้สีสวยและเปลือกนุ่มทำให้รสชาติหวานหอมตอนนี้เราติดตามคุณเอ้ไปชมสวนกระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์กันก่อนนะครับ
2: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมยืนอยู่ในสวนกระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์บุญธรรมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับพี่พันธ์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมต้องขอเรียกพี่พันธ์เนาะ
3: ครับได้สะดวกครับ
2: ก่อนอื่นเลยครับผมอยากทราบว่าทำไมถึงจังหวัดนนท์เนี่ยถึงปลูกกระท้อนได้ครับแล้วก็มีรสชาติอร่อย
3: คือมันเป็นพื้นที่ดั้งเดิมเขาปลูกกันมาประมาณ100ปีได้ประวัติมันจะมีพันธุ์เป็นแบบพันธุ์พื้นเมืองลูกเล็กอ่ะไอ้นี่น้ำมันท่วมอะไรมันหายสาบสูญไปหมดแต่จังหวัดนนท์เนี่ยเขาได้จดเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้3อย่างคือ1ทุเรียนนนท์2กระท้อนห่อแล้วก็3เครื่องปั้นดินเผาของปากเกร็ด
2: เรียกได้ว่าผลไม้ก็คือมีทั้งทุเรียนแล้วก็
3: กระท้อนห่อ
2: ก็มีชื่อทั้ง2อย่างเลยใช่มั้ยครับ
3: จดเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เครื่องหมาย GI
2: ลักษณะทางภูมิศาสตร์นี่คือดินดีหรือว่าไง
3: คือมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยที่เขาจดเนี่ยมันเป็นพื้นที่บางกลางเขาก็ใช้ชื่อคำว่ากระท้อนห่อบางกลางแต่ในจังหวัดนนท์อำเภอเมืองเนี่ยมันพื้นที่มันถึงกันเราเป็นแบบพื้นที่ดินแบบร่องสวนยกร่องอ่ะมันจะทำให้ธาตุอาหารในทั้งร่องเนี่ยเราสาดเรียนมาหมดหน้าเนี่ยมันจะทำให้รสชาติเนี่ยดีกว่ากระท้อนตามไร่ที่เขาปลูกเป็นพื้นที่ราบอ่ะมันจะไม่มีเลนมีธาตุอาหารมาสะสมแต่ละปีมันจะให้รสชาติเนี่ยหวานแตกต่างออกไปเลย
2: แสดงว่าตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน100ต้น
3: 100ต้นนะ
2: แล้วก็เป็นปุ๋ยฝ้ายหมดเลย
3: เป็นปุ๋ยฝ้ายหมดเลย
2: โอ
3: ้โหคือเอกลักษณ์ของปุ๋ยฝ้ายเนี่ยคือลูกเขาจะแป้นเป็นทรงแป้นอย่างนี้นะแล้วก้อนเขาจะบ่อมก้อนตรงนี้จะบ่อมแล้วเวลาสังเกตกระท้อนที่แก่จัดเนี่ยก้อนเนี่ยจะหมดสีเขียว
2: อ๋อตอนแรกมีสีเขียวอยู่ใช่มั้ยครับ
3: คือมันอยู่บนต้นเนี่ยมันเป็นจุดที่รับแสงน้อยที่สุดเขาก็จะเหลืองช้าแต่ถ้าก้นเขาหายเหลืองเนี่ยคือ
2: สุกหมดแล้ว
3: สุกหมดแล้ว
2: ครับ
3: 100% แล้วแล้วก็หูใบเนี่ยหูใบเนี่ยเขาจะชิดเนี่ยหูใบเขาจะชิดกันถ้าเราดูลักษณะใบจะไปซื้อต้นมันยังไม่มีนะแล้วท้องใบเขาจะคายแบบกำมะหยี่มือลูกด้วยมันจะเป็นต่างกำมะหยี่หูใบจะชิดเนี่ยลักษณะเด่นของปุ๋ยฝ้ายอันนี้ส่วนผมส่งตรวจ DNA ด้วยนะ
2: ครับ
3: อันนี้มีอาจารย์ที่มหาลัยสุโขไม่ใช่ที่ลาดกระบังอ่ะคิงมงกุฎไร่กระบังเขาทำวิจัยเขาไปตรวจให้มันก็เข้ากลุ่มเป็นปุ๋ยฝ้ายแต่ก็เราวัดค่าความหวานอะไรออกมาหมดแล้ว
2: คุณผู้ชมครับจากที่ได้คุยกับพี่พันธ์ไปนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์ครับสามารถที่จะปลูกกระท้อนพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายได้ซึ่งก็เป็นกระท้อนที่ผลใหญ่ลูกป้า นะครับแล้วก็ก้นบุ๋มซึ่งการที่จะกินกระท้อนที่สุกได้ที่นี่นะครับทางก้นของเขาเนี่ยสีเขียวก็จะหายไปครับให้เป็นสีเหลืองทองอย่างนี้นะครับก็สามารถกินได้รสชาติหวานหอมอร่อยนั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้คุยกับพี่พันธ์ในเรื่องของสาเหตุที่ทำไมถึงปลูกกันไปแล้ว
3: ครา
2: วนี้ครับในช่วงต่อไปผมอยากจะให้พี่พันธ์พาเข้าไปข้างในว่าสวนแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจอีกครับ
3: ถึ
2: งการห่อจะเป็นยังไงในช
3: ่
2: ว
3: งไปติดตาม
2: กรีนช็อตครับไปครับพี
3: ่เชิญครับ
2: พันตอนนี้เหมือนว่า จำลองเหตุการณ์เลยตอนที่ได้กิ่งพันธุ์ต้นแรกมา
3: ก็ย้อนหลังไป6ปีเราจะได้กิ่งพันธุ์มากิ่งที่ผมซื้อมาว่ากิ่งพันธุ์เนี่ยคือผมเน้นก็คือ1เป็นกิ่งติดตาเราต้องกระท้อนเนี่ยเราปลูกลงใช้กิ่งติดตามันจะทำให้มีกิ่งแต่งกระดินขึ้นไปแล้วก็มีรากแก้วแล้วก็คือสายพันธุ์จะไม่เปลี่ยนเราได้กิ่งติดตามมาแล้วก็มาฟันดินเป็นกระทะฟ้ามอย่างเงี้ยให้ปูนดินขึ้นมาเนี่ยฮะปูนดินเป็นกระทะ
2: ฟ้าม
3: ให้เป็นกระทะแล้วก็แหวกแล้วก็เอานี่ปลูกลงไปปลูกแล้วก็ฟันดินกรอบยับยับกระท้อนนี่อย่าไปขุดหลุมลึกแล้วฝังลงไปนะฮะ
2: ทำไมล่ะครับ
3: น้ำมันจะขังแฉะแล้วตายกระท้อนนี่จะกลัวแฉะตายแ
2: ห้งไม่เป็นมันนูนขึ้นมาเป็น
3: ทำเป็นแบบลักษณะเหมือนกระทะฟ้
2: าม
3: แล้วก็แหวกกลางแล้วก็เอาแกะถุงออกก่อนนะแล้วก็วางไปแล้วก็ฟันดินล่อมขึ้นมาแล้วก็เอาไม้เนี่ยปักข้างตาไว้เพื่อเวลานกมันมาเกาะเนี่ยมันจะเกาะที่ไม้มันไม่เกาะที่กิ่ง
2: ที่ข้างบนก่อน
3: ถ้ามันเกาะที่กิ่งเนี่ยตามฉีกไปมันก็เสียไปเลย
2: จะหักได
3: ้แล้วก็ไม้นี่มันจะไม้นี่ก็เป็นโดยธรรมชาติต้นไม้มันจะแข็งพอมีอะไรสูงกว่ามันจะแข็งโตขึ้นมาม
2: าพูดถึงการดูแลรักษาครับพี่ปันต้องดูแลรักษายากไหมคร
3: ับ ก็คือกระท้อนเนี่ยเราก็รดน้ำอย่าให้แฉะเปียกแล้วก็แห้งอย่าให้น้ำขังอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือถ้าเราขุดหลุมปลูกเนี่ยรดน้ำเป็นน้ำมันจะขังและแฉะ
2: ขังเข้าไปข้างใน
3: หนึ่งไม่ตายแต่ไม่โตอย่างที่สองคืออาจจะตายไปเลยแต่ถ้าเรายกโคกเป็นกระทะฟ้ามเนี่ยเราลดไปมันแฉะแล้วก็มีโอกาสน้ำตกลงไปได้แล้วก็ท้อนเนี่ยรากเขาเป็นรากผิวดินมันจะหากินผิวดินไปเรื่อยมันเหมือนกับก้นถุงมันอยู่กับผิวดินมันก็จะไปเรื่อยไอ้รากแก้วมันก็ลงไปแล้วแนะนำอย่างเวลาปลูกเราอย่าไปซื้อต้นใหญ่มาเพราะต้นใหญ่เนี่ยเราอยู่ในถุงเนี่ยรากมันขดอยู
2: ่
3: พอเรามาปลูกปุ๊บรากมันก็ไม่ไปไหนแล้วพอเรามีลูกโอนเราปลูกก็ต้นนึงมีสักสิบกว่าใบก็พอสูงแค่50เซนกับปลูกนี่ก็ประมาณ6เดือนแล้วเนี่ยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีห่อแล้วก็สังเกตว่าสียังไงเป็นยังไงแต่วันนี้ที่เรามาถ่ายทำเนี่ยกระท้อนมันเริ่มแก่แล้วมันจะมีลูกเขียวยากเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู
2: เดี๋ยวไปดูต้นนู้นกันดีกว่าพี่พันธ์ว่าวิธีการห่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่พันธ์สอนผมด้วย
3: ไป
2: ก
3: ัน
2: เลยครับ
3: ครับวันนี้เราจะสาธิตการห่อกันแต่สีนี่ไม่ใช่ห่อสีเหลืองนะถ้าเราห่อสีเหลืองนี่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันเยอะคือหนึ่งวันทองมันต่อยไปแล้วแล้วเราไปห่อมันก็ร่วงแล้วต้องห่อจนกลายเป็นสีเขียวการห่อเราก็ใช้ถุงปูนเนี้ยถุงเป็นกระดาษถุงปูนเนี้ยอันนี้เราสั่งมาที่เด็ดคือกว
2: ้
3: าง25ยาว30
2: ครับผม
3: แล้วเราก็เดินตะเข็บใช้จักรเย็บอันนี้เพื่อประโยชน์เวลามันห่อเนี่ยมันโดนฝนถ้าเราทากาวมันจะหลุดแล้วก็เสียแล้วเราก็จะเว้นรูไว้รูนึงเพื่อน้ำเดรนเวลาน้ำมันขังไว้ในนี้มันจะออกได้แล้วก็ใช้ถุงเนี่ยห่อแล้วก็สวมเข้าไปทางด้านล่างเนี่ยสวมเนี่ยพอสวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รวบเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย
2: ก็คือทำไม่ให้น้ำเข้า
3: พับแล้วเราก็แม็กเย็บ
2: ครับผม
3: นี่ครับเสร็จแล้วครับ
2: นี่คือห่อไม่ยากนะฮะแล้วการห่อนี่มีกี่ประเภทอะพี
3: ่คือการห่อเนี่ยอย่างนี้ลักษณะนี้ก็คือมันอยู่เตี้ยเรายืนถึงแล้วก็ห่อด้วยมือ
2: เราก็เอามือห่อได
3: ้ห่อด้วยมือห่อยืนกับดินห่ออย่างที่สองถ้าคนรับจ้างมาเขาจะมีบันไดก็เป็นบันไดปีเนียมเนี่ยฮะแล้วก็แพะขึ้นไปผูกเชือกแล้วก็ปีนขึ้นไปห่ออย่างเงี้ยแล้วอย่างที่3เนี่ยคือหลังจากที่เขาห่อด้วยบันไดแล้วเนี่ยมันจะหลง
2: คือระดับ2ก็เอาบันไดห่อได
3: ้บันไดเขาจะห่อแต่เนี่ยมันจะมีหลงเลยมันจะมีหลงแล้วเราใช้ที่ดีดเอา
2: ที่ดีดนี่เป็นยังไง
3: ไม้ดีดแล้วก็ใช้ท่อ PVC ขนาด4นิ้วยาว25เซน
2: ครับ
3: แล้วก็เจาะรูเชือกร้อยค่ะสำหรับเป็นตัวดีดลั่นหนังแล้วก็ยึดน็อตติดกับดั้มนี่มันก็แข็งหลักการก็คือเราใช้หนังยาง3เส้นนะฮะเนี่ยหนังยาง3เส้นหนังวงเล็กนะ3เส้น
2: ร
3: ัดเข้าไปที่ฝาเนี่ยทับเชือกนี่ไว้เนี่ยทับเชือกนี่ไว้เวลากลไกคือเวลามันกระเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้หน้าสั้นหลังยาวเนี่ยดึงเชือกมันก็จะดิดขึ้นมา
2: อ
3: ันนี้เราจะเอาจริงได้ในสาธิตแล้วนะ
2: ครับ
3: ก็ใช้หนังยาง3เส้น
2: ที่3เส้นคือจะให้แน่นใช่มั้ยฮะ
3: เพื่อให้มันหนึ่งมันแน่นแล้วก็เป็นเกียร์มันจะทําให้วิ่งคล่องถ้าเส้นเดียวเนี่ยมันจะหุบไม่ทันเนี่ยบางทีมันก็ด้านมันจะกระดาษมันจะแข็งกว่ามันจะด้านเราใช้3เส้นแล้วลากเข้าไปแล้วก็เอาถุงห่อ
2: ให้ทางนี้อยู่ตื้นหน่อย
3: ให้ทางนี้ตื้นนะทางนี้ทับเชือกมันจะเชือกมันจะกระตุกพร้อมแล้วก็เอาถุงกระดาษถุงอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เราพับครึ่งใส่เข้าไปแล้วก็คลี่ปากมาประมาณ1นิ้วนี่ฮะคลี่ปากประมาณ1นิ้วแล้วก็ทําขอบไว้อันนี้ก็พร้อมห่อแล้วความสำคัญอย่าให้เชือกเราอย่าเหยียบอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะห่อลูกเนี่ยนู่นนี่ปลายกิ่งนะ
2: สมมติว่านู่นสูงสุดเลย
3: นี่แหละกิ่งแต่ลักษณะสีนี่ต้องเป็นเน้นว่าเป็นสีเขียวนะแล้วก็ครอบไปเหมือนเนี่ยฮะแล้วก็ตกเชือกนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วการห่อแล้วก็ปลดออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับลูกที่เนี่ยสังเกตได้ถ้าเป็นหนังรัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเราห่อด้วยวิธีนี
2: ้
3: วันนี้เราจะมาสาธิตการเก็บการเก็บเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้เราก็คือใช้ไม้ไผ่เหลาทำเป็นง่ามปักเป็ดเงี้ยแล้วคีบคั่วเข้าไปแล้วหักนะเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยลักษณะที่เราสอดลงมาก็จะคีบติดลงมาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็บิดป๊อกลงมาก็จะเก็บลงมาอันนี้มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณไงการเก็บกระท้อนเนี่ยต้องหักกิ่งมันลงมาด้วยเพื่อเวลาเขาแตกมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีดอกต่อคือหักกิ่งให้ด้วนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเขาเฉาเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูเนี่ยดูอันนี้ลูกเนี้ยเรา
2: คือสุกแล้วใช่ไหม
3: เราจะดูจากสีถุงสีมันจะมีสีเข้มก็คือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเข้มอันนี้คือมันโดนแดดเลียสีเยอะแล้วเราจะดูว่ามันสีมันเนี้ยมันน่าจะใช้ได้แล้วแล้วก็สอยแล้วก็มาเสียบเข้าไปเสียบไปลึกๆเลยแล้วก็บิดนะ
2: บิดให้หักเลย
3: นิดเดียวเนี่ยมันก็จะติดออกมาแล้วเดี๋ยวมันปลดนะปลดเวลาปลดก็คือพลิกให้ตรงเวลาบิดเนี่ยคือมันจะล็อกแล้วไอ้นี่มันจะโดยธรรมชาติ
2: มันจะล็อกพอดีของ
3: มันจะล็อกหนีบไว้แต่เราการมันรูดอย่างนี้เรายกอย่างนี้เวลาปลดเรายืนตรงไหนก็ดึงออกมาดึงออกมาเนี่ยเรามาดูก่อนเนี่ยสองแม็กนี่เป็นสัญลักษณ์แล้วมันน่าจะเป็นรุ่นก่อนแล้วก็เก็บกระท้อนเหมือนอย่างที่บอกเหมือนกันตาบอดนี่ใช้ได้สีส้มก้อนหมดเขียว
2: ใช
3: ่ก้อนบอม
2: ครับ
3: อันนี้เก็บได้แล้วอาจจะลองสอยดูไหมฮะ
2: ได้ครับ
3: เสียบไปลึก
2: ลูกไหนครับผม
3: ลูกไหนก็ได้เสียบได้เลย
2: ได้หมดเลย
3: นี่แกเนี่ยต้องเห็นตาผมยาวผมจะได้เปรียบกว่าจับไปลึก
2: บิดนะฮะ
3: ลึกก่อนลึกบิดทางขวาดังป๊อกแล้วอย่าไปหมุนไม้กลับดึงกลับ
2: มันจะหล่นใช่ไหมฮะ
3: ดึงสาวกลับมาแล้วก็บิดไม้กลับปุ๊บมาแล้วดึงออกแล้วแกดูแกถึงก้อนบอม
2: ใช่เลย
3: อันนี้ไม่มีกระท้อนผมแกะมาทานได้รับประทานได้เลยนี่
2: จากที่ผมชิมมาแล้วเนี่ยครับต้นตำรับเนี่ยก็ยังหวานอยู่นะครับแล้วก็รสชาติดีมากๆเลย
3: ครับ
2: เอาละครับก่อนที่จะไปถึงช่วงกรีนไอเดียครับอยากให้พี่พันนะครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงคนที่อยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่ามาซื้อกระท้อนที่แห่งนี้ครับ
3: ยินดีครับคือสวนเราเนี่ยเราเป็นสวนเปิดคือกระท้อนถ้าจะมาที่มีผลผลิตจะมาชิมผลผลิตก็ต้องเดือนมิถุนาถึงที่เดือนกรกฎาคมแต่ถ้าจะมาซื้อกิ่งพันธุ์ก็หลังกรกฎาคมไปแล้วคือว่าฝนไม่ลงก็จะไปปลูกกันกิ่งพันธุ์ของเราก็เป็นพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายแท้ๆแล้วก็เป็นกิ่งติดตาคือไปปลูกนี่ผมรับประกันเลย3ปีออกลูกได้ผลมันจะไว
2: คือถ้าจะมาดูดอกออกก็มาเดือนช่วงมกรา
3: ช่วงเวลากุมภา
2: ถ้าจะมาดูห่อ
3: ช่วงห่อก็เมษา
2: คร
3: ับ
2: ถ้าจะมาดู
3: ผลผลิตก็มิถุนายนกรกฎาค
2: มถ้าจะมากินก็เดือนนี
3: ้มิถุนายนกรกฎาคมตอนนี้ฮะถึงขึ้นกรกฎาคมเลยครับตอนนี้ผลผลิตกำลังออกเต็มที่เลยครับ
2: แล้วติดต่อได้ที่ไหนครับ
3: เบอร์โทรผมมีเบอร์เดียวครับ089
2: ครับ
3: 812 1022ผมสิริพันธ์ครับอยู่ที่สวนตลอดครับ
2: ครับยินดีครับวันนี้มาที่สวนทั้งทีครับเจอกระท้อนด้วย
3: ครับ
2: เดี๋ยวมาดูกันว่ากระท้อนแห่งนี้กระท้อนเนี่ยจะเอาไปทำอะไรกินได้บ้าง
3: อ๋อกระท้อนนี่หลังจากที่เราทานสดเนี่ยเราเก็บสดไปมันก็จะมีแบบที่มันหล่นในห่อเนี่ยคือมันแก่จัดแล้วเราเก็บไม่ทันมันหล่นไปแล้วก็จะเก็บเอาไปแปรรูปวันนี้เราจะเน้นเรื่องทำเป็นของหวานเพราะว่ากระท้อนมันห่อแล้วมันอร่อยเต็มที่แล้ว
2: แต่อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นของหวานอะไร
3: เดี๋ยวเรามาเก็บไป
2: ตอนนี้เข้าไปในช่วงกรีนไอเดียครับ
1: กระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์สามารถนำมาแปรรูปเป็นกระท้อนลอยแก้วและกระท้อนหยีสดซึ่งมีวิธีการทำเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ
4: ก่อนอื่นเราเตรียมเลยค่ะน้ำเปล่าผสมเกลือนะคะพอประมาณค่ะต่อด้วยเรามาหั่นกระท้อนกันเราหั่นกระท้อนแช่น้ำเกลือเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงให้มันกลมกลืนให้มันเนี่ยแล้วก็เราก็จะแจงขั้นตอนที่2นะคะเพื่อจะทำน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะใส่เกลือไปนิดหน่อย1ช้อนค่ะต่อจากนั้นก็ใส่ใบเตยเพื่อให้มันหอมนะคะแล้วเราก็ไปยกขึ้นตั้งเตาคนให้มันเดือดพอเดือดสักพักหนึ่งเราก็ทิ้งไว้วางไว้เนี่ยต่อจากนั้นวิธีที่3 ขั้นตอนที่3เราจะมาล้างเนื้อกระท้อนกันเนื้อกระท้อนนี่คะเราต้องล้างสัก3น้ำค่ะนะเพื่อให้เกลือที่เราแช่ไว้เนี่ยให้มันออกนะคะพอเราล้างเสร็จเราจะมีเคล็ดลับค่ะหรือว่าเคล็ดไม่ลับก็ได้คือ1เราจะต้องเอาเนื้อกระท้อนเนี่ยจากที่ล้างแล้ว3ครั้งเนี่ยมาบีบบีบยิ่งแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะแล้วเราก็มาลอยลอยใส่ในเนี่ยแต่ต้องรอให้น้ำเชื่อมนี้มันไม่ถึงกับเย็นนะฮะให้อุ่นๆให้อุ่นๆแล้วเราใส่เข้าไปมันจะเป็นอะไรที่มันลงตัวเลยค่ะพอออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะสีสวยเราไม่ต้องไปใส่สารอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เวลาเราจะรับประทานเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะ
3: อันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะฮะการปอกเราก็ปอกเหมือนกันปอกให้เปลือกมันหนาเป็นชั้นหนึ่งฮะปอกปอกเปลือกขั้นแรกก่อนนะนี่ถ้าคนใจไม่เย็นทำไม่ได้อย่างนี้ฮะเมื่อก่อนผมเด็กๆดูคุณยายปอกผมทำไม่ได้ยาวขนาดนี้ก็ปอกเปลือกออกมาแล้วอันนี้เราก็จะใส่ที่แดงๆออกเทคนิคมันก็มีอยู่นิดนึงคือเราปาดตรงนี้ปาดหัวปาดท้ายนี่เราจะเห็นแนวทางนี้กันเราจะเห็นแนวเม็ดแล้วนะฮะแนวเม็ดนี้เราก็จะซ้อมาการที่เราทานเนี่ยเราจะทานดูดเม็ดแล้วก็ซ้อให้ชิดเม็ดมันจะออกมาเป็นปั้นนะฮะ

0: ปุ๋ยมันจะติดมากับเปลือกเลยทีนี้เราก็เอามาหั่นเนี่ยเราก็หั่นตามยาวเนี่ยเนี่ยครับหั่นปุ๋ยมันก็จะติดมากับเปลือกอยู่ในนี้ด้วยกันอันนี้เราไม่ต้องไปแช่เกลือแช่อะไรเลยนะรีบทำเลยเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะคือเป็นทัพเพอร์แวร์ใส่ตามแนวนอนเนี่ยอันนี้หัวท้าที่เราตัดแล้วก็จะใช้ได้อีกนี่มันเสียแล้วก็ทิ้งไปเราจะเอากระท้อนที่มันแบบตำหนินิดๆหน่อยๆไงที่เราไม่ผ่านเอาไปขายเงี้ยแล้วก็มาแปรรูปครับเมื่อเราได้เราจะวางให้ได้ตำแหน่งนี้ชั้นหนึ่งเราก็จะเอาที่มันมีเม็ดด้วยคนชอบเม็ดเรากินไม่ได้ก็เอามาใส่ไว้เราจะใช้ได้หมดเลยฮะครับเราใส่ได้ชั้นหนึ่งเราก็จะโรยต่อไปขั้นตอนต่อไปฮะเนี่ยเราทำอย่างนี้ชั้นหนึ่งเราก็จะโรยสดๆเลยไม่ต้องอะไรก็เอาน้ำตาลทรายค่อยๆโรยไปแล้วก็น้ำตาลทรายทัก2 ช้อนต่อชั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนิดหน่อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลกับกันน้ำตาลเยอะแล้วก็ชั้นหนึ่งแล้วก็ทำอย่างนี้สลับอีกชั้นหนึ่งครับพอเสร็จแล้วเราก็เข้าห้องฟรีซเก็บเลยปิดฝาให้หนึ่งแช่เข้าห้องฟรีซเนี่ยครับเอาไว้1 คืนแช่เย็นเข้าห้องฟรีซไว้แล้วมันก็จะรสชาติมันจะกลมกลืนขึ้นมาระหว่างน้ำตาลเกลือแล้วก็ความหวานของหอมของกระท้อน
1: กระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์นอกจากจะนำมาแปรรูปเป็นกระท้อนลอยแก้วและกระท้อนหยีสดแล้วยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้อีกหลากหลายเลยนะครับอย่างแกงคั่วกระท้อนหอยแมลงภู่รสชาติกลมกล่อมหอมกระท้อนคุณผู้ชมลองไปทำทานกันได้นะครับ
2: น้องๆครับกระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายแบบยกร่องโดยมีเทคนิคการปลูกก็คือให้ใช้กิ่งติดตานะครับแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันด้วยแถมยังไม่ใช้สารเคมีมีการนำโครงการแก้มลิงมาปรับใช้ในสวนนอกจากนี้ก็ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสวนแห่งนี้ด้วยครับซึ่งคุณสิริพันธ์บอกว่ากระท้อนห่อมีขนาดเป็นน้องๆส้มโอได้เลยทีเดียวครับและผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะครับผมส่วนวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามรายการกรีนโฟกัสได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในสวนกระท้อนห่อของคุณสิริพันธ์กันแล้วครับต้องบอกว่ากระท้อนห่อเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียน GI Thailand ทะเบียนบ่งชี้ภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของกระท้อนเนี่ยที่สวนแห่งนี้ต้องบอกว่ามีการจัดการและกลยุทธ์ที่ดีนะครับทำให้ผลออกมาลูกโตแบบนี้ไงล่ะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus ได้ทางช่อง STOU Channel นะครับรวมถึงสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

Green Focus พาคุณไปดูวิถีของเกษตรอินทรีย์ที่สวนลุงเคราในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีผู้ที่เคยมีรายได้งดงามจากเกษตรเคมีแต่ร่างกายกลับแย่ลงทุกวันเมื่อรักสุขภาพเขาจึงหันไปหาวิถีแห่งเกษตรอินทรีย์และทำฟาร์มครบวงจรจากสารชีวภาพจนสร้างรายได้ที่งดงามและมีความสุขกับพืชผักที่ปลอดภัยของเขาติดตามเรื่องราวของสวนลุงคราวเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนในรายการ Green Focus ทาง STOU

0: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง

0: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สำหรับตอนที่1 นะคะประกันภัยในการรับคนค่ะเราจะอธิบายในเรื่องความหมายและลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนและตามด้วยเรื่องอายุความค่ะนะคะเรามาเริ่มเรื่องความหมายของประกันภัยในการรับคนก่อนนะคะประกันภัยในการรับคนนั้นก็เป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างนึงค่ะซึ่งคุ้มถึงวินาศภัยทุกอย่างนะคะที่อาจเกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งนะคะในเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของนะคะไปจนถึงได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่งค่ะสำหรับลักษณะของประกันภัยในการรับคนนะคะประกันภัยในการรับคนมีลักษณะประกันแรกเลยก็คือว่าวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือของที่ขนส่งค่ะเช่นสินค้านะคะหรือเครื่องเดินทางของคนโดยสารนะคะแต่ไม่รวมถึงการรับขนคนโดยสารด้วยนะคะแล้วก็ไม่รวมถึงการรับขนของทางทะเลซึ่งเป็นเรื่องประกันภัยทางทะเลค่ะนะคะลักษณะประกันที่2ก็คือคุ้มถึงวินาศภัยทุกอย่างนะคะไม่ว่าวินาศภัยใดๆก็ตามนะคะเช่นสินค้าสูญหายค่ะโดยอาจจะเกิดจากการกระทําของบุคคลเช่นถูกปล้นนะคะหรือโดยเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติเช่นพายุทําให้เรือบรรทุกสินค้าอับปางนะคะเป็นเหตุให้สินค้าที่บรรทุกมาจมสูญหายไปนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุค่ะเป็นเหตุให้สินค้าที่ขนส่งนั้นแตกหักเสียหายเป็นต้นนะคะลักษณะการที่3ค่ะก็คือคุ้มวินาศภัยในระหว่างการขนส่งค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าวินาศภัยใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของนะคะไปจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับการส่งค่ะดังนั้นแล้วค่ะสัญญาประกันภัยในการรับคนนะคะจึงมุ่งคุ้มครองนะคะเฉพาะของที่ขนส่งนะคะก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยนะคะในระหว่างการขนส่งเป็นสำคัญค่ะโดยไม่คำนึงว่าของที่ขนส่งหรือทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้ขนส่งคนใดนะคะหรือขนส่งโดยวิธีใดนะคะหรือโดยยานพาหนะใดค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับคนบ้างค่ะนะคะในกรณีแรกค่ะก็คือกรณีกรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนนะคะประกันภัยในการรับคนนี้เป็นประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะมาตรา886จึงบัญญัติว่ากรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนนั้นนะคะนอกจากจะต้องมีเนื้อความตามสัญญานะคะและมีรายมือชื่อผู้รับประกันภัยแล้วนะคะรวมทั้งมีรายการต่างๆตามที่ระบุไว้ในมาตรา867อนุ1ถึงอนุ11นะคะเช่นเดียวกับประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะกรมธรรม์ประกันภัยในการรับคนยังต้องมีนะคะรายการต่างๆเพิ่มเติมตามมาตรา886นะคะอนุ1ถึงอนุ4อีกนะคะซึ่งได้แก่ค่ะประการแรกค่ะต้องระบุทางและวิธีขนส่งค่ะที่ว่าระบุทางก็เช่นระบุว่าขนส่งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศซึ่งหมายรวมถึงเส้นทางด้วยค่ะเช่นระบุว่าขนส่งทางบกในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะคะส่วนวิธีขนส่งก็เช่นระบุว่าขนส่งโดยรถยนต์หรือเรือยนต์นะคะหมายเรียกจะเป็นอะไรนะคะหรือทางอากาศก็ต้องระบุเที่ยวบินที่ขนส่งสินค้านั้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยทราบนะคะว่า

ของที่เอาประกันภัยนั้นนะคะถูกขนส่งไปในทางใดค่ะใช้เส้นทางนะคะวิธีการขนส่งที่มีอันตรายมากน้อยเพียงไรนั่นเองค่ะส่วนรายการที่ต้องระบุประกันต่อไปก็คือชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่งค่ะนะคะรายการประกันที่3ก็คือสถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของค่ะซึ่งหมายถึงสถานที่ซึ่งผู้ขนส่งได้รับของไปนะคะเพื่อการและสถานที่ซึ่งผู้ขนส่งนะคะส่งมอบของให้แก่ผู้รับตาส่งนะคะคือเป็นการระบุการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเสี่ยงภัยในการรับขนทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั่นเองนะคะส่วนรายการประกันที่4ค่ะก็คือกำหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มีนะคะหมายความว่าโดยหลักแล้วนะคะปกติแล้วไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาขนส่งในกรมธรรม์ก็ได้นะคะเพราะสัญญาประกันภัยในการรับขนนะคะก็มีผลตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไปจนส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตาส่งอยู่แล้วนะคะแต่หากว่ามีการตกลงกำหนดระยะเวลาในการขนส่งไว้นะคะนะคะก็ต้องระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วยค่ะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับขนประกันที่2ค่ะก็คือกรณีมีเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งนะคะกรณีนี้ค่ะกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ค่ะประการแรกเลยคือต้องมีเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งเช่นเกิดพายุหรือน้ำท่วมนะคะประการที่2ก็คือว่าเหตุจำเป็นนั้นค่ะต้องเป็นเหตุให้การขนส่งสะดุดหยุดลงชั่วคราวนะคะเช่นเกิดพายุใหญ่นะคะแล้วก็ต้องหยุดการเดินเรือขนส่งชั่วขณะหนึ่งนะคะเพื่อให้พายุนั้นผ่านพ้นไปก่อนนะคะหรือเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนทางค่ะหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่งนะคะเช่นน้ำท่วมเส้นทางรถยนต์ที่ใช้ขนส่งค่ะจึงต้องเปลี่ยนนะคะไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะคะหรือว่าน้ำท่วมทางรถไฟไม่สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการขนส่งเป็นวิธีการขนส่งด้วยรถยนต์แทนนะคะหรือว่าอาจจะใช้คนแบกขนนะคะบางช่วงของการขนส่งเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วนะคะกฎหมายก็บัญญัติให้สัญญาประกันภัยในการขนส่งนั้นนะคะมีผลสมบูรณ์อยู่นะคะนั่นก็หมายความว่าหากสินค้าที่เอาประกันภัยในการรับขนนั้นค่ะเกิดวินาศขึ้นในขณะที่การขนส่งสะดุดหยุดลงชั่วคราวนะคะหรือในขณะที่มีการเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่งนะคะโดยเหตุจำเป็นในระหว่างการขนส่งแล้วนะคะผู้รับประกันภัยก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นอยู่ค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นนะคะหากว่าในสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่ะเช่นถ้าในสัญญาประกันภัยในการรับขนนะคะระบุว่าหากมีการเปลี่ยนทางหรือวิธีการขนส่งนะคะก็ให้สัญญาประกันภัยนั้นสิ้นผลผูกพันไปเช่นนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะนะคะประการต่อไปค่ะคือเป็นเรื่องมูลประกันภัยในการรับขนนะคะการคิดมูลประกันภัยตามสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นนะคะไม่ได้คิดเฉพาะราคาของที่ขนส่งเท่านั้นนะคะหากแต่ว่ามีวิธีการเฉพาะตามมาตรา884ค่ะซึ่งมันยันให้คิดคำนวณมูลประกันภัยในการรับขนนะคะโดยคิดรวมราคาของนะคะณสถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของค่ะนะคะและให้เพิ่มค่าระวางส่งของนะคะไปยังสถานที่ที่ส่งมอบของแก่ผู้รับตาส่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเนื่องด้วยการขนส่งนั้นนะคะเช่นค่าบรรจุหีบพอค่าภาชนะบรรจุภัณฑ์นะคะและค่าวัสดุหรือสิ่งป้องกันความชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่งค่ะตลอดจนค่าเบี้ยประกันภัยของที่ขนส่งนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังอาจคิดรวมกำไรนะคะซึ่งจะพึงได้ในเวลาที่ส่งมอบของนั้นนะคะซึ่งจะคิดรวมกำไรได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงไว้โดยชัดแจ้งว่าให้คิดรวมกำไรด้วยได้นะคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับขนประกันต่อไปก็คือเรื่องการคิดค่าสินไหมทดแทนค่ะในกรณีประกันภัยในการรับขนนั้นนะคะมาตรา883ให้คิดจำนวนค่าสินไหมทดแทนนะคะโดยคิดตามราคาของเมื่อถึงตำบลอันกำหนดให้ส่งพูดง่ายๆก็คือคิดตามราคาของเมื่อถึงปลายทางนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะการคิดค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยในการรับขนนะคะจึงต่างจากการคิดค่าสินไหมทดแทนในกรณีประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะซึ่งคิดตามราคาณสถานที่และในเวลาที่เกิดวินาศภัยนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปเรื่องอายุความค่ะในกรณีประกันภัยในการรับขนนะคะโดยที่สัญญาประกันภัยในการรับขนนะคะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้มีกฎหมายกำหนดอายุความนะคะของประกันภัยในการรับขนไว้โดยเฉพาะนะคะจึงต้องใช้อายุความประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะคือในการฟ้องเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะก็ห้ามไม่ให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา2ปีนะคะนับแต่วันวินาศภัยนะคะ

ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงตอนที่2ค่ะประกันภัยค้ำจุนนะคะซึ่งในส่วนประกันภัยค้ำจุนนี้จะได้พูดถึงความหมายลักษณะของประกันภัยค้ำจุนค่ะและพูดถึงหลักเกณฑ์ของประกันภัยค้ำจุนและตามด้วยหัวข้อที่3คืออายุความค่ะนะคะเรามาดูเรื่องความหมายของประกันภัยค้ำจุนกันนะคะประกันภัยค้ำจุนคือสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งค่ะซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้รับประกันภัยนะคะเพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลภายนอกนะคะและซึ่งผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบค่ะนะส่วนลักษณะของประกันภัยค้ำจุนนะคะจากความหมายของสัญญาประกันภัยค้ำจุนที่กล่าวมาแล้วนะคะเราสามารถอธิบายลักษณะของประกันภัยค้ำจุนได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าวัตถุแห่งการประกันภัยค้ำจุนนั้นก็คือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยค่ะที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะซึ่งความรับผิดดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจจะมีมูลนี้มาจากนิติกรรมสัญญาก็ได้นะคะหรือมีมูลนี้มาจากนิติเหตุเช่นการกระทำละเมิดก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นประกันภัยค้ำจุนค่ะจึงมีลักษณะพิเศษต่างจากประกันวินาศภัยทั่วไปเพราะว่าไม่ได้มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินเช่นประกันวินาศภัยทั่วไปนะคะส่วนลักษณะของประกันภัยค้ำจุนประการที่2ค่ะก็คือว่าผู้รับประกันภัยนะคะจะต้องรับผิดนะคะตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายค่ะนะคะฉะนั้นแล้วหากผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายแล้วผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนด้วยนะคะลักษณะประการที่3ค่ะผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยค่ะซึ่งก็คือเป็นทำนองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดของผู้เอาประกันภัยอันมีต่อบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะสมมติว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระด้วยตนเองนั่นเองนะคะค่ะต่อไปเราไปดูเรื่องหลักเกณฑ์ประกันภัยค้ำจุนบ้างนะคะว่ามีสาระสำคัญอย่างไรนะคะประการแรกเลยก็คือว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรงเลยค่ะนะคะหมายความว่าบุคคลภายนอกนั้นนะคะแม้ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยค้ำจุนนะคะแต่ก็มีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยค่ะรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนได้ด้วยตนเองโดยตรงค่ะแม้ว่าบุคคลภายนอกนั้นนะคะจะไม่ได้ฟ้องผู้รับประกันภัยด้วยก็ตามก็สามารถฟ้องผู้รับประกันภัยได้นะคะให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนได้ค่ะค่ะทั้งนี้นะคะในการฟ้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดนะคะบุคคลภายนอกจำเป็นต้องบรรยายฟ้องค่ะแล้วก็นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่าผู้เอาประกันภัยนะคะต้องรับผิดต่อตนด้วยมูลเหตุใดนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่2ก็คือว่าบุคคลภายนอกนะคะต้องเรียกนะคะผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยด้วยนะคะตามมาตรา887วรรค2ตอนท้ายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อว่าให้มีการพิจารณาคดีรวมเป็นคดีเดียวกันค่ะนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่3ก็คือว่าสำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนะคะซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนนั้นนะคะก็คือจำนวนค่าเสียหายนะคะแท้จริงที่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายควรจะได้รับนะคะแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนที่ผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญาประกันภัยนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้นะคะตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนนั่นเองนะคะสำหรับสาระสำคัญประการที่4ก็คือว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายทดแทนจำนวนที่ยังขาดอยู่ค่ะจากผู้เอาประกันภัยได้นะคะเป็นกรณีตามมาตรา888ค่ะหมายความว่าถ้าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนะคะได้รับค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยค้ำจุนไปแล้วแต่ยังไม่คุ้มวินาศภัยหรือไม่คุ้มความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับนะคะยังขาดอยู่เท่าไหร่นะคะผู้เอาประกันภัยก็ยังมีหน้าที่ต้องใช้จำนวนที่ยังขาดอยู่ตามมูลนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดค่ะนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเว้นแต่ว่าบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายนั้นค่ะละเลยนะคะไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีในระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัยค่ะเช่นนี้บุคคลภายนอกก็ไม่สามารถจะเรียกเอาส่วนที่ยังขาดอยู่ค่ะจากผู้เอาประกันภัยได้อีกค่ะส่วนในเรื่องอายุความกรณีประกันภัยค้ำจุนนะคะโดยที่สัญญาประกันภัยค้ำจุนนะคะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องอายุความสำหรับประกันภัยค้ำจุนไว้โดยเฉพาะนะคะก็จำเป็นต้องบังคับอายุความตามอายุความของสัญญาประกันวินาศภัยทั่วไปค่ะตามมาตรา882คือว่าหากจะฟ้องเรียกให้ผู้รับประกันภัยรับผิดนะคะใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนแล้วนะคะก็ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุ

ความ2ปีนับแต่วันวินาศภัยค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องตอนที่3นะคะประกันชีวิตค่ะเราจะพูดในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายลักษณะและประเภทของสัญญาประกันชีวิตนะคะแล้วจึงจะมาพูดกันถึงเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประกันชีวิตนะคะและตามด้วยเรื่องอายุความค่ะนะคะเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องความหมายของสัญญาประกันชีวิตก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยค่ะตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งนะคะโดยอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลนะคะดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญาค่ะและในการนี้ค่ะผู้เอาประกันภัยก็ตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทนนะคะส่วนลักษณะของสัญญาประกันชีวิตบ้างค่ะนะคะสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐนะคะโดยมีพระราชบัญญัติประกันชีวิตค่ะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะโดยมีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะต้องจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตนะคะและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐนะคะเช่นผู้รับประกันภัยต้องเสนอแบบและข้อความนะคะของกรมธรรม์ประกันชีวิตรวมทั้งเอกสารประกอบและก็แนบท้ายกรมธรรม์ต่อนายทะเบียนนะคะเพื่อขอความเห็นชอบนะคะตลอดจนอัตราเบี้ยประกันชีวิตนะคะที่ผู้รับประกันชีวิตกำหนดก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วยนะคะเป็นต้นค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะสัญญาประกันชีวิตยังมีลักษณะสำคัญอีกประการนึงคือไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะหากแต่มีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ที่ถึงแก่กรรมนะคะหรือเป็นการลงทุนเพื่อสะสมหรือออมทรัพย์ค่ะนะคะลักษณะประการที่3ก็คือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องประมาณราคาส่วนได้เสียในเหตุประกันชีวิตเป็นเงินค่ะเนื่องจากว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นคือชีวิตซึ่งไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินได้นะคะดังนั้นจำนวนเงินที่เอาประกันชีวิตนะคะตกลงกันไว้เท่าไหร่นะคะก็ผู้รับประกันภัยก็ต้องชดใช้เงินตามจำนวนนั้นค่ะนะคะในส่วนประเภทของสัญญาประกันชีวิตบ้างค่ะโดยที่มาตรา889นะคะบัญญัติว่าในสัญญาประกันชีวิตนั้นนะคะการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่งดังนั้นค่ะเราจึงอาจจำแนกสัญญาประกันชีวิตออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะคือประเภทแรกก็คือประเภทซึ่งอาศัยความทรงชีพของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินนะคะส่วนสัญญาประกันชีวิตประเภทที่2ก็คือประเภทซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลค่ะเป็นหลักในการใช้เงินนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีสัญญาประกันชีวิตอีกประเภทนึงค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานในระหว่างสัญญาประกันชีวิต2ประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะกลายเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทที่อาศัยกำหนดเวลาเป็นหลักในการใช้เงินนะคะซึ่งเราอาจจะเรียกสัญญาประเภทนี้ว่าสัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทุนหรือสะสมทรัพย์ค่ะนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตนะคะในส่วนของสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตเช่นกันสิทธิเรียกให้ใช้เงินประกันชีวิตค่ะนะคะตามจำนวนแน่นอนตามที่ตกลงกันไว้นะคะเมื่อมีเหตุมรณะหรือความทรงชีพของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนะคะโดยอาจตกลงกันให้ชำระเงินประกันชีวิตนะคะเป็นเงินก้อนเดียวก็ได้ค่ะหรือชำระเป็นรายปีก็ได้นะคะส่วนสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิโอนประโยชน์นะคะแห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่นค่ะนะคะแม้ผู้เอาประกันชีวิตจะได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไว้แล้วนะคะก็ยังมีสิทธิ์ค่ะที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญาให้บุคคลอื่นได้ค่ะทั้งนี้เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้รับประโยชน์นั้นก็ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือนะคะไปยังผู้รับประกันชีวิตแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้นค่ะนะคะสำหรับวิธีการโอนประโยชน์แห่งสัญญาชีวิตประกันชีวิตนะคะก็ต้องทำเป็นหนังสือค่ะจึงจะสมบูรณ์นะคะและต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือด้วยนะคะหรือผู้รับประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือค่ะจึงจะยกขึ้นอ้างแก่ผู้รับประกันภัยได้นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการโอนกรมธรรม์ประเภทให้ใช้เงินตามเขาสั่งนะคะมาตรา309ก็ให้สลักหลังโอนไว้ที่ตัวกรมธรรม์ค่ะแล้วก็มอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ไปนะคะส่วนสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตประกันต่อไปก็คือสิทธิขอลดเบี้ยประกันชีวิตค่ะตามมาตรา864นะคะในกรณีที่มีการตกลงกำหนดเบี้ยประกันชีวิตกันไว้โดยอาศัยภัยโดยเฉพาะเช่นการที่ผู้เอาประกันชีวิตเป็นนักบิน
นะคะซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยนะคะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตและปรากฏว่าต่อมานะคะภายหลังภัยโดยเฉพาะนั้นได้หมดสิ้นไปนะคะเช่นผู้เอาประกันชีวิตอาจจะเลิกประกอบอาชีพเป็นนักบินแล้วนะคะดังนี้กฎหมายก็ให้สิทธิผู้เอาประกันชีวิตที่จะขอลดเบี้ยประกันชีวิตลงได้นะคะแต่ต้องเป็นการขอลดเบี้ยประกันชีวิตภายหน้านับแต่นั้นลงได้ตามส่วนค่ะนะคะสิทธิประกันต่อไปก็คือบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตค่ะนะคะตามมาตรา894นะคะผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะบอกเลิกสัญญานะคะเมื่อใดก็ได้นะคะโดยวิธีการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปนั่นเองนะคะส่วนสิทธิประกันต่อไปก็คือสิทธิได้รับค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จค่ะกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้บอกเลิกสัญญานะคะโดยงดไม่ส่งเบี้ยประกันชีวิตแล้วนะคะหากปรากฏว่าผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นมาแล้วอย่างน้อย3ปีค่ะเช่นนี้ผู้เอาประกันชีวิตก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จนะคะจากผู้รับประกันภัยด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาพูดเรื่องหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตบ้างนะคะหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตประกันแรกเลยก็คือหน้าที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตค่ะนะคะโดยต้องส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยตามจำนวนนะคะดังที่ระบุไปในสัญญาค่ะหน้าที่ต่อมาก็คือหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงนะคะตามมาตรา865นะคะซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าในเวลาทำสัญญาประกันชีวิตค่ะหากผู้เอาประกันชีวิตก็ดีหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตก็ดีค่ะรู้อยู่แล้วละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จนะคะหากปรากฏว่าข้อความนั้นเป็นข้อความอันเป็นสาระสำคัญซึ่งหมายถึงว่าเป็นข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นนะคะหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาเช่นข้อความจริงที่ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะนะคะกรณีเช่นนี้นะคะกฎหมายเป็นการให้มีผลก็คือว่าให้สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆะค่ะนะคะซึ่งผู้รับประกันภัยสามารถที่จะใช้สิทธิ์บอกล้างได้ภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา865นะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงนั้นแล้วค่ะหรือรู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จนะคะหรือควรจะรู้เช่นนั้นได้นะคะหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนนะคะเช่นนี้มาตรา866นะคะก็ให้สัญญาประกันชีวิตนั้นยังเป็นอันสมบูรณ์อยู่นะคะไม่ตกเป็นโมฆะไปค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่ในส่วนของผู้รับประกันชีวิตบ้างนะคะในเรื่องสิทธิของผู้รับประกันชีวิตนะคะนอกจากสิทธิได้รับเบี้ยประกันชีวิตจากผู้เอาประกันชีวิตเป็นการตอบแทนในการที่รับประกันชีวิตแล้วนะคะผู้รับประกันชีวิตยังมีสิทธิประกันอื่นๆอีกนะคะเช่นสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆะค่ะในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา865ซึ่งอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็สิทธิประกันที่2ค่ะก็คือสิทธิในกรณีที่มีการแถลงอายุคลาดเคลื่อนค่ะเป็นกรณีตามมาตรา893ค่ะคือเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะแถลงอายุคลาดเคลื่อนนะคะเป็นเหตุให้กำหนดเบี้ยประกันชีวิตไว้ต่ำค่ะกรณีนี้ผู้รับประกันชีวิตก็มีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินที่ตนพึงใช้ลงได้ตามส่วนนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้รับประกันชีวิตนะคะพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญานะคะอายุที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ถูกเอาประกันชีวิตนะคะอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกตินะคะสัญญาประกันชีวิตเช่นนี้ก็ตกเป็นโมฆะไปเลยค่ะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา893วรรค2นะคะค่ะหัวข้อต่อไปเรามาพูดเรื่องหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิตกันบ้างนะคะผู้รับประกันชีวิตมีหน้าที่ดังเช่นค่ะประการแรกก็คือว่าหน้าที่ในการใช้เงินประกันชีวิตค่ะนะคะในเมื่อมีเหตุมรณะหรือความทรงชีพดังที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิตนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะที่ผู้รับประกันชีวิตอาจจะไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตก็ได้นะคะตามมาตรา895นะคะหากเป็นกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนะคะอาศัยเหตุมรณะของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงินและหากปรากฏว่านะคะประการแรกบุคคลนั้นได้กระทำอัตตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครนั่นก็คือบุคคลนั้นได้ฆ่าตัวตายโดยใจสมัครนะคะภายในเวลา1ปีนับแต่วันทำสัญญานะคะหรือบุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะ
นะคะทั้งนี้นะคะสำหรับข้อยกเว้นในกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่บุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานั้นนะคะผู้รับประกันชีวิตยังมีหน้าที่นะคะที่จะต้องคืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหรือทายาทด้วยนะคะอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา895วรรคท้ายค่ะนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิตประกันต่อไปก็คือหน้าที่คืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะในกรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรกเลยก็คือกรณีที่มีการบอกร้างสัญญาประกันชีวิตนะคะตามความในมาตรา865ซึ่งก็คือเป็นกรณีบอกร้างสัญญาประกันชีวิตในกรณีที่มีการไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญนั่นเองนะคะกรณีนี้ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา892บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยนะคะต้องคืนค่าถ่ายถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นค่ะนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือกรณียกเว้นไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตตามมาตรา895อนุ2นะคะซึ่งวรรคท้ายเนี่ยบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยนะคะจำต้องใช้เงินค่าถ่ายถอนกรมธรรม์นะคะให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นด้วยค่ะค่ะสำหรับหน้าที่ประการสุดท้ายของผู้รับประกันภัยนะคะก็คือหน้าที่คืนค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะหรือออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะคะเมื่อผู้เอาประกันภัยนะคะบอกเลิกสัญญาโดยงดส่งเบี้ยประกันภัยนะคะภายหลังจากที่ได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย3ปีค่ะกรณีนี้นอกจากจะมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตแล้วนะคะผู้รับประกันภัยยังมีหน้าที่จะต้องส่งคืนนะคะค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จให้แก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องอายุความในกรณีประกันชีวิตบ้างนะคะในกรณีการฟ้องเรียกให้ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นนะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นแล้วนะคะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะมาตรา193/30ค่ะซึ่งก็คือต้องฟ้องนะคะภายในกำหนดอายุความ10ปีนั่นเองค่ะค่ะที่การมาแล้วนะคะเป็นการบรรยายเนื้อหาในเรื่องของประกันภัยในการรับผลประกันภัยคำชุนและประกันชีวิตค่ะโดยสรุปนะคะโดยในส่วนของประกันภัยในการรับผลนั้นก็ได้อธิบายในเรื่องความหมายลักษณะของประกันภัยในการรับผลนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับผลตลอดจนอายุความนะคะและในส่วนของประกันภัยคำชุนนะคะก็ได้อธิบายในเรื่องของความหมายและลักษณะของประกันภัยคำชุนนะคะแล้วก็สาระสำคัญของประกันภัยคำชุนแล้วก็เรื่องอายุความนะคะส่วนประกันชีวิตนะคะก็ได้มีการบรรยายในเรื่องของความหมายลักษณะแล้วก็ประเภทของสัญญาประกันชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องสิทธิหน้าที่ในระหว่างคู่สัญญาก็คือผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายหนึ่งและผู้รับประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งรวมตลอดทั้งเรื่องอายุความที่เกี่ยวข้องนะคะโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็ดังนั้นแล้วนะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างและคำพิพากษาฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ค่ะจากเอกสารการสอนนะคะชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ1ค่ะในหน่วยที่15ในเรื่องประกันภัยในการรับผลประกันภัยคำชนและประกันชีวิตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัสวิชา41212ค่ะครั้งนี้เป็นรายการในครั้งที่5แล้วนะคะครั้งที่5เนี่ยก็จะมีหน่วยที่13 14แล้วก็15วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อีก2ท่านนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อปัญญาชาญ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลสวัสดีค่ะอาจารย์ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันนะคะในหน่วยที่13ก่อนนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่เคยมีการออกข้อสอบอรรถนัยอยู่บ้างเหมือนกันก็เป็นหน่วยที่สำคัญของเรื่องละเมิดนะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นะคะนักศึกษาก็จะเป็นหน่วยเรื่องความรับผิดในความเสียหายนะคะที่เกิดจากทรัพย์นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีมาตราที่สำคัญเนี่ยอยู่4มาตราด้วยกันนะคะไม่ยากก็คือมาตรา433นะคะมาตรา433เนี่ยจะเป็นความรับผิดนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะมาตรา434ก็จะเป็นความรับผิดของผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะคะมาตรา436ความผิดของผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะในกรณีของตกหล่นนะคะแล้วก็มาตรา437ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนะคะทีนี้แต่ละเรื่องเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะเรามาเริ่มกันที่มาตรา433กันก่อนนะคะความเสียหายนะคะจากการละเมิดที่เกิดจากสัตว์นะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ออกข่าวบ่อยนะคะอาจารย
0: ์
2: ที่แบบว่าอย่างเช่นอาจารย์พงศิษฐ์
0: ค่ะ
2: เป็นบุรุษผู้ใจดีหน้าตาดีนะคะก็ได้ไปให้ข้าวสุนัข
0: ทำอยู่นะคะพยายามทำอยู
2: ่นะคะปรากฏว่าสุนัขนั้นนะคะเกิดไปกัดนะคะคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่ถูกกัดเนี่ยก็จะเริ่มมาเรียกร้องแล้วว่าเอ้ยอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยต้องรับผิดชอบเขานะเพราะดูแลแบบเนี้ยอาจารย์พงศิษฐ์จะมีความรับผิดหรือเปล่านะ
0: คะ
2: ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรา433นี้นะ
0: คะ
2: 433เนี่ยชื่อเรื่องก็คือนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะเรามาดูมาตรากันก่อนนะคะ

0: ตราบัญญัติว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องชดใช้นะคะค่าสินไหมทดแทนคีย์เวิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะคะว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาขยายความนะคะว่าประการที่หนึ่งความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เนี่ยคืออะไรนะคะเช่นก็อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสุนัขที่อาจารย์พงศิษฐ์ให้ข้าวเนี่ยไปกัดนะคะไปขวิดไปควนนะคะแบบเนี้ยก็คือความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยอ้อมก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าบ้านนะคะที่เป็นหมู่บ้านหรือบ้านติดกันเนี่ยก็จะมีปัญหาในกรณีนี้บ้างก็คือว่าในกรณีที่สุนัขเห่าหอนนะคะสุนัขเห่าหอนเนี่ยก็สร้างความรำคาญถูกไหมที่เราขอบตาค้ำเนี่ยเพราะว่าหมาข้างบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่สวยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ถือได้นะคะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะทีนี้นักศึกษาลองจินตนาการนะคะว่านอกจากกรณีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะยังอาจรวมความไปถึงนะคะพวกสัตว์ติดเชื้อสมมติว่าบ้านอาจารย์นะคะเลี้ยงนกไนติงเกลนะซึ่งนะคะเป็นนกที่สวยมากแต่ว่ามีเชื้อบาดทะยักอยู่นะคะแบบนี้เป็นต้นนะเกิดว่าแพร่ไปนะคะให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะแบบนี้ก็เข้ากรณีมาตรา433ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าสัตว์เนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงนะคะหรือว่าโดยอ้อมนะรวมถึงการติดเชื้อต่างๆทีนี้ถามว่าหากมีผู้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้รับผิดนะคะในที่นี้นะคะมาตรา433บอกว่าเจ้าของนะคะหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนักศึกษาสังเกตนะคะบทบัญญัติใช้คำว่าหรือนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าสัตว์อยู่ในความครอบครองของเจ้าของในขณะนั้นนะคะเจ้าของก็จะเป็นผู้รับผิดแต่ถ้าขณะที่สัตว์ก่อให้เกิดความเสียหายสัตว์อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาซึ่งไม่ใช่เจ้าของบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้รับผิดนะคะตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยนะคะวานขอไข่พาสุนัขไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าพอบ้านขอไข่เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลสัตว
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้สมมุติว่าระหว่างทางนะคะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางที่พาสุนัขไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะสุนัขไปกัดคนอื่นเข้า อันเนี้ยนะคะก็จะมีประเด็นให้นักศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าระหว่างกอไก่กับขอไข่นะคะใครเป็นผู้ต้องรับผิดนักศึกษาคิดว่ายังไงคะคำตอบก็คือจะต้องเป็นขอไข่ถูกไหมคะเพราะว่ากอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของในที่นี้คือเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ว่าขอไข่เนี่ยนะคะเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของดังนั้นในกรณีนี้นะคะขอไข่เป็นผู้ต้องรับผิดกอไก่ไม่ต้องนะคะนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะคะให้รับผิดเนื่องจากผู้ดูแลเนี่ยนะคะบกพร่องดังนั้นจึงเป็นกรณีเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องรับผิดเท่านั้นระหว่างเจ้าของกับผู้รับเลี้ยงรับรักษานั่นเองนะคะทีนี้นะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นคำพิพากษาฎีกาบนหน้าจอนี
1: ้ค่ะ
0: ลูกจ้างหรือคนรับใช้ที่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูสัตว์นั้นไม่ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษานะคะหากเกิดความเสียหายจากสัตว์นั้นเจ้าของต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยกับผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันแต่พิเคราะห์แล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจนะคะครอบครองอยู่เนี่ยยังคงเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนั่นเองค่ะ
2: ครับ
0: ทีนี้กรณีประเด็นนะคะที่ข้อสอบเนี่ยอาจจะออกได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของสละการครอบครองหรือว่าทิ้งสัตว์นั้นไปแล้วนะคะหรือว่าสัตว์หนีหายไปแล้วเนี่ยก็ถือว่านะคะสละการครอบครองแล้ว

0: แล้วก็ไม่ต้องรับผิดนะคะประเด็นต่อมาก็คือนะคะความเป็นเจ้าของนี่ดูอย่างไรนะคะในเบื้องต้นในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายพอพูดถึงเจ้าของปุ๊บก็นิยามได้ว่าหมายความว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะแต่อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ยกไปว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยเป็นบุรุษใจดีและหน้าตาดีนะคะ
1: บุรุษเลยเนาะ
0: บุรุษ
1: บุรุษเลยโอเคครับ
0: จึงให้ข้าวสุนัขเป็นประจำนะคะเอ็นดูแต่สัตว์เท่านั้น
2: ค่ะ
1: โอเคครับคร
0: ับ
1: ด
0: ีแบบนี้จะถือได้ไหมนะคะว่าเป็นเจ้าของนะคะทางกฎหมายเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าของได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเป็นประจำ
2: ค่ะ
0: นะคะเป็นอาจิน
2: ให
0: ้เข้าเป็นประจำนะคะหรือเวลาสัตว์ป่วยเนี่ยก็พาสัตว์ไปรักษาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้เช่นกัน
1: อันนี้คือสุนัขที่ยังไม่มีเจ้าของแต่ว่าถ้าสุนัขเป็นของอาจารย์เกวลินแต่ผมไปให้ข้าวไม่ได้แปลว่าสุนัขตัวนี้จะกลายมาเป็นของผม
2: ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะนอกจากใจดีก็ยังขยายความได้ดีอีกด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละนะคะก็คือว่าถ้าสุนัขเนี่ยไม่มีเจ้าของเนี่ยนะคะคนที่ดูแลนะให้ข้าวให้น้ำพาไปรักษาคนนั้นถือว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้าสุนัขมีเจ้าของอยู่แล้วก็พิจารณาตามหลักการเดิมก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเอง
2: ค
0: ่ะต่อมาทีนี้นะคะเคยมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะคะซึ่งก็อาจจะโยงกับเรื่องที่เราศึกษานี้ได้นะคะการละครั้งหนึ่ง
1: การละครั้งหนึ่ง
0: นานแค่ไหนนะคะการละครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเพื่อนตัวเองก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมีสวนนะคะแล้วก็จะต้องเข้าไปรดน้ำดอกไม้เป็นประจำนะคะก็เลยวางแผนโดยการปล่อยงู
2: ค่ะ
0: เข้าไปหลายสิบตัวเลยในสวนนั้นนะคะ
2: งูพิษด้วย
0: งูพิษด้วยเนี่ยปรากฏว่านะคะงูนั้นเนี่ยก็ไปกัดเพื่อนถึงแก่ความตาย
2: ค่ะ
0: ความรับผิดอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ในด้านของความรับผิดละเมิดเนี่ยนะค
2: ะ
0: เราจะปรับบทมาตรา433หรือมาตรา420มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาตรา420เนี่ยนะคะย้อนไปสักนิดนึงที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะ
2: คะ
0: ที่ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตนะคะร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะคะกรณีที่บุคคลใช้สัตว์เป็นเครื่องมือนะคะให้ปรับตามมาตรา420นะคะเพราะหากเป็นกรณีตามมาตรา433เนี่ยนะคะต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
2: ์ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นการกระทําของบุคคลที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหาย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2กรณีก็คือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะ
2: คะ
0: ก็คือว่ามาตรา420เนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือจงใจหรือประมาทเลินเล
2: ่
0: อนะคะแต่มาตรา433เนี่ยนะคะไม่ได้พิเคราะห์แบบนั้นนะคะ
2: แสดงว่าเป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาด
0: ถูกต้องนะคะก็คือว่าอาจจะจงใจหรือไม่จงใจอาจจะประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยสามารถมีความรับผิดตามมาตรา433ได
2: ้
1: ขอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
0: ์ถูกต้องนะคะและเข้าเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะ
2: คะ
0: ต้องรับผิดตลอดเลยแม้จงใจหรือไม่จงใจประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามนะ
2: คะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะเช่นฟ้าผ่าทำให้กระบือตกใจนะคะตกใจเสร็จแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งไปควิดคน
2: ข้อยกเว้นให
0: ้ข้อยกเว้นนะคะหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นน่ะย่อมเกิดขึ้นแม้จะใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นนะคะเช่นว่าเลี้ยงไก่ในฟาร์มเนี่ยนะคะแต่ว่าเกิดโรคระบาดแล้วติดเชื้อ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งประเทศนั้นเนี่ยไก่ช่วงนี้ก็ติดเชื้อกันหมดนะคะไม่สามารถใช้ความระมัดระวังได
2: ้
0: นะคะดีกว่านี้แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้หลุดพ้นความรับผิดได
2: ้
0: นะคะ ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะคะ867/2492
2: ค่ะ
0: ช้างของจำเลยตกมัน

0: เต็มที่ถ้าได้ยินเสียงคนเป็นไล่อาละวาดทันทีช้างของจำเลยได้เพ่นพ่านอยู่ในละแวกบ้านไม่น้อยกว่า20วันนะคะจำเลยเนี่ยก็เฝ้าดูนะคะในเวลากลางวันห่างๆพอเข้าใกล้ไม่ได้ส่วนเวลากลางคืนนะคะไม่ได้เฝ้าดูปรากฏว่าช้างของจำเลยเนี่ยทำลายผู้อื่นนะคะในกรณีนี้นะคะในเวลากลางคืนที่จำเลยไม่ได้เฝ้าดูเนี่ยก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวัง
1: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูทั้งกลางวันกลางคืนนะคะไม่ต้องหลับ
0: ไม่ต้องหลับต้องนอน
1: แต่ยังไงก็ต้องแบบอาจจะต้องกักบริเวณอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ค่ะดังนั้นกรณีนี้เนี่ยจำเลยก็ต้องรับผิดตามมาตรา433ไป
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้นะคะสิทธิไล่เบี้ยอันนี้ก็ออกข้อสอบชอยได้นะคะอาจารย์คะกรณีที่สมมุติว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงสาสัตว์เนี่ยจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแล้วนะคะสามารถไล่เบี้ยได้กรณีใดบ้างนะคะสามารถไล่เบี้ยนะคะได้กับบุคคลที่เร้าหรือยั่วสัตว์นะ
1: คะ
0: หรือเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนะคะดังนั้นในกรณีถ้ามีคนมายั่วสัตว์นะคะเช่นแย่สัตว์แล้วทำให้สัตว์โมโหก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเมื่อเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาได้ใช้เงินไปแล้วก็สามารถไปไล่เบี้ยนะคะจากเจ้าของนะ
1: คะ
0: หรือบุคคลหรือว่าเจ้าของสัตว์ที่มายั่วนะคะหรือเล้าสัตว์นั้นได้นั่นเองนะคะทีนี้กิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในหนังสือนะคะนักศึกษาลองดูซิว่าเราจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กไก่ยืมสุนัขตัวผู้ของขอไข่มาผสมพันธุ์กับสุนัขของตนที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ต่อมากไก่ไปต่างจังหวัดจึงพาสุนัขที่ยืมมาไปฝากไว้กับคอควาย
1: ค่ะ
0: ระหว่างนั้นสุนัขหนีและไปขโมยของแม่ค้าในตลาดใครเป็นผู้ต้องรับผิดต่อแม่ค้าย
1: ืมไอ้สุนัขที่ไปกัดก็คือสุนัขที่ยืมเข้ามาใช่ไหมคะ
0: กไก่เดี๋ยวอีกทีนึงนะคะ
2: กไก่ยืมสุนัขของขอไข่มา
1: ใช่
2: แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัด
2: ก็เลยเอาสุนัขทั้ง2ตัวเนี่ยฝากไว้กับคอควาย
1: โอเคนี่สุนัข
2: เป็นสุนัขหนี
1: ตัวไหน2ตัวเลย
2: แล้ว
0: สุนัขตัวเดียว
1: ตัวไหนที
2: ่ระหว่างนั้นสุนัขหนีโจทย์ไม่ได้บอกว่าสุนัขตัวไหน
1: โอเคไม่ได้บอกสุนัขตัวไหน
2: สันนิษฐานว่าฝากไว้2ตัว
0: มีตัวเดียว
1: แต่ว่าตัวไหน
2: ยืมสุนัข
1: ยืมสุนัขมาผสมพันธุ์กับสุนัขของตัวเอง
0: โอเคโอเคสุนัขตัวไหนสุนัขตัวไหน
1: คิดว่าสุนัขที่ยืม
0: คิดว่าสุนัขที่ยืมมา
1: ค่ะสุนัขที่ยืมมา
0: อันนี้เป็นการฝึกตีโจทย์นะคะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ เราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะดูว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความครอบครองของใคร
1: ค่ะ
0: นะก็คือคอควาย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไปฝากไว้กับคอควาย
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นกรณีนี้คอควายจึงเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาเมื่อสุนัขก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ
1: ค
0: อควายก็ต้องรับผิดตามมาตรา433นั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นต้องเป็นสุนัขที่ยืมมาแน่ๆเลยเพราะสุนัขตัวเองต้องเป็นเจ้าของ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าโจทย์ไม่ชัดนะ
1: คะ
0: เป็นการฝึกเราตีความ
1: ฝึกลองตีความดูนะคะ
0: นะคะทีนี้ประเด็นทิ้งท้ายนิดนึงนะ
1: คะ
0: สมมุติว่ากาลครั้งหนึ่งอีกแล้วนะ
1: คะ
0: มีสุนัขนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: ค่ะ
0: นอนอืดอยู่ในบ้านนะคะ
1: นอนทำอะไรคะ
0: อืด
1: นอนเล่น
0: ๆนอนเฉย
1: ๆนอนเฉยๆโอเคค่ะ
0: นะคะทีนี้ก็มีโจรเข้ามานะคะขโมยสุนัขตัวนั้นไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโจรเนี่ยรู้ว่าสุนัขตัวนี้มีราคาสุนัขก็ใจง่ายนะคะ
1: ไปกับเขาด้วยค่ะ
0: ปรากฏว่าระหว่างที่สุนัขอยู่กับโจรเนี่ยนะคะสุนัขไปก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือระหว่างโจรกับเจ้าของเดิ
1: ม
0: ใครต้องรับผิดนะคะหรือว่าไม่มีคนต้องรับผิดตามมาตรา433เลยนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดิมนะคะนักศึกษาดูที่ว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความ
1: ครอบครองของใคร
0: นะคะแม้จะได้ความครอบครองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยง
1: ครอบครอง
0: รับรักษาได้นะคะดังนั้นในกรณีตามปัญหานี้โจรก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนะคะตามมาตรา433นั่นเองทีนี้ต่อมานะคะมาตราที่2และนะคะ ความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม
1: ้
0: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี
1: 434เนาะ
0: แต่
2: 434
0: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นนะคะก็เงยหน้าขึ้นไปวรรคข้างบนนะคะให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือคำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: มาตรานี้นะคะเป็นเรื่องของความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
0: นะคะด้วยเหตุที่ว่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอทำให้นะคะมีชิ้นส่วนของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะโรงเรือนในที่นี้นะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างนะคะอาจจะบนดินหรือใต้ดินก็ได้นะคะทำจากอะไรก็ได้นะคะจากไม้จากปูนอะไรก็ได้นะคะรวมทั้งส่วนประกอบของโรงเรือนนะคะได้แก่ประตูหน้าต่างระเบียงบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะคะทั้งที่ติดกับดินและไม่ติดกับดินนะคะเช่นรั้วบ้านกำแพงแผงลอยนะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือนะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย
1: ์
0: นะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย์ดังนั้นถ้าเป็นพวกถ้ำนะคะหรือกรณีจอมปลวกอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับมาตรา434นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะในกรณีที่ป้ายโฆษณานะคะหล่นลงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมมติอาจารย์พงศิษฐ
2: ์
1: อาจารย์พงศิษฐ์อีกแล้วค่ะ
0: พงศิษฐ์นะคะก็เป็นคนดีนะคะก็กวาดบ้านนะคะกวาดเปลือกแผ่
1: ภรรยาก
0: วาดให้ภรรยา
1: ค่ะทำทุกวันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะนะคะกวาดบ้านนะคะแล้วก็กวาดเผื่อแผ่มาหน้าบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะคะปรากฏว่าป้ายโฆษณาหล่นใส
1: ่ค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้น
2: ในข
0: ณะ
2: ใส่ผม
0: ใช่
1: กำลังขณะกำลังกวาดบ้านอยู
0: ่ตายในหน้าที่
1: ตายในหน้า
0: ที่นะคะกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเข้ากรณีมาตรา434ได้นะคะถ้าเป็นกรณีที่ป้ายโฆษณานั้นไม่ได้รับการดูแลรักษาเพียงพอนะคะเช่นตามคำพิพากษาฎีกานี้มีข้อเท็จจริงที่ว่านะคะป้ายเนี่ยนะคะก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อมีพายุธรรมดาพัดมาป้ายนั้นก็หล่นใส่อาจารย์พงศิษฐ์ซะงั้นนะคะกรณีนี้นะก็เข้ากรณีที่ผู้ครอบครองป้ายเนี่ยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะคะทีนี้กรณีตามฎีกานี้นักศึกษาสังเกตนะคะตามฎีกาเนี่ยพิพากษาว่าผู้เช่าต้องรับผิดในฐานะผู้ครองตึกที่ป้ายนั้นตั้งอยู
1: ่
0: เพราะว่ามาตรา434เนี่ยนะคะรวมทั้งเจ้าของและผู้ครอบครอง
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ครับ
0: หากกรณีมีเจ้าของกับผู้ครอบครองเนี่ยผู้ครอบครองเป็นผู้ต้องรับผิดก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ถ้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
0: ถูกต้องนะคะเว้นแต่ได้ใช้ความระมัดระวังแล้วนั่นเอง
1: เว้นแต
2: ่ครับ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ข้อสอบก็เคยมีออกมากเหมือนกันนะคะผู้เช่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้เช่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: จะอ้างว่าจะให้ไปไม่ดูแลบ้านให้ดีเท่าที่ควรทำให้คนอื่นเนี่ยเสียหายแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมรับผิดบอกให้ไปเอากับเจ้าของบ้านอย่าง
0: นี้แบบนี้ก็อ้างไม่ได้
1: อ
0: ้
1: างไม่ได้
0: นะคะอ้างไม่ได้ก็เน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะนะตาม PowerPoint นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา434เนี่ยมี2ประเภทนะคะก็คือผู้ครองที่อาจารย์เก๋ได้พูดไปนะคะว่าก็คือผู้มีสิทธิ์ครอบครองนะคะคือเจตนายึดถือเพื่อตนแม้สิทธิ์ครอบครองนั้นเนี่ยอาจจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นบุกรุกเข้าไปอยู่ในบ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วครอบครองอยู่ปรากฏว่ากันสาดนั้นหล่นนะคะใส่หัวคนเดินผ่านแบบนี้นะ
1: คะ
0: ก็ต้องรับผิดตามมาตรา434นะคะเจ้าของนะคะก็คือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั่นเองนะคะหลักนะคะอันนี้ อันนี้เลยที่ข้อสอบเคยออกนะคะหลักก็คือว่าความรับผิดเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ครองก่อนนะคะเว้นแต่ผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายนั้นนะคะความรับผิดก็จะตกเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะคะก็จะหลักคล้ายๆนะคะกับมาตรา433เรื่องสัตว์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นกรณีนี้นะคะผู้เช่าเนี่ยได้บอก

0: ของบ้านให้ซ่อมแซมแล้วนะคะโดยแจ้งแล้วนะคะแต่เจ้าของไม่ยอมซ่อมนะคะมีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดนะคะผู้เช่าถือว่าได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
1: ครับผม
0: ทีนี้ต่อมามาตราต่อมานะคะมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะชื่อเรื่องของเขาเนี่ยก็คือว่าเพราะของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือนไปในที่อันมิควร
1: นี่ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกัน
0: อันนี้ก็เคยออกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะบางกรณีเนี่ยนักศึกษาจะสับสนกับมาตรา434นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนนะคะมาตรา436บัญญัติว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นมูลความรับผิดตามมาตรานี้ก็คือของตกหล่นหรือทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะว่า434เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนหรือสิ่งก่อสร้างนะคะต่างๆหล่นแต่อันนี้มีผู้ทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นบุคคลกระทำนะคะส่งผลให้นะคะผู้ที่อยู่ในโรงเรือนนั้นต้องรับผิดนะคะอันนี้ตัวอย่างนี้ดีนะคะจะเคลียร์ความเข้าใจของนักศึกษาได้นะคะเช่นในออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่าง
1: ค่ะ
0: เป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่าง
1: ค่ะ
0: ขณะนั้นบอใบไม้เดินผ่านมาพอดีนะคะก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อบอใบไม้มีรอยไหม้บอใบไม้ก็ได้รับความเสียหายดังนี้นะคะใครเป็นผู้รับผิดนะคะคำตอบก็คือนะคะออ่างเนี่ยนะคะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบอใบไม้จึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา420แต่การที่ออ่างเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่ไปในที่ที่มีคนเดินไปมานะคะเป็นที่เป็นการทิ้งในที่ไม่สมควรนะคะดังนี้สอเสือนะคะซึ่งเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้นิดนึงนะคะว่านักศึกษาสังเกตนะคะอ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านนะคะการที่อ่างซึ่งเป็นแขกเนี่ยนะคะทิ้งของในที่อันมิควรส่งผลให้สอเสือเนี่ยมีความรับผิดตามมาตรา436นะคะเพราะเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดจากของที่ทิ้งขว้างออกมาในโรงเรือนของตนทีนี้คำตอบเนี่ยบอกว่าเอ้ยกรณีเนี้ยถ้าออ่างมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา420แต่สอเสือเนี่ยยังคงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: แต่สมมติข้อเท็จจริงบอกว่าอ่างเนี่ยนะคะประมาทเลินเล่อด้วยก
1: ็
0: อาจจะเป็นเช่นนะคะอ่างรู้อยู่แล้วว่าที่ที่ตัวเองจะทิ้งก้นบุหรี่ลงไปเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดแบบนี้ออ่างก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นตัวอย่างนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าสอเสือเนี่ยเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนนะมิได้จงใจไม่ได้ประมาทเลิกก็มีความรับผิดตามมาตรา436ได้นะคะส่วนบุคคลผู้ทิ้งหรือขว้างในที่อันมิควรเนี่ยจะรับผิดหรือไม่ให้พิจารณาตามมาตรา420ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยยังใช้กับต้นไม้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เข้ามาในช่วงที่2นะคะเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ลองขมวดให้นักศึกษาทราบสิคะว่าเอ๊ะใครจะต้องรับผิดในกรณีมาตราไหนบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวเมื่อกี้นี้นะคะเราอยู่ที่มาตรา436นะคะนักศึกษา436เนี่ยก็คือว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนหรือเพราะทิ้งขว้างของไปในที่อันมิควรนะคะแล้วเราก็พูดถึงตัวอย่างนะคะขอย้อนกลับมาตัวอย่างนิดนึงนะคะว่ากรณีเช่นนายออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่างเป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่างขณะนั้นบอใบไม้เดินมาพอดีก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อนายบอใบไม้มีรอยไหม้ดังนี้ใครเป็นผู้รับผิดนะคะพอเรามาพิจารณาเทียบกับมาตรา436นะคะกรณีนี้นักศึกษาก็จะเห็น

ได้ว่าสอเสือเนี่ยคือบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนถูกไหมนะคะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทิ้งเอาอ่างทิ้งก้นบุหรี่การทิ้งก้นบุหรี่เนี่ยก็คืออยู่ในถ้อยคำว่าของตกหล่นนะคะหรือเพาะทิ้งขว้างในที่มีควร

0: อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิด
1: ก็อันนั้นก็เป็นกรณีตกหล่นถ้าทิ้งขว้างก็เช่นเราโยนของลงไปอ่ะโอ๊ยขยะไม่สนใจละโยนลงไปข้างล่างกระป๋องน้ำอัดลมไม่อยากทิ้งขยะในบ้านโยนทิ้งไปโดนหัวคนที่สมมติบ้านอยู่ชั้น2โดนไปหัวข้างล่างอันนี้ก็เป็นกรณีทิ้งขว้าง
0: เป็นกรณีทิ้งขว้าง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะขอบคุณค่ะทีนี้ต่อมานะคะกรณีตามโจทย์เนี่ยนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยอยู่ในความหมายของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะทีนี้เราขยายนิดนึงนะคะว่าผู้อยู่ในโรงเรือนคือใครนะคะผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยนะคะเอกสารหนังสือเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบนะคะในพฤติการของโรงเรือนหรือภัยอันตรายที่ของตกหรือทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้แก่หัวหน้าครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอีกต่างหากนะ
1: คะ
0: จึงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้อ้าวแล้วผู้ที่ทิ้งล่ะ
1: นะ
0: คะอย่างโจทย์เนี่ยก็คืออ่างอ่างเนี่ยเขาจะผิดหรือไม่เนี่ยต้องไปพิจารณาตามหลักการเดิม
1: นะคะ
0: ก็คือตามมาตรา420
1: ค่ะ
0: นะคะในกรณีเนี้ยเขาเฉลยว่านะคะไม่ต้องรับผิดนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มีความเห็นต่างว่ากรณีเนี้ยถ้าอ่างเนี่ยนะคะเห็นอยู่แล้วว่าสถานที่ที่ตัวเองจะทิ้งขว้างลงไปเป็นที่ที่มีคนเดินผ่านกรณีนี้ก็ถือได้ว่าอ่างเนี่ยประมาทเลินเล่อได้
1: ใช่
0: ก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได
1: ้ค่ะ
0: ส่งผลให้บอใบไม้เนี่ยสามารถเรียกร้องทั้งจากอ่างตามมาตรา420และจากสอเสือตามมาตรา436นั่นเอง
1: ค่ะ
2: ครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงครับผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งละกันเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับมาตรานี้นะครับคำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนเนี่ยก็คือบ้านก็ได้คอนโดก็ได้โรงแรมก็ถือว่าเป็นโรงเรือนถ
1: ู
2: กไหมครับเป็นสิ่งปลูกสร้างถ้าเกิดเราเนี่ยไปต่างจังหวัดกัน3คน1 2 3คนละห้องเลยติดกันผมสะเพร่าประมาทเลินเล
1: ่
2: อเอากระป๋องเนี่ยคว้างลงจากชั้น2โดนหัวนายกอไก
1: ่
2: แบบนี้เนี่ยคำถามคือว่าเอ๊ะอาจารย์เลิฟอาจารย์เก๋ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนหรือเปล่าตรงเนี้ยตอบได้ว่าไม่ใช่แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในโรงแรมซึ่งเป็นโรงเรือนก็ตามแต่ว่าไม่ใช่บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนอย่างที่อาจารย์เลิฟบอกนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนั้น
1: หรือ
2: ว่าเจ้าของกิจการ
1: เจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรม
2: ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนแต่แขกที่มาอาศัยตามโรงแรมเนี่ยไม่ใช
1: ่
2: ตัวผมไม่นับเพราะว่าผมอาจจะผิดเนื่องจากผมเนี่ยอาจจะผิด420
1: เอง420
2: จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้นายกอไก่เสียหายแต่อีกอาจารย์อีก2ท่านเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห้องข้างๆจริง
1: ก็ไม่เกี่ยว
2: อยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในโรงเรือน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์พูดนะคะนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในคำพิพากษาที่5782/2541นะคะก็จะเป็นคำพิพากษาที่บอกเลยนะคะว่าผู้เช่าเจ้าของมีความรับผิดอย่างไรนะ
1: คะ
0: ลองไปศึกษาในเอกสารนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมาตรา436เนี่ยไม่นำมาใช้กับต้นไม
1: ้
0: นะคะอะไรอย่างนั้นไม่เกี่ยวถ้าเป็นกรณีที่นำมาใช้กับต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะไปพิจารณามาตรา434ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะคะมาตรา436เนี่ยเฉพาะ
1: ก็จะมีของ434ก็บัญญัติไว้โดยเฉพาะเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องต้นไม
0: ้เกี่ยวกับต้นไม้นะคะซึ่งก็จะใช้หลักเกณฑ์ที่เราได้คุยกันไปแล้ว
1: ค่ะ
0: มาตรา436เนี่ยเฉพาะแต่มีของตกหล่นหรือทิ้งขว้างนะคะมาจากโรงเรือน
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาตราสุดท้ายนะคะในหน่วยที่13ก็คือความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: อันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันสรุปออกทุกมาตราเลย แต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงถามตอบเราก็จะมีตัวอย่างนะคะ ให้ลองทำดูอันนี้ก็ลองดูสิคะว่า437เป็นยังไงบ้าง
0: มาตรา437นะคะพอนักศึกษาดูในมาตราเนี่ยมาตรา437บัญญัติว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะวรรคที่2ของมาตรา437เนี่ยบัญญัติว่าความ

0: นี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่อของมาตรา437ก็คือความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลและทรัพย์อันตรายนะคะองค์ประกอบก็คือหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: มาดูว่ามีอะไรบ้าง
0: เช่นรถนะคะเรือยนต
1: ์ค่ะรถยนต์เรือยนต
0: ์ดังนั้นในกรณีที่ยานพาหนะไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: เช่นพวกเกวียน
0: เกวียนนะคะ
1: รถม้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องนะคะก็จะไม่เข้ากรณีตามมาตรา437นี
1: ้ค่ะ
0: นะคะความเสียหายเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะยานพาหนะนั้นน่ะเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้ามาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะต่อมาก็คือนะคะหากเป็นกรณีที่เกิดจากรถยนต์นะคะซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลชนกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีเนี้ยเราต้องไปปรับตามมาตรา420
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะ437เนี่ยจะใช้ในกรณีที่มีฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่ใช้ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นถ้ารถชนรถนะคะขณะกำลังแล่นอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ไปปรับตาม420ทีนี้นะคะมาตรา437เนี่ยบอกว่าบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมนะคะก็เช่นเดียวกันกับที่เราศึกษามานะคะว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะเพียงแต่ในขณะเกิดความเสียหายเนี่ยบุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองนะคะหรือใช้ยานพาหนะนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะอาจารย์พงศิษฐ์มีอะไรเสริมไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: เห็นยิ้ม
0: เห็นยิ้ม
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นผู้ยืมผู้เช่านะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ขโมยรถนะคะที่เคยมีข่าวเนาะขโมยรถเสร็จก็รีบขับนะคะก็ไปชนแบบนี้นะคะผู้ที่ลักรถยนต์เนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา437ได
1: ้นักศึกษาเวลาตอบมานักศึกษาไม่รู้แหละครอบครองควบคุมเขียนมาหมดเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ใจดีอ่ะก็ให้คะแนนไปนะคะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างคำพิพากษานี้นะคะ 3076/2522 เจ้าของรถเนี่ยนั่งไปด้วยโดยมีเพื่อนขับแล้วไปชนคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแต่เจ้าของเนี่ยเมานอนหลับอยู
1: ่มาด้วยแล้วเพื่อนเป็นคนขับ
0: เพื่อนเป็นคนขับ
1: แต่ก็นั่งอยู่ในนั้นด้วย
0: นั่งอยู่ในนั้นด้วย
1: แต่เมา
0: แต่เมาด้วยหลายอย่างนะคะดังนั้นกรณีนี้ถือไม่ได้ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุ
1: ม
0: นะคะเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเพื่อนเนี่ยเป็นผู้รับผิดตามมาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีความเห็นทางวิชาการนะคะเขาบอกว่า
1: เห็นต่างกัน
0: แล้วถ้าเจ้าของไม่เมาอ่ะได้ไหมได้ไหมคะอาจารย์พงศิษฐ
2: ์
0: ถ้าไม่เมา
2: ถ้าเจ้าของไม่เมา
1: ถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมานะคะก็เคย
1: อันนี้อันเมื่อสักครู่นี่เมาไม่ได้สติ
0: เมาไม่ได้สติ
1: ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมาอันนี้ก็มีความเห็นทางวิชาการว่าถ้าเจ้าของไม่เมาเนี่ยก็ถือว่าทั้งเจ้าของทั้งเพื่อนเนี่ยเป
1: ็
0: นผู้ครอบครองและควบคุม
1: ครอบคุมค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่สรุปแล้วนะคะปกติเนี่ยยานพาหนะเนี่ยจะมีแค่คนเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นยืมรถเขามาขับ
1: ค่ะ
0: เช่ารถเขามาขับหรือเจ้าของขับรถเองนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดตามมาตรา437ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ก็จะมีกรณีความเห็นเนี่ยเช่นเจ้าของเมานอนอยู่ในรถนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือเจ้าของไม่เมาแล้วนั่งรถไปด้วยแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต่อมานะคะนอกจากนะคะยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลแล้วมาตรา437เนี่ยยังใช้ครอบคลุมถึงทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: อ๋อแต่เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นความรับผิดได้ถ้าเกิดว่าคนที่ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะอ้างเหตุสุดวิสัยและให้พ้นจากความรับผิดคือมีความรับผิดแหละแต่ว่าอ้างเพื่อให้พ้นจากความรับผิดเหตุสุวิสัยก็นักศึกษาก็ลองไปดูตามมาตรา8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งของเรานั่นแหละนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์เก๋ค่ะลืมพูดนะ
1: คะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าย้อนไปนิดนึงนะ
1: คะ
0: บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะเนี่ยนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นนะ
1: คะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุวิสัยนะคะหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหาย

0: ายเอง
1: ค่ะ
0: นะคะเหตุสุดวิสัยก็เช่นดูแลรถอย่างดีแล้วนะคะเพิ่งเข้าอู่มาเมื่อวานนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเบรกแตกนะคะโดยปราศจากสาเหตุนะคะหรือว่ากรณีที่เป็นความรับผิดของผู้ต้องเสียหายเองเช่นผู้เสียหายเนี่ยข้ามถนนนะคะในระยะกระชั้นชิดนะคะแบบนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดได
1: ้
0: นะคะแต่นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยต้องพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: นะคะต้องมีภาระการพิสูจน์
1: ภาระพิสูจน์ก็อยู่ที่ผู้ครอบครองหรือควบคุม
2: ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา437ยังใช้กับนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: เช่นพวกกระแสไฟฟ้าดินปืนน้ำกรดแก๊สนะคะหรือทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้เช่นพลุ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือโดยอาการกลไกนะคะเช่นเลื่อยชิงช้าสวรรค์เครื่องยนต์แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายต้องรับผิด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา437ก็เป็นกรณีของความรับผิดเด็ดขาดเหมือนกันนะคะคือเขาที่เขาให้เป็นความรับผิดเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่ครอบครองทรัพย์อันตรายหรือว่ายานพาหนะเดินด้วยเครื่องจักรกลมันเป็นอันตรายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จะต้องพิสูจน์ถึงว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา420ก็เลยมาเข้ามาตรานี้ได้เลยนะคะนักศึกษาตอบมาเลย437นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นใบอะไรหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ใช่ถ้าเกิดว่าข้อสอบออกนะคะก็ออกทุกมาตราแล้วล่ะนะคะ
0: นะคะ
2: ออกได้ทุกมาตรา
1: ออกได้ทุกมาตรานะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์นะคะทีนี้ก็คือว่านะคะก็เช่นเดียวกันนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพความมุ่งหมายที่จะใช้หรืออาการกลไกของทรัพย์เนี่ยนะคะถ้าผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจะหลุดพ้นความรับผิดเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าตนเนี่ยว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะหรือเพราะเป็นความผิดของผู้เสียหาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาฟ้องเลือกฟ้องมาตราสมมติว่าเข้ามาตรานี้เลือกฟ้องนี้จะง่ายกับเราเพราะว่าคนที่พิสูจน์จะต้องเป็นคนที่ทำให้เราเสียหาย
0: ถูกต้อง
1: สมมติว่าเราได้รับผลเสียหายจากเรื่องทรัพย์อันตรายต้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นกรณีตามคำพิพากษานี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สายไฟฟ้าเนี่ยเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะอยู่ในความครอบครองของใครเนี่ยบุคคลนั้นน่ะต้องรับผิดตามมาตรา437เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นความผิดของผู้เสียหายเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นในกรณีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะช่อช้างเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าดูดตาย
1: ค่ะ
0: เจ้าของซึ่งเป็นผู้ครอบครองก็ต้องรับผิดนะคะในฎีกาเนี่ยเขาพิพาทกันระหว่างการไฟฟ้าเจ้าของบ้านนะคะศาลก็บอกว่าก็ต้องดูว่าสายนั้นน่ะอยู่เขตใครนะคะถ้าต่อเข้าไปในตัวบ้านแล้วเนี่ยผู้ครอบครองก็จะต้องเป็นเจ้าของบ้าน
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็คือสาระสำคัญนะคะของมาตรา437
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบ
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาก็แคปหน้าจอไปดูได้นะคะว่า433สาเหตุแห่งความเสียหายก็คือสัตว์คนที่ต้องรับผิดคือเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษา
1: ะ
0: นะคะข้อยกเว้นก็คือใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะความเสียหายต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแม้ใช้ความระมัดระวังนั้นแล้วนะคะ434เป็นเรื่องโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะคะมีผู้ครองกับเจ้าของนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นการพิข้อยกเว้นนะคะไปดู436เป็นเรื่องของตกหล่นนะคะผู้รับผิดก็คือใช้คำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะสำหรับ437ก็คือเป็นเรื่องยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนะคะอันนี้ช้อยเคยออกนะคะนักศึกษาระวังที่ไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลน
1: ะคะ
0: แล้วก็พวกทรัพย์อันตรายนะคะผู้รับผิดเนี่ยนะคะจะเป็น3บุคคลก็คือผู้ควบคุมผู้ครองแล้วก็เจ้าของ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเหตุยกเว้นเหตุพิสูจน์ว่าไม่ต้องรับผิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่13ค่ะ
1: ค่ะนี่เราก็มาต่อกันเลยในหน่วยที่14นะคะเมื่อเราได้พูดเรียนกันมาแล้วล่ะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยนะคะเราก็ลองมาสรุปว่าตั้งแต่มาตรา420ถึงมาตรา437ซึ่งอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องกรณีต่างๆที่เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดเรื่อง ละเมิดนะคะ ซึ่งการที่ก่อให้เกิดอาจจะเกิดจากผู้ทำละเมิดเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกระทำของบุคคลอื่นแต่ปรากฏว่าด้วยสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทำให้อีกบุคคลหนึ่งจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะคะกฎหมาย

0: เนี่ยก็จะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ที่ทำละเมิดด้วยแม้ว่าผู้นั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรงนะคะนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยละเมิดเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดว่าอาจจะเกิดจากตัวทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ดูแลทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยตกเป็นผู้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดในเรื่องของละเมิดนะคะแต่ว่าไม่ว่าเหตุที่ทำละเมิดเนี่ยจะเป็นเช่นไรเงื่อนไขประการสำคัญที่เราจะพูดถึงที่จะต้องทำให้เกิดหรือเป็นละเมิดได้เนี่ยก็คือเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นนี่จะต้องมีเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีความเสียหายบางครั้งเนี่ยอาจจะผิดอาญาอย่างเช่นการกระทำที่มันเป็นการกระทำที่เป็นผิดอาญาด้วยแต่ว่าไม่มีความเสียหายก็อาจจะผิดอาญาได้เช่นพยายามฆ่าและคนที่ถูกจะถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกนะคะพยายามฆ่าเนี่ยผิดอาญาแต่ถ้าไม่เกิดความเสียหายในทางแพ่ง
1: ก
0: ็ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในเรื่องของแพ่งได
2: ้
0: นะคะในเรื่องละเมิดได
2: ้แต่ในเรื่องละเมิดโดยหลักเนี่ยก็คือเป็นการกระทำของบุคคลแหละ อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ก็ได้จากโรงเรือนจากพาหนะก็ได
0: ้
2: แต่ว่ากระทำต่อบุคคลหนึ่งแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ก็คือเรื่องความเสียหายนี่เราก็มาดูเรื่องความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายอนามัยนะคะหรือว่าเสรีภาพทรัพย์สินอะไรก็ตามหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำละเมิดตลอดจนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ร่วมรับผิดด้วยเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี่เราก็จะได้ยินคำหนึ่งขึ้นมาละก็คือคำว่าค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่นะคะในทางแพ่งเนี่ยเรามาดูซิว่าความหมายของสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็มีความเห็นที่บอกว่าคำว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะเป็นความหมายที่กว้างกว่าคำว่าค่าเสียหายนะคะเพราะว่าสำหรับกฎหมายละเมิดนั้นดูเหมือนจะกว้างกว่านะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438วรรค2นะคะที่บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาจากถ้อยคำตามตัวอักษรตามตัวบทเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดเนี่ย ประกอบด้วย2ประการนะคะ2ประการแรกก็คือการคืนทรัพย์นะคะหรือการใช้ราคาทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปเพราะละเมิดนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งการคืนทรัพย์หรือว่าทำให้เขาเนี่ยกลับไปเป็นสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะคะถ้อยคำตาม438วรรค2นั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเรื่องของการคืนทรัพย์การใช้ราคาทรัพย์ตลอดจนค่าเสียหายนั้นเนี่ยไม่ใช่ขอบเขตทั้งหมดของค่าสินไหมทดแทนเป็นเพียงตัวอย่างที่บอกเอาไว้เท่านั้นนะคะว่าค่าเสียหายมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าค่าสินไหมทดแทนจึงมีความหมายที่กว้างกว่าในกฎหมายละเมิดของเรานะคะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอื่นๆอาจจะเหมือนกันหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าของละเมิดเราเนี่ยถือว่ากว้างกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบัญญัติดังกล่าวก็ระบุไว้นะคะชัดเจนนะคะอย่าง447เนี่ยนะคะก็ระบุไว้ชัดเจนถึงวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการอื่นนะคะที่ไม่ใช่การคืนทรัพย์ใช้ราคาก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะต้องมีการทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นเนี่ยกลับคืนสู
1: ่
0: สภาพเดิมนะคะแทนการใช้ค่าเสียหายก็ได้เช่นการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ
1: ์
0: ขอโทษว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยนะคะไม่จริง
2: ว่า
0: เป็นการเยียวยาอย่างอื่นที
2: ่
0: ไม่ใช่เป็นการชดใช้เป็นตัวเงินหรือการคืนทรัพย์
2: จริงๆคนบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเงินก็ได้น
0: ะ
2: มันเคยมีคดีที่ฟ้องกันแบบบาทเดียว2บาทคือฉันไม่ได้ต้องการเงินน่
0: ะ
2: ฉันต้องการชื่อเสียง
0: กับ
2: ต้องการศักดิ์ศรีของฉันกับคืนมา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องละเมิดนะคะก็อย่างที่บอกไว้บางคนก็ถ้ามีความผิดที่เกี่ยวข้องด้วยกับคดีอาญาก็อาจจะฟ้องทั้งอาญาและฟ้องทั้งแพ่งนะคะเพื่อที่จะได้ชดใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนค่าสินไหมทดแทนในเพื่อละเมิดเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นกรณีเป็น2ส่วน นะคะใหญ่ๆด้วยกันก็คือค่าสินเสียหายโดยที่ค่าสินใหม่ทดแทนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเรามา

0: ดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่เป็นละเมิดขึ้นมาสมมุติป้าไปเอาทรัพย์เขาไปก็คืนทรัพย์เขาซะนะคะใช้ราคาก็คือใช้เงินใช้ทองนะคะหรือว่าทำให้ชื่อเสียงของผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยกลับคืนสู่มาสู่ดังเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของในรูปของตัวเงินนะคะก็คือค่าเสียหายนั่นเองนะคะในความหมายของกฎหมายไทยโดยการชดใช้ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่อาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงได้เช่นไปลักขโมยทรัพย์เข้ามาทำให้ทรัพย์เขาเนี่ยเสียหายไปแล้วล่ะไม่สามารถจะเอาทรัพย์นั้นมาคืนกับเขาได้แล้วนะคะก็อาจจะ
1: ชนลูกสุนัขเขาโดนม้าของเขาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
0: คืนไม
1: ่ได้แล้ว
0: ค่ะก็จะต้อง
1: ชดใช้เป็
0: นตัวเงินแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือนะคะอันนี้ก็เงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุกลางที่ยอมรับในการที่จะเป็นค่าสินไหมทดแทน
1: ครับผม
0: นี่วัตถุประสงค์เรามาดูว่าทำไมวัตถุประสงค์กฎหมายถึงบัญญัติให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกันนะคะก็เพื่อจะเยียวยาให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับคืนสู่สถานะเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากถ้อยคำในกฎหมายเราจะเห็นว่ามาตรา438วรรค2เนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่ว่าเพื่อความเสียหายใดๆที่อาจก่อขึ้นด้วยอันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกละอาจจะไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะอาจจะเรียกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดเนี่ยต้องการจะเยียวยานะคะในความเสียหายที่เกิดเนี่ยเพื่อให้กลับไปสู่สถานะเดิมหรือใกล้เคียงสถานะเดิมมากที่สุดนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถูกละเมิดเนี่ยเขาอาจจะไปทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเช่นสมมติถูกทำละเมิดทำให้พิการไปอย่างเงี้ยทำให้ในอนาคตเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการงานได้นะคะอาจจะเรียกค่าเสียหายที่มากขึ้นไปกว่าที่เป็นค่าเสียหายในปัจจุบันได
1: ้
0: กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของเรื่องละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องของการเยียวยาแต่อย่างอาญาหัวใจก็คือเหมือนกับลงโทษเขานั่นแหละนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเยียวยาเขาให้เขาได้รับค่าสินไหมทดแทนนะคะให้กลับเข้าไปสู่สถานะเดิมนะคะนี่เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นในเอกสารการสอนของเรานะคะนายดำเนี่ยขโมยรถนายแดงไปเป็นเวลา5วันเนี่ยเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะในทางละเมิดมองเห็นได้ว่านายแดงเป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะนายแดงต้องได้รถยนต์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยคืนกลับมาจริงๆแล้วในสภาพเดิมมากที่สุดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามีความชำรุดบกพร่องใดๆเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวในที่ขณะที่นายดำเนี่ยขโมยรถของนายแดงไปเนี่ยนะคะเช่นไปใช้ในเบรกเสียก็ต้องซ่อมแซมให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นเนี่ยนายดำแทนที่จะได้ใช้รถของตัวเองกลับไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้นายแดงนะคะเพราะว่านายดำขโมยไปเกิดต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานระหว่างนั้น
1: เกิดความเสียหายขึ้น
0: ค่ะต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานก็เรียกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายดำก็มีความผิดในการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับนายแดงด้วยนะคะกล่าวง่ายๆคือก็ชดใช้ให้เหมือนกับว่ารถยนต์ของนายแดงเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยไปเขายังสามารถที่จะใช้รถคันนั้นได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เขาไม่ได้ใช้รถเขาต้องเสียค่าแท็กซี่หรืออะไรต่างๆก็สามารถเรียกได้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเยียวยาผู้ที่เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะก็คือสำหรับที่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เป็นจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอเนี่ยนะคะค่าสินไหมทดแทนเนี่ยในทางละเมิดเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงลงโทษหรือที่เราเรียกว่า punitive damage ก็คือ punitive อาจจะมาแปลจากคำว่า punish นะคะเดี๋ยวเรามาดูเราช่วงนี้เราก็พักกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษเนี่ยว่าศาลต่างประเทศเนี่ยเขาเคยได้มีคำพิพากษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
14: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
13: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
15: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
16: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
17: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
18: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
19: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
20: คร
19: ับ ท่านโทรมาพอดี
21: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
22: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
23: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถเขาไม่มีที่จอดท่านรีบ
24: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
23: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
22: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
0: ว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะเมื่อสักครู่เราได้ทิ้งไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนี้คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นคดีLibeck v McDonald's Restaurants นะคะก็ and McDonald's International นะคะก็คือคดีเนี่ยเกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในร้าน McDonald's ซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะ McDonald's เนี่ยเป็นผู้ประกอบก็อย่างรู้ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะแม็กโดนัลด์เนี่ยชงกาแฟร้อนเกินไปจนทำให้นางไลเบกเนี่ยอายุ79ปีเนี่ยเขาก็ขับรถเนี่ยไปซื้อกาแฟจากร้านดังกล่าวปรากฏว่าได้วางถ้วยกาแฟเอาไว้ที่ตักของตัวเองนะคะแล้วก็พอเปิดต่อมาได้เปิดฝาถ้วยเพื่อเติมครีมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะคะปรากฏว่ากาแฟเนี่ยกระฉอกออกมาเต็มเลยออกมารดหน้าตักทั้งสองข้างแล้วก็เป้านะคะทำให้อวัยวะเสียหายนะคะแล้วก็พองจนไหม้เลยนะคะทำให้นายไลเบกเนี่ยต้องเข้ารับรักษาพยาบาลแล้วก็ทำสัญญกรรมนะคะที่โรงพยาบาล มีผลทำให้นางไลเบกเนี่ยนะคะฟ้องแมคโดนัลด์เพื่อเรียกค่าเสียหายลูกขุนเนี่ยก็ตัดสินให้นางไลเบกเนี่ยชนะคดีนะคะโดยให้ค่าทดแทนเนี่ยเป็นเงิน 160,000 เหรียญสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยได้ค่าทดแทนที่เป็นเรื่องค่าทดแทนแล้วเนี่ยยังได้ค่าเสียหายที่เรียกว่าเป็นการลงโทษนะคะแก่ให้แม็กถือว่าลงโทษแมคโดนัลด์นั่นแหละในฐานะที่ทำให้อุณหภูมิของที่ต้มกาแฟเนี่ยมันเกินกว่าบรรทัดฐานทางที่อุตสาหกรรมก็คือธรรมดาเนี่ยเวลาเราชงกาแฟเราจะไม่ชงด้วยอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่า100นี่มันร้อนเกินไปแล้วก็จะอาจจะชงด้วยประมาณ80 75อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แมคโดนัลด์เนี่ยเดือดเลยน้ำเดือดทำให้คนที่มารับประทานเนี่ยได้รับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เงินค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยอีก 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลต่างประเทศเขายอมรับเรื่อง punitive damage หรือว่าค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยนะคะส่วนศาลไทยนะคะเรามาดูเรื่องศาลไทยเราก็ยังคงยึดนะคะแนวคิดที่ว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นเนี่ยก็เพื่อเยียวยานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้น กับผู้ถูกละเมิดให้กลับคืนสู่สถานะเดิมหรือสถานะที่ใกล้เคียงเดิมเนี่ยเป็นสำคัญ
2: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็อาจจะมีแนวพิพากษาฎีกาที่ทำให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจในกำหนดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยดูเหมือนจะหนักกว่าความเรื่องของการเยียวยาแล้วล่ะแสดงว่าปัจจุบันนี้ศาลผู้พิพากษาศาลไทยก็เริ่มที่จะยอมรับแนวคิดของการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าศาลสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิแก่นอกจากให้สิทธิแก่ผู้เสียหายนะคะผู้ที่ถูกทำละเมิดมากกว่านะคะก็คืออย่างเห็นค่าเสียหายจริงๆเนี่ยแค่160,000แต่ว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษ 2.7 ล้านเหรียญในฐานะที่ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารย่อมจะน่าจะรู้ดีว่าสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราอย่างไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นแก้วกาแฟที่เขาเขียนว่าระวังนะมันร้อนหรือว่าถุงพลาสติกที่เขียนว่าไม่ใช่ของเล่นนะอาจจะเกิดกรณีที่เด็กเอาถุงเนี่ยไปคุมหัวสมมติ

0: ถุงพลาสติกที่ใส่ของเล่นเด็กมาแล้วเด็กเอาไปคลุมหัวอาจจะเกิดเขาก็เลยต้องเขียนถึงไว
1: ้ครับกรณีนี้เกิดขึ้นเยอะแยะนะแมคโดนัลด์เนี่ยก็เคยได้ยินเคสว่ามีคนเดินเขาทำความสะอาดแล้วก็ลื่นล้มโดยที่ไม่ได้มีป้ายตั้งก็กินการฟ้องเรียกค่าเสียหายกันต่อมาก็เลยต้องมีป้ายตั้งถ้าเราเดินเข้าร้านนะเวลาร้านอาหารไหนทำความสะอาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีป้ายตั้งแล้วว่าระวังพื้นที่ทำความสะอาดอยู
0: ่หรือว่ากรณีพวกมาโบโลหรือว่าบริษัทผลิตบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเคยมีกรณีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่สูบบุหรี่มาหลายปีแล้วทำให้เขาเป็นมะเร็ง
1: เตือนนิดนึง
0: สูบบุหรี
1: ่ต้องเตือนนิดนึง
0: ก็เลยมาเตือนว่าปัจจุบันไทยก็มาเตือนเหมือนกัน
1: สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งสูบบุหรี่แล้วเป็นหมัน
0: เป็นโรคอะไรบ้าง
1: ค่ะคนใกล้ชิด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนะคะก็เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมาดูว่ากฎหมายใดบ้างที่ยอมรับในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องพรบวิธีพิจารณาคดีบริโภคซึ่งอาจารย์เกวรินก็ได้เขียนพรบวินะคะพ.ศ. 2551มาตรา42วรรค2เนี่ยได้บัญญัติถึงอำนาจศาลเนี่ยสามารถกำหนดค่าเสียหายเพื่อลงโทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะโดยไม่เป็นธรรมหรือว่าจงใจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าประมาทเลินเล่อไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจที่ย่อมใช่ไหมคะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเราแบบไปซื้อของเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับไว้วางใจเขาแล้วล่ะแต่เขาเนี่ยประมาทเลินเล่อเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงเห็นไหมคะกฎหมายวิธีพิจารณาความผู้บริโภคเนี่ยก็ได้เริ่มนำหลักคิดของค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในกฎหมายไทยเช่นเดียวกัน
2: ไม่เกิน5เท่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายไทยก็เริ่มยอมรับในการกำหนดค่าเสียหายทดแทนในเชิงลงโทษแล้วนะคะนี่เรามาดูเรื่องหลักทั่วไปในการกำหนดเรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438นะคะก็บัญญัติว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานะใดเพียงใดนั้นเนี่ยนะคะให้ศาลวินิจฉัยตามสมควรตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะคะวรรค2ก็บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะมาตรานี้ก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายแต่เราก็มาลองดูเป็นกรณีไปนะคะเมื่อเราพิจารณาจากมาตรา438แล้วเนี่ยจะจำแนกได้3ประการนะคะแรกก็คือว่าใครเป็นผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนนะคะเพื่อการละเมิดนั้นประการที่2ก็คือปัจจัยที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่มีความเหมาะสมนะคะส่วน3ก็คือเกิดจากการปรับใช้นะคะว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะคะจะปรับใช้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าค่าสินไหมทดแทนมี2รูปแบบก็คือรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงนะคะกับรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือที่เราเรียกว่าค่าเสียหายนะคะนี่เรามาดูองค์กรที่เป็นผู้กำหนดค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตัวบทนี้ก็เขียนไว้ได้ชัดก็คือศาลนะคะบอกให้ศาลวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็คือองค์กรนะคะผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นธรรมดาที่อย่างที่เราบอกไว้ว่าผู้ที่ถูกทำละเมิดจะต้องได้รับการเยียวยานะคะแล้วก็มากที่สุดถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจจะเกินจริงไปหรือว่าอาจจะ เกินจริงไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีองค์กรที่กฎหมายกำหนดก็คือศาลนั่นเองศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะให้กันเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะสถานะใดนะคะเป็นรูปแบบใดอาจจะเป็นรูปแบบตัวเงินหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเราก็รู้แล้วว่าองค์กรที่กำหนดค่าสินไหมทดแทนก็คือศาลเป็นผู้พิจารณานะคะนี้ปัจจัยในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนี่ปัจจัยเงื่อนไขของกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ก็คือมีอยู่ด้วยกัน2ประการประการแรกก็เป็นพฤติการแห่งละเมิดประการหนึ่งแล้วก็เรื่องของความร้ายแรงนะคะความร้ายแรงแห่งละเมิดอีกประการหนึ่งนี้เรามาดูพฤติการพฤติการละเมิดก็เกี่ยวกับการกระทำของผู้ทำละเมิดเองนะคะอย่างเช่นจงใจนะคะหรือว่า

0: ทำโดยปราศจากความระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์รอบข้างนะคะเช่นขับรถในทางที่ในที่หนาแน่นในที่ชุมชนอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าขับรถในที่ที่ไม่ใช่ชุมชนนะคะหรือว่าจุดไฟเผาขยะในที่ชุมชนในหรือว่าในที่ที่มีลมแรงอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นได้อย่างนี้เราก็มาดูพฤติการต่างๆนะคะนี่เรามาดูอีกประการหนึ่งก็คือความร้ายแรงความร้ายแรงแห่งละเมิดก็คือว่าผลของความร้ายแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากเช่นจำเลยทำอุกอาจ
1: อ
0: ุกอาจมากเลยนะคะใช้อาวุธทำร้ายผู้ถูกทำละเมิดในยามวิกาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าได้รับความเสียหายมากหรือว่าทำกับคนที่ไม่มีทางสู้เช่นเก่งกับหมากล้ากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะกล้ากับผู้หญิงเขาผู้ที่อ่อนแอกว่าเก่งกับเด็กอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความร้ายแรงนะคะนี้เหตุต่างอีกกรณีหนึ่งก็คือเหตุต่างๆที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นตัวอย่างนะคะก็จะดูจากความร้ายแรงของพฤติการแล้วก็ความร้ายแรงแล้วก็พฤติการของเรื่องละเมิดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ศาลเนี่ยนะคะอาจจะมีกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาในความเสียหายที่เกิดขึ้นศาลก็อาจจะดูด้วยว่าถ้าไม่ช่วยบรรเทาเลยก็อาจจะลดค่าสินไหมทดแทนลงมาได้นะคะกรณีที่หรือว่ากรณีที่ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยนะคะเช่น เรื่องของการต่างขับรถมาด้วยความประมาททั้งคู่นะคะที่ภาษาของตำรวจหรือว่าภาษาของพวกประกันเขาเรียกประมาทร่วมเนี่ยไม่มีนะคะเขาก็เรียกว่าจริงๆแล้วใน
2: ต่างฝ่ายต่าง
0: ประมาทนะคะก็คือกรณีนั้นเนี่ยอาจจะอีกฝ่ายนึงอาจจะมีส่วนผิดมากกว่าอันนี้ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจได้นะคะ
2: ครับผม
0: ก็อาจจะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วอาจจะตกเป็นพับอย่างเงี้ยก็มีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วก็ควรจะดูพฤติการเป็นกรณีไปนะคะ
2: ครับ
0: นี้อย่างเช่นนะคะตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกาที่144/2492เจ้าของไร่ได้ใช้ปืนยิงหมูหรือว่าสุกรเนี่ยเข้ามาที่มากินผลไม้ในไร่ปรากฏว่าเป็นสุกรนั้นเนี่ยหมูนั้นไม่ได้ดุร้ายหรอกนะคะแต่ว่ามีทางที่จะอาจจะทำอย่างอื่นได้เช่นไปจับมันมานะคะโดยที่ไม่ต้องไปยิงเขาแต่เจ้าของไร่ยิงไปด้วยโทสะแต่ปรากฏว่าเจ้าของสุกรเจ้าของหมูเนี่ยปล่อยปะละเลยมากให้หมูเนี่ยเข้าไปในไร่เขาหลายครั้งเลยนะคะซึ่งมีเป็นผู้มีการส่วนผิดอยู่ด้วยศาลก็อาจจะลดค่าเสียหายให้นะคะตามสมควรอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลดูเป็นกรณีไปนะคะอันนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาความเสียหายนะคะก็คือผู้เสียหายเนี่ยกรณีนี้ไม่ได้มีส่วนหรอกในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแต่ว่าการที่อยู่เฉยๆเนี่ยทำให้มันเกิดความเสียหายขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะคะแทนที่จะไปช่วยบรรเทาความเสียหายก็กลับไม่ทำก็เป็นเหตุให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะลดนะคะค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำละเมิดได้เหมือนกันนะคะนี่เรามาดูนะคะก็กลุ่มที่ใช้ดุลพินิจที่เป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้จะมีจัดเป็นกลุ่มนะคะเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมกับเรื่องของความเป็นจริงในการกระทำละเมิดนะคะถ้าเป็นผู้ที่ทำละเมิดเนี่ยกระทำไปโดยจงใจนะคะแล้วก็ทำไปในสถานที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะหรือว่าผู้ละเมิดทำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าทำผิดนะคะศาลย่อมให้ค่าสินไหมทดแทนกำหนดให้สูงกว่าการกระทำประมาทเลินเล่อปกติก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องไม่เกินค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะหรือกรณีที่2เป็นกรณีที่กระทำโดยประมาทเลินเล่อนะคะศาลจะพิจารณาว่าการประมาทเลินเล่อนั้นเนี่ยร้ายแรงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอย่างอ่อนระดับของความประมาทเลินเล่อนี่ก็ต่างกันนะคะเช่นการธรรมดาอย่างอ่อนเนี่ยอาจจะใช้ความปราศจากความระมัดระวังนะคะตามสมควรนะคะแต่ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลก็อาจจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันได้ในกรณีนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการประมาทเลินเล่อที่ได้ถือเป็นความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะจึงไม่ต้องพิจารณาถึงความจงใจหรือว่าน่า

0: ที่หรือความประมาทเลินเล่อเลยก็เป็นได้เช่นพวกนายจ้างที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างอย่างนี้เป็นโทษหรือว่าเจ้าของโรงเรือนเมื่อสักครู่เราได้พูดไว้หรือผู้ควบคุมสัตว์นี้นะคะกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ต้องพิจารณาถึงว่ามีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อศาลก็พิเคราะห์ได้เลยนะคะนี้กรณีความผิดต่อเนื่องเช่นเป็นความผิดที่ผู้ที่ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะคิดว่าจะมีความประมาทเลินเล่อเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือว่าเกิดทำละเมิดเนี่ยมีการวิตกว่าอาจจะมีการทำละเมิดซ้ำอีกศาลก็อาจจะพิจารณาค่าเสียหายที่ในอนาคตด้วยก็ได้นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่โจทเนี่ยนะคะมีสิทธินะคะไม่ว่าไปด้วยตามสัญญาหรือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะในการที่จะได้รับความเสียหายเยียวยาอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นเหตุที่ให้จำเลยเนี่ยมาอ้างว่าอ้าวคุณได้รับการเยียวยาตามกฎหมายแล้วนี่คุณจะมาเอาอะไรกับฉันอีกโจทจำเลยอ้างไม่ได้อาจจะมาอ้างเป็นเหตุลดหย่อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้รับทั้งการเยียวยาจากทำตามสัญญาตามกฎหมายแล้วก็เป็นการเยียวยาที่จำเลยจะต้องทำไมคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อย่างเช่นคำพิพากษาฎีกาที่2455/2519เนี่ยนะคะก็บอกว่าจำเลยทำละเมิดโจทเนี่ยเป็นข้าราชการซึ่งจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการอยู่แล้วล่ะนะคะแต่โจทก็ยังจะมีสิทธิที่จะเรียกเอาจากจำเลยได้อีกนะคะจากค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจ่ายค่าจะรักษาพยาบาลให้ราชการเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทของค่าสินไหมทดแทนบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะค่าสินไหมทดแทนเนี่ยประเภทที่บอกเอาไว้ก็บัญญัติเอาไว้ในมาตรา438วรรค2ว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจแบ่งเป็นการคืนทรัพย์นะคะที่ได้เอาของเขามาประการหนึ่งละนะคะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคืนทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้ราคากันตลอดจนค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีการเยียวยาที่เป็นการคืนทรัพย์แล้วก็มีการชดใช้เงินกันอีกประการหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูว่าหลักเกณฑ์ที่ศาลเนี่ยจะใช้คำนวณในการคิดค่าเสียหายนะคะค่าเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ศาลก็จะต้องใช้วิธีการกะประมาณค่าเสียหายนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเงินแน่นอนมันอาจจะง่ายแล้วล่ะคือมันมีค่าเสียหายเท่านี้ค่ารักษาพยาบาลเท่านี้แต่มันอาจจะมีที่คำนวณไม่ได้ที่แน่นอนนะคะแต่กะเอาได้นะคะมีกรณีใดบ้างนะคะเรามาดูค่าเสียหายที่คำนวณได้เป็นเงินแน่นอนนะคะก็คือค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเงินได้แน่นอนศาลก็จะพิจารณาจากพฤติการและก็ความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นสำคัญนะคะแม้ว่าโจทอาจจะขอไว้เยอะศาลก็อาจจะมีการปรับลดลงมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาขอส่วนใหญ่เขาก็จะขอมากไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็อาจจะมีการปรับลดกันได้อีกนะคะ
1: ขอไว้น้อยศาลปรับเพิ่มสูงไม่ได้
0: ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นก็ขอไว้มากไว้ก่อนนะคะศาลก็ปรับลดตามพฤติการความร้ายแรงแห่งละเมิดนั่นเองนะคะนี่อีกค่าเสียหายประการนึงก็คือค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้แน่นอนนะคะมีลักษณะดูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมละนะคะแต่อาจจะไปแตกต่างกันไปโดยที่ดูสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะคะศาลก็จะพิจารณาถึงพฤติการแห่งคดีนั้นด้วยนะคะเป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฎีกาที่7673/2550นะผลแห่งการทำละเมิดของจำเลยที่1อันนี้มีการทำละเมิดกันทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเกิดทุพพลภาพนะคะความทุพพลภาพเกิดขึ้นเป็นความเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็บอกว่าโจทเนี่ยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะศาลก็ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา438นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณนะคะนี่ขอบเขตเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องคดีของต่างประเทศแล้วนะคะเรามาดูว่าขอบเขตที่ศาลไทยเนี่ยยอมรับได้ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมีอะไรบ้างที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งเลยที่เราเห็นกันในเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วในครั้งต้นๆ นะคะก็คือเรื่องของหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดนะคะตามมาตรา206นะคะก็บอกว่าหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดลูกหนี้ได้ผิดนัดมาตั้งแต่เวลาทำละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: มื่อเกิดการผิดนัดแล้วเราย้อนกลับไปนักศึกษาไม่รู้จำได้มาถึง ช่วงที่5แล้วลืมไปละนะคะว่าครั้งที่1เราบรรยายไว้ว่ายังไงนะคะ เมื่อเกิดนัดลูกนี้ผิดนัดก็จะต้องเสียดอกเบี้ย นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เสียดอกเบี้ยในที่นี้ก็คือเป็นหนี้เงินนะคะ ต้องเป็นเงินด้วยนะคะนักศึกษาชอบไปเป็นหนี้อย่างอื่นก็จะมาคิดดอกเบี้ยกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ย224ก็บอกว่าให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนี่เรามาดู206เขาก็บอกแล้วผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทำละเมิดจนถึงขณะที่เรียกร้องเนี่ยนะคะก็อาจจะจะได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะก็คือร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะในกรณีที่กรณีนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องนิติเหตุนะคะที่ไม่ได้มีตามสัญญาหรืออะไร
1: ไม่ได้ตกลงกัน
0: ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นดอกเบี้ยที่ได้ด้วยชอบนะคะมาด้วยชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 7.5 นี้อีกกรณีนึงก็คือขอบเขตของการเรียกค่าเสียหายในอนาคตนะคะค่าเสียหายในอนาคตเนี่ยนะคะไม่จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าในปัจจุบันนี้ศาลก็ยอมรับค่าเสียหายทั้งในปัจจุบันและก็ค่าเสียหายในอนาคตด้วยนะคะก็อาจจะเป็นที่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าเสียหายในการเสียความสามารถอย่างเมื่อสักครู่นี้ทุพพลภาพไปในการประกอบการงานก็จะต้องทำไมคะไม่สามารถทำการงานได้โดยปกติแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ได้ในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ศาลเนี่ยนะคะหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยจะเรียกผู้ที่ถูกทำละเมิดเรียกได
1: ้
0: ก็คือค่าเสียหายในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา438ก็ใช้ถ้อยคำไว้โดยชัดแจ้งเลยนะคะว่าเพื่อความเสียหายใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือพูดไว้ในเชิงกว้างนะคะก็เป็นผลการเรียกค่าเสียหายในเชิงที่ทำให้มันกว้างขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็เรามาพูดถึงค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับกันบ้างนะคะค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนะคะที่อันเกิดแต่ละเมื่อศาลไทยจะไม่ยอมรับก็ให้ไปบังคับกันเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีการกระทำความผิดขึ้นเนี่ยมีการจ้างนักสืบไปหาตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้กระทำละเมิดนั่นเองอันนี้เนี่ยศาลก็บอกว่าไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงค่าจ้างนักสืบนะคะไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา443ถึงมาตรา446นะคะถือด้วยว่าเป็นวิธีการเฉพาะในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันทำให้เกิดแก่ความเสียหายต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้เป็นเฉพาะเลยจุดเด่นของบทบัญญัติในกลุ่มนี้ก็คือว่ากฎหมายกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้สำหรับความเสียหายที่เกิดแต่ตัวผู้กระทำละเมิดประการหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าค่าเสียหายนั้นกระทบถึงบุคคลอื่นๆด้วยนะคะเช่นมูลจากเหตุของความสัมพันธ์ของเขาเช่นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของเราเนี่ยนะคะศาลก็จะให้บุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแยกดูอันที่หนึ่งก็คือค่าสินไหมทดแทนเพื่อบุคคลที่ถูกทำละเมิดนั่นเองนะคะก็คืออย่างเช่นค่าเสียหายที่ต้องเสียไปในการรักษาเยียวยาค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหรือว่าค่าเสียหายในความสามารถในถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบการงานได้นะคะแล้วก็ค่าปลงศพนะคะค่าเสียหายอันจำเป็นอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเสียหายในเชิงจิตใจหรือว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายที่ใช้ที่ต้องรักษาในการเยียวยาเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรบ้างค่าเสียหายที่กฎหมายระบุว่าค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปนะคะก็เป็นคำที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละเรามาดูซิว่าศาลจะสโคปเอาไว้เป็นกรณีเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นค่ารักษาพยาบาลการบำบัดการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยด้วยนะคะเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าจะต้องมีความจำเป็นและก็ความสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลละเมิดนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะไปบอกให้เขาแบบไปเข้าแต่โรงพยาบาลรัฐได้ไหมนี้นะคะบอกว่ามันถูกดีทำไมอยู่ถึงไปเข้าเอกชนอันนี้บังคับเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนก็สามารถที่จะเรียกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปเท่ากับกฎหมายเนี่ยเปิดช่องเอาไว้นะคะให้ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยได้รับการเยียวยาในเรื่องอื่น ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลโดยตรงจากถูกทำการถูกทำละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างนะคะฎีกาที่7119/2541บุตรผู้เยาว์ถูกทำละเมิดหน้าเสียโฉมทำให้จะต้องหยุดเรียนไปเป็นเวลานานต้องเสียเงินจ้างค่าจ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านนะคะค่าเสียหายในการหรือว่าค่าเสียหายในการที่ให้เขาไปเรียนเปียโนเพื่อความสบายใจเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโฉมนะคะเพื่อว่าให้เขาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนี้ศาลก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเรียกได้นะคะเห็นไหมคะว่าก็กว้างนะคะเพื่อจะเยียวยาผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ข้อสังเกตประการหนึ่งในมาตรา444วรรค2บอกว่าถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยมีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาเอาไว้นะคะว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะศาลก็ยังให้โอกาสอีกนั่นเองถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยศาลไม่สามารถตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าจะมีความเสียหายใดๆศาลก็สงวนเอาไว้ว่าอีก2ปีเนี่ยนะมาขอให้ศาลเนี่ยแก้คำพิพากษาเพื่อที่ให้จำเลยเนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดต่อชีวิตอันทำให้ผู้ถูกกระทำละเมิดถึงแก่ความตายขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ได้ตายในทันทีนะคะไม่ได้ตายในทันทีก็ยังจะเรียกในระหว่างยังไม่ตายก็เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยนะคะแล้วก็ทายาทเนี่ยก็อาจจะตกทอดถึงทายาทนะคะถึงให้เรียกค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยยังไม่ถึงแก่ความตายด้วยนะคะก็อันนี้ก็เรียกได้ค่าจ้างพยาบาลมาเฝ้าไข้อะไรอย่างนี้เรียกได้หมดนะคะอีกค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงก็คือค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหมายความรวมถึงค่าที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยต้องเสียหายเพราะขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้นะคะก็บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ามีการละเมิดต่อชีวิตนะคะให้เขาถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายในทันทีก็สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์อันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าละเมิดต่ออาการใหม่ร่างกายผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยในฐานะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนเองจะต้องเสียไปนะคะกฎหมายก็พูดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะคะนี้อีกค่าเสียหายอีกชนิดหนึ่งก็คือค่าเสียหายในการประกอบการงานนะคะค่าเสียหายในส่วนนี้เนี่ยก็เฉพาะแต่กรณีที่เป็นละเมิดต่อร่างกายแล้วก็อนามัยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียกได้เหมือนกันนะคะเช่นต้องการถูกตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะมาต่อกันในช่วงที่4นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของค่าเสียหายนะคะในค่าเสียหายที่จะพูดถึงในสุดท้ายและรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนก็คือค่าเสียหายทางจิตใจหรือว่าค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายในจิตใจเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สามารถระบุเจาะจงเป็นตัวเงินได้แน่นอนหรอกนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของก็ดูในพฤติการประกอบไปนะคะว่าจะใหแค่ไหนเพียงใดนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นค่ารักษาในด้านจิตใจอันนี้ก็อาจจะเป็นค่าเสียหายทางด้านจิตใจด้วยนะคะนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของฎีกาก็เคยบอกไว้เรื่องค่าเสียหายเพราะร่างกายพิการและทำให้สังคมรังเกียจอับอายขายหน้าไม่ได้สมรสก็อาจจะเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะแต่ก็อาจจะเรียกได้ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายที่แน่นอนนะคะนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องที่สำคัญอีกก็คือเรื่องอายุความอันนี้ก็เป็นเรื่องอายุความนี่ก็สำคัญนะคะในเรื่องละเมิดเนี่ยมีอายุความอย่างไรบ้างมาตรา448ได้กำหนดเอาไว้นะคะว่า1ปีนับแต่วันผู้ที่เสียหายได้รู้ถึงละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน1ปีเนี่ยเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้นั่นเองนะคะรู้อะไรบ้างรู้เรื่องละเมิดแล้วก็รู้ตัวผู้ทำละเมิดก็นับพอรู้ปุ๊บเนี่ยนับไปเลย1ปีถ้าเกิน1ปีก็ฟ้องร้องบังคับคดีก็ไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องอายุความเนี่ยศาลยกเองไม่ได้แต่เราฟ้องไปแล้วก็ฟ้องนะคะถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ศาลก็ไม่ยกเองก็สามารถที่จะฟ้องกันไปได้นะคะอีกกรณีนึงที่กฎหมายกำหนดไว้คือ10ปีนับแต่วันทำละเมิดพอ1ปีหลังจากนั้นในระยะเวลา ก่อน10ปีเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวผู้ทำละเมิดแล้วก็ไม่รู้ตัวเรื่องไม่รู้เรื่องของละเมิดเลยว่ามีเรื่องละเมิดอะไรบ้างนะคะก็ยังฟ้องกันได้ในระยะเวลา10ปีนะคะก็คือแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ย1ปีนับจากวันรู้ทีนี้พอเกิน10ปีแล้วพอปีที่11เพิ่งจะรู้นะคะว่ามีรู้ตัวผู้ทำละเมิดกับรู้เรื่องละเมิดก็ไม่ก็ขาดอายุความแล้วเช่นเดียวกัน

0: นิรโทษกรรมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือถ้าจะมีใครบ้างที่ได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องละเมิดก็คือบุคคลที่กระทำการโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ไม่ต้องรับผิดนะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าบุคคลที่ทำบุบสลายทำลายทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อป้องกันสิทธิของตนนะคะโดยตามพฤติการแล้วเนี่ยไม่สามารถขอให้ศาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีสัตว์ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นะคะผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถจับสัตว์ดังกล่าวยึดไว้เป็นประกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนี้ก็จบเนื้อหาในการบรรยายของหน่วยที่14นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะคะนักศึกษานะคะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะ
1: ครับผม
0: เรียนเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับหน่วยที่15นะครับที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองนะครับคือการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็ลาภมีควรได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับมีอยู่3เรื่องครับคือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งผลของการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็กรณีไหนบ้างที่ไม่ใช่การจัดการงานนอกสั่งนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ถึงมาตรา405
0: ค่ะ
1: อย่างแรกเลยพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเราก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ว่าจัดนอกสั่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้สั่งแหละแต่ว่าไปจัดการภาษาไทยเขาเรียกว่า
2: คนดี
1: คนดีมีน้ำใจ
0: คนดีคนหรือว่าถ้าเป็นกรณีคำที่มันเป็นเนกาทีฟหน่อยก็คนเผือกอย่างนี้ว่
1: า
0: เผือก
1: เผือกเข้าไป
0: เผือก
1: สอดเข้าไปจัดการตัวอย่างครับคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าจัดการงานนอกสั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติไปอุบลน้ำท่วมแล้วก็ก็ไก่เนี่ยเห็นว่ารถของขอไข่จะถูกน้ำท่วมน้ำป่ามาแล้วกำลังจะท่วมด้วยความหวังดีก็เลยไปจ้างคอควายเนี่ยยกรถของขอไก่ขอไข่ขึ้นไปไว้ในที่สูง
0: ขอไ
1: ข่ไม่ได้สั่งตอนนั้นขอไข่ไม่ได้อยู่อุบลขอไข่ไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอันนี้เนี่ยเรียกว่าการจัดการงานนอกสั่งแต่ผลมันคืออะไรผลมันคือขอไข่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนี
0: ้
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดหนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: หนี้ในการที่กอไก่เนี่ยจ้างคอควายไปยกรถตรงนี้เนี่ยหนี้ตรงนี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เผื่อ
1: นนี้เนี่ยแหละ
0: ใช่
1: สอดเข้าไปจัดการเองจะต้องจ่ายเองไหมหรือว่าขอไข่จะต้องจ่ายคืนกอไก
0: ่
1: เดี๋ยวตรงนี้เรามาลองเรียนดูกันนะครับว่าการจัดการย้อนนอกสั่งเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเรามาดูที่มาตรา395ก่อนเขาบอกว่าผู้ใดเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นนี่ชัดเจนเลยเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้วานให้ทำหรือไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีนะท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการตามประสงค์อันแท้จริงหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของตัวการจากบทบัญญัติในมาตรา395นี่นะครับสามารถดูลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งได้4ลักษณะอันแรกคือบุคคลใดเนี่ยเข้าทำกิจการเข้าไปช่วยเขาอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนอะเข
0: ้
1: าไปช่วยเขายกรถโดยที่เขาไม่ได้สั่งเลย
0: ค
1: ือการเข้าไปทำกิจการเนี่ยแบ่งเป็นที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้เช่นย้ายรถหรือว่าซ่อมหลังคาเห็นว่าพายุจะมาแล้วเขาไม่อยู่บ้านก็ไปช่วยซ่อมหลังคาให้เขาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันฝนตกและน้ำรั่วเข้าไปบ้านเขาเกิดความเสียหายหวังดีไงเข้าไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาหรือว่าที่มันไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็ได้นะครับเช่นจ่ายเงินทดลองให้บุตรของคนอื่นเนี่ยเข้าโรงเรียนไปก่อนเพราะมันจำเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือพ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าไปไหนไม่รู้แหละ
0: คุณครูอาจจะจัดให้อย่างเงี้ย
1: ก็ทำได้สงสารเด็ก
0: สงสารเด็ก
1: แต่ว่าทำแทนน
0: ะ
1: ทำแทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่ยอมจ่ายทำแทนไปก่อนนะครับหรือว่าออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้สามีภรรยาสามีถูกรถชนตายภรรยาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลยสาหัสมากผู้หวังดีก็อาจจะทดลองเงินจ่
0: าย
1: ค่าทำศ
0: พ
1: จัดพิธีไปก่อนได้เพราะว่าศพค้างนานไม่ดีเนอ
0: ะ
1: ถ้าไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่อะไรเดี๋ยวมันยุ่งจัดการตรงนี้เนี่ยก
0: ็
1: คือต้องเข้าทำกิจการ

0: แต่ว่าอย่างหนึ่งคือต้องมีกิจการให้เขาทำนะ
1: ค่ะ
0: หลักประการที่สองครับเป็นกิจการที่ทำแทนผู้อื่น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเจตนาทำแทนผู้อื่นไม่ใช่เจตนาทำเพื่อตนเอง
1: ค่ะ
0: ต้องช่วยนายกอไก่ช่วยนายขอไข่นี่เจตนาทำแทนนะครับ
1: ค่ะ
0: คนที่เข้าไปทำแทนเนี่ยตรงนี้อยากให้จำเลยเราเรียกว่าผู้จัดการ
1: ค่ะ
0: คนที่ถูกทำแทนให้ได้รับประโยชน์เนี่ยเราเรียกตัวการ
1: ค่ะ
0: สองอย่างนะครับเข
1: ้
0: าไปทำแทนเรียกผู้จัดการคนที่ได้รับประโยชน์เรียกตัวการ
1: ค่ะ
0: โอเคนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ละกัน
1: ค่ะ
0: อย่างที่สามการจัดการงานนอกสั่งคือเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้วานหรือว่าเข้าไปโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่น
1: ค่ะ
0: ต้องเข้าไปในลักษณะนั้นแล้วครับและประการสุดท้ายลักษณะคือต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการ
1: ค่ะ
0: อย่างแรกคือต้องสมประโยชน
1: ์ค่ะ
0: อย่างที่สองคือต้องเป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริง
1: ค่ะ
0: หรือพึงสันนิษฐานได้ต้องครบทั้งสองอย่างนะ
1: ค่ะ
0: อย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของรถคันหนึ่งจะเอารถไปซ่อมในอู่ของขอไข่ปกติกอไก่ก็ไปร้านขอไข่เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็กอไก่เนี่ยจะเลือกวัสดุที่ราคาย่อมยาวราคาถูกเพราะเห็นว่าแบบไม่สิ้นเปลืองทุกครั้งที่ไปซ่อมก็จะใช้ของราคาถูกเนี่ยวันหนึ่งเอาไปซ่อมบอกว่าช่วยซ่อมพวงมาลัยให้หน่อยมันไม่ดีขอไข่ก็รู้แหละว่ากอไก่เอามาซ่อมใช้ของถูกดันไปตรวจเขาทั้งรถเลยแล้วพบว่าเฮ้ยบางพาร์ทที่ไม่ใช่พวงมาลัยเนี่ยมันมีส่วนเสียอยู
1: ่
0: แล้วก็ด้วยความหวังดีเอาชิ้นส่วนที่แบบเป็นของแท้ราคาแพงใส่เข้าไปให้
2: โดยที่อันนี้เจอประจำเลย
0: หวังดีไงหวังดีว่าแบบมันจะอยู่ได้นานนะมีประโยชน์มากกว่าแต่คุณก็ต้องจ่ายแพงนะ
2: ต้องถามก่อนไหม
0: อันนี้เขาเรียกจัดการงานนอกสั่งแต่ว่ามันไม่สมประโยชน์เนอ
1: ะ
0: จะอ้างได้ไหมว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่งที่สมประโยชน์ของตัวการแล้วก็พึงสันนิษฐานได้แน่นอนว่ามันสมประโยชน์แน่นอนคุณได้ของดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความประสงค์อันแท้จริงของตัวการเขาไม่ได้ต้องการของแท้ของดีราคาแพงอย่างนี้อ้างไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งต่อมาเรามาดูผลของการจัดการงานนอกสั่งนิดนึงครับว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างการจัดการงานนอกสั่งนี้ก็เหมือนกับละเมิดเนอะเป็นนิติเหตุไม่ใช่นิติกรรมน
1: ิ
0: ติเหตุคืออะไรย้อนดีไหมเวลาไม่ย้อนแล้วกัน
1: นี่เป็นต้นนะคะเช่นละเมิด
0: เป็นเหตุการณ์ที่มีผลทางกฎหมายนะครับเป็นเรื่องระหว่างผู้จัดการกับตัวการเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่สัญญามันไม่ใช่นิติกรรมอย่างที่ผมบอกผู้จัดการคือใครผู้จัดการคือคนที่ไปดำเนินการจัดการตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน
1: ์
0: กอไก่ไปซ่อมหลังคาให้กับขอไข่โดยที่ขอไข่ไม่ได้สั่งกอไก่เป็นผู้จัดการขอไข่ได้รับประโยชน์ขอไข่เป็นตัวการโอเคนะครับผลของการจัดการงานนอกสั่งเนี่ยแยกได้3ประการนะครับอันแรกคือหนี้ของผู้จัดการหนี้ในที่นี้เนี่ยคือการกำหนดหน้าที่ของผู้จัดการอ
1: ัน
0: แรกคือหน้าที่ต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการนะครับถ้าขัดแย้งกับความประสงค์ของตัวการผลจะเป็นยังไงมาตรา396นะครับบอกไว้ว่าท่านว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพ
1: ื่
0: อความเสียหายอย่างใดๆที่เกิดขึ้นอันเกิดแต่ที่ได้เข้าทำจัดการนั้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยซื้อรถมาใหม
1: ่
0: แล้วขับรถไปชนสีถลอกนิดนึงข้างหน้าเข้าอู่ขอไข่หวังดีอู่มีสีมาใหม่กันน้ำกันสนิ มกันเปื้อนเปลี่ยนสีให้ทั้งคันเลยจากสีเทากลายเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยบอกว่าจัดการงานนอกสั่งเพื่อส
1: ม
0: เขาเรียกว่าสมประโยชน์ของตัวการไม
1: ่
0: ได้เพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนทำรถคันนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมชดใช้กับกอไก
1: ่
0: นี่คือหนี้ของผู้จัดการนะครับถ้าสมประโยชน์คุณเรียกได้นะแต่ถ้าไม่สมประโยชน์เนี่ยเรียกไม่ได้
1: ค่ะ
0: อันที่สองหน้าที่มาตรา399บอกว่าผู้จัดการมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวไปยังตัวการโดยเร็วแล้วก็รอฟังคำวินิจฉัยของตัวการ
1: ค่ะ
0: คำว่าบอกกล่าวไปยังตัวการหมายความว่าอะไร

0: ฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าจะบอกกล่าวทางไหน
1: ค่ะ
0: จะบอกกล่าวทางไลน์ก็ได้ส่งอีเมลก็ได
1: ้ค่ะ
0: โทรเลขปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมโทรเลขไม่มีแล้วโอเคจดหมาย
2: จะโทรจิต
0: โทรจิตกฎหมายไม่ยอมรับน
1: ะ
0: โทรจิตไม่ได้แม้ว่าคุณจะทำได้ก็ตามมันไม่มีหลักฐาน
2: ทูบอย่างงี้ไม่ได้
0: ไม่ได้ว่าไลน์อีเมลโทรศัพท์ได้หมดเลยการบอกกล่าวนะครับหนี้ของผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถมันก็อาจจะมีหนี้ที่เกิดจากผู้ไร้ความสามารถก็ได
1: ้ค่ะ
0: มาตรา400บอกนะครับว่าผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถท่านว่าต้องรับผิดชอบถ้ามันมีความเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรื่องของละเมิดมาใช
1: ้ค่ะค่ะ
0: ผู้ไร้ความสามารถคือใครแบ่งได้3อย่างตามหนังสือของเราแพ่ง2บอกว่าเป็นผู้ยาวคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถ3ประเภทนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องรับผิดชอบหากมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตัวการหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ไก่เป็นผู้ยาวเห็นไฟไหม้ขอไข่ไม่อยู่บ้านวิ่งเข้าบ้านไปเอาของเนี่ยออกจากบ้านเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายยกของมาหลายอย่างเลยแต่ชอบนาฬิกาของขอไข่มากก็เลยหยิบมาใส่กระเป๋าขโมยแหละพูดง่าย
1: ๆ
0: ละเมิดเนาะละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าในกรณีนี้เขาว่าผู้ไร้ความสามารถต้องรับผิดชอบโดยเอาเรื่องละเมิดมาจับพอเอาเรื่องละเมิดมาจับปุ๊บผู้ยาวกรณีเนื่องจากผู้ยาวครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าถ้าผู้เยาว์ทำละเมิดผลก็คือบิดามารดาผู้อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบร่วมด้วยกับผู้เยาว์นะครับแต่ถ้าผู้เยาว์กระทำการที่มันไม่เกิดความเสียหายเอาเรื่องละเมิดมาจับก็ไม่ต้องชดใช้เช่นเห็นรถขอไข่สกปรกกอไก่ที่เป็นผู้เยาว์หวังดีจัดการงานนอกสั่งไปล้างรถให้เขาแบบนี้ถามว่าต้องรับผิดชอบอะไรไหมเอาเรื่องละเมิดมาจับจงใจไหมจงใจไปล้างผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นไม่ว่าทรัพย์สินอนามัยสิทธิเสรีภาพก็ดีทำให้เขาเสียหายกรณีนี้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเรื่องละเมิดมาจับผู้เยาว์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเนื่องจากไม่มีความเสียหายหนี้ของตัวการครับตัวการคือใครอย่างที่3และหนี้ของตัวการตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน์เนา
1: ะ
0: คนที่ได้รับประโยชน์กฎหมายบอกว่านะครับท่านว่าผู้จัดการเนี่ยจะเรียกให้ชดใช้ในเงินที่ตนได้ส่วนตนที่ออกไปก็ได้พูดง่ายๆคือว่าตัวการเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผู้จัดการเรียกร้องนะคุณก็ต้องชดใช้ไปถ้ามันสมประโยชน์เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยก็คุณก็ต้องใช้คืนไปนะครับมาตรา402บอกว่าหนี้ที่ต้องคืนสิ่งทั้งหลายให้กับผู้จัดการถ้าตัวการเนี่ยจำต้องคืนสิ่งทั้งหลายที่ได้มาเพราะเขาได้เข้าจัดการงานนั้นให้แก่ผู้จัดการตามบทบัญญัติด้วยลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ก็เอานำบทบัญญัติเรื่องลาภมีควรได้มาคืนซึ่ง
2: เดี๋ยวเราจะพูด
0: เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าลาภมีควรได้คืออะไร
1: ค
0: ่ะนะครับมาตรา403อันนี้ก็เป็นมาตราสำคัญอีกมาตรานึงที่บอกว่าถ้าผู้จัดการมิได้มีบุระพระเจตนาเรียกให้ตัวการชดใช้คืนผู้จัดการย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเช่นนั้น บุระพระเจตนาคืออะไร หมายความว่าเจตนาที่เริ่มต้นเข้าทำการล่ะ ถ้าผู้ที่เริ่มต้นเข้าทำการเนี่ยไม่ได้มีเจตนาให้ตัวการชดใช้เลย ค
1: ุ
0: ณจะมาเรียกร้องภายหลังไม่ได้นะ ตัวเช่นพี่น้องเนี่ยจ่ายเงินให้หลานค่าเทอมพ่อแม่หาไม่ทันจ่ายเงินให้ไปก่อนไม่ได้หวังคืนเลยจัดการงานนอกสั่งเนอะบอกต่อมาทะเลาะกับพ่อแม่ของหลานจะมาเรียกให้คืนแบบนี้ไม่ได้เพราะเจตนาเริ่มต้นบุรพเจตนาเนี่ยเจตนาเริ่มต้นไม่ได้มีเจตนาให้เอาเงินคืนจ่ายให้เพราะว่าหวังดีช่วยหลานพอถึงเวลามาทะเลาะกันจะมาเรียกให้เอาเงินคืนแบบนี
1: ้
0: ทำไม่ได้นะโอเคมาตรา404ครับอีกมาตรานึงถ้าผู้จัดการทำแทนโดยสำคัญว่าทำแทนผู้อื่นซ้ายท่านว่าตัวการคนก่อนผู้เดียวมีสิทธิ์และหน้าที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือสำคัญผิดทำให้คนนึงแต่ผลคือ
3: ไปได้อีกคน
0: ได้อีกคนนึงเขาบอกว่าใครได้ผลประโยชน์คนนั้นก็มีหน้าที่ชดใช้
1: ค
0: ่ะซ่อมรถให้อาจารย์เก๋จริงๆรถคันนี้เป็นของอาจารย์เลิฟ
1: เกล
0: ค่ะแบบนี้เนี่ยอาจารย์เลิฟต้องชดใช้ให้ผมเพราะกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะได้อะไรไปฟรีๆนะ
1: ค
0: ุณจะต้องตอบ

0: แทนบ้างนะครับ
1: ก
0: รณีนี้ก็คือการจัดการงานนอกสั่ง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรามาดูเรื่องลาภมิควรได้แล้วกัน
2: ค่ะ
0: ลาภมิควรได้คืออะไร
2: ค่ะ
0: เก็บลอตเตอรี่ได้แบบนี้ถือเป็นลาภที่มีควรได้หรือเปล่า
2: ค่ะ
0: ลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเราเนาะแต่เก็บมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งอ
2: ัน
0: นี้อ้างได้ไหมว่าเป็นลาภมีควรได
2: ้ค่ะ
0: หรือว่าเก็บนาฬิกาที่ตกได
2: ้ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยเก็บนาฬิกาอะไรแพงๆยี่ห้ออะไรดี
2: ค่ะ
1: ปาเต้
0: ปาเต้ปาเต้ฟิลิปเก็บได้ราคา2ล้าน
2: ค่ะ
0: ไม่ไปคืนเจ้าของแบบนี้ถือว่าเป็นลาภมีควรได้หรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูเรื่องลาภมีควรได
2: ้ค่ะ
0: ลาภมีควรได้คืออะไรเหมือนการจัดการงานนอกสั่งคือเป็นนิติเหตุนะครับลาภมีควรได้ก็เป็นนิติเหตุแหละ
2: ค่ะ
0: หลักของมันก็คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ประสงค์ให้ใครได้ของมาฟรี
2: ๆค่ะ
0: นะครับถ้าเอาของคนอื่นมาคุณก็ต้องชดใช้ตอบแทนไป
2: ค่ะ
0: ถ้ามาดูเรื่องลาภมีควรได้จริงๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรให้ไปดูที่มาตรา406
2: ค่ะ
0: นะครับ406บอกไว้นะครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์ใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาโดยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายนะครับและเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบเนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์แก่เขาตัวอย่างเช่นอะไรล่ะตกลงขายรถให้กับขอไข
2: ่
0: สำคัญผิดเอารถกอไก่ตกลงขายส่งมอบรถให้กับขอไข่เข้าใจผิดคิดว่าคอควายเป็นขอไข
2: ่
0: ก็เลยเอารถคันนี้ไปให้กับคอควาย
2: ค
0: อควายไม่มีมูลเหตุที่จะอ้างกฎหมายเลยนะกอไก่ทำไปเพื่อคิดว่าเป็นการชำระหนี
2: ้
0: สำคัญผิดคอควายก็ต้องคืนให้เพราะว่าถือว่าเป็นลาภ
2: มีควรได้
0: คอควายไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รถคันนี้เลยด้วยซ
2: ้ำ
0: นะครับหรือเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี
2: ้ค่ะ
0: กอไก่เนี่ยถูกขอไข่ทวงหนี้เข้าใจว่าตัวเองเป็นหนี้ก็เลยรับสภาพหนี้ไปแล้วก็จะจ่ายคืนจริงๆกอไก่กับขอไข่เป็นหนี้กันไหม
2: ไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นหนี้การขอไข่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทวงหนี้ด้วยซ้ำกอไก่จ่ายไปก็ถือว่าขอไข่ได้ไปเนี่ยเป็นลาภมีควรได้นะครับหรือในกรณีที่วรรคสองบอกว่าบทบัญญัติอันนี้เนี่ยท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิได้เป็นขึ้นหรือเป็นเหตุที่ทำให้สิ้นสุดไปเสียก่อนกล่าวด้วยนั้นมิได้เป็นขึ้นหมายถึงอะไรตามวรรคสองนะครับตัวนี้ขอยกตัวอย่างละกันเช่นกอไก่ได้รับมรดกทางพินัยกรรมจากขอไข่มาแต่ว่าพินัยกรรมนั้นน่ะไม่ถูกต้องตามแบบพอไม่ถูกต้องตามแบบปุ๊บผลทางกฎหมายก็คือพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะโมฆะพินัยกรรมเป็นโมฆะเท่ากับมีพินัยกรรมไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
2: มรดก
0: ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ได้ทรัพย์มรดกเพราะฉะนั้นทรัพย์นั้นก็มิได้เป็นขึ้นผลก็คือว่ากอไก่ก็ต้องคืนทรัพย์นั้นเนี่ยในฐานะลาภมีควรได้ให้กับเจ้าของทรัพย์หรือว่าผู้จัดการมรดกนะครับกรณีที่ถือว่าไม่เป็นลาภมีควรได
2: ้
0: ก็มีหลากหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างละกันกรณีแรกคือการชำระหนี้ตามอำเภอใจมาตรา407นะครับบอกว่าบุคคลใดเนี่ยได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยตนรู้ว่าไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี
2: ้
0: ไม่มีสิทธิ์ขอทรัพย์นั้นคืน
2: ค่ะ
0: เช่นอะไรเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 7.5 คนอื่นเขาตั้งดอกเบี้ยมาเลยเก็บร้อยละ10แบบนี้คุณชำระดอกเบี้ยไปโดยคุณรู้กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่เกิน15เรียกไปร้อยละ25รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องชำระไม่จำเป็นต้องชำระแหละแล้วชำระไปแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสมัครใจไม่สามารถเรียกเงินตัวนั้นคืนในฐานะลาภมีควรได้ได
2: ้ค
0: ่ะเพราะมันเป็นกฎหมาย
2: บอกไว้อยู่แล้วว่า
0: อำเภอใจอ่
2: ะ
0: แต่มันมีกรณีนะครับที่ผิดหลงหรือสำคัญผิดกรณีนี้อ้างได้เช่นเราจ่ายเงินไปแล้วเราทำสลิปไอ้ใบเสร็จที่เราจ่ายหาย
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่แน่ใจเรากลัวติดแบ็คลิสต
2: ์
0: เดี๋ยวเขามองเราแบบไม่น่าเชื่อถือเลยเราก็เลย
2: ไปจ่ายอีก
0: กรณีแบบนี้เนี่ยเราอ้างได
2: ้
0: เพราะเราสำคัญผิดไงเราเข้าใจผิดเราไม่ได้สมัครใจน
2: ะ
0: เพียงแต่ว่าเราสำคัญผิดเราเลยเอาเงิน
2: ไปจ่ายอีก
0: แบบนี้เราไปเรียกไอ้คนนั้นคืนได้ว่ามันเป็นลาภมีควรได
2: ้ค่ะ
0: หรือในกรณีที่สองที่เป็นการชำระหนี้ที่มันขัดอายุความหรือหนี้ตามศีลธรรมเนี่ยตามมาตรา408นะครับ
2: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเรียกคืนไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นอนุ3บอกว่าบุคคลผู้ชำระหนี
2: ้ค่ะ
0: ตามหน้าที่ศีลธรรมหรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม
2: ค่ะ
0: เอาเงินไปให้วัดอยากทำบุญน่ะร้อยนึงหลังจากนั้นทะเลาะเจ้าอาวาสขอร้อยหนึ่งคืนบอกว่าละมีควรได
2: ้
0: อ้างไม่ได้เพราะนิติกรรมคือนิติกรรมการให้เราให้ไปแล้วเนี่ยเราเอาคืนจากเขาไม่ได้นะครับ
1: นี่ขาดอายุความอย่างเมื่อสักครู่กรณีละเมิดอย่างเงี้ยค่ะขาดอายุความแล้วแต่เราจ่ายไปแต่เราก็ไปเรียกคืนไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: โอเคต่อมาสำคัญผิด
2: ค่ะ
0: และทำให้เจ้าหนี้ทำลายหลักฐานกรณีนี้ใช้กับบุคคล1ผู้ใดซึ่งมีได้เป็นลูกหนี้ตามมาตรา409นะครับ409สำคัญคือใช้กับบุคคล1บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นลูกหนี
2: ้ค่ะ
0: นะครับถ้าคนอื่นเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว
2: ค่ะ
0: โดยสำคัญผิด
2: ค่ะ
0: ท่านว่าเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องคืนทรัพย์แต่วรรค2บอกว่าไม่เป็นลาภมีควรได้กฎหมายบอกว่าโอเคคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณไม่เสียสิทธิ์คุณสามารถเอาไปไล่เบี้ยกับลูกหนี
2: ้หรือ
0: ผู้ค้ำประกันได
2: ้ค่ะ
0: ถ้ามีนะ
2: ถ้ามี
0: ถ้ามีน
2: ะ
0: ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเรียกได
2: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคการชำระหนี้กรณีอื่นนะครับก็เช่นถ้าการชำระหนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีบุคคลนั้นอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์นั้นได้ไหมเป็นการชำระหนี้ดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการติดสินบนเจ้าพนักงานไปเอาเรียกเงินคืนฐานลาภมีควรได้แบบนี้ทำไม่ได
2: ้
0: นะครับการเรียกทรัพย์คืนก็มีหลากหลายกรณีนะครับกรณีที่สุจริตแล้วก็ทุจริตตามมาตรา413 414นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของดอกผลอยู่ที่415
1: ก็มีเรื่องการคืนเงินคืนทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงิน
0: ใช่จะคืนยังไงอยู่ที่416
2: ค่ะ
0: นี่ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับ
2: ค่ะ
0: 415 416 417 418มันจะมีกรณีที่นักศึกษาควรจะต้องแยกนะกรณีที่สุจริตกรณีที่ทุจริตผลของการเรียกทรัพย์คืนจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาก็มาดู
2: อายุความ
0: อายุความสุดท้ายเลยมาตรา419นะครับในฐานะลาภมีควรได
2: ้ค่ะ
0: ซึ่ง419ก็บัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในเรื่องของลาภมีควรได้นั้นเนี่ยท่านมีให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด1ปี
2: ค่ะ
0: นับแต่เวลาที่ผู้เสียหายรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เรียกคืน
1: แล้วก็10ปีเหมือนกัน
0: 10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้นตรงนี้ก็คล้ายๆกรณี
2: ละเมิด
0: อายุความละเมิดที่อาจารย์เก๋สอนเมื่อกี้นะครับคือมี1ปีกับ10ปี1ปีนับแต่รู
2: ้ค่ะ
0: หรือ10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้น
2: ค่ะ
0: โอเคครับเวลาเรามีน้อยนะครับก็ตรงนี้ขออนุญาตส่งให้ท่านประธานชุดเป็นคนสรุปทั้งหมดละกัน
1: ค่ะนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการบรรยายในครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยสนใจเอกสารการสอนนะคะของที่อาจารย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายนะคะให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ค่ะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะก็ขอวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
10: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
9: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
10: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึก งานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
13: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
14: น้องก็พูดถูกครับ
15: ไม่โกงด้วยหรอ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรสสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
17: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
18: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
19: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
20: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
21: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
20: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
22: เรียนมสท.ดีอย่างไร
23: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

คำชี้แจงรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่7/2561และ12/2561ให้มีการปรับปรุงหน่วยการสอนเฉพาะหน่วยที่1-7และให้ยกหน่วยการสอนที่8-15จากชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาใช้เป็นเอกสารการสอนในชุดวิชา30209นั้นเพื่อให้รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชาคณะกรรมการจึงมีมติให้นำรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาออกอากาศในการสอนเสริมของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในการสอนเสริมครั้งที่3 4และ5ดังที่จะได้รับชมรายการต่อจากนี้

หน่วยที่7กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหน่วยนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงอีกหลายฉบับส่วนกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นเป็นกฎหมายที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์2518นะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับวันเวลาทำงานของลูกจ้างเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเราจะได้ดูกันต่อไปมีขอบเขตการบังคับใช้กับหน่วยงานเอกชนทุกหน่วยงานยกเว้นหน่วยราชการและหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องแรกเราจะมาดูเรื่องเวลาทำงานปกติลูกจ้างทั่วไปกฎหมายกำหนดให้ทำงานได้ไม่เกินวันละ8ชั่วโมงนายจ้างจะให้ทำมากกว่าคงไม่ได้เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบและเรียบร้อยของประชาชนหากตกลงกันให้ทำเกิน8ชั่วโมงเช่นให้ทำวันละ10ชั่วโมงนะครับข้อตกลงนั้นย่อมเป็นโมฆะนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันใดที่ลูกจ้างทำน้อยกว่า8ชั่วโมงนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันนำไปรวมกับวันอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน9ชั่วโมงและรวมแล้วทั้งหมดก็ต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างนั้นกฎหมายกำหนดให้ทำได้ไม่เกินวันละ8ชั่วโมงรวมแล้วไม่เกิน42ชั่วโมง

โมงต่อสัปดาห์อันนี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้นะครับมาดูเรื่องการทำงานล่วงเวลานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในธุรกิจเอกชนต่างๆนายจ้างมักจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลานะครับบ่อยๆบางธุรกิจก็ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาเยอะแยะไปหมดปกติการทำงานล่วงเวลาเนี่ยนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้เว้นแต่ลูกจ้างจะให้ความยินยอมเป็นคราวๆไปหรือเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกันไปเป็นงานฉุกเฉินถ้าเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกันไปหรือเป็นงานฉุกเฉินอันนี้ลูกจ้างไม่ต้องให้ความยินยอมนายจ้างก็สามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้แต่งานขนส่งทางบกนั้นทำไม่ได้เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอมเป็นหนังสืองานทั่วไปยินยอมธรรมดาก็ได้แต่งานขนส่งทางบกนั้นต้องยินยอมเป็นหนังสือเท่านั้นและทำได้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมงเว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุและปัญหาจราจรขึ้นมาอันนี้ก็สามารถทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ได้เวลาพักทำงานวันหนึ่งพักได้1ชั่วโมงถ้าจะพักน้อยกว่า1ชั่วโมงก็ได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับเวลาพักนั้นต้องจำไว้ว่าไม่นับเป็นเวลาทำงานนะครับไม่นับเป็นเวลาทำงานถ้าเกิน2ชั่วโมงถ้านายจ้างให้ลูกจ้างพักเกิน2ชั่วโมงเวลาที่เกิน2ชั่วโมงนั้นต้องนับเป็นเวลาทำงานซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างยกเว้นงานในร้านอาหารเครื่องดื่มที่เปิดติดต่อกันตลอดเวลานะครับหรือทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับกรณีถ้าเปิดติดต่อกันตลอดเวลาอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะพูดคือต้องเปิดติดต่อกันต้องเปิดไม่ติดต่อกันนะครับเปิดไม่ติดต่อกันเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างอันนี้เวลาที่เกิน2ชั่วโมงไม่นับเป็นเวลาทำงานนะครับวันหยุดตามประเพณีนั้นกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีปีละ13วันทำงานนะครับถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไปวันหยุดตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเช่นวันหยุดตามประเพณีใน4จังหวัดภาคใต้อาจจะมีวันหยุดตามประเพณีของศาสนาอิสลามเป็นต้นวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นกฎหมายกำหนดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีเมื่อลูกจ้างทำงานครบ1ปีให้หยุดไม่น้อยกว่า6วันทำงานนะครับแต่ถ้าลูกจ้างทำงานมายังไม่ครบ1ปีลูกจ้างก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนประจำปีตามอัตราส่วนนะครับวันหยุดตามประเพณีที่กล่าวมานี้เป็นวันหยุดตามประเพณีในงานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีวันหยุดตามประเพณีในงานพิเศษต่างๆเช่นงานประมงทะเลนั้นให้หยุดได้ปีละ30วันทำงานเป็นต้นสำหรับการทำงานในวันหยุดนั้นหลักการคือไม่สามารถทำงานในวันหยุดได้คือลูกจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้ยกเว้นกิจการโรงแรมงานขนส่งร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มสโมสรสมาคมสถานพยาบาลกิจการอื่นนอกจากนี้ก็ทำได้เท่าที่จำเป็นเฉพาะกรณีที่ลักษณะและสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานนอกจากนี้ก็อาจจะทำได้แต่ลูกจ้างต้องให้ความยินยอมก่อนเป็นคราวๆไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การผลิตการจำหน่ายบริการนะครับของนายจ้างแต่ยังมีงานที่นายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้อย่างเด็ดขาดนั่นคืองานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานในวันหยุดวันลานะครับวันลาก็มีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมี6ประเภทด้วยกันและยังมีอีกวันลา1ตาม

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์อันแรกคือลาป่วยลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงนะครับแต่ถ้าลูกจ้างป่วยเกิน3วันทำงานติดต่อกันลูกจ้างต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างแต่ถ้าลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างนะครับวันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยเหล่านี้ไม่ถือเป็นวันลาป่วยนะครับอันที่สองคือลาเพื่อทำหมันอันนี้ลูกจ้างสามารถลานายจ้างไปทำหมันได้นะครับตามที่แพทย์กำหนดเช่นทำหมันมาแล้วแผลเกิดอักเสบขึ้นมาอันนี้ก็ลาได้นะครับอันที่สามลาเพื่อกิจธุระไม่น้อยกว่า3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างนะครับนายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างถ้าเกิน3วันนายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างนะครับอันที่4ลาเพื่อรับราชการทหารอันนี้เช่นลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมเพื่อฝึกวิชาทหารต่างๆไม่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารนะครับอันที่5ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้างอันที่6ลาคลอดนายจ้างต้องให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิ์ลาคลอดได้ไม่เกิน98วันถ้าเกิน98วันก็ต้องนายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างนะครับคำว่าไม่เกิน98วันนี้หมายความว่ารวมทั้งวันที่ลูกจ้างลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดด้วยอันสุดท้ายคือลาไปดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานอันนี้เป็นการลาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518นะครับการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินตราไทยเท่านั้นจะจ่ายเป็นเงินและสิ่งของไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายแรงงานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนายจ้างก็สามารถจ่ายเป็นเงินบวกกับสิ่งของก็ได้นะครับวันหยุดต่างๆนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับเท่ากับวันทำงานไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีเป็นต้นแล้วต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ว่าลูกจ้างคนนั้นจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยก็ตามค่าล่วงเวลานะครับกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำงานให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งหรือ 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นค่าล่วงเวลาในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายถึง3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเช่นให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับทำครบ8ชั่วโมงตามเวลาทำงานปกติแล้วยังให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อไปอีก2ชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละที่นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างถึง3เท่าถ้าเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนเราก็ต้องคำนวณจากค่าจ้างรายเดือนออกมาเป็นค่าจ้างรายวันโดยใช้30หารอันนี้กฎหมายกำหนดไว้นะครับเมื่อ30หารออกมาก็กลายเป็นค่าจ้างรายวันแล้วก็หารด้วย8คืออัตราการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันก็จะได้เป็นค่าจ้างต่อชั่วโมงลูกจ้างบางคนอาจจะได้รับค่าจ้างเป็นรายปีลูกจ้างที่รับค่าจ้างเป็นรายปีก็ต้องเอา12เดือนหารออกมาเป็นค่าจ้างรายเดือนและหารเป็นค่าจ้างรายวันเป็นค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการคิดซึ่งจะต้องนำไปใช้ในการคำนวณหาอัตราค่าล่วงเวลานะครับค่าทำงานในวันหยุดหรือค่าชดเชยต่างสำหรับค่าทำงานในวันหยุดนั้นลูกจ้างแบ่งเป็น2ประเภทคือลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดก็คือลูกจ้างรายเดือน
ลูกจ้างเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้วหากนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานกฎหมายก็กำหนดให้นายจ้างต้องจ่าย1เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์เช่นลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายชั่วโมงลูกจ้างตามผลงานนะครับที่จ่ายค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยนั้นกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างเหล่านี้2เท่านะครับตรงนี้มักจะใช้เป็นเรื่องในการออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับในการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด1เท่า2เท่าซึ่งมีความแตกต่างกันสำหรับลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวันนะครับเรื่องค่าชดเชยซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับค่าชดเชยนั้นมีอยู่3ประเภทคือค่าชดเชยทั่วไปค่าชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุและค่าชดเชยพิเศษนะครับเมื่อก่อนเกษียณอายุไม่มีค่านายจ้างก็ไปจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างต้องการค่าชดเชยก็ต้องไปฟ้องร้องเอานะครับซึ่งศาลก็ตัดสินให้นายจ้างต้องจ่ายจึงออกเป็นกฎหมายว่าแม้ลูกจ้างจะเกษียณอายุการทำงานแล้วนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างซึ่งต่อไปนายจ้างจะอ้างว่านายจ้างไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้างไม่ได้แล้วนะครับเรามาดูค่าชดเชยทั่วไปซะก่อนค่าชดเชยทั่วไปเนี่ยเป็นค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทําความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา119นะครับหลักการคือลูกจ้างไม่มีความผิดลูกจ้างต้องทํางานมาแล้วครบ120วันขึ้นไปนะครับแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา118วรรค3นะครับกฎหมายกำหนดอัตราค่าชดเชยไว้6อัตราด้วยกันอัตราแรกคืออัตราที่เมื่อลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ120วันแต่ยังไม่ครบ1ปีอันนี้นายจ้างต้องจ่ายเท่ากับค่าจ้าง30วันถ้าทำงานมาแล้วครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีต้องจ่าย90วันถ้าลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีนายจ้างต้องจ่าย180วันถ้าทำงาน6ปีแต่ไม่ครบ10ปีต้องจ่าย240วันถ้าลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีอันนี้นายจ้างต้องจ่าย300วันอัตราค่าชดเชยสุดท้ายคือกรณีที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ20ปีขึ้นไปนายจ้างต้องจ่ายเท่ากับค่าจ้าง400วันนะครับอันนี้เป็นอัตราค่าชดเชยปกตินะครับซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเฉพาะกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทําความผิดเท่านั้นนะครับเรามาดูอัตราค่าชดเชยต่อไปก็คือค่าชดเชยเนื่องจากลูกจ้างเกษียณอายุการทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆก็มักจะกำหนดอายุการเกษียณทำงานของลูกจ้างไว้บางแห่งก็กำหนด55ปีบางแห่ง60ปีนะครับอันนี้เมื่อลูกจ้างทำงานมาครบ60ปีตามกำหนดการเกษียณอายุนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามอัตราค่าจ้างปกติ6อัตราที่เราเพิ่งพูดไปสักครู่นี้นะครับแต่ถ้านายจ้างไม่ได้กำหนดอายุการเกษียณทำงานของลูกจ้างไว้ในที่ใดเลยแม้ว่าจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบการทำงานของนายจ้างก็ตามถ้าไม่ได้กำหนดไว้เลยนี้กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าหากนายจ้างไม่ได้กำหนดไว้ลูกจ้างก็ทำงานต่อไปสมมติว่าลูกจ้างทำงานต่อไปเพราะนายจ้างไม่ได้กำหนดไว้
ทำงานต่อไปแต่พอลูกจ้างต้องการที่จะเกษียณอายุการทำงานอันนี้ลูกจ้างก็สามารถที่จะแสดงเจตนากับนายจ้างได้ว่าต้องการหยุดการทำงานแล้วล่ะนะครับเมื่อต้องการหยุดการทำงานอันนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานลูกจ้างตามอัตราค่าจ้างปกติตามอัตราค่าชดเชยปกติเช่นเดียวกันนะครับขอแก้ไขคำผิดในเอกสารการสอนของหน่วยที่7ในหน้า 7-52 บรรทัดสุดท้ายของข้อ2คือแก้ไขจากมาตรา118วงเล็บ5เป็นมาตรา118วงเล็บ6และจาก300วันเป็น400วันนะครับเรามาดูต่อไปนะครับในเรื่องค่าชดเชยพิเศษค่าชดเชยพิเศษมี2ประเภทคือค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการและค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเครื่องจักรมาใช้ค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการนั้นหมายความว่านายจ้างย้ายสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบกิจการจากที่ใดที่หนึ่งไปที่ใหม่หรือสถานที่อื่นซึ่งการย้ายนั้นมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือของครอบครัวของลูกจ้างข้อ3นายจ้างต้องปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนะครับในสถานประกอบกิจการของนายจ้างที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครจะถูกย้ายบ้างย้ายไปที่ใดแล้วย้ายเมื่อใดถ้าลูกจ้างไม่ไปลูกจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบภายใน30วันพอนายจ้างทราบก็สัญญาจ้างก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับแต่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างมีสิทธิดังนี้1ได้ค่าชดเชยตามอัตราปกติคือ6อัตราตามอายุการทำงานของลูกจ้างข้อ2ถ้านายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า30วันข้อ3นายจ้างต้องจ่ายนะครับค่าชดเชยตามอัตราปกติที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าภายใน7วันนับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงอันที่2คือค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเครื่องจักรมาใช้ซึ่งมีเหตุผลในการเลิกจ้างนายจ้างต้องมีเหตุผลในการเลิกจ้างนะครับคือ1เนื่องจากนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงการจำหน่ายหรือปรับปรุงการบริการอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีข้อ2การปรับปรุงนั้นเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลงข้อ2นี่สำคัญนะครับปรับปรุงแต่ไม่จำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างจะเลิกจ้างไม่ได้เลิกจ้างได้เฉพาะการปรับปรุงนั้นเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลงเท่านั้นนายจ้างต้องแจ้งวันเลิกจ้างเหตุผลรายชื่อลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานและต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า60วันนะครับถ้านายจ้างไม่แจ้งนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า60วันนะครับไม่ใช่30วันนะครับอันนี้ต้องจ่าย60วันข้อ3ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานเกิน6ปีขึ้นไปปีละ15วันรวมแล้วค่าชดเชยพิเศษที่เกินที่ลูกจ้างทำงานเกิน6ปีปีละ15วันนั้นรวมแล้วต้องไม่เกิน30วันต้องไม่เกิน360ครับแต่ถ้าเศษของการทำงานเกิน180วันก็นับเป็น1ปีไม่เกิน30วันก็เท่ากับ24ปีคือปีละ15วัน24ปีคูณ15ก็เท่ากับ360วันนะครับแม้ลูกจ้างทำงานเกิน24ปีลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนี้นะครับไม่เกิน300วันเท่านั้นนะครับก็จบกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับเรามาลองทำ
แบบประเมินผลหลังเรียนดูนะ

ข้อหนึ่งนะครับเอกเป็นลูกจ้างรายเดือนได้ค่าจ้างเดือนละ24,000บาทรายเดือนนะครับโทเป็นลูกจ้างรายวันได้ค่าจ้างวันละ960บาทมีเวลาทำงานปกติวันละ8ชั่วโมงถ้าเอกและโทมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คนละ2ชั่วโมงนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เอกและโทเป็นเงินคนละเท่าไหร่อันนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับเอกเป็นลูกจ้างรายเดือนโทเป็นลูกจ้างรายวันทำไมโจทย์ถึงตั้งว่าเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายวันบ้างแสดงว่าโจทย์ต้องการให้ตอบแตกต่างกันเพราะเอกได้เป็นลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์อยู่แล้วซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าแต่โทนั้นเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์กฎหมายกำหนดให้ต้องนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า2เท่านะครับวิธีคำนวณนะครับเอกได้ค่าจ้างเดือนละ 24,000 บาทแล้วก็เอา30วันหารออกมาก็ได้วันละ800บาทแล้วก็หารด้วยการทำงานวันละ8ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงละ100บาทนะครับงั้นค่าทำงานในวันหยุดของเอกก็จะได้ตามกฎหมายกำหนดให้ได้เพียง1เท่าก็คูณด้วย2ชั่วโมงงั้นเอกจะได้ค่าทำงานในวันหยุด200บาทส่วนโทนั้นได้ค่าจ้างวันละ960บาทหารด้วยการทำงาน8ชั่วโมงก็จะได้ชั่วโมงละ120บาทโทรทำงานในวันหยุด2ชั่วโมงนะครับก็จะได้เท่ากับ240บาทก็คือได้แล้วก็คูณอีก2เท่าตามที่กฎหมายกำหนดก็เท่ากับ480บาทเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ2คือเอกนะครับได้ค่าทำงานในวันหยุดเพียง1เท่าคือ200บาทของการทำงาน2ชั่วโมงส่วนโทรได้480บาทก็คือเท่ากับค่าจ้างเท่ากับค่าทำงานในวันหยุด2เท่าคูณด้วย2ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนข้ออื่นๆเราจะเห็นว่าเป็นข้อที่ลวงไว้ตั้งแต่ข้อ1นั้นเป็นอัตราค่าทำงานในวันหยุด1เท่าเอกได้1เท่าโทได้1เท่าก็คือ200บาท240บาทข้ออื่นๆก็เป็นข้อลวงเช่นเดียวกันนะครับคำถามข้อที่2นะครับเรามาดูคำถามข้อที่2 1ได้ค่าจ้างเดือนละ48,000บาททำงานมาแล้ว5ปีถ้า1ถูกนายจ้างตั้งโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเพราะนายจ้างปรับปรุงกับกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างคำถามถามว่ากรณีนี้1จะได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินเท่าใดอันนี้ต้องมาดูนะครับว่าคำถามถามว่าอะไรถามว่าจะได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ใช่ค่าชดเชยพิเศษในการนำไม่ใช่ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากนายจ้างปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับมาดูค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากฎหมายกำหนดไว้เป็นอัตราเท่าไหร่กฎหมายกำหนดไว้ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้นเป็นอัตรา60วันนะครับ60วัน1ได้ค่าจ้างเดือนละ 48,000 บาทเท่ากับ30วันทำงานถ้านายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้1เพราะนายจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องจ่ายให้กับ1เท่ากับ60วันคือเ
ท่ากับ 96,000 บาทนั่นเองข้อที่1เป็นอัตรา30วันทำงานข้อที่2ก็เป็นอัตรา90วันทำงานข้อที่3เป็นอัตรา120วันข้อ5เป็นอัตรา180วันนะครับซึ่งไม่ใช่คำตอบที่

ราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมดและกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กิจการนั้นไม่อยู่ในบังคับเช่นมีพระราชบัญญัติของมหาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลเช่นมหาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนกฎหมายประกันสังคมเป็นต้นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็มีเนื้อหามากมายซึ่งไม่สามารถพูดได้ในเวลาจำกัดลูกขอให้นักศึกษาไปอ่านเอาเองนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การทางแรงงานนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดตั้งสหภาพแรงงานวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานนะครับการจดทะเบียนสมาชิกคุณสมบัติของคณะกรรมการอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังมีสหพันธ์แรงงานสภาองค์การลูกจ้างสหพันธ์นายจ้างสภาองค์การนายจ้างเหล่านี้ก็สามารถออกข้อสอบได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นข้อสอบปรนัยนะครับเราจะมาดูในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องในที่กฎหมายเขียนไว้นั้นเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องทั้งสิ้นนะครับยกเว้นอยู่มาตราเดียวคือกรณีที่กฎหมายเขียนไว้ว่าอันประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่20คนขึ้นไปนายจ้างต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับอายุของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสำหรับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาจ้างแรงงานนั้นจะกำหนดให้ลูกจ้างมีระยะเวลาในการทำงานกี่ปีหรือเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างซึ่งออกมาแล้วก็ไม่ได้กำหนดอายุในการบังคับใช้ไว้หรือจะกำหนดไว้10ปีก็ได้นะครับส่วนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มีอายุตามที่ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจะตกลงกันแต่ไม่เกิน3ปีถ้าตกลงกัน5ปีก็ให้มีอายุแค่3ปีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เลยให้มีอายุเพียงแค่1ปีนะครับเมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลงแล้วฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างไม่เจรจาตกลงกันใหม่ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีอายุต่อไปอีกคราวละ1ปีนะครับส่วนการแจ้งข้อเรียกร้องให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันนี้ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างสามารถแจ้งข้อเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องได้ทุกเมื่อนะครับว่าจะให้มีการเจรจาตกลงกันใหม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนั้นทั้งสองฝ่ายจะแจ้งข้อเรียกร้องได้เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นใกล้จะครบกำหนดอายุของข้อตกลงเช่นเหลืออีก6เดือนนะครับจึงจะแจ้งข้อเรียกร้องได้นะครับการแจ้งข้อเรียกร้องนายจ้างจะแจ้งเองก็ได้หรือจะให้สมาคมนายจ้างเป็นผู้แจ้งก็ได้หรือลูกจ้างจะเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องเองก็ได้หรือจะให้สภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งก็ได้แต่ถ้านายถ้าสมาคมนายจ้างหรือสภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นการดำเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวมได้ครับผลของการแจ้งข้อเรียกร้อง1ต้องมีการแจ้งต้องมีการเจรจาต่อรองร่วมให้โดยให้ฝ่ายรับข้อเรียกร้องนั้นต้องแจ้งชื่อตนเองหรือผู้แทนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องทราบและให้เริ่มเจรจากันภายใน3วันข้อ2ทั้ง2ฝ่ายมีสิทธิ์ตั้งที่ปรึกษาได้ฝ่ายละไม่เกิน

7คนผลของการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับเมื่อแจ้งข้อเรียกร้องแล้วรับข้อเรียกร้องแล้วไม่มีการเจรจากันภายใน3วันหรือเจรจากันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้กฎหมายให้ถือว่าเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้นซึ่งฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเจรจาแล้วตกลงกันได้กฎหมายกำหนดให้ต้องนำข้อตกลงจะทราบกันแจ้งที่ตกลงกันได้นั้นต้องทำเป็นหนังสือแล้วนำข้อตกลงนั้นไปประกาศโดยเปิดเผยอย่างน้อย30วันแล้วต้องนำไปจดทะเบียนอีกภายใน15วันจะนำไปจดทะเบียนนั้นก็คือนายจ้างแต่ถ้าเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้นั้นต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งกฎหมายกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานไว้2วิธีคือการไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดเมื่อเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องมาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ได้ภายใน5วันถ้าตกลงกันได้ก็ต้องทำข้อนำข้อตกลงเกี่ยวกับทราบกันแจ้งนั้นไปจดทะเบียนโดยทำเป็นหนังสือโดยเสียก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปจดทะเบียนแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน5วันถือว่าเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้ในกิจการบริการสาธารณะกฎหมายกำหนดให้ต้องเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับในกิจการบริการสาธารณะคือกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา23ต้องเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับคือชี้ขาดโดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นั่นเองแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ในกิจการธรรมดากฎหมายกำหนดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะตกลงกันแต่งตั้งผู้ชี้ขาดโดยสมัครใจขึ้นมาก็ได้หรือจะเลือกวิธีการปิดงานหรือนัดหยุดงานก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยการไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดการชี้ขาดเนี่ยมีการชี้ขาดหยุด2ประเภทคือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา24มาตรา25มาตรา35ซึ่งมีผลใช้บังคับ1ปีอันนี้ขอให้นักศึกษากลับไปอ่านเองนะครับส่วนวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งเกิดเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาในกิจการอื่นซึ่งไม่ใช่กิจการบริการสาธารณะเราเรียกว่าการชี้ขาดโดยสมัครใจซึ่งจะใช้ในกิจการธรรมดาเท่านั้นเมื่อชี้ขาดแล้วก็มีผลใช่ไหมครับ1ปีเช่นเดียวกันการปิดงานและการนัดหยุดงานการปิดงานนั้นหมายความว่าการที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานนะครับการปฏิเสธนี้ต้องเป็นการปฏิเสธเฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องซึ่งเรียกว่าการปิดงานบางส่วนหรือจะเป็นการปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานทั้งหมดก็ได้เรียกว่าการปิดงานทั้งกิจการ2ต้องเป็นการปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับจนกว่าข้อพิพาทแรงงานจะยุติลง3ต้องมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้นส่วนการนัดหยุดงานนั้นหมายความว่าการที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานให้นายจ้างชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานคือต้องเป็นการร่วมกันไม่ทำงานให้นายจ้างจะนัดหยุดงานเพียงคนเดียวไม่ได้นะครับ2ต้องเป็นการกระทําชั่วคราวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อข้อพิพาทแรงงานสิ้นสุดลงลูกจ้างก็ต้องกลับเข้าไปทํางานเพราะสัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุดลงเพียงระงับลงชั่วคราวในระหว่างที่นัดหยุดงานเท่านั้น3ต้องมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้นเรามาดูคําถามนะครับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนว่า1 นะครับถ้า

0: คำถามถามว่าฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจะตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้เมื่อใดนะครับคำถามเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงขึ้นมาแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือจะตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และข้อพิพาทแรงงานนั้นยังไม่สิ้นสุดลงคือคำตอบอยู่ในข้อ5นะครับถ้ายังไม่เกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ก็ไม่สามารถตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้และไม่จำเป็นต้องตั้งทันทีนะครับเมื่อเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้จะตั้งหลังจากนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ข้อพิพาทแรงงานนั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะครับข้อ2ในระหว่างการนัดหยุดงานและการปิดงานนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่คำตอบที่ถูกต้องคือไม่ต้องจ่ายเพราะสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนนั่นหมายความว่าเมื่อลูกจ้างไม่ทำงานให้นายจ้างนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนะครับเพราะระหว่างการนัดหยุดงานนั้นสัญญาจ้างระงับลงชั่วคราวแต่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานก็ตามแต่ต้องเป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนะครับเนื้อหาของหน่วยที่7นี้มีมากนะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ให้นักศึกษาไปอ่านตั้งใจอ่านช้าๆแล้วจะเข้าใจและจะสามารถตอบข้อสอบได้ครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนถึงหน่วยที่8กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนักศึกษาจะต้องรู้ว่านิยามศัพท์ของกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้เราก็จะพูดถึงนิยามศัพท์กฎหมายการกำหนดมาตรฐานและการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมการกำหนดเขตอนุรักษ์แล้วก็พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องนิยามศัพท์กฎหมายนะก็คือความหมายของพระราชบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535นะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเข้ามาทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะโดยการออกมาตรการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะตัวอย่างศัพท์ของกฎหมายเนี่ยเราพูดถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราก็จะบอกว่ามันหมายความว่าดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่ชีวิตสัตว์พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสืบไปของมนุษยชาติพอเราดูตัวอย่างศัพท์ของกฎหมายเนี่ยมันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะสัตว์พืชและทรัพยากรธรรมชาตินะคะงั้นมันจะกว้างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของอำนาจหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ศัพท์ของกฎหมายแล้วเนี่ยเรามาดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อจะปฏิบัติตามแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะทีนี้ในส่วนของหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็คือการกำหนดค่ามาตรฐานนะคะคุณภาพน้ำอากาศเสียงเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานของน้ำเนี่ยจะต้องมีคุณภาพเท่าไหร่นะคะอากาศจะต้องเป็นอย่างไรเสียงแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะการกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็คือการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพที่เราพูดไปแล้วนะคะน้ำอากาศเสียงซึ่งเราจะเห็นมากมายเลยนะคะที่ได้กำหนดมาตรฐานหรือการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลก็คือน้ำบาดาลก็คือน้ำที่ขุดเจาะออกมาจากใต้ดินเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีสิ่งเจือปนนั้นก็เลยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้มากำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลนะคะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าเหตุปรากฏการณ์ที่ว่าชายฝั่งเนี่ยมีความสกปรกเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่กำหนดมาตรฐานซึ่งมีเป็นหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้มาตรฐานระดับเสียงมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและค่ามาตรฐานคุณภาพฝุ่นละอองนะคะอันนี้ก็คืออำนาจในการกำหนดค่ามาตรฐานทีนี้การกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองเนี่ยนะคะเขากำหนดไว้ว่าเราจะได้ยินข่าวเสมอและตอนเนี้ยเพราะว่าช่วง เมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมีปัญหาในเรื่องของหมอกควันแว้นตรงนี้ค่ามาตรฐานเราจะได้ยินเสมอก็คือ 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไปโดยเฉลี่ยในระยะเวลา24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะแล้วก็ค่ามัชฌิมาเรขาคณิตในการในเวลา1ปีเนี่ยจะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพอเรามาดูตรงนี้แล้วว่าเอ๊ะทำไมยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปจับอะไรก็คือค่ามาตรฐานเนี่ยจะต้องไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะคะอันนั้นก็คือกรณีที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ทีนี้วิธีการตรวจหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองเนี่ยให้ไม่เกิน 2.5 ไมครอนเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการวัดมาตรฐานตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดก็คือส่วนใหญ่ประเทศต่างๆก็จะทำตามค่ากำหนดมาตรฐานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุหรือฝุ่นละอองที่มีค่าเกินมาตรฐานก็จะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบเพราะมันจะมีผลต่อสุขภาพนะฮะในส่วนของการตรวจวัดค่าเฉลี่ยอะไรนักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะคือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็จะมีในเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เราบอกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือคุณภาพของอากาศของน้ำแล้วก็การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดนะคะในเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดเนี่ยการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะยกตัวอย่างมาอยู่4ข้อก็คือน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆการจัดการคุณภาพอากาศนะฮะนี่คือเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมนะคะแล้วก็การประมาณการงบประมาณเงินแผ่นดินที่จะต้องใช้นะฮะและเงินกองทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามแผนอันนี้ก็คือในส่วนของการดำเนินการนะฮะซึ่งตามพรบ.ส่งเสริมเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะคะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมีหลักอยู่10ประการนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นได้คำหนึ่งที่มีปรากฏอยู่เสมอก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างมีเรียภาพทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาคุณภาพและแข่งขันได้โดยต้องคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงอยู่อย่างยั่งยืนดังนั้นตรงนี้จะมีอยู่2ประเด็นที่อยากจะฝากให้นักศึกษาดูว่าในเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนอกจากคำนึงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจด้วยว่าจะต้องไม่ทำให้เศรษฐกิจนั้นชะงักงานลงดังนั้นก็จะต้องมีการดูแลในส่วนนี้นะคะให้คือทั้งการพัฒนานะฮะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมจะต้องเคียงคู่กันไปนะคะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้นะคะในเรื่องนี่คือเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีอีกหลักหนึ่งนะคะก็คือการระวังไว้ก่อนเราจะได้ยินเสมอว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการระวังไว้ก่อนการระวังไว้ก่อนนั้นคืออะไรนะคะเป็นหลักการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้านะคะโดยสร้างภูมิคุ้มกันให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบางอันนี้ก็จะมีการระวังไว้ก่อนอย่างเช่นบางทีเราเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะมีบางที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าห้ามเข้าไปนะฮะห้ามเข้าไปเพราะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบางเขาก็เลยกำหนดเอาไว้เลยนะคะอีกกรณีนึงก็คือผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเป็นหลักการของการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะฮะมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือใครก็ตามที่ก่อมลพิษเนี่ย มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเช่นในกรณีที่จะต้องปล่อยนะฮะบางโรงงานเนี่ยจะมีการปล่อยน้ำอะไรต่างๆนะฮะลงไปในแม่น้ำลำคลองหรือลำรางเขาจะต้องมีการบำบัดก่อนนะคะหรือเช่นมันจะมีการสร้างเพื่อจะให้น้ำนั้นที่ผ่านกระบวนการผลิตนั้นแล้วน้ำมีคุณภาพไม่ดีให้ปรับมากลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอันนี้นี่คือหลักของการที่ว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะฮะอันนั้นก็คือในสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะ อันนี้ก็คือเป็นหลักการสากลเลยนะฮะว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนการระวังไว้ก่อนแล้วก็หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะคะทีนี้ถ้าในเรื่องของเขตอนุรักษ์นะฮะที่เมื่อกี้ประเด็นที่เราพูดก็คือหมายความว่าเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะฮะเขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยวและเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอันนี้ถือว่าเป็นเขตอนุรักษ์นะฮะที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะฮะเขตอุทยานแห่งชาติก็จะคือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่อย่างไรก็ดีสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยก็คือให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะและตามกฎหมายไว้ด้วยการนั้นที่เราบอกไปแล้วนะฮะคือตามพรบอุทยานแห่งชาติก็ดีพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก็ดีแล้วอย่างไรก็ดีก็ยังใช้พรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปประสานงานด้วยนะฮะก็คือกำหนดไว้ว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์การให้ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือเป็นการมีบูรณาการร่วมกันนั่นแหละนะคะในส่วนของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ทีนี้ถ้ามีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็กำหนดเลยว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดนะคะเห็นได้ว่ามันจะมีการไปดูในพื้นที่นะคะของจังหวัดโดยมอบหมายอำนาจหน้าที่เนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนดูแลให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะทีนี้พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็คือพื้นที่ที่ไม่ได้มีการประกาศกำหนดนะฮะให้เป็นเขตต่างๆที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารนะฮะหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะที่อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้โดยง่ายอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคือคำจำกัดความของกฎหมายเนี่ยได้กำหนดว่าเนี่ยคือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วทีนี้พื้นที่นี้ล่ะเราต้องอนุรักษ์ไว้ไหมแน่นอนนะคะเราต้องอนุรักษ์ไว้ก็คือพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะฮะหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติคือเช่นพื้นที่นี้อาจจะมีเฟิร์นนะฮะมีลักษณะพิเศษอะไรต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะหรือพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือมีศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์เพราะบางที่เนี่ยมันจะมีศิลปกรรมเอาไว้นะฮะเช่นบางที่เราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีบอกว่าเขตนี้นะนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีวาดภาพนะฮะศิลปกรรมโบราณอันนี้ก็สมควรอนุรักษ์เอาไว้นะฮะแล้วก็พื้นที่นั้นยังไม่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เราก็จะเรียกว่าเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็คือการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันนี้เราจะได้ยินบ่อยนะคะแล้วก็มีมาตรการส่งเสริมเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาตรการควบคุมมลพิษนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดว่าในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเป็นมาตรการที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะป้องกันล่วงหน้าโดยกำหนดประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำแผนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ประเภทและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการในการที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เราบอกว่าเป็นลักษณะของการป้องกันล่วงหน้าคือการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทีนี้โครงการใดบ้างนะฮะที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือกิจการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดแนวทางในการประเมิน

0: ไว้ดังนี้ก็คือให้ประชาชนนะผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเราเห็นได้ว่ามีต้องมีการจัดประชุมนะคะการจัดประชุมตรงนี้ก็คือมีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคือให้ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเช่นจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะทำโครงการที่จะต้องมีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยที่จะต้องไปสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดที่จะคุ้มเข้ามาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะจะส่งรายงานการกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อให้มาพิจารณาว่าในกรณีที่มีการจัดทำนะโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรนะฮะแล้วก็จัดกระบวนการรับฟังความเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินนะฮะผลด้านสุขภาพด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพิ่มเติมนะฮะจากเดิมโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มีผลต่อชุมชนอย่างรุนแรงนะฮะการที่เราเรียกว่ามีผลต่อชุมชนอย่างรุนแรงก็คือการประเมินจากสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรประมงทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรแร่ธาตุและระบบนิเวศอันนี้เราถือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะฮะการผลิตการขนส่งและการจัดเก็บวัตถุอันตรายนะฮะก็คืออาจจะมีการขุดดินในลักษณะที่ของการทำเหมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการดำเนินการนะฮะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการก่อสร้างกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นไม่ว่าจะเป็นขยะกากเสียกากของเสียอันตรายน้ำเสียขยะติดเชื้อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือเป็นมรดกทั้งศิลปะวัฒนธรรมเช่นศาสนสถานพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานสำคัญเพราะเราจะไม่มีอีกแล้วที่ว่าจะมีมรดกทั้งศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะควรจะต้องอนุรักษ์และก็ดูแลไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการดำเนินการเช่นจะอาจจะมีการสร้างทางหรือถนนผ่านในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือดูแลให้มีผลกระทบต่อศิลปกรรมให้น้อยที่สุดนะคะมันจะมีหลายกรณีเช่นในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆนะฮะที่เราจะดูแลเป็นพิเศษถ้าหากว่ามีการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีการพิจารณานะคะดูแลเป็นพิเศษค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: ทะเลมาสะท้อได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้า

0: ถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ต่อไปก็คือการประเมินนะคะในเรื่องของการประเมินเนี่ยนะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่ามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะฮะโครงการดังกล่าวเนี่ยให้เสนอนะฮะตั้งแต่ขั้นขอประธานบัตรที่เราบอกว่ามีการทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรดินแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยเช่นถ้าสมมติว่ามีโครงการที่จะต้องจัดทำเหมืองแร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องกำหนดไว้เลยว่าในขั้นที่คุณจะต้องขอการจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นขอประธานบัตรนะฮะแล้วก็พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น1ทุกประเภทอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีนะฮะเราเรียกว่าคุณภาพชั้น1นะฮะลุ่มน้ำชั้น1ทุกขนาดพื้นที่ชุมน้ำมีความสำคัญระหว่างประเทศทุกขนาดนะฮะและโครงการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิดทุกขนาดอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะพื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถานแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์นะฮะตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะฮะและแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีมรดกโลกอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษมิฉะนั้นเราอาจจะถูกถอนจากการเป็นมรดกโลกนะคะโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็คือโครงการที่ต้องเสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตเช่นทางหลวงที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะที่จะหากว่าทางหลวงนั้นจะต้องตัดผ่านเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่านะฮะพื้นที่รอยต่ออะไรเนี้ยก็ต้องมีการให้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทันทีนะฮะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรากำลังบูรณาการในเรื่องของการทำระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางค่อนข้างมากตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือการถมที่ดินในทะเลโครงการระบบขนส่งทางอากาศเป็นต้นมาตรการส่งเสริมในการดูแลรักษาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือโดยการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นมากองทุนสิ่งแวดล้อมนี่จะช่วยอะไรนะฮะก็คืออยู่ขึ้นในกระทรวงการคลังนะฮะประกอบไปด้วยเงินจากและทรัพย์สินต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะก็คือเป็นกองทุนที่ได้มาจากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะเข้ามาจัดเป็นเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนะเงินที่โอนมาจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะอันนี้ก็คือที่มานะฮะเงินค่าบริการหรือค่าปรับนะฮะเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆเงินดอกผลจากประโยชน์ใดๆที่เกิดจากกองทุนนี้นะฮะหรือเอกชนก็อาจจะสามารถเข้ามาบริจาคเพื่อให้เข้ามาใช้ในเงินในกองทุนนี้ก็ได้นะคะการใช้จ่ายเงินกองทุนก็คือให้ใช้จ่ายในส่วนในกิจการที่ราชการจะต้องไปทำเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะฮะเช่นการดำเนินงานในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียรวมนะฮะหรือระบบกำจัดของเสียรวมทั้งการจัดหาที่ดินนะฮะหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนะฮะนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสียหรือน้ำเสียหรืออุปกรณ์อื่นใดหรือให้เอกชนกู้ยืมเงินในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็คือในส่วนของการบริหารเงินการใช้จ่ายเงินกองทุนนะฮะอันนี้ก็คือกฎหมายจะได้กำหนดเอาไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนทีนี้อีกกรณีนึงก็คือมาตรการควบคุมมลพิษมลพิษหมายความว่าอะไรมลพิษหมายความว่าของเสียวัตถุอันตรายสารอื่นๆรวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างนะฮะจากสิ่งเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าโรงงานเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงมานะฮะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพหรือมีการปล่อยอากาศเสียเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนแสงสีเสียงที่อาจจะเป็นอันตรายนะฮะโดยมีการควบคุมก่อนที่จะออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษนะฮะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่ามลพิษการจัดการส่งเสริมให้จัดทำระบบบำบัด ผู้รับการส่งเสริมที่กี้เราบอกแล้วก็คือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษเช่นโรงงานที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือจะจัดทำเหมืองแร่นะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษนะก็คือจะมีการดูแลเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็รัฐบาลนะฮะหรือคือการจัดการให้มีการระบบบำบัดเนี่ยก็มีการใช้เงินกองทุนนะฮะเข้ามาช่วยเหลือเงินกองทุนนั้นก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้แหละในเรื่องของการจัดระบบบำบัดนะคะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ดูแลในเรื่องเครื่องจักรเนี่ยเป็นพิเศษพวกเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์นะฮะต่างๆนะฮะที่สมมติว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาดูและควบคุมเครื่องจักรของโรงงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเช่นอาจจะมีการให้กำหนดในเรื่องของการยกเว้นภาษีนะฮะกับบุคคลเหล่านี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เรื่องเว้นภาษีเครื่องจักรที่จะมาก่อให้เกิดการป้องกันหรือวางระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดอากาศเสียเป็นพิเศษนะฮะทีนี้มาตรการควบคุมมลพิษเนี่ยก็คือหมายความว่าของเสียวัตถุอันตรายและมวลสารอื่นๆที่ถูกปล่อยออกมาก็คือมันจะมีมาตรการอย่างที่เราไปบอกไปแล้วนะฮะในเรื่องของการควบคุมมลพิษเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยทั่วไปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษก็จะมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดหน้าที่ของอำนาจของคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะฮะเช่นคือจะต้องมีหน้าที่ในการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอความเห็นแก้ไขเกี่ยวกับการให้มีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันลดหรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะให้มีการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชนนะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอย่างที่เมื่อกี้ที่เราบอกอาจจะมีการยกเว้นภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดและการกำหนดเขตควบคุมมลพิษเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีว่าให้รัฐมนตรีเนี่ยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษเนี่ยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอันนี้กำหนดเลยนะว่าในกรณีที่มีมลพิษเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะฮะนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้วนะฮะก็คือให้รัฐมนตรีกำหนดได้เพิ่มเติมได้นะคะการกำหนดเขตมลพิษเนี่ยก็คือมีทั้งทั่วไปและในระดับจังหวัดเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีคุณภาพอากาศเสียเนี่ยจะมีการกำหนดเขตควบคุมมลพิษไว้เป็นพิเศษนะฮะในเขตพื้นที่ไหนที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็คือเราได้ยินได้ยินทางทีวีที่มีการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษเกิดขึ้นการประกาศเขตควบคุมมลพิษเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่ะนำแผนปฏิบัติการเพื่อลดระดับควบคุมมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเช่นมีการจัดการใช้เพื่อระบายไม่ให้เกิดมลพิษลุกลามมากขึ้นนะฮะการใช้ประโยชน์จากน้ำอะไรต่างๆนะฮะที่มากำจัดในเรื่องของอากาศเสียที่ผ่านมานะฮะการควบคุมมลพิษทางอากาศเสียงน้ำมลพิษอื่นและของเสียอันตรายนะฮะก็คือมีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงเป็นการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยกำหนดค่ามาตรฐานบรรยากาศอย่างเช่นในกรณีที่รถยนต์นะฮะห้ามไม่ให้มีไอเสียเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์หรือเครื่องจักรยนต์นะฮะหรือยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องกำลังเครื่องจักรกลการควบคุมมลพิษทางอากาศก็คือการเฉลี่ยการคำนวณค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะในเวลา1ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน30ส่วนอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะซึ่งนักศึกษาหาอ่านได้นะคะทีนี้การควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดยานพาหนะนะฮะเช่นกำหนดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะออกจากรถยนต์ได้เท่าไหร่นะฮะอันนั้นก็คือที่กฎหมายมากำหนดเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของการควบคุมมลพิษตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เขาถือว่าเป็นมาตรการเด็ดขาดก็คือห้ามเลยนะว่าไม่ให้รถยนต์นะฮะหรือยานพาหนะเนี่ยฝ่าฝืนประกาศเป็นอันขาดแล้วก็มีอำนาจออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีรถควันดำเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะฮะอันนี้เป็นการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมเป็นพิเศษนะฮะก็คือจากโรงไฟฟ้าต่างๆเราเห็นได้ว่ามีกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะฮะ ที่เกิดก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองตัวแม่เมาะจังหวัดลำปางนะฮะเพราะมีการไปตั้งโรงไฟฟ้าที่นั่นนะซึ่งตอนแรกอาจจะไม่มีระบบการควบคุมที่ดีทีนี้มันก็จะมีการควบคุมดีมากขึ้นหรือในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าเก่าก็จะต้องมีการควบคุมเช่นเดียวกันนะการกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะฮะก็นั่นก็คือการควบคุมมลพิษทางน้ำเป็นการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียรวมถึงกระบวนการตรวจสอบกระบวนการผลิตนะฮะต่างๆการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมนะฮะคือการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมก็คือการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประเภทของอาคารที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยของเสียหรือน้ำเสียเพราะบางทีอาคารสูงมากๆเนี่ยก็จะต้องมีคนใช้น้ำมากมีอะไรมากมีมลพิษอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมานะฮะจากการที่มีคนอยู่เยอะนะฮะก็กำหนดเช่นโรงพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรเนี่ยจะต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะโรงเรียนของทางราชการนะฮะอาคารที่ทำการของราชการหรือรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันทั้งนั้นก็จะมีการควบคุมค่อนข้างจะเป็นพิเศษทีนี้ความหมายของน้ำทิ้งเนี่ยที่ว่าจะสามารถปล่อยออกมาในสู่ระบบเนี่ยก็คือน้ำทิ้งหมายความน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจนเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะคุณทำน้ำเสียขึ้นคุณจะต้องบำบัดก่อนแล้วมันจะกลายเป็นน้ำทิ้งนั่นเองแหล่งน้ำสาธารณะก็ให้หมายความรวมถึงท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่กำหนดเอาไว้การบำบัดน้ำเสียหมายความว่ากระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะฮะมาตรฐานควบคุมอย่างที่เราได้เรียนชี้แจงไปแล้วนะฮะการกำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำหนดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่เราเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะเช่นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็ดีนะฮะเขาจะต้องมีการระบบบำบัดโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นแหล่งกำหนดมลพิษที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐก็จะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษนะฮะในการกำหนดให้สิ่งเราในการกำหนดเป็นกรณีพิเศษนะฮะหรือของเสียที่จะออกปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็ดีนะฮะทีนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมเนี่ยก็คือโรงงานเกี่ยวกับสัตว์น้ำโรงงานเกี่ยวกับการทอได้นะฮะเส้นใยโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะฮะหรืออย่างหนึ่งอย่างใดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยนะฮะก็คือผู้มีหน้าที่ก็คือเจ้าของนั่นเองมีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนดนะครับอันนี้ก็คือการควบคุมให้ผู้รับจ้างมันก็จะต้องมีคนมารับจ้างทำระบบบำบัดใช่ไหมฮะก็คือควบคุมผู้รับจ้างเนี่ยให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบด้วยนะคะมลพิษอื่นเนี่ยในที่นี้ก็คือมลพิษที่มาจากขยะมูลฝอยเราจะเห็นได้มากเลยนะฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีระบบน้ำขยะเพิ่มมากขึ้นนะฮะหรือในตามเมืองใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการป้องกันและควบคุมมลพิษนะฮะที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้นะหรือจากเมืองแร่ต่างๆนะฮะทั้งทางบกและทางทะเลการป้องกันควบคุมมลพิษที่เกิดหรือมาจากการสำรวจขุดเจาะน้ำมันก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดนะการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ำมันและการเททิ้งของเสียและวัตถุอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราช่างสังเกตหน่อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีน้ำมันรั่วไหลเนี่ยเป็นหน้าที่เลยจะต้องเข้าไปควบคุมทันทีนะเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ำนะฮะของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตการใช้สารเคมีหรือว่าตัวอันตรายในกระบวนการผลิตเหล่านี้ก็ต้องเข้ามาควบคุมเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ในแหล่งที่มาของของเสียอันตรายเนี่ยก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเช่นสารทำละลายกรดด่างน้ำมันสารสงเคราะห์อื่นๆปลอดที่ใช้ในการอุตสาหกรรมตะกั่วต่างๆเหล่านี้ก็เข้ามาควบคุมทั้งสิ้นนะคะทีนี้ของเสียอันตรายจากการบริโภคโดยตรงเช่นน้ำยาทำความสะอาดที่ว่าพวกตามบ้านเนี่ยจะใช้อยู่นะฮะนี่ก็ต้องเข้ามาควบคุมเช่นเดียวกันเครื่องสุขภัณฑ์เคมีภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการควบคุมตั้งแต่มีการทิ้งลงในถังขยะเลยแต่ว่ามันก็ยังมีการดำเนินการที่ยังไม่ได้ครบถ้วนถูกต้องมากนักในการดูแลรักษาเหล่านี้นะคะหรือของเสียอันตรายจากสถานพยาบาลเช่นสำลีผ้าพันแผล นะคะเศษวัสดุทางการแพทย์เลือดน้ำหนองเศษอวัยวะเนื้อ

0: เยื่อที่ติดเชื้อเหล่านี้เป็นต้นเราต้องถูกควบคุมทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยนะจากในชีวิตของประชาชนนโยบายและแนวทางดำเนินการก็คือการป้องกันขจัดมลพิษก็คือให้มีระบบการจัดการของเสียงอันตรายนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการนําเข้าส่งออกขนส่งอันนี้ควบคุมไปหมดเลยนะคะเราเห็นได้ว่ามีระบบมากมายที่เราจะเข้ามาใช้ในการควบคุมกําจัดไม่ให้ก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนสามารถลงทุนหรือมีส่วนร่วมนะคะในการดําเนินการจัดการของเสียงอันตรายในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะแนวทางการดำเนินการก็คือการกำหนดมาตรฐานการสร้างกลไกต่างๆให้เกิดขึ้นตามมาพร้อมๆกันนะฮะทีนี้แนวทางการดำเนินการก็คือจัดทำแผนพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลนะฮะแหล่งกำเนิดมลพิษและของเสียงอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ให้นำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบภาษีอื่นๆตามกลไกที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียงอันตรายสนับสนุนสร้างกลไกโรงงานหรือสถานประกอบการให้มีความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบของรัฐอย่างเคร่งครัดนะคะแนวทางด้านการลงทุนก็คือให้มีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียงอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนนะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วแนวทางด้านกฎหมายนี้ก็สำคัญก็คือให้มีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดเร่งรัดออกกฎระเบียบและข้อบังคับให้เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นนะคะปรับปรุงระเบียบนะคะและมาตรการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ครอบคลุมทั้งระบบอันนี้จะเห็นได้ว่ามีแนวทางในการนำเสนอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวทางด้านกฎหมายกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยของเสียและของเสียอันตรายออกสู่แวดล้อมนะคะสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบสร้างกลไกจูงใจในด้านการเงินการคลังเหล่านี้ก็เข้ามาพร้อมกับการสนับสนุนในด้านการดูแลคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนะคะและให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้สำคัญนะคะทีนี้มันก็จะมีอนุสัญญาบาโซว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามแดนและของเสียอันตรายและการกำจัดเกิดขึ้นเกิดจากมีการลักลอบนะของเสียอันตรายมาสู่ในกลุ่มประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนานะคะหรือในเช่นในทวีปแอฟริกากลางเอเชียใต้นะคะเข้ามาแล้วก็มากำจัดในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะของเสียอันตรายเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจากประเทศที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่แล้วมามีการบำบัดในประเทศที่ยังการพัฒนายังไม่ได้ถึงระดับพวกเหล่านั้นนะคะก็เลยมีอนุสัญญาบาเซลเข้ามาควบคุมนะมีการรับรองอนุสัญญาบาเซลเกิดขึ้นในการชดใช้ค่าเสียหายนะฮะแล้วก็กําหนดการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรอย่างดีนะฮะลดการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาเป้าหมายหลักก็เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะเป้าหมายของอนุสัญญาบาเซลนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของว่าทุกคนจะต้องตระหนักถึงอันตรายจากของเสียอันตรายเหล่านี้นะคะตั้งแต่การขนส่งการย้ายหรือการข้ามอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรการที่เป็นดีพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือให้เป็นไปตามพันธกรณีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสัญญาบาเซลอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดซึ่งอยากให้นักศึกษาไปดูอีกทีหนึ่งทีนี้มาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาตรการบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่เข้ามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือมาตรการบังคับทางแพ่งในกรณีนี้ก็คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดจากมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งกำเนิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างเช่นมีการทำเหมืองแร่แล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นตรงนี้เนี่ยแหละผู้ประกอบการจะต้องมีการรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายนะฮะในกรณีนี้และกฎหมายก็กำหนดไว้เลยว่าไม่ว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะดำเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำนะฮะของเจ้าของที่ก่อให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจะมาอ้างว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดเลยหรือไม่ได้มีการประมาทเลินเล่อเลยอ้างไม่ได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการทางแพ่งที่กฎหมายเข้ามากำหนดเอาไว้นะฮะทีนี้มาตรการบังคับเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เป็นนะฮะที่ไม่ต้องรับผิดชอบนะก็คือการสงครามการกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานการกระทำหรือละเว้นกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือได้รับความเสียหายหรือของบุคคลอื่นนะฮะอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะฮะนอกนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้มาตรการบังคับก็คือค่าเสียหายทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะมาตรการบังคับก็คือการชดใช้ค่าสินไหมที่ก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาตินะเป็นการทำลายหรือสูญเสียหรือทำลายแก่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันนี้ก็คือมาตรการบังคับบางแพ่งแพ่งและการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาได้ในหน่วยที่8นะคะอันนี้เราก็ขอจบแค่นี้ในส่วนของรายละเอียดก็ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอาจารย์ได้นำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถติดตามชมนะได้ในการบรรยายในครั้งนี้
1: หน่วยที่9นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากรวันนี้ที่จะมาบรรยายกันเนี่ยจะมี3หัวข้อหลักๆก็คือแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรหลักการจัดเก็บแล้วก็ประเภทของภาษีอากรและสุดท้ายคือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรค่ะภาษีอากรเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนไม่ว่าคุณจะตื่นเช้ามาแล้วไปร้านค้าสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าคุณจะได้ไปซื้อสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคและการบริการได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างที่คุณได้เห็นในขั้นต้นนี้นะคะก็จะมีใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อซึ่งสิ่งนึงที่มันจะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณคือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองส่วนอีกส่วนนึงนะคะสำหรับผู้ที่มีเงินได้ประจำอย่างเช่นพวกเงินเดือนในทุกๆปีเนี่ยท่านก็ต้องมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าลักษณะทั่วไปของภาษีอากรคืออะไรภาษีอากรนะคะตามคำนิยามเขาบอกว่ามันคือเงินที่ประชาชนต้องจ่ายชำระให้แก่รัฐบาลโดยได้ระบุเป็นข้อกฎหมายรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศในภาพรวมโดยที่ไม่ได้ตอบแทนแก่ผู้ชำระภาษีโดยตรงอาทิเช่นผู้ที่มีเงินได้มีหน้าที่การงานทำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ต้องการเขาจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารัฐบาลเอาภาษีตัวนี้ล่ะค่ะไปสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของอาทิเช่นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นการสมทบเรื่องค่าเทอมนักเรียนดังนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ว่าการเสียภาษีไม่ได้ตอบแทนแก่ผู้ชำระภาษีในทางตรงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะมีอยู่6หัวข้อด้วยกันมาดูนะคะทีละหัวข้อหัวข้อแรกการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาลในประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศในทั้งด้านของประชาชนสังคมและเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลในแต่ละปีเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนและงบประมาณให้สอดคล้องเพื่อที่จะเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณปีนั้นๆดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงต้องมีรายได้ที่มากพอจากการเก็บภาษีอากรเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานดังกล่าวที่วางไว้อันนี้เป็นตัวอย่างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์มาเลยว่าตอนนี้มีประมาณ7ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งจะมีวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้วก็แบ่งสัดส่วนเป็นแต่ละรายละที่เกี่ยวข้องต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีก็คือเพื่อกระจายรายได้ให้เป็นธรรมในของฝั่งเอกชนเนี่ยได้มีการสำรวจมาแล้วว่าประเทศไหนบ้างที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสำหรับในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขามีการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำประเทศไทยเป็นประจำในทุกๆปีดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ทราบสถานการณ์แล้วก็นำไปสู่การคำนวณหรือการคิดนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้ลดลงดังนั้นเนี่ยการที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่องความเหลื่อมล้ำก็จะมีการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าโดยที่ผู้บริโภคที่มีสัดส่วนการบริโภคที่มากก็จะต้องเสียภาษีในปริมาณที่มาก

เช่นกันหรือการจะเก็บภาษีสำหรับผู้ที่มีสินทรัพย์หรือการซื้อสินค้าพวกกลุ่มของฟุ่มเฟือยเป็นต้นนะคะการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีจากคนกลุ่มหนึ่งก็จะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปพัฒนาประเทศอันนี้เช่นการจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาโครงการการสร้างอาชีพพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นต้นหัวข้อถัดมาในส่วนของวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีคือเพื่อการชำระหนี้ของรัฐอย่างที่เรากล่าวไปขั้นต้นว่าประเทศไทยเนี่ยจัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ว่าเมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับการทำงานเนี่ยอาจจะต้องมีการกู้ยืมมาซึ่งการกู้ยืมเนี่ยเราจะมี2แหล่งด้วยกันคือแหล่งเงินกู้ในประเทศและแหล่งเงินกู้ต่างประเทศอย่างตัวอย่างในรูปนี้นะคะก็จะเป็นการชำระเงินในกลุ่มของแหล่งเงินกู้ภายในประเทศอาทิเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินที่รับฝากเงินส่วนการชำระหนี้สินของรัฐบาลสำหรับเงินกู้ภายนอกอาทิเช่นกลุ่มของธนาคารโลกเป็นต้นก็จะต้องมีการจัดเก็บภาษีเพื่อไปชำระหนี้สินเหล่านี้นั่นเองส่วนต่อมานะคะวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีเพื่อการควบคุมบางสิ่งสินค้าหรือบริการในบางอย่างเนี่ยกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาทิเช่นบุหรี่ยาสูบสุราพวกนี้รัฐบาลก็เลยมีการจัดเก็บภาษีเพื่อที่ทำให้ประชาชนเนี่ยใช้หรือว่าบริโภคสิ่งพวกนี้น้อยลงอีกทั้งในปัจจุบันเนี่ยยังมีการจัดเก็บภาษีความหวานในเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลปลายทางที่ต้องการก็คือความต้องการที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนั่นเองการใช้ทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันก็จะมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างที่ว่าผู้ใดใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่มากก็จะต้องจ่ายภาษีในปริมาณที่มากในทิศทางเดียวกันอีกทางนอกจากเพื่อการควบคุมเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมโดยการใช้ภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอาทิเช่นการสร้างพลเมืองโดยการให้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีบุตรผู้ที่มีบุตรเป็นต้นในส่วนที่5นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและก็ภาวะเงินฝืดโดยเริ่มต้นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ในส่วนของภาวะเงินฝืดก่อนเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการลดภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อจะได้เพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจอาทิเช่นที่พวกเราจะได้เห็นกันบ่อยๆคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติที่ท่านจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายออกมาแล้วก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีวงเงินประมาณเท่าไหร่ใช้ในการลดหย่อนโดยมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการกระตุ้นสำหรับสภาวะเงินฝืดแต่ถ้าเกิดสภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาเงินในระบบเนี่ยมีค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะใช้มาตรการภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการเพิ่มภาษีเพื่อนำเงินเนี่ยเข้าสู่รัฐบาลอาทิเช่นการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากปกติ 7% เป็น 10% นั่นเองสุดท้ายนะคะเกือบสุดท้ายแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บภาษีเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็จะมีผลกระทบเช่นกันอาทิเช่นรัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชนโดยการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยทำวิจัยโดยที่รัฐบาลเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับภาคเอกชนเพื่อที่อยากจะให้ภาพรวมของประเทศเนี่ยมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของ GDP นั่นเองโดยเน้นการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งใช้เครื่องมือคือใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มขอโทษค่ะใช้ภาษีเนี่ยแหละค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในการส่งเสริมจากนั้นนะคะที่เราคุยกันไปเรื่องวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีแล้วเนี่ยต่อมาเราจะมาคุยเรื่องลักษณะของภาษีอากรที่ดีภาษีอากรที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะอย่างแรกลักษณะภาษีที่ควรจะมีความเป็นธรรมเป็นธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นธรรมทั้งฝั่งของผู้เสียภาษีแล้วก็รัฐผู้จัดเก็บการที่ภาษีอากรมีความเป็นธรรมเนี่ยจะก่อให้เกิดความสมัครใจกับผู้เสียภาษีมากขึ้นภาษีอากรควรจะมีความแน่นอนและชัดเจนแน่นอนและชัดเจนในที่นี้เนี่ยหมายถึงข้อบัญญัติกฎหมายวิธีการจัดเก็บชัดเจนในส่วนของใครบ้างเป็นผู้ต้องเสียภาษีฐานภาษีที่นำมาคิดคือตัวเลขเท่าไหร่มาจากอะไรอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องระยะเวลาในการจ่ายชำระและวิธีการจ่ายชำระหากระบบภาษีเนี่ยมีความแน่นอนและชัดเจนเนี่ยจะสามารถสร้างความสมัครใจให้กับผู้เสียภาษีและอีกทางเนี่ยจะมีข้อมูลที่มากพอเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้มีการวางแผนให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่จะมีการเสียภาษีจริง
อีกทั้งนะคะลักษณะของภาษีที่ดีคือต้องมีความเป็นกลางในที่นี้

จ่ายในแต่ละปีเพื่อจะได้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยลักษณะของภาษีอากรที่ดีควรจะต้องสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อจะได้นำเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่เราได้วางแผนกันไว้นะคะส่วนที่5ความยืดหยุ่นภาษีอากรควรจะต้องอาจจะมีการปรับให้เข้าด้านการจ้างงานดังนั้นภาษีอากรที่ดีควรจะเป็นระบบที่ช่วยให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งได้เกริ่นมาในเบื้องต้นในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเงินฝืดและก็เงินเฟ้อต่างๆที่ได้กล่าวไปข้อที่6นะคะความสะดวกภาครัฐเนี่ยควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอาทิเช่นจำนวนบุคลากรที่เพียงพอความรู้พื้นฐานของบุคลากรในการวินิจฉัยข้อต่างๆสำหรับเพื่อยุติแล้วสามารถอ้างอิงอย่างชัดเจนให้กับผู้เสียภาษีได้อาจจะมีคู่มือแนะนำที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาวน์โหลดได้ง่ายการบริการในรูปแบบของ One Stop Service เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่เสียภาษีนะคะข้อที่7ค่ะประสิทธิภาพประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีซึ่งจะสามารถช่วยลดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีได้ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงผลในระยะยาวสามารถสร้างให้ประชาชนทั่วไปมีความสมัครใจในการเสียภาษีที่มากขึ้นด้วยจากที่กล่าวไปในส่วนของลักษณะที่ดีของภาษีอากรเนี่ยแต่เมื่อเรานำภาษีอากรแต่ละประเภทที่เรารู้จักมาวิเคราะห์จะพบว่าภาษีอากรแต่ละประเภทนั้นน่ะเข้าลักษณะของภาษีอากรที่ดีในข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถเข้าได้ในทุกๆข้อเนื่องจากหลักการภาษีที่ดีไม่สามารถมีอยู่ในพร้อมๆกันในภาษีอากรชนิดใดชนิดหนึ่งดังนั้นรัฐบาลจะนำหลักการภาษีที่ดีเนี่ยนะคะไปพิจารณาหาแนวทางของรัฐบาลและคำนึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและอื่นๆเข้ามาประกอบไปด้วยกันในส่วนที่2ที่จะคุยกันตะกี้คือส่วนที่1นะคะส่วนนี้คือส่วนที่2เรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรและประเภทภาษีอากรอ่ะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆคือหลักการการจัดเก็บและประเภทของภาษีอากรเรามาดูส่วนแรกค่ะหลักการการจัดเก็บภาษีอากรอันนี้ก็จะเป็นรูปเทียมให้ดูเข้าใจง่ายชัดเจนมากขึ้นหลักการจัดเก็บภาษีอากรโดยทั่วไปจะมี3หลักด้วยกันหลักแรกคือหลักแหล่งเงินได้ส่วนที่2เขาเรียกว่าหลักถิ่นที่อยู่และสุดท้ายคือหลักสัญชาติพอนึกออกไหมคะว่าประเทศไทยใช้หลักแหล่งใดอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะหลักแหล่งแรกเขาเรียกว่าหลักแหล่งเงินได้มีนิยามที่ว่าผู้มีเงินได้จากแหล่งใดในรัฐใดก็ต้องเสียภาษีอากรในรัฐนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นมีสัญชาติใดและถิ่นที่อยู่ในรัฐใดโดยสนใจที่ว่าการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ได้มาเงินที่ได้จากนายจ้างได้จากรัฐใดเป็นเกณฑ์เพราะถือว่าผู้ที่มีเงินได้ในรัฐนั้นย่อมแสดงว่าได้ใช้ทรัพยากรในรัฐนั้นไปแล้วหลักแหล่งเงินได้เนี่ยจะได้สรุปมา2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกคือเงินได้ที่เกิดจากในประเทศไทยคือมาจากงานหรือกิจการที่ทำในไทยเงินที่มาจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือเงินที่มาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในประเทศไทยอีกกลุ่มนึงของหลักแหล่งเงินได้คือเงินได้จากต่างประเทศอาทิเช่นเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศหรือเงินได้ที่เกิดจากกิจการที่ทำในต่างประเทศอันนี้อยู่ในกลุ่มของหลักแหล่งเงินได้ค่ะอันต่อมาหลักถิ่นที่อยู่ถิ่นที่อยู่เนี่ยคือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดจะต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติใดโดยมีหลักการในการคิดว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดก็ย่อมได้รับประโยชน์และได้ใช้บริการของรัฐนั้นอดิเช่นบริการสาธารณสุขบริการในส่วนของถนนหนทางต่างๆดังนั้นจึงสมควรที่ผู้นั้นต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นๆ นะคะมาดูเพิ่มเติมกันผู้ที่มีเงินได้จากต่างประเทศค่ะแต่ว่านำมาเสียภาษีตามถิ่นที่อยู่จะต้องมีความสัมพันธ์ครบทั้ง3ข้อข้อที่1คือเป็นผู้ที่มีเงินได้จากหน้าที่การงานกิจการจากทรัพย์สินที่มีในต่างประเทศและปีภาษีก็คือเริ่มตั้งแต่มกราถึงธันวาของปีนั้นๆได้พักอาศัยในประเทศไทยรวมกัน180วันเป็นต้นไปคำว่า180วันเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่180แบบติดต่อกันอาจจะมาแค่เดือนนี้มาเดือนที่2กับต่างประเทศเดือนที่3มาแต่รวมๆแล้วตั้งแต่มก

ลาถึงธันวาในปีนั้นอยู่ครบ180วันและส่วนที่3ค่ะเขานำเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกับที่ได้รับเงินอาทิเช่นนายกอไก่มีเงินได้จากต่างประเทศในปี2561และนำเงินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันดังนั้นถ้าครบ3ข้อก็จะต้องมีการเสียภาษีแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ครบทั้ง3ข้อก็จะไม่มีการเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่เกิดขึ้นต่อนะคะการที่เงินได้เกิดขึ้นในประเทศแหล่งเงินได้ประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้ก็จะมีสิทธิ์เก็บภาษีก่อนประเทศที่เป็นแหล่งที่อยู่โดยที่ประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้เนี่ยอาจจะมีข้อตกลงที่เราเคยคุ้นเคยกันอาทิเช่นมันเป็นข้อตกลงสำหรับการบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่สัญญาอยู่ที่61ประเทศนะคะอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาสวีเดนสิงคโปร์ญี่ปุ่นเป็นต้นหลักสุดท้ายที่เราคุยกันคือหลักสัญชาติโดยส่วนมากเนี่ยประเทศจะใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการพิจารณาจะเก็บภาษีเป็นหลักแต่ในบางประเทศอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์และก็เกาหลีเหนือที่จะใช้หลักสัญชาติมาใช้ในการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศไทยล่ะคะใช้หลักอะไรมาดูกันประเทศไทยใช้การจัดเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่กล่าวคือผู้ที่รับผลตอบแทนจากงานหรือจากนายจ้างหรือจากทรัพย์สินที่มีในประเทศไทยตามประมวลรัชดากรถือว่าต้องจ่ายภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ให้กับประเทศไทยและการที่มีเงินได้ในไทยก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยตามหลักแหล่งที่อยู่นั่นเองส่วนการที่มีเงินได้จากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยรวมกัน180วันขึ้นไปและนำเงินได้นั้นเข้ามาในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เกิดเงินได้นั่นเองจบไปในส่วนของหลักการของภาษีเงินได้นะคะหลักภาษีเงินได้ส่วนเรื่องต่อมาที่เราจะคุยกันถึงเรื่องประเภทภาษีอากรประเภทของภาษีอากรนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะคะคือจำแนกประเภทตามหน่วยงานของผู้จัดเก็บจำแนกตามประเภทของหลักการผลักภาระภาษีจำแนกตามวิธีการประเมินภาษีและสุดท้ายคือจำแนกตามประเภทหลักเกณฑ์อื่นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทแรกคือจำแนกตามหน่วยงานผู้จัดเก็บจากในรูปนี้ได้ทำเป็นตารางโดยแยกเป็นในส่วนของภาษีอากรรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษีอากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเรามาดูตัวแรกก่อนภาษีอากรที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บอาทิเช่นกรมสรรพากรมีการจัดเก็บในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพสามิตตัวอย่างก็จะมีในส่วนของภาษีน้ำมันภาษีเบียร์ภาษีสุรากรมศุลกากรก็จะมีภาษีอากรขาเข้าและขาออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือประเภทผู้จัดเก็บที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีโรงเรือนเป็นต้นค่ะอีกกลุ่มต่อมานะคะในส่วนของภาษีอากรที่จำแนกตามหลักการผลักภาระผลักภาระเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือภาษีทางตรงอาทิเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่สามารถผลักภาระให้บุคคลอื่นไปเสียภาษีแทนตนได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเกิดบริษัทกไก่มีเงินได้และก็มีการคำนวณแล้วว่าต้องเสียภาษีเท่านี้ไม่สามารถโอนให้ภาษีเนี้ยให้กับบริษัทขอไข่ไปจ่ายชำระแทนตนได้ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีของตนเองเท่านั้นส่วนภาษีทางอ้อมอาทิเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีน้ำมันภาษีรถยนต์ก็จะมีการผลักภาระไปกับผู้บริโภคนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะการจำแนกประเภทตามวิธีการประเมินภาษีแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือภาษีตามราคาหรือมูลค่าส่วนที่2นะคะภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพมาดูตัวแรกก่อนภาษีตามราคาหรือมูลค่าภาษีที่จัดเก็บตามราคาหรือมูลค่าภาษีเนี่ยโดยทั่วไปจะกำหนดเป็นอัตราภาษีเป็นร้อยละของมูลค่าฐานภาษีอาทิเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยโดยทั่วไปจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิก็คือกำหนดตัวเลขอย่างชัดเจนไปเลยไม่ว่าจะฐานภาษีจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือใช้อัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิในการเสียภาษีนิติบุคคลนั่นเองในส่วนต่อมานะคะ

ภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพจะมีการจัดเก็บตามปริมาณของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีอาทิเช่นตามความยาวตามปริมาตรตามน้ำหนักก็จะมีการวัดออกมาสิ่งที่เราคุ้นเคยและเห็นได้บ่อยชัดก็คืออัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2552ที่เขาจัดเก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบหรือที่เรียกว่า CC อาทิเช่นรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน7ที่นั่งในประเทศไทยถ้า600 CC แรกจะคิด CC ละ 0.5 บาทถ้า601ถึง 1,800 CC ก็จะจัดเก็บอยู่ที่ 1.5 บาทเป็นต้นต่อมานะคะพาร์ทสุดท้ายของการจำแนกประเภทตามหลักอื่นก็คือการจำแนกตามหลักอื่นที่จะนำมากล่าวถึงในครั้งนี้คือลักษณะการใช้เงินภาษีแบ่งออกเป็นภาษีเพื่อกิจการทั่วไปภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่างหรือจะในส่วนของความถาวรของกฎหมายภาษีอากรอันนี้เช่นภาษีอากรที่เป็นภาษีอากรแบบปกติหรือภาษีอากรแบบชั่วคราวนั่นเองกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรในโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือภาระภาษีคืออะไรฐานภาษีคืออะไรและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องมีอัตราอะไรบ้างสุดท้ายองค์ประกอบอื่นของโครงสร้างภาษีอากรค่ะมาดูทีละส่วนกันนะคะส่วนแรกภาระภาษีภาระภาษีเนี่ยก็คือส่วนของรายได้ที่แท้จริงของเอกชนที่เกิดการลดลงเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลการพิจารณาเรื่องภาระภาษีเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ใดซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้แบกรับภาษีไว้ท้ายที่สุดดังนั้นเนี่ยจะมีการแยกพิจารณาเป็น2นัยยะก็คือภาระภาษีตามกฎหมายกับภาระภาษีทางเศรษฐกิจตัวแรกนะคะภาระภาษีตามกฎหมายเนี่ยคือภาระในจำนวนภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้รับภาระภาษีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่สามารถที่จะผลักภาระให้ใครได้ส่วนที่2ค่ะภาระภาษีทางเศรษฐกิจเป็นภาระภาษีที่ผู้บริโภคคนสุดท้ายต้องรับภาระไปกล่าวคือผู้บริโภคนั้นไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้ใดอื่นได้อีกเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมานะคะพูดถึงเรื่องฐานของการคำนวณภาษีหรือเรียกว่าฐานภาษีเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีหรือเป็นฐานในการประเมินภาษีนั่นเองโดยฐานภาษีเนี่ยคูณด้วยอัตราภาษีก็จะได้จำนวนภาษีที่ต้องชำระฐานภาษีที่เราจะมาคุยกันวันนี้โดยทั่วไปก็คือมีฐานเงินได้ฐานการบริโภคฐานทรัพย์สินและฐานอื่นๆฐานแรกคือฐานเงินได้ฐานนี้ทุกคนมีความคุ้นเคยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านที่มีเงินได้เงินได้ของผู้มีรายได้ของขอโทษนะคะรายได้ของผู้มีเงินได้ใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอาทิเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในความหมายที่เราคุยกันเนี้ยหมายถึงเงินได้สุทธิซึ่งนั่นก็คือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่างๆแล้วทั้งนี้เพราะว่าเงินได้สุทธิคือฐานในขั้นสุดท้ายในการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีนั่นเองฐานที่2ค่ะเขาเรียกว่าฐานการบริโภคโดยการนำรายจ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอากรแนวคิดมาจากการที่เขาว่ากันว่าการบริโภคทำให้ทรัพยากรของสังคมมีปริมาณที่ลดลงดังนั้นการจะเก็บภาษีในส่วนนี้มาจากฐานการบริโภคอาทิเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อของมากก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีน้ำมันภาษียาสูบภาษีรถยนต์เป็นต้นฐานต่อมาค่ะคือฐานทรัพย์สินเป็นการนำทรัพย์สินที่มีในครอบครองมาเป็นฐานในการคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีโดยมีแนวคิดที่ว่าผู้ใดที่มีทรัพย์สินมากก็ควรเสียภาษีในจำนวนที่มากเช่นกันอาทิเช่นภาษีการรับมรดกเป็นพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ. 2558เป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นการรับแค่ครั้งเดียวหรือหลายหรือเป็นการรับหลายครั้งมารวมกันและมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทโดยการประเมินมูลค่าตามหลักของพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกเนี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ10ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีแต่หากว่ามรดกนั้นได้รับมาจากบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ5ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีฐานภาษีอื่นๆนะคะรัฐอาจใช้ฐานอื่นในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาทิเช่นฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการผู้ที่ได้รับสิทธิหรือสัมปทานจากรัฐบาลในการประกอบอาชีพเช่นผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจะต้องเสียภาษีปิโตรเลียมเป็นต้นอันนี้อยู่ในกลุ่มฐานภาษีอื่นๆต่อมาค่ะอัตราภาษีอัตราภาษีเนี่ยสำหรับประเทศไทยโดยทั่วไปจะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคืออัตราภาษีแบบคงที่อัตราภาษีคงที่อันที่2ค่ะอัตราภาษีแบบก้าวหน้าและสุดท้ายอัตราภาษีแบบถอยถดขอโทษค่ะอัตราภาษีถดถอยส่วนแรกนะคะอัตราภาษีคงที่เนี่ยอัตราภาษียังคงเดิมไม่ว่าฐานภาษีจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอาทิเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเขาจะมีการคำนวณตัวเลขของเงินได้นิติบุคคลที่ต้องนำรายได้สำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีหักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกำไรสุทธิทางบัญชีและต้องปรับปรุงเป็นกำไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา65ทวีและ65ตีดังนั้นเนี่ยจึงนำกำไรดังกล่าวไปคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งประเทศไทยโดยทั่วไปจะใช้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ20นั่นเองสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนอัตราภาษีก้าวหน้าอันนี้หลายๆท่านอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงสำหรับผู้ที่มีเงินได้นั่นก็คือฐานภาษีที่มีมูลค่าสูงขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรืออัตราภาษีจะลดลงเมื่อฐานภาษีลดลงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีรายได้จากนั้นนำไปหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆจนได้เป็นเงินได้สุทธิที่นำมาคำนวณว่าช่วงใดของเงินสุทธิของบุคคลนั้นจะต้องเสียภาษีเท่าใดโดยมีอัตราตั้งแต่ร้อยละ5ถึงร้อยละ35จากตัวอย่างนะคะในหน้านี้เราพูดถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2560ที่ต้องยื่นรายการในปี2561เป็นต้นไปคุณจะเห็นได้ว่าขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่0บาทถึง 150,000 บาทอัตราภาษี 5% แต่ได้รับการยกเว้นต่อมาถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของ 150,000 ถึง 300,000 บาทก็จะมีการเสียอัตราภาษี 5% ขออีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดอยู่ในระดับ 300,000 ถึง 500,000 ก็จะเสียในส่วนของอัตราภาษี 10% ท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อฐานภาษีคุณเพิ่มขึ้นอัตราภาษีคุณก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้คือเรียกว่าอัตราก้าวหน้านะคะสุดท้ายค่ะอัตราภาษีถอยหลังเป็นอัตราภาษีที่ลดลงเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้นมาดูกลับกันหรืออัตราภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีลดลงอาทิเช่นภาษีบำรุงท้องถิ่นบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่นพ.ศ. 2508ซึ่งกำหนดให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องถิ่นในรูปนี้เป็นตัวอย่างในบางส่วนนะคะสำหรับการเสียภาษีในส่วนของการภาษีบำรุงท้องที่อาทิเช่นราคาที่ดินไม่เกินไร่ละ200บาทเสียอยู่ที่50สตางค์แต่ถ้าอยู่ในส่วนของไร่ละ600ถึง800บาทจะเสียอยู่ที่ไร่ละ3บาทเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นสัดส่วนการเสียภาษีต่อหน่วยจะลดลงตัวอย่างคำถามก่อนที่เราจะจบนะเรื่องนี้ไปมีคำถามถามว่าหากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิยกเว้นเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปีโดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรหรือได้รับลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งนึงจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเป็นการจัดเก็บภาษีเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ใดของการจัดเก็บคะลองคิดดูนะว่าเป็นการทำให้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวัตถุประสงค์นั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นในภาคเอกชนนั่นเองเราจะมาสรุปเนื้อหาแล้วก็ยกประเด็นคำถามบางหัวข้อให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าคำตอบนี้ควรจะเป็นคำตอบอะไรดีเช่น
ความหมายของภาษีอากรคืออะไรภาษีอากร

ก็คือเงินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาลโดยที่ไม่มีการตอบแทนต่อผู้เสียภาษีโดยตรงต่อมาค่ะลองถามต่อลองทดสอบดูนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีมีอะไรบ้างตะกี้ที่เราคุยกันไปมีเรื่องอะไรบ้างคะในส่วนของการกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อเอาเงินนั้นไปชำระหนี้ของรัฐหรือรวมทั้งการส่งเสริมในส่วนของเศรษฐกิจด้วยหลักการจัดเก็บภาษีอากรในลักษณะทั่วไปที่เราคุยกันมีกี่หลักคะนึกออกไม่เอ่ยมีอยู่3หลักด้วยกันก็คือหลักแหล่งเงินได้หลักถิ่นที่อยู่แล้วก็หลักสัญชาติส่วนประเทศไทยใช้หลักไหนคะประเทศไทยใช้แค่2หลักด้วยกันก็คือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่เท่านั้น2หลักนะคะสำหรับประเทศไทยฐานภาษีค่ะฐานภาษีที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ฐานภาษีมีกี่รูปแบบมีกี่ฐานคะฐานภาษีจะมี4ฐานด้วยกันประกอบด้วยฐานของรายได้ฐานการบริโภคฐานทรัพย์สินและฐานอื่นๆนักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะคะว่าแต่ละฐานหมายถึงเรื่องอะไรและตัวอย่างเป็นอะไรบ้างจะได้เข้าใจและง่ายมากขึ้นในการที่มองเห็นในข้อสอบแล้วก็อ๋อเรื่องนี้หมายถึงอะไรขออนุญาตยกตัวอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมา5ตัวอย่างให้คุณเลือกคือภาษีนำเข้าส่งออกภาษีรถยนต์ภาษีการรับมรดกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลคำถามอยากถามว่าภาษีอากรในข้อใดจัดเก็บจากฐานการบริโภคฐานการบริโภคขออนุญาตอีกรอบ5ตัวเลือกตัวเลือกแรกคืออากรนำเข้าส่งออก2ภาษีรถยนต์3ภาษีการรับมรดก4ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ5ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการบริโภคก็คือต้องเป็นภาษีอากรเรื่องการนำเข้าส่งออกนั่นเองขออีกสักข้อนะคะสำหรับตัวเลือกที่จะให้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นในส่วนของการใช้อัตราภาษีแบบคงที่อัตราภาษีคงที่ในยะมันคืออะไรเดี๋ยวลองเลือกดูส่วนที่1 นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2ภาษีรถยนต์3ภาษีมูลค่าเพิ่ม4ภาษีธุรกิจเฉพาะและ5ภาษีรถยนต์ข้อใดคืออัตราภาษีแบบคงที่แปลว่าไม่ว่าฐานจะเปลี่ยนไปปริมาณมากหรือน้อยอัตรายังเป็นอัตราการคิดภาษีแบบเดิมนั่นก็คือภาษีเงินได้ขอโทษค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองขอต่ออีกสักหนึ่งข้อตัวอย่างนะคะถ้านายดิเรกมีเงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยในเดือนเมษายนซึ่งได้นำเงินได้ที่รับจากต่างประเทศนั้นเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องพิจารณาเนื้อหาหลักการจัดเก็บภาษีอากรในหลักเกณฑ์ใดระหว่าง 1. หลักเกณฑ์เงินได้2คือหลักถิ่นที่อยู่3หลักสัญชาติใช้หลักใดคะในการมานั่งคำนวณว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเนื้อหาใดในการพิจารณาการจัดเก็บนั่นก็คือหลักถิ่นที่อยู่นั่นเองในส่วนของการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็จะมีคนจัดเก็บในส่วนของรัฐบาลกลางกับส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลองมาดูตัวอย่างนะคะภาษีอากรใดที่รัฐบาลกลางไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ 1. ภาษีป้าย 2. อากรขาเข้า 3. อากรสแตมป์ 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อใดเป็นภาษีที่รัฐบาลกลางไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บนั่นก็คือภาษีป้ายนั่นเองค่ะภาษีป้ายก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดเก็บเองพูดถึงอีกส่วนหนึ่งในส่วนของอัตราภาษีที่เราคุยกันถ้าอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นนะคะเป็นการจัดเก็บอัตราภาษีตามประเภทใดระหว่างอัตราภาษีถดถอยอัตราภาษีคงที่อัตราเงินได้อัตราการบริโภคหรืออัตราภาษีก้าวหน้าคุณคิดว่าอัตราใดถูกต้องและเหมาะสมกับคำ
ที่จะต้องดูในส่วนของอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นจะใช้การจัดเก็บภาษีอากรแบบในกลุ่มของอัตราภาษีแบบถดถอยจำได้ไหมคะที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อีกข้อหนึ่งขออนุญาตเป็นข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่านายป๊อตคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนำไปยื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรถือว่าเป็นประเภทภาษีเพื่อชำระแบบลักษณะใดระหว่างการประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่การประเมินภาษีด้วยตนเองการประเมินภาษีด้วยระบบออนไลน์หรือการหักภาษีณที่จ่ายถ้าเป็นนายป๊อตอันนี้คือตามหลักอะไรคะตามหลักการประเมินภาษีด้วยตนเองเพราะว่านายป๊อตเนี่ยได้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเองแล้วก็นำไปยื่นแสดงรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรดังนั้นจึงตอบว่าเป็นการประเมินภาษีด้วยตนเองค่ะขอบคุณค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่12นะครับชื่อหน่วยว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งก็เป็นหน่วยที่ต่อจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งก็เบื้องต้นเราคงต้องมาดูแนวคิดแล้วก็ความสำคัญต่างๆของ

การประเมินผลก่อนว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเวลาในแนวคิดและกระบวนการเนี่ยผมได้แบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือ 1. ความหมายนะครับความสำคัญซึ่งนักศึกษาต้องรู้อยู่แล้วว่าประเมินผลมันคืออะไรทำไมมันต้องสำคัญอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังส่วนอันที่2ก็คือจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการว่าประเมินผลว่าเวลาเราจะประเมินผลเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องอันนี้ประเด็นนักศึกษาเวลานักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยเนี่ยนักศึกษาก็ต้องพยายามที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงก็จะเหมือนกันครับว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมดังนั้นนักศึกษาจะได้ยินคำว่าการจัดการผลปฏิบัติงานการจัดการผลปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมันแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูหัวข้อแรกก่อนก็คือความหมายเวลาเราพูดถึงความหมายของการประเมินผลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงการประเมินผลเนี่ยเราจะมันเป็นการระบุสิ่งที่เราต้องการที่จะวัดนะครับหรือว่าที่สิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละแล้วมันจะต้องมีการสังเกตด้วยสังเกตเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบหรือสิ่งที่เราต้องการจะวัดหรือประเมินเนี่ยมันเป็นอย่างไรรวมถึงพอเราสังเกตเสร็จเราต้องมีการวัดก็คือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญที่นักประเมินผลหรือโดยเฉพาะดังด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยขาดไปก็คือเรื่องของการพัฒนาพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมากหรือน้อยกว่าความต้องการหรือความคาดหวังขององค์กรแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างมากๆกับนักจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือองค์กรทั่วไปก็คือแล้วผลที่ได้ควรจะไปถูกใช้ในการพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นขอบเขตของการพัฒนาหรือว่าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนตอนนี้มาดูนักวิชาการที่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลหรือการปฏิบัติงานนะครับเขาให้ไว้ว่าอย่างไรบ้างผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักคน2คนนะครับอย่างเช่นล็อตเวลอย่างเงี้ยก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการจัดการพัฒนาหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลนะครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผ่านกระบวนการการประเมินที่สำคัญนะครับได้แก่ข้อมูลที่ต้องการวัดการตีความการตัดสินคุณค่าหรือเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนั้นเห็นได้ว่าความหมายของล็อตเวลก็พูดไว้คือมันเป็นการตีค่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้หรือบุคคลตั้งไว้นะครับว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมบางครั้งมันอาจมากหรือมันอาจน้อยนี่คือความหมายของนักวิชาการท่านแรกส่วนนักวิชาการไทยนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเช่นวนิดานะครับอภิวัฒน์เนี่ยบอกไว้ว่าการประเมินผลเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างกับมาตรฐานหรือความคาดหวังที่องค์กรได้กำหนดไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทราบคุณค่านะครับของงานนั้นแล้วก็สิ่งที่พนักงานทำมันคุ้มค่ากับสิ่งที่องค์กรจะจ่ายให้ไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนนี้ก็มุ่งเน้นที่พอประเมินหรือเปรียบเทียบได้แล้วก็เอาผลประเมินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับอันนั้นก็ทีนี้ผมจะช่วยนักศึกษาคิดต่อไปหรือว่าลองจินตนาการต่อไปนะครับว่าแล้วทำไมเราต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดังนั้นทำไมเราต้องประเมินผลการปฏิบัติงานครับแน่นอนครับการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสำคัญต่อ3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ1ครับมันสำคัญต่อองค์กรนะครับเดี๋ยวมันสำคัญต่อองค์กรอย่างไรผมเล่าให้ฟัง2มันสำคัญต่อผู้บังคับบัญชา3มันสำคัญต่อพนักงานนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับว่ามันสำคัญต่อองค์กรมันสำคัญอย่างไรแน่นอนครับองค์กรก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของพนักงานทั่วไปเพราะว่าถ้าพนักงานเพราะว่าถ้าองค์กรเนี่ยมีผลประเมินของพนักงานทุกคนองค์กรก็ทราบว่าใครทำงานดีใครทำงานไม่ดีใครทำงานปานกลางแน่นอนองค์กรก็จะได้หาแนวทางในการพัฒนาต่อไปรวมถึงองค์กรก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ขององค์กรโดยรวมนะครับได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำหรือว่ามีความน่าเชื่อถือด้วยเวลาจะพิจารณาค่าตอบแทนความดีความชอบองค์กรก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพนักงานรวมถึงมันเป็นการสร้างความผูกพันให้งานได้เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าองค์กรมีระบบการประเมินผลที่ดีพนักงานเองก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็รักองค์กรรวมถึงการแสดงสมาชิกที่ดีนะครับหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่ดีในการเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปอีกประเด็นสุดท้ายที่มีความสำคัญกับองค์กรก็คือมันทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับถ้าเรามาพิจารณาความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชาดังนั้นแน่นอนครับว่าการประเมินผลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บังคับบัญชาเนี่ยตรวจสอบพนักงานนะครับที่เขาดูแลว่ามีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรทำให้ผู้บริหารเนี่ยหรือหัวหน้าเนี่ยนะครับทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่เกิดขึ้นของลูกน้องตัวเองแต่ละคนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาความดีความชอบนะครับแล้วก็มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หัวหน้าเนี่ยแสดงความโปร่งใสหรือยุติธรรมในการตัดสินว่าทำไมเขาถึงประเมินให้ลูกน้องมีผลปฏิบัติงานอย่างแบบนี้นะครับดีไม่ดีปานกลางอะไรประมาณนี้รวมถึงเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้ใต้ความบัญชาหมายความว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีการประเมินผลเลยเนี่ยหัวหน้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกน้องเป็นการส่วนตัวหรือสอบถามความคิดเห็นหรือได้รู้จักลูกน้องคนนั้นเป็นดีพอนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานหรือหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บัญชาผ่านกระบวนการการประเมินนี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญของการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนที่3ครับแน่นอนว่ามันมีความสำคัญต่อพนักงานคือพนักงานก็ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประเมินเนี่ยพนักงานก็จะทราบว่าตนเองมีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับไหนเพราะบางครั้งบางคนก็ไม่ทราบว่าทำงานทั้งปีไม่รู้เลยว่าตัวเองมีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พนักงานก็มีข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือนะครับสำหรับการโต้แย้งผู้บังคับบัญชาแน่นอนว่าผลประเมินพนักงานพอพนักงานทราบพนักงานก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนบางครั้งเนี่ยความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นก็สามารถใช้ข้อมูลการประเมินผลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลโต้แย้งแล้วก็จูงใจเป็นเครื่องมือจูงใจในการให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการทำงานต่างๆถ้าเกิดมันแฟร์หรือมันยุติธรรมกับเขาเขาก็จะเต็มใจที่จะร่วมงานกับองค์กรต่อไปนี่ก็คือความสำคัญของการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานคำถามคือแล้วเราประเมินผลเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอย่างไรผมแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับผมแบ่งวัตถุประสงค์การประเมินออกเป็น2ด้านก็คือ1ใช้เป็นประเมินเพื่อบริหารจัดการหรือใช้ในการตัดสินใจกับเพื่อใช้ในการพัฒนาใช้ในการตัดสินนะครับตัดสินเรื่องอะไรบ้างดังนั้นถ้าในหน่วยเนี่ยผมก็จะได้ระบุไว้ว่าคือ1ส่วนใหญ่เราใช้แบบประเมินเพื่อจะใช้ตัดสินในเรื่องของค่าตอบแทนใช่ไหมครับคือประเมินเสร็จแล้วก็เอาไปพิจารณาค่าตอบแทนว่าใครควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเป็นระบบราชการตอนนี้ก็เป็นสมัยก่อนจะเป็นขั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดแล้วหรือเราใช้ตัดสินในการเลื่อนขั้นตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่สูงมันว่างขึ้นเราก็จะใช้ผลการประเมินในการตัดสินได้รวมถึงการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานบางครั้งเราจะคัดเลือกพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจำบางครั้งเราก็อาศัยผลประเมินการปฏิบัติงานนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินผลในเรื่องของตัดสินแล้วการพัฒนาล่ะดังนั้นวัตถุประสงค์การประเมินผลสำหรับการพัฒนาแน่นอนครับว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเนี่ยเราสามารถใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานหมายความว่าผลประเมินเมื่อพนักงานทราบจุดอ่อนจุดแข็งแล้วพนักงานเองก็หัวหน้าเองครับหัวหน้าเองก็จะให้ข้อมูลย้อนกลับกับพนักงานว่าเขาเนี่ยปฏิบัติงานเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้ก่อนทราบทิศทางขององค์กรในอนาคตว่าเขาองค์กรจะมีทิศทางอย่างไรรวมถึงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งคือนักประเมินผลหรือนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ผลประเมินนะครับในการหาความจำเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมได้อาจจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับหน่วยงานก็ได้เพราะว่าผลประเมินมันจะชี้อยู่แล้วว่าพนักงานแต่ละคนมีผลปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์คำถามคือต่อไปคืออาจารย์ครับแล้วเราจะประเมินหรือว่ากระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรครับแล้วผู้เกี่ยวข้องของการประเมินมีใครบ้างนะครับดังนั้นเวลาเราจะประเมินครับเราควรจะต้องมีการกำหนดนโยบายของการประเมินก่อนว่าเราจะประเมินเป้าหมายของการประเมินเนี่ยเราจะประเมินเพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยเราประเมินเพื่อตัดสินบางครั้งเราจะประเมินเพื่อพัฒนาหรือไม่เราต้องมากำหนดวิธีมาตรวัดหรือว่าวิธีการวัดว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะครับแล้วเรามากำหนดว่าใครเป็นผู้ประเมินบ้างบางครั้งเนี่ยบางองค์กรเนี่ยจะพบว่าหัวหน้าเป็นคนประเมินเพียงฝ่ายเดียวบางองค์กรก็จะประเมินในลักษณะที่แค่ประมาณ90องศาหรือหมายความว่ามีทั้งหัวหน้ามีทั้งพนักงานที่ประเมินตนเองนะครับแล้วมาผลมาเทียบกันมีการอภิปรายผลแล้วก็มีการแก้ไขอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมด
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้เรามาดูนิดนึงว่าประเด็นสำคัญคือแล้วใครเกี่ยวข้องกับการประเมินผลบ้างแน่นอนครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้องเป็นผู้ประเมินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานโดยตรงถ้าในบางองค์กรหรือการประเมินสมัยใหม่บางครั้งเนี่ยอาจจะให้เพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญหรือใกล้ชิดกับพนักงานเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานบางครั้งเห็นพฤติกรรมของพนักงานบางครั้งก็ได้รับโอกาสให้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยบางองค์กรครับเพื่อสร้างความยุติธรรมอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณานะครับว่าหัวหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้องประเมินมีความยุติธรรมหรือไม่นะครับก็สามารถเป็นบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้และแน่นอนครับในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะประเมินให้ประเมินอยู่สองให้ตนเองเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยได้มีโอกาสที่จะประเมินการทำงานของตนเองด้วยซึ่งผมก็คิดว่ามันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าตัวเราเองหรือตัวพนักงานเองเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ดีว่าตนเองทำอะไรแล้วก็นะครับแล้วก็มีผลปฏิบัติงานอย่างไรถ้าในการประเมินสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชานะครับก็จะมีคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเขาจะให้ผู้ใต้บัญชาหรือพนักงานที่เขาดูแลเนี่ยเป็นผู้ประเมินด้วยเพื่อดูว่าหัวหน้าทำงานอย่างไรแล้วก็บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นลูกค้าผู้จะส่งวัตถุดิบหรือคนต่างๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาบุคคลพวกนี้คือถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะที่เป็น360องศาก็ได้แต่บางองค์กรมันก็ไม่เหมาะสมหรือวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมขององค์กรโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ที่อาจจะใช้ทุกคนนะครับแต่บางครั้งเราต้องพิจารณาถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยว่าคนที่มาประเมินเนี่ยบางครั้งเราต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วยว่าองค์กรเรามีวัฒนธรรมแบบไหนแล้วบางครั้งเราอาจจะใช้แค่90องศาหรือ180องศาก็ได้ไม่จำเป็นต้อง360องศาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทีนี้ประเด็นนึงที่ผมพูดไว้ว่าณปัจจุบันเนี้ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าการจัดการผลปฏิบัติงานใช่มั้ยครับฉะนั้นการจัดการผลปฏิบัติงานกับการประเมินผลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์และมันเกี่ยวข้องมันเหมือนกันไหมอาจารย์ต้องเรียนให้นักศึกษาทราบว่ามันค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยกับการประเมินผลเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้านักศึกษาดูในชาร์ตนะครับหรือใน PowerPoint เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการประเมินผลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการผลปฏิบัติงานนั้นถามว่ามันสัมพันธ์กับการจัดการผลปฏิบัติงานไหมคือต้องตอบว่ามันสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งการผลปฏิบัติงานซึ่งในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นเพียงแค่ประเมินเสร็จแล้วก็นำผลไปใช้แล้วก็เสร็จส่วนใหญ่เราจะใช้ในการพิจารณาตัดสินหรือเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยแนวคิดนี้มันถือว่าค่อนข้างที่จะเก่าหรือล้าสมัยไปดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าเวลาจะจัดการจะประเมินผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเมินเราต้องวางเป้าหมายหรือวางแผนเป้าหมายดำเนินการแผนถึงจะมาประเมินผลแล้วก็ทบทวนแล้วก็เอาผลเนี่ยไปใช้อันนี้คือในภาพนี้นะครับจะแสดงถึงกระบวนการการจัดการผลปฏิบัติงานซึ่งจะสัมพันธ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินผลนะครับนี้นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาได้นี่อันที่สองครับเรามาดูวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้หรือว่าในอดีตเนี่ยเขาใช้ประเมินอะไรบ้างนั้นการประเมินเราแบ่งออกเป็นวิธีการประเมินออกเป็น5วิธีทั่วครับ4วิธีหลักๆด้วยกันก็คืออันวิธีแรกนะครับเราเรียกว่าวิธีแบบมาตรฐานสมบูรณ์ก็จะเป็นอันแรกก็จะอาจจะเป็นวิธีการประเมินแบบบรรยายรายละเอียดนี้นักศึกษาดูนะครับดูในหน่วยเพิ่มเติมได้วิธีการบรรยายก็เป็นวิธีง่ายที่สุดไม่มีหัวข้อไม่มีเกณฑ์วัดอะไรเพียงแค่มีแบบฟอร์มแล้วก็ให้ผู้ประเมินได้เขียนบรรยายไปว่าพนักงานมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนี่ก็เป็นแบบเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหรือแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าวิธีแบบประเมินเหตุการณ์หรือวิกฤตนะครับหรือเหตุการณ์สำคัญนะครับหรือวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์สำคัญก็เป็นการระบุเหตุการณ์ที่พนักงานเนี่ยสำคัญนี้อาจจะทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะระบุได้ว่าพนักงานวันนี้ทำดีทำไม่ดีทำอะไรวันไหนก็เป็นระบุไปถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับส่วนวิธีที่3ก็เป็นแบบเช็คลิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ซึ่งองค์กรหรือ HR เนี่ยหรือหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะออกแบบไว้ว่าจะประเมินอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนเลือก
พอใจหรือไม่พอใจสูงต่ำอะไรพวกนี้เกณฑ์พวกนี้ก็สามารถเลือกได้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสมัยก่อนหรือบังคับเลือกอย่างเงี้ยครับมีแบ่งพฤติกรรมออก

N2 กลุ่มกลุ่มแรกทำดีกลุ่ม N2 ทำไม่ดีดังนั้นพนักงานมีพฤติกรรมแบบไหนผู้บังคับบัญชาก็จะเลือกในแต่ละหมวดนะครับแล้วก็แบบที่คลาสสิกที่สุดเลยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมใช้ก็คือแบบกราฟนะครับก็คือเป็นแบบที่ออกแบบมาแล้วก็ใช้แบบข้อประเมินหรือแบบวัดเนี่ยเหมือนกันทั้งองค์กรนะครับนี่ก็เป็นแบบที่ใช้คลาสสิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบางองค์กรก็ยังใช้อยู่และแบบที่3ก็เป็นแบบเน้นพฤติกรรมนะครับก็คือระบุพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับมาตรวัดว่าจะได้อยู่ในระดับคะแนนไหนอันนี้ก็เป็นแบบประเมินแบบแรกกับแบบที่2ครับเป็นแบบการประเมินผลแบบมาตรฐานสัมพันธ์ก็คือเราอาจจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือแบบแรกก็คือการจัดเรียงลำดับนะครับก็คือเอาพนักงานแต่ละคนในองค์ในหน่วยงานเนี่ยมาเรียงลำดับว่าใครทำงานดีที่สุดใครทำงานแย่ที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็มาเรียงลำดับสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าใครทำงานดีหรือไม่ดีนะครับกับแบบที่สองก็คือเรียงลำดับรายบุคคลก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอันแรกเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูในเนื้อหาก็ได้นะครับส่วนที่สามก็คือจับคู่เปรียบก็คือเอาแต่ละคนนะครับ1คนที่1กับคนที่2มาดูกันว่าใครทํางานดีกว่ากันคนที่2กับคนที่3ถ้าคนที่1กับคนที่3คนที่2กับคนที่3คนที่4กับคนที่5อะไรแบบนี้ก็เอามาคู่เปรียบมาดูกันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับดังนั้นรายละเอียดนักศึกษาลองไปดูแต่มันก็เป็นอีกวิธีการนึงในอดีตที่เราใช้ในการประเมินผลกันและอันที่4ครับก็คือการบังคับให้มีการกระจายก็คือเป็นการแบ่งโควต้าว่าคือในการทำงานเนี่ยทุกคนจะต้องมีทั้งทำงานดีและทำงานไม่ดีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานตรงกลางๆคือไม่ดีไม่แย่นะครับดังนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งดังนั้นก็ปีอีกวิธีหนึ่งและวิธีการที่นิยมใช้อีกอันหนึ่งก็คือการจัดการวิธีวัตถุประสงค์นะครับหรือ objective นั่นก็เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่ผู้บริหารกับพนักงานเนี่ยร่วมกันออกแบบหรือตกลงว่าจะทำอะไรจะประเมินอะไรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันและที่สำคัญแล้วก็นิยมมากก็คือเป็นการใช้แบบประเมินแบบ360องศาก็คือให้สร้างแบบประเมินขึ้นมานะครับตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดแล้วก็ให้ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นคนประเมินอันนี้ก็เป็นคนที่นิยมมากนะครับการประเมินสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นที่เชิงเป็นตัวชี้วัดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับนะครับก็จะเน้นที่เชิงปริมาณนะครับเช่นเน้นเชิงของคุณภาพแล้วก็เน้นเรื่องความคืบหน้าแล้วก็เน้นของพฤติกรรมซึ่งก็จะทำการควบคู่กันไปทั้ง4ตัวนี้ดังนั้นรายละเอียดลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกตัวนึงที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือการประเมินสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยในปัจจุบันนี้เราแบ่งออกเป็น4สมรรถนะก็คือ1เป็นเรื่องของสมรรถนะหลักหรือที่เรียกว่า core competency กับอันที่2คือ core competency นะครับต้องเรียนทราบว่าเป็นสมรรถนะที่ทุกคนจะถูกประเมินในองค์กรส่วนที่2ก็เป็นสมรรถนะเรื่องการจัดการหรือ managerial competency เป็นสมรรถนะเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริหารและสมรรถนะที่3ก็เป็น functional competency นะครับซึ่งเป็นสมรรถนะของแต่ละหน่วยงานแต่ละแผนกนะครับหรือต่อแต่ละอาชีพที่จะไม่เหมือนกันส่วนที่4เนี่ยคือนักวิชาการกำหนดไว้แต่ไม่ได้รับความนิยมมันนำมาใช้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับพรสวรรค์เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลหรือว่า personal competency ซึ่งก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลนั้นยากที่จะพัฒนาได้เขาก็เลยใช้แค่3อันกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะนะครับประกอบไปด้วย6ขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่การคิกออฟโครงการนะครับการรวบรวมข้อมูลการกำหนดสมรรถนะการจัดทำกับอธิบายหรือที่เรียกว่า dictionary writing หรือก็ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะครับได้รันรวมถึงการนำไปใช้เดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ผมคิดว่านักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากหากผมพูดในรายละเอียดทั้งหมดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2หลักๆด้วยกันนะครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนักศึกษาควรจะได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมจะรับมือนะครับการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ1ตัวผู้ประเมินบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินขาดความเข้าใจผู้บังคับไม่ให้ความสำคัญไม่มีความรู้มีความลำเอียงพวกนี้ครับหรือมีเกณฑ์กำหนดเกณฑ์ที่สูงเกินไปทำให้เกิดปัญหาได้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะให้ความสำคัญรวมถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากผู้ถูกประเมินผู้ถูกประเมินเองเนี่ยนะผู้ถูกประเมินเองบางครั้งก็ไม่มีทัศนคติไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันตัวพวกนี้เองก็เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดกับปัญหาของการประเมินผลได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

0: ในแบบประเมินหรือกระบวนการการประเมินแบบประเมินเองบางครั้งเนี่ยไม่ได้สอดคล้องนะครับหรือว่าไม่ครอบคลุมกับขอบเขตหรือภาระที่นักศึกษาจะทำดังนั้นหรือแม้กระทั่งแบบประเมินเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของขนาดคนที่ประเมินหรือแบบประเมินเองไม่ได้ครอบคลุมถึงคนที่จะประเมินที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือกระบวนการประเมินเองเนี่ยพนักงานเองส่วนใหญ่มักหรือโทษครับกระบวนการประเมินเองขององค์กรบางทีมักจะทำแบบรีบร้อนไม่มีการวางแผนไม่มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆขาดการบันทึกที่ดีหรือขาดการจัดเก็บข้อมูลที่ดีพวกนี้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการประเมินได้ตามมานะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับแน่นอนผมคิดว่าหรือนักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องจัดฝึกอบรมนะต้องลายลักษณ์อักษรต้องทำให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงการที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีกับผู้ประเมินต่างๆพวกนี้แล้วผู้ถูกประเมินล่ะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างก็ต้องชี้แจงการประเมินสื่อสารให้เขาเข้าใจเปิดโอกาสหากเขาสงสัยนะครับหรือเปิดเวทีแล้วก็ฝ่ายจัดการทรัพยากรก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการประเมินผลขององค์กรถ้าเราจะแก้ไขรูปแบบการประเมินและกระบวนการการประเมินล่ะแน่นอนครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องวางแผนแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับรวมถึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นครับการสร้างหรือพัฒนาผลการประเมินการปฏิบัติงานให้มันครอบคลุมกับบริบทของแต่ละงานก็ของแต่ละคนนะครับทั้งองค์กรให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขได้และประเด็นสุดท้ายนี่นะครับในการแก้ไขในกระบวนการและการประเมินเนี่ยผมคิดว่าคือการพัฒนาและฝึกอบรมให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้การประเมินกระบวนการการประเมินวิธีการประเมินแบบการประเมินไม่ว่าจะเป็นใครนะครับคือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การประเมินเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดปัญหาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การประเมินเกิดปัญหาเนี่ยแน่นอนว่าความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นของผู้ประเมินเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างเช่นพนักงานอาจจะต่อต้านอาจจะมีปัญหาแต่แน่นอนว่าการทำทุกอย่างให้มันรอบคอบรัดกุมแล้วก็ทำให้มันถูกต้องนะครับตรวจสอบได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนหรือทุกคนในองค์กรเกิดการยอมรับถ้าทุกคนยอมรับทุกคนได้รับการพัฒนาองค์กรมันก็เจริญขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือการพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยดังนั้นการที่จะพัฒนาหรือจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพได้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการการประเมินแน่นอนว่าความสำเร็จนะครับเราก็จะไม่ทราบหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลมันก็จะไม่ทราบดังนั้นจะขอเรียนเชิญนักศึกษานะครับลองอ่านทบทวนกระบวนการต่างๆความหมายต่างๆวิธีการประเมินผลต่างๆให้นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการประเมินผลได้ดีผมเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถเป็นนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีท้ายที่สุดนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการศึกษาในกระบวนการรายวิชานี้ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา30211องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่13เป็นเรื่องการบริหารค่าตอบแทนเป็นที่ทราบกันดีว่าในวัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักเนี่ยที่ผู้บริหารคำนึงถึงก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่าหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในหน่วยงานเราอันนี้เป็นเรื่องที่1พอเราได้เรื่องที่1ปุ๊บเนี่ยเรื่องที่2ก็คือทำยังไงที่เราจะใช้คนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเรื่องที่3ก็คือว่าเมื่อได้คนมาแล้วเราใช้คนทำยังไงที่จะรักษาคนซึ่งกิจกรรมการรักษาคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องเราเรียกว่าเป็นผลตอบแทนหรือว่าเป็นรางวัลนะครับที่พนักงานหรือว่าคนทำงานที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานนะครับมันจะมีคำอยู่2คำที่ใช้กันนะครับคือ wage แล้วก็ salary นักศึกษาอาจจะทําความเข้าใจหน่อยนะครับเรื่องของเวสเนี่ยก็คือค่าจ้างเนี่ยในความหมายของค่าจ้างเนี่ยจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอาจจะเป็นลักษณะของคนงานหรือว่างานสั่งทํานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันซึ่งนักศึกษาอาจจะทราบว่าไอ้ค่าจ้างรายวันเนี่ยบ้านเราก็มีเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ก็คือค่าจ้างขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็จะกำหนดแต่ละพื้นที่ว่าค่าตอบแทนในเรื่องของค่าจ้างนี่จะได้วันละเท่าไหร่อันนี้ก็คือจ่ายเป็นรายวันหรือลักษณะงานบางงานเนี่ยอาจจะเป็นไม่เป็นรายวันแล้วก็เป็นรายชั่วโมงนะครับว่าชั่วโมงหนึ่งจะจ่ายกี่บาทดีหรือว่าอาจจะเป็นรายชิ้นนะครับลักษณะของค่าจ้างที่เป็นรายชิ้นนี่คือเหมือนเป็นงานสั่งทำนะครับเราเลยเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่าเวสส่วนsalaryเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่เรียกว่าให้กับพนักงานประจำที่ทำงานในสำนักงานนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าเขาเปรียบเทียบคนทำงานในโรงงานเขาเรียกพวกทำงานเขาเรียกปกน้ำเงินหรือบางทีเราเรียกว่าบูคอร่าส่วนที่ทำงานในสำนักงานนะครับอาจจะเป็นพนักงานผู้บริหารรักษางานวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เขาเรียกไวท์คอร่าก็จะได้เขาเรียกว่าsalaryคำว่าsalaryเงินเดือนนี่ก็คือผลตอบแทนที่ได้คือสิ้นเดือนก็จะได้จำนวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันแต่ความหมายทั้งหมดทั้งเวทsalaryเนี่ยในความหมายของหน่วยเนี่ยเราเลยรวมกันเราเรียกว่าค่าตอบแทนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า compensation นะครับค่าตอบแทนเนี่ยก็คือมันจะกว้างกว่าในเรื่องของค่าจ้างแล้วก็เงินเดือนนะครับเราจะใช้คำว่าค่าตอบแทนตอนนี้เรามาดูความหมายของค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนก็คือเป็นเรื่องของผลตอบแทนรางวัลที่เราได้จากการทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำงานโดยทั่วไปคาดหวังที่จะได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยองค์ประกอบหลักๆนะครับพื้นฐานเลยก็คือจะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญนะครับคือจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะครับที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานส่วนที่1เขาเรียกว่าค่าตอบแทนพื้นฐานอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครับว่าตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยมันจะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้นะครับความยากง่ายของแต่ละงานก็จะเป็นตัวกำหนดว่าค่าตอบแทนควรจะเป็นเช่นไรนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นเบสเป็นฐาน compensation ส่วนที่2เราเรียกว่าค่าตอบแทนประเภทจูงใจเราเรียกว่าเป็น pay for incentive นะครับ incentive ก็คือส่วนที่เราผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือที่จะจูงใจให้คนทำงานนี้ทำงานเรียกว่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่ารักษาแล้วก็จูงใจทำนุบำรุงพนักงานนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของ retention เป็นเรื่องสำคัญองค์ประกอบที่3ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางอ้อมหรือผลประโยชน์ต่างๆภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า indirect หรือเรียกว่า benefit service ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบ3ส่วนนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทมีความสำคัญต่อลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆในองค์การนะครับผมก็จะย้ำอยู่3ส่วนนี้ในหน่วยเนี้ยว่าค่าตอบแทนจะต้องมี3ส่วนประกอบนี้เรามาดูทีละองค์ประกอบแล้วกันนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยคือในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมีนโยบายในเรื่องการบริหารนะครับในส่วนของการบริหารเนี่ยเราก็บอกว่าผู้บริหารจะต้องมีเรียกพัฒนานโยบายนะครับหรือว่ามีการเตรียมการมีการวางแผนมีการจัดรูปแบบอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานเรียกว่าผลประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจการเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้บริหารจะต้องทำอย่างไรที่เราจะเรียกว่า administration หรือว่า management ในเรื่องของ compensation นะครับตอนนี้เรามาดูวัตถุประสงค์หลักๆในการเราจะต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนเนี่ยในแง่ของหน่วยงานผู้บริหารเนี่ยแน่นอนครับเราก็อยากจะได้เราเรียกว่าดึงดูดชักชวนจูงใจผู้ที่อะไรครับคนมาในหน่วยงานเราก็อยากได้องค์การเราก็อยากได้บุคลากรที่เรียกว่ามีความรู้มีความเหมาะสมเข้ามาในหน่วยงานเรานะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของสมรรถภาพหรือว่าสมรรถนะภาษาอังกฤษเราเรียก competency อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการดำเนินงานในปัจจุบันนะครับว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเรื่องของเราอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆหรือว่าหน่วยงานชั้นนำเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนำในบ้านเราเนี่ยจะย่อมได้เปรียบบริษัทที่เรียกว่าชื่อเสียงอาจจะไม่มีชื่อเสียงมากนักนะครับบุกหน่วยงานใหญ่ๆผมยกตัวอย่างเช่น องค์การใหญ่ๆอย่างปตท.

ครับหรือว่าของเครือซีเมนต์กรุ๊ปเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ก็มักจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าดึงดูดจูงใจคนเข้าไปในหน่วยงานได้เพราะว่าเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเรื่องที่สองก็คือพอเราได้คนที่มาทำงานเนี่ยเราก็อยากจะทำอย่างไรกระตุ้นจูงใจให้พนักงานผู้ทำงานนะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถนะครับใช้ศักยภาพหรือว่าสมรรถนะที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น

จูงใจแล้วก็ในแง่ของดึงดูดเนี่ยในแง่ของค่าตอบแทนก็เหมือนมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นองค์การภาครัฐเนี่ยงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในส่วนของไอ้ตัวงบในเรื่องของค่าตอบแทนก็คือพวกเงินเดือนนะครับในหน่วยธุรกิจเนี่ยองค์การต่างๆก็เหมือนเป็นคอสส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนใหญ่ในการดําเนินงานนอกเหนือไปจากต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือว่าต้นทุนในการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นองค์การเขาจะต้องมีการเรียกว่าวางงบประมาณในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของตัวค่าตอบแทนส่วนสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเราอยากจะให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานผู้บริหารแล้วก็ตัวพนักงานเนี่ยเขาเรียกมีความสัมพันธ์ที่ดีในการดําเนินงานปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นเรียกร้องของหน่วยงานต่างๆของพนักงานเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องของสวัสดิการเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานเรามีนโยบายด้านนี้ที่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์หรือว่าการกําหนดค่าตอบแทนนะครับตอนนี้ในวัตถุประสงค์และในเรื่องของความสําคัญผมอยากจะสรุปประเด็นสําคัญนะครับก็คือว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะมีส่วนทําให้องค์การเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมันก็จะทําให้เรื่องของการดําเนินงานของหน่วยงานเราเนี่ยเป็นไปตามแผนงานนะครับผู้บริหารก็เหมือนแบบว่าใช้เครื่องมือตัวนี้การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่2ก็คือค่าตอบแทนเนี่ยมันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานนะครับคือถ้าค่าตอบแทนเขาเรียกว่าถ้ามีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมมีความพอเพียงคนทำงานก็ย่อมมีความพึงพอใจในการทำงานเราเรียกว่ามีความสุขในการทำงานนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจูงใจให้คนทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับเรื่องที่3ก็คือในอย่างที่เรียนบอกไปนะครับก็คือค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจที่ดีให้กับหน่วยงานนะครับในเรื่องที่4ก็คือค่าตอบแทนอันนี้สำคัญเลยครับต้องเขาเรียกว่าต้องเกิดความเสมอภาคทั้งภายในหน่วยงานเราแล้วก็ภายนอกคำว่าภายนอกคือในอุตสาหกรรมเดียวก็สามารถที่จะค่าตอบแทนต้องแข่งขันกันได้เดี๋ยวผมก็จะมาลงในดีเทลรายละเอียดว่าไอ้ความเสมอภาคนี่มันดูอะไรบ้างนะครับเรื่องที่5ก็คือค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ในแง่ของการบริหารงานเนี่ยผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนนะครับการดำเนินงานเราก็ต้องตามกฎหมายแรงงานนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยแน่นอนก็จะต้องเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็มีส่วนอย่างเช่นกองทุนการประกันว่างงานนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือที่ในภาคเอกชนที่เรามักจะได้ยินกันก็คือเขาเรียกว่า provident fund หรือถ้าเป็นภาคราชการเราก็จะได้ยินคำว่ากบข.นะครับกองทุนของข้าราชการบำเหน็จบำนาญนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายนะครับตอนนี้หลักในการกำหนดค่าตอบแทนที่ดีมันมี6หลักการที่สำคัญนะครับที่สรุป1ก็คือค่าตอบแทนมันต้องเกิดความเพียงพอให้คนทำงานเนี่ยเรียกว่าคือรางวัลผลตอบแทนในตัวเงินเนี่ยสามารถที่จะดูแลเลี้ยงชีพทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องได้ค่าจ้างขั้นต่ำของกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าตามวุฒิต่างๆของตำแหน่งงานต่างๆอย่างเช่นระดับปริญญาตรีควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ระดับปริญญาโทควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็คือหลักความเพียงพอในสภาพแวดล้อมนะครับบางกรณีเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตามเขาเรียกว่าสภาวะค่าครองชีพนะครับก็เป็นไปได้นะครับคือหลักที่สําคัญคือให้เกิดความเพียงพอกับพนักงานผู้ทํางานนะครับอันนี้ครับเรื่องที่2ที่สําคัญก็คือคําว่าความเป็นธรรมนะครับไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันแบ่งได้อย่างไร1ก็คือความเป็นธรรมภายในคําว่าภายในที่นี้คือภายในหน่วยงานเรานักศึกษาครับความเป็นธรรมเนี่ยเราบอกแล้วครับว่างานเท่ากันเงินคือเงินกับงานต้องไปด้วยกันคือถ้างานไหนยากค่าตอบแทนก็ต้องสูงตามไปก็คือหลักเขาก็เรียกว่า equal pay for work equal value ก็คืองานเท่ากันเงินต้องเท่ากันหลักง่ายๆนะครับต้องมีความเป็นธรรมภายในหน่วยงานนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีเงินเดือนก็ต้องน้อยกว่าวุฒิปริญญาโทอันนี้คือหลักความเป็นธรรมในตำแหน่งงานนะครับอันที่2ก็คือความเป็นธรรม external ก็คือความเป็นธรรมภายนอก
หมายความว่าในตำแหน่งงานเดียวกันอย่างเช่น

พนักงานบัญชีเงินเดือนของเรากับพนักงานบัญชีของบริษัทคู่แข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเช่นในธนาคารพาณิชย์เราเป็นพนักงานบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่งผู้บริหารเวลากำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเงินเดือนผลตอบแทนก็ต้องไปสำรวจค่าตอบแทนกับหน่วยงานภายนอกของธนาคารแห่งอื่นว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเงินเดือนควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรืออย่างที่ผมบอกก็คือมันมีองค์ประกอบ3ส่วนคือค่าตอบแทนพื้นฐานค่าตอบแทนแบบจูงใจแล้วก็พวกผลประโยชน์หรือว่าสวัสดิการคือ3ส่วนรวมกันแล้วมันต้องระดับเรียกว่าเสมอภาคแข่งกับภายนอกได้เรื่องที่3ก็คือความเป็นธรรมก็คือความเป็นธรรมในเรื่องของรายบุคคลตรงนี้ไอ้เครื่องมือที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในการกำหนดค่าตอบแทนเราต้องคำนึงถึงเรื่องของวุฒิการศึกษาความรู้ความสามารถประสบการณ์บางตำแหน่งงานนะครับคือเขาบอกว่าถ้าพนักงานขั้นเริ่มแรกยังไม่มีประสบการณ์เลยเงินเดือนก็อาจจะอีกระดับหนึ่งแต่ถ้ามีพนักงานที่เรียกว่ามีประสบการณ์มีความสามารถพิเศษเงินเดือนก็จะได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมในเรื่องรายบุคคลและเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาทำงานไปเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่สำคัญเราเรียกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานคือคำว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือตัวผลงานของคนทำงานเป็นหลักดูตัวคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเราทำงานแล้วก็ความเป็นธรรมในส่วนนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่เนี่ยความรู้สึกของพนักงานก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องขวัญกำลังใจก็จะแย่นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารในเรื่องของหลักความเป็นธรรมก็เลยต้องคำนึงถึง3ส่วนนี้เรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักที่3ก็คือความสมดุลค่าตอบแทนก็ต้องคำนึงถึงแหละฮะรายจ่ายของคนที่จะได้รับและรายจ่ายด้านอื่นๆคือความสมดุลในเรื่องของการดำรงชีพเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเขาเรียกว่า work life balance คือถ้าพนักงานทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขในการทำงานไอ้ตัวเงินเดือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ที่ดี work life ถ้าพนักงานคุณภาพชีวิตการทำงานไม่ดีเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานก็จะลดลงไปด้วยนะครับเรื่องที่4หลักที่สำคัญก็คือความมั่นคงคือเวลาเราไปทำงานหน่วยงานเนี่ยต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเสริมสร้างความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสร้างอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีคือกองทุนประกันสังคมนะครับหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือว่ามีเรื่องของการทำประกันชีวิตให้หรือว่าประกันสุขภาพให้นะครับไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับพนักงานนะครับหลักที่5ที่สำคัญก็คือหลักการจูงใจค่าตอบแทนมันก็ต้องสามารถที่จะเรียกว่าจูงใจคนในการทำงานคือมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำอย่างไรให้คนทำงานเนี่ยทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพคือผลงานดีขึ้นคุณภาพงานดีขึ้นไอ้ตัวค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหลักสุดท้ายก็คือหลักการควบคุมอันนี้มองในแง่ของเชิงฝ่ายผู้บริหารหรือฝ่ายนายจ้างคือค่าตอบแทนต้องมองในแง่ความเหมาะสมของนายจ้างในเรื่องของ ability to pay คือความสามารถในการจ่ายคือมันก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายผู้บริหารฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างคือฝ่ายลูกจ้างก็ต้องการค่าตอบแทนเยอะแต่ฝ่ายในจ้างก็มีงบประมาณหรือว่ามีเงินก้อนหนึ่งนะครับคือบางทีเราก็ต้องมองในเรื่องของงบประมาณที่มันสมเหตุสมผลนะครับในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นหลักในการจ่ายค่าตอบแทนโดยทั่วไปก็จะคำนึงถึง6 หลักการที่สำคัญนะครับในการกำหนดค่าตอบแทนทีนี้นโยบายค่าตอบแทนโดยทั่วไปนะครับมันจะมีอยู่3นโยบาย1ก็คือนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เรียกว่าต่ำกว่าอัตราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เป็นเรียกว่า unskilled labor นะครับแต่ข้อสังเกตนักศึกษาครับนโยบายถ้าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่เป็นตัวจูงใจนะครับส่วนตัวที่2ก็คืออันนี้คือเสมอภาคโดยทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ใช้กันก็คือค่าตอบแทนที่อยู่ในอัตราเดียวกันระดับทั่วไปอันนี้คือไม่ต้องแข่งกับคู่แข่งขันคือจ่ายระหว่างเรากับหน่วยงานภายนอกให้เท่าเทียมกันอันนี้ก็ง่ายครับการบริหารจัดการในส่วนนี้ก็ง่ายเพราะว่าเรากำหนดเรทเดียวกันแต่ส่วนที่3นี่มักจะใช้กับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับก็คือให้อัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่งขันอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาในหน่วยงานขององค์การเหล่านั้น

0: ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชั้นนำหรือว่าเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆข้อสังเกตก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือส่วนใหญ่ใช้นโยบายที่2โดยบริษัททั่วไปถ้าเป็นบริษัทชั้นนำนะครับก็จะใช้นโยบายที่จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าคู่แข่งขันนะครับตอนนี้อย่างที่เราเรียนว่าค่าตอบแทนมีองค์ประกอบ3ส่วนผมจะเริ่มทีละส่วนก่อนส่วนที่เขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางตรงแบบปกติเป็นเบสเครื่องมือสำคัญนักศึกษาต้องจำนะครับแต่ละเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรื่องแรกเขาก็คือถ้าค่าตอบแทนแบบพื้นฐานเนี่ยเครื่องมือเขาเรียกว่า job evaluation คำว่า job evaluation นักศึกษาจะสังเกตดูครับ evaluation คือการประเมินแต่ประเมินอะไรตัวหน้ามันบอก job ก็คือหมายความว่าประเมินตัวงานแต่ถ้านักศึกษาไปศึกษาอีกหน่วยนึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาจะใช้คำว่า employee evaluation แสดงว่าประเมินตัวผู้ทำงานอันนี้คือดูตอนงานคือแก่นของงานเป็นหลักคือเปรียบเทียบงานแต่ละงานในหน่วยงานเราคือหลักอันนี้คือของการจ่ายค่าตอบแทนทำไมเราต้องประเมินค่างาน job evaluation นักศึกษาตอบได้เลยครับการที่เราต้องประเมินค่างานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมหลักก็คืองานไหนยากกว่าค่าตอบแทนก็ต้องมากกว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างงานที่เสี่ยงภัยงานที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานกับพนักงานที่ทำความสะอาดนอกอาคารอย่างเช่นนักศึกษาเคยอาจจะได้ยินพนักงานที่ทำความสะอาดอย่างเช่นเช็ดกระจกนอกอาคารที่พวกเขาเรียกว่าพวกสไปเดอร์แมนเงี้ยพวกนี้จะค่าตอบแทนจะสูงกว่าหรือว่าค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขาเรียกว่าเสี่ยงภัยนี่คือเขาเรียกว่าประเมินค่างานดูความยากง่ายของตัวงานนักศึกษาครับคือประเมินค่างานคือดูความยากง่ายและผลจากความยากง่ายของตัวงานคือจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมนะครับทีนี้วิธีการประเมินค่างานมันมีหลายๆวิธีนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือ1เขาเรียกว่า job rank คือเรียงลำดับความสำคัญของงานเขาเรียก job ranking ไอ้ job ranking นี่คืออะไร job ranking ก็คือหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้กับบริษัทหรือว่าโครงสร้างองค์การแบบเล็กมีตำแหน่งงานไม่ค่อยเยอะเราก็เอาตำแหน่งงานที่มีอยู่ทั้งหมดมาเรียงลำดับเลยผมลองยกตัวอย่างอย่างเช่นในร้านอาหารเนี่ยตำแหน่งงานของร้านอาหารก็คงมีไม่เยอะเช่นมีผู้จัดการร้านมีหัวหน้ากุ๊กมีพนักงานเสิร์ฟมีพนักงานบัญชีสมมติว่ามีแค่4ตำแหน่งงานเราก็มาเรียงลำดับเลยว่างานไหนมีความสำคัญมากน้อยความสำคัญมากน้อยก็ดูความยากง่ายดูการใช้ความรู้ความสามารถงานไหนเบอร์หนึ่งสำคัญแรงเบอร์หนึ่งคือสำคัญมากค่าตอบแทนก็มากงานไหนแรง2 3 4ค่าตอบแทนก็จะเรียงลำดับเราก็จะจ่ายค่าตอบแทนโดยเรียงลำดับรูปแบบนี้คือเหมาะกับธุรกิจหรือว่าตำแหน่งงานเล็กๆมีตำแหน่งงานไม่มากนะครับแบบที่2เขาเรียกว่า job grading ก็คือการจัดระดับงานคืองานแต่ละงานก็คืออยู่ในเกรด1เกรด2เกรด3ถ้านักศึกษาลองย้อนไปในสมัยก่อนนะครับคืออย่างระบบที่ชัดเจนคืออย่างของข้าราชการเราเห็นว่าเขาจะมีกำหนดว่า C1 C2 C3 C4 ไล่ไปเรื่อยๆถ้า C1 เกรดนี้คือลักษณะงานแบบง่ายๆคนทำงานไม่ต้องความรับผิดชอบสูงไม่ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับสมัยที่ผ่านมาตำแหน่งสูงสุดที่เราทราบคือ C11 เนี่ยเป็นระดับปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงนี่ก็ค่อนข้างจะรับผิดชอบสูงมากดูแลทั้งภาพรวมของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนเหล่านี้ก็จะสูงตามหรือถ้าจะเป็นในอดีตเนี่ยก็จะกำหนดเลยของข้าราชการว่า C3 เนี่ยระดับปริญญาตรี C4 ระดับปริญญาโทคือจะกำหนดเลยว่าแต่ละเกรดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็แบบนี้ก็จะใช้กันเยอะครับ job grade ก็คือบริษัทก็จะมีการวัดเกรดว่าเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แล้วก็มาดูลักษณะงานว่าเข้าเกรดไหนถ้าเข้าเกรด1ผลตอบแทนก็น้อยเกรด2เกรด3เกรด4ก็จะผลตอบแทนก็จะเยอะนะครับตอนนี้ถ้ามันมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราเปรียบเทียบว่างานใหม่มันควรจะอยู่เกรดใดนะครับอันที่3เนี่ยคือเราเห็นว่าแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยมันเชิงคุณภาพคำว่าเชิงคุณภาพคือมันไม่มีเชิงตัวเลขเราเลยประเมินค่างานเชิงตัวเลขก็คือเราให้เป็นพอยต์เป็นคะแนนตอนนี้คะแนนดูอะไรบ้างก็คือดูในเรื่องของความชำนาญความพยายามความรับผิดชอบแล้วก็สภาพการทำงานคือเอางานมาดูเลยว่างานที่1ความชำนาญได้คะแนนเท่าไหร่ งานที่2ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเรามารวมพอยต์ทั้งหมดใครได้พอยต์เยอะก็เราหรือว่าเรามากำหนดช่วงคะแนนว่าคะแนนสมมติว่าเต็ม100ช่วง80ถึง100ได้เงินเดือนค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็คือให้เป็นคะแนนแบบที่4ก็ใกล้เคียงกันคือมีการเปรียบเทียบเขาเรียกว่า factor comparison คือเรามีการกำหนดปัจจัยกันว่าแต่ละงานควรจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างและแต่ละงานแต่ละปัจจัยน้ำหนักคะแนนควรจะเป็นคะแนนเท่าไหร่อาจจะอิงกับระบบที่3คือให้เป็น point แต่ว่ามีการถ่วงน้ำหนักครับก็คือว่าความชำนาญกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าง่ายๆอย่าง4ส่วนอาจจะ 25% ไปเลยแต่บางงานเราบอกว่าใช้ความชำนาญนี่อาจจะ 30% หรือบางตำแหน่งงานคือความรับผิดชอบอาจจะ 30% คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเรื่องที่5อันนี้เขาเรียกว่าการประเมินค่างานของเฮนี่คืออะไรก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาครับการประเมินค่างานของเฮเนี่ยก็ใช้เป็นเรื่องของงานตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารหรือตำแหน่งงานวิชาชีพเขาจะมีการทำผังกองการประเมินค่างานเช่นผังความรู้ผังความรับผิดชอบแล้วก็ผังการตัดสินใจแล้วก็ให้คะแนนนักศึกษาครับเรื่องของการประเมินค่างานเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเพื่ออย่างที่เราทราบคือประเมินภายในเพื่อเกิดความเป็นเสมอภาคภายในแล้วเราบอกต้องเสมอภาคกับภายนอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเซอร์เวย์เขาเรียกว่าไปทำการสำรวจค่าตอบแทนกับหน่วยงานภายนอกภาษาอังกฤษก็เรียก compensation survey พอเราไป survey เสร็จเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเขาเรียกว่าทำเป็นโครงสร้างของค่าตอบแทนนะครับเรื่องที่1จบไปนะครับก็คือค่าตอบแทนแบบพื้นฐานตอนนี้ส่วนที่2ขององค์ประกอบของค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจทำไมต้องมีตัวนี้ค่าตอบแทนแบบนี้ก็คือเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัว incentive ทำให้พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานให้มันสูงขึ้นนะครับทำงานเรียกว่าจูงใจให้เกิดผลงานที่เรียกว่าเกินกว่าขั้นต่ำที่หน่วยงานเรากำหนดไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือในการจะกำหนดค่าตอบแทนประเภทนี้นะครับนักศึกษาครับเงื่อนไขที่จะเอาไปจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจต้องสามารถวัดผลผลิตได้ว่าที่มันเกินมาเนี่ยเป็นผลผลิตของใครผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นรายบุคคลก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยเราจะจ่ายแบบไหนหรือว่าวัดผลผลิตเป็นของฝ่ายอย่างเช่นฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายผลิตถ้าผมยกตัวอย่างเช่นฝ่ายตลาดเนี่ยชัดเจนคือยอดขายถ้าฝ่ายผลิตล่ะมันไม่ได้วัดยอดขายมันวัดในเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วเราอาจจะวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันที่สองก็คือผลผลิตที่ได้มันต้องนะสามารถที่ทำได้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างสม่ำเสมอและอย่างที่ผมบอกคือมันต้องวัดได้ว่าเป็นผลงานของใครและก็หลักก็คือค่าตอบแทนแบบจูงใจเนี่ยผลิตมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคอสต์ต่อหน่วยมันต้องลดลงอันนี้คือหลักของการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจทีนี้เมื่อกี้ก็คือว่ามันเป็นรายบุคคลก็ได้ถ้ารายบุคคลนะครับการจ่ายค่าตอบแทนแบบนี้คือหลักจะวัดเป็นหน่วยงานที่สามารถวัดเป็นหน่วยอย่างเช่นมาตรฐานขั้นต่ำวันหนึ่งต้องผลิตได้10ชิ้นถ้าคนงานทำงานได้เกินกว่า10ชิ้นเป็น11ชิ้นอย่างนี้ก็คือผลงานที่เกินมาจากมาตรฐาน10เกินมา1หน่วยควรจะจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจเท่าไหร่ดีหรือแบบที่2คือเอาเป็นเวลาคือกำหนดเวลา standard time ไว้อย่างเช่นงานชิ้นนี้ควรจะใช้เวลา10ชั่วโมงแต่พนักงานคนนี้ทำแค่8ชั่วโมงเพราะนั้นมันเซฟเวลา2ชั่วโมงเพราะนั้น2ชั่วโมงนี้อาจจะแล้วเรียกว่ามาบริหารจัดการได้ตอนนี้ค่าจูงใจอีกประเภทนึงมันเป็นกลุ่มมันไม่สามารถวัดเป็นรายบุคคลได้ส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับนักศึกษาครับ1ก็คือ profit sharing ก็คือเอากำไรมาแบ่งบริษัทหน่วยงานมีกำไรก็ผลกำไรนี้มาแบ่งสรรให้กับพนักงานหรือแบบที่2อันนี้ก็เป็นตัวจูงใจแบบนึงก็คือบริษัทชั้นนำมักจะใช้กันเขาเรียกว่า ESOP จัดสรรหุ้นให้กับพนักงาน employee stock of ownership plan หรือว่า option plan นะครับคือถ้าเราให้หุ้นกับพนักงานเนี่ยพนักงานจะมีความสุขผูกพันกับหน่วยงานเหมือนความเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมคือพนักงานเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างละตอนนี้กลายว่าเป็นสมาชิกมีเป็นเหมือนเป็นนะฮะเป็นเมมเบอร์ของหน่วยงานเป็นความผูกพันเป็นเจ้าของกิจการพูดง่ายๆนะครับเพราะเราถือหุ้นก็เป็นเจ้าของกิจการสุดท้ายนะครับที่นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากเขาเรียกว่าแผนสแกรอนอันนี้แผนสแกรอนนี่เขามักจะใช้กับหน่วยงานฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายผลิตนี่หมายความว่ายังไงคือฝ่ายขายเนี่ยมันวัดเชิงยอดขายได้ง่ายแต่ถ้าฝ่ายผลิตเนี่ยบางหน่วยงานก็อาจจะใช้กัน บ้างนะครับแต่ผมอยากจะเสริมว่าการทำงานของฝ่ายผลิตบางทีมันไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขเชิงยอดขายกำไรได้แต่สามารถวัดเป็นเรื่องของรายจ่ายอย่างเช่นสมมติว่าฝ่ายผลิตเรานะครับสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายได้อย่างเช่นฝ่ายผลิตเราหรือหน่วยผลิตเราปีที่ผ่านมาเคยใช้งบประมาณ3ล้านปีนี้เซฟเหลือ2ล้าน8เพราะฉะนั้นส่วนที่เซฟ2แสนเนี่ยควรจะมาแบ่งสรรให้กับพนักงานหรือว่าคนทำงานที่อยู่ในฝ่ายนี้นะครับตอนนี้เรื่องสุดท้ายนะครับคือองค์ประกอบของค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าตอบแทนทางอ้อมหรือเป็นพวกผลประโยชน์เป็นสวัสดิการอันนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าหน่วยงานต่างๆต้องมีการจัดสรรให้ทำไมต้องจัดสรรให้ทำไมต้องมีแน่นอนข้อที่หนึ่งคือกฎหมายบังคับต้องมีเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายของแรงงานสัมพันธ์ต้องมีครับอย่างเช่นถ้าเราทำงานภาคเอกชนเนี่ยคือสวัสดิการอย่างเช่นวันหยุดพักผ่อนประจำปีก็ต้องมีหรือวันหยุดตามประเพณีคือกฎหมายว่าเรากำหนดเลยว่าวันหยุดประเพณีอย่างน้อยต้อง13วันคือต่ำกว่า13วันไม่ได้ถ้าเกินไม่เป็นไรครับอันนี้คือเรื่องสำคัญตอนนี้ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนที่ผมบอกหนึ่งกฎหมายบังคับอันที่สองคือนายจ้างเห็นความสำคัญก็จัดให้ครับเพื่อดูแลความเป็นทุกสุขของพนักงานนะครับเหมือนเป็นสมาชิกของหน่วยงานเราแล้วเรื่องที่สามคือบางทีลูกจ้างก็เจรจาต่อรองขอตัวนี้ไอ้ค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยมันจะเป็นตัวเงินก็ได้ไม่ตัวเงินก็ได้เราลองมาดูรายละเอียดเนี่ยคือค่าตอบแทนแบบนี้มันก็มีความสำคัญทั้งต่อหน่วยงานเราต่อพนักงานถ้าต่อหน่วยงานมันก็เป็นตัวจูงใจทำให้คนเขาอะไรครับพนักงานทำงานอย่างเต็มที่สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ลดปัญหาข้อขัดแย้งแล้วก็คือทำให้คนอยากอยู่หน่วยงานเรานานๆถ้าเป็นตัวพนักงานล่ะพนักงานก็เกิดความพอใจสภาพความเป็นอยู่ที่ดีลดความเครียดในการทำงานต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีเขาเรียกค่าครองชีพก็จะดีตามตอนนี้หลักการในการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยคือผู้บริหารก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยมันต้องตรงตอบความต้องการของบุคลากรที่แท้จริงนะครับข้อที่หนึ่งสองความต้องการส่วนใหญ่สม่ำเสมอมีความต้องการในการจ่ายแล้วก็ประหยัดมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคแล้วก็สะดวกโดยทั่วไปนะครับค่าตอบแทนที่หน่วยงานจ่ายมันมีหลายแบบที่เราดูกันนะครับผมลองยกตัวอย่างนะเพื่อเสริมรายได้เช่นค่าครองชีพตำแหน่งนะครับหรือว่าสร้างความมั่นคงก็คือบำเหน็จบำนาญหรือเพื่อการออมทรัพย์นะมีการออมทรัพย์มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผมเรียนไปนะครับหรือว่าค่าตอบแทนในเรื่องการจูงใจเบี้ยขยันค่าเดินทางหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของทางด้านสังคมงานบวชงานแต่งมีให้นะครับหรือว่าความชื่อเสียงเกียรติยศมีรถประจำตำแหน่งห้องทำงานอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือว่าค่าตอบแทนในเรื่องของการพัฒนาพนักงานเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาลาไปศึกษาดูงานหรือว่าค่าตอบแทนเรื่องมีบริการรับส่งหรือว่ามีค่าตอบแทนเรื่องของสันทนาการบันเทิงมีห้องสมุดมีการจัดทัศนศึกษาหรือผลตอบแทนอื่นๆนักศึกษาครับเครื่องมือที่สำคัญของค่าตอบแทนเนี่ยผู้บริหารก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทำยังไงให้บุคลากรอยู่กับหน่วยงานเรานานๆเพราะเราก็อยากได้คนที่ทำงานกับเราที่มีความรู้ความสามารถทำงานอย่างกับหน่วยงานของกิจการเราได้เป็นอย่างดีผมก็คาดว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนสอนเสริมในชุดนี้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคนทำงานก็ในวันนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาศึกษาแล้วก็ทบทวนในเอกสารประกอบเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะรายการสอนเสริมในวันนี้นะคะก็เป็นรายการสอนเสริมในชุดวิชา30211องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการสอนเสริมวันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่14นะคะในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในตอนแรกเราก็คงจะเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าแรงงานสัมพันธ์ซึ่งนะคะเราก็จะโฟกัสที่แรงงานนะคะในความหมายของแรงงานสัมพันธ์ที่เราดูกันนะว่าแรงงานเนี่ยก็จะมีความหมายใน2แนวทางด้วยกันในแนวทางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบแคบเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์สองฝ่ายของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ของลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการด้วยนะฮะ ความสัมพันธ์สองฝ่ายนี้โดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีทวิซึ่งแปลว่าสองนะคะอันนี้ก็จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า by party จุดสำคัญในแนวคิดแรกนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในสถานประกอบการคือจะต้องมีเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะส่วนในความหมายอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบกว้างเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของแรงงานจะขยายนะจาก2ฝ่ายก็คือเป็นความสัมพันธ์3ฝ่ายนะคะบุคคล3ฝ่ายในแรงงานสัมพันธ์แบบกว้างเนี่ยก็จะได้แก่ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐะความสัมพันธ์แบบที่3เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า tri-party ซึ่งภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าไตรภาคีถ้าถามว่าจากความหมายแบบแคบกับแบบกว้างเนี่ยนักศึกษาลองพิจารณาดูสิคะว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานสัมพันธ์ประเภทไหนคะแบบที่แคบหรือว่าเป็นแบบที่กว้างนักศึกษาคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นแรงงานสัมพันธ์ในแบบที่กว้างนะคะก็เพราะว่าเรามีฝ่ายรัฐเข้ามาเป็นตัวที่เรียกว่าส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพในความสัมพันธ์ในจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งนี้ก็เพราะว่าแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นของแรงงานสัมพันธ์ก็เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคระหว่างในจ้างกับลูกจ้างก็เลยต้องมีรัฐเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเป็นตัวถ่วงดุลนะคะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเสมอภาคขึ้นมาในส่วนถัดมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ก็จะพบได้ว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งอาจจะพิจารณาได้เป็นหลายๆฝ่ายหลายๆประเด็นดังต่อไปนี้นะคะในประเด็นที่หนึ่งนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยโดยตรงแล้วถ้าเราถือโฟกัสที่ตัวแรงงานแรงงานก็จะมีความสำคัญมีผลกระทบต่อนายจ้างนายจ้างหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อมีทุนนะคะมีความคิดที่จะประกอบกิจการของตัวเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยแรงงานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตนอกเหนือจากที่ดินนะคะ เงินอุปกรณ์แรงงานเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญทีเดียวนะคะที่ทำให้ต้องเรียกว่าสิ่งที่นายจ้างคาดหวังคิดฝันที่อยากจะประกอบการให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยประสบผลสำเร็จได้ตามที่ต้องการดังนั้นเนี่ยนะคะการที่สามารถจัดหาแรงงานที่มีคุณสมบัติดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเนี่ยสามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นที่จะต้องเมื่อได้แรงงานเข้ามาสู่องค์การแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะต้องดูแลรักษาให้ลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถทำงานอยู่กับองค์การได้นานๆความสำคัญของแรงงานต่อนายจ้างในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นพื้นฐานเป็นประเด็นแรกถือว่าเป็นความสำคัญที่เป็นหลักนะคะในความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะต่อมานะคะพิจารณาผลกระทบที่มีต่อตัวลูกจ้างเองแรงงานสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นปัจจัยแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องหางานทำเพื่อที่จะได้มีรายได้นะคะมาใช้ในการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดดังนั้นเนี่ยนะเมื่อลูกจ้างหรือแรงงานเนี่ยนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเองด้วยการที่ จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาชีพนะที่จะไปประกอบอาชีพเราก็เรียก

ว่าเป็นวิชาชีพเนี่ยได้แล้วนะคะสมัครเข้าทำงานในองค์การความสัมพันธ์ของลูกจ้างที่เป็นแรงงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบการกับนายจ้างนะคะนายจ้างก็จะเป็นฝ่ายที่จะให้เงินแก่ลูกจ้างนะให้ค่าตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเช่นการมีนโยบายทางการบริหารที่ดีอย่างเช่นการที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำงานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะตอบสนองทำให้ลูกจ้างเนี่ยเกิดความพึงพอใจในงานแล้วก็จะอยู่กับองค์การนานๆตรงกันข้ามนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเป็นทุกข์นะก็เกิดลักษณะอย่างที่มีสำนวนไทยเราบอกว่าคับที่ก็จะอยู่ยากนะคะคับไอ้การคับที่เนี่ยก็หมายความว่าการดำเนินการของลูกจ้างนายจ้างเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะคะในฝ่ายลูกจ้างเองเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบข้อบังคับในองค์การเพื่อที่จะสามารถทำรงรักษาตัวเองอยู่ในองค์การแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คงจะต้องมีความยากลำบากในการที่จะแสวงหาแล้วก็จะต้องไปหางานทำในสถานประกอบการอื่นๆดังนั้นเนี่ยแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบต่อตัวลูกจ้างเองนะคะในประเด็นที่สามนะคะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศในความสัมพันธ์ข้อที่1กับข้อที่2ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในสถานประกอบการสถานประกอบการหรือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหน่วยทางเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจที่ประกอบกิจการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของพาณิชยกรรมหรือในลักษณะของการประกอบการอื่นๆก็จะทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจของประเทศคือทำให้เกิดภาวะการจ้างงานทำให้ผลกำไรแล้วนะคะก็จะเป็นผลแสดงถึงดัชนีนะคะทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตดังนั้นแรงงานสัมพันธ์ที่ดีก็ทำให้สถานประกอบการเนี่ยนะคะมีการดำเนินการอย่างราบรื่นไม่หยุดชะงักประเทศก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะคะดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่บริหารจัดการประเทศแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยความสำคัญในประการที่3นะคะก็จะมีผลกระทบทางด้านระบบการเมืองการปกครองแล้วก็สังคมความสำคัญในประการนี้สังเกตได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบสังคมโดยรวมซึ่งระบบสังคมโดยรวมเนี่ยก็จะประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจนะคะการเมืองสังคมซึ่งผลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลพื้นฐานที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่3ว่าในสถานประกอบการเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการออกไปซื้อขายกันแรงงานสัมพันธ์ก็มีผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเด็นนั้นส่วนในด้านของการเมืองและสังคมโดยรวม อาจจะกล่าวได้ว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะการเมืองเนี่ยปกติแล้วเราก็จะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือว่าการที่จะหาเสียงเลือกตั้งออกมาเพื่อที่จะได้นำไปสู่การจัดตั้งเป็นรัฐบาลในต่างประเทศนะคะ อาจจะมีพรรคที่เราเคยได้ยินว่าพรรคแรงงานนะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้ที่มาเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองประเภทนั้นเนี่ยได้แก่ผู้ที่มีแนวคิดหรือว่ามีลักษณะของการทำงานในสถานประกอบการก็เรียกตัวเองว่าพรรคแรงงานนะคะพรรคแรงงานเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็สามารถมีชัยชนะในการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าในระบบการเมืองของประเทศนั้นที่มีพรรคแรงงานนั้นก็มีความสำคัญต่อระบบการเมืองแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่ได้มีพรรคแรงงานโดยตรงนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานในประเทศไทยเราอาจจะ

0: เห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานอยู่เป็นประจำประจำเสมอๆในกิจกรรมวันแรงงานที่ตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยนะคะพวกแรงงานก็ออกจะออกมาทำกิจกรรมการกิจกรรมหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะคะก็คือกิจกรรมที่พวกแรงงานเนี่ยก็มักที่จะเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มการขอค่าแรงเพิ่มเนี่ยก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะคะที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องคิดตอบสนองว่าเราควรที่จะให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าความสำคัญของกลุ่มแรงงานถ้าจะพูดกันเป็นตัวจำนวนนะคะในประเทศไทยเนี่ยประชากร65ล้านเนี่ยนะคะจัดเป็นพวกที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นพวกแรงงานเนี่ย10กว่าล้านใน10กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญนะคะต่อระบบการเมืองในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะการเคลื่อนไหวความไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะมีการเรียกร้องของฝ่ายแรงงานเยอะๆต่อสถานประกอบการก็จะส่งผลกระทบต่อการเมืองทำให้การเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพด้วยเช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองและสังคมอย่างที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะว่าการที่มีการจ้างงานภาวะการทำงานถ้ามีการว่างงานมากๆสูงๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเช่นปัญหาทางด้านของการก่ออาชญากรรมลักทรัพย์ลักขโมยหรือว่าปัญหาอื่นๆตามมานะคะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมความจริงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของแรงงานมีความสัมพันธ์กับระบบสังคมอีก2ระบบนะคะก็คือระบบการศึกษาระบบสาธารณสุข2เรื่องนี้นะคะก็เป็นระบบทางสังคมเช่นถ้าสมมติว่าแรงงานเนี่ยมีการได้รับการศึกษาที่สูงเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตัวเองจากแรงงานที่ใช้แรงกายเนี่ยไปสู่แรงงานระดับที่ใช้สติปัญญาใช้ทักษะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีความสำคัญต่อระบบทางด้านการศึกษาหรืออาจจะกล่าวโดยสลับสับกันเนี่ยนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์แบบสองฝ่ายคือการศึกษาเองก็เป็นระบบสังคมที่มีความสำคัญนะต่อแรงงานทำให้แรงงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะมีการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็สัมพันธ์ไปถึงอีกระบบหนึ่งคือระบบสาธารณสุขด้วยนะคะเราก็จะพบว่าการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยในฝ่ายของแรงงานเนี่ยก็อยากจะมีทั้งสุขภาพกายนะคะและก็สุขภาพใจที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ฝ่ายในจ้างเนี่ยนะส่งเสริมให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนี่ยก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมทางด้านสาธารณสุขของประเทศเนี่ยเกิดความพร้อมมีการเจริญเติบโตด้วยเช่นเดียวกันผลกระทบในประการที่5ก็คือผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเราจะให้ความหมายนิยามของแรงงานเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนะคะผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการเนี่ยก็มีครัวเรือนนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานแต่ก็เป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยแรงงานที่อยู่ในภาคกรรมเนี่ยเป็นผู้ที่จัดหารายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปหรืออย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าแรงงานเนี่ยนะคะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะไม่มีงานทำขาดงานก็อาจจะไปก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมมีปัญหาอาชญากรรมอันนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปนะคะที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากแรงงานสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์นะคะขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะแบ่งความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์เนี้ยได้เป็น สองส่วนเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นแรงงานสัมพันธ์ในต่างประเทศกับแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยแรงงานสัมพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าวิเคราะห์นะคะสภาพความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนะคะในโดยรวมของต่างประเทศนะคะซึ่งประเทศที่เป็นแบบอย่างทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นยุโรปกับอเมริกาเนี่ยแหละนะคะก็จะพบว่าจุดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นแล้วการแบ่งยุคสมัยในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ยุคนะคะคือยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่18นะคะหรือประมาณสัก200กว่าปีมานี้เองนะคะเราก็จะพบว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็หมายถึงการที่ได้มีการนำเอาเครื่องจักรเครื่องมือหรือที่เราจะเรียกกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้แทนแรงงานคนนะคะเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะก็ทำให้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอุตสาหกรรมมากมายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตนี่เองที่เราเรียกกันว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งก็ทำให้เกิดระบบการผลิตที่เปลี่ยนจากการผลิตในครัวเรือนไปสู่ระบบการผลิตในโรงงานก็เป็นที่มาของระบบแรงงานสัมพันธ์ในยุคต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ายุคก่อนที่จะมาเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยสภาพของแรงงานเป็นอย่างไรแรงงานเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปแล้วเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในครัวเรือนหรือว่าเป็นแรงงานภาคเกษตรนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระบบที่เป็นแบบทาสนะคะเป็นนายกับบ่าวนะคะการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยก็ยังอาจจะให้ลักษณะของที่ดินทำกินส่วนลูกจ้างก็เข้ามาช่วยเหลือนายจ้างในการเป็นแรงงานให้แก่นายจ้างแต่ยังไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของระบบแรงงานสัมพันธ์ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมพอปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเปลี่ยนมาสู่ระบบโรงงานก็จะต้องมีการจัดระเบียบนะคะว่าใครจะมาเป็นลูกจ้างคนงานให้แก่นายจ้างได้บ้างซึ่งลักษณะนี้เองนะคะเรียกว่าเป็นลักษณะของแรงงานสัมพันธ์พื้นฐานคือเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เป็นฐานะนะคะความนะคะแบบที่คนนึงนะคะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการมีฐานะเป็นผู้จ้างก็เรียกว่านายจ้างส่วนอีกฝ่ายนึงก็คือพวกที่เข้ามาทำงานโดยประสงค์ที่จะได้รับค่าจ้างก็จะได้รับการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมายให้ทำอันนี้ก็จะเป็นยุคที่หลังนะปฏิวัติอุตสาหกรรม เราปฏิวัติอุตสาหกรรมกันมาเนี่ยนะคะก็มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายแล้วการที่มีอุตสาหกรรมมากมายนั่นเองก็เป็นที่มานะคะของเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาปัจจัยการผลิตหรือที่เรียกกันว่าการล่าอาณานิคมนะคะเป็นทุนนิยมก็ทำให้เกิดสงครามโลกทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ในศตวรรษที่20นะคะซึ่งแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็มีจุดเปลี่ยนนะคะหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิชาการความรู้ทำให้แรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงคุณภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราอาจจะจัดเป็นยุคในปัจจุบันนะคะก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็มีการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของแรงงานเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งได้ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะมาสู่ระบบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ย นะคะสังคมไทยที่เดิมเนี่ยเป็นสังคมเกษตรเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ขึ้นนะคะดังนั้นเราอาจจะจัดแบ่งแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเนี่ยนะคะก็เป็นยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ยุคนั้นก็ยังเป็นสังคมเกษตรนะคะพวกคงจะจำได้ดีกันทีเดียวนะคะว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแรงงานส่วนหนึ่งที่ทำงานกับเจ้าขุนมูลนายเนี่ยก็ยังมีระบบทาสจนเราเลิกทาสไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการทำงานกับนายจ้างชัดเจนการทำงานกับนายจ้างเนี่ยก็จะเกิดในบางลักษณะงานอย่างเช่นสังคมของพาณิชยกรรมเป็นการจ้างงานของนายจ้างลูกจ้างชาวจีนนะคะที่พวกเราก็คงจะพอได้เห็นภาพนะคะเกี่ยวกับการทำงานในยุคต้นๆการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเข้าสู่ยุคแรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีการจัดตั้งนะคะกิจการธุรกิจขึ้นมากมายในยุคนี้นะคะทำให้เกิดความการจ้างงานเข้ามาทำงานในองค์การนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคที่ได้มีการนำเอาระบบการบริหารงานบุคคลนำเอาแนวคิดเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์และนะยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานมีการรับรองสภาพแรงงานมีลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นยุคหลังพ.ศ. 16ถึงปัจจุบันนั่นเองนะดังนั้นในตอนที่2ของหน่วยที่14เนี่ยเราก็จะกล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นักศึกษาอาจจะรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยตกลงมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นยังไงการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมในการที่จะรับตั้งแต่วางแผนคัดเลือกรับคนเข้ามาสู่องค์การจนกระทั่งพ้นไปจากองค์การดังนั้นเนี่ยนะคะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จัดว่าเป็นกิจกรรมด้านหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองกระบวนการจัดการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์เราจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างยังไงบ้างจะมีกิจกรรมอะไรให้ลูกจ้างเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะส่วนที่สองนะคะขั้นที่สองก็คือเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ปกติแล้วเนี่ยฝ่ายต่างๆในฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีส่วนงานตั้งแต่หน่วยตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครงานนะคะแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการค่าตอบแทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานขึ้นค่าจ้างเงินเดือนอีกหน่วยหนึ่งนะคะก็คือหน่วยแรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับต้องเรียกว่าการดำเนินการนะคะในขอบเขตของกฎหมายตั้งแต่การจัดเก็บนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินที่เราจะหักไปสู่กองทุนประกันสังคมหรือว่าจัดการนะคะที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านแรงงานสัมพันธ์บางกิจการอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์หรือว่าหน่วยแรงงานสัมพันธ์ของตัวเองก็อาจจะต้องมอบหมายงานในด้านนี้ให้อยู่กับส่วนที่เป็นเลขานุการของหน่วยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายธุรการของหน่วยนั่นเองขั้นตอนที่4ก็คือเรื่องการประเมินผลงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินไปเนี่ยก่อให้เกิดผลที่ดีหรือไม่นะคะควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในองค์การสำหรับประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องหลักการและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องของหลักการและกลไกแรกเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเป็นความสัมพันธ์สองฝ่าย ขึ้นไปเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกติกาว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นกติกาทางด้านแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จะประกอบด้วยสัญญาจ้างแรงงานนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยได้มีการตราขึ้นมาเนี่ยมีหลายฉบับด้วยกันตั้งแต่กฎหมายสัญญาจ้างงานที่ก็จะเป็นลักษณะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนกฎหมายประกันสังคมแล้วก็กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกติกาข้อบัญญัติในกฎหมายมาตราต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวแบบพึ่งปฏิบัติในฐานะที่เป็นกฎหมายเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้นะคะผู้ที่ต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการก็อยู่ภายความสัมพันธ์ในกรอบของกฎหมายเหล่านี้ด้วยก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะเนื้อหาสาระแล้วก็ศึกษาดูว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของตนเองในฐานะที่เป็นฝ่ายลูกจ้างในสถานประกอบการด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์กลไกหรือว่าแมคคานิซึมนะคะก็ได้แก่ระบบต่างๆที่จะมาส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการเนี่ยเกิดสันติสุขในแรงงานได้เนี่ยนะคะในเมื่อมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยกลไกที่สำคัญในเรื่องแรกนะคะก็คือการมีระเบียบเกี่ยวกับการร้องทุกข์ระเบียบการร้องทุกข์เนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนว่าเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยมอบได้รับการมอบหมายงานมาถ้าลูกจ้างเนี่ยนะคะเกิดความไม่พึงพอใจเรียกว่ามีสภาพความเป็นทุกข์เนี่ยก็สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเขียนระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องทุกข์ว่าจะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เนี่ยต่อใครโดยถ้าไม่มีนะคะการจัดทำระเบียบการร้องทุกข์เนี่ยโดยหลักการโดยทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกแรกกลไกเกี่ยวกับระเบียบการร้องทุกข์เรื่องที่สองนะคะก็เป็นกลไกเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาหารือร่วมนะคะหรือที่เราเรียกว่าจอยนะคะคอมมิตตี้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้ในกฎหมายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้างพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นกลไกที่ทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะคะรวมทั้งนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์การด้วยประเด็นที่3นะคะก็เป็นกลไกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยเป็นกลไกที่กำหนดโดยกระบวนการแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าถ้ามีข้อเรียกร้องระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยการเจรจาเพื่อก่อให้เกิดข้อยุติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมทั้งสองฝ่ายนะคะและในเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยุดนัดหยุดงานแล้วก็การปิดงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้างนะคะก็เป็นกลไกที่แต่ละฝ่ายจะมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ข้อเรียกร้องของตัวเองเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะยุติได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในประเด็นถัดไปนักศึกษาคะจากที่กล่าวไปในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยนะคะก็อยากจะขยายความนิดนึงว่าในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกลไกทางด้านแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับองค์กรนะคะหรือองค์การของลูกจ้างได้แก่สหภาพแรงงานนะคะสหพันธ์แรงงานแล้วก็สภาองค์การลูกจ้างด้วยสำหรับหน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นฝ่ายของนายจ้างเนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันเป็น3ระดับนะคะก็คือสมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างแล้วก็สภาองค์การนายจ้างนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีบทบาทของภาครัฐที่รัฐเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดกฎหมาย นะคะมีสารแรงงานเข้ามาอยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการที่จะก่อให้เกิดยุติทางด้านข้อเรียกร้องนะคะทั้งฝ่ายของนายจ้างลูกจ้างเมื่อเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยทางด้านแรงงานเนี่ยก็จะมีลักษณะกลไกที่พิเศษนะคะคือกระบวนการทางด้านแรงงานเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยเร็วนะคะภายใน30วันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความสันติสุขในสภาพแรงงานได้เนี่ยการสื่อสารนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญต่อแรงงานสัมพันธ์ด้วยในหน่วยนี้ก็จะได้พูดถึงการจัดการสื่อสารภายในองค์การซึ่งก็มีการสื่อสารกันทั้งจากบนลงล่างคือคำสั่งนะคะการมอบหมายงานของนายจ้างลงมากับการร้องทุกข์ของลูกจ้างขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนแล้วก็การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีระดับในการบังคับบัญชาเท่าเทียมกันก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารในแนวนอนนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์เชิงลุกนะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้พนักงานมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารของลูกจ้างกับนายจ้างการแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนการมีส่วนร่วมในงานแล้วการมีส่วนร่วมทางด้านปรึกษาหารือแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเงินปัญหาแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็มักจะมีที่มาจากปัญหาความขัดแย้งในองค์การสภาพแวดล้อมในองค์การที่ไม่ดีนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบก็ทำให้จำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องสอดคล้องนะคะแก้ที่สาเหตุนะคะน้าสาขาสำหรับการสอนเสริมในหน่วยที่14แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็คงจะยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสาระสำคัญต่างๆนักศึกษาสามารถศึกษาทบทวนได้จากเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาค่ะ
1: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์การเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติพนักงานนะครับเพศอายุระดับการศึกษาหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของสารสนเทศเป็นระดับถัดไปนะครับถ้าพูดถึงข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันนี่แหละครับนะฮะอย่างเช่นในองค์การเราเนี่ยนะครับพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีการเข้าออกงานอยู่เสมอๆใช่ไหมครับตอนเช้าเข้า9โมงนะฮะเลิกงานอาจจะประมาณสัก5โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการเข้าและออกจากงานนะครับอันนี้คือลักษณะของข้อมูลนะฮะจริงๆแล้วเราในองค์กรของเราเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลหลายประเภทมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าหรือออกจากงานนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติพนักงานนะฮะพวกชื่อนามสกุลนะครับประวัติการศึกษาหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับ2นะครับก็คือความหมายของสารสนเทศนะครับข้อมูลเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะมีการเก็บรวบรวมนะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่การจะนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์หรือใช้ในการวางแผนงานได้นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมันนะฮะเพราะฉะนั้นสารสนเทศเนี่ยนะฮะก็คือการนำข้อมูลประจำวันนี่แหละครับการได้มีการเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับมาทำการประมวลผลนะฮะอาจจะใช้วิธีการทางสถิตินะครับหรือใช้เทคนิควิธีในการจัดหมวดหมู่อะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรามีการบันทึกข้อมูลประจำวันนะฮะเกี่ยวกับการเข้าและออกงานของพนักงานตลอด1เดือนนะครับถ้าผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้จัดการเนี่ยอยากจะทราบว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพนักงานคนไหนบ้างที่ขาดลามาสายมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับเขาก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกเอาไว้เนี่ยแหละครับมาทำการประมวลผลก็จะได้ทราบว่าใน1เดือนที่ผ่านมานะครับมีพนักงานกี่คนที่เข้างานสายบ้างหรือ มีการลางานทั้งหมดกี่คนนะครับการที่จะทำให้ข้อมูลไปเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนหรือตัดสินใจได้นะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการของมันนะฮะซึ่งจำเป็นจะต้องใส่อาศัยองค์ประกอบทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าก็คือข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปนะครับอย่างเช่นข้อมูลประวัติพนักงานนะครับข้อมูลการเข้าการออกจากงานในแต่ละวันนะครับเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับ2นะครับก็คือ

ในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับมีจำนวนพนักงานที่ขาดงานทั้งหมดกี่คนนะฮะก็มาดูว่ามีใครที่เข้างานบ้างนะฮะมีใครที่ไม่สามารถมาทำปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนดบ้างนะครับสุดท้ายก็จะเป็นปัจจัยนำออกหรือเรียกง่ายๆว่าสารสนเทศที่เอามาใช้ในการวางแผนนะครับเป็นข้อมูลสรุปนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะได้รับเกี่ยวกับข้อมูลการสรุปผลของพนักงานที่ขาดลางานนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลประจำปีเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับระบบสารสนเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็ทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะฮะให้กลายมาเป็นสารสนเทศนะครับแต่การที่จะสร้างระบบสารสนเทศได้นั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบสารสนเทศก่อนนะครับซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮะก็คืออุปกรณ์ทั่วไปนะฮะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับถ้าฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกบัตรนะครับกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับ2ก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมต่างๆที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำให้ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยนะฮะสามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีซอฟต์แวร์หลายประเภทนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขาดลามาสายนะครับหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์อยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะฮะอย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอะไรครับพวก Microsoft Word Microsoft Excel อะไรพวกนี้ก็ถูกเอามาใช้งานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันนะครับตัวที่3ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะข้อมูลทั่วไปที่องค์การได้ทำการบันทึกในแต่ละวันนะครับตัวต่อมาก็คือโทรคมนาคมหรือ Telecommunication นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงแล้วก็สื่อสารนะฮะระหว่างคนทางฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับระบบตัวนึงก็คือระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะฮะกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับตัวต่อมาก็คือวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติที่นี้ก็คือวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอย่างเช่นวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลพนักงานที่เข้ามาทำงานนะครับวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีนะครับอันนี้คือรูปแบบวิธีปฏิบัตินะฮะและสุดท้ายสำคัญมากก็คือคนนะครับคนในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความแค่คนในองค์การเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการบันทึกข้อมูลนะฮะและเราให้โอกาสนะฮะคนที่อยู่ภายนอกองค์กรอย่างเช่นลูกค้านะฮะหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆนะครับเข้ามาดึงข้อมูลหรือมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวบริษัทได้เช่นกันนะครับครับจากระบบสารสนเทศนะฮะความหมายของข้อมูลความหมายของสารสนเทศแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำนักศึกษามาสู่รายละเอียดที่ลึกขึ้นไปอีกนะครับก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะเน้นไปที่เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศัพท์ภาษาอังกฤษตัวหนึ่งที่นิยมเรียกกันสั้นๆก็คือคำว่า HRIS นะฮะย่อมาจากคำว่า Human Resource Information System นะครับจริงๆแล้วระบบสารสนเทศชนิดนี้เนี่ยนะฮะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องของการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะนะครับมันสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการจัดการเกี่ยวกับการสรรหาการจ้างงานนะครับการจัดการเกี่ยวกับระบบการบันทึกประวัติพนักงานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกอบรมนะฮะการจัดหลักสูตรต่างๆนะครับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญมากนะฮะสำหรับองค์การในยุคปัจจุบันนะครับถ้าหน่วยธุรกิจไหนนะฮะต้องการจะเกิดเขาเรียกว่าความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับ
หรือแม้แต่สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นทุนมนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะให้มีศักยภาพสูงขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสำคัญกับระบบสารสน

เทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้านักศึกษาบางคนเนี่ยทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยนะครับลองสังเกตดูครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับระบบ HRIS นะฮะที่อาจารย์นิพุทธถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยฮะระบบสารสนเทศตัวนี้มีหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นในแต่ละวันนักศึกษาต้องเข้าออกจากงานใช่ไหมครับนักศึกษาบางคนนะครับจะมีอะไรครับพวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมครับนะแตะที่เครื่องอ่านนะครับเพื่อบันทึกการเข้าการออกการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวันนะครับหรือแม้แต่นะฮะบางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คประวัติการขาดลามาสายของตนเองได้นะครับหรือแม้แต่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขประวัติส่วนตัวของตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะตรงนี้แหละก็คือลักษณะตัวอย่างของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่สังเกตนิดนึงครับว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับถ้าเป็นพนักงานปฏิบัติทั่วไปนะครับก็คือกลุ่มพนักงานเนี่ยนะครับเราจะคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศตัวนึงซึ่งเราจะเรียกโดยรวมว่าเป็นระบบประมวลผลเชิงรายการนะฮะอักษรย่อก็คือตัว EPS นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้บริหารนะฮะกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างจากกลุ่มพนักงานออกไปนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะฮะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะฮะสร้างหรือพัฒนาทางเลือกหรือทางออกต่างๆในการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเขาก็จะเกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่า EIS นะฮะก็คือระบบสำหรับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะครับหรือบางบริษัทอาจจะมีระบบ DSS ก็คือระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจนะฮะในการพัฒนาทางเลือกต่างๆเวลาประสบปัญหานะครับกลุ่มพนักงานนะครับอาจารย์ขอขยายความนิดนึงนะฮะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพนักงานผ่านระบบประมวลผลเชิงรายการหรือระบบ TPS เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ใช้งานง่ายนะครับผู้ใช้งานนะฮะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับอย่างเช่นนะฮะโปรแกรมกรอกประวัติพนักงานนะครับหรือแม้แต่ตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าการออกจากงานนะฮะหรือตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายนะฮะในแต่ละวันพวกนี้จะเป็นวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากนะฮะเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงนะครับส่วนกลุ่มผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้ก็เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบ DSS กับ EIS นะฮะแต่ช่วยดูลักษณะเด่นนิดนึงนะครับระบบ DSS เนี่ยนะฮะลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะหาแนวทางนะฮะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับส่วนระบบ EIS นะฮะ Executive Information System เนี่ยถูกออกแบบมาครับเพื่อเหมาะกับการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งมันจะจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในองค์การและก็ภายนอกองค์การด้วยนะฮะเพื่อสร้างข้อมูลสรุปขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็กำหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตอนท้ายสไลด์กันอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเวลาบริษัทหรือองค์การต่างๆนะครับนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การก็ดีนะครับหรือแม้แต่กำลังตัดสินใจที่จะสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้พวกเราดูคุณลักษณะที่ดีของมันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้จำนวนเงินมากนะครับนะฮะคราวนี้ครับระบบสารสนเทศที่ดีหรือคุณลักษณะที่ดีที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะฮะระบบสารสนเทศที่ดีนั้นนะฮะจะต้องสามารถใส่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับ2นะครับทันเวลานะครับก็คือเมื่อมีความต้องการใช้สารสนเทศบางอย่างนะครับระบบจะต้องสามารถประมวลผลนะฮะดึงข้อมูลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนะฮะ3ตรงประเด็นนะฮะก็คือตรงประเด็นกับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับ4เพียงพอที่นี่ก็คือต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการประมวลผลเพื่อให้เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนหรือการตัดสินใจนะครับ5คือความสมบูรณ์ของมัน
นะครับข้อมูลต่างๆที่กรอกเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะสารสนเทศที่ได้เนี่ยก็จะไม่มีคุณภาพนะครับตัวที่6นะครับก็คือการเข้าถึงได้นะครับการเข้าถึงได้ที่นี้ก็คือจำเป็นจะต้องมีการกำหนดนะครับว่าบุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยที่บริษัทกำหนดเอาไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดลำดับชั้นของความสำคัญนะฮะลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวนะครับตัวต่อมานะฮะต้องมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้คืออะไรยืดหยุ่นก็คือระบบที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนาต่อเติมได้นะครับนะและสุดท้ายก็คือต้องคุ้มค่านะฮะลงทุนไปแล้วนะครับต้องสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างแท้จริงนะครับคราวนี้ครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศนะฮะในสมัยอดีตเนี่ยนะฮะหลายๆบริษัทเนี่ยจะเน้นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบการดำเนินงานอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งตัวแรกที่อยากจะมาให้พวกเราได้รู้จักกันก็คือการใช้งานในรูปแบบของเว็บเบสซอฟต์แวร์นะครับเว็บเบสซอฟต์แวร์นี่ก็คือเราจะใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับตัวข้อมูลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ประการหนึ่งก็คือมีความทันสมัยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนซอฟต์แวร์อะไรให้ยุ่งยากแล้วนะครับสองนะครับก็คือการทำงานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับการทำงานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยนะครับก็คือบริษัทไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีนะฮะนะเพียงแต่ไปใช้โปรแกรมที่ทางบริษัทภายนอกหรือเอาท์ซอร์สเนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการฝากข้อมูลเก็บไว้กับหน่วยงานภายนอกบริษัทนะฮะผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีข้อดีหลายตัวเลยก็คือทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับสามารถประหยัดในเรื่องของการจ้างพนักงานที่จะคอยมาดูแลระบบนะครับไม่จำเป็นต้องมาลงทุนในจุดนี้แล้วนะครับและสิ่งสำคัญซึ่งเหมาะกับคนในปัจจุบันเลยก็คือระบบนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ทุกที่นะครับผ่านมือถือนะฮะผ่านแล็ปท็อปนะฮะจะอยู่ภายในบริษัทหรืออยู่ภายนอกบริษัทก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาแล้วก็ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ทันทีนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปแบบโปรแกรมนะฮะที่อาจารย์เอามาแนะนำให้พวกเราได้เห็นกันนะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนรูปเล็กๆเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยแหละครับนะฮะเข้าไปดูประวัติของตัวเองนะฮะสามารถทำระบบการลาได้ผ่านมือถือของเราเลยนะครับทำจากที่บ้านเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ Big Data นะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หลายเรื่องนะฮะนอกเหนือจากประวัตินะฮะนอกเหนือจากเรื่องของศักยภาพในการทำงานแล้วเนี่ยจริงๆยังมีข้อมูลอื่นอีกนะครับอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่ได้ไปฝึกฝนมาในตลอดทั้งปีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆความรับผิดชอบรายละเอียดของงานพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะงั้นบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดการสร้างระบบ Big Data ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อใช้ในการวางแผนหรือใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆของพนักงานนะครับซึ่งระบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยถูกเข้าไปเชื่อมโยงกับระบบการจัดการคนเก่งนะฮะก็คือระบบที่เรียกว่า Talent Management System นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยมากสามารถช่วยทำให้พนักงานเนี่ยนะครับพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองได้ดีขึ้นนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เนี่ยจะพาพวกเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในองค์การนะครับซึ่งเราพูดนะฮะ2ประเด็นหลักก็คือกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานกับผู้บริหารนะครับแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราจะพูดกันตอนท้ายก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็ความปลอดภัย
นะฮะในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับพนักงานนะครับเราก็จะมีรูปภาพมาให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้นะฮะที่อาจารย์กล่าวตอนต้นนะครับพนักงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TPS นะฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยจะแยกรายละเอียดปลีกย่อยมาอีกประมาณสัก7ด้านนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่หรืออาจจะเคยใช้งานมาบ้างนะครับตัวแรกก็คือระบบข้อมูลพนักงานนะครับก็คือระบบข้อมูลประวัติทั่วไปนะครับ2ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนะครับ3ระบบที่ใช้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานนะครับ4ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานนะฮะ5ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับ6ระบบจัดการผลประโยชน์และสวัสดิการนะครับและสุดท้ายก็คือระบบที่จัดการเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมนะครับอาจารย์ก็จะขอนำเสนอโปรแกรมบางโปรแกรมนะฮะก็จะแคปเจอร์หน้าจอมาให้เราดูรายละเอียดนะครับบางตัวเท่านั้นนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะฮะระบบข้อมูลพนักงานนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับหรือหน้าจอนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติพนักงานทั้งหมดนะฮะนะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวนะฮะให้กับบริษัทนะฮะผ่านซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนะครับนะอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดนะฮะให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับชื่อนามสกุลนะเพศวันเดือนปีเกิดข้อมูลบัตรประชาชนวันเริ่มงานอะไรต่างๆวันบรรจุงานนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในระบบข้อมูลพนักงานก็คือจะต้องมีเรื่องของอะไรครับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความชำนาญของพนักงานเช่นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนะครับหรือแม้แต่ผลคะแนนจากการที่พวกเขาได้ทำแบบทดสอบในช่วงของการสรรหาบุคลากรก่อนที่จะเข้ามาทำงานว่าเขามีระดับคะแนนอยู่ในระดับใดนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญพิเศษนะฮะพวกนี้จะถูกบันทึกอยู่ในระบบข้อมูลของพนักงานทั้งหมดนะครับ2นะครับระบบข้อมูลด้านการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานอันนี้พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับระบบนี้มีลักษณะพิเศษก็คือต้องการที่จะบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะฮะจากรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องสแกนใช่ไหมครับเป็นฟิงเกอร์พริ้นท์นะฮะสแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะครับเข้าออกก็กดไปนะครับหรือบางบริษัทก็อาจจะใช้บัตรพนักงานใช่ไหมครับในการแตะกับเครื่องอ่านนะฮะเพื่อบันทึกการเข้าออกงานต่างๆนะครับระบบตัวที่3นะครับที่จะมานำเสนอก็คือระบบจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วก็สวัสดิการนะครับระบบนี้เนี่ยต้องมีลักษณะพิเศษนิดนึงครับเนื่องจากว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีผลประโยชน์ต่างๆที่จัดสรรให้กับพนักงานหลายรูปแบบนะฮะหรือแม้สวัสดิการบางอย่างเนี่ยนะครับซึ่งสวัสดิการผลประโยชน์บางอย่างพวกนี้เนี่ยมันมีโควต้าของมันนะฮะอย่างเช่นค่าเบิกรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีโควต้าปีนึงไม่เกิน 50,000 บาทเพราะงั้นระบบเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลตลอดนะครับนะฮะระบบนี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีคุณอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนะฮะเช่นเมื่อพนักงานบางคนเนี่ยมีการเบิกจ่ายนะฮะค่ารักษาพยาบาลเกินที่กำหนดเนี่ยต้องมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้ผู้ใช้งานรับทราบนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะครับมีหลายรูปแบบนะฮะแตกต่างกันไปแต่ละบริษัทนะครับตัวต่อมานะครับก็คือระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฝึกอบรมนะครับการพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยในปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยเกิดศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าคู่แข่งในตลาดนะครับแต่การที่จะสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมได้นั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนนะฮะจากระบบสารสนเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลของพนักงานเข้ามานะฮะจำเป็นต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆภาระงานต่างๆรวมถึงนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่างๆด้วยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะต้องเอามาประมวลผลรวมกันนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะพัฒนาหลักสูตรอะไรจึงจะเหมาะสม

กับพนักงานจึงจะเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ค่อนข้างมีความสำคัญฮะสำหรับทุกๆหน่วยงานนะครับตัวต่อมานะครับยังอยู่ในเรื่องของระบบพัฒนาและฝึกอบรมอยู่นะครับอาจารย์อยากให้ดูรูปภาพสักนิดนึงนะฮะตรงกลางๆเนี่ยนะครับนะระบบนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรนะฮะช่วงเวลาในการอบรมนะครับชื่อโครงการต่างๆรวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมต่างๆนะฮะจะสังเกตนะฮะว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับข้อมูลพวกนี้แหละครับก็จะช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ว่าในปีถัดไปเราควรจะสร้างหลักสูตรนะหรือลงทุนกับหลักสูตรลักษณะไหนดีจึงจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตรงกับนโยบายของบริษัทนะครับในส่วนของพนักงานจบไปแล้วนะครับเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับคราวนี้ในส่วนของผู้บริหารบ้างนะครับในส่วนผู้บริหารเนี่ยนะครับสาระสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของการวางแผนนะการวิเคราะห์นะครับเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์หรือแม้แต่ใช้เรื่องของการสร้างนโยบายที่เหมาะสมนะครับนะจริงๆแล้วสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะฮะก็คือตัวแรกก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนนะฮะวางแผนก็คือทําที่เกี่ยวกับวางแผนโดยเฉพาะเลยเช่นวางแผนกําลังคนหรือทรัพยากรนะฮะที่จะต้องมาทดแทนในอนาคตนะครับนะ2นะฮะระบบสารสนเทศที่เน้นไปที่การสนับสนุนนะครับสําหรับตัวที่นี้ก็สามารถใช้ในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะฮะทําข้อตกลงต่างๆนะฮะเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มแรงงานต่างๆนะฮะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานขั้นต่ำนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการนะฮะกฎหมายแรงงานต่างๆพวกเนี้ยเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มแรงงานได้นะครับตัวที่3ก็คือเป็นระบบสารสนเทศที่เน้นไปที่โครงสร้างตำแหน่งงานนะครับระบบสารสนเทศตัวนี้เนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ลำดับชั้นหรือโครงสร้างขององค์การจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับระบุเกี่ยวกับลำดับชั้นการบังคับบัญชาตำแหน่งงานนะครับหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนะครับที่สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงานนั้นๆนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราให้ความสำคัญนะครับเป็นลำดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะเป็นความลับนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่เผยแพร่ให้กับพนักงานโดยทั่วไปนอกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยมีหลายข้อนะครับลองดูทีละข้อกันนะครับอย่างเช่นอันแรกก็คือหลักความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลในระบบนะฮะจะต้องมีลักษณะที่เป็นความลับไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนะครับอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนอย่างเงี้ยเราจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นรับทราบนอกจากตัวพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับ2ครับหลักสิทธิส่วนบุคคลนะฮะข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับนะถ้าถูกเอาไปเผยแพร่เนี่ยฮะมันอาจจะสร้างผลเสียกับตัวบุคคลเหล่านั้นได้นะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นอันตรายมากเลยถ้าจะมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ3สำคัญมากคือเรื่องของการป้องกัน security นะครับข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการคุ้มครองป้องกันนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านกระบวนการที่เชื่อถือได้นะครับนะอย่างเช่นในบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับเช่นพนักงานเข้าได้ระดับหนึ่งนะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นพนักงานที่คอยดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ในแผนก HR นะฮะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อีกระดับนึงนะครับอันนี้คือลักษณะของการกำหนดลำดับชั้นเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ จริยธรรมนะครับในการทำงาน

ด้านสารสนเทศนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องคอยรักษาความลับหรือความปลอดภัยต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่มาอยู่กับเราในบริษัทนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะทำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับมาสรุปสั้นๆกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะฮะนะอย่างเช่นเรื่องของการลักลอบการทำสำเนาซอฟต์แวร์ต่างๆโดยที่ผู้ทำสำเนาเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยหรือไม่รับอนุญาตเนี่ยไปทำซ้ำทำซ้อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำผิดทางด้านจริยธรรมเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ตัวที่สองนะฮะการเรียกใช้ข้อมูลโดยที่ไม่รับอนุญาตนะฮะพนักงานบางคนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะอยากจะรู้ข้อมูลเพื่อนนะก็มีการแฮกข้อมูลเข้าไปในระบบดัตต้าเบสของบริษัทนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีเงินเดือนเท่าไหร่นะฮะหรือผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะฮะหรือใช้ข้อมูลบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าผิดเลยผิดจริยธรรมนะฮะในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับนะตัวที่3ครับอันนี้เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะฮะอย่างเช่นเรื่องของไวรัสนะฮะเข้ามาทำลายข้อมูลของบริษัทหรือทำลายข้อมูลของพนักงานบางส่วนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดอีกลักษณะหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือสิทธิส่วนบุคคลนะครับสิทธิบุคคลเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วผู้ที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆให้กับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เข้าใจในเรื่องของกฎกติกานะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของกฎหมายหรือจริยธรรมต่างๆที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลบุคคลเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถรู้ถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆนะฮะแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันนะครับครับอันนี้คือสาระสำคัญทั้งหมดในหน่วยที่15นะครับหวังว่านักศึกษาพอจะเห็นภาพรวมของหน่วยที่15นี้นะฮะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอบคุณสำหรับการติดตามรายละเอียดของระบบสารสนเทศข้อมูลเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในเนื้อหาสาระที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้วันนี้อาจารย์หมดหน้าที่แล้วขอลาพวกเราก่อนนะครับ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงนะครับนะในชุดวิชา82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในวันนี้นะครับนะเราจะมาคุยกันในหน่วยที่2ที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเขาอยู่ระหว่างพุทธศักราชนะครับ1792ถึงพุทธศักราช2394ครับโดยในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณในยุคโบราณนะครับนะฮะโดยแบ่งออกได้เป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับนะฮะตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.2 ก็จะเป็นกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.3 นะครับจะเป็นการกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนที่ 2.4 นะครับก็จะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ตอนที่ 2.5 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงผลจากการติดต่อจากการที่ไทยนะครับติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับโดยในตอนที่1ของเรานะครับนะฮะที่มีการกล่าวถึงนะครับหรือตอนที่ 2.1 ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงในส่วนของปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันซึ่งก็กลายเป็นที่มาของการกำหนดในส่วนของเรื่องนะครับกล่าวคือนะครับปัจจัยอันที่1นะครับนะก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยตัวที่2นะครับนะก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยประการที่3นะครับก็คือปัจจัยด้านสังคมนั่นเองนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะฮะปัจจัยที่กำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณนะครับนะปัจจัยทางด้านการเมืองเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในช่วงนะครับของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในเรื่องของประการที่หนึ่งนะครับก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเมืองนะครับนะในที่เป็นอาณาจักรที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่นะครับบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่นะครับริมแม่น้ำยมนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะอาณาจักรอยุธยาเองนะครับนะก็ตั้งอยู่นะครับบริเวณที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำนะครับนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอันนึงนะครับที่เป็นลักษณะสำคัญก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะกล่าวได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับนะก็คือพระพุทธศาสนานะครับในช่วงแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยานะครับที่มีหลักฐานอย่างเด่นชัดในการรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของจักรพรรดิราชซึ่งก็นำไปสู่การที่พระมหากษัตริย์นั้นนะครับทรงยิ่งใหญ่นะครับเหนือพระราชาทั้งปวงนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การตีขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางนะครับนะแนวคิดที่สำคัญนะครับนะยังปรากฏให้เห็นนะครับนะจากแนวคิดในเรื่องของอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นนะครับก็จะปรากฏตั้งแต่ในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะครับนะซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ตรงนี้อย่างชัดเจนอีกอันนึงนะครับนะฮะปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญก็คือความจำเป็นทางด้านการทหารอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความจำเป็นทางด้านการทหารนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับนะฮะแล้วก็มีนำไปสู่การแผ่ขยายอำนาจตัวอย่างเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสู่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนะซึ่งได้แผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางอีกอันนึงนะครับนะก็คือลักษณะการเมืองภายในอาจจะกล่าวได้ว่าก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของอาณาจักรความแตกแยกก็นำไปสู่ปัญหาที่สำคัญตามมาแล้วก็ในเรื่องของการรุกรานจากภายนอกก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้อาณาจักรนั้นต้องกำหนดความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยที่พระขุนรามคำแหงมารามหาราชนั้นนะครับทรงนะครับหวั่นเกรงจากการรุกรานของมองโกลนะครับก็เลยนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์นะครับกับอาณาจักรนะครับที่สำคัญก็คืออาณาจักรล้านนาของพระขุนเมงรายแล้วก็อาณาจักรนะครับนะฮะที่นครพะเยานะครับของพระขุนงามเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่สำคัญนะครับนะฮะประการถัดไปนะครับก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือในเรื่องของความสะดวกของเส้นทางทางการค้า
เพราะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะการที่เมืองอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำนะครับราชธานีของไทยอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้จึงกลายเป็นที่มาของการติดต่อกับภายนอกและเอื้ออำนวยให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นนะครับจากการค้าขายกับต่างประเทศนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นที่สำคัญก็คือสมัยอยุธยานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับนะฮะผลประโยชน์ทางด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นนะครับนะในสมัยอยุธยามีความโดดเด่นในเรื่องของนะครับพระคลังสินค้านะครับนะที่ทำหน้าที่ในการผูกขาดระบบนะครับเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับแล้วก็กลายเป็นกลไกเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเจ้านายแล้วก็ขุนนางนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเกิดระบบสวยเกิดระบบบรรณาการเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความต้องการเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาณาจักรนะครับที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการทำสงครามกับพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะซึ่งทำให้ระบบการค้านะครับได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับนะฮะประการที่4นะครับก็คือนะครับระบบการค้ากับต่างประเทศนะครับของจีนกับรัฐต่างๆจีนมีระบบการค้าที่เรียกกันว่าผ่านระบบบรรณาการครับตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นะครับนะฮะอาณาจักรทั้งหลายนั้นต่างก็ส่งบรรณาการนะครับที่เรียกกันว่าจิ้มกล้องให้กับอาณาจักรหรือราชสำนักจีนในเวลาต่อมาปัจจัยอีกอันนึงนะครับนะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับที่มีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับจากนครศรีธรรมราชหรือจากหัวเมืองมอญต่างๆรวมกระทั่งถึงศักดิ์ลังกานะครับที่มาเผยแพร่พุทธศาสนานะครับนะแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสยามประเทศอย่างมั่นคงนะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับนะฮะประเทศไทยก็มีการรับประเพณีวัฒนธรรมมาจากนะครับรูปแบบการปกครองของขอมหรือของเขมรในสมัยโบราณนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอยุธยาในด้านศิลปะนะครับศิลปกรรมทั้งหลายนะครับนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่3นะครับที่รับอิทธิพลจากจีนนะครับนะมีสถาปัตยกรรมแบบจีนจำนวนมากแล้วก็ความเจริญวิทยาการต่างๆนะครับนะจากหลายๆชาตินะครับเช่นการค้าสำเภาก็ดีนะครับการจัดกองทัพแบบโปรตุเกสนะครับในสมัยอยุธยาการจัดทำน้ำประปาอ่างเก็บน้ำต่างๆเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับนะในตอนที่ 2.2 นะครับนะที่กำหนดขึ้นมาก็คือจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินการนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมี2ส่วนหรือ2เรื่องที่สำคัญด้วยกันเรื่องที่1ก็คือจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในส่วนเรื่องแรกหรือว่าในตอนในเรื่องที่1นะครับนะหรือว่า 2.2.1 นั้นจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็นนะครับด้านดังต่อไปนี้นะครับนะประการที่1นะครับจุดมุ่งหมายนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยโบราณประการที่1ก็คือเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของราชอาณาจักรให้พ้นจากการคุกคามของภายนอกนะครับมาจากภายนอกนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นั้นต่างก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับนะครับราชธานีอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยก็คือมีการเฝ้าระวังนะครับจากการขยายอำนาจของมองโกลหรือว่าในสมัยอยุธยาเองนะครับนะก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าแล้วก็เขมรนะครับรวมกระทั่งถึงล้านนานะครับนะแล้วก็ต่างชาตินะครับเป็นชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาหรือฝรั่งเศสเหล่านี้ส่วนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะก็ต้องระวังจากพม่าในช่วงแรกแล้วก็ต่อมานะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของล้านช้างนะครับแล้วก็ยวนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนในท้ายที่สุดในตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นก็เริ่มเห็นถึงภัยคุกคามของตะวันตกจากลัทธิและอาณานิคมที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ประการถัดไปนะครับนะก็คือเพื่อประโยชน์และความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจของราชอาณาจักรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทั้งระบบบรรณาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการกำหนดเรื่องของพระคลังสินค้านะครับนะฮะก็นำไปสู่นะครับในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับให้กับร
ราชสำนักอย่างต่อเนื่องนะครับนะจนกระทั่งทำให้อาณาจักรเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีนั้นนะครับจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งนะครับมาวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งและอำนาจทางการทหารนะครับและการเมืองของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศก่อนการปรับตัวสมัยใหม่นั้นนะครับจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับด้วยการออกไปจัดการหรือว่าไปตีกับหัวเมืองประเทศสหราชทั้งหลายที่นะครับนะกระด้างกระเดื่องต่อนะครับอาณาจักรของไทยในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นล้านนานะครับล้านช้างเขมรหรือมาลายูเหล่านี้เป็นต้นทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับในอีกหัวข้อหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับวิธีการดำเนินการต่างประเทศของไทยนั้นครับเรามีการดำเนินการหลากหลายลักษณะด้วยกันประการแรกก็คือการใช้กำลังทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาณาจักรที่มีความอ่อนแอกว่าตัวอย่างเช่นสมัยพระคุณรามคำแหงมหาราชนะครับที่ไปตีหัวเมืองฉอดเวียงจันทร์นะครับแล้วลงมาตั้งถึงเมืองอื่นๆข้างเคียงส่วนสมัยอยุธยานั้นนะครับนะก็มีการใช้อำนาจหรือว่ากำลังทางการทหารหรือเครื่องมือทางการทหารควบคู่กับการทูตออกไปที่อาณาจักรข้างเคียงนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการใช้วิธีการทางการทูตอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะมีการเจรจานะครับการทางการทูตนะครับกับอาณาจักรทั้งหลายนะครับนะครับเช่นนะครับกรณีของสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่นะครับนะฮะมีการใช้วิธีการทางการทูตกับพญามังรายนะครับแล้วก็พญางำเมืองนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็สมัยอยุธยาเองนะครับนะก็มีการเจรจา

0: การทูตนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบบรรณาการกับจักรพรรดิจีนนะครับนะฮะแล้วก็ในสมัยของนะครับธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เองก็มีการใช้การทูตนะครับนะกับกลุ่มมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นสาระสำคัญเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะครับของตอนนี้ของเรื่องนี้ของหน่วยนี้ก็คือนะครับมีการพูดถึงในส่วนของนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ามีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งอยู่ในตอนที่ 2.3 นะครับรูปแบบนะครับอันแรกนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับนะฮะก็คือนะครับแบ่งออกได้เป็นนโยบายที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน 7-8 นโยบายด้วยกันประกอบไปด้วยนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายแสวงหาพันธมิตรนโยบายการทูตนะครับบรรณาการนะครับหรือนโยบายทูตบรรณาการนโยบายถ่วงดุลมหาอำนาจนโยบายสร้างรัฐการกระทบนโยบายรักษาสถานภาพเดิมแล้วก็นโยบายแบ่งแยกและปกครองนะครับนะแต่ละนโยบายนั้นก็จะมีความโดดเด่นนะครับเหมาะกับยุคสมัยที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับนโยบายอันแรกนะครับนะฮะก็คือนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายอันนี้เนี่ยนะครับนะประเด็นแรกที่ต้องมีการพูดคุยหรือศึกษากันก็คือว่าสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะกับการใช้นโยบายอันนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญหรือลักษณะสำคัญของการใช้นโยบายอันนี้อยู่ที่ว่าไทยนั้นจะต้องมีกำลังทหารที่เข้มแข็งกว่ารัฐนะครับข้างเคียงหรือรัฐที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งมีแสนยานุภาพทัดเทียมนะครับนะหรือนะครับนะเหนือกว่านะครับแสนยานุภาพของทหารไทยนะครับนโยบายอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนโยบายซึ่งนะครับนะเรานะครับนะมีการออกไปตีตามแนวชายแดนนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแผ่ขยายอำนาจสร้างความเข้มแข็งนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกอันนึงก็คือลักษณะของการขยายอำนาจในที่นี้นั้นนะครับการแข่งแม่ของไทยนั้นก็คือทำให้รัฐอื่นนั้นยอมอ่อนน้อมแล้วก็มีการถวายบรรณาการนะครับนะฮะนะฮะกับราชสำนักของไทยในขณะนั้นนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ให้เห็นถึงการแผ่ขยายอำนาจที่ประสบความสำเร็จนโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายอันนี้นะครับนะใช้มานะครับนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับนะสภาพแวดล้อมของการใช้นโยบายอันนี้นั้นนะครับนะเป็นการใช้นโยบายในคราวจำเป็นนะครับเพราะไม่อาจใช้นโยบายทางการทูตได้มีการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะครับเป็นการใช้สายยนต์ภาพเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือเป็นฝ่ายชนะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการปะทะกันระหว่างไทยกับพม่านะครับหรือว่าบางคนใช้บอกว่าอยากเป็นอยุธยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็มีการทำสงครามกันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่นะครับการเผชิญหน้ากันทางการทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับรวมกระทั่งถึงการที่อยุธยาส่งกองทัพไปตีเขมรแล้วก็กวาดต้อนเขมรเข้ามาไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรนะครับของไทยในขณะนั้นลักษณะของการเผชิญหน้าทางการทหารในที่นี้นั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีการเผชิญหน้านะครับในนะครับหลายครั้งนะครับซึ่งบางครั้งไทยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับตัวอย่างเช่นการเสียกรุงศรีอยุธยาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ในหลายครั้งไทยก็เป็นฝ่ายชนะเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับนะ 2.3.3 ก็คือนโยบายแสวงหาพันธมิตรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ในที่นี้นะครับก็คือประเทศไทยของเราเองนั้นเผชิญหน้ากับการรุกรานภายนอกนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะสามารถป้องกันตนเองได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับนะครับเพื่อที่จะมาถ่วงดุลนะครับนะกับอีกมหาอำนาจหนึ่งนะครับนะซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างเช่นการเป็นพันธมิตรนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับกับล้านนากับนะครับพะเยานะครับเพื่อนะครับถ่วงดุลกับมองโกที่กำลังขยายอำนาจลงมานะครับแล้วก็นโยบายของการแสวงหาพันธมิตรตรงนี้นะครับก็เป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอาจจะเป็นเครือญาติหรืออาจจะเป็นการนับถือกันนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือนะครับนโยบายอีกอันนึงก็คือการทูตบรรณาการครับอยู่ในเรื่องที่ 2.3.4 นะครับนโยบายการทูตบรรณาการนั้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้นั้นนะครับนะฮะก็จะเป็นในลักษณะนะครับของการที่ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนเป็นหลักนะครับนะฮะแล้วเมื่อมีการสถาปนา อาณาจักรขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับนะฮะต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะของการทูตบรรณาการในที่นี้นั้นนะครับจีนเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรัฐขนาดเล็กหรือรัฐนะครับรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับจีนเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของโลกในขณะนั้นนะครับรัฐอื่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นรัฐอนาระยะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องบรรณาการกับจีนนะครับแล้วก็จีนก็จะยอมรับนะครับอำนาจเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งของกลับไปในปริมาณหรือในจำนวนที่มากกว่านั่นเองนโยบายอีกอันนึงก็คือนโยบายถ่วงดุลกับมหาอำนาจครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ใช้นะครับนะฮะในการที่จะถ่วงดุลกับมหาอำนาจนะครับนะเมื่อมหาอำนาจนั้นนะครับเป็นยังไงครับนะครับมีการขยายอำนาจเข้ามานะครับตัวอย่างเช่นในกรณีของโปรตุเกสที่มีอำนาจเข้ามามากเราก็ดึงสเปนเข้ามานะครับต่อมาสเปนมีอำนาจมากก็ดึงฮอลันดาเข้ามาเมื่อฮอลันดามีอำนาจมากขึ้นเราก็ดึงอังกฤษเข้ามาแต่อังกฤษไม่เล่นด้วยเราก็ดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักนโยบายนะครับนะครับถ่วงดุลมหาอำนาจมีลักษณะถ่วงดุลก็คือเป็นการที่เราอาศัยอำนาจของประเทศหนึ่งมาถ่วงดุลอีกประเทศหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนะก็คือการนโยบายการสร้างรัฐการกระทบอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เป็นส่วนสำคัญนะครับนะฮะเพราะว่าเราเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับนะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างรัฐการกระทบตัวอย่างเช่นกับกรณีของพม่ารัฐการกระทบของเราก็คือมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ากับกรณีของยวนนะครับรัฐการกระทบของเราก็คือลาวนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะของนโยบายรัฐการกระทบก็คือเราเอารัฐที่มีศักยภาพที่ต่ำกว่านั้นและอยู่บริเวณนะครับอำนาจของรัฐนะครับสยามกับหรือว่าประเทศไทยกับอาณาจักรข้างเคียงนั้นนะครับนะฮะก็ฟูมฟักให้ครับให้กลายเป็นรัฐการกระทบในการต่อต้านอำนาจที่คุกคามมานโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายรักษาสถานภาพเดิมซึ่งนโยบายอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสถานภาพเดิมนะครับนะก็คือเน้นความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะฮะลักษณะของนโยบายอันนี้นั้นนะครับคือการใช้การทูตเป็นหลักนะครับนะฮะอีกอันนึงนะครับนโยบายสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายแบ่งแยกและปกครองตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับนะก็คือพื้นที่บริเวณนะครับพื้นที่ในส่วนของนะครับถ้าเป็นในสมัยอยุธยาก็อย่างเช่นเขมรใช่ไหมครับนะเขามีเจ้านายบางส่วนนั้นนะครับก็มาสวามิภักดิ์ต่อประเทศไทยนะครับนะฮะแล้วก็ที่ใช้กันมากนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือพื้นที่บริเวณรัฐนะครับนะฮะในหัวเมืองทางใต้นะครับนะก็คืออดีตรัฐปัตตานีนะครับนะฮะที่แบ่งแยกออกเป็น7หัวเมืองนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่3ก็แบ่งหัวเมืองไซบูรีออกเป็น4หัวเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะลักษณะของการใช้ก็คือใช้กับรัฐที่รู้สึกยากต่อการควบคุมนะครับทีนี้ประเด็นอีกอันนึงนะครับในตอนที่ 2.4 นะครับนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับแบ่งออกเรื่องออกได้นะครับเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนะครับเรื่องที่2ถัดไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับและ3ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนั้นนะครับนะเริ่มตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยนั้นนะครับนะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดอย่างกรณีของอาณาจักรล้านนานะครับนะที่สยามหรือประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะแต่ว่านะครับนะกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรที่เกิดเข้ามาในช่วงนะครับกลางแล้วก็ปลายของสมัยในส่วนของสุโขทัยนั้นก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยานั้นก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาแล้วก็มีการทำสงครามอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของพุทธศาสนาในการขอเมืองคืนเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการทำสงครามมีความขัดแย้งกันหลายครั้งนะครับจนกระทั่งในตอนหลังสุโขทัยก็ตกเป็นประเทศสวรรค์ของอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่น่าสนใจนะครับอีกอาณาจักรหนึ่งโดยอาศัยความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนาเป็นหลักแล้วก็หัวเมืองมอญนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงการนับถือกันในเชิงเครือญาติในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยานั้นก็จะมีหลากหลายลักษณะด้วยกัน นะครับนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นนะครับการที่เราขยายอำนาจครอบงำให้กลายเป็นประเทศราชเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูนะครับนะทั้งในเรื่องของสุโขทัยนะครับซึ่งก็มีความขัดแย้งแล้วตอนหลังก็เป็นประเทศราชกับล้านนาเองนะครับก็มีการทำสงครามกับล้านนาหลายครั้งนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนะแล้วก็ในตอนหลังก็ปรากฏล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นประเทศราชของพม่าก็สิ้นสุดไปกับพม่านั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนะครับมีความขัดแย้งต่อสู้กันหลายครั้งจนกระทั่งนำไปสู่การเสียเอกราชนะครับของอยุธยาถึง2ครั้งก็คือในปีพุทธศักราช2112นะครับกับพุทธศักราช2310กับมอญเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงนะครับที่ดีนะครับนะเพราะว่าหัวเมืองมอญนั้นเป็นศัตรูกับพม่านะครับนะครับพม่านั้นได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของมอญแต่เรานั้นได้คนมอญจำนวนมากอพยพมาสู่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นกำลังที่สำคัญในการต่อสู้กับพม่ากับกรณีของล้านช้างนะครับนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับในเชิงนับถือนะครับในเชิงเครือญาติต่างๆนะครับนะฮะกับเขมรก็มีสงครามหลายครั้งนะครับนะฮะกับมาลูกับยวนนะครับก็มีความแตกต่างหลากหลายคละเคล้ากันไปนะครับนะฮะแล้วก็สมัยนะครับธนบุรีเองนะครับนะฮะก็มีความสัมพันธ์นะครับที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับนะในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ส่วนสมัยโกศินตอนต้นนั้นนะครับนะฮะก็นะครับเราก็สามารถขับไล่อำนาจของพม่าได้นะครับจนกระทั่งสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนะครับในเวลาต่อมานะครับกับพม่าเองก็ทำสงครามในตอนต้นแต่หลังจากนั้นพม่าก็เผชิญศึกกับอังกฤษนะครับและนำไปสู่การสูญเสียเอกราชในเวลาต่อมากับหัวเมืองมอญนะครับนะเราก็ได้คนมอญมาเป็นจำนวนมากแต่พื้นที่มอญนั้นเราไม่ได้นะครับมฤตวายตนาสีก็ตกอยู่ภายใต้การอำนาจการปกครองของพม่าและก็กลายเป็นที่มาของอังกฤษในเวลาต่อมาเขมรเองก็เราก็เข้าไปแทรกแซงแต่ตอนนั้นก็มียวนเข้ามาเกี่ยวข้องและยวนเองก็ทำสงครามกับประเทศไทยหลายครั้งนะครับนะจนกลายเป็นความขัดแย้งอย่างน่าสนใจมากๆอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกความน่าสนใจในส่วนตรงนี้ก็คือว่านะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้านะครับแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลจากด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับจีนก็เริ่มถูกคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การสิ้นสุดของระบบบรรณาการในเวลาต่อมานะครับนะฮะส่วนลังกาเองก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนานะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนะครับนิมนต์พระจากทางสยามนะครับจากทางประเทศไทยกลับเข้าสู่นะครับประเทศศรีลังกานะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงแต่ของศรีลังกานั้นเป็นลัทธิสยามวงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะอีกอันนึงนะฮะก็คือเด็กเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็คือความสัมพันธ์นะครับนะฮะระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกอาจจะกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับนะในหลายๆส่วนติดหลายส่วนก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงนะครับการที่เรานะครับได้รับประโยชน์จากมีความร่วมมือนะครับนะจากประเทศตะวันตกนะครับความสัมพันธ์หลักๆนั้นนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปีในสมัยอยุธยานะครับในปีพุทธศักราช2054นะครับเมื่อโปรตุเกสนั้นนะครับทำการรบนะครับกับเจ้าเมืองที่มาลากาและตอนหลังถึงได้รู้ว่ามาลากานั้นเป็นประเทศราชของสยามนะครับก็มาเจรจาเราก็ปลดนะครับให้มาลากานั้นเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสไปแลกกับการได้รับการค้าขายในเรื่องของปืนใหญ่ต่างๆซึ่งเราต้องการที่จะเอามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชสำนักของอาณาจักรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะก็มีการนะครับสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนะก็มีคณะทูตสัมพันธ์ไปมาต่างๆเหล่านี้กับฮอลันดาล่ะครับฮอลันดาเองนั้นก็เริ่มมีความสัมพันธ์ในสมัยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในราชสำนักอย่างต่อเนื่องแต่ตอนหลังก็มีความขัดแย้งนะครับจนนำไปสู่การที่นะครับนะฮะฝรั่งเศสเข้ามานะครับพออังกฤษไม่เอาด้วยนะครับเราก็เลยได้ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็ขับอิทธิพลของฮอลันดาออกไปนะครับนะอีกอันนึงนะครับนะก็คือกับกรณีของอังกฤษอังกฤษนั้นมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางด้านการค้าเป็นหลักนะครับก็นำไปสู่การที่นะครับไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่าไหร่สำหรับฝรั่งเศสนั้นมีบทบาทต่อราชสำนักมากในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ต้องการผลประโยชน์นะครับนะฮะในการที่จะให้พระองค์ท่านนั้นเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่เราก็ได้รับวิทยาการต่างๆจากตะวันตกนะครับจากเช่นดังที่ปรากฏในปัจจุบันก็คือสร้างพระราชวังนะครับที่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่อง นะครับนะฮะที่เราได้เห็นภาพนะก็มีปาปาอะไรต่างๆเหล่านี้มีหอดูดาวมีอะไรต่างๆซึ่งทันสมัยมากนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์นะครับตอนต้นนะครับธนบุรีด้วยอะไรด้วยก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับแล้วก็มีการเริ่มทำสัญญาทางการค้าฉบับใหม่นะครับตั้งแต่สมัยในช่วงรัชกาลที่2นะครับเซอร์จอห์นครอฟเฟิร์ดมาใครต่อใครมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3ที่เริ่มเข้ามาจนทั้งรัชกาลที่3ต้องทรงตรัสว่านะครับนะศึกษาตะวันตกให้ดีนะครับระวังให้ดีอย่าให้เสียทีกับเขาศึกครั้งยวนมากก็ไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจใหม่ที่เริ่มเข้ามาก็คือสหรัฐอเมริกาเหล่านี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับนะเรามาจะกล่าวถึงนะครับในหน่วยที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะตั้งแต่อดีตนะครับก็คือในยุคสมัยของการปรับตัวนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ในชุดวิชานะครับ82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในหน่วยที่3ของเรานั้นนะครับนะจะแบ่งออกได้นะครับเป็นตอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่2นะครับก็คือจุดมุ่งหมายหรือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนที่3ครับก็คือนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ตอนที่4นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็ตอนที่5นะครับก็คือผลจากการที่ไทยมีการติดต่อความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับนะครับโดยในตอนแรกนะครับนะฮะตอนที่เราจะกล่าวถึงเป็นอันดับแรกสุดเลยนะครับนะฮะก็คือตอนที่ 3.1 นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับปัจจัยนะครับที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้น แบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางด้านสังคมครับโดยในเรื่องที่ 3.1.1 นะครับเราก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านการเมืองนั้นนะครับอาจจะเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่สมัยนะครับคือยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่4นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ

2394ไล่มาจนกระทั่งถึง2488นะครับปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญนั้นนะครับนะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สมัยใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งเสร็จครองราชเนี่ยในปีพุทธศักราช2394นะครับ

รัชกาลที่8นะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะครับประการแรกนะครับรายละเอียดอันแรกนั้นก็คือในเรื่องของนะครับนโยบายของไทยนะครับของยุโรปที่มีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสวงหาอำนาจผลประโยชน์นะครับในประเทศไทยของมหาอำนาจตะวันตกที่ได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่มีการขยายนะครับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะฮะในทวีปเอเชียนะครับนะฮะแล้วก็รัชกาลที่3ก็ทรงตระหนักเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดังจะเห็นได้จากนะครับการเริ่มต้นที่มีการทำสุนทรียาเบอร์นีนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมากับสุนทรียาทำนองเดียวกันอีกหลายฉบับนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้รัชกาลที่4เมื่อทรงครองราชเนี่ยก็เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านนะครับนะฮะตะวันออกนะครับก็คือกรณีของเวียดนามที่ถูกรุกรานนะครับจากฝรั่งเศสจนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2402นะครับแล้วก็คุกคามดินแดนที่เป็นกัมพูชาในปัจจุบันหรือสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขมรส่วนนอกนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของเขมรนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับนะก็เผชิญหน้านะครับในด้านตะวันตกก็คือการที่นะครับอังกฤษนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ปกครองหรือว่าได้ยึดครองอินเดียกับทั้งหมดแล้วเนี่ยหรือทั้งหมดแล้วนะครับนะก็เริ่มคุกคามพม่าอย่างเด่นชัดนะครับนะจนกระทั่งพม่าต้องสูญเสียทำสงคราม3ครั้งนะครับแล้วก็สูญเสียเอกราชในเวลาต่อมารัชกาลที่5เองเราก็ต้องเผชิญอย่างชัดเจนเลยจนกระทั่งสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือนะครับก็คือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะฮะก็คือต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับที่นะครับเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยนั้นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะแล้วเราก็อยู่ฝ่ายนะครับเขาเรียกว่าไตรภาคีนะครับก็มีอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นพันธมิตรใหญ่แล้วก็มีรัสเซียเข้ามาด้วยแต่ตอนหลังรัสเซียก็ถอนตัวออกจากสงครามเนื่องจากเกิดการปฏิวัติภายในเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก็แก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญานะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือสนธิบาวริงนะครับหรือสนธิสัญญาทำนองเดียวกันที่ทำให้ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับอีกอันนึงก็คือปัจจัยภายในนะครับนะฮะวัตถุประสงค์หลักของสยามในขณะนั้นนะครับก็คือความต้องการในการสร้างรัฐประชาชาติหรือรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนที่สำคัญต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6ที่มีแนวคิดในเรื่องของการนะครับสร้างชาติต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เองปัจจัยภายในที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสยามเก่าสยามใหม่หรือสยามอนุรักษ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงในส่วนของนะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีนะฮะเรื่องของรัฐบาลตัดสินใจอย่างหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จัดตั้งขบวนการเสรีไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่น่าสนใจและที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการค้าขายนะครับและเราก็เริ่มนะครับสมสัญญาทำนองเดียวกันทำสนธิสัญญาบอริงนะครับนะในช่วงสมัยรัชกาลที่4ในปีพุทธศักราช2398นะครับแล้วก็สนธิสัญญาทำนองเดียวกันกับมหาอำนาจตะวันตกนำไปสู่การสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ปัจจัยทางสังคมนะครับที่สำคัญคืออะไรก็คือการที่โลกเข้าสู่ยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆตั้งแต่ก่อกำเนิดตั้งแต่สมัยปลายสมัยอยุธยาแล้วแต่กว่าจะแพร่ขยายทั้งโลกแล้วก่อให้เปิดผลกระทบนะฮะจากการที่ประเทศเหล่านี้นั้นต่างต้องการล่าดินแดนเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอาณานิคมเพื่อต้องการ2 ส่วนใหญ่ๆก็คือ1ก็คือต้องการวัตถุดิบนะครับในการป้อนการผลิตอุตสาหกรรมกับ2ก็คือเป็นแหล่งระบายสินค้านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งทำให้ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนะฮะของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการแพร่ขยายนะครับของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับนะในยุคนั้นนะครับก็มีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาการปฏิวัติการค้าและก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้พระเจ้าแผ่นดินของไทยนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับก็คือรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะซึ่งก็ขณะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎก็ทรงศึกษาวิทยาการของตะวันตกอย่างเด่นชัดแล้วก็นำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นนะครับปรับเปลี่ยนประเทศไทยรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรมจากตะวันตกอย่างเด่นชัดนะครับน
ในตอนที่ 3.2 ของเรานะครับก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบาย

ต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อาจจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นนะครับนะเรามีนโยบายเรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายประการด้วยกันจุดมุ่งหมายประการแรกนะครับนะก็คือการปรับตัวให้เข้าสู่ความทันสมัยใหม่นะครับความทันสมัยนะครับหรือว่าการปรับตัวนะครับนะให้เข้าสู่การเป็นประเทศซึ่งนะครับนะเป็นประเทศที่ทันสมัยนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการหลายๆอย่างจนกระทั่งนะครับคณะราษฎรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่2ก็คือเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยนะครับจากการคุกคามของตะวันตกนะครับทำให้สยามหรือประเทศไทยในขณะนั้นยอมสูญเสียดินแดนบางอย่างบางส่วนนะครับเพื่อรักษาเอกราชของคนส่วนใหญ่เอาไว้ของประเทศส่วนใหญ่เอาไว้นะครับแล้วประการที่3ก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติระดับอนารยชนนะครับนะครับหรือนานาอารยประเทศตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสทรงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งการที่ประเทศไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่6นั้นนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีนะครับนะแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขสนธิสัญญานะครับนะที่ไม่เท่าเทียมกันหลายฉบับแล้วก็มีการแก้ไขอีกครั้งนึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างหมดจดนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะครับนะฮะที่น่าสนใจมากก็คือนะครับนะฮะก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะครับนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยอมรับกับอนาณาอารยประเทศทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะก็มีวิธีการที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับการใช้วิธีการทางการทูตในการเจรจาต่างๆนะครับยอมเสียดินแดนส่วนน้อยนะครับนะเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มีการดึงนะครับนะต่างประเทศต่างๆเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับในหลายๆครั้งนะครับหรือเรื่องการทำสงครามนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือการใช้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนทางการทูตเพื่อเจรจากับต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของการนะครับแทรกแซงกิจการภายในเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำก็คือจ่ายความช่วยเหลือนะครับนะโดยที่คืออเมริกาในขณะนั้นดำเนินนโยบายโดดเดี่ยวตัวเองเพราะฉะนั้นอเมริกาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในเราจึงมีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5และที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศชาวอเมริกันจำนวนมากที่มารับใช้ราชสำนักนะครับนะฮะนะครับในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแล้วก็รัชกาลที่6ก็เป็นที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราก็เข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะก็เพื่อที่จะสร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะเราก็จำเป็นจะต้องยอมญี่ปุ่นนะครับนะรัฐบาลก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนะแต่พอสิ้นสุดสงครามนั้นนะครับก็หลายๆประเทศก็มองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้นโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่จนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรบ้างนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน4นโยบายด้วยกันนะครับนโยบายอันแรกนะครับก็เรียกว่านโยบายแสวงหาพันธมิตรครับนโยบายแสวงหาพันธมิตรในที่นี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยใช้นั้นนะครับประเทศไทยนะครับนะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกในช่วงของลัทธิล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนะครับก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะรอดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกในขณะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประเทศไทยของเรานั้นจำเป็นนะครับนะที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเราจำเป็นที่ต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่พอที่จะพูดคุยกันได้เมื่อเรามีการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องแสวงหาพันธมิตรตัวอย่างเช่นนะครับในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็มีการทำสัญญาลับกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2440เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเราก็ต้องแสวงหาพันธมิตรนะครับนะฮะกับการที่เราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องอะไรครับยอมรับอำนาจในส่วนของนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับนะก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเพื่อให้นะครับทรัพย์สินชีวิตของประชาชนนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเหล่านี้เป็นต้น

ทีนี้ลักษณะของการแสวงหาพันธมิตรนะครับของประเทศไทยหรือนโยบายพันธมิตรตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศขนาดเล็กท่ามกลางมหาอำนาจขนาดใหญ่ท่ามกลางมหาอำนาจตะวันตกนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของอะไรครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นปรัสเซียหรือเยอรมันในตอนหลังนะครับแล้วมหาอำนาจตะวันออกที่สำคัญในยุคนั้นก็คือญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นประเทศไทยของเรานะครับนะเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังทหารต่อสู้นะครับได้อย่างเด่นชัดเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีความร่วมมือนะครับพันธมิตรเป็นพันธมิตรกับประเทศเหล่านี้นะครับนะฮะเพื่อรักษาเลือดเนื้อนะครับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายอันที่2นะครับก็คือนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้นั้นนะครับนะอาจจะกล่าวว่าเป็นนโยบายนะครับที่ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งโดยไม่จำเป็นแล้วก็นโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนั้นจะถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการกำหนดและดำเนินความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้นโยบายเหล่านี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเด่นชัดนะครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5นะครับเหตุผลสำคัญก็คือว่าไทยถูกนะครับฝรั่งเศสคุกคามโดยการใช้กำลังแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียนะครับดินแดนนะครับสูญเสียพื้นที่สูญเสียที่ดินเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตการณ์รศ .112 ที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับตอนแรกนั้นเราหวังพึ่งอังกฤษแต่อังกฤษนั้นก็กลับมาครับไม่ต้องการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสก็กลับบอกให้เรานั้นนะครับยอมฝรั่งเศสเสียนะครับนะฮะรัชกาลที่5นั้นก็เสริมสร้างนะครับทวงดุลกับมหาอำนาจอย่างเช่นฝรั่งเศสด้วยการเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ไปหาเพื่อนเก่านะครับนะก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเหล่านี้พระองค์ท่านนั้นก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับต่อการสับสนประเทศไทยอย่างมากนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับสยามในขณะนั้นก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสในขณะนั้นและนำไปสู่การต้อนรับรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะฮะรัชกาลที่6เองนะครับนะฮะก็ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกนะครับที่สำเร็จการศึกษาจากตะวันตกนะครับนะและพระองค์ท่านเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญนะครับในการที่จะดำเนินนโยบายนะครับในการที่จะเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขสนธิสัญญาเบาริ่งและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งประเทศไทยก็ชนะสงครามด้วยลักษณะของการถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ประเทศไทยก็กำหนดท่าทีนโยบายเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาดุลยภาพหรือความสมดุลระหว่างมหาอำนาจเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดนะครับการเสียดุลนะครับแล้วก็เอียงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนโยบายอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ซึ่งเป็นอยู่ในเรื่องที่ 3.3.3 ก็คือนโยบายสนลู่ลมครับนโยบายสนลู่ลมนั้นถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อการกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของการกำหนดและดำเนินนโยบายของไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนะนโยบายสนลู่ลมในที่นี้นั้นจะมีลักษณะนะครับคล้ายๆเหมือนต้นไผ่นะครับนะที่เมื่อมีลมหลักนะครับลมเบาต่างๆนั้นก็สามารถโอนเอ็นตามลมเหล่านี้ได้โดยไม่ถูกขุดรากถอนโคนนะครับซึ่งผิดกับต้นไม้ใหญ่นะครับหลายๆต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็เอามาเรียกการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสภาพแวดล้อมที่ใช้ก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีลักษณะที่ด้อยกว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะครับทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆนะครับประเทศไทยจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายทำนองเดียวกันกับการโอนอ่อนผ่อนตามตามความต้องการของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนใหญ่เอาไว้นโยบายสนลู่ลมนี้นะครับมีการใช้มาอย่างโดดเด่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่รัชกาลที่4นั้นทรงใช้นโยบายเหล่านี้นะครับนะแตกต่างไปจากรัชกาลที่3นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนะฮะก็คือการที่พระองค์ท่านนั้นยอมลงนามสนธิสัญญาบอริงนะครับนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเสียเปรียบกับตะวันตกแต่ก็จำเป็นต้องใช้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับอังกฤษก็จะใช้นโยบายเรือปืนซึ่งอังกฤษเพิ่งผ่านสงครามฝิ่นแล้วก็สามารถจะชนะกับจีนซึ่งเป็นใหญ่ในอดีตได้นะครับนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เองนะครับนะฮะเราเผชิญหน้ากับการคุกคามของฝรั่งเศสนะครับและเราก็ยินยอม

0: นะครับกับมหาอำนาจกับฝรั่งเศสในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับยอมเสียดินแดนต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับกับกรณีของช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่จอมพลป.เองนะครับก็ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อรักษาเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนลักษณะของนโยบายสนลู่ลมในที่นี้นั้นนะครับนะก็เปรียบเสมือนนะครับกับประเทศไทยนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับนะแล้วก็ยอมอ่อนๆผ่อนตามไม่แข็งกร้าวการตัดสินใจใดๆนะครับก็อยู่บนวิถีการใช้เครื่องมือทางการทูตเป็นหลักในการตัดสินใจเพื่อรักษาอำนาจเอกราชของสยามเอาไว้ไม่ใช้กำลังทางทหารหักหานทำการต่อสู้เพราะไม่อาจที่จะทัดเทียมกับมหาอำนาจได้เลยนะครับนะก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะครับนโยบายนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายในอันนี้อยู่ในเรื่องที่ 3.3.4 นโยบายต่างประเทศของไทยอันนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแม้ว่าเราจะดำเนินนโยบายอย่างที่กล่าวมาถึง3นโยบายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการแสวงหาพันธมิตรนโยบายทวงดุลนะครับแล้วก็นโยบายสวนลู่ลมแล้วแต่นโยบายเหล่านี้นั้นบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับเมื่อมหาอำนาจมหาอำนาจหนึ่งเข้ามารุกรานประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับนะไทยดำรงตนท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านี้นะครับนะแต่เราก็ไม่มีแสนยานุภาพที่จะไปต้านมหาอำนาจเหล่านี้ได้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่1เพราะสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยนั้นในช่วงแรกก็วางตัวเป็นกลางนะครับไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดจนกระทั่งนะครับในช่วงนะครับกลางๆสงครามเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าฝ่ายไตรภาคีนั้นนะครับประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าร่วมในภายหลังเนี่ยนะครับนะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะนะครับก็นำไปสู่การที่สนับสนุนนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีและเราก็นำไปสู่การเจรจาสนธิสัญญาบาริ่งและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันจนกระทั่งประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับมันมีความแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่2เพราะสงครามโลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกนะครับหลังจากที่ถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปีคริสตศักราช1941หรือพุทธศักราช2484ในวันที่8ธันวาคมนะครับ2484นั้นญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไล่มาจนกระทั่งถึงสงขลานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อเป็นการรักษานะครับชีวิตนะครับของประเทศไทยของคนไทยจำนวนมากเราก็จำเป็นจะต้องรักษานะครับเอกราชของชาติเราก็จำเป็นจะต้องฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็กลายเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยของเรานั้นตัดสินใจนะครับเข้าข้างนะครับกับมหาอำนาจเหล่านี้นะครับก็คือเข้าข้างญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะนโยบายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับก็นะครับเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับในอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกและเรื่องสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันตกครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเพื่อนบ้านของเราในขณะนั้นเป็นภาพรวมนะครับเกือบทั้งหมดเลยก็คือว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับนะฮะของประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะครับภายหลังจากที่ประเทศไทยนั้นต้องสูญเสียดินแดนนะครับเราเริ่มที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราก็เริ่มสูญเสียดินแดนนะครับนะฮะเพราะว่านะครับก็ถือว่าเป็นเมืองสองฝั่งฟ้านะครับนะฮะก็คือส่งบรรณาการให้กับทั้งสยามหรือไทยแล้วก็ส่งบรรณาการให้กับยวนเมื่อยวนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์นะครับว่าเขมรนั้นก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นอาณานิคมนะครับของฝรั่งเศสด้วยก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนอย่างต่อเนื่องนะครับนะสุดท้ายนะครับก็เป็นเสียมราชเสียสุพลพัตตมองนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเนาะนะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะครับนะก็ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยดินแดนส่วนใหญ่นะครับตกอยู่เป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2437นะครับก็คือดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับนะฮะนะครับจากวิกฤตการณ์ร.ศ. 112สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหูเมืองมาลายูความต้องการของไทยในการที่จะยกเลิกสนธิสัญญาลับ ซึ่งทำให้ประเทศไทยนั้นเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบอย่างมากมายนะครับนะจากการที่อังกฤษนั้นนะครับทำสัญญาลับแล้วก็นำมาสู่การที่อังกฤษนั้นแสวงหาผลประโยชน์จากตีบุกนะครับและประเทศไทยก็ไม่ได้มีอำนาจภาคใต้สเต็มที่ 100% ตั้งแต่ใต้บางสะพานลงไปก็นำไปสู่การที่เรายินดีที่จะเสียปารีสไซบูรีการันตันตรังกานูนะครับตามคำแนะนำของที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับเพื่อแลกกับการเลิกสนธิสัญญาลับฉบับนี้นะครับนะก็มีการปักบานเขตแดนแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียดินแดนปารีสไซบูรีการันตันตรังกานูและกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับหรือปฏิญาลับนะครับพร้อมกับการกู้เงินจำนวนประมาณนะครับ4 ล้านปอนด์เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้กระชับอำนาจของสยามในขณะนั้นอีกอันนึงนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามและพม่าทั้ง2ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างก็เริ่มเผชิญการคุกคามกับตะวันตกนะครับกรณีของพม่าเองนะครับก็จะเผชิญการคุกคามของนะครับในส่วนของอังกฤษแล้วก็นะครับทำสงคราม3 ครั้งในปี2428ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทั้งหมดส่วนยวนนั้นในปีพุทธศักราช2402ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันออกอันนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่ากับจีนนั้นประเทศไทยของเราเองนั้นก็ได้มีการยกเลิกระบบบรรณาการนะครับกับจีนในปีพุทธศักราช2396นะครับนะฮะเพราะว่าจีนนั้นเขามองว่านะครับเหมือนกับประเทศไทยนั้นยอมอ่อนน้อมนะครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นประเทศสหราชแต่เรามองว่าเรามีการบรรณาการนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลักก็นำมาสู่การที่นะครับนะฮะได้มีการยกเลิกเพื่อไม่ให้จีนนั้นเป็นข้ออ้างเอาสยามในการถวายบรรณาการนั้นเป็นข้ออ้างในการที่จะยกดินแดนสยามหรือประเทศไทยนั้นให้กับตะวันตกเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กับจีนเลยนะครับที่เป็นทางการนะครับนะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราก็มีการเปิดความสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2489นะครับนะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสังคมนั้นคนจีนก็เข้ามาสู่นะครับดินแดนประเทศไทยเป็นจำนวนมากมาทำการค้าขายนะครับแล้วก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคมส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ทำสนธิสัญญานะครับนะครับแล้วก็กลายเป็นการคุกคามกับประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทำสัญญาร่วมรุกร่วมป้องกันในช่วงนะครับที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยนะครับนะก็กลายเป็นพันธมิตรอยู่ฝ่ายอักษะเหล่านี้เป็นต้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับเราก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในหลายประเทศแต่ก็มีบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานั้นนะครับก็ได้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะและขณะเดียวกันเราก็มีการรับนะครับความคิดนะครับวิทยาการของตะวันตกเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะคือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างๆมีการรับวิทยาการตะวันตกต่างๆเหล่านี้ต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสาธารณสุขนะครับเรื่องของการพิมพ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงนะครับมีการในสมัยรัชกาลที่6ก็มีความคิดในเรื่องของชาตินิยมต่างๆนะครับที่แพร่ขยายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็ปรับตัวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าสู่ยุคสมัยใหม
1: ่สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรม

0: ความระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถมันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
8: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
9: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
10: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
11: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
12: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
13: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
14: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
17: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
19: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
14: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
12: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับนะฮะในหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนะครับนะฮะของชุดวิชา82429การระหว่างประเทศของไทยนะครับในส่วนของหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่าแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นครับก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับตอนที่ 4.2 ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นภายใต้รัฐบาลทหารก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึง1973ครับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1973ถึง1978ครับแล้วก็ตอนที่ 4.4 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงวิกฤตการณ์กัมพูชาก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1978ถึง1991แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับก็คือตอนที่ 4.5 ก็คือภาพรวมนะครับของการระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึง1991ครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนนี้นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาจากในส่วนของหน่วยที่3นะครับนะที่ได้ทิ้งท้ายไว้นะครับนะก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อนะครับระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะในช่วงที่ก่อนจะสิ้นสุดลงเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็สงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีหัวเรื่องที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น2หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับนะก็คือเรื่องที่ 4.1.1นะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศและเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยด้านการต่างประเทศครับในส่วนแรกนะครับนะในเรื่องแรกก็คือ 4.1.1 ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มต้นนะครับนะในช่วงนะครับปีค.ศ.1939ระหว่างฝ่ายอักษะนะครับนะฮะกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยฝ่ายอักษะก็จะประกอบไปด้วยเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในตอนหลังจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตก็เข้าร่วมนั้นนะครับก็ได้สิ้นสุดลงในปีค.ศ.1945การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2

ในขณะนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่เข้าร่วมสงครามในขณะนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยก็ตรงกับในช่วงของรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งก็ได้เข้าข้างกับฝ่ายญี่ปุ่นขณะที่นะครับคนไทยอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นชนชั้นนำในขณะนั้นนะครับต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลจอมพลป.ก็เลยตัดสินใจเข้าข้างขบวนการนะครับจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในยุคสมัยนี้ก็คือว่าในช่วงนะครับปลายของสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับนะฮะ รัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เสนอพระราชบัญญัตินะครับพุทธมณฑลบุรีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจังหวัดนครเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนครบาลเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนะครับนะแต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายทั้งสองไม่ผ่านก็นำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพุทธศักราชนะครับ2487ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับนะและช่วงนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นนะครับเราก็ยังมีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องนะครับนะครับถึงหลายท่านด้วยกันนะครับนะฮะถึงรัฐบาลถึง6ชุดด้วยกันนะครับก็คือรัฐบาลของท่านทวีบุญยเกตรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็รัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะรัฐบาลพลเรือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากปัญหานะครับที่เป็นผลพวงจากนะครับสงครามโลกครั้งที่2เช่นในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคการช่อราษฎร์บังหลวงความไม่สงบอันเนื่องมาจากผู้ร้ายชุกชุมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทำให้รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในขณะนั้นแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับก็มีพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อเนื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีนายควงอภัยวงศ์นะครับนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับนะเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ทีนี้ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับประเทศไทยนั้นนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นประเทศไทยอยู่ในสถานะหรือนะอยู่ในสภาวะที่นะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับไม่แพ้ไม่ชนะนะครับนะฮะเราฉวยโอกาสในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ใต้ดินแดนที่เราเคยเสียไปในสมัยรุ่น9รัชกาลที่5นั้นกลับคืนมาเช่นนะครับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะก็คือปาริสไซบุรีกาลันตันตรังกานูนะครับรวมทั้งถึงหัวเมืองของไทยใหญ่นะครับนะเช่นเมืองพานเมืองเชียงตุงเหล่านี้เป็นต้นแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงปั๊บเราก็คืนเมืองเหล่านี้ขณะเดียวกันนะครับนะอังกฤษซึ่งประกาศสงครามตอบโต้กับที่ประกาศไทยประกาศสงครามนั้นก็ได้คือเรียกร้องยื่นข้อเรียกร้องจำนวน21ข้อนะครับนะฮะนะครับเพื่อให้มีการเลิกสงครามโดยสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะประเทศไทยก็นอกจากจะต้องคืนดินแดนทั้งหมดแล้วก็ยังต้องยอมนะครับเสียส่งข้าวเป็นจำนวน 1.5 ล้านตันให้กับอังกฤษแล้วก็ขายนะครับนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวดีบุกยางพาราในราคาที่ถูกนะครับนะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอันนึงนะครับที่ประเทศไทยต้องดำเนินการเช่นนี้นอกจากจะไม่ต้องการเป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับนะฮะและผลของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านะครับในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีสมาชิกถาวรอยู่5ชาติประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนไทยในการเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอังกฤษนะครับหลังจากที่เรานะครับนะครับคืนดินแดนนะครับแล้วก็ทำความตกลงสมบูรณ์แบบนะครับจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่าข้าวค่าอะไรต่างให้นะครับก็ไม่ขัดขวางประเทศไทยฝรั่งเศสก็มีการคืนดินแดนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะกับกรณีของจีนนะครับนะฮะซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงของการปกครองเป็นสาธารณรัฐจีนแล้วนะครับหลังจากโค่นราชวงศ์ชิงในปีค.ศ.1912แล้วเนี่ยนะครับนะไทยไม่เคยมีความสัมพันธ์อีกเลยตั้งแต่สมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่6นะครับประเทศไทยของเราเองก็จำเป็นจะต้องเปิดความสัมพันธ์กับจีนที่เป็นสาธารณรัฐจีนภายใต้การปกครองเจียงไคเช็กนะครับเพื่อให้จีนไม่ขัดขวางประเทศไทยในการเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับและประเทศสุดท้ายนะครับก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งหลังจากที่มีการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟในปีค.ศ.1917นะครับประเทศไทยของเราเองก็ไม่มีความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตอีกเลยนะครับนะฮะจบจนกระทั่งนะครับในช่วงสุดท้ายเราก็จำเป็นจะต้องพยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับนะเป้าหมายของประเทศไทยในขณะนี้คือนอกจากจะพ้นหรือยกเลิกสถานะสงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการเป็นสมาชิกสหประชาชาติอีกด้วย
สำหรับตอนที่ 4.2 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นภายใต้การปฏิบัติการของรัฐบาลทหารนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มี2ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศ2ก็คือในเรื่องของทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือ 4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของประเทศไทยสภาพแวดล้อมภายนอกที่สำคัญก็คือการถือกำเนิดขึ้นของสงครามเย็นก็คือสงครามที่ว่าด้วยเรื่องของความขัดแย้งด้านอุดมการณ์แต่ไม่ก่อให้เกิดเป็นสงครามขนาดใหญ่ส่งแต่ละฝ่ายนั้นนะครับก็ส่งตัวแทนออกไปนะครับนะฮะที่ทำเป็นตัวแทนของทำสงครามนะครับในความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาระหว่างโลกเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและก็โลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตและภายหลังก็มีจีนนะครับเป็นส่วนสำคัญด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเกิดความขัดแย้งขึ้นเริ่มต้นจากยุโรปนะครับที่สหภาพโซเวียตอาศัยเงื่อนไขในช่วงระหว่างก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะจนกระทั่งอเมริกาต้องประกาศหลักการทรูแมนและแผนมาร์แชลนะครับนะเพื่อนะครับตอบโต้นะครับการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ต่างๆนะครับขณะเดียวกันนะครับคอมมิวนิสต์ก็ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางเริ่มตั้งแต่นะครับนะขยายแผ่ขยายมาเอเชียเริ่มตั้งแต่ในปี1949ที่จีนนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับทำให้รัฐบาลที่ไทยมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยก็คือของเชียงไคเช็กนั้นต้องอพยพมาที่เกาะไต้หวันขณะเดียวกันนะครับนะฮะในปี1950ถึง1953ก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนะครับแล้วก็ในปี1945ถึง1954นะครับก็เกิดสงครามอินโดจีนนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นต้องการกลับมาปกครองนะครับเวียดนามลาวและกัมพูชานะครับนะก็นำไปสู่การเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็นะครับนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวางและเมื่อนะครับสงครามนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับสิ้นสุดลงจากการที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อขบวนการเวียดมินที่เดียนเบียนฟูนะครับก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปี19นะครับ54นะครับ55นะครับถึงประมาณปี1973หรือ1975นะครับนะฮะในพื้นที่บริเวณนั้นก็เป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวกัมพูชานะครับตามสัญญาเจนีวาและอเมริกาก็จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้นะครับทีนี้ปัจจัยภายในบ้างนะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนั้นก็ตรงกับนะครับในช่วงที่เรามีรัฐบาลทหารตั้งแต่สมัยนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีลักษณะของเป็นการเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรในช่วงแรกนะครับนะก็ยังเป็นนะครับช่วงเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมแต่จอมพลถนอมนั้นจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับในปี2512นะครับนะก็ผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงความเป็นอำนาจนิยมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะความน่าสนใจก็คือว่าจอมพลป.นั้นนะครับได้ขึ้นสู่อำนาจนะครับภายหลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจอมพลป.เองนะครับนะก็นะครับเจอปัญหาการเมืองภายในหลายอย่างทั้งกบฏวังหลวงนะครับเพราะว่ามีการสับสนอาจารย์ปรีดีกลับมากบฏแมนฮัตตันนะครับกบฏเสนาธิการกบฏสันติภาพนะครับกบฏนายสิบนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับจอมพลป.เองก็จำเป็นจะต้องอาศัยฐานเหล่านี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์กับเผ่าศรียานนท์นะครับนะพลตรีเอกเผ่าศรียานนท์ในการเป็นฐานอำนาจที่สำคัญขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมานะครับนะรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เกิดขึ้นจากการรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.แล้วก็มีการปกครองแบบเผด็จการนะครับอำนาจนิยมนะครับภายใต้การนำที่เรียกว่าเผด็จการแบบพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับนะฮะมีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ใช้อำนาจเด็ดขาดในการปราบปรามนะครับบุคคลต่างทางการเมืองครับหลังจากนั้นนะครับนะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็ถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2506จอมพลถนอมก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็สืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของจอมพลสฤษดิ์นะครับอย่างต่อเนื่องและยาวนานแม้มีการผ่อนคลายอำนาจทางการเมืองลงด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่จอมพลถนอมก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่จนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516ทิศทางเป้าหมายและบทบาทนะครับด้านการต่างประเทศของไทยในเรื่องที่ 4.2.2 ตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดเชียวครับว่านะครับนโยบายของรัฐบาลทหารตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาของเรานั้นก็คือการเป็นพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์กับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับนะความร่วมมือที่สำคัญนะครับถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่การที่ประเทศไทยนั้นส่งนายทหารเข้าร่วมในสงครามเกาหลีนะครับซึ่งนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสงครามเกาหลี
นะครับก็คือท่านหนึ่งนะครับก็คือพันเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แล้วก็ร้อยเอกเปรมเตนสุรานนท์นะครับนะขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นสมาชิกซีโต้นะครับหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหตุผลที่สำคัญนะครับที่ทำให้ไทยนั้นนะครับเข้าร่วมสงครามเวียดนามในเวลาต่อมามี3ประการคือ1ก็คือว่าความเกรงกลัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และเชื่อในลัทธิโดมิโนนะครับประการที่2ก็คือว่าคิดว่านะครับเวียดนามเหนือนั้นจะสามารถขยายอิทธิพลในอินโดจีนนะครับได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามลดอำนาจการขยายอิทธิพลลงและประการที่3ก็คือป้องกันไม่ให้ข้าศึกและสงครามนั้นล่วงเข้ามาในพรมแดนของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นนโยบายการต่อต้านคอมมิวนิสต์เหล่านี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ไทยนั้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนะเพราะจีนเองนั้นก็มีการจัดตั้งนะครับวิทยุกระจายเสียงนะครับของประเทศไทยที่คุณหมิงนะครับเพื่อเป็นการปลดแอกประเทศไทยนะครับสนับสนุนแนวร่วมแห่งชาติให้ลุกฮือขึ้นนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ที่แผ่ขยายเข้ามาสู่สังคมนะครับสรุปได้ว่านะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีเหตุผลอยู่หลายประการทั้งข้างเหตุผลประวัติศาสตร์ที่ไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐด้านอุดมการณ์นะครับที่ไทยมีลักษณะของการปกครองนะครับเป็นแบบทหารแต่ความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าไทยมองอยู่ใกล้จีนมองประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็นะครับการขึ้นสู่อำนาจของนะครับบุคคลทั้ง3ท่านนะครับรู้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นประชาธิปไตยบางส่วนมาจากการรัฐประหารด้วยซ้ำและผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือประเทศไทยนั้นจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นะครับรัฐบาลของเรานั้นนะครับเข้าข้างนะครับหรือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาสำหรับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามก็คือตั้งแต่คศ1973ถึง1978อาจจะกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศของไทยนั้นนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับนะเรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือทิศทางเป้าหมายบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศอาจจะกล่าวถึงนะครับเริ่มต้นจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศนะครับสงครามเย็นที่แผ่ขยายโดยทั่วไปนะครับจากยุโรปแผ่ขยายเข้าสู่เอเชียนะครับแล้วก็เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสงครามเวียดนามในครั้งนั้นเนี่ยทำให้นะครับนะอเมริกานั้นเข้ามีบทบาทในการต่อสู้ในสงครามเวียดนามนะครับระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เป็นอันมากนะครับโดยเวียดนามเหนือนั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนนะครับขณะที่เวียดนามใต้นั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะครับรองประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันสมัยดไวท์ไอเซนฮาวนะครับนะฮะก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับนะก็ประกาศนโยบายนะครับที่ต้องการที่จะยุติความเวียดนามนะครับเพราะมหาชนชาวอเมริกันจำนวนมากนั้นแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการที่นะครับอเมริกานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามนะครับอย่างกว้างขวางนะครับก่อให้เกิดลัทธินิกสันก็คือลัทธินิกสันนั้นนะครับหลักการสำคัญนะครับก็คือการประกาศให้สงครามเวียดนามนั้นเป็นของคนเวียดนามเองซึ่งเรียกว่าเวียดนามไมเซชันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนนะครับนะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายการทูตที่เรียกว่าการทูตปิงปองเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็นำไปสู่การเจรจาลดอาวุธนะครับระหว่างนะครับผู้นำของสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะก็คือประธานาธิบดีนิกสันกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตก็คือเลโอนิดอิริจิตเบรสเนฟนะครับสงครามเวียดนามนะครับทำให้อเมริกานั้นค่อยๆถอนตัวออกไปนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นข่าวนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกับการที่อเมริกาก็เริ่มถอนทหารนะครับแล้วก็ถอนทหารนะครับเริ่มตั้งแต่ปีคศนะครับอย่างชัดเจนในปีคศ1973นะครับแต่สงครามนะครับการรวมประเทศนะครับของเวียดนามก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศขึ้น3เหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันอันที่1ก็คือว่านะครับการที่นะครับเวียดนามนะครับรวมกันนะครับเป็นประเทศได้นะครับเมื่อกรุงซันก้อนแตกในวันที่30เมษายนคศ1975หรือ2518ประการที่2ก็คือว่าในวันที่17เมษายน1975นะครับก่อนหน้ากรุงซันก้อนแตกเล็กน้อยนั้นเขมรแดงก็สามารถยึดโค่นอำนาจรัฐบาลของนายพลลอนดอนนะครับที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนได้และประการสุดท้าย

ก็คือนะครับขบวนการประเทศลาวนะครับสามารถยึดประเทศลาวได้สำเร็จนะครับและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมค.ศ.1975หรือ2118เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าปี2118นั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่นะครับอินโดจีนเป็นคอมมิวนิสต์ทุกประเทศนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของกัมพูชาวันที่17เมษายนนะครับเวียดนามใต้กรุงไซงอนแตกวันที่30เมษายนและขบวนการประเทศลาวยึดลาวได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศในวันที่2ธันวาคมค.ศ.1975หรือ2118ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องตั้งแต่นะครับนะภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับเราก็ได้รัฐบาลพลเรือนเกิดขึ้นทั้งที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่รัฐบาลของพระท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐบาลของนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รัฐบาลของศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นะครับในด้านของการต่างประเทศนั้นนะครับมีจุดหลักที่น่าสนใจสมัยอาจารย์สัญญานั้นนะครับนิสิตนักศึกษาก็เริ่มมีบทบาทนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับจบจนกระทั่งถึงรัฐบาลอาจารย์เสนีในยุคแรกนะครับสั้นๆก็ยังไม่มีอะไรมากรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับนะถือว่าเป็นรัฐบาลเขาเรียกสหพรรคคือเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองมากสิ่งที่สำคัญของอาจารย์คึกฤทธิ์คืออะไรนะครับก็คือการเปิดความสัมพันธ์กับจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เกิดวิกฤตการณ์มายาเกรสซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับไทยจากการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใช้นะครับฐานทัพเรือสัตหีบนะครับแล้วก็สนามบินหรือท่าอากาศยานอุตภเปาเป็นฐานปฏิบัติการในการเอาเรือมาราเกสคืนจากเขมรแดงที่ยึดไปนะครับก็ทำให้รัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์ประกาศให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็มีรัฐบาลหม่อมเสนีนะครับนะแต่ว่าก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในต่างๆจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในวันที่6ตุลาคม2519แล้วก็ได้อาจารย์ซึ่งอาจารย์สัญญาเองนะครับก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่ค่อนข้างที่จะนะครับขวาจัดนะครับนะแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรด้วยเหตุผลก็คือว่าตรงกับรัฐบาลของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งนำเดินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับรัฐบาลซึ่งเน้นของอเมริกาซึ่งเน้นสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยนั้นจึงปฏิเสธนะครับในการกำหนดและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่ 4.3.2 นะครับทิศทางเป้าหมายและบทบาทด้านการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับก็จะพบว่าเมื่อมหาอำนาจทั้ง3ก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตนั้นอันนี้ปัจจัยระหว่างประเทศหรือปัจจัยภายนอกสงครามนะครับเวียดนามนะครับนะที่ยืดเยื้อต่างๆเหล่านี้ก็นะครับลดความสำคัญลงแล้วก็เส้นสุดลงนะครับเมื่อเวียดนามสามารถรวมประเทศได้สำเร็จในปี1976นะครับนะก็คือหลังจากที่กรุงไซงอนแตกในปีถัดไปก็รวมประเทศสำเร็จขณะเดียวกันนะครับนะประเทศไทยของเราเองนิสิตนักศึกษามหาชนนะครับก็มีบทบาทในเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีบทบาทนะครับในการที่จะเข้ามามีบทบาทเรียกร้องนะครับทางการเมืองจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤตการณ์มายาเกรสนะครับนะฮะประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์คึกฤทธิ์เองนะครับก็ลดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาลงแล้วก็เปิดความสัมพันธ์กับในส่วนของนะครับจีนเพิ่มมากขึ้นการกำหนดนโยบายต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับหลายท่านเรียกว่าเป็นการกำหนดนโยบายระยะห่างที่เท่ากันหรือ equidistant foreign policy นะครับกับประเทศมหาอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเพื่อเน้นความสมดุลที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงรัฐบาลของนะครับศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรที่มีนโยบายขวาจัดนะครับก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของอเมริกามากนักการรัฐประหารในปลายปี2520นั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งท่านก็ดำเนินนโยบายต่อเนื่องก็คือการกำหนดระยะห่างที่เท่ากันระหว่างมหาอำนาจมีการเดินทางนะครับไปเยือนจีนนะครับสาธารณประชาชนจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับตั้งเสือผิงก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนะครับพลเอกเกรียงศักดิ์เองนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปเยือนสหภาพโซเวียตแล้วก็มีโอกาสไปเยือนสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะการกำหนดนโยบายในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการกำหนดแล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นมานะครับอันเนื่องมาจากการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาในช่วงปลายสมัยของท่านนะครับแล้วก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการที่เขมรแดงซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากนะครับสาธารณประชาชนจีนนั้นต้องหลบหนีหลีภัยมาอยู่

0: ตามแนวชายแดนของไทยซึ่งประเทศไทยก็ยินยอมให้เป็นทางผ่านในการสนับสนุนจากสาธารณประชาชนจีนนะครับหรือจีนคอมมิวนิสต์แลกเปลี่ยนกับการยกเลิกการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นการดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดที่สุดอาจจะกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายของไทยในระยะเวลานี้นั้นมีการดำเนินนโยบายที่มีความยืดหยุ่นนะครับนะฮะมากขึ้นนะครับนะสมกับการเป็นการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศรอบนะฮะที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือนโยบายการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบยืดหยุ่นในตอนที่ 4.4 ของเรานะครับนะก็จะมีการพูดถึงการระหว่างประเทศของไทยในช่วงวิกฤตการณ์กัมพูชาอาจจะกล่าวได้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นั้นเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการที่สหภาพโซเวียตนั้นนะครับนะครับก็มีความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือสหภาพโซเวียตนั้นนะครับก็ได้มีการรุกรานนะครับนะฮะอัฟกานิสถานขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลกส่วนความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเองนะครับนะฮะก็มีการดำเนินการในลักษณะของการที่นะครับเวียดนามรุกบูชาและต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสหภาพโซเวียตก็คือว่าเมื่อผู้นำรุ่นเก่าถึงแก่อสัญญกรรมเกือบหมดนะครับมิคาอิลกอร์บาชอฟซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ก็ขึ้นสู่อำนาจแทนและการขึ้นสู่อำนาจของมิคาอิลกอร์บาชอฟก็นำไปสู่นะครับการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะนำไปสู่การเข้าสู่นะครับโลกยุคหลังสงครามเย็นในปีคศหรือตั้งแต่ทศวรรษที่ประมาณ1990ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สำคัญนะครับประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับมีรัฐบาลที่สำคัญก็คือรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประมาณ8ปีนะครับตั้งแต่1980ถึง1988แล้วก็รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันตั้งแต่1988ถึง1991นะครับภายหลังการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจุดใหญ่ใจความของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชาขณะเดียวกันนะครับพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับจากเดิมที่เน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นเน้นเศรษฐกิจก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่นะครับนะฮะขนาดใหญ่ของประเทศไทยทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับในช่วงแรกของเรานั้นนะครับก็คือเน้นความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเข้าไปแก้ปัญหานะครับการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชานะครับเพราะว่าเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการคุกคามประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าวิกฤตการโนนหมากมุ่นนะครับหรือว่ากรณีของการบุกยึดช่องบกต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะแล้วก็มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากเราก็สับสนเขมร3ฝ่ายนะครับนะให้ผนึกกำลังกันเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลหุ่นเชิดของเฮงสำรินและฮุนเซนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแต่ตอนหลังนะครับนะเราก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่เน้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะเพราะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพลเอกเปรมนะครับนะในช่วงระยะเวลาทั้งหมดเราเรียกว่าการดำเนินนโยบายที่ว่ารอบทิศทางนะครับนะจนกระทั่งพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้เปลี่ยนจากนโยบายนะครับรอบทิศทางเป็นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับก็คือมุ่งเน้นผลประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับความมั่งคั่งของประเทศนะครับนะแล้วก็กลุ่มทุนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาของการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชานั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนกับญี่ปุ่นที่แสดงท่าทีสนับสนุนกับประเทศไทย
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในหน่วยที่5ว่าด้วยเรื่องของการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็นนะครับในชุดวิชา82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยครับในหน่วยที่5การระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็นนี้อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะแบ่งออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับนะฮะตอนที่ 5.1 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็น 5.2 นะครับก็คือจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 5.3 นะครับก็คือไทยกับการก่อตัวของระเบียบภูมิภาคใหม่หลังสงครามเย็นและ 5.4 นะครับก็คือไทยกับมหาอำนาจครับสำหรับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็เริ่มต้นนะครับนะจากตอนที่นะครับนะฮะจากการที่เราอธิบายในเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าหลังสงครามเย็นนั้นถือได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับนะจากยุคของสงครามเย็นนะครับนะฮะก็คือภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งถึงประมาณทศวรรษที่1980ปลายๆเนี่ยนะครับก็นำไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งเขาเรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นนะครับนะก็คือนะครับตั้งแต่ประมาณทศวรรษที่1990อันเนื่องมาจากการล่มสลายของระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับก็คือแล้วก็ตามมาด้วยในยุโรปตะวันออกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมานั่นเองเพราะฉะนั้นในตอนที่ 5.1 นะครับสภาพแวดล้อมด้านการต่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีเรื่องอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับนะเรื่องแรกนะครับก็คือ 5.1.1 ก็คือการเมืองโลกหลังสงครามเย็น 5.1.2ก็คือการเมืองไทยหลังสงครามเย็นแล้วก็ 5.1.3 นะครับก็คือเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในตอนแรกนะครับตอนที่ 5.1.1 ก็คือการเมืองโลกหลังสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับในการเข้าสู่โลกใหม่หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่ายุคโลกาภิวัตน์นั้นสงครามเย็นนั้นคืออะไรสงครามเย็นนั้นก็คือสงครามที่พูดถึงความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ของ2มหาอำนาจนะครับก็คือนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ฝ่ายโลกเสรีนะครับกับสหภาพโซเวียตซึ่งอยู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับนะเป็นความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์แต่ไม่มีการก่อกำเนิดสงครามขนาดใหญ่นะครับผ่านนะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่านสงครามตัวแทนระบบที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เราจึงเรียกโดยทั่วไปกันว่าระบบสองขั้วอำนาจหรือไบโพลาร์ซิสเต็มนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้โลกทั้งหมดนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้สภาวะของความขัดแย้งแบบนี้ที่ต่อเนื่องและยาวนานจบจนกระทั่งนะครับเมื่อมิคาอิลกอร์บาชอฟนะครับซึ่งเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตนั้นนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งในประมาณปีค.ศ. 1985นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญก็คือการกำหนดนโยบายกราสนอสและเปเรสทรอยกานะครับนะก็คือการปฏิรูปทางการเมืองและก็เปิดกว้างทางเศรษฐกิจผลที่เกิดขึ้นตามมานะครับนะก็คือนำไปสู่นะครับการล่มสลายของยุโรปตะวันออกซึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแล้วก็ตามมาด้วยนะครับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ. 1991นะครับก็เท่ากับว่าเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินแล้วก็นำมาสู่การรวมกันของกลุ่มประเทศที่สำคัญนะครับนะก็คือนะครับยุโรปนะครับนะก็คือการรวมกันนะครับของเยอรมันในขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นก็แบ่งออกเป็นเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกก็รวมกันเป็นเยอรมันเดียวนะครับนะเหล่านี้ก็คือตัวอย่างที่สำคัญของความเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับระหว่างประเทศในส่วนของส่วนนี้ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการรวมกลุ่มนะ

เป็นโลกยุคที่ความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์สิ้นสุดลงและก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นก็ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันจีนนั้นก็ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจที่สำคัญนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับ2ของโลกแทนที่ญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจในทศวรรษที่2010เป็นต้นมาสำหรับเรื่องที่ 5.1.2 นะครับการเมืองไทยหลังสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเป็นยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลารอยต่อตรงนี้นะครับประเทศไทยของเรานั้นอยู่ภายใต้นะครับการนำนะครับของรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันนะครับแต่ว่านะครับรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนนั้นนะครับก็สิ้นสุดลงจากการรัฐประหารนะครับโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ในปีพุทธศักราช2534หรือค.ศ.1991นะครับนะแล้วก็เราก็ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งก็คือท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนหลังจากนั้นนะครับนะท่านนายกอนันต์ก็บริหารประเทศได้เป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญก็มีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าพลเอกสุจินดาคราประยูรซึ่งเป็นหนึ่งในนะครับผู้ก่อการรัฐประหารในปีค.ศ.1991นั้นกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็นำไปสู่การเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรสช.อย่างมากนะครับหลังจากนั้นนะประเทศไทยของเราก็มีระบอบประชาธิปไตยนะครับนะที่ต่อเนื่องมาแต่ว่ามันก็กระท่อนกระแท่นนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็นำไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับและหลังจากนั้นนะครับประเทศไทยก็ขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงตั้งแต่ปีค.ศ. นะครับนะ2006หรือว่า2549เมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับนะในปีดังกล่าวในวันที่19กันยายน2006นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในปี2557อย่างต่อเนื่องนะครับนะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมืองไทยนั้นที่ขาดความนะครับไม่แน่นอนนะครับมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับนะฮะอีกอันนึงนะครับนะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าในเรื่องที่ 5.1.3 นั้นเศรษฐกิจของไทยนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานั้นเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีมาโดยตลอดนะครับและเราก็มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับนะจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีความคาดหมายถึงการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แต่การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียหรือวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในค.ศ. 1957-97ตรงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับนะจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถดถอยลงไปอย่างมากจนกระทั่งถึงนายกทักษิณชินวัตรนะครับนะได้ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็กำหนดและดำเนินนโยบายนะครับนะเศรษฐกิจแบบประชานิยมนะครับหรือดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ Dual Track Economic Policy ตรงนี้ก็เน้นในเรื่องของการนะครับนะปฏิรูปเศรษฐกิจภายในแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทำให้นายกทักษิณนั้นชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นนะครับนะก็มีปัญหานะครับในทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะหลายๆครั้งเองนะครับนะจากการนะครับซึ่งเป็นผลพวงส่วนหนึ่งจากการรัฐประหารแล้วก็มีการขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศอย่างมากในตอนที่ 5.2 นะครับจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับนะแบ่งออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือตอนที่คือเรื่องที่ 5.2.1 นะครับก็คือจุดมุ่งหมายของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 5.2.2 ก็คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับ 5.2.3 ก็คือโลกทัศน์ของผู้นำไทยภายหลังสงครามเย็นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับสำหรับตอนแรกนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือ 5.2.1 จุดมุ่งหมายของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนั้นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในการดำเนินนโยบายของไทยในช่วงนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นไม่ต้องคำนึงถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงอีกต่อไป
นะครับนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราเองในขณะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงเหมือนยุคสงครามเย็นจากการขยายตัวของคอมมิวนิสต์และการคุกคามของประเทศมหาอำนาจและตัวแทนของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นเราจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นจึงมุ่งเน้นการสร้างกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

กิจตั้งแต่สมัยนะครับรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันต่อเนื่องเรื่อยมาในสมัยของท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนเองก็มีความคิดเริ่มในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ASEAN Free Trade Area หรือว่า AFTA AFTA นะครับนะแล้วก็ยังมีกรอบความร่วมมือนะครับหลายกรอบเช่นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับนะหรือว่ากรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคร่วมน้ำโขงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่ามองตะวันตกหรือว่า Look Westนะครับมีความร่วมมือที่เรียกว่าห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจหรือบิมสเต็กเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งเป็นนโยบายนะครับที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีความร่วมมือในการดำเนินนโยบายต่างๆหลายอย่างด้วยกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทั้งหลายนะครับนะทั้งในและนอกภูมิภาคจนกระทั่งถึงสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรเองก็มีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าการทูตเชิงรุกนะฮะมีเป้าหมายครอบคลุมทุกมิติในเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็มีการความคิดเริ่มในการจะตั้ง ACD นะครับหรือกรอบความร่วมมือของเอเชียบิมสเทคต่างๆเหล่านี้นะครับที่ต่อเนื่องมาจากสมัยพลเอกชาติชัยและท่านนายกอนันต์เหล่านี้เป็นต้นนะครับมีโครงการแอคเมกนะครับนะก็คือโครงการความร่วมมืออิรบดีเจ้าพระยาแม่โขงเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับนะเสถียรภาพของรัฐบาลก็มีส่วนต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศจากความไม่มั่นคงทางการเมืองต่างๆก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนกระทั่งท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นสู่อำนาจก็มีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าความสมดุลทางยุทธศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการดำเนินนโยบายเขาเรียกว่านโยบายรอบทิศทางนะครับนะฮะแล้วก็พยายามที่จะมุ่งเน้นในกรอบความร่วมมือที่เกิดขึ้นทั้งหลายทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะสาระสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในที่นี้นั้นนะครับคำว่ารัฐในความหมายนะครับที่จะอธิบายต่อไปนี้ถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศจึงเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทั้งการทูตแล้วก็บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็ยังมีการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นเช่นกระทรวงกลาโหมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับนะครับแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะครับนะเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ารวมกระทั่งถึงสำนักงานป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นนะครับนะก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับนะกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยตัวอย่างเช่นในสมัยพลเอกชาติชายชุนวันนั้นคณะที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกกับมีบทบาทโดดเด่นนะครับในขณะนั้นจะทำให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศกับของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันนะครับภายใต้การนำของบ้านพิษณุโลกนั้นนะครับมีความแตกต่างกันจนกระทั่งขาดความเป็นเอกภาพในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับและขณะเดียวกันพลเอกชาติชายเองก็มุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็เป็นการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่สอดรับกับความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นและในภายหลังเองนะครับหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทีนี้สำหรับในเรื่องที่ 5.2.3 นะครับนะโลกทัศน์ของผู้นำไทยหลังสงครามเย็นนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโลกทัศน์ของผู้นำไทยในช่วงหลังสงครามเย็นนั้นนะครับหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับนะจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้นั้นมีผู้นำที่โดดเด่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นได้แต่สำหรับประเทศไทยของเราเองนั้นในช่วงกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับการยอมรับนั้นเป็นปัญหาที่แหลมคมอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการขึ้นสู่อำนาจนะครับนะที่ก่อให้เกิดคำถามขึ้นรวมกระทั่งถึงในช่วงของการดำรงตำแหน่งนั้นก็มักจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนายกอนันต์ปัญญารชุนถือได้ว่านะครับเป็นผู้นำทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับนะครับนะฮะอย่างกว้างขวางในแง่มุมของต่างประเทศนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นนักดนตรีที่นะครับสร้างการยอมรับนะครับบทบาทของประเทศไทยอย่างสูงแต่การที่ท่านมาจากการรัฐประหารตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนบางกลุ่มนั้นนะครับก็ไม่ยอมรับนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะนายกอนันต์เองก็ยังเน้นในเรื่องของความโปร่งใสต่างๆที่เกิดขึ้นในการจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับถ้ายังมีความคิดด้วยเริ่มในการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์หรือว่าการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์นะครับที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่านะครับหลักๆนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า constructive engagement นะครับนะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและเป็นต้นแบบที่สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยภาพลักษณ์ที่ดีนะครับเหมาะส

นะครับภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินท่านก็กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกเพื่อคลี่คลายและแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับตอนที่ 5.3 นะครับไทยกับการก่อตัวของระเบียบภูมิภาคใหม่หลังสงครามเย็นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับแบ่งออกได้นะฮะเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 5.3.1 นะครับระเบียบใหม่นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามเย็นนะครับเรื่องที่ 5.3.2 ก็คือไทยกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังสงครามเย็นแล้วก็ 5.3.3 ก็คือบทบาทของไทยในเวทีหลังสงครามเย็นนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับสำหรับเรื่องแรกของเราก็คือระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามเย็นนั้นนะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในอาเซียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากการเป็นผู้เริ่มในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับนะตั้งแต่ปีค.ศ. 1967แล้วก็มีส่วนร่วมในการสรรสร้างนะครับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับพัฒนาการของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายสมาชิกภาพก็ทำให้อาเซียนนั้นสามารถที่จะรวมกันนะครับเป็น10ประเทศเมื่อสิ้นทศวรรษ1990นะครับนะโดยที่ปัจจุบันเองติมอร์เลสเตเองนะครับก็ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับนอกจากนี้นะครับประเทศไทยเองก็มีส่วนสร้างสรรค์ในการก่อกำเนิดระเบียบภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนับตั้งแต่นะครับในช่วงของปัญหานะครับกัมพูชาหรือว่าเวียดนามรุกรานกัมพูชานะครับนะแล้วก็ทำให้นะครับนะเราก็มีบทบาทในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็มีการเจรจาหลายรอบนะครับนะจนกระทั่งในท้ายที่สุดนั้นนะครับก็ทำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมานั้นนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็สงบลงมีการส่งกำลังสันติภาพจากสหประชาชาติเข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็การจัดการเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะและขณะเดียวกันในช่วงสมัยนะครับของท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนเองนะครับก็ยังมีบทบาทในการฟื้นฟูสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอีกด้วยมีความเคลื่อนไหวในการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆนะครับอย่างมากนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นไปได้ดีๆนะครับนะฮะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็นะครับนำมาสู่ความร่วมมือนะครับต่างๆเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการผลักดันนะครับให้อาเซียนนั้นรับสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับอยู่6ประเทศอยู่5ประเทศแล้วตอนหลังก็มีบรูไนเข้ามาอีก1ก็เป็น6นะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังนะครับเราก็รับกัมพูชาลาวแล้วก็พม่านะครับหรือว่าเมียนมาเข้ามาเป็นสมาชิกในปีค.ศ. 1997นะครับสุดท้ายที่สุดนะครับนะฮะเราก็รับกัมพูชารับเวียดนามก่อนในปี1995นะครับแล้วก็ลาวกับเมียนมาในปี1997นะครับแล้วก็กัมพูชาเป็นประเทศสุดท้ายในปี1999นะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับนะฮะเราก็ยังมีความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ความร่วมมือต่างๆนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการทำกฎบัตรอาเซียนหรือว่าอาเซียนชาร์เตอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในค.ศ. 2007แล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับนะแล้วก็กฎบัตรอาเซียนเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะในการสร้างความร่วมมือนะครับและไทยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่ดูว่ามีส่วนสรรสร้างความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับดำริของประเทศไทยอันนึงก็คือการที่นะครับให้อาเซียนนะครับมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่า people นะครับcenter อาเซียนนะครับนะก็นำไปสู่การจัดตั้งสมัชชาประชาชนอาเซียนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือนะครับนะของสถาบันนะครับของสมัชชาภาคประชาชนนะครับของภาคประชาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีความเชื่อมโยงในเชิงสถาบันที่เรียกว่า institutional connectivity เหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีการตระหนักถึงประเด็นปัญหาต่างๆอย่างกว้างขวางที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือไทยกับความร่วมมือนะครับนะฮะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังสงครามเย็นนะครับในช่วงความร่วมมือที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยนะครับมีบทบาทในการจัดตั้งการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าอาเซียน Regional Forum หรือ ARF ตั้งแต่ปีค.ศ. 1994หรือว่า2537นะครับเพราะว่าขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นถอนตัวออกไปนะครับสหภาพโซเวียตล่มสลายจีนก็กลับมาเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น
นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ปัญหาหมู่เกาะสเปรลี่และพาราเซลซึ่งทำให้นะครับหลายๆประเทศนั้นมีความหวาดวิตกกับการแผ่ขยายอำนาจของจีนเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับนะฮะอาเซียนเองนะครับนะก็ยังมีการขยายกรอบความร่วมมือไปยังเอเชียแปซิฟิกนะครับทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าเอเปกก็คือเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นในปี1989แล้วก็กลายเป็นแกนหลักที่สำคัญในการสร้างกลุ่มความร่วมมือต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้อาเซียนเองก็ยังมีกรอบความร่วมมือเช่นอาเซียนบวก3ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับนะอาเซียนบวก6ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะครับนะแล้วก็มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกนะครับนะก็อีก10ประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งอาเซมนะครับก็คือกับในกรณีของสหภาพยุโรปรวมกระทั่งถึงการก่อกำเนิดที่เรียกว่าอาเซบขึ้นมานะครับนะก็คือกรอบความร่วมมือนะครับนะการค้าระดับภูมิภาคนะครับ Regional Comprehensive Economic Partnership ก็คืออาเซียน10ประเทศบวกกับอีก6ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือนะครับอย่างกว้างขวางของอาเซียนที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องที่ 5.3.3 บทบาทของไทยในเวทีโลกหลังสงครามเย็นนะครับนะก็อาจจะกล่าวได้ว่าบทบาทของไทยนั้นที่น่าสนใจนะครับนะก็มีแง่มุมอื่นที่น่าสนใจก็คือไทยนะครับกำหนดนโยบายในการดำเนินการขยายนะครับนะความร่วมมือต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วก็ไทยก็กำหนดนะครับท่าทีต่อประเด็นต่างๆแล้วก็ประเทศไทยก็เข้าไปสู่เกี่ยวข้องกับกิจการของโลกในประเด็นใดนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญประเทศไทยของเราเองนั้นก็มีบทบาทนะครับในเวทีของโลกนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับก็คือตั้งแต่การเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติจนกระทั่งในเวลาต่อมานะครับเราก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาติแล้วก็สนับสนุนวาระเพื่อสันติภาพหรือว่า An Agenda for Peace ของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติหรือเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นก็คือท่านบูโทสกาลีนะครับนะฮะแล้วก็มีแนวคิดที่สำคัญก็คือการทูตเชิงป้องกันนะครับการสร้างสันติภาพการรักษาสันติภาพแล้วก็การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ประเทศไทยของเราเองก็ยังส่งทหารนะครับไปปฏิบัติการในนามของกองกำลังสหประชาชาติทั้งในกรณีของความขัดแย้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะผู้สังเกตการในความขัดแย้งอิรักคูเวตนะครับหรือว่ากรณีของนะครับเข้าไปร่วมกับสันติภาพในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหรือว่าในกรณีของเซียร่าเรโอนนะครับในกรณีของกัมพูชานะครับติมอร์ตะวันออกเหล่านี้เป็นต้นซึ่งประเทศไทยนะครับก็ส่งทหารเหล่านี้ไปก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากสำหรับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันเราเรียกว่า 5S นะครับนะเรามุ่งเน้น 5S S แรกก็คือ Security S ที่2ก็คือ Sustainability ก็คือความยั่งยืน S ที่3ก็คือ Standard S ที่4ก็คือ Status ก็คือสถานภาพของประเทศและ S ที่5ก็คือ Synergy ก็คือการบูรณาการเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่สำคัญของการต่างประเทศของไทยด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้นะครับสำหรับตอนสุดท้ายของเราก็คือตอนที่ 5.4 ก็คือไทยกับมหาอำนาจนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับแบ่งออกได้นะครับมหาอำนาจที่สำคัญนะครับก็มีอยู่3ประเทศด้วยกันนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นสำหรับในเรื่องที่ 5.4.1 ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็นนั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นมีเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับ100กว่าปีนะครับร่วม200ปีนะครับนะก็ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานอย่างมากนะครับนะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคหลังสงครามเย็นนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเองนั้นนะครับนะฮะก็นะครับพยายามนะครับในการที่จะเอาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแล้วก็นะครับตั้งแต่สงครามนะครับเย็นสิ้นสุดลงนะครับที่สำคัญสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือฐานทัพอากาศนะครับในฟิลิปปินส์นะครับฐานทัพอากาศคลาร์กและฐานทัพเรือที่อัลซูบิกนะครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับการถอนตัวดังกล่าวนั้นนะครับก็ทำให้นะครับจีนก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับไทยนะครับในตอนนั้นก็เลยมีแนวโน้มที่จะเอียงไปหาจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เกิดผลกระทบในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะกับสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะความน่าสนใจนะครับนะฮะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงนี้นะครับก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยได้กลับเข้ามาสู่ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสมัยของบิลคลินตันนะครับนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับใน

หลายๆส่วนด้วยกันนะครับนะฮะมีการสร้างความร่วมมือผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเช่นในกรณีของเอเปกต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อเมริกาเองนั้นเนี่ยนะครับแต่การเข้ามามีความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับอย่างมากมายมหาศาลมาอย่างในอดีตที่ผ่านมาในช่วงสงครามเย็นนะครับนะความน่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือการเกิดเหตุการณ์ไนวันวันขึ้นนะครับนะในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งทำให้ประเทศไทยเองนั้นนะครับนะก็เข้าข้างนะครับเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อต้านการก่อการร้ายอย่างมากนะครับจนกระทั่งทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ที่สำคัญความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอันนึงนะครับในทศวรรษ2010นั้นนะครับก็คือนะครับการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกานั้นนะครับนะก็พยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกนะครับจากการที่จีนนั้นนะครับได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการนะกิจการต่างๆของโลกอย่างกว้างขวางสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับในสมัยบารักโอบามาตรงนี้ก็เข้ามากลับมาสู่เอเชียนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดนโยบายที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าปักหมุดเอเชียหรือว่า Pivot to Asia ขึ้นนะครับก็คือการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ปรับสมดุลใหม่นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็นะครับเน้นในเรื่องของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP นะก็คือ Trans-Pacific Partnership นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มความร่วมมือที่สำคัญนะครับนะฮะแต่ว่านะครับในเวลาต่อมาเองก็นะครับอเมริกาก็ถอนตัวออกจาก TPP นะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่ท่านก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนะครับในเรื่องที่ 5.4.2 ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนช่วงหลังสงครามเย็นนั้นนะครับถ้าหากเรามองดูก็จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยผ่านระบบบรรณาการแล้วก็มีความสัมพันธ์นะแบ่งออกได้เป็น3ท่อนใหญ่ๆด้วยกันท่อนแรกก็คือในระบบจีนแบบโบราณคือระบบบรรณาการนั้นนะครับนะฮะเราก็นะครับยุติความสัมพันธ์นะครับในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจีนจะนะครับก่อนที่ประเทศไทยจะทำเบาริ่งเพียง2ปีก็คือประมาณ2396หลังจากนั้นเราก็มีความสัมพันธ์กับจีนอีกเลยนะครับนะฮะเป็นจีนสาธารณรัฐจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจีนและจนกระทั่งในตอนหลังจีนก็ก้าวเข้ามาสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเป็นสาธารณรัฐก่อนนะครับนะแล้วก็1949ก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะครับนะฮะความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับจากการที่จีนเองนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไทยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ One Belt One Road หรือ BRI นะครับนะ1แถบ1เส้นทางของจีนสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วงทศวรรษ2010นะครับความสัมพันธ์ไทยจีนก็บรรลุถึงเป้าหมายที่สำคัญนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่รัฐบาลทหารของไทยในขณะนั้นเนี่ยถูกกดดันจากตะวันตกก็เลยทำให้ไทยนั้นหันมามีความสัมพันธ์กับจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงนะครับเหล่านี้เป็นต้นมีความมือทางการทหารวัฒนธรรมจนกระทั่งจีนนั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับเรื่องที่ 5.4.3 นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามเย็นนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยนั้นก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะที่สำคัญก็คือการจัดตั้งหรือว่าการสร้างความร่วมมือนะครับที่เรียกกันว่าเจเทปป้านะครับนะก็คือเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญอันหนึ่งนะครับนะที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นนะครับนะเพราะประเทศไทยของเราเองนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องของความร่วมมือนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นนะครับและในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองนั้นนะครับนะก็ปรารถนาในการที่จะให้ประเทศไทยนั้นสนับสนุนบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลครับสวัสดีครับรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับ
1: รายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างจากโรคภัยนั้นๆครับผม
0: คุณผู้ชมนะครับเคยมีอาการแบบนี้ไหมปากแห้งหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยมีอาการหน้ามืดตาพร่ามัวแล้วก็น้ำหนักขึ้นและลดลงง่ายที่สำคัญพอเป็นแผลแล้วก็หายช้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภาวะความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะครับ
1: ครับผมพอพูดถึงโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วคร
0: ับ
1: เนื่องจากมีข้อมูลหรือว่าสถิติบอกว่าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานจนไปถึงผู้สูงอายุนั่นเองครับซึ่งกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเกิดมาจากสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความชราเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยนะครับอันตรายถึงแต่การสูญเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาด้วยและวันนี้โชคดีมากครับเราจะมาพูดคุยถึงโรคเบาหวานในผู้สูงอายุครับกับนายแพทย์นะครับพิเชษฐ์น้อยหุ่นจากโรงพยาบาลปทุมธานีที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันครับ
1: ไปติดตามกันเลยครับ
0: คุณหมอครับทุกวันนี้ตอนกลางคืนผมจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีอาการกระหายน้ำมากแล้วก็ปัสสาวะบ่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราตื่นมาตลอดทั้งคืนก็เลยทำให้มีอาการเพลียผมก็กังวลว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เราพอจะรู้ไหมครับว่าเรามีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ปัสสาวะกลางคืนนอกจากปัสสาวะกลางคืนอาจจะมีอาการอื่นๆอีกไหมครับเช่นช่วงนี้กระหายน้ำบ่อยหิวบ่อยเพียไม่ทราบเหตุหรือว่ามีปัจจัยอื่นที่เกิดร่วมตอนนี้ไหม
0: ถ้าอาการพวกนี้อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครับแต่ที่ผมพอนึกได้ก็คือคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานผมจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับ
2: ความจริงถ้าถามว่าเป็นโรคเบาหวานได้หรือเปล่าเนี่ยปัสสาวะบ่อยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นอาการนำที่คนไข้อ่ะมักจะมาหาหมอด้วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยตื่นกลางคืนบ่อยแล้วก็มาตรวจซึ่งตัวของระดับน้ำตาลเป็นตัวนึงที่คุณหมอมักจะตรวจในคนไข้กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะว่าถ้าอาจารย์มีคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยโรคเบาหวานนี่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวได้บ่อยเหมือนกันครับ
0: แล้วอาการของโรคเบาหวานนี่มีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของการปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียตาพร่าแล้วก็มีอาการกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา
2: ก็ถ้าเป็นคนไข้เบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาหรือน้ำตาลค่อนข้างสูงเนี่ยอาการที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เรื่องของน้ำตาลพอน้ำตาลสูงมันก็จะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าเราจะสังเกตได้ชัดในช่วงเวลากลางคืนนะตื่นมาวันคือบางคืนก็คือ 3-4 ครั้งเลยแล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากว่าตัวน้ำตาลเองมันจะทำให้การไหลเวียน

0: โลหิตเราไม่ค่อยปกติมันก็ทำให้เราเหมือนเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการที่สังเกตบางคนชาวบ้านบอกว่าเวลาปัสสาวะแล้วมดขึ้นปัสสาวะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เจอได้จริงๆเพราะว่าตัวน้ำตามันก็จะรั่วออกไปกับปัสสาวะด้วยที่เป็นสาเหตุของการปัสสาวะบ่อยนั่นเอง
1: ตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเราก็เลยอ่อนเพลียแล้วก็เกิดตาพร่าระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยมันมีหลายระดับหลายประเภทโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: เบาหวานเองมีอยู่4ประเภทที่เจอได้นะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือจะเจอในคนไข้อายุน้อยเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1
1: ครับ
0: เบาหวานชนิดเป็นชนิดเบาหวานที่ก็คือขาดการสร้างตัวอินซูลินที่จะไปลดน้ำตับน้ำตาลเลยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอายุน้อยๆร่างกายจะผอมซูบดูลักษณะจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เราจะพูดถึงเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่เจอบ่อยที่สุดในประเทศไทยเรากว่า 95% ก็คือจะเจอในคนที่อายุตั้งแต่ประมาณ 30-35 ปีขึ้นไปรูปร่างจะค่อนข้างท้วมๆก็ถึงค่อนข้างอ้วนครับแล้วก็ลักษณะอาการของไข้กลุ่มนี้ก็คือมักจะเพิ่มมากขึ้นในคนไข้ที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เบาหวานอีก2ชนิดที่เจอได้บ้างเช่นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็เบาหวานที่เกิดในคนไข้บางกลุ่มเฉพาะเช่นต้องใช้ยาสเตียรอยหรือคนไข้กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันก็อาจมีโอกาสเกิดได
1: ้แล้วอย่างนี้นี่มีโอกาสเป็นถาวรไหมครับเห็นอย่างเช่นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือใช้ยาสเตียรอยเนี่ย
0: ในเบาหวานชนิด2ชนิดหลังเนี่ยคือเบาหวานชนิดที่เป็นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยพบว่าบางส่วนก็จะสามารถลดลงได้ในระหว่างตั้งครรภ์เพราะเนื่องจากในระหว่างตั้งครรภ์มันมีปัจจัยกวนจากฮอร์โมนจากโรคจากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอจากยุติการตั้งครรภ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนที่จะกลับไปเป็นเบาหวานใหม่เนี่ยก็มีได้บางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มโรคที่เป็นลักษณะพิเศษคือกลุ่มโรคที่ต้องกินยาหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยก็ถ้าปัจจัยตรงนี้มันยุติได้ลดได้คนไข้ก็มีโอกาสที่จะกลับสู่ภาวะปกติคร
1: ับ โอ้แสดงว่าจริงๆ2อย่างหลังนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอย่างแรกที่เป็นมาตั้งแต่เด็กกับเริ่มเป็นตอนที่อายุเยอะขึ้นนี่ก็คงน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกรณีที่อย่างเช่นมีอาการหิวบ่อยแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเองตะกะหรือเป็นเพราะเบาหวานกันแน่อะไรอย่างเงี้ย
0: หิวบ่อยก็คือเป็นอาการร่วมอาการนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาการที่เราเจอปุ๊บเราจะฟันธงว่าคนหิวบ่อยเท่ากับเป็นโรคเบาหวานเสมอไป
1: เพราะว่าผมอ่านเจอคือคนโรคเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขามี2กรณีคือซูบง่ายมากเลยหรืออีกกรณีนึงก็อ้วนง่ายมากเลยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกเราไหมว่าเรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี
0: ้ยคืออาจจะเป็นปัจจัยร่วมกันเช่นถ้าคนไข้ซูบมากหิวบ่อยซูบมากเนี่ยมันจะมีโรคอื่นนอกจากเบาหวานอีกเช่นกลุ่มโรคไทรอยด์เป็นพิษอะไรกลุ่มนี้แต่ถ้าสำหรับอีกกรณีนึงคือคนไข้ที่ค่อนข้างรูปร่างใหญ่หรืออ้วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหวยบ่อยกระหายบ่อยพวกนี้อาจจะดูว่าความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานก็จะมากกว่าในกลุ่มสักครู่นี้ก็อาจจะต้องมีการคัดกรองเพิ่มบางทีก็อาจจะยังแบบรีบฟันธงไม่ได
1: ้โอเคผมอาจจะยังไม่เป็นเบาหวานทั้งที่ผมอยากอาหารบ่อยนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือสมมติว่าผมยังไม่ได้เป็นเบาหวานเงี้ยผมมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองก้าวไปสู่การมีภาวะเป็นโรคเบาหวานได้อะ
0: อย่างในกรณีที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มกรณีของเบาหวานชนิดที่2ที่เจอบ่อยในโดยเฉพาะก็เริ่มวัยที่เพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากขึ้นกลุ่มไข้กลุ่มนี้ก็คือภาวะที่เรารู้จักกันง่ายๆคือภาวะที่มันดื้อต่ออินซูลินก็คือทำให้ภาวะดื้ออินซูลินก็คือภาวะที่น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถลดได้ด้วยอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: พออายุเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยเจออุบัติการณ์เยอะขึ้นนั้นวิธีการก็คือกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยต้องไม่เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินเช่นเรื่องของการจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีอาหารประเภทหวานหรือคาร์โบไฮเดรตให้ค่อนข้างน้อยหน่อยหรือว่าเพิ่มกิจกรรมที่มีการเผาผลาญอย่างดีเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยสัก150นาทีต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยทำให้เรื่องของการดูแลควบคุมเรื่องของระดับน้ำตาลแม้จะยังไม่เป็นเบาหวานเองก็ตามได้ดีกว่ารวมถึงคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็กระบวนการที่บอกมานี่คือสามารถทำได้เหมือนกัน
1: ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันก็คือดูแลอาหารที่เราทานแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคราวนี้อาหารที่เราทานอย่างผมเป็นคนชอบทานผลไม้มากเลยผลไม้เหล่านี้เนี่ยทำให้ผมมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมเพราะว่าผลไม้บางชนิดก็มีรสหวานนะแต่อย่างผมชอบกินส้มจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่รสเปรี้ยวไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็เป็นความเข้าใจหนึ่งที่คนไข้จริงๆของผมก็เป็นก็คือพอเจอหวานอมเปรี้ยวคนไข้ก็จะคิดถึงแค่ภาวะโรคหวานกับเบาหวานในความจริงแล้วไวหวานอมเปรี้ยวหรือว่ารสที่มีเปรี้ยวแซมพวกนี้ก็เป็นภาวะนึงที่ต้องระวังตัวนมเปรี้ยวหลายชนิดก็เป็น ที่คนไข้เข้าใจผิดว่าไม่กินนม

0: หวานขอกินนมเปรี้ยวแทนละกันซึ่งความจริงมันก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าเราจะมองย้อนกลับไปอีกทีคือเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยถ้าเราพูดกว้างๆว่าขออาหารที่มันไม่หวานเนี่ยคนไข้หลายคนจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเพราะนั้นในเวลาจริงๆเราคือบอกไปเลยว่าของ5ชนิด5กลุ่มที่เราควรเลี่ยงอาหารข้าวที่มีรสหวานอาหารหวานที่ไม่ควรรวมถึงน้ำหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมชาเขียวอะไรกลุ่มนี
1: ้น้ำผลไม้ด้วย
0: แล้วก็ชาน้ำผลไม้ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มผลไม้เองก็ต้องเลือกผลไม้ที่ปลอดภัยที่เราจะแนะนำส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ที่มีค่าเรียกว่าค่าไกลซีมิกอินเด็กต่ำเช่นชมพู่สาลี่ฝรั่งแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะและสุดท้ายก็คือบุหรี่และแอลกอฮอล์เพราะนั้นจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาคุยกับคนไข้ตรงๆเพื่อให้เขาไปสู่การปฏิบัติจริงๆเราก็บอกละเอียดไปเลยคร่าวๆเนี่ย5กลุ่มพอประสบการณ์บอกว่าถ้าบอกแค่ว่างดของหวานปุ๊บคนไข้ก็จะเข้าใจแบบเปรี้ยวกินได้อันนี้กินได้อย่างเงี้ยครับ
1: ผมเป็นคนนึงที่เข้าใจอย่างนั้นพอฟังคุณหมอมานี่ครบเลย คือเป็นแน่นอนเบาหวานเพราะว่าทานทุกอย่างเลยคราวนี้สิ่งที่ผมเลี่ยงก็คือผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแต่ผลไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกทานที่ไกลรสหวานหรือน้ำตาลน้อยมากๆเลยอย่างเช่นฝรั่ง
0: ใช่
1: ไหมฮะผมเห็นคนทานเยอะเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยขาดไม่ได้บางคนเล่นแต่เวทอย่างเงี้ยมันไม่ได้บริหารร่างกายประเภทหัวใจแล้วก็อวัยวะภายในเลยการเผาผลาญพลังงานก็ต่ำด้วย
0: ใช่
1: ไหมครับที่สำคัญคือก็ต้องไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะมันจะช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญคราวนี้ฟังคุณหมอมาตั้งนานดูตัวเองจะเป็นครบทุกข้อเลยและในกรณีถ้าเป็นเบาหวานแล้วอ่ะครับจะต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
0: ก็ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นระดับเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเบื้องต้นถ้าน้ำตาลไม่สูงคุณหมอก็มักจะให้ไปปรับพฤติกรรมเพราะเหมือนที่บอกว่าพฤติกรรมเรื่องของการกินเป็นพฤติกรรมสำคัญนะครับแล้วถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมแล้วหรือว่าคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลสูงคุณหมอมักจะให้ยาร่วมด้วยความสำคัญของคนไข้เป็นเบาหวานก็คือการกินยาที่สม่ำเสมอตรงตามระยะเวลาที่หมอบอกบางตัวอาจจะเป็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะครับรวมถึงการควบคุมอาหารร่วมด้วยอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายเหมือนที่บอกไปแอโรบิกอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ก็จะช่วยครับตัวเลขพวกนี้มันมีการศึกษาชัดเจนว่าช่วยลดระดับน้ำตาลโดยเฉพาะระดับน้ำตาลสะสมได้ค่อนข้างดีครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างบางคนพอกินยาลดเบาหวานลดน้ำตาลแล้วก็ไปตรวจเลือดคุณหมอน้ำตาลลดแล้วหยุดยาได้เลยหรือเปล่าครับ
0: ความจริงโรคเบาหวานเนี่ยถ้าก็คือเป็นโรคหนึ่งที่ยังมีความเข้าใจผิดว่าน้ำตาลดีแล้วขอหยุดยาแล้วก็ไม่มาตามนัดซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติการจริงของหมอในการดูแลคนไข้นะครับปัญหาที่แท้จริงก็คือความเข้าใจตัวโรคยังไม่ครบถ้วนเบาหวานเหมือนที่บอกมันเป็นกลุ่มโรคนึงที่ถ้าพูดง่ายก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมก็คือการทำงานของร่างกายมันเสื่อมถอยลงทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินก็คือน้ำตาลชนิดโดยเฉพาะชนิดที่2เกิดขึ้นโรคนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยค่อนข้างน้อยมากมันจะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องกินยาไหมคือการติดตามกับคุณหมอตลอดเนี่ยจะมีการเรื่องของการปรับยาอาจจะลดยาได้บางคนอาจจะมีช่วงจังหวะที่สามารถหยุดยาได้ถ้าเขาดูแลตัวเองได้อย่างดีร่วมกับระดับน้ำตาลของเขาไม่ได้สูงมากเกินไปเพราะนั้นถ้าโดยสรุปก็คือถ้าเป็นเบาหวานแล้วถ้าพูดให้มันชัดๆก็คือคงอยู่ด้วยกันไปตลอดนะ
1: เป็นเพื่อนและเป็นศัตรูในคนเดียวกันเท่าที่ฟังคุณหมอก็คือเบาหวานเนี่ยมีอยู่4ชนิดแบบแรกก็คือเป็นตั้งแต่เกิดแบบที่2ก็คือเริ่มเป็นเมื่อตอนอายุเยอะแล้วก็ภาวะเสื่อมแบบที่3กับ4ก็คือเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็หรือว่าทานยาแบบรวม2อย่างหลังเนี้ยมีโอกาสหายได้แต่สิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือสำหรับคนที่เริ่มอายุเยอะ
0: ใช่คร
1: ับแบบไหนที่เรียกว่าอายุเยอะฮะ
0: ก็ตามแนวทางการปฏิบัติของเราก็คืออายุ35ปีเนี่ยก็ควรเช็คสุขภาพนะครับว่าซึ่งเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราจะดูร่วมกับเรื่องของผลเลือดอื่นๆแต่ว่าพออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมติตรวจแล้วปกติก็แนะนำว่าควรจะต้องมีการตรวจซ้ำเป็นระยะตามพฤติกรรมหรือความเสี่ยงแต่ละคนด้วยครับ
1: แล้วจริงๆแล้วคุณหมอแยกได้ไหมว่าน้ำตาลในเลือดลดเพราะว่าตัวยาหรือเพราะตัวเขาเองครับ
0: คือความจริงอาจจะถ้าจะแยกเนี่ยคนที่จะแยกได้ในจริงๆที่เจอคือตัวคนไข้จะไปแอบแบบขอหยุดยาแล้วก็ดูว่าจะขึ้นหรือลงยังไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่ระดับน้ำตาลแบบ สูงนิดหน่อยพวกนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะพอเห็นผลเอ้ยว่าปรับพฤติกรรมเฉยๆลดลงได้แต่ถ้าคนไข้ที่ระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงแบบ200 300ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่การหยุดยามักจะทำให้ระดับคุมน้ำตาลไม่ได้

0: ได้เลยครับเพราะว่าตัวร่างกายเขาเองเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วถ้าสมมติจะใช้เรื่องของการรักษาสมดุลโดยตัวเขาโดยไม่พึ่งยามันทำให้มันปรับได้แค่ระดับเดียว
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมบางคนอ่ะไม่ค่อยอยากทานยาหรอกแต่เชื่อเลยว่าเมื่อเป็นไปแล้วยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเวลาเขาเลือกรับประทานอาหารหลายคนเลยนะอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ผมรู้จักเขาก็จะพยายามหาสมุนไพรอาหารหรืออะไรมาเพื่อช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณหมอมีเรื่องของอาหารหรือสารอาหารอะไรที่แนะนำที่เป็นทางเลือกไหมจะช่วยไม่ต้องให้ทานยาเยอะในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือความจริงโดยส่วนตัวคือผมให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เราจะแลกเปลี่ยนกับคนไข้เช่นถ้าคนไข้กินยากับผมอยู่แล้วแล้วต้องการที่จะไปกินอาหารเสริมหรือยาที่มีความเสี่ยงต่อการลดระดับน้ำตาลเนี่ยก็อยากจะให้แจ้งให้บอกกันเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวในเบื้องต้นเลยอ่ะเรากลัวภาวะเฉียบพลันที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนเช่นไปกินยาลดน้ำตาลของผมแล้วแล้วก็ไปกินอาหารเสริมซึ่งลดน้ำตาลอีกถ้าทั้งสองตัวออกฤทธิ์พร้อมกันคนไข้เกิดน้ำตาลต่ำอันนี้แหละเป็นที่เราจะกังวลใจมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยประเด็นอันแรกก็คือถ้าคนไข้ที่กินอาหารเสริมอยู่เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณหมอเจ้าของไข้น่าจะเป็นประโยชน์คุณหมออาจจะให้คือผมอาจจะไม่สามารถสรุปฟันธงได้ว่าอาหารตัวไหนหรือสมุนไพรตัวไหนเนี่ยสามารถลดระดับน้ำตาลได้ค่อนข้างดีได้ดีมากแต่ว่าในด้วยความเป็นประเทศไทยเรามีพืชและผักสมุนไพรค่อนข้างเยอะคนไทยเรามีการกินพวกเนี้ยเป็นกิจกรรมปกติในการบริโภคอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณหมอเจ้าของไข้จะช่วยในการดูแลเช่นถ้าเขากินสมุนไพรบางตัวแล้วลดได้ดีหมอคุณหมอเห็นว่าระดับน้ำตาลของเขาลดดีแล้วอาจจะช่วยปรับเรื่องยาลดได้แล้วก็สิ่งที่คุณหมอเขาจะเฝ้าระวังให้คือภาวะแทรกซ้อนเช่นยากับผักสมุนไพรตัวนั้นมีปฏิกิริยากันไหมหรือว่าช่วยติดตามเรื่องตับเรื่องไตที่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากสมุนไพรมันมีการทำลายให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าด้วยตัวเบาหวานเองมันก็มีโอกาสที่จะทำให้อวัยวะต่างๆมันเสื่อมถ้าไปเจอสมุนไพรบางตัวอีกเพราะฉะนั้นความสำคัญอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของชนิดแต่อาจซีเรียสเรื่องของว่ามีการแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเหมือนตามติดตามร่วมกันจะช่วยได
1: ้จริงๆคนไข้เองก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับคุณหมอด้วยเพื่อจะได้วินิจฉัยโรคไปในทางที่ถูกนะครับตอนท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณหมอช่วยฝากหน่อยว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเมื่อเป็นไปแล้วมีโอกาสที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรบ้างครับในระยะยาว
0: คือก็ขั้นแรกต้องบอกเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่เราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยในมุมมองของผมหรือมุมมองคุณหมอหลายตัวก็จะบอกว่านั่นคือการแจ้งข่าวร้ายกับคนไข้ว่าคนไข้กำลังจะต้องอยู่กับโรคนึงที่จะอยู่กับเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นการจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำไปสู่การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือเขาต้องรู้จักโรคมากพอรู้จักแล้วก็มีกำลังใจมากพอที่จะสู้กับโรคคือเราอาจจะไม่ต้องสู้ประหัตประหารกันให้หายขาดแต่ว่าหมายความว่าเราต้องอยู่ยังไงกับโรคให้มีความสุขอันนี้เป็นประเด็นแรกถ้ามีความสุขอาจจะไม่ต้องถึงว่าสุขแบบสุขแบบอัตภาพในการป่วยแต่ว่าพอเรามีความรู้สึกแฮปปี้ดีกับการที่จะอยู่กับโรคเนี่ยมันจะหมายถึงว่าการดูแลจัดการตัวเองจะดีตามมาพฤติกรรมที่เราหมอก็จะแนะนำต่อตั้งแต่เรื่องของการกินยาจะมีเรื่องของช่วงเวลาที่ควรกินก่อนอาหารหลังอาหารระยะเวลาการปรับพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคเช่นลดคาร์โบไฮเดรตการให้ลดอาหารร่วมอื่นเช่นอาหารประเภทที่มีไขมันสูงก็ควรลดร่วมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมอื่นการออกกำลังกายนะการควบคุมเรื่องของปัจจัยร่วมกระตุ้นเช่นแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดแล้วก็บุหรี่ตัวแอลกอฮอล์เองหลายคนอาจจะสงสัยตัวแอลกอฮอล์เองที่เรากังวลก็คือเรื่องของตับและตับอ่อนซึ่งตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการควบคุมระดับน้ำตาลตัวแอลกอฮอล์เองมีผลอย่างมากในการทำลาย2ตัวนี้เช่นเกิดตับอักเสบขึ้นมาน้ำตาลก็จะสูงขึ้นมาเลยตับอ่อนอักเสบน้ำตาลก็จะสูงขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นพฤติกรรมโดยรวมโดยสรุปก็คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคมีกำลังใจที่ดีแล้วก็หันมาดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของการกินยาการปรับอาหารแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้ซึ่งแนวทางการดูแลพวกนี้ค่อนข้างที่จะ เลือกได้ปรับได้ตามแต่ละคนแต่ประเด็นหลักๆ ก็คือบางคนก็อาจจะยังไม่ยอมรับไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มที่ถ้าเบาหวานเนี่ยบางคน สามารถอยู่ได้เนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มากกว่าคนทั่วไปเท่าไหร่ถ้าเขาดูแลเองได้ระดับดี
1: ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับการดูแลสุขภาพที่ดีคืออย่างแรกคือต้องยอมรับความจริงครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับเราดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่รักเราด้วยครับ

0: ตามที่ได้ทราบกันนะครับว่าระดับน้ำตาลเนี่ยมีผลโดยตรงกับค่าระดับของคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรู้คือระดับคาร์โบไฮเดรตกับระดับอินซูลินที่ใช้เนี่ยมีผลสัมพันธ์อย่างมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในคนไข้แต่ละรายนะครับซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตจริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตที่ได้ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธัญพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกถั่วหรือผลไม้พวกนี้ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำมากกว่านะครับต่อมาเรื่องของคาร์โบไฮเดรตกับการแลกเปลี่ยนอัตราส่วนแลกเปลี่ยนหรือที่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปเราเคยคุยได้ยินนะครับว่าการนับคาร์บตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เอามาใช้ในคนไข้กลุ่มเบาหวานได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือการใช้กฎการแลกเปลี่ยนเช่นการที่เราจะกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมื้อหนึ่งเพิ่มมากขึ้นในมื้อถัดไปอาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนที่ลดลงนะครับก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนั่นเองการที่เราจะกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรกินในมื้อในแต่ละมื้อของวันเนี่ยในมื้อที่ค่อนข้างเป็นเวลาเดียวกันแล้วก็ในสัดส่วนปริมาณที่พอๆกันในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับมีการเพิ่มหรือลดมันจะมีผลต่อระดับน้ำตาลที่สูงหรือต่ำขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่บอกว่าถ้าจำเป็นจะต้องกินอาหารที่มีรสชาติหวานแล้วก็แนะนำให้กินเป็นอาหารที่มีค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์ต่ำนะครับอาหารกลุ่มนี้ที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ก็เช่นกลุ่มผลไม้พวกแอปเปิลเขียวฝรั่งนะหรือสาลี่กลุ่มนี้นะครับก็จะช่วยชดเชยเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำตาลต่ำได้นะครับกรณีหนึ่งที่คนไข้อาจจะถามกันบ่อยๆก็คือแล้วเขาจะปรุงน้ำตาลหรือเติมน้ำตาลได้มากน้อยแค่ไหนต่อวันนะครับก็คือโดยแนะนำแล้วว่าน้ำตาลเอาง่ายๆก็คือไม่เกิน5ช้อนชาต่อวันสำหรับคนไข้1คนนะครับซึ่งในระดับน้ำตาลนี้ก็ยังไม่รวมถึงระดับน้ำตาลที่มาจากเรื่องของผลไม้แล้วก็อาหารรูปแบบอื่นนะครับก็นอกจากนี้ถ้าสำหรับคนไข้ที่มีการฉีดอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลก็แนะนำว่าถ้ามีการกินน้ำกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มมากขึ้นการเพิ่มสัดส่วนของอินซูลินเพื่อใช้ในการรักษาก็อาจจำเป็นจะต้องเพิ่มตามนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือกลุ่มอาหารที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบนี้ก็คือความจริงแล้วเราไม่แนะนำเลยสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานในการดื่มน้ำหวานทุกชนิดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องของน้ำตาลเทียมต่างๆหรือว่ากลุ่มของน้ำตาลแอลกอฮอล์เช่นซอร์บิทอลไซลิทอลหรือแมนิทอลพวกนี้นะครับรวมไปถึงสมุนไพรบางอย่างเช่นพวกกลุ่มหญ้าหวานความจริงก็จะมีความเชื่อว่ากินพวกนี้ทดแทนน้ำตาลอาจจะช่วยรักษาหรือลดระดับน้ำตาลเบาหวานได้นะครับแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราก็แนะนำว่าการกินระดับน้ำตาลพวกนี้ก็คือไม่ควรเกิน5ช้อนชาต่อวันเท่ากับระดับน้ำตาลปกตินะครับเพื่อไม่ให้เพิ่มเรื่องของเทสที่ความหวานที่จะทำให้เราสูญเสียไปนะครับ
1: อาจารย์วิทูลเห็นไหมครับว่าพอเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีแพ็กเกจโรคอื่นติดตามมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงซึ่งเหล่านี้ต้องดูแลไปร่วมกันเพราะไม่งั้นเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ครับ
2: จริงๆเป็นโรคที่น่าห่วงใยนะครับพอตั้งต้นมาแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเลยบอกว่าเป็นโรคความดันเบาหวานอะไรสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตนเองนะครับเอาหลักการง่ายๆสัก2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารเลือกอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับอาจจะต้องยอมตัดใจที่จะไม่อร่อยที่จะทานพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายทุกคนเนี่ยรักสุขภาพอยู่แล้วนะครับเสียสละเวลานะครับอาจจะเป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยไปออกกำลังกายกันบ้างนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ที่เราก็ต้องดูแลในเรื่องความเครียดด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้ฮอร์โมนเราผิดปกติอินซูลินเราก็ทำงานผิดปกติด้วยและบางคนโชคร้ายหน่อยมากับพันธุกรรมฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากขึ้นด้วยครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากโซนิก
5: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
16: ่ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
17: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
16: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
18: ว้าว
19: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
16: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร

0: พระราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับผมวันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ตอนพิเศษเลยของวิชา32333นะครับเราเป็นตอนพิเศษแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมอาจารย์ยอดนะครับนฤบดีวัฒนาคมแล้วก็อาจารย์น้องค่ะ
1: น้องนะคะอาจารย์พันธิพามรฤทธิ์นะคะอาจารย์น้องๆค่ะ
0: อาจารย์น้องๆนะครับอันนี้อาจารย์พี่ยอดนะครับไม่มีพี่ๆนะ
1: วันนี้เรามาด้วยตอนอะไรคะพี่ยอด
0: เรามาตอนเรื่องของการปลดล็อกนะครับความลับการตลาดยุคดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ
1: ์โอ้โหในยุคนี้นี่ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ
0: ถูกต้องเป็นแบบว่าประเด็นหลักเป็นแบบว่าเขาเรียกฮอตท็อปปิกเนา
1: ะ
0: ของปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็เราจะมาไขความลับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไขไม่หมดนะเพราะว่าเรามีหลายตอนต้องติดตามเราให้จบนะครับทุก EP เลยจริงไหมครับ
1: น่าสนใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะประเด็นแรกเลยนะอยากสอบถามอาจารย์น้องเพราะอาจารย์น้องเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเนาะนะครับก็เป็นวิทยากรทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับก็อยากรู้ว่าพี่อยากรู้ว่าเจน AI มันคืออะไรครับมันคือเจนใหม่หรือเปล่าหลังเจน C เจน X เจน Y หรือเปล่าจ๊ะน้อง
1: ค่ะเจนเนี่ยไม่ใช่แบบเจนเป็นยุคเป็นยุคเลยนะคะเจนมาจาก generative ค่ะ AI ค่ะ generative หมายความว่าการสร้างสิ่งใหม่ค่ะพี่ยอดปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างข้อความสร้างภาพสร้างเสียงสร้างวิดีโอสร้างอะไรต่างๆได้แค่เราพิมพ์พร้อมพูดคุยกับน้องปัญญาประดิษฐ์นี่เองค่ะ
0: อุ้ยแสดงว่าน้องก็ต้องฉลาดมากๆเลยนะจ๊ะน้อง
1: ฉลาดมากเลยค่ะเขามีแบบเหมือน deep learning เนาะเขามีโมเดลในการเรียนรู
0: ้
1: ข้อมูลเชิงลึกแล้วหลังบ้านเขาเนี่ยเขามี large language model ค่ะโมเดลภาษาที่แบบใหญ่มากเขาไปค้นหาข้อมูลต่างๆใน LLM อ่ะ Large Language Model มาให้เราได้ค่ะพี่ยอด
0: นี่ว่าถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักน้องเนอะนะครับยุคนี้ถ้าไม่รู้จักน้องเนี่ยก็น่าจะใช้ชีวิตลำบากเนอะ
1: ตกเทรนเลยค่ะตกเทรนเลย
0: ดีครับเดี๋ยวเรามารู้จัก Gen AI แล้วแล้วจริงๆอ่ะน้องเขาเริ่มมาเมื่อไหร่อาจารย์น้องเขาเพิ่งมาปี2ปีไหมที่คนพูดถึงจริงน้องเขามานานแล้ว
1: จริงๆน้องเขามีนานแล้วค่ะพี่ยอดแต่เขาฮิตมาตอนปี2ปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2022ค่ะพี่ยอดก็คือว่าน้อง ChatGPT ที่เปิดตัวโดยค่าย OpenAI นะคะเขาพัฒนาโมเดลภาษาขึ้นมานะคะเป็นน้องแชทบอท AI ที่มีความฉลาดมากนะคะตอนนั้นก็ตื่นตูมกันมากน้องก็เป็นคนเข้าไปจอยเวสลิสที่เสียเงิน Subscribe จ่ายเงิน
0: คนแรกๆใช่ไหมแรก
1: เกือบจะเป็นเจ้าแรกๆเพราะว่าเขาเปิดตัว2022
0: ครับผมครับ
1: ก็ไปเริ่ม Subscribe เมื่อประมาณเกือบต้นปี2023อะไรประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ยัง Subscribe เขาอยู่ค่ะ
0: นะถือว่าเป็น Loyal Customer เนาะลูกค้าหลักของ OpenAI เลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาก็เปิดตัวมาไม่นานแต่ว่าจริงๆมันความนิยมเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะน้อง
1: ใช่ค่ะก็มีผู้ใช้งานเยอะมากเลยนะคะ

0: มันมีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินเนาะ
1: ค่ะ
0: จริงๆมันมีทั้ง ChatGPT
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไห
1: ่
0: มครับเขาน่าจะเป็นคนนำร่อง
1: น
0: เนา
1: ำ
0: ะ
1: ร่อง
0: ใช่ก็จะมี Gemini ใช่ไหม
1: จริ
0: ค
1: ง
0: รับ
1: ค่ะ
0: หรือมีน้อง Claude เนาะที่นักวิชาการชอบกันเนาะ
1: ค่ะ
0: มี Copilot บ้างนะครับมี Midjourney นะครับอาจารย์น้อง
1: สร้
0: อ
1: าง
0: ่ะ
1: ภาพ
0: อาจารย์น้องมีแบบว่ามีเรื่องของหลักการไหมอาจารย์น้องในการที่เราแบบเราอยากจะใช้ใครเราจะใช้ยังไงนะครับเขามีความน่าสนใจอย่างไรอะไรเงี้ยพี่ก็แบบแอบสนใจเหมือนกัน
1: ส
0: เพ
1: น
0: ราะ
1: ใจ
0: ว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: มีคนถามพี่มาเยอะมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแหล่งข้อมูลไหมว่าอันไหนเขาเก่งอะไรยังไงครับ
1: ใช่สมมุติถ้าเราจะเลือกผู้ช่วยใช่ไหมคะผู้ช่วยมาแบบช่วยงานเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกน้องปัญญาประดิษฐ์นี่แหละแต่เราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนที่ฉลาด
0: ใช่
1: ตัวไหนที่แบบไม่ฉลาดหรือว่าใช้งานยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเว็บไซต์นึงนะคะที่คอย tracking ค่ะคอยติดตาม IQ ของน้อง AI IQ นี่คืออะไรคะความฉลาดเน
0: า
1: ะความฉลาดนะคะทีนี้น้องก็พาไปดูเว็บไซต์นี้นะคะเขาอัปเดต real time นะคะอาจารย์พี่ยอดเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเลย
0: tagging AI
1: tagging AI
0: แล้วก็ AI จด .org/IQ
1: ใช่ค่ะเนี่ยแบบว่า tagging IQ ของ AI เลยนะนะคะเป็น .org นะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ของMaximum Truth นะคะอันนี้เขาก็ทำการทดลอง IQ ของน้อง AI หลายๆโมเดลนะคะเขาก็บอกว่าความฉลาดของน้องโมเดลแต่ละตัวฉลาดเท่าไหร
0: ่
1: นะคะ
0: ดูอย่างน้องตีแผ่เลยเนาะ
1: ใช่
0: เห็นภาพกันจะหลอกกันไม่ได้เนาะ
1: โมเดลของค่าย Open AI นะคะโมเดล O1 นะคะ IQ เขาอยู่133เลยค่ะพี
0: ่ยอดเยอะมาก
1: เยอะเนาะ
0: เยอะกว่าค่าเฉลี่ยของมนุษย์นะ
1: ใช่ค่าเฉลี่ยของมนุษย์นี่ประมาณ100
0: 100ใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยแล้วบางโมเดลนะคะไปไกลมากอ่ะอย่าง O1 Pro อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มพัฒนา IQ อยู่118อย่างเงี้ยค่ะแล้วค่ายอื่นๆเช่นอย่างที่พี่ยอดบอกมันไม่ได้มีแค่ของน้อง ChatGPT นะคะก็มีของน้อง Gemini อย่างเงี้ยค่ะ Gemini IQ ก็ค่าเฉลี่ย100เหมือนกัน
0: ครับผม
1: นะคะอันนี้คืออัปเดตเรียลไทม์นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเทสวันไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีวันที่24วันที่17 IQ ประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
0: ครับผมโอ้อันนี้ก็คือดีเลยเนาะเพราะจริงๆอ่ะ IQ เขาอาจจะมีการขึ้นลงเนาะใช่มั้ยคะเพราะว่าพอมันจะมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเลยถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราก็มาปรึกษาเว็บไซต์นี้ก่อนได้
1: ก็แอบจะดูก่อนว่าตอนนี้ตัวไหนฉลาดนะเราจะไปเลือกใช้ของตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เทสหลากหลายเลยนะคะตัวเทสเขาก็น่าเชื่อถือนะคะเชิงตรรกะก็มีนะคะแบบทดสอบหลากหลายเลยว่าตัวไหนอะโมเดลไหนอะตอบว่าอะไรถูกหรือผิดให้เหตุผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจเขาดูมีที่มาที่ไปเนาะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเขามีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยบอกว่าจริงๆแล้วทำไมได้ IQ ประมาณนี้ประมาณนั้นโอ
1: ้ซึ่งอย่างที่อาจารย์พี่ยอดบอกนะคะ IQ เนี่ย IQ ของโมเดลแต่ละตัวเนี่ยเขาจะอัปเดตเรียลไทม์อยู่แล้วอัปเดตแบบเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้งานเขาก็เหมือนเป็นการเทรนเขาไปในตัวนะคะยิ่งเราแบบคุยกับเขาเยอะเท่าไหร่เขาก็จะได้ข้อมูลในการเทรนความฉลาดของเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีส่วนที
0: ่
1: เราแบบต้องมานั่งดู
0: นิดนึงมากเลยพี่อยากรู้ว่าบางทีเรื่องไม่ถูกว่าใครเก่งอะไรใครถนัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีพี่ก็แอบแบบกริ้งกรังหาอาจารย์น้องประจำเลยเนาะใช่ไหมบางทีไลน์ไปถามว่าแบบเอ๊ะถ้าเรามีโจทย์แบบนี้จะใช้อะไรเน
1: า
0: ะจริงๆเขาก็จะมีตัวท็อปๆเนาะอยากให้อาจารย์น้องเล่าคือจริงๆอ่ะหลักๆส่วนตัวเนี่ยที่จะใช้เยอะก็คือผมใช้ตัว ChatGPT เนาะนะครับก็ถือว่าเหมือนน้องเขาเป็นเก่งครอบจักรวาลเนาะ
1: เก่งครอบจักรวาลค่ะทำจริงๆถ้าเวอร์ชันที่แบบเสียเงินเนาะเราก็แบบสร้างภาพได้แบบเยอะมากมายเลยนะคะตัดต่อภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างเสียงอย่างเงี้ยน้อง ChatGPT นี่อาจจะยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำโค้ดอย่างเงี้ยทำได้ด้วยน้อง GPT แบบพิมพ์แค่บอกว่าเราอยากทำเว็บไซต์นึงช่วยสร้างโค้ด HTML Java อย่างเงี้ยเขารันโค้ดมาให้เลยค่ะ
0: เลิศ
1: ดีมากนะคะอย่างน้องคลอสอย่างเงี้ยค่ะน้องคลอสเขาก็แบบว่าเก่งด้านภาษาเก่งด้าน conversation
0: เหมือนจบภาษาศาสตร์มาเลยทีเดียวเนอะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน้องอลิสาอย่างเช่นที่เป็นไลน์บอทที่เวลาน้องไปแนะนำที่ไหนอะค่ะถ้าผู้สูงอายุหน่อยแบบถ้าอยากใช้ AI ใช้ง่ายๆเลยน้องอลิสาก็ได้นะคะน้องอลิสาก็สามารถพูดคุยกับเราได้ให้คำตอบเราได้แล้วก็สร้างภาพให้เราได้ด้วย
0: โอ้ถือว่าแบบว่าสุดยอดมากๆ
1: หลากหลายมากแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ย แต่ละตัวนะคะอย่างเช่นน้อง ChatGPT เนี่ยครอบคลุมจักรวาลอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะน้องคล

0: บอสอย่างเงี้ยเก่งด้านการสนทนาใช้ภาษาได้สวยจะสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
1: นี่
0: เขาเคลมไว้อย่างนี้เลย
1: conversational กับ interactive experience เนาะแบบว่าเรื่องของประสบการณ์อันนี้ก็คือสุดยอดเนาะหลังๆอ่ะบางทีคุยกับ AI เรารู้สึกเหมือนเขามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนาะ
0: ใช่
1: ไหม
0: เดี๋ยวนี้แบบแค่แบบน้อง ChatGPT เขามีแบบโหมด conversation ใช่ไหมคะพูดคุยนี่เราแบบอุ้ยนี่เหมือนเพื่อนเราเลยนะ
1: แล้วก็เขาเป็นเพื่อนที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเนาะนะครับสามารถที่จะโต้ตอบเราได้24ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างปกติอาจารย์น้องใช้ตัวไหนเยอะคร
0: ับ จริงๆน้องจะใช้ตัวน้อง ChatGPT ซะส่วนใหญ่อ่ะค่ะแล้วน้องก็จะมีเทคนิคว่าแบบเวลาเราจะใช้อ่ะเราควรจะกำหนดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
1: ดีมากเลยโอ้ยคิดว่าแบบว่าน้องๆนักศึกษาหรือผู้ชมน่าจะอยากรู้นะครับ
0: แล้วสิ่งที่อยากจะฝากนิดนึงอ่ะค่ะอาจารย์พี่ยอดก็คือว่าเวลาเราใช้งานเค้าบ่อยๆอ่ะค่ะใช้งานจนแบบเรามั่นใจแล้วเขาเป็นผู้ช่วยที่ดีแต่จริงๆแล้วมีข้อควรระวังข้อควรแบบที่แบบคุณต้องพึงระวังนิดนึงก็คือว่าทุกตัวนะคะน้องแชท GPT ไม่ว่าจะเป็นน้องแชท GPT น้องเจอมีนายอะไรก็ตาม AI ทุกตัวจะอาจจะมีภาวะหลอนขึ้นมา hallucination ค่ะที่ยอด
1: ค่
0: ะตัวเนี้ยภาวะหลอนเนี้ยมันส่งผลกระทบนะ
1: คะ
0: เพราะเวลาเราเชื่อเขาหมดเราป้อนพร้อมเข้าไปแล้วเขาให้คำตอบมาแล้วเราเอาไปใช้ปุ๊บเผยแพร่ปุ๊บบางครั้งมันผิดข้อมูลผิด
1: อันนี้น่ากลัวเนาะ
0: น่ากลัว
1: เพราะจริงๆพอในความเป็นจริงอ่ะพอเผยแพร่แล้วข้อมูลผิดความรับผิดชอบของใครครับของเรานะครับอย่าไปโทษน้องเนอะเพราะน้องเขาเป็นแค่ผู้ช่วยเนอะนะครับ
0: ก็พึงแบบใช้งานอย่างมีความอะไรนะตระหนัก
1: ตระหนักเนาะเดี๋ยวนี้เขาเลยต้องบอกว่าต้องมีอะไร AI literacy เนาะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รู้เท่าทัน AI เนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็จะมีตัวที่ข้อมูลที่บอกถึงความหลอนน้องว่าแบบแต่ละแพลตฟอร์มนะครับหรือแต่ละตัวเนาะเขาอาจจะมีระดับความหลอนไม่เท่ากันเนาะแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเหมือนเราก็ต้องอะไรดีพิจารณาไว้นะครับแต่น้องไม่ได้แปลว่าน้องเขาจะหลอนตลอดเวลาเนอะ
0: ใช่ไอ้อย่างตัวที่แบบเสียเงินเนาะอย่างใช้ ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชันโปรอย่างที่น้องใช้อยู่ก็จะมีภาวะหลอนอยู่ระดับนึง
1: ครับผม
0: ยอดก็แบบเราจะเชื่อทั้งหมด 100% ได้มั้ยไม่ได้นะคะก็ยังแบบ 1% 2% ก็ยังแบบถือว่าเป็นเรทที่แบบน่ากลัวอยู่
1: เป็นน่ากลัวเหมือนใช่
0: ได้ข้อมูลมาก็ต้องไปตรวจสอบนะคะ
1: ใช่ครับอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะแก้ปัญหาโดยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองซับสไครป์ประมาณ2อันเนา
0: ะ
1: ก็จะเช็คไปเช็คมาก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งช่วยเนาะและอาจจะเช็คจากซอสที่เขามีด้วยอะไรเงี้ยว่าทุกครั้งเราก็อย่าเชื่อน้องเขา 100% เหมือนจริงๆอ่ะเหมือนเราสั่งงานเนาะให้แบบเรามีทีมช่วยทำงานใช่ไหมครับเราอาจจะต้องตรวจสอบงานนิดนึงเนาะอย่านำไปใช้เลยทันทีอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์น้องบอกเลย
0: ค่ะทีนี้พอเรารู้จากเรื่องของ AI คร่าวๆแล้วใช่ไหมคะท
1: ี
0: นี้เราควรจะมายังไงดีคะพี่ยอด
1: เราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ว่าจริงๆเขาใช้ทำอะไรบ้างเนาะนะครับหลักๆเนี่ยสิ่งคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปใช้อะไรก็คือเรื่องของงานเอกสารการเขียนใช่ไหมจะน้องเนาะอย่างที่ถ้าเรารู้ว่าเรามีงานเรื่องภาษาเยอะเนาะอย่างบางคนอาจจะเขียนเรื่องของเขียนข่าวเขียนบทความนะครับทำงานทางด้านการตลาดหรือ PR เนา
0: ะ
1: ก็อาจจะใช้เยอะหรือว่าจริงๆอ่ะการเขียนบันทึกข้อความง่ายๆเนา
0: ะ
1: น้องก็พอเขียนได้นะครับถ้าเรามีตัวอย่างดีๆให้น้องดูเนา
0: ะ
1: หรืออีกอย่างนึงก็คือเรามีลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรามี Big Data เนา
0: ะ
1: แต่ก่อนเราต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านใช่มั้ยไปซื้อโปรแกรมมาวิเคราะห์ Big Data เดี๋ยวนี้น้องวิเคราะห์ได้นะครับสวยงามง่ายเลยตารางกราฟอะไรเงี้ยทำสรุปได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับหรืออีกเรื่องนึงเนาะเขาบอกว่าเวลา search Google อ่ะ top search ของคนไทยคืออะไรรู้ครับแปลภาษาแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปแปลผ่านระบบอะไรต่างๆแล้วเราใช้บริการเลยผ่านน้องเลยนะครับน้องแปลภาษาดีเนาะเราบอกได้ด้วยนะเราต้องการภาษาแบบไหนวิชาการภาษาทั่วไป
0: เป็นทางการ
1: ถือว่าสุดยอดเนอะแล้วก็เรื่องการสร้างเนื้อหาที่อาจารย์น้องเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรูปภาพการสร้างวิดีโอเนอะบางตัวที่เป็นตัวแบบว่า professional ทางด้านภาพกับวิดีโอเนี่ยเขาสร้างเนียนมากอาจารย์น้องบางอันสวยมากสวยเหมือนไปถ่ายจริงๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเนื่องจากเราเป็นวงการศึกษาเนอะนะครับเรื่องการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับลองใช้น้องช่วยเลยครับ ช่วยสอนภาษาครับ อยากฝึกอยากฝึกแอคเซนต์หลายๆแอ
0: ค
1: เซนต
0: ์ค่ะ
1: คุยกับน้องได้ครับวันดีคืนดีอยากฝึกแอคเซนต์เป็นออสเตรเลียนเป็นบริติชแอ
0: ค
1: เซนต์นะอเมริกันนะคุยกับน้องเลยครับไม่ต้องไปจ้างติวเตอร์แล้วเน
0: า
1: ะแต่อันนี้เราไม่ได้ไปอะไรนะลบหลู่อาชีพติวเตอร์นะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงก็คือเราฝึกฝนด้วยตนเองได้แล้วอาจจะไปเรียนรู้ภายนอกเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อความบันเทิงครับน้องเขามีสกิลในการสร้างเกมได
0: ้
1: คิดดู
0: เก่งมาก
1: น้องทำได้ทุกอย่างเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นแค่คัดมาครีมครีมนะยังไม่หมดครับแต่จากนี้อยากให้อาจารย์น้องอ่ะโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าน้องเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเนื้อที่อาจจะลิงก์กับประเด็นที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องของ ChatGPT เนอะเรียนยังไงก็ไม่หมดเพราะอะไรครับเพราะ Generative AI เนี่ยเขาทำอะไรเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเนาะนะครับโดยที่ในการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้พวกสร้างรูปสร้างข้อความสร้างวิดีโอนะครับสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัว EP เปิดตัวแล้วกันเนาะเราจะโชว์ภาพรวมให้เห็นก่อนก็เลยอยากให้ทางอาจารย์น้องแบบโชว์พร้อมให้ดูหน่อยนะว่าคร่าวๆว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรเราเขียนพร้อมยังไงนะครับให้เขาเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับเราได้นะครับอันเนี้ยท่านผู้ชมน่าจะสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะมีตอนแบบเจาะลึกเจาะลึกไปอีกทีนึง
0: ใช่ไหมค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม่แน่ใจเราเอาน้อง ChatGPT แล้วกัน
1: ดีกว่า
0: ครับ ChatGPT ถ้าท่านไหนที่เคยใช้งาน ChatGPT นะคะหรือยังไม่เคยใช้งานนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวน้องขออนุญาตขยายนิด
1: ได้เลย
0: ขยายไม่ได้ น้อง ChatGPT นะคะถ้าเราจะเข้าใช้งานนะคะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ
1: ค
0: URL นี้นะคะ chatgpt.com นะคะ chatgpt.com นะคะหลังจากนั้นถ้าเข้ามาแล้วนะคะแนะนำนะคะแนะนำว่าให้ล็อกอินก่อนดีค่ะ sign up นะถ้าท่านไหนที่ไม่มีบัญชีไม่เคยใช้เลยก็ sign up ค่ะนะคะก็วิธีการ sign up ไม่ยากค่ะเราก็สามารถsign up ด้วย continue with google นะถ้าพี่ยอดมีบัญชี google อยู่แล้วใช่ไหมคะอันง่ายเลย
1: สาย
0: อ่อนปึ้มจิ้มไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้กรอกข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะคะกรอกอีเมลของเราใช่ไหมเราก็เลือกอีเมลที่เราใช้งานประจำแนะนำว่าเป็นอีเมลที่เราใช้งานประจำแล้วกันเนาะนะคะหลังจากนั้นก็อย่างของน้องเคยใช้งานแล้วนะคะพอกด sign up หรือ log in ปุ๊บเขาก็จะเด้งมาเลยแต่ท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้งานแล้วใช้งานครั้งแรกนะคะกด sign up ปุ๊บนะคะ continue with google นะคะอาจจะมี verify ตรวจสอบ2ขั้นตอนนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนิดนึงเหมือนลงทะเบียนให้เขานะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกัน
1: เยี่ยมเลยอันนี้ตื่นเต้นแล้วมือเริ่มสั่นแล้ว
0: แต่ก่อนที่จะเข้าไปใช้นะคะน้องก็มี2ส่วนที่อยากจะแนะนํานะคะถ้ากรณีที่หลายท่านเนี่ยใช้งานบ่อยๆนะคะน้องมี2ส่วนนะส
1: ่
0: วนแรกก็คือ Customize ChatGPT ค
1: ่
0: ะยอดอาจารย์พี่ยอดคือตัวนี้ดีมากเลยส่วนตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยเวลาจะแบบถามอะไรเราจะมาตั้งตรงนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าส่วนนึงเหมือนเขารู้เพอร์ซนาเราเขารู้อัตลักษณ์ตัวตนเราอย่างการตลาดนี้บอกเพอร์ซนาสำคัญมากใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเพราะเราจะได้รู้ลักษณะของลูกค้าเนาะแล้วก็มาใช้ในการทำการตลาดอันนี้เขาก็อยากรู้จักเราเหมือนกันเนาะเพราะเราเป็นผู้ใช้
0: ใช้
1: เราเป็นคนที่สื่อสารกับเขา
0: เราใช้งานเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะตั้งไว้เลยเพราะทุกครั้งเวลาเรากดนิวแชทหรือพร้อมถามเขาอะค่ะพี่ยอดเราก็ควรจะต้องแบบบอกเขาก่อนว่าในฐานะที่คุณเป็นอะไร บอกบทบาทไปก่อนถ้าตั้งอันนี้ตอนแรกปุ๊บทุกครั้งที่นิวแชทอะเราไม่จำเป็นต้องบอกบทบาทเขารู้เพอร์ซนาตัวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะนะคะอันนี
1: ้แนะนำให้ทุกคนไปตั้งก่อนเนอะตั้งเพอร์โซนาแล้วจริงๆอ่ะเพอร์โซนาไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งครั้งเดียวกูเขียนไม่ครบไม่เป็นไรนะเราไปเติมได
0: ้ใช
1: ่ค่อยๆเติมบทบาทของเรานะเพราะจริงบทบาทเราอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยลองทำได้นะโอ้
0: ส่วนที่สองก็ที่แบบถ้าอาจารย์พี่ยอดใช้บ่อยๆนะคะเซตติ้งไว้เลยค่ะแล้วก็มาที่ data control
1: ค่
0: ะพี่ยอดแล้วก็เนี่ย improveThe model for everyone นะคะปกติถ้า default อ่ะเขาจะเปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พี่ยอดนะคะพอเรากดเปิดเงี้ยข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปถามเข้าไปก็จะไปถูก เทรนโมเดลแล้วก็ข้อมูลอาจจะรั่วไหลได้
1: ออกแนวแบบ charity นิดนึงเนาะเพื่อสังคมเพื่อประชาชนแต่เราอาจจะมีความลับเราปิดนะครับ
0: บางอย่างถ้าเราใช้งานบ่อยๆนะคะสำหรับกรณีคนใช้งานบ่อยนะคะ
1: เพราะมันอาจจะมีเรื่องของ PDPA ข้อมูล privacy ต่างๆเนาะอุ้ยนี่เป็นประโยชน์มาก
0: ถ้าการศึกษาของเราเราก็บอกอาจารย์ถ้าอาจารย์ใช้งานบ่อยนะคะแล้วอาจารย์แบบมีข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอะไรนู่นนั่นนี่ขอรบกวนให้อาจารย์ปิด
1: ให้อาจารย์ปิดดีกว่าใช่จริงๆเห็นด้วย
0: ค่ะทีนี้พอเริ่มต้นถ้าเราจะเริ่มใช้แล้วนะคะอาจารย์พี่ยอดมีคร่าวๆมีอยากจะให้ถามน้อง AI เกี่ยวกับเรื่องไหนอยู่แล้วไหมคะ
1: จริงๆอย่างนั้นน่ะจริงๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่สนใจเนอะอาจารย์น้องเนอะเขาก็

0: อาจจะมีสนใจเรื่องของการทำอะไรที่เป็นเกี่ยวสไตล์คอนเทนต์ไหมคอนเทนต์แบบว่าการตลาดหรือว่าเรื่องการผมว่านะความน่าสนใจคือทุกคนอยากเห็นน้องสร้างรูปเราสามารถแบบให้น้องสร้างรูปได้ไหมเผื่อจริงๆอ่ะคนทำการตลาดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทำโซเชียลมีเดียเยอะใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ต้องหารูปประกอบโพสต์เราจะขายของก็หารูปประกอบแล้วบางทีรูปไปซื้อก็แพงไหมจ้ะน้องแพงใช่ไหมไปซื้อตามเว็บต่างๆนะครับก็ไม่ขอบอกชื่อเว็บแล้วกันเนอะเดี๋ยวไปช่วยเขาโปรโมทนะเขาจะบอกว่าเราก็เลยอยากให้น้องสร้างรูปให้หน่อยน
1: ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าไงเราก็ลองพิมพ์พร้อมไปเลยนะคะช่องนี้นะคะเราสามารถพิมพ์พร้อมอะไรไปก็ได้นะสิ่งที่เราต้องการนะคะน้องก็ขออนุญาตเป็นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วกันฐานะ
0: ที่เป็นเจ้าของแบรนด
1: ์นี่เลยพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยค่ะ
0: เห็นไหมคะมันก็เหมือนเป็นการพูดคุยเนาะปกติเลยนะคะเป็นการพูดคุยแบบปกติเลยเนาะฉะนั้นเราก็จะ
1: แบรนด์อะไรดีคะพี่ยอด
0: เราเป็นแบรนด์อะไรดีคะเป็นร้านกาแฟไหมร้านกาแฟอเมซอนกาแฟอเมซอนแล้วกันเนาะนึกออกหนึ่งชื่อนะคะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับอเมซอนนะครับ
1: ช่วยสร้างภาพถ้าเราอยากจะให้เขาสร้างภาพเราต้องระบุรูปแบบฟอร์แมตไปนิดนึงว
0: ่
1: าสร้างภาพนะคะ
0: สร้างภาพ
1: สร้างภาพโลโก้แล้วกันเนาะ
0: โลโก้นะ
1: โลโก้เกี่ยวกับ
0: ร้าน
1: กาแฟอเมซอนนี
0: ้อเมซอนนี
1: ้เราระบุชื่อได้เลยใช่ไหมคะจันพี่ยอด
0: ใช่เราอันนี้เลย
1: ได้ค่ะโอเค
0: โอเคครับ
1: นะคะลองดูนะเราลองดูพร้อมนี้นะคะว่าจริงๆพร้อมเนี่ยน้องว่ายังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกถ้าเราบอกพูดปุ๊บว่าโลโก้แต่ว่าเราต้องการแบบไหนโลโก้แบบกลมแบบเหลี่ยมมีผลเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: แต่เอาลองแบบนี้ไปก่อน
0: คร่าวๆไปก่อน
1: คร่าวๆก่อน
0: แต่มือใหม่
1: อย่างนี้เลยนะคะ
0: ครับผม
1: ระบุก่อนนิดนึงว่าให้เขาเป็นโลอะไรเป็นบทบาทอะไรแล้วก็ระบุว่าต้องการฟอร์แมตแบบไหนรูปแบบที่เราต้องการนะคะสร้างภาพนะเกี่ยวกับอะไรนะคะกับปึ้มไปเลยนะคะ
0: ลองดูค
1: นน
0: ี
1: ้เห็นไหม
0: อย่างรวดเร็วเน
1: า
0: ะ
1: สามารถสร้างได้เลยนะคะ
0: ภายในหลักวินาที
1: ไม่กี่วินาที
0: โอ
1: ้เป็นไงคะนี่คือโลโก้ออกแบบสำหรับร้านกาแฟที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะ
0: จากอะไรนะจากป่าอเมซอน
1: อัน
0: นี้คือเขาบอกว่าอเมซอนที่เป็นอเมซอนของเขาไง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนอะ
1: ก็ถือว่าสวยงามมาก
0: สวยงามสวยงามเพราะจริงๆอ่ะถามว่าคำว่าอเมซอนเองมันก็เป็นเหมือนชื่อเฉพาะเนอะหมายความว่ามันก็เป็นชื่อป่าเนอะที่หนึ่งเนอะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาสามารถสร้างให้เราดูได้นะครับหรือถ้าสมมติว่าขออาจารย์น้องแถมนิดนึงเนอะถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องการอยากเขาเขียนโพสต์เปิดตัวให้หน่อยได้ไหมเปิดตัวแบรนด์อเมซอนของเราเนอะอเมซอนแบรนด์นี้เนาะที่ไม่เกี่ยวอเมซอนอื่นนะเราจะมีให้เขาเนี่ยสร้างโพสต์เปิดตัวได้อย่างไรเราจะโพสต์ลงโซเชียลนะว่าจะเป็น IG TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า FB เนาะ Facebook เนาะใช่ไหมแล้วก็อาจารย์น้องก็เขียนเลยนะเดี๋ยวพี่อ่านให้นะ
1: ช่วยช่วย
0: ในฐานะเจ้าของร้านกาแฟใช่ไหม
1: ช
0: ่วยเขียนใช่ไหมครับ
1: ช่วยเขียน
0: โพสต์ใช่ไหมครับ
1: เพราะเราจะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
0: เราพูดว่าเปิดตัวได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เปิดตัวร้านกาแฟ
1: ร้านกาแฟนี้
0: กาแฟน
1: ี้นำไปใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วกันนะคะ
0: ใช่แล้วในช่องทางโซเชียลมีเดียเนอะแล้วก็จริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะที่พี่แอบบอกเขาทุกครั้งก็คืออยากให้เขาใส่พวกอิโมติคอนให้หน่อยใส่ไอคอนให้หน่อยน้องก็จะใส่ไอคอนแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่มาเนอะเพราะบางทีถ้าเราโพสต์มันเป็นคำแข็งๆเนอะคนรู้สึกว่ามันดูแห้งๆใช่ไห
1: ม
0: แ
1: ต่
0: ว่
1: า
0: โซเชียลมันต้องมีแบบลูกศรมีรูปกาแฟมีไอคอนอะไรแปลกๆนะครับทำให้คนอู้สนใจอะไรเงี้ยนะครับอีโมติคอนนะ
1: น่าสนใจ
0: ใช่
1: เพิ่มขึ้น
0: โอ้
1: ระบุอย่างนี้เลยค่ะเราก็เหมือนพูดคุยกับเพื่อนเนอะ
0: ใช่เห็นไหมดังนั้นจากการใช้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเนาะก็คือเราพูดคุยยิ่งคุยดียิ่งชัดเจนนะเขายิ่งทำงานละเอียด
1: อันนี้น้องลองส่งไปเลยนะคะพร้อมไปแล้ว
0: ตื่นเต้น
1: ลองดูซิ
0: ตื่นเต้นเอ๊น้องจะทำอย่างไรมาแล้ว
1: โอ้โห
0: สวยงาม
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นความรู้สึกทุกครั้งเนอะที่น้องทำอะไรก็จะอู้อ้าตลอดเวลาเนอะ

0: ใช่ค่ะแต่เทคนิคอาจารย์พี่ยอดดีมากเลยนะคะเรื่องของอีโมติคอนเนี่ยน้องไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวน้องลองไปลองใช้บ้าง
1: แล้วเขามีแบบมีภาพของหวานอะเค้กเคิร์กมีโปรคือแบบจะบอกว่าตามหลักการตลาดคือถูกต้องเลยก็คือแบบมีเรื่องของแบบอินไซต์เรื่องของสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้ลูกค้าใช่ไหมครับมีโปรเหมือนเป็น call to action ตามหลักการตลาดเลยว่าช่วงนี้เปิดร้านเรามีโปร 20% แล้วมีพิกัดร้านให้ด้วย
0: เป็นยังไงล่ะแบบด้วย
1: คือจะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาครบในจุดๆเดียวนะเพราะคนส่วนใหญ่อะเวลาโปรโมทจะชอบลืมอะไรล่ะชอบลืมสิ่งที่ตัวเองขายชอบลืมโปรเปิดร้านชอบลืม Google Map Link บางทีโพสต์จนจบไปไหนนะร
0: ้
1: านที่อยู่ไหน
0: ร้านที่อะไรนะนิดหน่อยนิดนึงอ
1: ยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเปิดปิดกี่โมงเขาบอกเสร็จนะอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วโทษนะมีสโลแกนตอนจบด้วยมาร่วมสัมผัสความสุขในถ้วยกาแฟของเรากันนะคะ
0: โอ้ยน่ารักมาก
1: แล้วมีแฮชแท็กให้ด้วยจ้ะกาแฟดีบรรยากาศโดนเปิดตัวร้านใหม่แฮชแท็กรักธรรมชาติรักกาแฟรอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีค่ะมีรูปหัวใจปิงปิงด้วย
0: ธรรมดาเลยค่ะ
1: ความน่ารักมากๆอันนี้คือแอบประทับใจนะครับในความสามารถของน้องเนอะซึ่งอันเนี้ยสำหรับ EP นี้เราก็น่าจะเห็นภาพอันน่าตื่นเต้นไปแล้วเนอะฉะนั้นจะบอกว่าเราอย่าหยุดที่ EP นี้นะครับเรายังมีอีกหลาย EP เลยที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะปลดล็อกน้องเนะเพื่อการตลาดยุคดิจิทัลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตอนพิเศษของเรา2คนดูโอ้คู่นี้นะครับพี่ยอดแล้วก็อาจารย์น้องๆเนะ เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามชมนะครับใน EP ถัดไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทสู่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกะ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของแนวคิดนะครับของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะออกแบบยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก็คือหลักการครับหรือเราเรียกว่า principle ละกันนะครับผมให้เห็น2ฟังก์ชันละกันนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กับเรื่องของความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราคงขาดไม่ได้ของเรื่องฟังก์ชันนะครับของการใช้งานเรื่องฟอร์มมันเรื่องของการดีไซน์แต่พอมาถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงก็มีอยู่3ขาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแนวคิดเนี่ยครับผมจะพูดถึง2หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงที่เป็น positive กับ negative ด้วยนะครับโปกับคอนของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เราจัดการมันได้อย่างยั่งยืนสังเกตไหมครับทั้งสองหัวข้อนั้นจะมีคำว่าความยั่งยืนนั้นความยั่งยืนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของล้อมเรื่องของสังคมมันเป็นมิติที่ร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิดีโอสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างที่มันเป็นปัญหาหลังจากการใช้นะครับหลังจากการใช้มันเป็นปัญหายังไงแล้วในปัจจุบันเองมันมีการจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับ
1: ทุกคนรู้จักขยะ
2: รณรงค์เยอะ
1: ว่าบรรจุภัณฑ
2: ์อะไรนักหนาวะ
1: และรู้ว่าสีของถังขยะคืออ
3: ะไรเดี๋ยวก่อน
2: ใครวะ
3: เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่กำลังมารณรงค์แต่เพื่อมาสร้างความเข้าใจไง
2: เข้าใจเรื่องการใช้ขยะ
3: ไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวเราจะมาเล่าเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
2: เขาทำกันมาเยอะละเออาก็ให้เลิกใช้เลิกใช้
3: ก็ยังใช้ต่อไปไม่ได้มาห้ามให้ใช้
2: แล้วทำวิดีโอมาทำไม
3: ก็อยากจะมาเล่าไงว่าไอ้การจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เวลาเราใช้มันแล้วเราไปทิ้งให้มันเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะ
2: อีกที
3: มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มันจะไปที่รถขยะ
2: แล้วไปเทรวมกัน
3: ให้ฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะมาคัดแยกตามที่เขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์1รอบก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลปลายทางอีกรอบนึง
2: ไอ้รีไซเคิลเป็นอะไรอ่ะ
3: อ้าวเอาง่ายๆอย่างพวกพลาสติกเนี่ยนะก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเนาะไปทำเสื้อผ้าถ้วยถังกะละมังหม้อหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นก็ใช้ได้ดีนะหรือพวกแก้วเราก็สามารถถ้าเกิดมันแตกเนี่ยมันก็จะเอาไปหลอมทำเป็นแก้วใหม่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยดีเลยก็แค่ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก็เอามาบรรจุใหม่ได้กระป๋องน้ำอัดลมที่เราดื่มกันแล้วเนี่ยเตะกันทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมกลับมาเป็นกระป๋องใหม่ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นกระป๋องเอามาทำเป็นอลูมิเนียมติดตั้งตามวงกบหน้าต่างอาคารสำนักงานบ้านเรือนอันนี้ก็ได้ดีส่วนกระดาษเนี่ยก็เอาไปแยกเยื่อไปปั่นเอามาทำเป็นกระดาษใหม่กล่องเครื่องดื่มบางคนก็ไปทำเป็นหลังคาไปทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์
2: เฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
3: แล้วรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้มันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้มาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่ามองว่ามันมีข้อไม่ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราใช้มันถูกวิธีถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีใช้เสร็จแล้วเราส่งมันกลับไปถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามองแต่เรื่องข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยไม่มองข้อดีเลยมันก็คงเป็นปัญหาอยู่ที่เราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วมันจะเริ่มที่ใครไม่เริ่มวันนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร่